0: นะฮะวิจารณ์เกาหลีใต้หน่อยครับพี่ยังไงครับพี่เจ๋ง
1: ก็แต่ชุดนี้โหซอนามินก็น่าจะเป็นลัสแดนมั้ง
0: โอ้ลัสแดน
1: ลัสแดนก็จะเป็นขบวนสุดท้ายแล้วล่ะน่าจะเป็นฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายของโอปาซอนแล้วล่ะแต่ชุดนี้ถ้าพูดตรงถ้าญี่ปุ่นเทียบกับเกาหลีใต้ช่วงนี้ก็ต้องยอมรับว่าญี่ปุ่นเขาดีกว่
0: า
1: แต่ก็แจก็เชียร์เกาหลีใต้อยู่นะเพราะเชียร์เอเชียไง
0: เหมือนกัน
1: เชียร์ญี่ปุ่นเชียร์เกาหลีใต้
0: แล้วก็
1: แต่หลายทีมอ่ะอิตาลีเชียร์ไหม
0: เชียร์อุ้ย
1: ฮะ
0: ไม่มาคร
1: ับ
0: ไม่มาพี
1: ่ทดสอบดู
0: ตลอดเลยท็อปไม่มาแล้วคุณเอริเก้ครับพี่เอริเก้ฮะแจ๊ดได้ลิขสิทธิ์บอลโลกแต่ผมขับ HRV ไปดูได้ไหมครับพี
1: ่ได้หมดนะขับรถยี่ห้อไหนก
0: ็ได้หมดเลยครับยินดีครับ
1: ได้หมดนะแต่ว่าถ้าว่าใครขับรถขับราอยู่ก็สามารถที่จะฟังเราได้นะ
0: ใช่ครับผมฟังกับผมไม่เก่งได้ฮะท
1: ั
0: ้งชั่วโมงนะฮะ11โมงถึงเที่ยง
1: ครับ
0: ครับผ
1: ม
0: ก็ประมาณนี้ครับพี่ SVS หมดแล้ว
1: อ้าว YouTube ล่ะ
0: YouTube ยัง YouTube นะฮะ
1: ครับ
0: ก็
1: ดีมากเลย
0: ดีมากอ๋อยังครับพี
1: ่โอ้ยังนะเอ้ยไม่แน่ใจว่าแอปเป็นไงบ้างเพราะว่าพ
0: ี่
1: จ
0: ัก
1: ร
0: จง
1: ชาญผ่านมามีคนเขา
0: ครับพี่
1: บอกมานะครับว่าแอปพลิเคชันของเรา
0: ล่มเลยฮะ
1: อืมเห็นว่าฟังไม่ได้เนาะน่าจะฟังได้แล้วมั้งตัวนี้อ่ะ
0: อาจจะแก้ไขให้เรียบร้อยแล้วครับพี
1: ่แก้ไขแล้วใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: เห็นแต่ว่ารู้เรื่องไม่ได้ไม่แน่ใจแต่ว่าต้องโหลดแอปMCOT Connect ดูนะ
0: ใช่ครับแล้วก็ฝากเว็บไซต์ด้วยครับพี่เว็บไซต์ของเราตอนนี้อัปเดตขึ้นใหม่ตลอดเวลาใช่ไหมครับพี่นะ
1: ใช่ใช่
0: เว็บไซต์โอเคครับพี
1: ่เว็บไซต์นะ
0: อัปเดตตลอดเวลาใช่คร
1: ับมีข้อความทาง YouTube
0: ทุกวันเลยฮะ
1: ดูใน YouTube หน่อยมีไหมมีอะไรบ้างคุณปลั๊กส่งที่เข้ามาใช่ไหม
0: คุณปลั๊กส่งที่มาใช่ครับผม
1: ครับมีอะไรบ้าง
0: คุณปลั๊กนะฮะ Final สวัสดี6สวัสดีครับพี่เจ๋งพี่เอ็มครับประมาณนี้พี
1: ่เอ้าแค่นี้เหรอ
0: ใช่ครับ
1: ก็ส่งมาเยอะอยู่ไหมเหรอ
0: บิ๊กดุมนะฮะก็ขออภัยแล้วครับฝากสติด้วยนะครับพูดแทรกพูดชัดอีกคนหนึ่งไม่รู้เรื่องโอเคได้ครับผมจะพยายามแก้ไขนะฮะ
1: เขาไม่เขาถึง
0: ใช่
1: เขาถึงพูดถึงพี่แหละ
0: พูดถึงพี่ผมไม่เป็นไรพยายามแก้ไขแล้วพี
1: ่ผิดเป็นครู
0: ผิดเป็นครูใช่พยายามแก้ไข
1: เหมือนพี่เน
0: ี่
1: ยพี่เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยโอ้โหครับผมกองแกงกองแกงครับ
0: แล้วตอนนี้พี
1: ่ตอนนี้ก็ยังกองแกงกองแกงเหมือนเด
0: ิมแต่ผมไม่มีพี่ผมไม่มีผมตอนนี้นะ
1: เฮ
0: ้ยจริง
1: เป็นเรือจ้างเหรอ
0: เรือจ้างอาจารย์ผม
1: เหมือนเอ็มกับเหมือนเบนกับเจลใช่ไหมที่เป็นเรือจ้างมีเรือจ้างส่งมาให้เขาจัดรายการเกาะกีฬาไทยเกาะกระแสกีฬาไทยในช่วงเที่ยงเพื่อจะเป็นเจ้าชายกีฬาไทยแล้วตอนนี้
0: ใช่ฮะทั้งคุณเบนคุณเจมเขาต้องยกให้เขาแล้วฮะ
1: ยกให้เขานะ
0: ใช่ฮะ
1: อยากเห็นนายกสมาคมบอลนะครับเอ้ยวันนี้ลืมไปบอลไทยนะครับ U19 เนี่ยไทยเจอกับกัมพูชานะ
0: ครับพี่
1: ครับก็ยิงสดทาง BG Sport นะครับเวลา 10:00 น.นะอันนี้คือฟุตบอลชายอายุไม่เกิน19ปีนะนะครับก
0: ็
1: มีโค้ชโบนะจากพันปันปีนะครับทำทีมอยู่นะครับวันนี้นะ 4:00 น.นะครับลุ้นเจ้าหนูแข่งไทยด้วยนะครับสวัสดีครับพี่เจ๋งพี่เบนนะครับวันนี้เป็นพี่เอ็มนะ
0: ครับผมเป็นพี่เอ็มฮะ
1: สรุปคนไทยที่ดูฟรีหรือเปล่าอาจจะดูฟรีไม่ครบทั้ง104แมตช์แต่เท่าที่ทราบมานะรายงานข่าวบอกว่าอาจจะดูฟรีประมาณครึ่งนึงอ่ะทางช่องโมโน
0: จากพี่ครึ่งนึงแต่เขาอาจจะคัดเลือกคู่ที่แบบเด็ดๆมา
1: แต่พี่วันน่าเปิดสตาร์น่าจะได้ดูน่าจะได้ดูทาง
0: ก็เม็กซิโกกับแอฟริกาใต
1: ้น่าจะได้ดูกัน
0: ใช่ครับพี่ลุ้นกัน
1: สวัสดีครับพี่เจ๋งพี่เอ็มนะครับ
0: นะครับ
1: บอกว่าตื่นนะครับอ้าวก็พอดีก็ขออภัยวันนี้ช่วงนี้จะสลับกันหน่อยนะสลับให้เอ็มมาบ้างสลับให้น้องๆมาบ้างเนาะ
0: ใช่ครับน้องแล้วก
1: ็
0: แต่ตัวหลักจะเป็นพี่นนท์กับพี่เจ๋งอยู
1: ่ใช่
0: ครับแน่นอน
1: แต่นนท์วันนี้ไม่อยู
0: ่อ๋อครับไม่อยู่ครับ
1: ไม่อยู่นะ
0: ครับก็
1: เดี๋ยวเรา
0: ทำงานเหมือนกัน
1: ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวให้น้องประเด็นที่มาช่วยเราเนาะให้มาแจมเนาะ
0: ดีเลยครับ
1: มาแจม
0: มาแจมนิดนึง
1: เปรมน่าจะข้อมูลเยอะกว่าเราอ่ะ
0: เออครับ
1: เดี๋ยว
0: มาเดี๋ยวโอกาสหน้า
1: น่าจะเยอะกว่าเอ็มอ่ะ
0: อุ้ย
1: กับพี่ด้วย
0: ใช่กับผมก็พี่เหมือนกัน
1: เพราะน้องก็ทำข้อมูลให้คุณไปอ่านนี่ต้องอ่านข้อมูลเนี่ยได้ข้อมูลจากน้องนะ
0: ใช่ต้องขอบคุณจริงๆฮะที่มาช่วยจริงๆเลยครับพี
1: ่พรุ่งนี้รายการป๋าจบลีมิงพยองเดชรายการเจ๋งต่อ 11.10 ใช่ครับพรุ่งนี้นะนะครับ
0: ใช่ครับ
1: ผมเกิดปี96นะครับดูครั้งแรกปี2002เช่นกันโอ้ปี96 2002ก็อายุเท่าไหร่อายุ6ขวบดูบอลโลกแล้วเหรอ
0: บอลโลกแล้ว
1: อ๋อน่าจะดูกับคุณพ่อเนาะ
0: ใช่ฮะ
1: ตอนนั้นคุณดูบอลโลกปี2002ดูกับใครอ่ะ
0: คุณพ่อเหมือนกันฮะใช่คุณพ่อเหมือนกันคุณพ่อคุณแม่
1: คุณพ่อเชียร์ทีมอะไรเชียร์ทีมอะไร
0: พ่อทีมอังกฤษฮะทางบ้านผมอังกฤษหมดเลย
1: อ๋อเพราะว่าจุดเบลใช่ไหมหลาน
0: ใช่ครับเป็นอังกฤษฮะแต่เขาเลือกเล่นทีมชาติไทยฮะสุดยอดเลยครับ
1: เดี๋ยวจะมาเมืองไทยไหมเน
0: ี่
1: ย
0: มาครับพี
1: ่ไม่จะค้าแข่งที่เมืองไทยไหม
0: อันนี้ผมพูดได้ไหมฮะ
1: ก็กำลังตัดสินใจอยู่ใช่ไหม
0: ตัดใจอยู่ใช่ครับ
1: เขาอาจจะมี

0: ีทีมจากยุโรปมาติดต่อเขา
1: อ๋อติดต่อ
0: ใช่ครับคือพูดถึงไทยลีกเขาก็สนใจ
1: ม
0: ีอยู่ทีมนึงเขาก็สนใจแน่นอนครับ
1: ครับ
0: แต่ขอไม่เอ่ยดีกว่าใช่ครับขอให้ลุ้น
1: เป็นให้เจ้าตัวตัดสินใจดีกว่า
0: ใช่ครับเจ้าตัวตัดสินใจดีกว่าใช่ครับเพราะเป็นเจ้าตัวผมก็แค่เป็นคำปรึกษาเขาให้กับคุณอา
1: เ
0: ขาใช่ครับพี
1: ่ปรึกษาได้นะ
0: ได้ครับพี่จริงๆครับ
1: เอ็มเนี่ยเขาเป็นคุณอา
0: ใช่ครับ
1: คุณอาของจุดเบลซุนซับใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: เวลาคุณทอคุณคุยกับเขาภาษาเกาหลีภาษาไทย
0: ภาษาอังกฤษครับพี่ภาษาไทยเขาพูดได้บางคำอย่างเช่นสวัสดีครับขอบคุณครับอะไรเงี้ยต้องสอนเขาฮะเหมือนเราลูกโซ่ครับที่เขารับมิโครซันเหมือนกัน
1: แล้วเขาอยู่ไทยก็น่าจะมาหลายครั้งก็น่าจะพูดไทยได้บ้างเน
0: า
1: ะ
0: ก็ต้องสอนเราฮะเขาไม่ค่อยสนใจจริงๆครับพี่ก็ต้องสอนต้องบอกเขา
1: สนใจส
0: ิสนใจครับพี่
1: แต่ที่เขาออกเสียงยากเปล่าน
0: ิดนึงครับออกเสียงยากแต่ผมก็สอนเขาเหมือนกันนะบอกว่าถ้าคุณแม่เขาคุณฮันน่าฮะก็สอนเขาเหมือนกันว่าให้พูดภาษาไทยหน่อยนะเวลาเจอคนไทยก็สวัสดีครับสวัสดีค่ะอะไรเงี้ย
1: เ
0: วลามีใครคน
1: เอ็มก็สอนจนเบลว่าเวลาทักทายผู้ใหญ่ก็ให้พูดว่าสวัสดีค่ะใช่ไหม
0: สวัสดีครับพี
1: ่
0: อันนั้นพี่ละ
1: อ๋อครับนะ
0: ครับประมาณ
1: ชอบก็ได้คนเนี้ย
0: ใช่ตลอดเลยครับพี่
1: เชียร์บาร์ซ่าครับแต่บอลโลกยังไงก็เชียร์เมสซี่ก่อนครับ
0: ครับ
1: โอ้น่าจะเป็นลักษณะกันนะเมสซี่เมสซี่เนี่ยจะอายุครบ20เอ้ย39ปี
0: ครับพี
1: ่ในวันที่24มิถุนายนนี้นะ
0: เหมือนกับอาร์เซเว่นมั้ยฮะ
1: อานาย
0: อานายเอ้ยไม่คริสโดโรนัลโด
1: ออโดเหรอ
0: โดใช่
1: ไหมไอ้เซียร์เซเว่นเหรอ
0: ใช่เซียร์เซเว่นนี่ประมาณ
1: 41
0: 41เนาะเพราะครั้งสุดท้ายของเขาแล้วใช่ไหมพี่เจ๋ง
1: ก็น่าจะสุดท้ายแล้วมั้งถ้าโดครั้งต่อไป41บวก445ไม่ว่าไม่น่าไหวแล้วมั้งเลี้ยงลูกแล้วมั้ง
0: แต่ผมว่าหุ่นอย่างเงี้ยไหว
1: ถ้าเขารักษาร่างกายดีเนาะ
0: ใช่ฮะ
1: โด
0: ไหวมากเขาหุ่นดูหุ่นเขาแบบ
1: เป็นคนที่รักษาร่างกายดีมากมีวินัยมากเนาะ
0: ใช่มากเลย
1: กินเรียกพวกกินพวกไก่พวกอะไรดูกล้ามก็ดีโอ้โหโด
0: ก็เทียบกับนักแบดมินตันคนนึงอะโจเทียนเฉินครับพี่ผม
1: อาโจใช่ไหม
0: อาโจโจเทียนเฉินนี่เก่งมากรูปร่างร่างกายอายุเท่าผมฮะ30กว่าแต่คือแบบร่างกาย
1: แต่ทำไมร่างกายเขาดูดีกว่าเอ็มเลยอ่ะ
0: อุ้ยประมาณนั้นครับพี่เจ๋งอ
1: าโจใช่ไหม
0: อาโจอาโจดีมากใช่ครับพี่ประวัติเขาแบบโหสุดยอดครับพี่ผมชอบมากไอดอลเลย
1: เสียดายครับ
0: ใช่ครับ
1: อดฟังรายการเฮดิทามครับ
0: ครับ
1: แต่คูราเซาก็เล่นดีนะคูราเซานะ
0: ใช่ครับคูราเซาน
1: ะครับทีมชาติเราก็อ่ะก็บานไปเนาะนะครับก็โดนวิจารณ์บ้างเล็กน้อยก็
0: ใช่
1: ฮะทักทายคำตัดทีมหน่อยเนาะนะครับอย่าเพิ่งไปคนในคาบ้าครับอันนี้ก็เป็นการเตรียมทีมแหละก่อนที่จะรู้สึกในศึกเอเชียนคัพนะครับเกมเปิดสนามนัดแรกของฟุตบอลโลกส่วนใหญ่จะเตะกลางเดือนมิถุนายนครับหลายๆครั้งก็จะเตะในวันที่11นะครับซึ่งตรงกับวันเกิดของผมพอดีนะครับอวยพรให้ผมด้วยอ้าว
0: ครับ
1: อวยพรหน่อย
0: Happy Birthday ครับพี
1: ่ครับ
0: ใช่ฮะ
1: ก็มีความสูงมากนะ
0: เยอะเลยครับครับพี่ทาง YouTube
1: ประมาณกลางส่วนใหญ่จะประมาณมิถุนาเนาะ
0: ใช่พี
1: ่39วันนะครับ104แบบ
0: ใช่ครับพี
1: ่คุณเอ็มคุณจะดูทุกคู่เลยใช่ไหม
0: ใช่ครับเกือบทุกคู่
1: จริงเปล่า
0: จริงครับพี่
1: ไม่เชื่อกูนะ
0: เชื่อต้องเชื่อครับพี่เจ๋ง
1: ผมไม่เชื่อ
0: ผมต้องทำพรีเดคเตอร์ฮะว
1: ิ
0: เคราะห์ก่อนเกมครับพี
1: ่
0: งานใหญ่ผมใช่ฮะทำพรีเดคเตอร์ใช่ฮะวิเคราะห์ก่อนเกมในทุกรอบ
1: วันละกี่คลิปที่คุณ
0: สองคลิปครับพี
1: ่สองคลิปนะ
0: คลิปใช่ฮะแต่พลาดไม่ได้คือรอบลึกๆ8ทีมหรือว่ารอบชิงชนะเลิศนี่ผมต้องทำสุดยอดเลยฮะ
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่ฮะ
1: พี่พยายามหนีก็ยังจะมาสัมภาษณ์อีกนะ
0: ครับไม่ได้ครับพี่พี่เจ๋งตัวหลัก
1: ใช่ไหม
0: ว่าพี่เจ๋งตัว
1: ได้ไม่ใช่อย่างนั้น
0: เนี่ยพี่เจ๋งตัวหลักพี่ไม่ได้ครับ
1: แฟนรายการว่านะ
0: เบ่งมาไม่ได้นะฮะพูดเลยพี่เบ่งพี่เบ่งครับ
1: เรียกเบ่งซะแล้ว
0: ครับ
1: ไม่มีพี่นำซะแล้ว
0: มีครับมีโอ้
1: ไม่เคารพกันซะแล้ว
0: เคารพครับพี่โอ้เคารพอยู่แล้ว
1: ปีนี้เชียร์ญี่ปุ่นครับ
0: ใช่ฮะ
1: เป็นไงเชียร์ญี่ปุ่นไหมญี่ปุ่นนัดแรกเจอ
0: ฮะ
1: เจอเนเธอร์แลนด์ฮะ
0: เนเธอร์แลนด์
1: เจอไหม
0: เดี๋ยวขออนุญาตเช็คก่อนนะฮะญี่ปุ่น
1: เจอเนเธอร์แลนด์เปล่าญี่ปุ่นเจอน่าเจอฮอลแลนด์อันนี้ไง
0: ฮอลแลนด
1: ์วันที่14
0: ใช่ครับพี่
1: มิถุนายน14มิถุนายนก็เข้าสู่วันที่15เนาะ
0: ครับพี่
1: ใช่ตีสองป่ะแต่เราบ้านเรา
0: ใช่ครับเจอฮอลแลนด์ฮะเจอเนเธอร์แลนด์ตีสามครับพี
1: ่อ๋อตีสามเลย
0: ตีสามประมาณใช่ครับเวลา
1: ตีสามก็คือเข้าวันอาทิตย์อ๋ออาทิตย์นี้นะ
0: อาทิตย์นี้ใช่ครับ
1: ครับผม
0: ผมคู่ใหญ่แล้วผมต้องทำพรีเดเตอร์แน่นอน
1: ใช่ฮะ
0: ใช่ฮะ
1: โอเค
0: คุณเจมเขามาทำไมครับเนี่ย
1: มาจัดรายการ
0: นะจัดรายการ
1: สร้างชื่อไง
0: รายการสร้างชื่อนะเนี่ยอ๋อ
1: ครับ
0: รายการที่นะที่ดังที่สุดใน FM 99ของเรานะฮะเชียงครึ่งใช่ไหม
1: เชียงครึ่ง
0: อ๋อครับพี
1: ่
0: โดยคุณธนฤทธิ์กับคุณเบนพัชชมดวงคุณเบน
1: คุณเบนไงน้องเบนกับน้องเจ
0: นน้องเจน
1: ก็ฝากไป
0: ครับผมฝากไว
1: ้ใน
0: อ้อมกอด
1: งามนิ้วนะ
0: ครับไม่ได้ครับพี
1: ่
0: เขาโอ้ตบเจนเขาเก่งบอลไทยมากนะผมถามมาอย่างเขามีพี่มีอยู่วันหนึ่งสองวันที่แล้วผมได้ไปเล่นเกมกับ

0: เบนซ์เนี่ยน้องเบนซ์เขามีเกมให้ทายผล
1: นักฟุตบอลเขาลงบอลไทยโบ๊ะโบ๊ะ
0: ใช่โบ๊ะบ้าเลย
1: ถามปุ๊บตอบปั๊บ
0: ถามปั๊บปุ๊บปุ๊บ
1: ตอบปุ๊บปุ๊บ
0: ปุ๊บปุ๊บปุ๊บ
1: เอาเลย
0: ไม่คือเจมเนี่ยเขาทายถูกเกือบหมดทุกคนเลย
1: เขาสายบอลไทย
0: ใช่สายบอลไทยสายบอลยุโรปก็เป็นจากเขาสายบอลไทยเขาถูกหมดเลยพี่เบนซ์บอกโอ้ดูงี้พี่เจมมาจัดแบบทุกวันเลยดีกว่าไหมอะไรเงี้ยใช่ฮะ
1: เจมก็เลยมาจัดทุกวันเลย
0: ใช่
1: ก็กระแสทุกวันเลย
0: กาแฟไอ้จัดทุกวันเลย
1: เดี๋ยวก็มีครับเบนเข้าไปเตะน้องเราไปทีเลยเฮ้ยเราคนจะเก่งคนต้องขุนหน่อย
0: ครับ
1: เออจะทำการใหญ่จะต้องนิ่ง
0: แอมต้องนิ่งครับพี
1: ่เอานะครับลืมไปนะครับก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับผลิตล้ำนำเทรนด์เน้นเพิ่มกำไรได้ในงานเมนู Factoring Expo ครับเริ่มวันที่17มิถุนายนจนถึงวันที่20มิถุนายนนี้ที่ไบเทคนะครับไปกันได้นะนะครับผมในงานเมนู Factoring Expo นะครับที่ไบเทคนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฟุตบอลโลกมาแล้วนะนะครับอย่าลืมกิจกรรมดีๆของอสมทของเราครับกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนครับชวนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับร่วมกิจกรรมสุดพิเศษเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมรุ่นหนังโลก2026ร่วมส่งแรงใจเชียร์ทีมชาติที่คุณรักทีมโปรดที่คุณชื่นชอบไปพร้อมกับแฟนบอลทั่วโลกในทุกแมตช์สำคัญของการแข่งขันสำหรับแฟนบอลตัวจริงกิจกรรมนี้ต้องไม่พลาดเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันและพบกันในเร็วนี้กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับก็
0: เดี๋ยวด้วยนะฮะ
1: วันนี้หรือว่าลองฟังสปอตหรือว่าฟังจิงเกิลของแต่ละสถานีของอสมทของเราหรือ
0: ท
1: าง 9M ขวัญของเราก็ได้นะครับนี
0: ่มันแน่นอน
1: พี่ดูแล้วนะมีรางวัลใหญ่ด้วยนะ
0: ครับ
1: มีรถ
0: ยนต์ก็ต้องอะไรต้องอู๋ไว้ก่อน
1: มีรถยนต์
0: มีรถยนต์บอกเขาเลยเนี่ย
1: เอา
0: ไม่อู๋ไว้ก่อนนะ
1: อู๋ทำไมเรา
0: ให้
1: เขาฟังเขา
0: เออเอาเหรอครับ
1: มีรถเขาบอกมีรถยนต
0: ์รถยนต์อ๋อแต่แบรนด์อะไรต้องอุ้มไว้ก่อนใช่ไหมฮะอีกท
1: ีเอาครับ
0: ไว้ก่อน
1: รถยนต์แล้วกันรถยนต์ที่อยู่ใน
0: รถยนต์ครับ
1: วงการกีฬาเนี่ยแหละที่เขาสนับสนุนกันนี่แหละ
0: ประมาณนั้น
1: ประมาณนั้นนี่อะไรอีกอ่ะบอกว่าสวัสดีครับคุณเจ๋งน้องเอ็มนะครับงานนี้คนไม่มีใครหน้าแตกใช่ไหมครับผมอุตส่าห์ออกตัวแล้วว่าคนไทยต้องดูฟรีอ้าว
0: ต้องดูแน่นอนครับพ
1: ี่ถ้าใช้งบของงบบานแผ่นดินก็กลัวจะโดนประชาชนว่าไงนะครับแอบฟังได้นะครับฟังบนรถไฟอ๋อปีนี้เชียร์เกาหลีนะครับ
0: ครับโ
1: อ้บอลรถมีภาคไหมเกาหลีมีแน่นอนนะ
0: มีครับมีทุกคู่ต้องบอกแล้ว FM 99เราไม่พลาดทุกคู
1: ่ทุกคู่เลย
0: ทุกคู่เลยใช่ครับพี่แน่นอนพี่ติ๋ง
1: ทุกคู่นะ
0: ทุกคู่ครับพี
1: ่โอ้รอเลยผมจะเจียนหน้า
0: โอ้ครับ
1: ยอกยอกเอ็มคอร์ดกัสก็ไม่มีเสียงครับพี่เอาเหรอเฮ้ยแต่ว่าลองถ้าเป็นแอปเก่าของกัสก้าเนี่ยจะฟังไม่ได้นะตัวนี้นะต้องเป็นเอ็มคอร์ดคอนเน็กต
0: ์
1: โหลดเลยนะแล้วก็ไปกดมันจะมีช่องที่2จากขวากดปุ๊บก็จะมีสถานีในส่วนกลางนะครับมี 96.5 มี 100.5 เนี่ยแล้วก็มีกัสก้าของเรานะครับกัสก้าของเราก็เป็นสีฟ้าสีขาวฟ้าขาวอ่ะก็กดโอ้ฟังลื่นปื๊ดเลยฟังเหมือนอยู่ชลบุรีเหมือนอยู่ระยองอ่ะ
0: เชียงใหม่ก็ฟังได้
1: คลื่นชัดมากคลื่นชัดมาก
0: อ๋อคลื่นชัดมากชัดครับจริง
1: อ๋อเลยจะอีกครั้งนึงนะครับในช่วงภาพบอลโลกของเรานะครับเราจะมีการออกอากาศไปทั่วประเทศด้วยตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงตีห้า
0: ใช่ฮะ
1: ฝากไว้ด้วยนะเที่ยงคืนถึงตีห้า
0: ใช่ฮะเที่ยงคืนถึงตีห้าถูกต้องครับทั้งวันนะฮะมีภาคบรรยายสดตลอดทุกคู่
1: ใช่
0: ใช่ฮะ
1: นะครับ
0: ฝากไปด้วยนะครับผม
1: ถูกต้องครับบอกว่าสวัสดีครับนักเตะไทยที่อยู่ซัปโปโรของจริงหรือเปล่าของจริงเนี่ยถึงพัดปืนทอง
0: ใช่
1: ของเปล่าไงตัวจริงด้วยช่วงนี้นะฮะ
0: ฟอร์มเราเข้ามาดีมาก
1: วันนี้ก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งครับผมเราจะเข้ารายการตั้งแต่เวลา5ทุ่มนะครับในช่วงของในที่นายไลท์บอลโลกนะ
0: โลกใช่ครับ
1: นะครับเราจะยาวจะถึงตีห้าเลยแล้วก็
0: ใช่ครับ
1: 9โมงเช้าจะถึง11นาฬิกาแล้วก็จะมีรายงานสดเหมือนกันครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับปีภาพการใดก็ทดเอฟแล้วกันเนาะ
0: โอ้ครับผมยินดีครับ
1: ยินดีนะ
0: ยินดีละ
1: เดี๋ยวเอ็มมีบ้างก็สลับมาแจม
0: ยินดีครับพี่
1: ครับผมมีโอกาสคงจะมาคุยด้วยกันเนาะ
0: ใช่ฮะ
1: นะครับโอ้ช่วงนี้พี่รู้สึกเหนื่อยมากเลยอ่ะ
0: อ๋อไม่เหนื่อยแล้วครับพี่ผมต้องครับเหนื่อยด้วยกัน
1: อ๋อเหนื่อยด้วยกันเหรอแต่พี่แบกไหมรู้สึกจะแบกไงไม่รู้อ่ะ
0: ไม่ได้แบกนี
1: ่อ๋อไอเอ็มแบกพี่นะ
0: ครับผมไม่ได้คือโอกาสหน้าครับ
1: หยอกหยอกหยอกจะมีโอกาสหน้าอีกเหร
0: อครับพี่เจ๋ง
1: เอาเวลาหมดแล้วนะครับวันนี้แอมและเจ๋งลาไปก่อนขอบคุณละสวัสดีนะครับ
0: สวัสดีครับ
2: นาฬิกา

0: สิทธิ์ฟุตบอลโลกบ่ายนี้มีรายงานอาจจะมีการแบ่งสิทธิ์ให้ฟรีทีวีถ่ายทอดสดประมาณ 50% ของจำนวนแมตช์ทั้งหมด104แมตช์จับตารองประธานสภาที่ปรึกษาการเมืองจีนเข้าพบนายกรัฐมนตรีท่ามกลางกระแสข่าวจีนเตรียมส่งอาวุธหนักเพิ่มเติมให้กัมพูชาไม่ใช่แค่รถถังยืดเยื้อกว่า10ปีวันนี้ศาลนัดชี้ชะตา2ชาวอุยกูวางระเบิดแยกราชประสงค์ปี58ศาลอาญาพิพากษาจำคุกทนายตั้มนายสิทธาเบี้ยบังเกิด5ปี12เดือนสั่งชดใช้ค่าเสียหาย 72,500,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยคดีหลอกมาดามอ้อยอิหร่านสั่งปิดฮอร์มุสเต็มรูปแบบอ้างเหตุผลด้านความมั่นคงและการที่สหรัฐละเมิดข้อตกลงหยุดยิงหลายครั้งทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงครับวันนี้พฤหัสบดีที่11มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับมาดูเรื่องของข่าวดีกันก่อนครับหลังจากแฟนบอลชาวไทยรอลุ้นว่าจะได้ดูฟุตบอลโลก2026หรือไม่หลังจากก่อนหน้านี้มีข่าวลือมาอย่างต่อเนื่องจนเมื่อคืนที่ผ่านมากับแจ๊สได้ประกาศยืนยันว่าสิทธิ์ฟุตบอลโลกได้มาแล้วนะครับเพื่อให้คนไทยได้ชมเพียงเจ้าเดียวในประเทศไทยครับถือว่าเป็นข่าวดีของแฟนบอลชาวไทยช่วงดึกที่ผ่านมาหลังจากพิษโฟทารามิกผู้ถือหุ้นใหญ่แจ๊สและโมโนโพสต์ยืนยันคนไทยได้ดูฟุตบอลโลก2026ครับหลังจากนั้นเพจแจ๊สกรุ๊ปบริษัทจัสมีนอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนหรือว่าแจ๊สครับได้โพสต์อย่างเป็นทางการผ่านเพจ Facebook เวลา 22:50 นาทีสิ้นสุดการรอคอยของแฟนบอลไทยแจ๊สคว้าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมนี้ที่สหรัฐอเมริกาเม็กซิโกและแคนาดาเป็นโชว์ภาพทำให้ชาติอาเซียนทั้ง11ประเทศได้ชมฟุตบอลโลก2026ครับหลังจากก่อนหน้านี้มีประเทศไทยเพียงประเทศเดียวที่ยังไม่ได้ประกาศคว้าสิทธิ์ซึ่งวันนี้จะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการที่สเตเดียม29ถนนชัยพฤกษ์เวลา 14:00 น.โดยจะมีดร.โสรัตน์อัศวประภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทจัสมินพร้อมด้วยนายพิษโพธารามิกผู้ถือหุ้นใหญ่แจ๊สและโมโนจะร่วมให้รายละเอียดแพ็กเกจสำหรับแฟนบอลพร้อมกันนี้ครับมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็จะร่วมในการแถลงข่าวครั้งนี้ด้วยแล้วก็ยังมีรายงานด้วยนะครับว่าอาจจะมีการแบ่งสิทธิ์ให้ฟรีทีวีถ่ายทอดสดประมาณ 50% ของจำนวนแมตช์ทั้งหมด104แมตช์ครับ
0: นายกรัฐมนตรีหารือรองประธานที่ปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีนนะคะซึ่งบรรยากาศการหารือเป็นกันเองบนพื้นฐานความไว้วางใจนางสาวเสียนหุยรองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนและคณะรวมกันกว่า19คนมีนายจังเจียนเว่ยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยนายใต้ตงชางรองประธานคณะกรรมการด้านกิจการเศรษฐกิจนายเทียนเผยเหยียนกรรมาธิการคณะกรรมาธิการด้านกิจการสังคมและกฎหมายนายเหยาเจี้ยนหงกรรมาธิการคณะกรรมาธิการด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและกีฬาของสภาที่ปรึกษาด้านการเมืองแห่งประชาชนจีนนะคะเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีของไทยนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะในโอกาสเยือนประเทศไทยในฐานะแขกวุฒิสภาระหว่าง 11-12 มิถุนายนนี้ซึ่งในรายละเอียดสาระสำคัญในการเข้าหารือนะคะจากการเปิดเผยของนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่านายกได้กล่าวต้อนรับรองประธานสภาที่ปรึกษาการเมืองแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วยความยินดีพร้อมชื่นชมบทบาทประสบการณ์ทางการเมืองของรองประธานที่ได้รับการยอมรับอย่างสูงในสาธารณรัฐประชาชนจีนเห็นว่าการเดินทางเยือนไทยครั้งนี้สะท้อนความสำคัญฝ่ายจีนให้ความสัมพันธ์ไทยจีนช่วยสานต่อความร่วมมือระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นท่ามกลางบรรยากาศพูดคุยเป็นกันเองอบอุ่นแล้วก็เต็มเปี่ยมไปด้วยความเคารพซึ่งกันและกัน

0: ทางนี้รองประธานสภาที่ปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีนนะคะบอกว่ายินดีที่ได้เยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีและก็ยังชื่นชมบทบาทของนายกรัฐมนตรีไทยในการผลักดันความสัมพันธ์ไทยจีนก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องโดยบอกว่ามิตรภาพระหว่าง2ประเทศพิเศษเสมือนคนในครอบครัวเดียวกันการหารือครั้งนี้ก็เลยให้ความรู้สึกใกล้ชิดคุ้นเคยพร้อมทั้งฝากความปรารถนาดีจากนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงของจีนค่ะมายังนายกรัฐมนตรีไทยด้วยซึ่งทั้งสองฝ่ายก็ได้เห็นพ้องความสัมพันธ์ไทยจีนความพิเศษใกล้ชิดในทุกระดับตั้งอยู่บนพื้นฐานความไว้เนื้อเชื่อใจนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการเสด็จเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการเมื่อปี68ก็สะท้อนมิตรภาพอันแน่นแฟ้นระหว่าง2ประเทศคำกล่าวประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่ว่าจีนไทยใช่อื่นไกลพี่น้องกันขณะที่ฝ่ายจีนค่ะกล่าวชื่นชมการเสด็จเยือนจีนว่าเป็นช่วงเวลาที่สร้างความประทับใจอย่างยิ่งต่อประชาชนและผู้นำจีนแล้วก็ย้ำความสัมพันธ์ไทยจีนมีรากฐานความมั่นคงแล้วก็มีอนาคตร่วมกันที่สดใสค่ะนอกจากนี้นายกกล่าวขอบคุณจีนที่ให้การสนับสนุนความร่วมมืออย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดโดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติทั้งสองฝ่ายมีการทำงานร่วมกันอย่างจริงจังเห็นผลเป็นรูปธรรมก้าวหน้าทุกครั้งที่ได้หารือกับจีนก็ต่างสามารถพูดคุยอย่างเปิดกว้างสบายใจสะท้อนถึงความสัมพันธ์ที่ตั้งอยู่บนความเชื่อมั่นโอกาสนี้นายกกล่าวขอบคุณจีนที่ช่วยสนับสนุนการจัดหาปุ๋ยยูเรียให้กับไทยแล้วก็ไทยก็ขอบคุณต่อความร่วมมือดังกล่าวที่สะท้อนถึงมิตรภาพและความห่วงใยที่จีนมีต่อประเทศไทยในฐานะหุ้นส่วนสำคัญและพี่น้องที่เดินหน้าร่วมกันค่ะ
1: ส่วนกรณีจีนส่งมอบอาวุธและยุทโธปกรณ์ให้กับกัมพูชานะครับผู้ช่วยดร.ปณิธานวัฒนายากรผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงครับได้ถอดรหัสนัยยะตรงนี้โดยมองว่ายังเป็นเรื่องที่ตรวจสอบได้ยากเพราะจีนไม่ได้มีการลงทะเบียนในการจำหน่ายผลิตหรือว่าซื้ออาวุธในลักษณะที่เป็นสากลที่สำคัญอาวุธจำพวกนี้ครับเป็นอาวุธขนาดใหญ่เป็นอาวุธหนักที่เกี่ยวข้องกับสงครามตามแบบซึ่งต้องมีการลงทะเบียนโดยสมัครใจแล้วก็ไทยเราลงทะเบียนโดยสมัครใจกับสหประชาชาติไปนานแล้วนะครับก็ยังไม่ชัดเจนว่าการส่งมอบอาวุธครั้งนี้เป็นการให้เปล่าหรือว่าการซื้อเพราะถ้าให้เปล่าก็ถือเป็นการช่วยเหลือซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นห่วงเวลานี้ก็ได้ครับเพราะจะทำให้สถานการณ์ชายแดนตึงเครียดขึ้นแต่ถ้าเป็นการสั่งซื้อก็เป็นการสั่งจ่ายอย่างชัดเจนจีนก็มีความจำเป็นต้องส่งมอบซึ่งถือเป็นประเด็นสำคัญแต่ก็ไม่สามารถยืนยันว่าให้เปล่าหรือว่าสั่งซื้อกันแน่แต่นักวิเคราะห์ทางทหารส่วนใหญ่มองว่าเป็นอาวุธให้เปล่าเพราะว่ากัมพูชาไม่มีงบประมาณมากนักและโดยทั่วไปครับจีนมักให้เปล่าแบบต่างตอบแทนเช่นค่าเช่าฐานทัพเรืออาจจะจ่ายเป็นอาวุธก็เป็นปัญหาซับซ้อนเพราะไม่มีการยืนยันว่าที่มาที่ไปของการซื้อขายนั้นเป็นอย่างไรสุดท้ายก็สะท้อนให้เห็นว่าสิ่งที่ไทยคุยกับจีนเวียดนามสปป.ลาวก็ยังไม่สามารถที่จะชะลอการส่งมอบอาวุธให้กับกัมพูชาได้ซึ่งกัมพูชาก็คงจะมองแบบเดียวกันอาวุธที่ไทยสั่งจากสหรัฐก็ทยอยส่งเข้ามาที่ไทยเหมือนกันและบางช่วงเป็นการให้เปล่าจากการซ้อมรบระหว่างกันเพราะฉะนั้นจึงเป็นสถานการณ์ที่ต้องคุยกันว่าหากไม่มีการนำอาวุธล็อตใหม่ๆเข้ามาจะดีกว่าหรือไม่สำหรับทั้งสองฝ่ายนะครับทางนี้การกระทำของกัมพูชาล่าสุดยังสอดคล้องกับกรณีสมเด็จฮุนเซนประกาศทวงคืนแผ่นดินไทยในแง่ของการแสดงท่าทีและกดดันไทยในสี่ทิศทางก็คือเวทีระหว่างประเทศเวทีอันครอสเวทีสหประชาชาติและเวทีทวีปภัยคีระหว่างไทยกัมพูชาทั้งหมดสอดประสานกันว่ากัมพูชากำลังขยับแนวรุกเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองภายในประเทศผลประโยชน์ทางเวทีระหว่างประเทศและผลประโยชน์เฉพาะเช่นการเจรจารอบใหม่ของอันครอสที่กัมพูชาทำไปพร้อมๆกันดร.มฤทานยอมรับว่าสิ่งที่ไทยเราต้องทำนะครับนั่นก็คือยกระดับการหารือกับจีนให้จริงจังกว่านี้ครับ
0: ค่ะในส่วนของพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกนะคะพูดถึงกรณีจีนส่งมอบอาวุธและยุทโธปกรณ์ให้กัมพูชาในส่วนของกองทัพไม่ได้หยิบยกในประเด็นนี้มาหารือเป็นกรณีพิเศษนะแต่ในเรื่องนานด้านการข่าวตรงนี้ค่ะไม่ใช่เฉพาะกัมพูชาเท่านั้นในส่วนกองทัพก็มีความสนใจอยู่แล้วกรณีการเสริมอาวุธของประเทศเพื่อนบ้านอยู่ในองค์ประกอบด้านการข่าวที่เราต้องเฝ้าระวังดูแลอยู่แล้วแต่ก็ไม่ได้เฉพาะเจาะจงในมุมมองในเรื่องของความน่ากังวลสำหรับอาวุธของจีนค่ะ ค่ะก็ให้สัมภาษณ์นะคะบอกว่าหลายประเทศจริงๆแล้วก็เป็นลูกค้าของจีนอยู่แล้วไทยก็เป็นหนึ่งในลูกค้าอาวุธของจีนไม่ใช่เฉพาะกัมพูชาประเทศเดียวกองทัพไม่ได้มองเรื่องนี้เป็นเรื่องน่ากังวลแต่ก็ไม่ประมาทติดตามอย่างใกล้ชิดอยู่แล้วสำหรับสถานการณ์ตามแนวชายแดนยังปกติผู้บัญชาการทหารบกก็ได้มีการสั่งเฝ้าระวังเตรียมพร้อมตลอดเวลาขณะนี้ไม่มีการใช้อาวุธนะคะความเป็นอยู่ของแนวหน้าขณะนี้มุ่งปรับปรุงที่มั่นให้ปลอดภัยพัฒนาเส้นทางเพื่อลาดตระเวนส่งกำลังบำรุงเพื่อให้งานดูแลด้านความมั่นคงมีประสิทธิภาพส่วนการกระทบกระทั่งพื้นที่ชำนาญชายแดนเงื่อนไขของข้อตกลงหยุดยิงก็มีการประสานชุดประสานงานทำความเข้าใจระดับพื้นที่แก้ปัญหากระทบกระทั่งทางวาจานะคะทั้งนี้ก็อยู่ในกรอบที่ควบคุมได้กรณีสมเด็จฮุนเซนประกาศทวงคืนแผ่นดินไทยในภาพรวมพลตรีวินไทยก็มองว่ายังไม่น่ากังวลการขยับของกัมพูชาขณะนี้ไม่กระทบในด้านการคุกคามและที่สำคัญค่ะขีดดอกจันกาเส้นใต้ไว้พลตรีวินไทยบอกว่าขณะนี้มีความพร้อมสูงมากแนวชายแดนที่มีกำลังพลประจำการอยู่ณปัจจุบันมีความได้เปรียบมากกว่าการปะทะ2ครั้งที่ผ่านมามากค่ะ
2: การกระทำของจากฝั่งกัมพูชาเนี่ยมันไม่ใช่เราประมาทนะพี่เดียเราก็บอกว่ามันยังไม่น่ากังวลนะถ้ามีสถานการณ์อะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปสู่จุดที่น่ากังวลอย่างเงี้ยภาคราชการเราเนี่ยแหละกองทัพเองกองทัพที่สองกองทัพที่หนึ่งเนี่ยเขาจะเป็นคนส่งสัญญาณซึ่งขณะนี้ยังผมก็เลยพยายามอธิบายให้ฟังว่าหนึ่งนะถ้าพูดถึงบริเวณแนวชายแดนเนี่ยวันเนี้ยเราพร้อมมากกว่าเดิมเยอะเพราะด้วยความที่ว่าที่มั่นของเราอ่ะมันมีความแข็งแรงแล้วมันก็มีความได้เปรียบในหลายพื้นที่ที่เราประจำแนวอยู
1: ่
2: นึกออกไหมฮะส่วนกัมพูชาอยู่แนวใหม่เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันเห็นได้ชัดว่ากัมพูชาไม่ได้เปรียบอะไรเพราะนั้นการเลือกที่จะใช้กำลังเนี่ยมันคงยังไม่น่าจะเกิดขึ้นในห่วงนี้นะแต่ในอนาคตก็ว่ากันอีกทีนึง
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ก็พบนายกรัฐมนตรีเสนอ3วาระเร่งด่วนได้แก่การปฏิรูปภาคเกษตรการแก้ปัญหาคอร์รัปชันแล้วก็การฟื้นฟูเศรษฐกิจพร้อมเสนอจัดตั้งกรอรายด้านนะครับขณะที่นายกรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการให้ใช้กลไกดังกล่าวขับเคลื่อนเศรษฐกิจร่วมกันระหว่างรัฐและเอกชนครับวันนี้นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและก็สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยนำคณะกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเข้าพบนายกรัฐมนตรีพร้อมครม.และผู้บริหารภาครัฐเพื่อหารือแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยภายใต้ความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและนำเสนอข้อเสนอของภาคเอกชนครับเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศข้อเสนอด้านการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศครับภาคเอกชนเสนอให้เร่งแก้ปัญหาคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรมผ่านการจัดตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันแห่งชาติหรือว่าซีโร่คอร์รัปชันที่มีตัวแทนจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมพร้อมผลักดันทบทวนกฎหมายกฎระเบียบและข้อบังคับที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจภายใต้ Reinvent Thailand พร้อมกันนี้ครับยังเสนอให้เร่งปฏิรูปภาคเกษตรทั้งระบบเพื่อเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนและก็สร้างเสถียรภาพด้านราคาโดยยกระดับการบริหารจัดการน้ำใช้กลไกเทคโนโลยีและก็นวัตกรรมตลอดจนการตลาดแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่อุปทานครับเพื่อเพิ่มรายได้และก็ความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรไทยในระยะยาวภาคเอกชนยังเสนอให้รัฐบาลครับผลักดันการเจรจาการค้าและก็การลงทุนระหว่างประเทศอย่างบูรณาการสนับสนุนสินค้า Made in Thailand ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐแล้วก็จัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐเอกชนเพื่อเสนอแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอรายด้านครอบคลุมสาขาสำคัญครับไม่ว่าจะเป็นการค้าเกษตรท่องเที่ยวพลังงานเทคโนโลยีและ SME เพื่อกลไกขับเคลื่อนนโยบายและแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างอย่างต่อเนื่องสำหรับข้อเสนอเร่งด่วนเพื่อยกฟื้นฟูเศรษฐกิจภาคเอกชนเสนอให้รัฐบาลพิจารณามาตรการกระตุ้นกำลังซื้อเช่นโครงการคนละครึ่ง Plus หรือว่าไทยช่วยไทย Plus เพื่อกระจายการใช้จ่ายสู่เมืองรองควบคู่กับการลดต้นทุนพลังงานทั้งค่าไฟฟ้าน้ำมันและก็ก๊าซหุงต้มรวมถึงการเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการ SME ผ่านมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำและโครงการประกันภัยสินเชื่อขณะที่นายกรัฐมนตรีเองก็เห็นชอบในหลักการนะครับในการใช้กลไกดังกล่าวขับเคลื่อนเศรษฐกิจร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนครับ
0: ศาลสั่งจำคุกทนายตั้ม5ปี12เดือนชดใช้ค่าเสียหายกว่า72ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยให้เจ๊อ้อยกรณีช่อโกงหลอกลงทุนหวยออนไลน์ซื้อรถเบนซ์และผิดพรบ.คอมค่ะวันนี้ศาลอาญานัดฟังคำพิพากษาคดีกรณีที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษ1และนางจตุพรอุบลเลิศหรือเจ๊อ้อยเป็นโจทยื่นฟ้องนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มนางปณิตาเบี้ยบังเกิดภรรยาและนายนุวัฒน์ยงยุทธหรือนุคนสนิททนายตั้มนางสาวสารินีนุชนาธแฟนของนายนุนายปินทิรานางสาวปินทิราการิวันเป็นพี่สาวทนายตั้มนะคะรวมไปถึงยังมีนางสาวแก้วสวรรค์สุขผลเป็นพนักงานโชว์รูมรถยนต์ด้วยนะคะในฐานความผิดช่อโกงอันเป็นธุระปกติธุระฟอกเงินร่วมกันฟอกเงินสมคบฟอกเงินโดยร่วมกันช่อโกงจากเจ๊อ้อยให้โอนเงินมาหลายครั้งรวมกว่า100ล้านบาทเพื่อให้ลงทุนทำแพลตฟอร์มหวยออนไลน์71ล้านบาทซื้อรถเบนซ์13ล้านจ่ายเงินค่าจ้างศิลปินจีนผ่านบิตคอยน์39ล้านการจ่ายเงินทั้งหมดเจ๊อ้อยยืนยันถูกทนายตั้มช่อโกงหลอกลวงแต่ทนายตั้มอ้างให้โดยเสน่หาสำหรับคดีนี้ทนายตั้มขึ้นว่าความด้วยตัวเองในฐานะทนายด้วยสุดท้ายศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานตัดสินทนายตั้มมีความผิดฐานช่อโกง4ปี6เดือนและความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์อีก1ปี6เดือนก็รวมจำโทษ5คุกก็รวมโทษจำคุก5ปี12เดือนสั่งชดใช้ค่าเสียหายเจ๊อ้อย12ล้าน5แสนบาท72ล้าน5แสนบาทดอกเบี้ยด้วยนะคะภายหลังศาลตัดสินนายเดชากิติวิทยานันท์และนายปานเทพพัวพงพันธ์ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินเดินทางมาฟังคำพิพากษาด้วยให้ข้อมูลเพิ่มเติมความผิดฐานช่อโกงที่ทนายตั้มโดนคุกจำคุก4ปี6เดือนสืบเนื่องจากทนายตั้มนั้นให้เจ๊อ้อยโอนเงิน71ล้านอ้างว่าจะนำไปดำเนินธุรกิจหวยออนไลน์และอ้างว่าเป็นการให้โดยเสน่หาแต่ศาลพิเคราะห์อย่างละเอียดทั้งแชทไลน์ว่าส่งให้ใครบ้างเงิน71ล้านบาทถูกโอนไปที่ไหนปรากฏว่าเงินโอนเข้าบัญชีส่วนตัวทนายตั้มไม่ได้โอนไปนำไปใช้ในธุรกิจหวยออนไลน์แล้วก็ไม่ได้ให้ด้วยการเสน่หาตามที่ทนายตั้มอ้างพิสูจน์ได้ว่าเจ๊อ้อยถูกช่อโกงศาลจึงลงโทษในประเด็นนี้ก็คือจำคุกทนายตั้ม4ปี6เดือนนอกจากนี้ยังมีกรณีซื้อรถเบนซ์13ล้านบาทที่มีการออกใบเสร็จปลอมและนำเอกสารเท็จบวกค่าส่วนเกินเป็นเงินสดศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าเป็นการหลอกลวงก็เลยสั่งจำคุก1ปี6เดือนส่วนประเด็นเงิน39ล้านเป็นเงินค่าจ้างศิลปินจีนศาลมองว่าผู้กระทำผิดคือนุและสาศาลแยกคดีและมีการสารภาพและพิพากษาออกไปแล้วส่วนทนายตั้มมองว่าไม่ได้ร่วมในขบวนการดังกล่าวแค่รับผลประโยชน์จึงไม่ได้สั่งลงโทษประเด็นนี้ประเด็นการก่อสร้างออกแบบโรงแรมมูลค่า9ล้านศาลมองว่าทนายตั้มอยู่ในฐานะผู้รับออกแบบหักหัวคิวจึงไม่ใช่การช่อโกงจึงไม่รู้จักลงโทษในประเด็นนี้ในส่วนห้องพิจารณาคดีค่ะทนายตั้มได้แถลงภายหลังการอ่านคำพิพากษาของศาลก็ขอให้นำคดีของตนไปเป็นกรณีศึกษาสอนผู้พิพากษารุ่นใหม่ว่าหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์บางครั้งก็สู้หลักฐานบุคคลไม่ได้ต่อมาทนายตั้มก็เดินออกจากห้องพิจารณาได้หยุดคุยกับญาติและยอมรับมั่นใจคดี71ล้านบาทมากว่าไม่ได้กระทำผิดและมีหลักฐานทางแชทที่พูดคุยกับทางฝั่งโจทก์อย่างละเอียดแต่ไม่มีการนำขึ้นมาพิจารณาในคดีค่ะ
1: ช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
5: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
6: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
5: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
6: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
5: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
6: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
5: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
3: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ติดตามข่าวกันต่อนะครับศาลชั้นต้นนัดอ่านคำพิพากษาคดีมิวระเบิดบริเวณศาลพระพรหมเอราวัณเมื่อปี58ครับเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตครั้งนั้น20คนบาดเจ็บกว่า100คนครับคาดว่าผลคำพิพากษาจะออกมาในช่วงบ่ายวันนี้ครับเช้าที่ผ่านมาที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ศาลนัดฟังคำพิพากษาในคดีที่อัยการฝ่ายคดีอาญากรุงเทพใต้เป็นโจทก์ยื่นฟ้องนายอาเดมคาอาดาคารักนะคาราดักนะครับหรือว่าบิลานโมฮัมเมด10ข้อหาครับแล้วก็นายไมไรลียูซูฟู9ข้อหาอาทิในความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำวันที่17สิงหาคมปี58บริเวณศาลพระพรหมเอราวัณเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ20รายบาดเจ็บกว่า100คนครับต่อมาตำรวจตรวจจากภาพกล้องวงจรปิดในพื้นที่ใกล้เคียงพบภาพชายชาวต่างชาติสวมเสื้อเหลืองนำกระเป๋าเป้ไปวางไว้ใต้มานั่งริมรั้วศาลพระพรหมก่อนเดินออกไปจากนั้นไม่นานก็เกิดระเบิดขึ้นจากการสืบสวนสอบสวนพบระเบิดถูกประกอบขึ้นในอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งย่านหนองจอกจึงนำกำลังเข้าตรวจค้นห้องพักอย่างละเอียดพบของกลางเป็นอุปกรณ์ประกอบระเบิดชนิดเดียวกันจำนวนมากในเบื้องต้นผู้ต้องหาทั้งสองคนให้การรับสารภาพในชั้นพนักงานสอบสวนแต่กลับคำให้การในชั้นศาลอ้างไม่ได้กระทำผิดตามฟ้องขอต่อสู้ในชั้นศาลครับสำหรับคดีนี้เกิดขึ้นช่วงปี58ในยุค ของคสช.ถือเป็นคดีความมั่นคงผู้ต้องหาทั้งคู่จึงถูกดำเนินคดีที่ศาลทหารกรุงเทพต่อมามีคำสั่งยุบการดำเนินคดีพลเรือนในศาลทหารก่อนโอนย้ายสำนวนคดีนี้ให้ศาลอาญากรุงเทพใต้และก็หยุดชะงักไปเมื่อปี62เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโควิด19นานถึง2ปีครับนอกจากนี้ในระหว่างการพิจารณาคดีจำเลยทั้ง2คนได้ขอเปลี่ยนล่ามหลายครั้งอ้างว่าไม่ไว้ใจการแปลความอาจจะไม่ถูกต้องอาจจะสร้างความเสียหายให้กับตนเองเนื่องจากผู้ต้องหาทั้งสองคนใช้ภาษาอุยกูร์และสำหรับวันนี้ครับเจ้าหน้าที่รัชทัณฑ์ได้เบิกตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนมารับฟังคำพิพากษาที่ศาลอาญากรุงเทพใต้คาดว่าผลคำพิพากษาจะออกมาในช่วงบ่ายวันนี้ครับ
0: เจ้าหน้าที่เร่งสำรวจความเสียหายหลังฝนตกต่อเนื่องทั้งวันเมื่อวานนี้ในหลายพื้นที่ที่จังหวัดกระบี่นะคะก็ตามภาพข่าวที่ดิฉันดูเมื่อเช้าค่ะน้ำท่วมนะคะมีผู้ประสบภัยชาวบ้านในชุมชนเมืองเก่าพัฒนาถนนพลับพลาตำบลกระบี่ใหญ่เทศบาลเมืองกระบี่ฉีดน้ำทำความสะอาดบ้านเรือนร้านค้าหลังกระแสน้ำจากคลองกระบี่ใหญ่ที่รับน้ำจากเทือกเขาพนมเบญจาตำบลทับกริกล้นตลิ่งท่วมชุมชนเมื่อช่วงตีสามที่ผ่านมาค่ะหลังจากฝนตกหนักตลอดคืนวานน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรประชาชนย้ายทรัพย์สินออกจากบ้านไม่ทันก็เสียหายไปจำนวนมากน้ำท่วมบ้านเรือนกว่าร้อยหลังคาเรือนอยู่ระหว่างสำรวจความเสียหายเทศบาลเมืองกระบี่เร่งให้ความช่วยเหลือพร้อมเปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวที่โรงเรียนเทศบาล1ท่าแดงผู้เข้าพัก21คนมัสยิดกระบี่ใหญ่มีผู้เข้าพัก60คนรวมถึงผู้พักพิงทั้งสิ้น81คนขณะที่ปริมาณน้ำไหลเข้าท่วมชุมชนบริเวณซอยสุขสวัสดิ์ซอย3ตำบลอ่าวลึกใต้มีประชาชนได้รับผลกระทบเบื้องต้น260ครัวเรือนระดับน้ำสูงประมาณ80ซมล้นที่บริเวณบ้านเรือนประชาชนเข้าของเครื่องใช้เสียหายที่นอนตู้เตียงเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายหมดค่ะล่าสุดสถานการณ์น้ำเริ่มคลี่คลายระดับน้ำท่วมขังลดลงต่อเนื่องจากที่ฝนหยุดตกก็เลยทำให้ปริมาณน้ำในคลองกลางเริ่มลดระดับลงแต่ก็ยังต้องเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากยังมีโอกาสเกิดฝนตกซ้ำในพื้นที่ขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.รายงานว่าในหลายพื้นที่ของประเทศจะมีฝนตกหนักเกิน100มิลลิเมตรในรอบ24ชั่วโมงซึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะก็เป็นจังหวัดที่มีปริมาณฝนสูงสุดถึง181มิลลิเมตรสะท้อนให้เห็นหลายพื้นที่ยังคงเผชิญฝนตกหนักในระดับที่ต้องเฝ้าระวังขณะที่วันที่12ถึง15มิถุนายนนี้คาดว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงประกอบกับมีร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและภาคเหนือตอนบนส่งผลให้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องในบางพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางค่ะ
1: ราคาน้ำมันพุ่งหลังสงครามปะทุอีกนะครับกลุ่มโรงกลั่นไทยยืนยันจัดหาเพียงพอครับราคาน้ำมันดิบตลาดโลกพุ่งขึ้นในช่วงเช้าที่ผ่านมาหลังจากกองทัพสหรัฐเปิดฉากโจมตีอิหร่านและลอกใหม่หลังเกิดเหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ของกองทัพบกสหรัฐถูกยิงตกเมื่อวันจันทร์ในขณะที่กองทัพเรืออิหร่านก็ประกาศว่าจะโจมตีเรือทุกลำที่พยายามจะผ่านช่องแคบฮอร์มุสและเส้นทางเดินเรือถูกปิดโดยสมบูรณ์สำหรับเรือทุกประเภทตลาดกังวลว่าสงครามอิหร่านอาจจะยืดเยื้อครับส่งผลให้อุปทานพลังงานอยู่ในภาวะชะงักงานเป็นเวลานานขึ้นสัญญาณน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนกรกฎาคมพุ่งขึ้นไป 2.94% สู่ระดับ 92.68 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่วนสัญญาณน้ำมันดิบ Brentส่งมอบเดือนสิงหาคมพุ่งขึ้น 2.52% สู่ระดับ 95.45 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลครับนางรุ่งนภาจันชูเกียรติประธานกลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยบอกว่ากลุ่มโรงกลั่นได้ติดตามสถานการณ์ตลาดพลังงานโลกอย่างใกล้ชิดทั้งด้านการจัดหาเส้นทางการขนส่งและก็ปัจจัยสิ่งต่างๆที่อาจส่งผลต่อการจัดหาน้ำมันพร้อมทั้งประเมินสถานการณ์และก็การวางแผนจัดหาน้ำมันดิบล่วงหน้าอย่างต่อเนื่องโดยอาศัยความร่วมมือกับเครือข่ายผู้ค้าและผู้ผลิตน้ำมันในตลาดโลกเพื่อให้สามารถเข้าถึงแหล่งน้ำมันดิบจากหลายภูมิภาคแล้วก็ปรับแผนจัดหาได้อย่างทันท่วงทีทั้งนี้ความสามารถในการปรับตัวดังกล่าวครับเป็นผลจากการลงทุนพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงโรงกลั่นอย่างต่อเนื่องทำให้สามารถรองรับน้ำมันดิบจากแหล่งผลิตที่หลากหลายและเพิ่มความยืดหยุ่นในการจัดหาโดยตั้งแต่เกิดภาวะความไม่สงบในตะวันออกกลางกลุ่มโรงกลั่นได้เพิ่มการจัดหาน้ำมันดิบจากภูมิภาคอื่นๆเช่นแอฟริกาตะวันตกและก็สหรัฐส่งผลให้สัดส่วนการจัดหาน้ำมันดิบจากตะวันออกกลางลดลงจาก 60% ในภาวะปกติเหลืออยู่ 30% ครับซึ่งเป็นน้ำมันดิบที่ยังสามารถรับมอบจากท่าเรือนอกช่องแคบฮอร์มุสได้อยู่ครับ
0: ค่ะในส่วนของทองคำก็ราคาผันผวนนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาสมาคมค้าทองคำรายงานราคาทองคำลดลงในเวลา 11:10 น.วันนี้ราคาเปลี่ยน15ครั้งรวมๆนะคะร่วงลงแล้วกว่าเมื่อวานนี้ 1,450 บาทโดยราคาทองคำแท่งต่ำสุดเช้านี้ขายออกบาทละ 63,400 บาทนะคะบนฐานคำนวณราคาทองโลกที่ 4,060 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์อัตราแลกเปลี่ยน 32.94 สตางค์ต่อดอลลาร์ขณะที่ราคาปิดวันนี้สัญญาทองคำตลาดโกลเม็กซ์ส่งมอบเดือนสิงหาคมลดลง 153.10 ดอลลาร์หรือ 3.57% นะคะราคาทองโลกปิดร่วงลงเนื่องจากนักลงทุนกังวลสงครามที่ยืดเยื้อระหว่างสหรัฐกับอิหร่านหนุนราคาน้ำมันพุ่งทำให้เงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้นกดดันราคากดดันให้เฟดนะคะต้องปรับอัตราดอกเบี้ยทางนี้ค่ะทิศทางของราคาทองคำในตลาดโลกที่ปรับตัวหลุดแนว 4,100 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในขณะที่เงินดอลลาร์ยังมีแรงหนุนจากการคาดการณ์ของตลาดว่าเฟดจะกลับมาปรับอัตราดอกเบี้ยช่วงปลายปีนี้ค่ะ
1: ส่วนความเคลื่อนไหวต่างประเทศครับอย่างที่บอกไว้นะครับว่าอิหร่านสั่งปิดช่องแคบฮอร์มุสเต็มรูปแบบแล้วครับกองบัญชาการทหารหลักและกองทัพเรือพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่านประกาศวันนี้ครับว่าสั่งปิดช่องแคบฮอร์มุสเต็มรูปแบบอย่างไม่มีกำหนดเพื่อห้ามเรือทุกชนิดรวมถึงเรือบรรทุกน้ำมันแล่นผ่านโดยอ้างเหตุผลด้านความมั่นคงและการที่สหรัฐละเมิดข้อตกลงหยุดยิงหลายครั้งพร้อมเตือนว่าเรือลำใดที่พยายามฝ่าฝืนหรือว่าแล่นออกนอกจุดทอดสมอในอ่าวเปอร์เซียและอ่าวโอมานจะตกเป็นเป้าโจมตีทันทีเพราะถือว่าให้ความร่วมมือกับศัตรูขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แถลงบอกว่ากองทัพสหรัฐได้ทำภารกิจลับช่วยเหลือเรือพาณิชย์กว่า200ลำให้ผ่านช่องแคบนี้มาได้ครับตั้งแต่เดือนก่อนทำให้สถานการณ์ลำเลียงน้ำมันกว่า100ล้านบาร์เรลออกสู่ตลาดโลกได้สำเร็จก็ยืนยันด้วยนะครับว่าสหรัฐเป็นฝ่ายควบคุมเส้นทางเดินเรือในยุทธศาสตร์แห่งนี้ไม่ใช่อิหร่านครับ
0: ค่ะความคืบหน้าโศกนาฏกรรมหลายประเด็นทั้งไฟไหม้อพาร์ตเมนต์ในฮ่องกงเครื่องบินโดยสารแอร์อินเดียตกแล้วก็ไฟไหม้ครั้งใหญ่ในนครลอสแองเจลิสของสหรัฐปีที่แล้วนะคะก็มีการไปติดตามความคืบหน้ากันมาที่เหตุไฟไหม้อาคารที่พักอาศัยย่านไทโปของฮ่องกงเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วมีคนเสียชีวิตอย่างน้อย168คนชาวบ้านอีกหลายพันคนไร้ที่อยู่อาศัยล่าสุดมีความคืบหน้าคือทางการฮ่องกงยื่นฟ้องดำเนินคดีกับทางการนะคะอย่างกับบุคคล7คนแล้วก็บริษัท2แห่งผู้รับเหมาหลักในโครงการปรับปรุงอาคารบริษัทที่ปรึกษาควบคุมโครงการในข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาแต่ไม่มีสิ่งบอกเหตุล่วงหน้าสมรู้ร่วมคิดช่อโกงฟอกเงินแล้วก็ข้อหาทางอื่นๆรวม25กระทงด้วยกันคณะกรรมการสอบสวนก็พบว่าโศกนาฏกรรมครั้งนี้เกิดจากความประมาทเลินเล่อร้ายแรงความร่วมมือในการทุจริตอย่างเป็นระบบนะคะนอกจากนี้เกี่ยวกับเรื่องเครื่องบินโดยสารสายการบินแอร์อินเดียเที่ยวบิน AI 171ประสบอุบัติเหตุตกเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วก็ต้องถูกเลื่อนออก ไปอย่างไม่มีกำหนดนะคะภายหลังเปิดเผยภายใน1ปีซึ่งตรงกับวันที่12มิถุนายนนี้เนื่องจากขั้นตอนการตรวจสอบเครื่องยนต์โดยละเอียดของสหรัฐยังไม่เสร็จสิ้นค่ะนอกจากนี้ค่ะรัฐบาลกลางสหรัฐนะคะในนครลอสแองเจลิสเริ่มต้นพิจารณาคดีลอบวางเพลิงของโจนาธานรินเดอร์เน็กซ์ผู้ต้องสงสัยคดีวางเพลิงเผาป่าในวันขึ้นปีใหม่1มกราคมปี2025ลุกลามกลายเป็นไฟป่าครั้งใหญ่ค่ะมีผู้เสียชีวิต12คนบ้านพักถูกทำลายเสียหายนะคะตอนนี้นะคะมีความคืบหน้าค่ะโดยทนายฝ่ายจำเลยแย้งว่ารินเดอร์เน็กซ์นั้นเป็นผู้บริสุทธิ์ที่กำลังถูกใช้เป็นแพะรับบาปเพื่อปกปิดความล้มเหลวครั้งใหญ่ของหน่วยงานรัฐนะคะซึ่งตัวเขาอาจจะต้องเผชิญโทษจำคุกในรัฐบาลกลางสูงสุด45ปีถ้าถูกศาลตัดสินว่ามีความผิดค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับ

0: วันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณยีมินหวานเคลือผมณรงค์จันทองพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ร่วมยศ
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio

0: มีเต่าน้อยอัจฉริยะเชิดชูและเจ๋งทรงศักดิ์บอลโลกสตอรี
1: ่เอมิเลโนมาร์ติเนสกำแพงเหล็กและเจ้าพ่อจุดโทษสถิติของผู้รักษาประตูมักถูกมองข้ามแต่สำหรับเอมิเลโนมาร์ติเนสตัวเลขการเซฟของเขาส่งผลถึงแชมป์โลกเขาทำสถิติเป็นผู้รักษาประตูที่เซฟจุดโทษได้มากที่สุดในประวัติศาสตร์อาร์เจนตินาในการดวลจุดโทษตัดสินทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกในเวิลด์คัพ2022มาร์ติเนสพาทีมชนะการดวลจุดโทษถึง2ครั้งคือนัดเจอกับเนเธอร์แลนด์และนัดชิงกับฝรั่งเศสรวมถึงจังหวะเซฟลูกยิงของโคโลมัวนี่ในนาทีที่123ของนัดชิงซึ่งถูกยกย่องว่าเป็นการเซฟแห่งศตวรรษสถิติการเก็บคลีนชีทและการชนะการดวลเป้านี้เองที่ทำให้เขากลายเป็นผู้รักษาประตูคนแรกของอาร์เจนตินาที่คว้าตำแหน่ง Golden Glove มาครองได้อย่างยิ่งใหญ่

0: 12:34 ครับกลับมากันอีกเช่นเคยครับสำหรับรายการเกาะกระแสกีฬาไทยวันนี้วันพฤหัสบดีครับที่11 มิถุนายน 2569ครับวันนี้ผมเบนซ์พิรพัฒน์ชมดวงครับมาประจำการแทนพี่เต่าน้อยอัชราเชิดชูอีก1วันครับผมก็วันนี้เนี่ยต้องบอกว่าข่าวสารกีฬาไทยดูจะเงียบเหงานิดนึงแต่ว่ามีข่าวใหญ่เข้ามานั่นก็คือเรื่องของฟุตบอลโลกเนาะน่าจะเป็นที่ทราบกันดีตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับเพราะว่าเป็นข่าวดีสำหรับแฟนบอลเลยก็ว่าได้เพราะว่าแฟนบอลไทยเนี่ยน่าจะได้ดูฟุตบอลโลกเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งวันนี้ทางโมโนครับทางบริษัทJasmine International จำกัดก็จะมีการแถลงข่าวเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026นี้ก็คาดว่าจะเริ่มแถลงตั้งแต่14:00 น.ถึง 16:00 น.นะครับครับก็ส่วนเรื่องรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับฟุตบอลโลกคาดว่าเย็นนี้น่าจะเป็นที่ทราบกันนะครับอีกอึดใจเดียวเท่านั้นนะสำหรับแฟนบอลชาวไทยก็น่าจะได้รับชมกันแน่นอนครับแต่ว่ากีฬาไทยเราเนี่ยกลับมาที่กีฬาไทยเราก็อยู่กันที่แบดมินตันไทยเราเนาะแบดมินตันไทยเราเมื่อวานก็มีการแข่งขันนะครับเป็นการแข่งขันแบดมินตันออสเตรเลียนโอเพ่นออสเตรเลียโอเพ่น2026ครับในประเภทชายเดี่ยวนะครับก็สำหรับเจ้าการกันตะพลหวังเจริญมืออันดับ25ของโลกนะก็พ่ายให้กับโมซากิอูไบดิลามืออันดับมืออันดับ 35ของโลกจากอินโดนีเซีย0-2เกมครับ14-21 11-21ครับผมก็ถือว่ายุติเส้นทางไว้ที่รอบแรกก่อนเลยครับครับในส่วนประเภทชายคู่นะคู่ของพีกับโอโม่ครับพีรชัยสุขพันธ์ครับส่วนโอโม่พักพลธีรรัศกุลคู่มืออันดับ46ของโลกก็ถือว่าโชว์ฟอร์มเก่งนะมาโชว์ฟอร์มเก่งตามคาดนะครับก็ถือว่าเป็นการเอาชนะคู่ผสมออสเตรเลียอังกฤษไปได้แบบดูจะไม่ตึงมือมาก2-0เกมครับ21-11 และ 21-13นะครับก็จะผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับคังมินฮุกและคู่และก็คีดองจูคือคู่มือวางอันดับ7ของรายการจากเกาหลีใต้นะก็เป็นรายการระดับมาสเตอร์500ครับของออสเตรเลียนแบดมินตันโอเพ่น2026แต่ว่าในถ้าข้ามมาที่ประเภทหญิงเดี่ยวเนี่ยหญิงมือหนึ่งของไทยเราเป็นทางด้านของหมิวพรปวีช่อชูวงนะถูกจัดให้เป็นมือวางดับ2ของรายการครับก็สามารถเอาชนะเอลล่าลินมืออันดับ70ของโลกจากสหรัฐไปไม่ยากครับ 2-0 เกม 21-11 และ 21-16
1: ครับผมสวัสดีน้องเบนซ์แล้วก็สวัสดีคุณฟ้านะครับขออภัยนะครับเข้ามาจัดการอีกครั้งหนึ่งนะพอดีน้องเจมส์นะครับติดภารกิจนะนะครับไม่ได้มาจัดรายการนะครับเมื่อกี้รายการผลแบดมินตันใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: โอ้โหเป็นไงบ้าง
0: ก็มีทั้งผิดหวังแล้วก็สมหวังครับสำหรับโดยเฉพาะหญิงเดี่ยวไทยเราก็ที่มือหนึ่งไทยเราอย่างหมิวพรปวีก็สามารถเข้ารอบไปได้อย่างง่ายดายครับ
1: ครับหมิวพรมีช่อชวงนะ
0: ครับ
1: เข้าสู่รอบต่อไปนะครับก็เราเข้ารอบไปกี่คนเนี่ยเห็นบอกมี4คู่ใช่ไหมเมื่อวานนี้อ่ะ
0: ใช่ครับ
1: ในการแข่งขันออสเตรเลียโอเพ่นไม่ใช่เทนนิสนะหรือว่าเป็นการแข่งขันแบดมินตันนะครับก็มีใครบ้างหมิวพรปวี
0: หมิวพรปวีครับ
1: ครับอันนี้เป็นวัวทัวร์ซูเปอร์500นะ
0: ใช่ครับ
1: ชิงเงินกันประมาณ 16.5 ล้านบาทนะครับที่นครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียนี่คือรายงานผลนิดนึงแล้วกันเมื่อวานนี้เพราะว่าเมื่อวานนี้คงจะตามติดเรื่องของ
0: ฟุตบอลโลก
1: ฟุตบอลโลกเนาะ
0: ครับ
1: แบบเป็นตันตีอยู่นะนะครับ
0: ซึ่ง
1: กีฬาไทยก็อย่าเพิ่งทิ้งนะใช่ไหมครับผม
0: แม้ว่าลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกนะตอนนี้ดูจะเป็นข่าวที่น่าสนใจพอสมควรเนาะแต่ว่าก็อย่าลืมเชียร์นักกีฬาไทยประเภทอื่นๆด้วย
1: ถูกฮะดูนักกีฬาไทยก่อนแล้วค่อยๆไปดูฟุตบอลโลกนะครับในค่ำคืนนี้เวลาตีสองนะครับน้องมิวเนี่ยเป็นมือ8ของโลกแล้วก็เป็นมือ2ของรายการนะ
0: ครับ
1: ก็ชนะแอลล่าลินนะครับมือ70จากอเมริกาไป 2-0 เกม
0: ครับ
1: ก็ไปเจอกับธัญญาเฮมันนะครับมืออันดับที่50ของโลกจากอินเดียต่อไปเมซ้ายเป็นยังไงเมซ้ายสุภัทรเกษทองเป็นยังไง
0: เมซ้ายเนี่ยต้องบอกว่าก็สู้เต็มที่แล้วเนาะพี่เจ๋ง
1: เป็นยังไงบ้าง
0: แต่ว่าพ่ายกับเหย่าเจียมินใช่ไหมไอ้เหย่าเจียมิน
1: ครับ
0: เหย่าเจียมินมืออันดับ40ของโลกจากสิงคโปร์ครับก
1: ็แพ้ไป 1-2 เกม
0: ถือว่าเสียดายนะเพราะ15ต่อ21 21ต่อ18แล้วก็15ต่อ21คือเป็นแต้มที่ไม่ห่างกันมากนะนะครับ
1: แล้วก็อีกคนหนึ่งน้ำหวานใช่ไหม
0: ใช่ครับต้นหลักแซ่เฮง
1: แซ่เฮงมือดับที่79ของโลกอันนี้ก็แพ้นะ
0: ใช่ครับแพ้
1: มาริกาบันโสดคนอินเดียเนี่ยคนนี้เนี่ย
0: จากอินเดีย
1: 0-2เกม
0: ใช่แต่ว่าหลังๆมาริกาบันโสดนี่ก็ถือว่าฟอร์มเขาเริ่มมาแล้ว
1: ได้ยินชื่อมานานนะคนนี้นะ
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: ถัดมาที่คู่ผสมกันหน่อยไหมพี่เจ๋ง
1: เป็นยังไงบ้าง
0: ประเภทคู่ผสมทางด้านของไตเติ้ลเจนเนาะรุตนภัก
1: รุตนภัก
0: อุบทองนะครับเชอร์นิชาสุดใจประภารัต
1: น้องเจนน้องเจนเป็นยังไง
0: ครับก็ถูกจัดให้เป็นคู่มือวางอันดับ3ของรายการนะครับก็ถือว่าเฉียบคมเอาชนะคู่จากออสเตรเลียไปได้2-0เกม
1: ครับ
0: ครับ21-11แล้วก็21-17ครับก็จะผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับจิมมี่หว่องแล้วก็เฉิงซูหยินคู่จากมาเลเซียครับ
1: อีกคู่ผสมอะไรอีกหนึ่งคู่เป็นยังไงต้นคิดนะ
0: ต้นคิดกับน้ำหวานเนาะ
1: ครับ
0: คู่มืออันดับ113ของโลกจากไทยเราก็ถือว่าทำผลงานไล่ตบเอาชนะคู่จากออสเตรเลียขาดลอย2-0เกม21-8และ21-11ก็ถือว่าจบค่อนข้างเร็วครับก็จะผ่านเข้ารอบจะเจองานหนักหน่อยครับจะเจอแบบทางด้านของหยางโปซวนนะครับแล้วก็หูหลิงฟาง
1: ค
0: ู่มือวางอันดับ4ของรายการจากไชนีสไทเปก็อาจจะตึงมือนิดนึงครับแต่ว่าก็ใจช่วยคิดว่าอาจจะทำผลงานได้ดีก็ได้ครับ
1: ก็น้องพีล่ะเป็นยังไงประเภทชายคู
0: ่ชาย
1: คู่ชัยสุขพันธ์กับโอโมพักขพลธีรรัตน์สกุลนะมืออันดับที่16ของโลกก็ชนะนะชนะคู่จากออสเตรเลียกับอังกฤษไปครับ
0: ครับ
1: 2-0เกมเนาะเข้าสู่รอบ2นะครับไปเจอกับคู่มือ7ของรายการจากเกาหลีใต้คือคังมินฮุกและคีดองจูไปนะครับในรอบต่อไปนะ
0: ครับ
1: ล็อกกันแต่พลหวังเจริญก็แพ้เนาะ
0: ใช่ครับ
1: ชายเดียว
0: ก็แพ้ไป0-2เกม
1: แพ้นักตบจากอินโดนีเซียนะ
0: ครับ
1: นะครับโมซากี้อูไบดิลล่านะครับไป0-2เกมยิงคู่น้องแพทย์ฮันไดทิพย์มิจ่านะกับกัดจังฮะนะภาพรตุงคัสถานนะครับมืออันดับที่33ของโลกก็แพ้นะแพ้กู้จากเกาหลีใต้นะครับ
0: ซึ่งวันนี้ก็มีการแข่งขันเนาะพี่เจ๋ง
1: ครับ
0: ครับก็เป็นคู่ผสมใช่ไหมรอบ16คอร์ด3นะครับเจอกับคู่ผสมของไชนีสไทเป
1: ครับแต่ล่าสุดพี่เช็คผลการแข่งขันนะครับเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะน้องมิวนะพรทวีช่อชวนนะครับก็ได้ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายได้สำเร็จคร
0: ับ
1: หลังจากที่เอาชนะธัญญาเฮมานจากอินเดียไปนะครับ2เกมรวดเลยนะ
0: ใช่ครับ21-12 21-15
1: ใช่ฮะ
0: ครับ
1: ครับผมเรียบร้อยนะ
0: ก็มาตามนัด
1: มาตามนัด
0: ครับ
1: ต้นกับเจนเนี่ยก็เข้ารอบนะโกงความตายเซฟ3แมตช์พอยต์ฮะโอ้โหตามหลัง10-20อ่ะ
0: โ
1: อ้แล้วก็กด5แต้มรวดนะครับชนะไปนะครับในเกมตัดสินใน22-20ก็เข้าสู่รอบ8คู่สุดท้ายต่อไปนะครับเซฟ3แมตช์พอยต์สุดยอดนะ
0: ครับ
1: ครับผมวันนี้ก็ดูตามโปรแกรมแล้วก็มีหมิวได้ตีไปแล้วเนาะ
0: ใช่ครับ
1: โอโมกับพีเนี่ยตีตอนประมาณ14:20 นนะครับ
0: ใช่ครับ
1: ก็ ติดตามกันได้นะครับแล้วก็วันนี้นะครับแบดมินตันแล้วห้ามพลาดเลยน้องเบนก็คือฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียอาเซียนนะอายุไม่เกิน19ปีครับในรอบรองชนะเลิศ
0: ใช่ครับ
1: ไทยเจอกับกัมพูชาใครยิงใครก่อนไม่รู้แต่ว่าต้องไปดูในสนามนะวันนี้กี่โมงเอ่ย
0: 16นาฬิกาครับตามเวลาบ้านเราแข่งกันที่สุมาตาอุตาลามินสเตเดียมครับก็
1: เป็นไงความพร้อมนะครับของโค้ชโบนะจักรพันธ์ปั่นปีนะครับซึ่งเป็นหัวหน้าผู้สอนของทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยเมื่อวานนี้ก็เห็นไปร่วมงานแถลงข่าวด้วยเน
0: า
1: ะกับพิชยะคงศรีไงน้องกาก้ากัปตันทีมของทีมชาติไทยชุด U19

0: ประมาทไม่ได้ครับ
1: ณวันนี้นะก็โค้ชโบ้นะครับจักรพันธ์ปั่นปีนะครับบอกว่าทุกคนต้องเตรียมพร้อมอย่าคิดว่าไม่ได้เล่นแล้วปล่อยเราต้องแข่งขันในทีมนะครับอ
0: ัน
1: น
0: ี
1: ้ก็พูดถึงการแข่งขันภายในทีมอ่ะเนาะนะฮะเอาก็ติดตามนะวันนี้นะนะครับ
0: ซึ่ง
1: ประมาทนะ
0: ผลงานในรอบแบ่งกลุ่ม
1: ครับ
0: ไทยเราก็เก็บ3นัดรวดเลยเนาะ
1: ชนะรวดเลย
0: ใช่ครับโดยล่าสุดก็ชนะมาเลเซียมา3-2
1: 3-2แมตช์นั้นโอ้โหมันมากนะยิงสดทางมียิงสปอร์ตด้วย
0: ใช่ครับ
1: นะครับก็บอกว่าก่อนมาแข่งที่อินโดนะอันนี้คนบ้าบอนะครับก็ตั้งเป้าหมายนะครับไปถึงรอบรองไว้ก่อนไปอย่างน้อยเนาะพอถึงรอบนี้นะครับก็ตั้งเป้าหมายใหม่นะก็คือเข้าไปถึงในรอบชิงชนะเลิศนะครับรอบชิงหากว่าเข้าไปได้ไม่ว่าจะเจอใครก็เป็นงานหนักทั้งหมดนะแล้วก็ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้เลยนะครับเจ้าภาพอย่างอินโดนีเซียนะครับยิ่งมีความแข็งแกร่งในบ้านด้วยอันนี้มาถึงเกมนัดต่อไปนะครับว่าเราเข้าชิงแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือห้ามประมาทกัมพูชาเพราะเป็นทีมที่มีผู้เล่นที่แสดงเห็นถึงความมุ่งมั่นหลังจากที่เช็คฟอร์มมาแล้วนะนะครับก็มีโค้ดญี่ปุ่นมาคุมด้วยและว่าของสร้างระบบทีมค่อนข้างดีนะครับ
0: ครับ
1: ส่วนกาก้าว่าไงบ้างอ่ะพิชญาคงศรี
0: กาก้า
1: ก็เป็นกัปตันเนาะ
0: ใช่ครับ
1: ครับพิชญาคงศรีลูกชายของเหรอเอ้ยไม่ใช่หลานฮะของพิชัยคงศรีนะรอเรด้าไงตำนานนักเตะทีมชาติไทยนะครับก็เปิดใจในงานแถลงข่าวนะครับกัปตันกาก้าบอกว่าตอนนี้เพื่อนๆทุกคนในทีมก็มีความพร้อมแล้วนะครับพยายามให้กำลังใจทั้งผู้เล่นนะฮะกันเองกำลังใจจากทีมงานสตาฟโค้ชรวมถึงกำลังใจจากแฟนบอลชาวไทยด้วยนะครับก็เพื่อให้ผลงานเป็นไปตามเป้าหมายคือ
0: เรา
1: ต้องตั้งเป้าไปถึงรอบชิงให้ได้นะครับ
0: ครับก็แต่ว่าถ้าดูจากผลงานไทยเราเนี่ยผมก็เชื่อว่าน่าจะเข้ารอบชิงได้นะ
1: โอ้แต่ห้ามประมาทนะ
0: ใช่
1: เพราะพี่จำได้ว่าตอนนั้นที่ไทยเจอทูแบงคอกไงจำได้ไหมอ
0: ่ะครับ
1: เล่นสนามในศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนหรือว่าช็อปปี้ครับในรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายนัดตกค้างอ่ะ
0: ครับ
1: เจอกับสวีเดนรู้สึกตอนนั้นจะเสมอบ้างสวีเดนพอตีเสมอแล้วได้ยิงประตูแล้วได้เป็นไงฮะทำท่าตะเบะเลยอ่ะไม่รู้จะมีการแสดงออกทางสัญลักษณ์อะไรหรือเปล่าเนาะ
0: นั่นนะสิครับ
1: วันนี้ก็ลุ้นกันนะ
0: ครับ
1: นะครับในวันนี้โดยที่ทีม U19 ของเรานะครับจะใส่ชุดสีแดงนะครับประตูใส่ชุดสีเขียวนะครับกัมพูชาเนี่ยจะใส่ชุดสีฟ้านะครับและผู้เล่นประตูนะครับจะใส่สีดำนะครับโดยที่ Head-to-head น้องเบน
0: ครับ
1: ในศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนในครั้งนี้ครับเราเคยเจอกับทางกัมพูชามานะครับก็ทั้งหมด7ครั้งนะเราชนะไป6ครั้งไม่มีเสมอครับเราแพ้เขาครั้งหนึ่งนะครับ
0: ครับ
1: โดยเกมที่พบกันครั้งล่าสุดนะครับคือในศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนอายุไม่เกิน19ปีเมื่อปี2019ครับที่ประเทศเวียดนาม
0: ครับ
1: นะครับเป็นเกมรอบแบ่งกลุ่มในเกมที่2ซึ่งกัมพูชาชนะไทยนะ4-3 อ่ะโอ้โหตอนนั้นเราได้ประตูจากกันพลคิริแรงและธีรพักเปลืองนาครับ
0: กัน
1: พลยิงคนเดียว2ประตูเลยนะครับ
0: ซึ่งไทยเราเจอกับกัมพูชาเนาะแต่ขณะสายล่างเจอกับอินโดนีเซียกับออสเตรเลีย
1: อุ้ย
0: โอ้ก็โหดนะ2ทีมนี้เพราะ1ออสเตรเลียก็เป็นแชมป์ที่มากที่สุดร่วมกับเรา5สมัยเนาะในขณะที่อินโดนีเซียต้องบอกว่าโครงสร้างฟุตบอลบ้านเขาเริ่มพัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดก็มองคู่นี้มองซีนาริโอที่ออกได้หลายหน้านะไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียหรืออินโดนีเซียครับ
1: ครับก็วันนี้จะมี VR ด้วยนะ
0: ครับ
1: จะมีการใช้เทคโนโลยีนะครับ VR ในการตัดสินด้วยนะครับก็หากเสมอกันก็จะต่อเวลาพิเศษ30นาทีนะหากยังเสมอกันในกระดับก็ดวลจุดโทษกันนะครับวันนี้สมุทรปราการ BG Sport ยิงสดด้วย
0: ใช่ครับ
1: หลังจากที่ไปร่วมงานแถลงข่าวนี้เดี๋ยวของเราก็จะไปร่วมงานแถลงข่าวด้วย
0: ใช่ครับ
1: ที่โมโนเนาะ
0: ครับ
1: นะครับว่าเป็นยังไงแต่คงข่าวดีแล้วนะครับใครที่สมัครแพ็กเกจของโมโนไว้อยู่แล้วนะครับดูพรีเมียร์ลีกอะไรไว้ก่อนหน้านี้ก็ดูได้ฟรีนะแต่ว่าราคาไม่แพงสำหรับสมาชิกใหม่นะ
0: ครับซึ่งเดี๋ยวรอดูรายละเอียดแล้วกัน
1: รายละเอียดนะพูดถึงฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่น้องเบนก็ล่าสุดเหินฟ้าเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อย
0: ครับ
1: จุดเบลกับเอราวัณกันเดียยังไงบ้างเนี่ย
0: เห็น
1: ยังไหม
0: เห็นเขาบอกว่าแวะ

0: เที่ยวป่ะครับ
1: ฮะ
0: ณัฐพลสุนทรับ
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่
1: ก็ล่าสุดนะครับเมื่อวานนี้นะครับช่วงค่ำที่ผ่านมาครับทางทีมชาติไทยนะครับก็เดินทางมาถึงไทยเรียบร้อยนะครับที่ดอนเมืองเนาะ
0: หลัง
1: จาก
0: อุ่
1: นเครื่องฟีฟ่าเดย์กับทีมชาติจีนนะครับที่จินหัวเสมอกันไป0-0นะครับก็นักเตะแต่ละคนก็ยืนยันจับสายนะ
0: ใช่ก็อุ่นเครื่องฟีฟ่าเดย์2นัดเนี่ยเสมอ2นัดเลยเนาะพี่เจง
1: เสมอคูเวตไง
0: นัดแรกเสมอคูเวต 2-2
1: ครับ
0: ครับจากเซกซาราตีแล้วก็กฤษฎากาแมนในขณะที่ก็เสมอกับจีนแบบไร้สกอร
1: ์ครับ
0: 0-0
1: เนี่ย
0: ครับ
1: ในเกมที่โดนโอ้โหพับสนามบุกฮะจีนบุกใส่พับเลยนะ
0: ใช่
1: แต่วันกาเดเยนั่งงงเลยฮะครับผม
0: ไม่รู้ว่ามีปัญหาเรื่องการบาดเจ็บเพราะนัดล่าสุดไม่ได้ลงเลยเน
1: า
0: ะ
1: ของ
0: เอนิวัน
1: เอลา
0: วันกาเดเย
1: เอาเหรอ
0: ครับ
1: เออก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ายังไงบ้างเน
0: า
1: ะ
0: เราต้องรอดูอีกที
1: ครับผม
0: ครับซึ่งระยะเวลาไทยเราเหลือกับทัวร์นาเมนต์สำคัญอย่างเอเชียนเกเอเชียนครับรอบสุดท้ายปีหน้าก็เหลือครึ่งปีแล้วพี่เจ๋ง
1: ครับ
0: แม้ว่าจะคือถ้าดูจากระยะเวลาเนี่ยมันก็เหลือไม่มากเนาะแต่ทัวร์นาเมนต์ค่อนข้างเยอะนะไม่ว่าจะเป็นชิงแชมป์อาเซียนบ้างรวมถึงฟีฟ่าอาเซียนที่เตรียมจัดขึ้นปีนี้ปีแรกเนาะนะครับรวมถึงคิงส์ครับเนี่ยผมว่าก็มีหลายนัดที่ให้ได้เล่นกันแต่ว่าจะหาชุดผู้เล่นที่ดีที่สุดได้ไหมก็อีกเรื่องหนึ่ง
1: ใช่ฮะ
0: ครับ
1: ก็หลังจากนี้ก็เดี๋ยวทีมชาติไทยชุดใหญ่ก็เดี๋ยวมาเก็บตัวกันแข่งขันในศึกฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนหรืออาเซียนฮุนไดครับ2026ในช่วงเดือนกรกฎาคมครับถึงสิงหาคมจบบอลโลกก็ดูฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนต่อเลยนะครับอ่ะประมาณนี้นะนะครับเรื่องของกีฬาที่น่าสนใจส่วนกอล์ฟมีอะไรน่าสนใจไหมอ่ะกอล์ฟก็เดี๋ยวในสัปดาห์นี้ครับจะเป็นการแข่งขันดาวแชมเปี้ยนชิพนะนะครับมีนักกอล์ฟไทยลงแข่งขันกันเพียบเลยนะนะครับก็แต่ว่าล่าสุดเนี่ยต้องขอชื่นชมนะครับน้องจิโร่ด้วยอนุญาตธิติคุณนะครับที่ล่าสุดนะครับในสามไทม์ซึ่งเป็นหนึ่งในแมกกาซีนชื่อดังของโลกนะครับประกาศให้น้องจีโน่ครับอนุญาตธิติคุณเป็นหนึ่งในนักกีฬาทรงอิทธิพลนะเป็นหนึ่งในร้อยน้องเบนหลังจากที่โปรสาวจากคนราชรีนะในวัย23ปีนะครับและตอนนี้เป็นมือสองของโลกได้แชมป์ไปแล้วถึง9รายการในแอฟเจทัวร์ในการแข่งระดับอาชีพนะส่วนคนอื่นก็มีหลายคนนะที่ทรงอิทธิพลนะครับที่ทามเขายกให้เป็นนักกีฬาทรงอิทธิพลนะครับหลากหลายวงการนะนะครับมีลอรี่เมคเอนรอยด้วยก็นักกอล์ฟเนาะ
0: นักกอล์ฟที่น่าจะเป็นหลายๆคนรู้จักแหละ
1: ใช่
0: ครับ
1: คริสเตียโนโรนัลโดเซียร์เซเว่นไงโ
0: ร
1: นัลด์ครั้งนี้มาด้วยแล้วก็เออร์ลิงบราวน์ฮาลัน
0: ฮาลันติดด้วย
1: อ๋อติดด้วยใช่ครับอีกข่าวหนึ่งน่าสนใจไหนๆก็ไปเรื่องของกอล์ฟนะครับรู้จักพันดอร์สิจาพันนะเบน
0: รู้จักครับเป็นนักเทนนิส
1: ทันไหมตอนเป็นมือ9ของโลก
0: โอ้ตอนนั้น
1: มือหนึ่งของเอเชีย
0: ถ้าตอนมือ9เนี่ยผมเพิ่งเกิดใช่ครับ
1: จริงป่ะเนี่ย
0: จริงครับแต่ผมว่าดูไฮไลท์หรือวิดีโอเพลการเล่นของพี่บอลอย
1: ู
0: ่โอ้ผมชอบนะ
1: ชอบอะไรครับ
0: ชอบการเล่นเทนนิสของเขา
1: อ๋อเหรอ
0: ครับ
1: เวลาตีเสียยังไงครับ
0: หกเออ
1: ้าวโอเคพี่บอลเรียกโอเคที่พูดถึงพี่บอลพันธุ์ศิลปะนะครับอดีตนักเทนนิสชื่อดังตอนนี้คุณพ่อชอบกอล์ฟด้วยนอกจากชอบเทนนิสที่เล่นเป็นอาชีพเนาะแล้วก็ชอบเวลาว่างก็ตีกอล์ฟแล้วก็ขับรถเนาะนะครับหนึ่งในนั้นก็คือกีฬากอล์ฟแล้วส่งต่อให้กับลูกสาวก็คือน้องเชอร์ลีนพันธุ์รินศิชาพันธ์นะครับบุตรสาวของพันธุ์ดอนนะครับก็ล่าสุดน้องเชอร์ลีนลูกสาวสุรักษ์สุดหัวนะครับของพี่บอลเนี่ยนะครับติดหนึ่งในกอล์ฟเยาวชนไทย37คนนะ
0: ใช่ครับ
1: ที่ไปแข่งขันในศึกกอล์ฟเยาวชนชิงแชมป์โลกนะครับจูเนียร์เวิลด์ที่ซานดิเอโกรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศอเมริกาแข่งขันช่วงไหนเอ่ย
0: สำหรับ
1: ต้นเดือนหน้าเนาะ
0: ต้นเดือนหน้าครับ
1: ครับ5-9กรกฎาคมนะครับ
0: ใช่
1: เชอร์ลีนเนี่ยลูกสาวของพี่บอลแข่งขันในรุ่นอายุไม่เกิน 7-8 ปีนะ
0: ครับ
1: ครับผม
0: ก็เป็นตัวแทนประเทศไทยในรุ่นอายุไม่เกินอายุ 7-8 ปี
1: เออก็มีหลายรุ่นนะเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับมีหลายมีแข่งหลายรุ่นแต่ว่าต้องโอ้แต่ลูกสาวพี่บอลเนี่ยเขาเริ่มเล่นกอล์ฟมาได้

0: ไปสักพักใหญ่ๆแล้วเน
1: าะใช่ใช่เห็นพี่พอก็พาไปออกรอบต้องเครื่องต้องแรงต้องพยายามที่จะสร้างตั้งแต่เด็กอ่ะไม้อ่อนดันง่ายไง
0: ใช่ครับ
1: ก็เหมือนกับลูกของพี่ป่าย่าไงสุริยะคุณธำรง
0: ครับ
1: นะครับที่ก็ปั้นลูกสาวอยู่ตอนนี
0: ้
1: ครับแต่คนก็ถามป่าย่าไปไหนไม่มาจัดรายการเลยคือป่าย่าก็บอกตรงๆว่าอยากจะมาแหละแต่ว่าป่าต้องพาลูกในเรียนเสร็จก็พาไปซ้อมต
0: ่อ
1: ซ้อมช่วงเย็นจนถึงดึก
0: ครับ
1: มาครับมาจัดรายการมันมาไม่ทันเนี่ยก็เลยขออนุญาตแต่ว่าวันก่อนมาป่ายาวมาจัดรายการเฉยเลยอ่ะผมก็ตกใจเลยเอ้าป้ายังมาอยู่นะป้านะ
0: อาจจะลูกเขาอาจจะพักวันนึง
1: อาจจะพักหรือเปล่า
0: ใช่ครับ
1: นะครับเอ้าก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งน้องเชลินอยากแข่งขันในรุ่น 7-8 ปีนะนะครับ
0: ครับ
1: ก็เป็นข่าวนะของสมาคมกีฬากอล์ฟนะครับโดยที่บิ๊กรังครับคุณรังสฤทธิ์ลักษิตานนท์นายกสมาคมกีฬากอล์ฟประเทศไทยก็ยินดีกับนักกอล์ฟไทยทุกคนนะที่ผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มข้นเป็นตัวแทนของทีมชาติไทยนะครับไปแข่งขันกอล์ฟเยาวชนที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเชื่อมั่นว่านักกอล์ฟไทยนะครับจะสร้างผลงานที่ดีออกมาและนำชื่อเสียงกลับมาสู่ประเทศไทยได้อีกครั้งหลังจากที่ปีที่แล้วนักกอล์ฟไทยครับเคยสร้างผลงานนะน้องเบน
0: ครับ
1: คว้าแชมป์ประเภทบุคคลทั้งชายและหญิงอายุไม่เกิน9ถึง10ปีมาครองได้สำเร็จนะครับ
0: โอ้สุดยอดนะ
1: สุดยอดเซ่เออนะฮะเป็นยังไงเป็นยังไง
0: ครับ
1: ก็ถ้าเบนมีลูกมีหลานนะฮะเล่นกอล์ฟเลย
0: ต้องเรียนกอล์ฟ
1: ใช่แต่ว่าต้องนักกีฬาน้องต้องชอบนะ
0: ผมอาจจะให้เรียนเทนนิสเหมือน
1: พี่บอลเหรอ
0: ใช่ครับ
1: อาสัปดาห์นี้กอล์ฟก็จะมีนักกอล์ฟสาวไทยนะครับลงแข่งขันในศึกดาวชิมชิป2024นะครับเป็นการแข่งขันประเภทคู่เนาะ
0: ครับ
1: นะครับที่รัฐมิชิแกนนะครับประเทศอเมริกานะครับจะเริ่มเปิดฉากขึ้นในวันนี้นะอุ๊ยพร้อมบอลโลกเลยสิ
0: ใช
1: ่วันนี้วันที่11เนาะทีมแชมป์รับเงินรางวัลไป 800,000 กว่าเหรียญนะแบ่งกันคนละ 400,000 เหรียญนะครับ
0: ครับ
1: ก็ชิงเงินกัน 3.3 ล้านเหรียญนะครับผู้เล่น144คนนะครับแบ่งเป็น72ทีมแบบสโลว์เพลย์ก็ประเภทคู่ไงนะครับก็ติดตามกันนะเอาวันนี้เป็นยังไงนะครับจะดูบอลโลกหรือเปล่าน
0: ั่นโอ้ดูสิ
1: ดูนะดูนะมีข้อความเนี่ยมาบ้างหรือเปล่า
0: เดี๋ยวผมอ่านข้อความมีจากคุณอามซ่าครับสวัสดีลุงเบ่งรอบ2แล้วก็น้องเบนด้วยครับ
1: พอดีมาแทนคุณเจมพอดีคุณเจมตอนแรกจะมาจัดรายการเห็นน้องมาแล้วแต่ว่าพอดีมีงานด่วนมา
0: ใช่ครับ
1: เพราะตอนนี้ยุ่งนิดหน่อย
0: ใช่
1: บอลโลกวันแรกด้วย
0: วันสุดท้ายวันร้อนแรงเลย
1: ร้อนแรงเลยช่วงนี้ยุ่งนิดหน่อยนะครับทีมงานของกัสซ่าของเราก็วันนี้ย้ำอีกครั้งนึงนะครับเราจะเข้ารายการสดตั้งแต่เวลา23นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับก็ฝากติดตามกันนะครับทางเอฟกา19แล้วก็เราจะออกอากาศสดนะตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนจนถึงตีห้าด้วยไม่ใช่ออกอากาศทั่วประเทศ
0: ครับ
1: นะครับเนชั่นไวด์ไงไปทั่วประเทศด้วยลิงก์สัญญาณทั่วประเทศนะ
0: ใช่ครับ
1: ตีห้าเอ้ยเที่ยงคืนถึงตีห้า
0: เที่ยงคืนถึงตีห้า
1: ฝากติดตามด้วยวันนี้น้องเมย์จะมาดูพิธีเปิดด้วยใช่ไหม
0: ใช่
1: ในรายการสดนะ
0: ชาคิล่า
1: ฝากติดตามด้วยชาคิล่านะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวให้เบนกับเจมส์ติดตามนะครับวันนี้น้องเบนและผมเจต้องลาไปก่อนนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับในช่วงของเทศกาลฟุตบอลโลกครับวันนี้เราสโคลไปก่อนนะขอบคุณและสวัสดีนะครับ
0: สวัสดีครับ
2: เกาะกระแสกีฬาไทยดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัญชราเชิดชูและเจ๋งทรงศักดิ์
3: FM 99 Act

0: ยนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันเฟโก้พร้อมผู้จัดการตรท.เข้าพบเอกนิติเสนอใช้ตลาดทุนกับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจนายไพบูลย์นรินทรางกูลประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยหรือเฟโก้พร้อมด้วยนายอาสเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพร้อมคณะเข้าพบนายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประธานเฟโก้เปิดเผยว่าวันนี้มานำเสนอ3เรื่องคือพร้อมใช้ตลาดทุนในการช่วยรัฐบาลขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจซึ่งเชื่อว่าสามารถช่วยขับเคลื่อนนโยบายต่างๆได้มารับโจทย์จากรองนายกรัฐมนตรีว่ามีสิ่งใดที่จะให้ตลาดทุนช่วยขับเคลื่อนและนำเสนอประเด็นที่เสนอรัฐบาลที่แล้วโดยวันนี้มานำเสนอรายละเอียดและมุมมองที่จะเพิ่มการลงทุนเพิ่มสภาพคล่องผ่านโครงการที่น่าสนใจในการดึงเม็ดเงินต่างๆเพิ่มสภาพคล่องนายไพบูลย์ยังได้กล่าวถึงการจัดตั้งบัญชีเงินออมและการลงทุนเพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เฟโก้กำลังผลักดันร่วมกับกระทรวงการคลังว่าจะได้หารือถึงความคืบหน้าเพราะจะทำให้มีสภาพคล่องต่อเนื่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมแจ้งสภาไฟเขียวสินขยวนหลังแก้ไขตรวจเหล็กแล้วได้มาตรฐานหากพบปัญหาสั่งปิดอีกได้นายกฤตศิลปชัยส.ส.ระยองพรรคประชาชนตั้งกระทู้ถามสดถึงนายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกรณีที่กระทรวงอุตสาหกรรมอนุญาตให้โรงงานสินขยวนจังหวัดระยองกลับมาเปิดกิจการทั้งที่เหตุอาคารสตง.ถล่มพบเหล็กสกายของโรงงานดังกล่าวไม่ได้มาตรฐานและได้กระจายไปตามอาคารบ้านเรือนและสำนักงานต่างๆในประเทศอีกมากมายนายวราวุฒิชี้แจงว่าการสั่งปิดเป็นอำนาจปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเมื่อแก้ไขแล้วก็ให้ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาอนุญาตให้เปิดดำเนินการต่อยืนยันไม่ได้โยนเป็นหน้าที่การตอบคำถามให้ปลัดกระทรวงเป็นผู้ตอบเพราะตามกฎหมายไม่ได้ให้อำนาจใดๆแก่รัฐมนตรีพร้อมขอบคุณนายกฤตที่ได้ตั้งกระทู้ถามเพื่อให้ตนได้เข้าไปตรวจสอบและดำเนินการได้อย่างถูกต้องส่วนมาตรฐานเหล็กยืนยันว่าได้สั่งการให้กรมโรงงานร่วมกับสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมไปเพิ่มมาตรฐานและตรวจสอบทุกโรงงานเหล็กในประเทศไทยกว่า40แห่งหากพบบริษัทใดผลิตเหล็กไม่ได้มาตรฐานจะต้องถูกดำเนินการตามกฎหมายและถูกสั่งปิดโรงงานอย่างแน่นอนคณะผู้แทนพิเศษเจ้าตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานพื้นที่เสนอดึงภาคประชาชนร่วมกำหนดแนวทางสร้างพื้นที่ปลอดภัยภายหลังการประชุมคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้นัดแรกวันนี้มีรายงานว่าในที่ประชุมได้หารือกรอบการทำงานของคณะผู้แทนและจะรายงานให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้รับทราบเพื่อติดตามจากฝ่ายงานต่างๆทั้งงานด้านความมั่นคงด้านการพัฒนาด้านการข่าวและการเจรจาโดยคณะกรรมการชุดนี้จะตั้งคณะอนุกรรมการเป็นคณะทำงาน 1-2 ชุดในที่ประชุมได้มีการหารือในหลายประเด็นและมีการเสนอความปลอดภัยในพื้นที่ทั้งชีวิตและทรัพย์สินอย่างยั่งยืนหัวใจในการนำเสนอคือการสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนไม่ใช่เฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่รวมถึงทุกคนในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านจะต้องให้ประชาชนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความปลอดภัย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
4: บอลโลก News Update
5: มาติดตามบอลโลก News Update ในช่วงนี้ครับโรดริโกเดปอลตั้งเป้าพาทีมชาติอาร์เจนตินาป้องกันแชมป์โลกให้ได้โรดริโกเดปอลกองกลางทีมชาติอาร์เจนตินาพอใจกับผลงานของทีมตัวเองในเกมอุ่นเครื่องที่เอาชนะไอซ์แลนด์3-0ในนัดล่าสุดโดยมองว่าเป็นการเรียกความมั่นใจก่อนเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์เวิลด์คัพ2026ได้เป็นอย่างดีพร้อมระบุด้วยว่าเป้าหมายของอาร์เจนตินาคือการป้องกันแชมป์ให้ได้สถานเดียวเท่านั้นนอกจากนี้มิดฟิลด์จากอินเตอร์มายามี่ยังเปิดเผยด้วยว่าอยากเห็นความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนอาร์เจนตินที่ออกมาเป็นล้านอย่างอนุสาวรีย์โอเบลิสในกรุงบูเนสไอเรสเพื่อฉลองแชมป์เวิลด์คัพอีกหนแบบปี2022สำหรับอาร์เจนตินาที่ถูกวิลเลียมฮิลส์บริษัทรับพนันถูกกฎหมายยกให้เป็นแต่ง6ของทีมที่จะได้แชมป์เวิลด์คัพครั้งนี้จากประเดิมรอบแบ่งกลุ่มในวันอังคารที่16มิถุนายนนี้โดยจะพบกับแอลจีเรียโอมาตันพุทธศิลป์ชาวโซมาเลียเดินทางกลับถึงบ้านเกิดแล้วหลังพลาดโอกาสทำหน้าที่ในศึกฟุตบอลโลก โอมาอาตันพุทธศิลป์ชาวโซมาเลียเดินทางกลับถึงบ้านเกิดแล้วหลังถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าสหรัฐอเมริกาจนพลาดโอกาสทำหน้าที่ในศึกฟุตบอลโลก2026ซึ่งทันทีที่เขาเดินทางมาถึงกรุงโมกาดิชูก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นเยี่ยงวีรบุรุษจากเพื่อนร่วมชาติโดยอาตันซึ่งมีดีกรีเป็นผู้ตัดสินยอดเยี่ยมของทวีปแอฟริกาปี2025มีชื่อเป็นหนึ่งใน52ผู้ตัดสินที่จะทำหน้าที่ในศึกเวิลด์คัพนี้และจะสร้างประวัติศาสตร์เป็นผู้ตัดสินคนแรกจากโซมาเลียที่ได้ทำหน้าที่ในเกมฟุตบอลโลกแต่เมื่อเดินทางถึงสนามบินนานาชาติเมืองไมอามี่เขาโดนสัมภาษณ์นาน11ชั่วโมงก่อนถูกกักตัวและถูกส่งกลับต่อมาเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารภายใต้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐอเมริกาเปิดเผยว่าพบข้อมูลว่าโอมาอาตันเป็นบุคคลที่ต้องสงสัยว่าเป็นสมาชิกกลุ่มก่อการร้ายจึงไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศหลังจากเดินทางถึงบ้านเกิดอาตันเปิดใจว่าการไม่ได้ทำหน้าที่ในฟุตบอลโลกครั้งนี้ถือเป็นเรื่องโชคร้ายอย่างไรก็ตามอยากขอให้ประชาชนชาวโซมาเลียยืนหยัดเพื่อประเทศของเราและขอให้เยาวชนของประเทศอย่าได้หมดหวังในประเทศของเรานอกจากนี้ยังขอสัญญาด้วยว่าจะไปทำหน้าที่ในฟุตบอลโลกหนหน้าให้ได้และทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
4: บอลโลกนิวส์อัปเดตเสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @ FM 99

0: บอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radioเช้าเช้าชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายบ่ายชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปัดละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำค้าแบบค้าสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ Motor In Trend ครับพบกันเป็นประจำนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์13นาฬิกาถึง14นาฬิกานะครับกับรายการ Motor In Trend นะครับเรื่องราวที่ว่าด้วยข่าวสารรถยนต์นะครับและการเดินทางต่างๆวันนี้ผมคทาทองไวทยานนท์ครับอยู่กับคุณผู้ฟังแล้วก็พี่โจดินทรรัตน์บุญฉลวยณเยอรมันอยู่กับคุณผู้ฟังครับสวัสดีครับพี่โจครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
1: พี่โจใส่เสื้อ
2: สรุปแล้ว
1: เราซีเล็กมาเลยนะฮะ
2: เราได้ดูฟุตบอลโลกนะครับ
1: ได้ดู
2: โดยที่เราไม่ต้องพึ่งทางอะไรนะทาง
1: เพื่อนบ้านเพื่อนบ้าน
2: เราไม่ต้องมาอาศัยดูจากคนอื่นนะ
1: ครับ
2: เราก็ได้คนช่องบอกว่าพี่ใจดีมากๆนะครับ
1: ครับและที่แน่ๆ
2: กดมาเป็นต้องบอกว่าไม่น่าจะมีประเทศไหนแล้วที่ซื้อเวลานี้นะมีช้ากว่านี้ไหมมีช้ากว่าเราไหม
1: ไม่ทราบ
2: เพราะว่าบอลจะคิกออฟก็คือพรุ่งนี้ใช่ไหมฮะ
1: ครับ
2: พรุ่งนี้ตีสองตามเวลาบ้านเรา
1: ครับ
2: แต่เราได้แล้วฮะตอนนี้เราได้แล้วนะครับเราได้ดูแล้วเราไม่ต้องไปดูภาษาอื่นละ
1: และที่แน่ๆคืออสมทของเรานะครับ Active Radio ก็จะมีการรายงานสดบรรยากาศบรรยายการแข่งขันทางเสียงด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่อาจจะขับรถหรือทำภารกิจอยู่นะครับ
2: เปิดวิทยุ
1: ใช
2: ่ลุ้นไป
1: ใช่
2: ที่มันดึกมากนะครับไปไหน
1: ภรรยานอนแล้วไงแบบเราจะแบบจะเปิดทีวีเงี้ยมันก็ไม่ได
2: ้
1: เอาหูฟังเสียบเลย
2: ไม่ใช่เขาเปิดได้บ้านอื่นเปิดได
1: ้
2: บ้านอื่นเปิดได้พ
1: ี่บ้านผมเปิดไม่ได้ผมเกรงใจ
2: อย่าเอาบันเตไปเป็น
1: มาตรฐานเองไม่ได้
2: ไม่ได้ไม่ได
1: ้โอ้พี่มาถึงพี่ก็สอยผมดอกเลยดอกแรกเลย
2: พี่เอายกตัวอย่างอย่างอื่นสิให้มันพ้นบ้านออกมาได
1: ้อ๋อโอเคสมมติบ้านพี่โจอะคนอื่นมีคนป่วยนอนอยู่เงี้ย
2: บ้านผมอยู่ได้ไม่มีตายหมดแล้วบ้านผมที่บ้านไม่มีใครเหลือแล้วนะครับ
1: นะครับฟังได้ฟังให้ดีไปดูได้ที่สำคัญคือสมมติจังหวะทีเด็ดที่ขาดบางทีทีวีเนี่ยชอบมีโฆษณาก
2: ระจุกกระจุก
1: เออหมุนอยู่นั่นน่ะสัญญาณไม่ดีไงติดตาม Active Radio ได
2: ้ก็สามารถฟังได้นะครับว
1: ่
2: ามันเป็นไฮไลท์นะเอาจริงนะ Active Radio คืน99นี่ไม่ว่าจะฟุตบอลลีกไหนก็ตาม
1: ครับติดตามได้ตลอด
2: มันก็จะแบบอย่างน้อยเนี่ยถ้าดูเนี่ยนะหรือว่ารถใครมีกล้องมีอะไรนะมีจอดูในรถเนี่ย
1: ครับ
2: อันตรายพอจังหวะพอลากเลิกไปอะไรเงี้ยนะ
1: ใช่ใช
2: ่แล้วเราก็จะไม่ดูถนน
1: ครับ
2: อันตรายครับ
1: ยิ่งตอนแบบทีมที่เราเชียร์จะรู้จะยิงไม่ยิง
2: โอ้ย
1: ขากระชากคันเร่งไปแล้วก็ไป
2: เพื่อนเพื่อนบนท้องถนนก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะ
1: ครับผม
2: จะดูจะอะไรนะฮะแต่ว่าเป็นเรื่องที่ดีละเราได้ดูละ
1: ครับ
2: นะ
1: ครับ
2: ได้ดูฟุตบอลกันแล้วครับ
1: ตอนนี้คู่ที่คนอยากดูที่สุดในรอบคัดเลือกรอบแรกนี่คือใคร
2: คือผมไม่รู้หรอกว่าใครคู่ไหนผมอยากดูคู่หยุดโลกคู่เดียว ผมอยากดูอิหร่านกับอเมริกาถ้าอยู่คนละกลุ่มขอให้ผ่านเข้ารอบมาเจอกันรับรองว่าคู่นี้จะเด็ดขาดยิ่งกว่าอังกฤษกับอาร์เจนตินาในอดีต เอาจริงพี่อังกฤษกับอาร์เจนตินาในคู่นี้อยากให้โดนมากอยากให้เจอมากนะ
1: ครับไม่มีนะฮะไม่มีสหรัฐอเมริกาในอยู่กลุ่มดีนะครับนัดแรกเจอปารากวัยวันเสาร์
2: อยู่คนละกลุ่ม
1: คนละกลุ่ม
2: แต่ว่าถ้าผ่านรอบตัดเชือกเข้ามาแล้วไงพี่รอบแบ่งกลุ
1: ่
2: มถ้าผ่านรอบแบ่งกลุ่มเข้ามาทั้งคู่เนี่ยไม่โอ้โหมันเนี่ยมันจะมันแล้วครับ
1: ครับ
2: นะ
1: ขอให้ได้เจอครับ
2: ผมอยากดูคู่นี้ เพราะว่าถ้าเกิดว่าย้อนไปนะฟุตบอลโลกถ้าเกิดปี1982เนี่ย
1: ครับ
2: อังกฤษกับอาร์เจนตินาลบกัน
1: ครับ
2: เรื่องแย่งชิง
1: เกาะฟอกแลนด
2: ์หมู่เกาะฟอกแลนด์นะครับปีนั้นเนี่ยอังกฤษกับอาร์เจนตินาเข้ารอบแต่อยู่คนละสาย
1: ครับ
2: แล้วก็ตกรอบไปก่อนตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มไม่เข้ามา
1: ครับ
2: พอไม่เข้ามาปุ๊บมันก็ดูแบบมันก็ยังช่วงชิงกันอยู่ถูกไหม
1: ครับ
2: ยังอาร์เจนตินาก็บอกว่าหมู่เกาะฟอกแลนด์อยู่ในกลุ่มที่เป็นหมู่เกาะของเขา
1: อ
2: ังกฤษก็จะไปครอบครองพอปี1986อังกฤษกับอาร์เจนตินามาเจอกันครับแล้ววันนั้นมาราโดน่าก็ทำได้นะครับ
1: ครับ
2: แฮนด์ออฟก็อดซึ่งอังกฤษก็แพ้ไป
1: ครับ
2: นะฮะอังกฤษที่แพ้อาร์เจนสองครั้งเลยนะ
1: ครับ
2: 86ก็แพ้แล้วก็มาอีกปีนึงอ่ะแพ้หมดตลอด
1: โอ้ครับ
2: อกหักตลอดนะฮะครับปีนี้ก็อังกฤษเขาก็มีความหวังนะ
1: ครับ
2: ก็ขอให้ได้ดูที่พูดมาทั้งหมดนี่อยากดูคู่อิหร่านกับสหรัฐอเมริกานะครับผมอยู่ข้างบอลลองอยู่แล้ว
1: ฮะ
2: ถึงแม้ว่าพี่จะปิดอ่าวเดือดร้อนเรื่องน้ำมันนะ
1: ครับ
2: แต่ตอนนี้ผมเชียร์ฟุตบอลนะแต่ว่าเรื่องเปิดปิดอ่าวพี่แง้มซะหน่อยก็ได้ให้เรือไทยออกไปเถอะ
1: ก็ขอให้ออกของไทยออกได้ไง
2: เขาปิดทุกลำพี่ปิดทุกลำตั้งแต่ตีสี่นี้ปิดหมดแล้วตีสี่นี้ปิดไม่มีเรือลำไหนออกไปแล้วนะฮะ
1: ครับ
2: เพราะนั้นสวัสดีนะฮะลดน้ำมันวันนี้น้ำมันดีเซลลดราคา50 สตางค์นะครับตั้งแต่ตีห้าใครใช้ดีเซลไปโหลดไว้รีบโหลดเก็บใส่ถังไว้นะครับ
1: ครับ
2: เพราะว่าปิดอ่าวแล้วขึ้นแน่
1: ๆครับ
2: นะฮะเดือดร้อนแน่
1: ๆครับผมก็ส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับ4689899นะครับหรือทาง YouTube ตอนนี้ก็ไลฟ์สดเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วย มีข้อความเข้ามาแล้วด้วยเดี๋ยวเราจะว่ากันค่อยๆว่ากัน
2: โอ้โหท
1: ีละเรื่อง
2: พี่บิ๊กหนุ่มมะ
1: ทำไมครับ
2: พี่นี่ส่งข้อความเข้ามาพี่บิ๊กหนุ่มส่งเข้ามา
1: อ๋อครับผม
2: เอาอะไรเนี่ย
1: พี่อ่านเลย
2: พี่อะไร
1: อ่านเลยเหรออ่านเลยนะครับพี่หนุ่มนะครับบอกว่าสวัสดีครับพี่โจพี่โจบางซื่อและพี่เจี๊ยบบางน
2: านอ่านดีๆอ่านดีๆอ่านให้มันภาษาไทยดี
1: ขอบคุณครับสำหรับน้ำมันนะครับ
2: เดี๋ยวๆพี่เจี๊ยบบางหน้าพี่ไม่อ่านดีๆอ่ะ
1: อ่านไปแล้ว
2: โอ้โหพี่นี่ไม่ได้เลยให้
1: พ
2: ี่
1: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวหาเรื่องผมตลอดเลย
2: ขอบคุณสำหรับน้ำมันนะครับได้
1: ผมได้รับของแล้วส่งมาให้ผมตั้งไกลไกลกว่าบ้านพี่เจี๊ยบอีก
2: ผมเพิ่งเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไปไม่ถึง2 เดือนใช้ไงดีครับดีแม็กซ์ 2.5 เติมเนี่ยพี
1: ่เติมลงไปในช่องเติมน้ำมันเครื่องนะพี่ไม่ใช่ช่องเติมน้ำมันของไม้นะ
2: ไม่ใช่ถังน้ำมันนะเติมในเครื่องยนต์เลยนะครับก็ต้องบอกว่าส่งไปให้ทุกท่านละตอนนี้น่าจะได้รับทุกคนแล้วแหละแล้วก็ลองใช้ดูนะครับ
1: ครับ
2: ใช้แล้วนะรบกวนหน่อยแบบจะใช้แล้วเป็นยังไงผลเป็นยังไงถ้าโพสต์ลง Facebook ก็ส่งลิงก์มา
1: ครับ
2: ถ้าไม่นั่นก็ถ่ายแล้วก็ส่งอินบ็อกซ์มาก็ได้นะครับ
1: ครับ
2: ผมจะได้เอามารวบรวมดูแล้วก็แบบเออแนะนำสินค้าหน่อย
1: ครับ
2: มีหลายท่านที่ส่งเข้ามาหลังจากที่รายการมีรีลันนะ
1: ครับ
2: พอมีรีลันก็เลยต้องบอกต้องขอโทษด้วยว่าแบบ
1: เป็นรีลัน
2: นี่เป็นรีลันนะครับไม่ได้แจกแล้วนะฮะ
1: ครับผม
2: แต่ก็มีคนที่สนใจสั่งซื้อเข้ามาก็มีส่งให้เรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะ
1: วันนี้ก็มีข่าวมาเยอะแยะมากมายทีเดียวหลายเรื่องนะครับไม่ได้เจอกัน1 สัปดาห์นะครับอันดับแรกเลยผมขออนุญาตเล่าเรื่องที่เราเคยพูดคุยกับคุณผู้ฟังไปจำโดนัทแล็บได้ไหมพี่โจ
2: โดนัทแล็บ
1: บริษัทสัญชาติยุโรปแห่งหนึ่งที่เคยออกมาประกาศเมื่อตอนต้นปีว่าเขาสามารถผลิตแบตโซลิดสเตทเพื่อที่จะใส่ไปในรถจักรยานยนต์แล้วขายในยุโรปเคยไหมเป็นแบตโซลิดสเตท
2: โซลิดสเตทตอนนี้มันหลายคนเสร็จแล้วนะในจีนก็พร้อมส่งนะ
1: ครับจำได้ไหมฮะปรากฏว่
2: า
1: ล่าสุดนะครับหลังจากที่โดนัทแล็บนะบริษัทสตาร์ทอัพของฟินแลนด์ฟินแลนด์นะ
2: ครับ
1: อ้างว่าได้สามารถผลิตแบตโซลิดสเตทที่สามารถชาร์จได้ถึง

0: 400กิโลวัตต์นะครับ400กิโลวัตต์เนี่ยชาร์จเต็มภายใน5นาทีนะแล้วมีไซเคิลได้ถึงแสนไซเคิลน่ะ
1: โอ้โห
0: นะครับออกมา
1: ราคาล่ะเนี่ยโอ้โห
0: ก็คือเขาบอกว่าเขาจะส่งมอบรถในช่วงปลายปีนี้รถเนี่ยจะเป็นรถจักรยานยนต์นะครับของยุโรปยี่ห้อหนึ่ง
1: นะ
0: ครับแต่เขาไม่บอกยี่ห้อมา
1: อ
0: นะครับ
1: มอเตอร์ไซค์ในยุโรปมันมีหลายยี่ห้อมากนะ
0: ใช่
1: ไม่ใช่มีเฉพาะแบบที่เรารู้จักและมักคุ้นกันแบบนี้นะ
0: ครับ
1: อย่างภาพ BMW ก็เยอรมันอย่างนี้
0: ใช่
1: แต่จริงๆมันมี
0: ในยุโรปตะวันตกมี
1: มอเตอร์ไซค์เยอะมากเยอะมากนะเราที่เราแบบเราไม่รู้เนี่ยบางทีพูดยี่ห้อมาเนี่ยงงอ่ะ
0: เออไม่เชื่อใช่เหรอนี่
1: มันเป็นยี่ห้อ
0: สนใจหรือเปล่าไม่ใช่บางทีมันเป็นยุโรปตะวันตกที่ผลิตมาหลายสิบปีด้วยซ้ำไป
1: ในเยอรมันมีมอเตอร์ไซค์ยี่ห้อเฮอร์คิวลีสด้วยนะ
0: เออ
1: ผมว่าไปเห็นมาผมแบบ
0: ครับ
1: ผมนึกว่าเขาเอาสติกเกอร์มาแปะ
0: เออเหรอ
1: นี่มันยี่ห้อนี้จริงๆ
0: ฮัสวาน่าที่เราเคยเป็นเครื่องมือช่างนี่ก็ทำรถจักรยานยนต์ที่โน่นมีเหมือนกันนะครับ
1: มีเยอะมีเยอะนะจริงแต่บางทีเนี่ยมันไม่ได้มาขายบ้านเรา
0: ครับผมเนี่ยลำบากกับการออกเสียงไอ้แบรนด์นี้มากนะไอ้ฮัสวาน่าเนี่ย
1: มันประเทศอะไรเนี่ย
0: เอา
1: อย่างนี้
0: เดี๋ยวนะทางสแกนอะสแกนอะ
1: สแกนดิเนเวีย
0: ครับ
1: ฟินแลนด
0: ์คือเขาเนี่ยจะฮุสก็ไม่ฮุสฮัสก็ไม่ฮัสมันอยู่ตรงกลางอ่ะเขาบอกว่าเวลาออกเสียงต้องออกแบบ
1: ต้นจากในลำคอ
0: เออฮุสเริ่มต้นก่อนแต่ไปจบด้วยฮัสกลายเป็นฮุสบะวานะโอ้ลำบาก
1: อยู่ลำบากอยู่ลำบาก
0: เออขายเมืองไทยไม่ได้ถ้าอย่างเงี้ยนะครับ
1: เมืองไทยมันจะเป็นเสียงอื่นเลยนะ
0: เออเอาว่ากลับมาเรื่องของบริษัทโดนัทแล็บก่อนนะครับหลังจากที่เขาออกมาประกาศนะครับก็ปรากฏว่าหุ้นบริษัทเขาเนี่ยขึ้นจริงๆตามแผนระดมทุนได้ถึง25ล้านเหรียญสหรัฐคิดเป็นเงินไทยก็ราวๆ900ล้านก็รวยอ่ะ900ล้านเนี่ยรวยแน
1: ่แล้วเลิก
0: ไม่ใช่เลิกดิมันก็มีคนที่เป็นสื่อมวลชนของฟินแลนด์ของยุโรปอีกหลายๆประเทศเขาก็อยากรู้ว่าข้อที่จริงเนี่ยแบตตัวเนี้ยมันทำงานได้จริงหรือเปล่าคือเขาไม่ได้ทีแรกเขาไม่ได้สงสัยนะว่ามันเป็นยังไงนะเขาแค่อยากรู้ไอ้แบตตัวนี้มันจริงหรือเปล่าว่ามันทำงานได้จริงหรือเปล่
1: าน
0: ะครับแล้วมันชาร์จได้แสนไซเคิลจริงๆหรือเปล่าม
1: ันไม่มีใครรู้เนี่ยคุณเคลมแสนไซเคิลกว่าจะครบแสนเนี่ย
0: เขาก็เลยอยากทดลองไง
1: คราวนี้มันก็กลายเป็นแบบหุ้นแต่หุ้นขี้ขึ้นแล้วไง
0: ใช
1: ่พี่รับเงินแล้วอ่ะ
0: ใช่ไง
1: แต่ไอ้แบตผมอ่ะแบตที่พี่ออกมาย
0: ังต้องทดลองก่อน
1: ผมยังไม่เทสเลย
0: ถูกเขาก็เลยรวบรวมตัวกันพวกยูทูบเบอร์นะครับแล้วก็นักวิจัยแบตเตอรี่ชื่อดังของทางยุโรปชื่อไซลอสนะครับแล้วก็พวกผู้เชี่ยวชาญอิสระนะครับรวบรวมกันกว่า20คนเนี่ยก็เอาแบตตัวเนี้ยเข้าสถาบันวิจัย VTT นะครับซึ่งเป็นสถาบันวิจัยของยุโรปนะครับดูว่าค่าต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะสามารถทำให้แบตตัวเนี้ยชาร์จได้ถึงแสนครั้งจริงหรือเปล่านะครับผลปรากฏว่าไอ้ค่าตัวเลขทางเคมีต่างๆค่าการเก็บไฟค่านู่นค่านี้ที่มันออกมาเนี่ยมันชี้ชัดเลยพี่โจ
1: ว่า
0: ไม่ใช่แค่ถึงแสนครั้งได้หรือเปล่าอ่ะอ้าวนี่มันไปตรงกับแบตเตอรี่ธรรมดานี่ว่า
1: อ้าวโกโซบิ๊กเลยคันนี้
0: มันไม่ใช่ลิเธียมนี่เขาดูยังไงนะครับคือการทำงานของแบตเตอรี่เนี่ยตัวที่เคลื่อนประจุคือตัวเขาเรียกแคโทดและการถ่ายทอดพลังงานม
1: า
0: ทำในแคโทดการถ่ายทอดแล้วปรากฏว่าตัวเลขบรรจุนะครับมันออกมาเท่ากับแบตเตอรี่ที่ผลิตโดยแบตเตอรี่ทั่วไปลิเธียมที่ทั่วไปไม่ใช่โซลิดสเตทเขาก็เลยตั้งข้อสงสัยว่าเฮ้ยตกลงมันยังไงกันแน่จับโป๊ะได้นะครับหลังจากที่มีการจับโป๊ะได้เรียบร้อยทางด้านของมาร์โคลิเทมาร์กนะซึ่งเป็น CEO ของโดนัทแล็บก็ออกมาบอกว่าเราผิดไปแล้วเตอร์
1: จริงนี
0: ่ผมเราผิดไปแล้วออกมายอมรับว่าสเปคที่นำเสนอไปเนี่ยตอนนี้ยังไม่อยู่ในผลิตภัณฑ์จริงๆตอบเสียงอ่อยด้วยน้ำตาคอเบ้าแล้วบอกว่าเซลล์ที่นำไปทดสอบเนี่ยก็ไม่ใช่เซลล์ที่จะส่งมอบให้กับลูกค้าด้วย
1: โอ้โห
0: แปลว่าอะไร
1: แปลว่ามันลวงโลกไงดิ
0: ใช่คุณเจตนาหลอกลวงอ่ะ
1: นี่เนี่ยเห็นไหมนี่จะบอกว่าสินค้าจีนกระจกไม่ได้นะ
0: ยุโรปนะ
1: เพราะจีนเขาจะส่งมอบอยู่แล้วนะแล้วฟินแลนด์เนี่ยเป็นประเทศที่มีสตังค์นะ
0: ใช่แล้วเขาร
1: วยแล้วไม่น่าทำแบบนี้
0: คือเขาใช้ทรัพยากรอะไรนะพลังงานทดแทนเยอะมากฟินแลนด์เนี่ย
1: ใช
0: ่ไอความร้อนจากใต้ดินเลยแล้วทุกอย่าง
1: มาซื้อจีนเขาก็ได้นะ
0: ครับ
1: มาซื้อของจีนเพราะว่าเขาจะส่งมอบเหมือนกันโซลิดสเตทของจีนมันเสร็จแล้วแล้วก็จะเริ่มใช้แล้วนะมันมีแบบมีพาไปดู
0: เกาหลีเขาก็มีแล้ว
1: แล้วพอไงตัวเองไม่มีก็เลยโม้แบบนี้แล้วกดไป900ล้านนะ
0: นะครับ
1: ผมก็งงคนแบบนี
0: ้ล่าสุดนะครับทางหน่วยงานภาครัฐของเขาก็ไม่ปล่อยผ่านแหละก็แน่นอน

0: ละดำเนินการสอบสวนตรวจสอบกันอะไรกันแต่ประเด็นคือความเสียหายที่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ย
1: สวีเดนครับพี่เขาบอกสวีเดนมีคนบอกว่าเขาบอกว่าไม่อยากเป็นหลอกผู้รักษาประตูแต่อยากเป็นผู้รักษาแผลจากวันนี้พี่อาร์มแต่ส่วนพี่7788บอกว่าประเทศ
0: เดี๋ยวขอจดก่อนพี่อาร์มอะไรนะ
1: พี่อาร์มพี่เจี๊ยบจดอีกแล้วนะฮะ
0: นะฮะ
1: ยังไงรบกวนส่งได้เล็กไปเลยดีกว่าหาพี่เจี๊ยบเลย
0: ครับนะฮะโอเคก็
1: ไม่ไหวมั้งแบบนี
0: ้ก็เป็น
1: แค่ทานใจรถยังหลอกคนน่ะ
0: เป็นบทเรียนนะครับให้กับวงการทีวีได้รู้ว่าอย่าไปพึ่งเชื่อเรื่องราวของเทคโนโลยีอะไรที่คิดว่าแบบว้าวนะนอกจากว้าวแล้วคุณอาจจะว้ายได้ระวังดีๆนะครับนี่เป็นข้อมูลที่เล่าสู่กันฟังข่าวแรกนะครับแล้วก็ข่าวที่สองตอนนี้มีการทำประชาพิจารณ์นะครับรับฟังความคิดเห็นแล้วสำหรับประชาชนในท้องที่ถึงเรื่องของการตัดถนนอีกเส้นหนึ่งซึ่งจะเป็นทางด่วนนะครับหรือจะเป็นทางหลวงพิเศษก็คือหัวหินปราณบุรี
1: หัวหินปราณบุรี
0: ครับ
1: ทำตรงไหนมันก็ถนนมันก็นิดเดียวเองหัวหินปราณบุรีนิดเดียว
0: ตัดเลาะทะเลไม่ต้องวิ่งอ้อมไกล
1: ตัดเลาะทะเล
0: ใช่แต่ว่า
1: เดี๋ยวนะถ้าหัวหินมาปานมันไม่ได้ไกลเลย20โลแล้วก็วิ่งมาถนนเพชรเกษมไม่มีอ้อมไหนเลย
0: ช่วงนี้จะเป็นแค่ช่วงเดียวเท่านั้นของทางด่วนที่จะไปจากกรุงเทพทั้งหมดก่อนหน้านี้มันศึกษาจบไว้ที่หัวหินไงตอนนี้ศึกษาต่อไปถึงปานบุรีแล้ว
1: ม
0: ัน
1: ม
0: ี
1: บายพาสอยู่นะ
0: เออก็คือเส้นนี้แหละ
1: จะต่อบายพาสเนี่ยมันตั้งแต่ชะอำ
0: ครับ
1: ไปออกปานบุรี
0: กำลังศึกษาเส้นนี้ต่อเพราะมันจะมีบางส่วนที่จะไปกระทบกับป่าชายเลนธรรมชาติก่อนหน้านี้น
1: ะทำมันเป็น10ปีแล้วนะ
0: หยุดถูกหยุดไปไงเพราะว่าไปกระทบกับป่าชายเลนธรรมชาติไงก็ต้องมีการสำรวจมีการ
1: สรุปคือออกจากไหนมาจากไหนจากไหนมา
0: ชะอำนั่นแหละชะอำผ่านหัวหินแล้วไปถึงปราณบุรี
1: มันไม่ได้ผ่านเส้นคือเส้นบายพาสเนี่ยมันไม่ได้เข้าเพชรเกษมนะ
0: ไม่เข้าเพชรเกษม
1: พอรถวิ่งมาเนี่ยพอถึงชะอำใช่ไหมจะเลี้ยวขวาเข้าเลี้ยวซ้ายเข้าชะอำ
0: ครับ
1: เลี้ยวขวาเป็นเข้าบายพาสมันก็จะมาตัดที่ออกที่ปราณบุรีเลยนะเส้นนี้นะ
0: ครับครับ
1: ทำเส้นนี
0: ้อนาคตจะมีอีกเส้นหนึ่งจะ
1: เป็นเส้นหนึ่งอีก
0: ใช่เพื่อรองรับกับทางด่วนสายใหม่ที่ไปจากนครปฐมอ่ะนะครับแต่ว่าตอนนี้ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการศึกษาโครงการนี้ไปแล้วแต่ว่าถูกหยุดไปเนื่องจากมันมีบางส่วนของแนวถนนที่จะไปกระทบกับป่าชายเลนเพราะฉะนั้นเขาต้องหยุดแล้วมีการศึกษากันใหม่แล้วดูหาแนวทางล่องทางกันใหม่ตอนนี้ก็มีความเคลื่อนไหวว่าอาจจะต้องมีการศึกษาและมีการเขาเรียกอะไรไม่หยุดอะโครงการที่ทำต่อไปเพื่อจะสร้างถนนลงภาคใต้ให้สะดวกยิ่งขึ้นเพราะปัจจุบันเนี่ยตรงนั้นอะเป็นคอขวดนะครับเวลาหน้าเทศกาลหรือว่ามีการเดินทางมากๆของประชาชนเนี่ยจุดที่จะเป็นคอขวดก็คือช่วงปราณบุรีหัวหินนะครับชะอำช่วงนั้นแหละการจราจรมันจะคับข้างแล้วก็รถมันจะติดมาก
1: ผมว่ามันก็ไม่เท่าไหร่หรอกแต่ว่าก็ควรจะทำทางใต้เมื่อควรจะทำแหละถนนที่ลงใต้นะครับเพราะว่ามันก็ดูว่ามันมีน้อยนะ
0: มีเส้นหลักอยู่เส้นเดียวนะ
1: ใช่มีอยู่เส้นเดียวเลยเส้นหลักก็ควรจะต้องมีอีกเส้นนึงแต่ว่าการจะมีอีกเส้นนึงเนี่ยมันต้องไม่อยู่คู่กันมันจะขยายเส้นนี้เพิ่มถูกป่ะพี
0: ่ครับ
1: ถนนน่ะถ้าขยายเส้นนี้เพิ่มก็คือเส้นเดิมนั่นแหละ
0: มันก็มาจบกันที่เดิมแหละ
1: มันต้องสร้างอีกเส้นนึง
0: ครับ
1: ที่เป็นคู่ขนานไป
0: คู่ขนานกัน
1: เพราะว่ามันวิ่งลงไปได้ถูกไหม
0: ใช่
1: ก
0: ็แนวเขาถึงจะเป็นแนวใกล้ๆทะเลไง
1: ใกล้ทะเลไม่ได้ใกล้ทะเลมันมีอยู่แล้วฝั่งไหนถ้าจากชะอำมันมีถนนอยู่แล้วมันมีเพชรเกษมอยู่แล้วใกล้ทะเลอ
0: ันนี้ผมขอโทษจริงผมยังไม่เห็นผังแต่เขาบอกว่าแนวมันจะเป็นการสร้างถนนใหม
1: ่ถ้าสร้างถนนใหม่มันต้องอยู่เส้นบายพาสดิ
0: อาจ
1: จากบายพาสห่างไปทางภูเขาถ้าเกิดว่านี้ใช่ไหมหัวหินเนี่ย
0: หรืออาจจะตรงกลางคงไม่ถึงภูเขาหรอกภูเขากายภาพมันสร้างยาก
1: ไม่มันเลยไปไม่ถึงก็ได้ไงแต่ว่ามันทำที่มันกว้างได้
0: ก็อาจจะเป็นไปได
1: ้เพราะที่ตรงนู้นน่ะอาจจะเกิดเป็นแนวก็คือป่าละอูถูกป่ะ
0: ใช่
1: อ่ะเลาะเส้นนั้นน่ะได้ตรงนั้นน่ะไม่มีอะไรขวางเลยพี่เวรคืนง่าย
0: ใช่
1: ถ้าพี่จะมาเลาะริมทะเลมันมีเส้นที่ติดทะเลอยู่แล้วติดกว่านี้อีกมันก็อยู่ในทะเลแล้วนะ
0: หรืออาจจะอยู่ตรงกลางระหว่างเส้นที่ติดทะเลกับเส้นที่เป็นบายพาสก็เป็นไปได
1: ้
0: เพราะตรงนั้นก็เป็นทุ่งนา
1: แต่ว่าถ้าสุดท้ายแล้วถ้าทำเส้นนี้นะ
0: ครับ
1: ก็เลี้ยวกลับมาเจอกันที่ปานพอดี
0: แต่มันเพิ่มทราฟิกไง
1: แต่ถ้าเกิดว่าพี่ไปอีกเส้นนึงนะที่อยู่ในป่าก่อนจะไปถึงเขานะ
0: ครับ
1: พอวิ่งไปถึงปานปุ๊บพี่ตัดหลังค่ายธนรัตน์ทะลุไปนู่นเลยออกนู่นเลย
0: ก็ทำเป็นทางด่วนได้เลย
1: ไกลเลย
0: เป็นแบบสายตรงไม่
1: ม
0: ี
1: ใครมาขวางพี่เลยนะ
0: ก็เร็วเลยทีนี้ลง
1: แล้วไม่
0: สี่แยกปฐมพรนี่เร็วเลยนะ
1: รวมกันเลยนะอย่างนี้ไปได้ลงไปออกนู่นนะ
0: ครับ
1: ไปเลย

0: ลยปานไปแล้วเงี้ยได
1: ้ครับก็รอดูนะครับรอดูหวังว่าจะเกิดขึ้นจริงๆนะครับจะทำให้การจราจรลงสู่ภาคใต้เนี่ยช่วยเหลือได้อย่างดีขึ้นนะครับข้อความนะครับทั้ง4689899นะครับเอาเพิ่มเติมอ๋อช่วยจัดเข้ามาเมื่อกี้นี้นะครับประเทศสวีเดนนะครับแล้วก็ทาง YouTube บอกว่าอ๋อพี่จอยนะครับทักเข้ามาบอกสวัสดีครับพี่เจ้พี่โจ้ได้รับแล้วครับแต่ยังไม่ได้ใช้ลองดูเลยพ
0: ี่จอยลองดู
1: นะครับส่วนคุณพี่บิวบอกว่าสวัสดีครับพี่เจ้พี่โจ้สวัสดีนะครับพี่
0: สวัสดีครับ
1: นะครับรถเมื่อวานนี้เป็นโพสเอาวันนี้พ้นแล้วเรียบร้อยเอ็มบาโก้
0: นะครับที่บอกว่าเดี๋ยวเราจะมาคุยให้ฟังนะฮะ
1: อันเหลือเกินนะ
0: MJ G Urban นะครับเขาใช้คำว่า New MG Urban ซึ่งต่างประเทศมันก็จะเป็น New MG 4
1: Urban
0: นะฮะรูปร่างหน้าตาไม่เหมือนกับ MG เลยนะ
1: ไม่ได้เหมือน MG 4เลย
0: นะครับ MG 4นี่เขาจะเป็นแบบริ่มๆมีข้างหลังก็จะมีขอบมีอะไร
1: ดูล้ำๆอันนั้นนะอันนี้จะดูแบบ
0: ช่วงล่างช่วงล่างคันนั้นเขาจะเป็นContinentalเป็นคนออกแบบทั้งหมดเลย
1: ครับ
0: Continentalก็คือเจ้าของแบรนด์ยางรถยนต์Continentalนี่แหละ
1: กรุ๊ปนะครับ
0: ก็ออกแบบช่วงล่างออกแบบช่วงล่างการขับขี่อะไรเงี้ย
1: ครับ
0: ให้มันเป็นรถที่ขับสนุก
1: ครับ
0: ซึ่ง MG4 เขาก็มองว่ามันเป็นกลุ่มของผู้ชายแมนๆเลยคันนี้พอออก MG Urban มา New MG Urban มาคันนี้ปุ๊บบอกเลยว่าจะขายผู้หญิงสีที่เป็นเรือธงคือสีม่วง
1: ม่วงออกพาสเทล
0: กีการ์ดสาวๆกีการ์ดกันใหญ่อ้าวผมเห็นแล้วนะ
1: ครับ
0: มีคนดูคนอะไรโอ้โหแบบคนชอบสีนี้เยอะ
1: ครับ
0: นะแล้วก็มี3รุ่นด้วยกันสแตนดาร์ดแม็กอัลต้า
1: ครับ
0: 3รุ่น3รุ่นนี้ผมก็ยังไม่ทราบราคาเพราะว่า
1: ราคาจะเปิด
0: ราคาจะเป็นที่17
1: คร
0: ับนะฮะแล้วก็วันที่10ซึ่งเป็นเมื่อวานเนี่ยเป็นการเปิดรถทั้งหมดแล้ว
1: ครับ
0: เราก็จะได้เห็นคลิปรีวิวต่างๆเริ่มทยอยลงมากันแล
1: ้
0: วเห็นรูปรถรูปอะไรก็ได้ลองขับมาแล้วในแบบแต่ว่า
1: สั้นๆ
0: บอกว่าขับเยอะหรือขับน้อยๆนะมันเป็นสารที่ปิดนะแล้วก็รถนั้นเป็นทรงแบบเป็นทรง SUV
1: เขาบอกของเขาเป็นแฮชแบ็ก SUV
0: เขาบอกว่าเขาเป็นแฮชแบ็กแต่ว่า SUV อะไรสักอย่าง
1: ครับแฮชแบ็กที่ไปสู้กับ SUV เขาพูดอย่าง
0: น
1: ี้เลย
0: เขาบอกเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วเขาก็มีช่องเก็บสัมภาระนะ
1: ครับ
0: ท้ายรถเนี่ยคือรถเนี่ยมันพับเบาะได้เปิดฝาท้ายเป็นไฟฟ
1: ้า
0: ฝาท้ายไฟฟ้าเบาะก็ปรับ60 40พับได้อย่างงี้ใช่มั้ย
1: ครับ
0: พอพับหลังเบาะปุ๊บเพิ่มที่ใส่ของได
1: ้มีช่องลงไปอีกช่องนึง
0: ช่องข้างล่างอ่ะที่ตรงที่เคยเป็นหลุมยางอะไหล่เนี่ย
1: ครับ
0: ตรงเนี้ยอีก98ลิตร
1: ลงไปนอนได้เลยอ่ะเด็กตัวเล็กๆลงไปนอนได
0: ้โอ้เขาซ่อนมีคนเอาสาวๆไปซ่อนตรงนั้นได้เลย ผมรู้ว่าพี่เจี๊ยบบอกเฮ้ยผมอยากได้ผมพี่จะทำอะไรผมก็มีอะไรจะซ่อนแกผมพี่ใจเย็น
1: เอาดีๆคุณฟังอยู่
0: พี่ใจเย็นพี่รักครอบครัวบ้างพี่ใจเย็นผมก็เลยบอก
1: นี่นะอย่าฟังอยู่เอาดีๆ
0: นะครับก็มันเป็นรถที่น่าใช้มากๆสิ่งสำคัญเลยคือว่าใครจะซื้อรถไฟฟ้ารอดูราคาคันนี้ก่อนได้ข่าวแว่วๆมาว่าราคาตัวต่ำสุดนะรุ่นสแตนดาร์ดเนี่ย
1: ครับ
0: ต้องมี 400,000 นะครับเห็นตัวเลข 400,000 นะ 400,000 เท่าไหร่
1: ส่วนจะ4เท่าไหร่เนี่ย
0: แต่ว่ามันก็จะมีแม็กกับอัลต้าใช่ไหมซึ่ง2ตัวนี้ห่างกันนิดเดียวราคาห่างกันเอ้ยไม่ใช่สเปคแม็กกับอัลต้าเนี่ยเหมือนกันต่างกันที่ออปชั่นส่วนสแตนดาร์ดเนี่ยมอเตอร์ต่างกันกำลังต่างกันแต่ว่าต่างกันนิดเดียวนะครับต่างกันน้อยมากๆนะฮะ110แรงม้ากับ118แรงม้าอะไรอย่างเงี้ยน้อยมาก
1: ครับ
0: แต่ที่หลักๆเลยคือออปชั่นที่แตกต่างกันนะครับออปชั่นนี่แตกต่างกันเยอะมากเช่นเรดาร์สำหรับจับตรวจวัดหน้าหลังนู้นนี่นั่นต่าง
1: ๆ
0: ระบบถอยจอดสแตนดาร์ดไม่มี
1: ครับ
0: ระบบถอยจอดของแม็กรุ่นแม็กที่ขยับสูงสแตนดาร์ดขึ้นมาก็คือถอยเข้าซองตรง
1: ๆครับ
0: ถ้าเป็นตัวอัลต้านี่คือถอยเข้าซองแล้วก็ถอยแบบทะแยง
1: มีระบบอัตโนมัติครับ
0: มันก็จะมีฟังก์ชันที่เพิ่มขึ้นแตกต่างกันไปแต่หลักๆแล้วเหมือนกันนะครับ
1: ครับ
0: ก็มีคลิปให้ดูแล้วนะ
1: ครับการชาร์จ1ครั้งเนี่ยเขาประเมินนะครับเขาประเมินว่าจะสามารถวิ่งได้ประมาณ430กิโลเมตรจนถึง530ในรุ่นตัวอัลต้านะครับแล้วก็ราคาเนี่ยตอนนี้ยังเป็นที่ถกเถียงอยู่เราเนี่ยเราได้ยินมานะครับ
0: เราได้ยินมาว่า4กว่า
1: 4ต้น
0: บอกว่าอาจจะ4ปลาย
1: อะไรอย่างเงี้ย
0: ผม
1: เว็บอื่นเขาก็จะบอกว่า5กว่าทีนี้ก็ต้องรอดูล่ะ
0: ถ้า5กว่าเนี่ยผมพูดตรงนี้เลยว่าอย่าได้หวังว่าจะไปถล่มใคร
1: ใช
0: ่คุณอาจจะเหยียบกับระเบิดตัวเองก็ได้
1: ใช่
0: แต่ถ้าคุณมาแบบเปิดมา4กว่าเนี่ย

0: มันได้ใหญ่มุดมันจะเดือดร้อนไปถึง EX2 ที่บอกว่ากลุ่มนั้นน่ะ EX2 Atto 1ที่ราคา 400,000 ต้นถูกป่ะ
1: ครับ
0: แต่อันนี้ได้ใหญ่ขึ้นแล้วก็ถ้าเทียบกับ EX2 เนี่ยอย่างจีรี่กับ MG เนี่ย MG ก็ต้องเหนือกว่าในแง่ของการบริการหลังการขายต่างๆ
1: ความมั่นใจ
0: ถูกไหม
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เดือดร้อนไปหมดแต่ถ้าคุณมา5กว่าก็เฉยๆไม่ตื่นเต้นนะครับ
1: ครับตัวสิ่งที่ต้องบอกว่า
0: เดี๋ยวผมนิดนึงพี
1: ่ครับ
0: ในรุ่นสแตนดาร์ดเนี่ยแรงม้าสูงสุดอย่าง150แรงม้าเม
1: ื่
0: อกี้พูดเป็น110นั่นเป็นกิโลวัตต์นะครับ
1: กิโลวัตต์ครับ
0: นะครับส่วนรุ่นแม็กกับอัลต้านั้นเท่ากัน160แรงม้า
1: ครับ
0: 118กิโลวัตต
1: ์ครับ
0: นะครับแรงบิดเท่ากันหมดทั้ง3ตัว
1: 250นิวตันเมตร
0: ใช่ใช่
1: ครับผมแบตเตอรี่ก็เป็นลิเธียมฟอสเฟต 53.9 กิโลวัตต
0: ์ LFP จาก CATL นะครับ
1: ครับ
0: อันนี้ก็500ผมว่าวิ่งได้สักถ้าตัวแม็กหรืออัลต้าเนี่ย400ปลายๆเนี่ยผมว่า
1: 480ได้คิดว่านะ
0: อืมได้น
1: ะ
0: ครับ
1: เอ้ากติกาคือขับแบบมนุษย์นะฮะไม่ใช่ขับแบบเก็บลืมตายนะ
0: ใช่ฉายาเขาเยอะครับเจ็บแลมวาดเจ็บลืมตาย
1: คุ
0: ยเยอะถ้าคุยเรื่องฉายาเขาอ่ะผมขออีก2ชั่วโมงจริงผมเล่าได้หมดแหละ
1: นะครับความยาวนะครับ 4.39 มิลลิเมตรหรือ4เมตร39เซนยาวกว่า MG4 เนี่ยประมาณสัก5เซน
0: นิดเดียว
1: ขออภัยไม่ถึง5เซนเนี่ย
0: นิดเดียวมันแทบจะแบบ
1: เกือบ10เซน
0: มันยาวกว่ากันเนี่ยมันไม่ได้เป็นพื้นที่ใช้สอยได้บางทีม
1: ัน โอ้แหงแต่ตัวบอดี้อ
0: ะไรเงี้ยสเกิร์ตสปอยเลอร์บ้างขนาดนั้นนะครับ
1: แต่ระยะฐานล้อก็ยาวกว่านะระยะฐานล้อของตัว MG Urban เนี่ย2เมตร75เซนในขณะที่MG4 เนี่ย2เมตร 70.5
0: นะ
1: ยาวกัน5เซนฐานล้อยาวกว่าส่งผลอะไรนะครับวงเลี้ยวนะครับ
0: วงเลี้ยวคันนี้ 5.2 เมตร
1: ครับ
0: ถือว่าเล็กมาก
1: ถือว่าไม่ได้กว้างนะครับ
0: ไม่ถือว่าแคบเลย
1: ถือว่าแคบ
0: 2เมตรแคบ
1: เลี้ยวสะดวก
0: แต่ที่เจอมาแคบสุดนี่มัน
1: 4.9
0: 4.7 ผมเจอ 4.7
1: รถอะไร 4.7 ผมจำไม่ได้ละ
0: Atto 1
1: อ๋อ Atto 1รถมันเล็กช่วงเล็ก
0: นะครับรถมันเล็กนะฮะอันนี้5.2
1: ครับ
0: 5.2ก็ถือว่าแคบแล้วนะคร
1: ับ ฟีลลิ่งในการขับขี่วันนั้นเราสองคนได้ลองขับสั้นๆช่วงเวลาสักประมาณครึ่งชั่วโมงนะอยู่กับรถนะครับพวงมาลัยเนี่ยไม่หนักนะครับเบาแบบรถไฟฟ้าสบายๆเลย
0: ได
1: ้คุณผู้หญิงน่าจะชอบ
0: มีโหมดเลือกได
1: ้ครับแล้วก็เบาะนั่งนะครับสบายนะเบาะนั่งกึ่งแบ็คเก็ตซีทนั่งโออาร์นั่งสบาย
0: ถ้าแบ็คเก็ตซีทมันจะต้อง
1: มันจะกระชับกว่านี้หน่อยแต่นี่มันเหมือนนั่งโซฟาน ุ่มๆแบบ
0: มันนุ่มๆดีนุ่มดีนะ
1: แต่ว่ามันไม่หลวมนะมันสามารถที่จะมีเค้าเรียกอะไรนั่งพิงแล้วก็ชับ
0: กับขี่เป็นไง
1: ดี
0: ผมว่าดีผมว่าฟิลใช้ได้ดี
1: โดยเฉพาะช่วงล่างเนี่ยเวลาขับไปในที่แคบๆนะครับอัตราเร่งพวงมาลัยทำงานประสานกันแล้วดีมากๆคือช่วงล่างมันนิ่งเวลาขับเนี่ยช่วงล่างมันค่อนข้างนิ่งแล้วก็ไม่กระแทกเลย
0: ผมวันนั้นเนี่ยผมไม่ได้ไปนั่งข้างหลัง
1: ครับ
0: พอเราไม่มีโหลดไปนั่งข้างหลังเนี่ยเราจะไม่รู้ว่ารถไฟฟ้าเนี่ยมันจะดื้อขนาดไหนว่าตอนนั่งข้างหลังถูกไหม
1: ครับ
0: แต่วันนั้นไม่นั่งข้างหลังแค่นั่งขับแล้วนั่งขับสลับกันอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: ถือว่าดี
1: ครับ
0: พวงมาลัยดีนะครับ
1: ครับ
0: พวงมาลัยนี่เบแบบปรับโหมดได้แต่ว่าวันนั้นเนี่ยไม่ได้ปรับมันมาโหมดไหนก็ขับบนนั้น
1: ก็ขับบนนั้นใช่
0: ดีอยู่นะ
1: ครับ
0: ในเรื่องของทัศนวิสัยในการมองรอบรถ
1: เนี่ยทัศนวิสัยดีมากครับแม้กระทั่งตรงช่องที่จะเป็นจากด้านข้างนะครับ
0: ไอ้ตรงมุม
1: เสา
0: เอตรงประตูเงี้ยเสาเอเนี่ยมันจะเป็นจุดบอด
1: ครับ
0: ส่วนใหญ่นะอันนี้เขาก็มี
1: เขาก็เจาะช่องเป็นกระจกไว้ให้
0: ช่องเป็นแบบหูช้าง
1: ครับทำให้เห็นหูช้างชัดเจน
0: อยู่นะ
1: อืม
0: ใช่
1: น่าสนใจน่าสนใจทีเดียว
0: ครับ5สี3รุ่นนะ3รุ่นย่อย
1: ครับ
0: สแตนดาร์ดแม็กแล้วก็อัลต้านะคร
1: ับ
0: แม็กกับอัลต้านี่เหมือนกัน
1: อ
0: ันสแตนดาร์ดก็ตัดออปชันทิ้งไป
1: ครับ
0: นะครับ5สีก็คือสีม่วงนี่คือเมฟแฟร์ลาเวนเดอร์ครับเป็นสีประจำรุ่น
1: คือ
0: สีโปรโมทนะฮะแล้วก็จากนั้นก็คือสีเบจสีขาวสีเทาสีดำ
1: ครับ
0: ธรรมดาเลยนะ
1: ไฟท้ายข้างหลังเนี่ยเป็นรูปธงยูเนียนแจ็คครึ่งหนึ่งนะฮะ
0: ไม่ต้องไปแต่งเหมือนมินิมินิต้องซื้อแต่งนะ
1: อันนี้
0: ไม่ได้เป็นของแต่ง
1: มาเลยนะครับแล้วก็จะมีเส้นแบบเส้นตรงแนวนอนเนี่ยตั้งแต่ไฟท้ายด้านซ้ายไปถึงด้านขวายาวตลอดทั้งเส้นเลยนะครับเหมือนรถไฟฟ้ารุ่นใหม่ๆชอบทำแบบนี
0: ้นะครับประมาณเดียวกันประมาณเดียวกันนะ
1: แล้วก็ตรงโลโก้ก็ทำเป็นที่เปิดแบบแมนนวลด้วยแต่รถคันนี้เปิดฝาแบบไฟฟ้าด้วยนะครับ
0: ถึงโลโก้ด้านหลังใช่ไหม
1: ใช่ครับกดก็เป็น
0: งัด
1: ก็เป็นสวิตช์
0: ปั้งก็เป็นบานเปิดไฟฟ้าน
1: ะน่าสนใจนะครับน่าสนใจแล้วก็อย่าลืมว่าตรง
0: โลโก้ด้านหน้าโลโก้ด้านหน้า
1: เออโลโก้ด้านหน้า
0: เขาทำเรืองแสงเลยผมแบบเขาทำมาอย่างอื่นเป๊ะไปหมดเลยชอบอันเนี้ย
1: ครับ
0: ชอบที่แบบหาประโยชน์ไม่ได้เนี่ย
1: ครับ แต่เรื่องแสงนี่ก็ไม่ใช่เรื่องแสงแบบสว่างจ้าแบบไฟนอนไม่ใช่นะเรื่องแบบแค่เห็นว่าเป็นตัว M กับตัว G แล้วก็มีกรอบล้อม
0: ก็คือตรงเนี้ยไม่ต้องไปซื้อมาเปลี่ยนทำมาให้แล้ว
1: ใช่
0: ทำให้พวกพี่แล้วครับ
1: ครับพวกพี่ไม่ต้องไปเดินของผมแล้วแล้วสวยด้วยนะสวยด้วย
0: ทำดี
1: เขาภาพเขาเส้นเขาคมชัดอ่ะมาจากโรงงานอ่ะนะดีกว่าของ
0: ภายในมีสีเดียวนะครับภายในเป็นสีเดียวมีสีเทา
1: ดำแต่ว่าเบาะเขาเป็นลายเส้นแบบสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดนะหลายคนอาจจะเรียกว่าไดมอนด์เชฟก็แล้วแต่นะครับ
0: เจาะรูไว้เจาะรูพุนๆไว้บางทีเนี่ยไอ้รูพวกเนี้ยมันช่วยระบายความร้อนนะเวลาเราไปนั่งเนี่ยจอดรถตากแดดนั่งฟ้าบนะฮะ
1: ลุกฟวบเลย
0: ผมเลยนะครับเพราะว่าร้อนมาก
1: นะนะ
0: คือจอดรูยังไงก็ร้อนแต่ว่ามันจะระบาย
1: ช่วยได้ช่วยได้นะช่วยได้เวลาเปิดแอร์ปุ๊บมันจะเข้าไประบายความร้อนได้เร็วมากนะครับโดยรวมก็พี่โจให้กี่คะแนนถ้า10เต็ม
0: โอ้ย10เต็มตอนนี้ยังให้ไม่ได้หรอพี่อ
1: ยู่ที่ราคานะ
0: นะฮะ
1: เอาถ้าไม่เกี่ยวกับราคาล่ะ
0: ยังไม่รู้ราคาเพราะว่าถ้าไม่เกี่ยวกับราคาเนี่ยมันก็บอกไม่ได้เพราะว่ารถมันอยู่พิกัดเนี่ยมันเยอะมาก
1: อืม
0: อีกอันนึงMG จะใช้มอเตอร์ไฟฟ้าที่เป็นแม่เหล็กถาวรนะคร
1: ับ ครับครับ
0: จะเป็นจะดีกว่าตรงที่เป็นอะไรนะ permanent magnet
1: ครับครับ
0: ก็คือเป็นแม่เหล็กไฟฟ้าถาวรมันจะช่วยในเรื่องของอัตราเร่ง
1: ครับ
0: ที่ดีขึ้นเร็วกว่า
1: ครับ
0: อย่างเงี้ย
1: ให้ตาขึ้นให้อัตราเร่งที่ดีมาก
0: ใช่ใช่อันนี้นะอันนี้เป็นตัวของเขาหน้าที่เขาชอบโปรโมทว่าเป็น permanent magnet อย่างเงี้ยแต่ว่ามันคือแม่เหล็กไฟฟ้าถาวรนี่แหละ
1: ครับนะก็เป็นเรื่องราวของMG Urban ใหม่นะครับที่เปิดตัวมาเมื่อประมาณสักต้นเดือนตอนนี้ก็ได
0: ้ไม่เขาเปิดตัวที่17
1: เดือนนี้แล้ว
0: ที่17เดือนนี
1: ้
0: เดือนน
1: ี้ก็มันจะเปิด
0: ใช่ที่กับไปเรื่อยเลย
1: แต่เขาเชิญเราไปรีวิวกันก่อน
0: เอาไปดูได้ไปดูมีรีวิวแล้วนะคร
1: ับ
0: เส้นทางยานยนต์ผมลงไว้แล้วลงไว้2อันเลยลงแบบแนวตั้งสั้นๆแล้วก็แนวนอนแบบยาวๆก็ได้ดูนะ
1: ครับ
0: ดูหน่อยวันนั้นเหงื่อทะลักทะล้นมากเลยเดิน
1: ก็จะถ้าใครดูจะเห็นบ้านพี่โจด้วย
0: ไม่ใช่บ้านผมอ่ะเขาทำที่เนี้ยเป็นแบบ
1: พล็อปพล็อป
0: เป็นโรงถ่ายหนังอ่ะ
1: เ
0: ป็นพื้นที่ไม่ได้เป็นแค่กองถ่ายนะ
1: ครับ
0: ปลูกบ้านไว้เป็นสิบหลังไงนะ
1: ครับ
0: แล้วก็เอาไว้ถ่ายหนังแล้วก็มีโรงถ่ายใช่ไหมมีโรงถ่ายมีสร้างเป็นตึกแถวเป็นตลาดเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็ไปขับรถอยู่ในนั้นนะครับ
1: ครับ
0: ไอ้บ้านหลังที่เห็นน่ะถ้าใครเคยดูในหนังเรื่องอะไรก็บอกด้วย
1: อาจจะเห็นอยู่ในฉากนั่นแหละนะครับก็น่าสนใจดูโอเคมีข้อความมาทางโอ้ย YouTube เยอะเลยนะครับ
0: ครับ
1: ทั้ง4689899ถามอ๋อของพี่อาร์มนะฮะไม่อยากเป็นผู้สาประตูอยากเป็นผู้สาแผลใจขอจดแป๊บนึงนะฮะพี่ครับรถ Levo 2016แอร์ตอนรถติดจะไม่เย็น
0: ตอนขับเย็นปกติ
1: ต้องที่ไหนก่อนครับ
0: น้ำยาแอร์พี่ต้องตรวจก่อนว่าน้ำยาแอร์พี่พร่องไหม
1: ครับ
0: แล้วไงก็น้ำยาแอร์ขาด
1: ครับ
0: อันนี้มันขาดได้ยังไงพี่ก็ต้องไปเช็คดูเช่น
1: ค
0: อนต่อรั่วไหม
1: ลีกไหม
0: อะไรอย่างนี้นะฮะส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นแผงคอยล้อนั่งนอก
1: ครับ
0: หรือว่า
1: แต่ถ้าเข้าไปแล้วช่างบอกว่าตู้รั่วพี่ต้องเปลี่ยนตู้
0: เช็คก่อนไปร้านอื่นก่อน
1: ใช
0: ่ร้านแอร์เนี่ยคือเป็นไงนะประเทศเรานะครับประเทศเราเนี่ยนะไม่มีทางที่เราจะเลิกใช้แอร์กันทั้งแอร์บ้านและแอร์รถยนต
1: ์ครับ
0: แต่มันมีหลายร้านพี่ค่อยเลือกบางทีเนี่ยขนาดรู้จักกันนะกลับบ้านไส้ไหลก็มีนะดูดีๆแผงคอยล์ร้อนเรารั่วไหมอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: อัดเข้าไปก่อนก็ได
1: ้ข้อต่อก่อนลองอัดแอร์
0: ข้างนี้ใส่น้ำยาเข้าไปก่อนแล้วรอดูว่ามันสักกี่วัน
1: ครับ
0: ขับไปที่กลางวันเนี่ยกลางคืนเป็นเย็นอยู่แล้วเพราะมันไม่มีแดด
1: ครับ
0: ไม่ต้องสู้กับแดด
1: ครับ
0: ถูกไหมพอกลางวันเนี่ยมันร้อนมากยิ่งพอรถติดเนี่ยเครื่องเดินเบามันก็อัดน้ำยาได้น้อยน้ำยามันไม่มีในระบ
1: บ
0: มันจะน้อยๆมันก็จะร้อนแบบเหงื่อซิกเลยแต่พอวิ่งปุ๊บมันเย็นขึ้นมาพอกลางคืนมันเย็นเลยเนี่ยน้ำยามันขาดพี่ก็เติมไปก่อนแล้วก็ลองขับดูกลางวันเนี่ยใช้ไป2วันยังเย็นอยู่3วันยังเย็นอยู่พออาทิตย์นึงผ่านไปเริ่มร้อนกลับมาเหมือนเดิมนี่พี่ต้องรู้แล้ว
1: ลอง
0: รู้แน่
1: ๆวิธีมองนะครับดูตรงไหนที่มันเป็นคราบคุณจะไม่เห็นหรอกว่ามันมีสีน้ำน้ำยากมาแต่คราบอ่ะจะพอเห็นสังเกตได้อยู่คราบขาวๆตรงนั้นคือจุดที่รั่ว
0: ก็ต้องหาดูลองไล่ดูพูดลำบากไม่รู้รั่วไม่มันอาจจะไม่เห็นก็ได้ไง
1: นะครับข้อความทาง YouTube นะครับ
0: เบรกก่อนไหมพี
1: ่ได้ครับพี
0: ่เบรกก่อนสักทีดีกว่า
1: พักกันก่อนเดี๋ยวสักครู่มาติดตามมอเตอร์อินเทรนด์กันต่อครับ

0: และคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
1: บอลโลกสตอรี่
2: ลูก้าโมดริชจอมทัพผู้ไม่ยอมแพ้ต่ออายุไขในวัย37ปีหลายคนอาจคิดถึงการแขวนสตั๊ดแต่ไม่ใช่กับลูก้าโมดริชในฟุตบอลโลก2022เขาแสดงสถิติการเป็นมิดฟิลด์ที่ลงสนามมากที่สุดเป็นอันดับต้นๆของทัวร์นาเมนต์โดยลงเล่นไป

กว่า100นาทีคือในช่วงต่อเวลาพิเศษถึง3ครั้งในทัวร์นาเมนต์เดียวนอกจากความฟิตเขายังมีสถิติการจ่ายบอลสำเร็จสูงถึง 88% และสร้างโอกาสทำประตูให้ทีมอย่างต่อเนื่องความมหัศจรรย์ของเขาคือการเป็นฟันเฟืองสำคัญที่พาทีมเล็กๆอย่างโครเอเชียเข้าถึงรอบ4ทีมสุดท้ายได้ถึง2สมัยติดต่อกัน

0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Motor In Trend นะครับทาง Active Radio ติดตามรับฟังกันได้นะครับอยู่ที่ไหนก็ติดตามรับฟังผ่านแอปพลิเคชันได้หรือจะดูผ่าน YouTube ไลฟ์สดได้เช่นเดียวกันมีข้อความส่งเข้ามาทาง YouTube เยอะเลยนะครับถ้าส่งข้อความเข้ามาพูดคุยนะครับสอบถามคำถามปัญหาการใช้รถยนต์นะครับหรือว่าเลือกรถไม่ถูกให้เราช่วยตัดสินใจเราให้ข้อมูลได้นะครับการตัดสินใจต้องเป็นเรื่องของท่านนะครับส่งข้อความเข้ามาได้ทาง4689899นะครับส่วนเกาหลีใต้จะชนะเช็คหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวต้องรอลุ้นกันฮะ
1: ยังไงผมต้องเอเชียสไตล์ครับ
0: ครับผม
1: ต้องแบบตอนนี้ต้องเชียร์เอเชียมีกี่ทีมเอเชียเข้าไป
0: เดี๋ยวดิโอ้ต้องนับก่อนเยอะ นะฮะขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันอันนี้ต้องติดตามเลยนะครับบริษัทรถหอท่อจำกัดมหาชนชวนคุณผู้ฟังร่วมกิจกรรมสุดพิเศษนะครับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ร่วมส่งแรงเชียร์ทีมชาติที่คุณรักทีมโปรดที่คุณชอบไปพร้อมกับแฟนบอลทั่วโลกในทุกแมตช์สำคัญของการแข่งขันสำหรับแฟนบอลตัวจริงกิจกรรมนี้ต้องไม่พลาดเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันแล้วพบกันเร็วๆนี้กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับรับรองว่ากิจกรรมครั้งนี้สนุกแน่นอนแล้วก็มีของรางวัลดีๆให้กับแฟนๆเหมือนเดิมนะครับทาง Active Radio ติดตามกันด้วยนะครับมาดูข้อความกันสักนิดนึงก่อนนะครับเดี๋ยวมีอีกข่าว2ข่าวที่จะเล่าสู่กันฟังนะครับคุณพี่บิวบอกสวัสดีครับพี่เจ้พี่โจ้นะฮะแล้วก็คุณณัฐสร นิวส์รูมบอกว่าสวัสดีครับพี่เจ้พี่โจ้พี่กระติบนะครับบอกว่าเชเรสนี่นะวันนี้พี่โจ้หล่อเลยครับนี่แสดงว่าวันอื่นๆผมหล่อใช่ไหมครับผมหล่อกว่านะ
1: พี่ชนะผมเป็นพี่ชนะ
0: ครับพี่จอนนนน้อยนะครับบอกว่าสวัสดีครับพี่ๆทั้งสองพอดีจะปรึกษาหน่อยครับช่วยแนะนำรถมือสองงบแสนปลายๆไม่เกินนี้ครับมองไว้ที่เป็นอเวนซ่าตัวประมาณ 2012-2013 ครับอีกตัวเลือกเป็น Honda Freed
1: ได้เหรอ Freed ได้ถ้า Freed
0: แปลว่าราคาจะเกินงบไปนิดหนึ่ง
1: Freed มันจะ Freed มัน 200,000 กว่านะไม่น่าได้นะ
0: แสนปลายอาจจะยากหน่อย
1: นะ Honda Freed เนี่ยแต่ว่า
0: Avanza กับ Freed
1: Avanza เดี๋ยวผมขอดูตัวนี้หน่อยหน้าตาตัวนี้ผมนึกไม่ออก
0: โตโยต้า Avanza ไง
1: นึกออกแต่ว่าตัวไอ้ตัวปี 2012-13
0: อ๋อครับ
1: ใช่ไหมแต่ผมว่าฟีดดูเจ๋งกว่านะ
0: 2,000 มันคาบเกี่ยวป่ะตัวนี้
1: ก็ยังงี้พี่ ถ้างั้นเป็นตัวเจน2อ่ะมันซ่าตัวเนี้ยเป็นตัวเจน2เพราะตัวเจนแรกมันจะดูแบบเจนแรกนี่มันกระโดดกระเดกเลยนะ
0: ใช่ๆ
1: ทานเลยนะเป็นอินโดสไตล์

0: ระบบเบรก ABS มาให้ถ้าเป็นตัวล่างอ่ะมันจะเป็นเบรกเกียร์ธรรมดานะครับแล้วจะไม่มีอะไรเลยอุปกรณ์
1: ชุดนี้หลักจะมองอัลฟันซ่ากับฟีดฟีดจะดูเจ๋งกว่า
0: จะดูมีราคาสูงกว่า
1: ได้รับความนิยมแล้วก
0: ็
1: คนสนใจมากกว่านะ
0: ครับ
1: นะคู่นี้นะถ้าผมนะพอแสนปลายเนี่ยพี่ลองหาฟีดดูเพิ่มอีกหน่อย
0: ครับ
1: แต่ถ้าไม่ไหวอัลฟันซ่าก็ตัวอย่างที่พี่เจฟบอกให้มัน
0: ถ้าเป็นตัวกลางขึ้นไปนะครับแต่ว่าฟีดเนี่ยค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงเนี่ยมันก็จะเหนือกว่ามากกว่าอัลฟันซ่านิดๆแหละ
1: ไม่เท่าไหร่พี
0: ่รถเล็กด้วยกัน
1: มันพอๆกันอ่ะไม่น่าจะแตกต่างกันมาก
0: นะครับแต่ถ้าไม่ชอบรถเล็กไม่ชอบรถสูงๆแบบนี้ในราคาแสนกว่านะครับผมมองว่าถ้ารับได้นะผมมองว่าตัว Camry Hybrid หรือ Prius ก็ยังน่าใช้อยู
1: ่อ๋อแต่ว่าเขาเน้นรถเป็น MPV
0: ถ้าเป็น MPV ก็ต้อง2ตัวนี้
1: โจทย์เป็น MPV นะ
0: ครับ
1: ที่ TikTok ครับใช่ป่ะ
0: ครับ
1: ของพี่ท็อกครับบอกได้รับของเรียบร้อยแล้วครับคุณโจจากคนสำปราณ
0: ขอบคุณครับพี่ท็อกครับ
1: พี่ใช้แล้วดียังไง
0: พี่นะ
1: บอกผมด้วยนะครับ
0: ว่า
1: เป็นยังไงนะพี่จักรีก็บอกได้รับเรียบร้อยแล้วนะครับส่งให้ไปนะฮะ
0: ครับ
1: พี่ฝากด้วยนะครับ
0: พี่วินเทจนะ247บอกว่าของผม10ปีรถจอดส่วนใหญ่เริ่มไม่เย็นแล้วว่าจะเอาไปเช็คที่นี่ครับ
1: แอร์ไดโนโมแถว
0: ๆแยกสุดกษัตริย์ชัว
1: ไม่หลอกแน่นอนอันนั้นแถวนั้นเขาก็จะเป็นแหล่งที่ทำนะครับ
0: ครับฉันบริการกันมานานใช่นะครับดูร้านที่เป็นร้านแบบ
1: คือยังไงมันถ้าจอดนานๆเนี่ยเพิ่มต้องแบบเติมน้ำมันคอมแอร์ด้วยนะ
0: ครับผมคุณพี่บ่าวนนไทยคนนนไทยบอกว่าผมขับเอาติดของเพื่อนแอร์ไม่เย็นผมเหลียวเข้าร้านล้างหยอดเหรียญ
1: ล้างแผ่นร้อน
0: ขับออกมาหนาวเลย
1: นั่นก็ช่วยได้คร
0: ับ ใช่ถ้าใครบอกว่าโตต้าเอาทิศแอร์ไม่เย็นนี่ผมว่าคุณ
1: ผมบอก
0: ต้องพบแพทย์แล้วล่ะ
1: ผมบอกเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาขึ้นแท็กซี่แล้วแอร์ไม่ค่อยเย็น
0: อ๋อ
1: เขาจะเปิดดีลีไว้
0: ใช่ใช่ใช่
1: เชื่อเปิดแรงๆได้นะครับพี
0: ่ใครช่วยบอกพี่
1: ไม่มีผมกำลังจะบอกอยู่นี่แหละเปิดได้เลยครับเปิดแรงสุดได้เลยครับ
0: มันไม่กินไม่เกี่ยวกับกินน้ำมันนะพี
1: ่ไม่เกี่ยวเพราะว่าน้ำมันเนี่ยมันคือยังไงเนี่ยพี่สตาร์ทเครื่องอยู่แล้วนะครับแล้วก็สายพานมันก็ไปพ่วงหน้าคอมแอร์อยู่แล้วนะ
0: ครับ
1: คราวนี้น้ำยามันก็เดินตลอดเวลาแล้วเปิดพัดลมแรงๆได้เลยนะครับ ห้องโดยสารได้เย็นๆ
0: ใช่ครับไม่เกี่ยวกับกินน้ำมันพี่
1: ถ้าหลีเนี่ยหลีไปก็ไม่ช่วยเพราะว่ารถมันก็สายพานมันก็ไปพ่วงไดชาร์จเหมือนกัน
0: ครับ
1: ไฟมันก็ออกมาเหมือนเดิม
0: ถ้าผู้โดยสารบ่นพี่ต้องเหยียบคันเร่งให้มันเร็วๆเดี๋ยวมันจะยิ่งกินน้ำมันอีก
1: เปิดแอร์ให้มันฉ่ำๆขึ้นมาแดดร้อนๆขึ้นมานั่งแล้วคันนี้มันเย็นดีนะ
0: นะครับนะเอาผมมีข่าวนึงคราวนี้อาจจะเป็นไม่เกี่ยวกับรถยนต์โดยตรงนะครับแต่ก็เป็นข่าวที่น่าสนใจสำหรับการเดินทางภาคใต
1: ้ไปอีกแล้ว
0: ขออภัยครับ
1: ไปภาคใต้แล้ว
0: ก็ผมไม่อยากขึ้นเหนือมีปัญหาแล้ว
1: ไม่ขึ้นเหนือแล้วมันมีปัญหาไงก็เลยต้องลงใต้บ้าง
0: เหนือมันชอบมี
1: แบบ
0: พอลูชันอ๋อหาปัญหาใหม่ไม่ใช่พี่ คืออย่างนี้ครับมันมีเรื่องน่าสนใจอยู่เรื่องนึงที่เป็นการพูดคุยกันมาอย่างยาวนานและมีแผนแม่บทนะครับการพัฒนาเรื่องของระบบคมนาคมทางภาคใต้นะครับไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางใหม่แล้วก็อีกหนึ่งแม่บทที่น่าสนใจมากคือการเดินทางภายในพื้นที่จะต้องมีการเชื่อมต่อกันแบบเบ็ดเสร็จถาวรนะครับให้สะดวกมากยิ่งขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าปัจจุบันอย่าลืมนะครับทางกายภาพเนี่ยภาคใต้ของเราไม่ได้มีพื้นที่เฉพาะตัวที่เป็นฝั่งเมนแลนด์แต่เรามีเกาะเยอะแยะเต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับแล้วเกาะบางเกาะเนี่ยณวันนี้เนี่ยยังไม่มีการสำรวจอย่างเป็นทางการด้วยซ้ำแค่สำรวจขึ้นทะเบียนไว้อะไรไว้แต่สำรวจอย่างเป็นเรื่องเป็นราวคือมีทรัพยากรธรรมชาติอะไรสัตว์เท่าไหร่มีความอุดมสมบูรณ์มากน้อยแค่ไหนความเหมาะสมในการเป็นอยู่ยังแทบไม่มีการทำเลยนะครับก็มีการบูรณาการกันมาหลายรัฐบาลแล้วพยายามจะหาทางทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเอามาใช้ประโยชน์ได้มากยิ่งขึ้นหนึ่งในแผนนั้นก็คือการสร้างระบบคมนาคมที่ช่วยเหลือการจัดการได้นะครับและรูปแบบการคมนาคมที่น่าสนใจคือการมีเครื่องบินน้ำหรือว่าซีเพลนนะครับกระทรวงคมนาคมนะครับก็ออกมาคือออกนโยบายนะครับเป็นแผนเร่งรัดการดำเนินการให้เปิดบริการเครื่องบินน้ำในเส้นทางนำร่องเรียบร้อยแล้วนะครับคือกระบี่ภูเก็ตครับเพื่อยกระดับแล้วก็เชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งทางน้ำทางอากาศในพื้นที่ภาคใต้นะครับแล้วก็

0: ักดันให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางกลางบินนะครับหรือว่า Air Vision Hub ของภูมิภาคโดยตั้งเป้าจะเริ่มทดลองภายในสิ้นปี2569นี้นะนะครับรายละเอียดโครงการก็คือกระทรวงคมนาคมเนี่ยเป็นเจ้าภาพหลักนะครับแล้วก็มีการร่วมมือกับหลายๆภาคส่วนทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนบริษัทไทยซีเพลนนะครับบริษัทสยามซีเพลนแล้วก็มีทั้งหน่วยงานของทหารที่เกี่ยวข้องนะครับเข้าไปดูในเรื่องของการจัดเตรียมทั้งวางเส้นทางสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกเพราะว่าซีเพลนเนี่ยอย่าลืมนะครับว่าเป็นเครื่องบินที่ขึ้นลงบนน้ำได้เพราะนั้นการจัดทำเทอร์มินอลหรือว่าสถานีนะครับสเตชันจุดจอดจุดเซอร์วิสการเติมน้ำมันอะไรต่างๆเนี่ยมันจะต้องคำนึงถึงระบบที่สามารถเชื่อมต่อกันได้ทั้งในน้ำแล้วก็บนฝั่งนะครับก็อนาคตข้างหน้ารอดูกันเราอาจจะมีการเดินทางในอีกหนึ่งรูปแบบที่จะช่วยให้การเดินทางสู่เกาะนะครับหรือว่าเขตที่อาจจะยังไม่ค่อยมีคนไปเนี่ยไปได้ง่ายขึ้นนั่นก็คือ
1: มัน
0: ซีเพลน
1: มันก็เหมือนมีนะแต่มันน้อยเป็นบ
0: ริษัทน้อยเป็นเอกชน
1: เอกชนนะ
0: ครับ
1: น้อยอยู
0: ่แต่ว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยที่ผ่านมาค่าใช้จ่ายมันสูงไงนะครับตอนเนี้ยเท่าที่ผมติดตามเรื่องนี้มาก็คือของเราเนี่ยโชคดีมากที่กองทัพเรือไทยนะครับมีบุคลากรที่ให้ความสำคัญจริงจังกับเรื่องนี้แล้วก็มีการพัฒนานะครับเครื่องบินน้ำเนี่ยที่คนไทยผลิตเองเนี่ยได้มาตรฐานโลกนะมาหลายปีแล้วนะครับอยู่ที่กองทัพเรือกองทัพ2กองทัพเรือที่2ภาคใต้ที่สงขลานะครับแล้วก็มีแถวชลบุรีก็มีอีกเหมือนกันมีการพัฒนาร่วมกันมีการทดลองบินมีการวิจัยมีการเก็บข้อมูลมีการทำอะไรอย่างเงี้ยมาหลายปีมากนะครับมากกว่า5ปีละเท่าที่ติดตามมาแล้วก็มีบริษัทอย่างไทยซีเพลนกับสยามซีเพลนเนี่ยที่เขาจริงจังเรื่องนี้เลยเข้ามาติดต่อเพื่อจะลงทุนทำธุรกิจตรงนี้นะครับอย่าลืมว่าไอ้การลงทุนแบบเนี้ยมันไม่ใช่แค่มีเครื่องบินแล้วก็บินเลยไม่ใช่นะเรื่องของสถานีขึ้นลงเรื่องของเส้นทางการบิน
1: เส้นทางการบินสัมปทานเส้นทางต่างๆยุ่งวุ่น
0: มันยุ่งวุ่นวายมากนะครับแต่ถ้าเกิดโตเกิดขึ้นมานับหนึ่งได้เมื่อไหร่เนี่ยมันยังมีพื้นที่ห่างไกลมากๆที่จะได้รับความสะดวกใช่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน้ามรสุมนะครับที่เรือออกไม่ได้เนี่ยเกิดเหตุที่มันไม่คาดคิดเนี่ย
1: ก็อย่าไปเที่ยว
0: อ
1: ันตราย
0: ไม่ใช่เด็กคนที่เขาอยู่สัญจรแล้วเกิดถูกตัดขาดจากมรสุมอะไรเงี้ยเครื่องบินพวกนี้มันจะไปช่วยเขาได้จะไปใช้งานได้ในช่วง
1: นั้นมรสุมมันก็ต้องมีที่ขึ้นลงมันก็ไม่ง่ายพี
0: ่
1: เพราะมันมรสุมมันก็ขึ้นเครื่องบินก็ลงลำบาก
0: เข้าใจไงแต่มันการเดินทางอ่ะสมมติอาจอย่างเรือวิ่งไปอักพื้นที่ไกลๆชายขอบรอบนอกเงี้ย6ชั่วโมงเงี้ยแต่เครื่องบินบินไปชั่วโมงเดียวถึงเลยอย่างเง
1: ี้
0: ยมันก็จะช่วยตรงนั้นนะครับ
1: ที่เทพประสิทธิ
0: ์ครับ
1: เทพประสิทธิ์วงทอง
0: ครับ
1: การช่วยพ่วงสตาร์ทรถอีกคันหนึ่งด้วยตัวนี้อีกคันหนึ่งตัวนี้อะไรเนี่ย
0: ครับ
1: เขาแบตหมดจะทำให้แบตเราเสื่อมเร็วไหมหรือจะขอจ้างพี่แท็กซี่จำสตาร์ทแกไม่ทำให้เสื่อมคือจริงมันไม่ได้เสื่อมเลยนะพี่มันไม่ได้เกี่ยวกับว่าแบตเราจะเสื่อมหรือแบตเราจะไม่เสื่อมนะฮะ
0: ครับ
1: ถ้าเราอยากช่วยเราก
0: ็ช่วยได้เลยครับ
1: ได้เลยครับไม่เป็นไร
0: ครับ
1: เพราะว่าบ้านพี่เจี๊ยบก็บอกได้แกมีสายอยู่2เส้นที่บ้านนะครับนะแกมีสายจ้ำอยู
0: ่
1: 2ชุดเลยไม่ใช่
0: 2
1: เส้น
0: ตอนที่บ้านเหลือเส้นเดียวแล้วครับ
1: นะฮะ
0: เอามอไทยรถแล้ว1เส้น
1: แกไปแล้วแกก็เปิดไฟทิ้งไว
0: ้ครับ
1: นะแล้วก็ไปกับผมต่อจอดรถทิ้งไว้ที่นครนายก
0: ครับ
1: แล้วพอกลับมาแกบอกว่ารถแกสตาร์ทไม่ติดไม่รู้เป็นไรเนี่ยแกก็
0: เราก็ดูว่าเพื่อนจะมีความพร้อมในการช่วยเพื่อนหรือเปล่า
1: บอกให้โทรมาที่9 FM99 โทรมาที่มอเตอร์อินเทนดิคร
0: ับ
1: ผมถามเขาดิครับ
0: อ้าวเล่นผมอีกแล้วคุณผู้ฟังนะครับโอเคก็ผมมีข่าวมาฝากคุณผู้ฟังอย่างนี้พี่โจมีข่าวอะไรบ้างครับ
1: ไม่มีครับไม่มีผมไม่มีข่าวผมมีแล้วมันเรื่องมันยาว
0: เนี่ยผมเข้าใจพี่โจไม่มีข่าวมีแต่ความจริงใจให้กับผู้ฟังเสมอเน
1: ่ผมไม่มีเต้าข่าวครับ
0: ไม่มีผมไอ้ผมพูดคุณพูดอย่างนี้คุณว่าผมเหรอ
1: ผมไม่ได้ว่าเลยพี่ผมจะว่าพี่ได้ไง
0: ผมจะเต้าข่าวได้ไงผมเอาข้อมูลมาฝากอ่ะ
1: ผมจะว่าพี่
0: เวลามีอะไรใหม่ๆเงี้ยมันก็ต้องเอามาคุยกันหน่อย
1: มาดิมีพี่มีอะไรอ่ะพี่ว่ามาดิ
0: เรื่องของมีการปรับโครงสร้างบริษัทเมื่อวานมีการในนี่ไงจัดสรรพื้นที่เรียบร้อยมอเตอร์เอ็กซ์โปนะครับขายพื้นที่กันเรียบร้อยแล้วมอเตอร์เอ็กซ์โป
1: เตรียมนะเตรียมครั้งนี้เขาเตรียมแล้วนะครับมอเตอร์เอ็กซ์โปเนี่ย
0: ครับ
1: เตรียมลุย

0: ปีนี้มีแบนรถไฟฟ้าจากจีนจะเข้าเพิ่มอีกนะ
1: มีมาเพิ่มอีก
0: ใช
1: ่เอาละเฮ้ย มันจะเยอะไปไหนเนี่ยฮะ
0: เยอะมากนะครับมีแบนรถไฟฟ้าเข้ามาเพิ่มอีกแล้วก็ในขณะเดียวกันปัญหามันจะเพิ่มไหม
1: เอาไม่รู้
0: เออแล้วก็มีข่าวเรื่องรถไฟไหม้นะครับเกิดขึ้นในรอบ2สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็มีเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอีกรถกระบะขับเร็วนะครับแล้วลื่นถลายเนื่องจากสภาวะพื้นถนนเปียกฝนตกนะครับก็เลยเบรกไม่อยู่ข้ามเกาะไปชนฝั่งตรงข้าม
1: โอ้คือบางทีต้องดูด้วยบางทีเนี่ยตอนนี้ยางเราเริ่มจะหมดแล้วฝนก็เริ่มจะมาอย่างเงี้ยนะก็บางทีขับรถอ่ะไม่ได้ระวังไม่ได้อะไรนะ
0: ครับ
1: มันขับเร็วๆอ่ะมันเราเห็นกันเยอะมากนะข่าวอะไรเงี้ยมันก็มีให้เราเห็นเยอะอ่ะอุบัติเหตุบางทีต้องระวังอันตรายพอโดนไปแล้วหรือเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย
0: ครับ
1: รู้งี้นะเปลี่ยนยางซะก่อนก็ดีอะไรอย่างเงี้ย
0: โอ้โหรู้อะไรไม่สู้รู้งี้จริง
1: ๆเออนะแล้วก็อีกอันนึงนะผมเห็นนะครับวันก่อนที่เราคุยกันเรื่องของใบสั่งถ้าโดนแล้วทำยังไงอะไรไงพี่จำได้ไหมที่เราคุยกันอ่ะ
0: ครับ
1: โดนเท่าไหร่แล้วยังไงใครจะจ่ายผมเพิ่งเห็นพี่ตำรวจเขาจับจราจรที่เขามีแบบขี่มอเตอร์ไซค์แต่เดี๋ยวนี้เขาต้องถ่าย
0: กล้องมีกล้องที่หน้าอกครับ
1: แล้วก็เรียกไอ้นี่มาเลยปั๊บ101ใบ
0: ไม่จ่ายที่ค้างอยู่เหรอ
1: เออพี่คือนี่ไม่กล้าเขียนต่อเลยอ่ะเพราะว่าไปคนร้อยเอ็ดด้วยกันบ้างไม่รู้เพราะว่า101ใบสั่งค้างจ่าย101ใบผมก็เลยต้องแบบเฮ้ยแล้วมันยังไงต่อคือถ้าใครมีเนี่ยตอนนี้คือกฎหมายจราจรเนี่ยรัฐธรรมนูญเขียนไว้บอกว่าคุณไม่จ่ายใบสั่งยังไงคุณก็ไม่ติดคุก
0: ครับ
1: ไม่ต้องไปถูกจองจำนะครับคือต่อให้ตำรวจจะพยายามที่จะดื้อดึงทำยังไงก็แล้วแต่ให้เรามาจ่ายใบสั่งเนี่ยเราไม่จ่ายเนี่ยคือไม่สามารถที่จะเอาเราไปขังได
0: ้ครับ
1: โทษนี้จะคนละเกี่ยวไม่เกี่ยวกัน
0: ไม่เกี่ยวกัน
1: นะรัฐธรรมนูญเราเขียนไว้แต่ไอ้101ใบเนี่ยแปลว่าพี่เนี่ย
0: ก็ทำความผิดอ่ะซ้ำซากอ่ะ
1: ทุกครั้งที่คุณขับรถเพราะว่าถ้าคุณโดนได้100กว่าใบเนี่ยนะมันจะมีตอนที่พี่ไม่ถูกจับก็เยอะกว่านี้ไงเพราะขนาดพี่โดน100ใบเนี่ยมันเยอะมาก
0: เป็นไปได้ไหมว่าอาจจะทำความผิดโดยไม่รู้ตัวเวลาหมด
1: ไม่รู้ตัวไม่ได้พี่100ครั้ง
0: คือไม่
1: โดนใบสั่งเป็น100อ
0: ่
1: ะ
0: ไม่รู้ว่าไอ้สิ่งที่ทำน่ะผิดไง
1: แต่สิ่งที่จะต้องโดนนั่นคือเขาก็จะส่งให้อัยการอัยการจะส่งฟ้องพอส่งฟ้องแล้วต้องบังคับให้มาจ่ายเงิน
0: ครับ
1: พอบังคับให้จ่ายเงินถ้าไม่มีเงินจ่ายก็ต้องไปยึดทรัพย์แบบนี
0: ้ครับ
1: แต่ว่าจะไม่ถึงขนาดที่จะต้องไป
0: ติดคุก
1: หรืออะไรเออ
0: ครับผม
1: แต่ว่าไปจ่ายไปจ่ายมีอันนึงมีอัน
0: เฮ้ยเวลาหมดแล้ว
1: ไว้พรุ่งนี้นะ
0: นะครับหวังว่าจะไม่ใช่แฟนๆของเราละกัน
1: บอกพี่2คนทันกันทุกเรื่องนะครับ
0: ครับผมอ่ะโอกาสพรุ่งนี้ครับพบกันใหม่ 13:00 น.วันนี้เวลาหมดแล้วผมคทาทองไวยทยานนท์และพี่โจดินทรรัตน์บุญฉลวยลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: ขณะนี้เวลา14 นาฬิกาค่ะนี่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันอดีตเลขาสมช.เชื่อกัมพูชาเสริมอาวุธหวังยั่วยุให้เกิดการปะทะรอบ3ดึงไทยไปยูเอ็นส่งผลดีทางการเมืองให้ฮุนเมเน็ตพลโทพระดอนพัฒนถาบุตรอดีตเลขาธิการสมช.กล่าวถึงกรณีจีนส่งมอบอาวุธและยุทโธปกรณ์ให้กัมพูชาโดยมองว่าจีนประสงค์ด้านภูมิรัฐศาสตร์ต้องการได้กัมพูชาเป็นฐานที่มั่นในการสนับสนุนการจะรุกในพื้นที่ทะเลจีนใต้จำเป็นต้องมีฐานเรือเรียมและสีฮานุวิลเป็นฐานทางเรือและทางอากาศดังนั้นสิ่งที่จะหยิบยื่นผลประโยชน์ไปให้กัมพูชาแล้วได้ผลประโยชน์ในทางภูมิรัฐศาสตร์กลับมาจึงต้องทำทันทีเพราะเกาหลีเหนือที่ติดกับจีนขณะนี้ไม่ได้เป็นภัยคุกคามแต่ยังเป็นพันธมิตรส่วนไต้หวันมีทั้งญี่ปุ่นเกาหลีใต้และฟิลิปปินส์เป็นฐานสหรัฐเป็นฝ่ายสหรัฐดังนั้นจำเป็นที่จีนต้องถ่วงดุลไว้พลโทพระดอนกล่าวว่าไทยควรวางความสัมพันธ์ให้ดีเพราะไทยสามารถใช้ทั้งสหรัฐและจีนเป็นที่พึ่งสำหรับกรณีที่กัมพูชาได้อาวุธเข้ามาเสริมมีความเสี่ยงที่จะเกิดการสู้รบรอบ3หรือไม่นั้นพลโทพระดอนเชื่อว่ากัมพูชายั่วยุให้เกิดการปะทะรอบ3แต่จะเลือกพื้นที่และจังหวัดที่เหมาะสมเนื่องจากกัมพูชาต้องการให้เป็นประเด็นเพื่อนำปัญหานี้ขึ้นสู่เวทีจากประชาชาติให้ไทยเข้าสู่การเจรจาพหุภาคีเรื่องเขตแดนแก้ปัญหาการเมืองภายในกัมพูชาสุภชีประชุมนบคทบทวนมาตรการหลัก3เรื่องเพื่อแก้ปัญหาให้เกษตรกรหลังสงครามตะวันออกกลางนางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบคครั้งที่1โดยกล่าวว่าช่วงที่ผ่านมาสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในภูมิภาคตะวันออกกลางส่งผลให้เกิดห่วงโซ่การผลิตไม่ว่าจะเป็นราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นต้นทุนการผลิตและการส่งผลให้เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นรวมทั้งการคาดการณ์ปรากฏการณ์เอลนิโญซึ่งจะทำให้เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อผลผลิตทางการเกษตรดังนั้นทุกปัญหาและความท้าทายที่เกิดขึ้นต้องมาทบทวนเรื่องมาตรการที่มีเพื่อบริหารจัดการสถานการณ์ให้เป็นไปตามสถานการณ์จริงและจะสามารถสะท้อนในสิ่งที่เป็นความท้าทายและการแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรมมาตรการในวันนี้จะพยายามให้ครอบคลุมในทุกเรื่องโดยยึดหลัก3เรื่องด้วยกันคือการบริหารจัดการราคาให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพิ่มศักยภาพของการแข่งขันข้าวไทยทางด้านคุณภาพมาตรฐานและโลจิสติกและสร้างเสถียรภาพตลาดภายในและภายนอกประเทศอสมทจัด MCODCAST X ยางห่วงใยไอห่วงอยู่ร่วมประดิษฐ์ยางยืดเหยียดส่งต่อผู้สูงอายุและผู้พิการบริษัทอสมทจำกัดมหาชนร่วมกับบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือ OR จัดกิจกรรม MCODCAST X ยางห่วงใยไอห่วงอยู่ระหว่างวันที่11ถึง12มิถุนายนณลานกิจกรรมชั้น1อาคารปฏิบัติการบมจ.อสมทโดยได้รับความร่วมมือจากสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางนำเจ้าหน้าที่ตำรวจเยาวชนและผู้ปกครองในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาอสมทดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้โครงการเอ็มคอร์ดแคร์มุ่งสร้างประโยชน์แก่ชุมชนและส่งผลการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาสังคมผ่านกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในหลากหลายมิติในขณะที่ OR ดำเนินโครงการยางห่วงใยไอห่วงยูภายใต้แนวคิด OR เติมโอกาสดีๆ ดีโดยนำยางหนังยางมาประดิษฐ์เป็นอุปกรณ์บริหารร่างกายเพื่อมอบแก่ผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยที่ต้องการฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกายสำหรับยางยืดเหยียดที่ประดิษฐ์ขึ้นภายใต้โครงการห่วงยางห่วงใยไอห่วงอยู่เป็นอุปกรณ์ที่ผ่านการรับรองและแนะนำโดยนักกายภาพบำบัดว่าสามารถใช้ช่วยบริหารกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกายชะลอความเสื่อมของร่างกายและส่งผลความแข็งแรงของมวลกระดูก
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
1: ง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาบอลโลก News Update
2: มาติดตามบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับทูเคิลทำตัวทีมชาติอังกฤษไม่ใช่ทีมเต็งแต่ทุกคนหวังจะให้เป็นแชมป์โลกโทมัสทูเคิลผู้จัดการทีมชาติอังกฤษออกมาเปิดเผยว่าผลงานของทัพสิงโตคำรามในหลายๆปีหลังถือว่าดีมากๆเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศยูโรได้2สมัยติดในฟุตบอลโลกก็เข้ารอบรองชนะเลิศและเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศใน2ครั้งหลังซึ่งบางครั้งก็ต้องการโชคหรือเรื่องอื่นๆอยู่บ้างหากจะต้องการเป็นแชมป์อย่างไรก็ตามส่วนตัวมองว่าอังกฤษไม่ได้ถูกยกให้เป็นทีมแต่งแชมป์ในบอลโลกหนนี้เพราะผลงานในอดีตอย่างแน่นอนถึงแม้จะประเมินว่าเป็นทีมที่มีโอกาสได้แชมป์แต่ก็ไม่ได้เป็นทีมแต่งขนาดนั้นถึงแม้ว่าอังกฤษจะไม่ได้แชมป์มา60ปีแล้วแต่ครั้งนี้มาแข่งขันก็อยากจะได้แชมป์เหมือนกันพุทธศิลป์ชาวบราซิลจะได้ทำหน้าที่ในเกมนัดเปิดสนามฟุตบอลโลกคืนนี้สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าเปิดเผยรายชื่อทีมผู้ตัดสินที่จะทำหน้าที่ในนัดเปิดสนามฟุตบอลโลก2026เกมที่เม็กซิโกหนึ่งในเจ้าภาพร่วมจะพบกับแอฟริกาใต้ในกลุ่ม A ที่สนามเอสตาดิโออาสเตกาในคืนวันนี้เวลา 2:00 น.โดยทีมผู้ตัดสินนัดเปิดสนามบอลโลกครั้งนี้จะเป็นทีมงานจากบราซิลทั้งหมดนำโดยผู้ตัดสินที่1วิลตันซัมเปียวซึ่งจะเป่าเกมในสนามร่วมด้วยบรูโน่ปีเรสและบรูโน่บอสชิเลียทำหน้าที่ผู้ช่วยผู้ตัดสินทั้งนี้ซัมเปียวเคยทำหน้าที่เป่าเกมในศึกฟุตบอลโลก2022ที่ประเทศกาตาร์รวมถึงเป็นหนึ่งในทีมงานวิดีโอช่วยตัดสินหรือ VAR ตอนที่ FIFA นำมาใช้ครั้งแรกในฟุตบอลโลก2018ที่ประเทศรัสเซียด้วยและนี่ก็คือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
0: บอลโลกนิวส์อัปเดตเสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
0: Color of Life ดำเนินรายการโดย
3: แม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพง
4: ศ์เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายน Bytech ค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
5: เช้าๆชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายๆชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคาแบบคาสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย48ทีม104แมตช์

0: ครับต้อนรับเข้าสู่รายการคันเลิฟไลฟ์นะครับทาง FM 99ขีดเรดิโอขึ้นไปแข็งแรงในวันที่วันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนปีพุทธศักราช2559ไม่ใช่ปีนี้ปีงงนะอยู่กับผมสมเกียรติคุณานิธิพงศ์นะครับแล้วก็อาจารย์สันติสุมนไม่ช้อยลำนะครับพูดคุยกันได้เลยหลากหลายเรื่องราวนะครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะ SMS นะครับจัดรายการร่วมกัน4689899 4689899นะครับจัดรายการร่วมกันกับผมสมเกียรติอาจารย์สันติได้เลยนะครับก่อนที่จะพูดคุยอาจารย์สันตินะครับก็ต้องบอกกันว่าบริษัทอสมทจำกัดมหาชนชวนคุณผู้ชมนะครับคุณผู้ฟังร่วมกิจกรรมพิเศษครับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026นะครับร่วมส่งแรงใจเชียร์ทีมชาติไทยที่คุณรักเชียร์ทีมชาติที่คุณรักนะของไทยกำลังจะไปนะฮะบอลโลกแต่ยังไม่ได้ไปทีมโปรดที่คุณชื่นชอบนะครับไปพร้อมกันกับแฟนบอลทั่วโลกในทุกแมตช์สำคัญของการแข่งขันครับสำหรับแฟนบอลตัวจริงกิจกรรมนี้ต้องไม่พลาดเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันพบกันเร็วๆนี้กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเพราะฉะนั้นก็อันนี้บอกไว้เลยว่ามาแล้ววันนี้นะครับวันนี้11แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็มาร่วมเชียร์กันเลยทีเดียวนะครับพอสอผมเองเดี๋ยวคอสอเดี๋ยวพอสอผมเนี่ยทั้งวันบางทีก็คุยกันเรื่องเป็นคอสอมามั่งเป็นพอสอมามั่งก็เลยสลับผัดเปลี่ยนกันเลยนะครับปีนี้2566ชมพิธายปีนี้ปี66เนาะ69เห็นไหมสลับไม่ละงงไม่ละเนี่ยนะฮะ2569นะครับวันที่11มิถุนายนเราไปหาอาจารย์สติเซมอนไม่ใช่นักรำครับ
1: สวัสดีครับคุณสมเกียรติคุณนายพิพงศ์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกประเทศและทั่วโลกครับสันติสวัสดีบนแม่ช้อยนางลำความรู้คู่ความอร่อยความอร่อยคู่คุณธรรมนี่คือมาตรฐานเปิดบริษัท50ปีครับ
0: ครับผม
1: แต่สูงสุดของคุณธรรมก็คือความกตัญญูรู้จักคุณคนครับ
0: ครับอาจารย
1: ์ครับคุณเกียรติที่ผมเพิ่งกลับมาจากบ้านที่ดอยหลวงเมื่อวานเนี่ย
0: เอานี่ถึงกรุงเทพหรออ
1: าจารย์จริงแล้วจริงแล้ว
0: อาจารย์นี่มาไวไปไวจริงๆนะเนี่ย
1: ไปไหนแล้ว
0: อาจารย์มาไปไหนก็ไวกลับ
1: จะไปไหนอยู่ที่ที่เองจะไล่กูไปไหนเดี๋ยวจะไม่ทำอะไรกับรายการเองละ
0: อะไรล่ะก็บอกว่ามาไวไปไว
1: พูดอย่างนี้ได้ไงจะไปไวกูจะไปไหนก็อยู่ที่
0: ก็ไปเชียงรายวันนี้กลับกรุงเทพละ
1: อ๋อก็เนี่ยพี่ปัดจะขับรถให
0: ้โอ
1: ้นั่งรถไปนะ
0: ผมเวลาไปผมชอบไปอยู่สองสามวันไงอาจารย์
1: ก็ผมก็อยู่ตั้ง3วันแล้วคุณเกียรติ
0: อ๋อเหรอ
1: แล้วคุณรู้ว่าที่ไปดอยหลวงเนี่ยท่านผู้ฟังครับอยากจะพูดถึงของอร่อยของดอยหลวงนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่อร่อยมากเพราะฝนตกนะฮะฝนตกโอ้โหที่ผมบอกว่าที่บ้านผมที่ดอยหลวงนี่ครับมันสบายจริงนั่งตอนเช้าๆนะอากาศสดชื่นนะใครเห็นเราโอ้หน้าตาผมจำใสนะไปนั่งอยู่ที่หน้าบ้านเลยครับบ้านผมตอนนี้ก็คุณพิปัตอ่ะเขาไปปรับปรุงใหม
0: ่ครับ
1: ทำเป็นบ้านผมก็เขาคุยกันแล้วครับก็คุณสัญชัยไปตกใจหมดเลย
0: ครับ
1: บอกเฮ้ยพี่บ้านพี่ใช้ไม้อย่างดีเลยใช่ไม้สักทองเลยครับสวยมากเลยมันเก็บสวยมากเลยแต่ที่ดีมากเลยตอนนั้นที่ป่าเขาสร้างเนี่ยบันไดมันสูงเหลือเกิน
0: ครับ
1: ผมก็เลยบอกให้ป่าเขากั้นห้องใหม่อยู่ข้างล่างนะครับก็อยู่ไปสบายในห้องส่วนตัวผมเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: มีห้องน้ำอย่างดีด้วยบรรยากาศอยู่ในห้องเนี่ยมันเหมือนกับอยู่ในแม่ช่อยดอยหลวงที่กรุงเทพเลยครับแล้วที่สำคัญคือตอนนี้นะครับมองหน้าต่างไปลิ้นจี่แจ่มไม่หมดเลย
0: โอ้โหลิ้นจี
1: ่ลิ้นจี่แต่มันเริ่มออกลูกแล้วนะ
0: ครับ
1: แต่อีกเดือนคิดว่าเดือนหน้าสองเดือนก็มันจะได้กิน
0: ครับผม
1: ลูกเยอะแยะเลยเราเป็นผมปลูกไว้คุณแม่คุณยิวาเขาปลูกเป็นต้นลิ้นจี่จักรพรรดิเลยโอ้พี่บ้านแล้วจักรพรรดินี่สุดยอดเลยคุณเกียรติ
0: ครับผม
1: เมื่อกี้มัน รูปโตเม็ดหมีเตียวเนื้อหนามากนี่นะครับท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวใจลิ้นจี่จะพัดมาเนี่ยนะครับก็คงจะเอามาขายที่ร้านมาชอยโดยรวมแต่ยังไงก็ตามนะครับคุณเกียรติตอนนี้นะคุณเกียรติของอร่อยของดอยหลวงเนี่ยตอนนี้คือเห็ดท็อปเป็นอ่อนโอ้คุณเกียรติกินเห็ดท็อปไหม
0: มายัง
1: มาแล้วเลยเดี๋ยวฟังดีได้ฟัง
0: คุณพ่อบ๊อบบี้มาแล้วนะมาแล้ว
1: เห็ดท็อปเนี่ยผมคัดมันยังเห็ดอ่อนจริงเลย
0: ครับ
1: เห็ดแก่ไม่มีแล้วคุณยูอาบอกโอ้ถูกใจมากได้มาน้อยนะครับได้มา5 กิโลย่างซื้อก็ไม่ได้คนก็มันก็แย่งกัน
0: อยู่
1: แ
0: ล้วหอยปลายห้ากิโลอ่ะ
1: 5 กิโลโดยคุณเบียร
0: ์วันเดียวก็หมดแล้ววันเสาร์ก็หมดแล้ว
1: ก็กลัวเนี่ยนั้นบอกท่านผู้ฟังครับคุณยูอาจะเอาเห็ดท็อปหรือเห็ดพอกเนี่ยนะครับเอามาแกงแค่แบบคนเหนือ
0: ครับ
1: คือแกงแค่ทั่วไปนี่นะเขาไม่ได้ใส่เห็ดขอนเห็ดขอนก็เห็ดท็อปเห็ดท็อปเนี่ยนะครับแกงแค่อร่อยมากๆเลย
0: ครับ
1: ผมก็บอกเราทานแล้วก็ไปทานที่เรือนนรินของคุณน่ะ
0: ฮะอ๋อเรือนนรินที่ของเชียงราย
1: ก็ตอนนี้แหละเขาเอาเห็ดท็อปมานะก็มาขายโอ้มันอร่อยจริง
0: เ
1: ร
0: ือ
1: นนรินอ่ะอร่อยครับแต่ว่าต้องไปถึงเชียงราย
0: ตอนนี้ผมเพิ่งรู้ว่าร้านเรือนนรินอ่ะเขามีเห็ดถอบด้วยหรอ
1: โอ้อร่อยแต่ว่า
0: เรือนนริน
1: ก็ไม่ใส่เห็ดถอนไหมครับ
0: ครับ
1: การแจ้งแค่เนี่ยต้องมีเห็ดถอนด้วย
0: เอาละเรือนนรินเจอกันแน่ตื่นหน้า
1: อร่อยมากคุณผมเกียรติรีบสั่งนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าเราขายตอนนี้ของเรามีน้อยนะครับ
0: ครับผม
1: ก็ขายแต่วันนี้เลยเนี่ยใครท่านผู้ฟังอยากจะรู้เนี่ยไปแม่ช้อยดอยหลวงเลย
0: ครับ
1: ตรงข้ามซอยเร
0: ือดี
1: เก้าถนนเรือดีนะครับไปได้เลยแต่อีกอย่างนึงครับนี่ต้องขอบคุณคุณแม่ของคุณยี่หวาแกขึ้นไปบนยอดดอยเลยนะไปขนหน่อไม้บนดอยเอามาแกงโอ้ยหน่อไม้คุณหวานเห็นปั๊บรีบแกงเมื่อเช้านี่แกงเขียวหวานไก่ใส่หน่อไม้อุ้ยนั่นหน่อไม้อีกบนนี้นะหน่อไม้ไม่ใช่แบบบนดินนะใต้ดินจะมีเฉพาะช่วงนี้นะครับแล้วคุณเกียรติคุณเคยกินแกงเขียวหวานที่เขาขายกันไหม
0: ครับ
1: อันนั้นก็ใส่ยอดมะพร้าว
0: ครับเดี๋ยวนี้ใส่ยอดมะพร้าวเยอะ
1: โอ้มันหาง่ายไงแต่นี่นะครับโอกาสดีมากคุณยี่หวานะก็เอาไปหน่อไม้ใต้ดินนี่
0: ค
1: ือมันหวานเนี่ยเมื่อเช้าผมกินเนี่ยมามันหวานแล้วเนื้อมันไม่แข็งกระด้างแบบไอ้ยอดมะพร้าว
0: ครับผม
1: คุณเคยทานเนี่ยยอดมะพร้าวมันจะแข็งกระด้างหยาบและไม่มีความหวานแต่ว่าหน่อไม้ใต้ดินเนี่ยนะครับมีเฉพาะช่วงนี้แหละนะครับมันหวานกรอบกรอบเลยครับ
0: ครับ
1: ก็มาก็เรียกว่าคุณยี่หวาเห็นดีใจมากเลยแกงเขียวหวานนะเขียวหวานใส่หน่อไม้ใต้ดิน
0: ครับ
1: ส่วนไปหาไม่ได้ครับก็ได้ช่วงนี้แล้วครับช่วงที่ฝนตกหนักนะแล้วเราก็ให้คนงานไปขุดไอ้หน่อไม้ใต้ดินผมอยากจะให้คุณเกียรติมากินละอร่อยมากรับรองคุณไม่เคยกินหน่อไม้ใต้ดิน
0: พ่อบ๊อบบี
1: ้ฟังอยู
0: ่ได้ยินไหมอ่ะ
1: นี่แล้วก็นี่นะหน่อไม้ใต้ดินนี่นะมาผัดกับไข่นะอร่อยมากมาก
0: ครับ
1: คุณเบียดคุณจะไม่ได้กินเลยเพราะว่าคุณกิน
0: โอ้ผัดหน่อแบบเชียงแบบอาหารเหนือเนอะ
1: เหนือมันเนี่ยมันก็แบบอาหารเหนือหน่อไม
0: ้แกงหน่อผัดหน่อนี่นะ
1: ใส่วุ้นเส้นนี่ยิ่งอร่อยท่านผู้ฟังครับผมอยากให้ท่านฟังรีบมาทานนะผมว่าเดี๋ยวไม่เดี๋ยววันเสาร์อาทิตย์อาจจะหมดแล้วนะครับรีบมาทานเลยแล้วของพวกนี้ต้องกินเร็วๆเพราะมันสดมากขนาดหน่อไม้ใต้ดินเนี่ยคุณแม่ให้คนงานไปขุดมาเราต้องแช่น้ำแข็งมาจากดอยหลวงเลยคุณสมเกียรติต้องแช่ ม่แช่ไม่ได้เลย
0: ไม่กรอบ
1: นะมันไม่กรอบด้วยฉะนั้นชาน้ำแข็งแล้ว
0: มัน
1: ก็แบบเปลี่ยนน้ำแข็งตั้งแต่ดอยหลวงมาเปลี่ยนที่พิษณุโลกนะมากินเรามาเปลี่ยนน้ำแข็งที่พิษณุโลก
0: แข็งเอาไม่ได้แวะหา25นอหรอ
1: ไม่ได้แวะเลยคุณ
0: เลยเขาพี่โลกกินอะไรล่ะ
1: อ๋อพี่โลกผมรีบกลับไงพอของไม่เสียเยอะ
0: เกลี่ยน้ำแข็งอย่างเดียวว่างั้น
1: ก็ยี่ห้านอผมรีบไปเพราะเขาขายตอนบ่าย
0: แล้วบ่ายสามก็ขายแล้ว
1: อ๋อบ่ายแต่ผมไปถึงที่พี่โลกบ่ายโมงเสร็จ
0: อ๋องั้นต้องกินอย่างอื่นแล้ว
1: โอ้โหแล้วฝนมันตก
0: อ้าว
1: ตลอดทางเลยครับพี่โลกมาถึงกรุงเทพแล้วฝนตก
0: ตลอดทางเลย
1: ต้องเราต้องระมัดระวังนะครับของจะเสีย
0: ครับผม
1: ของพวกนี้ท่านผู้ฟังครับโปรดเชื่อผมด้วยครับแบบผมไม่พูดมูสาเราถือศีลอยู่นะเฮ็ดท็อปอ่อนๆนี่มันอบอร่อยจริงๆเรามาแกงแค่ใส่เห็ดขอดผมรับรองเลยแม้กระทั่งร้านเรือนนลินเนี่ยเขาก็แกงแค่นะครับแต่ว่าเขาไม่มีขอนใส
0: ่
1: อันนี้ของคู่กันนะผมได้ความรู้นะ
0: ครับ
1: โอ้โหยินไอ้เห็ดท็อปเนี่ยชอบมากเลยนี่มันแกงแค่เนี่ยคนไม่รู้จักเห็ดขอนพอดีเราได้เห็ดขอนมา
0: ครับ
1: ท่านผู้ฟังครับขอเลยขอให้มันรีบประทานแกงแค่ท็อปเนี่ยใส่เห็ดขอน
0: ครับผม
1: เออวันนี้มันวันพฤหัสนะ
0: ใช่
1: ผมว่ากินคุณว่าทำขายเลยขายเลยขายเบียร์ตอนนี้มาเลย
0: อ้าวอย่ามึงสิเดี๋ยวมันหมดก่อนเสาร์ที่ไม่ได้กิน
1: นั่นสิผมคิดว่าหมดก่อนมันสดมากเลยอย่างนั้นหน่อไม้เนี่ยหน่อไม้ใต้ดินเนี่ยมันไม่หาง่ายๆนะเรามีคนงานไปขุดมา
0: หน่อไม้จะพวกหน่อไม้เนี่ยอาจารย์พวกหน่อไม้ใต้ดินหน่อไม้ไผ่ตรงหน่อไม้อะไรเงี้ยมันแตกต่างกันใช่ไหม
1: โอ้แตกต่างไผ่ตรงแข็งกี่ด้านแล้วก็ต้มไก่ก็กระดูกหมูไอ้หน่อไม้เนี่ยพี่ปัดไอ้หน่อไม้ที่ใต้ดินเขาทำอะไรได้มาอะไรอย่างไรแกงกระผัดก็มีครบแล้วนะแกงเอามา
0: แล้วหน่อไม้ที่เขาใส่ในกระเพาะปลาเหมือนกันไหม
1: ครับโอ้ไม่เหมือนนั่นหน่อไม้ดูบนหน่อไม้ที่มันโผล่มาจาก
0: ดินแล้ว
1: ต้นไผ่นะอันนี้มันอยู่ลึกนะ
0: ใต้ดิน
1: ลึกมากมันไอใต้ดินเนี่ยนะมือว่าคือมันอ่อนมาก
0: เอาแล้วอย่างนี้ถ้าสมมติทุกคนจะหาซื้อหน่อไม้ใต้ดินเนี่ยเขาเรียกหน่อไม้อะไรอาจารย
1: ์ก็หล่นก็ได้เหร
0: อ
1: คือไม่ได้หรอกเราอยู่ที่ใต้หลวงเนี่ยเรามีภูเขาแล้วก็ต้นไผ่มันขึ้นมา
0: ครับชาวบ้านส่วนใหญ่ชาวบ้านจะได้กินกันแหละ
1: ก็จะได้กินนะคุณเกียรติผมมั่นใจเลยคุณเกียรติสองอย่างนะเป็นข้าวอ่อนแกงแค่ใช่เห็ดขอนเนี่ยต้องแก่ทานนะคุณเกียรติ
0: ครับผม
1: ขอเห็ดท็อปมาซื้อมานะครับแต่ว่าหน่อไม้เนี่ยให้คนงานไปขุดมาผมอยากขอร้องเลยนะครับท่านผู้ฟังเชื่อผมผมไม่เคยมุสา
0: ครับผม
1: นะครับ
0: เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาคุยกันเรื่องนี้อีกทีหนึ่งไงเพราะมันจะเป็นคิวพรุ่งนี้เรามาคุยกันอีกทีหนึ่งไงเรื่องอาหารเสาร์อาทิตย
1: ์ไม่คุณนี่แบบการเมื่อเช้าแกงแกงหน่อไม้แกงไก่นะหน่อไม้ใต้ดินนะโอ้ผมกินแล้วบอกโอ้นี่คุณว่าคุณผมไม่เคยกินมาก่อนนะผมกินแต่แกงเขียวหวานเนี่ยใส่ไอ้ยอดมะพร้าว
0: มะพร้าว
1: ซึ่งมันแข็งกระด้างแล้วมันก
0: ็
1: มันไม่หวานแต่ไอ้หน่อไม้ใต้ดินเนี่ยมันนุ่มกว่านะหวานอ่อนอะแล้วหวาน
0: หายากหายากหายาก
1: หายากก็ช่วงนี้มันมีเนี่ยเออมีคนงานไปขุดมา
0: ครับ
1: เอามาอันนี้ก็แต่ว่าขุดมานี่ผมก็รีบกลับนะครับรีบกลับก็เลยได้มาเท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นนะครับ
0: โอเค
1: ก็อยากให้คุณเกียรติได้กินบอกพ่อคุณมา
0: เออพ่อบี
1: วันนี้เลยก็ได้กินวันนี้เลย
0: พ่อบีวันไหนก็ได้วันนี้ก็ได้พรุ่งนี้ก็ได
1: ้เออแล้ว
0: ได้กินเถอะ
1: ไอ้ของที่เขาขายดีอยู่คือน้ำพึ่งป่าเนี่ยก็ได้มาเยอะนะแต่ปีนี้น้ำพึ่งหลวงผมได้มาสี่ขวดเท่านั้นท่านผู้ฟังสุดยอดของน้ำพึ่งหลวงได้หลวงผมได้มาสี่ขวดใครจะมาทานเนี่ยนะก็รีบมาเลยนะน้ำพึ่งป่าเรามีได้มาเยอะ
0: ครับ
1: แต่น้ำผึ้งหลวงเนี่ยได้มา4ขวดเท่านั้น
0: ครับผม
1: แล้วคุณรู้มั้ยน้ำผึ้งหลวงนี่มันเหนือสุดยอดของน้ำผึ้ง
0: เขาเรียกน้ำผึ้งเดือน5ใช่มั้ยอาจารย
1: ์เดือน5เมษาใช่นะแล้วตอนนี้เราก็ไปเอามา
0: ครับ
1: หลังจากนี้ผมไม่อยากเอาน้ำผึ้งเพราะว่าฝนตกละมันสู้ตะร้อนแบบเดือน5นี่ไม่ได
0: ้ครับ
1: แต่แม่ก็ไปเอามายังแต่เดือน5เก็บไว้รอร้อยผมขึ้นไปผมก็เลยเอาคนรถไปเลย
0: ครับผม
1: คนไอ้ที่ปฏิบัติไปเพราะว่ามันอย่างนี้ก็ไม่ยอมขนส่งอ่ะพวกขนส่งเนี่ยเขาบอกว่าขนส่งน้ำผึ้งมาเนี่ยหกแล้วทำให้สินค้าก็เสียหายฉะนั้นเรามาเองเราขนมาเองเมื่อวานเนี่ยนะครับน้ำผึ้งป่าก็ใครอยากกินไอ้น้ำผึ้งหลวงนี่นะคุณต้องกินให้ได้เป็นยารักษาโรคอย่างดีเลยนะครับแล้วก็มีมา4ขวดเท่านั้นเรื่องเก็บ
0: ครับผม
1: เออ4ขวดเท่านั้นก็อยากจะให้มาทานนะเห็ดท็อปอ่อนๆโอเ
0: ค
1: แกงแ
0: คร
1: ใส่เห็ดขอนผมคิดว่าร้านไหนๆอ่ะกรุงเทพเนี่ยตอนนี้ไม่ได้หรอกเห็ดท็อปไม่โผล่มาหรอก
0: ไม่มียังไม่เห็นในตลาดยังไม่เห็นอาจารย
1: ์ยังไม่มีก็ดีกว่าผม
0: ครับ
1: มาจากใ
0: บก็ออกมาใหม่ๆเนี่ยแม่เหมือนเสาพอออกมาใหม่ๆนะ
1: การรับประทานปอกเลยนะแล
0: ้
1: วมันเป็นครีมนะ
0: กินยาก
1: ข้างในเนี่ยมันเหมือนครีม
0: ครับผม
1: ส่วนไอ้ถ้าเรากินเดือนหน้าเนี่ยมันจะเปลี่ยน
0: ใช่จะลูกแข็งๆ
1: เป็นตัวดินไอ้เขาเรียกว่าเกล็ดดิน
0: ครับ
1: คือไอ้ไส้ข้างในเนี่ย
0: มัน
1: ไม่เป
0: ็
1: นสีครีมไม่มันอร่อยมากนะพอมันเห็ดดินแล้วไม่ได้เลย
0: จบ
1: แล้วก็ไม่ขายด้วย
0: จบเลย
1: ท่านผู้ฟังครับผมขอยืนยันการันตีเลยว่าท่านผู้ฟังต้องมากินเห็ดท็อปอ่อนๆแกงแครใส่เห็ดขอนเอาว่ากรุงเทพเนี่ยแหละทุกร้านนี้ผมก็คาดหมายว่ามันมีร้านไหนอ่ะได้ของดีๆที่รสชาติมาจากดอยหลวงของอร่อยดอยหลวงนี่นะครับแต่หน้าร้อนก็จะมีของอร่อยก็อย่างหน้าหนาวก็มีอย่าง
0: ใช่แล้วแต่ฤดูอ่ะแล้วแต่ละดูนะดูไหนที
1: ่
0: มันจะเกิด
1: เราอยู่กับธรรมชาติธรรมชาตินะคุณสมเกียรติ
0: ครับ
1: ผมนี่บอกว่าผมไปอยู่ที่ดอยหลวงเนี่ยไม่อยากกลับมากรุงเทพเลย
0: ครับ
1: อากาศดีมากฝนก็ตกคุณรู้มั้ยที่บ้านผมที่ชอยดอยหลวงในนนทบุรีมีจักจั่นมาลองนะทุกตอนนี้มันจะมากันเยอะเลยแต่รู้มั้ยเมื่อคืนเนี่ยผมนอนที่ดอยหลวง
0: ดอยหลวงที่เชียงรายนะนี่โคราชกันนะบ
1: ้
0: านไม่ช้อยดอยหลวงอยู่เรวดีแต่ว่าดอยหลวงที่อาจารย์นอนนี่คือดอยหลวงที่เชียงราย
1: ก็จะพูดถึงไอ้จักรจันทร์เนี่ย
0: ครับ
1: จักรจันทร์ป่านี่นะเสียงมันดังมากกว่าจักรจันทร
0: ์
1: ในสวนเนี่ยจริงๆเสียงมันดังร้อนเลยก่อนมันจะมาร้องกันตอนที่ห้า
0: ก็นอนมาปลุกด้วยมาปลุกให้ตื่น
1: เขาไม่รู้นั่นปลุกแต่มันร้องผมนอนอยู่สองคืนก็ตอนที่ห้าเจ้าจะขันจันป่าเนี่ยมาร้องดังดังสนั่นเลยคุณเกียรติอยากให้ท่านผู้ฟังเนี่ยไปทางมือเหนือนะต้องเป็นป่าเด่นนะอย่างมือเหนือถ้าเป็นไม่มีป่าเนี่ยก็ไม่มีจักรจันป่า
0: ครับ
1: มันเพลาะมากเลยคุณเกียรติ
0: ธรรมชาติจริง
1: ๆครับใช่เลยคุณเกียรติก็ผมก็ภูมิใจจริงๆบอกใหม่ไปครั้งนี้นะไปสามวันเนี่ยได้ของดีมาของดีมา
0: ครับผม
1: ก็เมื่อของดีมาร้านไม่ใช่ดอยหลวงเนี่ยทุกเสาร์อาทิตย์เราต้องไปเอาของดีๆจากจังหวัดต่าง
0: ๆครับ
1: เอามาจำขายไปแต่ตอนนี้มันช่วงฤดูฝนเป็ดท็อปอร่อยที่สุดหรือเห็ดขอนนะครับอร่อยมากเลยคือเพีย
0: ได้เลยครับ
1: แล้วก็แกงแครผมกินมันอร่อยจริง
0: ครับผม
1: ขนาดผมเพื่อนร้านของเพื่อนคุณเนี่ยเรือสุกุล
0: ร้าน
1: เรือนนริน
0: ร้านเรือนนรินที
1: ่
0: ร้านเรือนนรินเนี่ยอยู่ริมแม่น้ำกกนะอยู่ที่ตัวจังหวัดเชียงรายใกล้ๆร้านลู่ลำอาจารย์ก็ไปกินมาแล้วก็ชอบแล้วก็ให้จ้างเปิดพิศดารเรียบร้อย
1: ไม่ผมเกลียดเรือนนรินนี่นะคือเกลียดฟังให้ดีเขาติดเรือนกกร้านอื่นก็ติดแม่น้ำกก
0: ครับผม
1: แต่คุณแม่เรือนนี้จุดที่มองเห็นพระอาทิตย์ตกดินที่สวยที่สุดของเชียงราย
0: จุดที่มองเห็นพระอาทิตย์ตกดินที่สวยที่สุดในจังหวัดเชียงรายนะเจ้า
1: เ
0: ร
1: ือ
0: นริน
1: เพราะอะไรวะร้านเขาอยู่น้ำกกหันหน้าไปทางทิศตะวันตก
0: ครับ
1: พระที่จะตกดินตอนนั้นเมื่อเที่ยวไม่กินเมื่อวานเนี่ยนะครับพระที่ตกดินสวยเพราะด้านหลังเป็นสิริเดชเป็นเขา
0: ครับด้านหลังเป็นเขา
1: ก็ดีนะครับผมก็เลยพระแล้วก็ยังไม่รู้นะว่าเขาเอาเห็ดถอดมาแกง
0: ครับ
1: แก่ก็เลยพอรู้ป
0: ่ะเมนูนี้ผมก็ไม่เคยกินที่ร้านเขานะอาจารย
1: ์อะไรนะ
0: เมนูนี้ที่ร้านเรือนนรินผมก็ยังไม่เคยกิน
1: ที่ไหน
0: ที่ไอเห็ดฮอปเนี่ยที่ร้านเรือนนรินเนี่ยผมก็ยังไม่เคยกินเลยจ้าเป็นมาสิบรอบแล้ว
1: ตอนนี้มันช่วงฤดูเห็ดเพราะเห็ดฮอปเนี่ยนะมันมีเนี่ยคิดมากที่สุดเนี่ยทั้งเหนือทั้งใกล้ๆกับเหนือสุดในประเทศไทยคือแม่สายได้หลวงแล้วก็เหนือสุดเหมือนกันติดกับแม่น้ำโขง
0: ครับ

0: บอกว่ามันไม่มีอ่ะนะมันเป็นอาหารตามฤดูกาล
1: ครับผม
0: ตามฤดูกาลนะไอ้หน่อไม้อย่างหน่อไม้ใต้ดินเนี่ยผมว่าร้านในทางร้านร้านในทางเหนือเนี่ยนะครับทางเชียงรายเชียงใหม่เราไม่มีเพราะมันอยู่ใต้ดินอยู่ในอยู่ที่ผมอยู
1: ่ครับผม
0: แม่เขาเอาคนงานไปขุดออกมานะผมก็เลยไม่รู้หรอกมันหน่อไม้ใต้ดินมันอร่อยไงเมื่อเช้านี่เองผมไม่กินแกงไก
1: ่ครับผม
0: ใส่หน่อไม้นะครับโอ้ยเจ็ดหน่อไม้มันหวานมาก
1: นะครับเพราะนั้นใครอยากจะได้กินอย่างอาจารย์ต้องไป
0: มาเลย
1: ต้องไปเลย
0: เย็นนี้มาทานเจอผมแล้วก็
1: เย็นนี้ก็มีแล้วนะ
0: ฮะ
1: เย็นนี้ก็เริ่มขายแล้ว
0: เริ่มขายเพราะเรามีน้อยอ
1: ่
0: ะ
1: ได้ครับ
0: ต้องผมต้องรีบพูดปกติผมต้องรอพูดวันศุกร
1: ์ใช่
0: แต่ผมรู้เลยนะครับมันจะต้องไม่ถึงเสาร์อาทิตย์นี้นะ
1: แน่เลยอ่ะพ่อพี่ส่งมาได้เลยนะ
0: ผมเกียรติบอกพ่อคุณเลย
1: เนี่ยพ่อฟังอยู่พ่อก็ได้ยินแล้วแหละพ่อจ๋า
0: เออแกแ
1: ค่พอแล้วอาจารย์พูดขนาดนี้ถ้าไม่ได้กินน่ะโอ้ยเสีย
0: อะไร
1: เสียอารมณ์
0: เสียเงินแล้วอ่ะต่อยคนเดียวกันเงิน
1: เสียอารมณ์เสีย เพราะพ่อพูดมาขนาดนี้แล้วต้องยอมรับ
0: เลยนะหน่อไม้ไก่ดินที่แกงไก่นะ
1: โอเคเลยรู้เรื่อง
0: ใจมากคือเมื่อเช้ากินเนี่ยนะมัน
1: เนี่ยมีเอสเอ็มเอสมาเนี่ย
0: แกงแค่ยังไม่แกงเดี๋ยวเย็นเนี่ยผมเข้าบ้านแต่ดิวมอยู
1: ่ดอยหลวงหน้าฝนคงเขียวชะอุ่มอากาศดี
0: ผมบอก
1: หน้าไปเที่ยวจากคุณกันชงกำเนิดเพชรคุณกันชงกำเนิดเพชรเขาบอกมาว่าที่ดอยหลวงที่อาจารย์ไปหน้าฝนเนี่ยคงเขียวชอุ่มอากาศดีหน้าไปเที่ยวจากคุณกันชงกำเนิดเพชร
0: กำเนิดเพชรนะ
1: ใช่คุณแขกกันชัยกำเนิดพลอย
0: มันเขียวหมดเลยนะจากไปถนนใหญ่ไม่ต้องมาแถวรอบเอาว่าทั้งอำเภอดอยหลวงเนี่ยนะครับเขียวหมดเลยเขียวหมดว่าผมภูมิใจมากที่ผมได้มาอยู่ที่ดอยหลวงนะครับมันเมาเริ่มสุขฝนจะตกตกไม่มากนะฮะแต่ขากลับมาตั้งแต่พิษณุโลกเนี่ยมาถึงกรุงเทพผมเจอฝนตกหนักเลย
1: ไม่ฝนเพื่อช่วยอาจารย์แล้วเขาช่วยส่งกลับบ้านไง
0: อ๋อพี่บานก็ขับมาส่งถึงบ้าน
1: ไม่ฝนนะฝนช่วยส่งด้วยไงเทวดา
0: อ๋อคือว่าน่ากลัวนะ
1: เทวดาส่งอาจารย
0: ์
1: เทวดาส่งมาด้วยเลย
0: ใช่คุณ
1: เขาบอกแล้วสายสาววัยขบเพาะมาจากเหตุที่อำเภอหรือมาจากที่เหตุเพาะสาวขบเพาะเหมือนกันไหมอาจารย
0: ์ก็คนรู้การเรียกว่าเหตุเพาะเขาบอกมันขบอร่อยไงก็เห็ดเพาะแต่คนเหนือก็เรียกเห็ดท็อป
1: แล้วสาวขบเพาะล่ะ
0: ก็ดีดิเออคุณเกียรติไม่ชอบหนุ่มขบเพาะเมื่ออ
1: าจารย์ฟ้อง
0: แล้วแล้วมาฟ้องเนี่ยแล้วแล้วก็สยบกัน
1: นี
0: ่ลงเกียรติน
1: ี่มีไอเนี่ยไอเรื่องฟ้องนี่มีบันทึกเทปไว้มัน10ครั้งแล้วนะ
0: เออดิบอกฟ้องดีแต่คุณจะรู้ความกตัญญูรู้คุณคนเนี่ย
1: ก็กตัญญูถึงฟ้องไงถ้าไม่กตัญญูไม่ฟ้องหรอก
0: มา
1: ใช่ไหม
0: เองได้กินเห็ดท็อปนะ
1: ได้กินหรือยังยังไม่รู้เลยอาจารย
0: ์ฮะ
1: ได้กินหรือยังยังไม่รู้เลยผมอะ
0: ต้องไอ้พ่อเองสั่งอย่างนี
1: ้ก็บอกแล้วเนี่ยออกหูพูดจนอายแล้วเนี่ย
0: ไอ้ผู้เกียรติผมนะกลัวคุณไม่ได้กินเห็ดท็อปที่อร่อยมาก
1: แ
0: กใส่เห็ดขอนเนี่ย
1: นั่นน่ะสินั่นน่ะส
0: ิผมก็มีการทานมาบ้างแล้วนะแต่ไม่ได้กินใส่ท็อปนะยังแกใส่เห็ดขอนมันเข้ากันดีมากเลยสมเกียรติ
1: รู้เรื่อง
0: รับรองนะผมต้องรีบมาวันพฤหัสเนี่ยมาพูดไอ้สิ่งที่อร่อยจากดอยหลวงเนี่ย
1: ครับผม
0: นะก็ดอยหลวงไม่ใช่แค่หน้าร้อนก็จะมีของอร่อยอย่างใช่ไหมพี่ปัด
1: ครับผม
0: นะหน้าหนาวก็ของอร่อยอย่างใช่ไหม
1: ครับผม
0: แล้วอย่างถัดไปจากหน้าฝนแล้วหน้าหนาวพี่ปัดจำได้ไหมมีอะไรอร่อยแต่หน้าร้อนเนี่ยมีไอ้หน่อใช่ไหมเขาเรียกหน่ออะไรเหนือเป็นปูนอย่างละหน่อไล่โอ้โหนั่นยิ่งอร่อยใหญ่มาผัดเผ็ดนะแต่ตอนนี้ต้องไปรอถึงนั่น เดือนหน้าร้อน
1: ครับผม
0: ครับ
1: เอาละพักสักครู่อ่ะ
0: ผมพูดนะเราทำผมมาอยู่ในวงการอาหารมา50 ปี
1: ครับ
0: ผมเนี่ยเคยกินเห็ดท็อปอร่อยแกงแคที่ใส่เห็ดขอนเลยก็เลยมันต้องมาพูดหน่อยนะครับว่ากวนจะหมด
1: ครับผม
0: ไอ้หน่อไม้บนดอยใต้ดินเนี่ยนะเอามาแกงไก่มันเข้ากันโอ้สุดยอดเลยพระเจ้าบอกว่าลองกินดีกว่าเอาไปซื้อขนมจีนนะจะดีมันจะได้ผ่านไอ้สิงห์บุรีเราได้จะซื้อปลาปลาช่อนเค็มมา
1: ครับ
0: มันกินมันเข้ากันมากสุดเด็ด
1: สิงห์บุรีผ่านมาจากคนมากนะได้ซื้อมาไหมอาจารย์ปลาช่อนปลาช่อนสิงห์บุรีได้ซื้อไหมอ่ะ
0: อะไรนะ
1: ปลาช่อนสิงห์บุรีได้ซื้อไหมครับ
0: ฝนมันตกก็บอกแต่ละครสวรรค์น่ะมันซื้อไม่ได้เลยเราก็รู้ปลาช่อนที่มึงสิงเนี่ยเป็นปลาช่อนนาแต่ทุกที่ไม่เป็นนะตัวเล็กๆมันกินเนี่ยผมจำได้เลยเมื่อก่อนกินย่าเนี่ยแกงเขียวหวานแล้วก็ย่าจะแหนมด้วยนะเอาปลาช่อนเค็ม
1: ครับ
0: แต่ไม่ใช่ปลาช่อนแปดริ้วนะอันนั้นตัวยาว
1: แปด
0: ริ
1: ้
0: วกับ
1: ปลาช่อนแปดริ้วกับปลาช่อนสิงห์บุรีครับ
0: ไม่สิงห์บุรีนี่พูดตรงๆนะแปดริ้วก็ได้ชื่อว่าเป็นปลาช่อนที่มีตัวบรรยาย
1: ครับ
0: แต่ที่ยังเมืองสิงห์นี่นะปลาช่อนตัวเล็กนะปลาช่อนนาส่วนทางแปดริ้วเนี่ยเป็นปลาช่อนจากแม่น้ำ
1: ครับ
0: ผมก็ศึกษาก่อนนั้นผมก็รู้ว่าแม่น้ำน้อยอ่ะยุทธยาเคยรู้จักไหมแม่น้ำน้อย
1: รู้จักครับยาน
0: นั่นละมันจะไหลเข้าไปในเมืองจังหวัดสิงห์บุรี
1: ครับ
0: แต่ไอ้ตรงสิงห์บุรีเนี่ยจะน้ำจะเข้าไปตามไอ้ท้องนา
1: ครับ
0: นะก็ถึงมีปลาช่อนชุกชุม
1: ครับมันถึงมีเมืองปลาช่อน
0: อะไรปลาต่อ
1: มันก็เป็นเมืองปลาช่อนนะเพราะนั้นใครที่ไปฐานทางสิงห์บุรีอ่ะก็จะเป็นมีร้านเกี่ยวปลาช่อนเยอะมาก
0: อืมใช่
1: นะครับเพราะนั้นเราพักกันสักครู่นะอาจารย์นะ
0: ใช่ใช่จะถามผมเกี่ยวเรื่องอะไรทางเหนือเนี่ยนะวันนี้ขอเป็นวิชินจะเกี่ยวกับ
1: ทางเหนือไล่ไปเลยตั้งแต่ตากลำปางเชียงใหม่พะเยาเชียงราย
0: ตอนนี้บอกเราเนี่ยแวะไปลำปางบอกเราว่าร้านนิวซีฟู้ดลำปางเขามีกุ้งแม่น้ำมาจากมะละแม่ง
1: เมืองมะละแม่งก็อยู่ทางเมียวดีมาทางอ่าวมุตมะ
0: ใกล้ก็มันใกล้ด้วยใกล้ทางนี้เขาสดมากผมเป็นนั้นตอนที่ขึ้นเหนือเนี่ยจะแนะนำให้ไปร้านนิวซีฟู้ดลำปาง
1: นะฮะคนที่แบบว่า
0: คือของแปลกๆเนี่ยผมสรรหาเนี่ย
1: เบอร์นิวซีฟู้ดนะ0882518854
0: ใช่
1: ขายบ่าย3ถึง4ท
0: ุ่มโมงเย็นถึง4ทุ่ม
1: คุณจำนงคุณจำนงถ้าใครไปเหนือแล้วก็เบื่ออาหารเหนือก็เปลี่ยนสลับเป็นอาหารซีฟู้ดอาจารย์การันตีว่าร้านนี้เขาสด
0: เพราะงั้นกุ้งผมกินมาแล้วของเจ้าจำนงเจ้าของชื่อเจ้าจำนงเนี่ย
1: ครับ
0: อร่อยมากคุ้มค่าคุณไปลำปางกินกุ้งจากมะละแมง
1: ครับ
0: สดเลยนะสดแล้วก็ใหญ่ด้วยนะก็โอเคครับก็ไปมึงเหนือมีของกินอีกเยอะ
1: ได้
0: นะครับเอาพักที
1: พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาช่วง2กับคอลอฟไลฟ์นะครับพักสักครู่ครับ
2: คอลอฟไลฟ์ดำเนินรายการโดยแม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงษ์ย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
3: The Legends Tale
2: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์

0: เมนพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โคนเงินสุวิทย์สุทธิปภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับครูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
1: บอลโลกสตอรี
2: ่มิโรสลาฟโคลเซ่เจ้าเวหาผู้ครองบัลลังก์ดาวซันโวแม้เวลาจะผ่านไปแต่สถิติของมิโรสลาฟโคลเซ่ดาวยิงหน้าตายจากเยอรมนียังคงเป็นบรรทัดฐานสูงสุดเขาคือเจ้าของสถิติทำประตูในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมากที่สุดตลอดกาลที่16ประตูจากการลงเล่น4สมัยจุดเด่นของโคลเซ่ไม่ใช่ความหวือหวาแต่คือความเฉียบคมและการหาพื้นที่โดยเฉพาะลูกกลางอากาศที่เป็นเครื่องหมายการค้าสถิติที่น่าสนใจคือเมื่อไหร่ก็ตามที่โคลเซ่ทำประตูได้ในเวิลด์คัพทีมชาติเยอรมนีไม่เคยแพ้เลยและเขายังเป็นนักเตะเพียงไม่กี่คนที่ได้เหรียญรางวัลครบทุกสีคือเหรียญทองเหรียญเงินและเหรียญทองแดงจากฟุตบอลโลก4สมัยที่ลงแข่งสถิติ16ประตูของเขาจึงเป็นกำแพงสูงที่กองหน้ายุคปัจจุบันต้องพยายามอย่างหนักเพื่อข้ามไปให้ได
3: ้ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
4: Color of Life ดำเนินรายการโดย
5: แม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงศ
6: ์กลับมาช่วง2กับ Color of Life นะครับทาง FM 99ที่ประเดโดขึ้นเพลงแข็งแรงนะครับกับวันพฤหัสบดีนะครับที่11มิถุนายนนะครับคุณผู้ฟัง SMS เข้ามาจัดการร่วมกันได้นะครับที่หมายเลข46898994689899ก่อนที่จะไปพูดคุยกับอาจารย์ต่อนะครับอาจารย์อยู่ในสายอยู่เนี่ยต้องบอกว่าน้ำปลาหวานแม่อารีนะฮะบอกเลยว่าน้ำปลาหวานแม่อารีเนี่ยอร่อยจริงเนื้อแน่นๆแบบเน้นๆรสชาติเข้มข้นนะครับหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็น 7-Eleven นะครับจะเป็น Top Supermarket จะเป็น Lotus นะครับจะเป็นฟู้ดแลนด์จะเป็นวิลล่าจะเป็นกูเม่ในเครือเดอะมอลล์กรุ๊ปนะครับเข้าไปที่เชลของน้ำปลาหวานจะมีน้ำปลาหวานยี่ห้อเดียวเท่านั้นที่มีตาเปิดพิสดารแล้วอร่อยมากนะฮะจากหนองจิกปัตตานีนะครับโอ้โหทั้งกุ้งทั้งน้ำเต้าทุกอย่างเขาใช้ของดีหมดเลยเพราะฉะนั้นผมอะเมื่อวานเนี้ยที่หาเข้าไปซื้อที่ฟู้ดแลนด์หมดแต่ว่าที่เซเว่นอีเลเว่นมีเอาไปที่กองถ่ายกินกันนะครับได้มะม่วงมหาชนกมะม่วงมหาชนกแต่แบบไม่ได้สุกนะครับเป็นแบบเหลืองๆแต่ไม่สุกรสชาติเปรี้ยวนิดๆโอ้ยกินกับน้ำปลาหวานแม่เลยแล้วถึงพริกถึงขิงถึงจิกถึงใจหาซื้อได้แล้วนะครับไปที่อาจารย์สติสุมนครับ
7: เออขอเสริมนิดนะไอ้น้ำปลาหวานแม่เลยนะ
6: ครับ
7: กินไอ้เขาเรียกไอ้มังกรนะแก้วมังกร
6: แก้วมังกร
7: เออประหลาดดีเห็นคนซื้อไปกินกับแก้วมังกร
6: อ๋อเหรอ
7: เออประหลาดของพี่ลองกินดูสิ
6: แก้วมังกรกับน้ำปลาหวานก็คือจริงๆน้ำปลาหวานแม่รีอย่างที่อาจารย์บอกแหละที่ให้ตาเปิดพิสดารเขาอร่อยมากอร่อยมากกินกับอะไรก็อร่อยอาจารย์เน
7: าะแต่ส่วนใหญ่แล้วเขากินกับมะม่วงนะแต
6: ่
7: ตอนนั้นเห็นเขาคนซื้อบอกต้องกินอร่อยนะเป็นรสใหม่เลย
6: รส
7: แต่แก้วมังกร
6: เพราะซื้อได้เลยมีสองรสออริจินอลฝาสีเขียวส่วนสีแดงเป็นรสออกเผ็ดนิดแซ่บกำลังดีอาจารย
7: ์เอาสังเกตระหว่างที่เบรกตะกี้เนี่ยพี่ปัดก็มาบอกว่าแกงแค่เห็ดถอบใส่เห็ดขอนเนี่ยนะโอเคแต่ว่ามาครั้งนี้แม่เขาไปดอกนิ้วมาจากในไร
6: ่ครับ
7: ต้นใหญ่เลยออกแม่มาเยอะเลยเขาบอกถ้าใครจะกินให้แปลกอร่อยแบบคนเหนือจริงเนี่ยกินแกงถอบแกงแค่ใส่เห็ดขอนใส่ดอกนิ้วด้วย
6: เหมือนน้ำเงี้ยวเลย
7: เออจะที่ร้านแม่ช้อยเดยหลวงเนี่ยขายน้ำเงี้ยวดีเพราะว่ามีดอกนิ้วเอาเอง
6: ครับ
7: อร่อยมากแล้วก็บอกไม่รู้จักจะข้านไหมบอกไม่รู้จัก ขาบอกนี่เลยสุดยอดนะใส่แล้วแกงแค่ใส่ตั้งเห็บถอนดอกนิ้วและจะข้านไม่รู้จะข้านหรือไม่
6: ต้นต้องเหลือไว้หน่อยแล้วอยากจะไปปีน
7: อะไรผมเจ็บผมภูมิใจมากเลยได้เห็ดถอบมาแล้วหน่อไม้ใต้ดินเนี่ย
6: ได้ครับอาจารย
7: ์แล้วท่านผู้ฟังครับยังไงก็ตามโทรสอบไปร้านไม่ใช่ได้หลวงนะครับเบอร์นะฮะ02
6: 02
7: 526

0: คุณสุนทรีอาจารย์โรงแรมแอปพีนครที่ไปพักกันนะ
1: นี่ไม่ได้ไปหาแกนานแล้ว
0: แกคิดถึงที่วันก่อนไปมาบอกว่าโรงแรมแอปพีนครเขามี3สาขาเขามีทั้งฟ้าห้ามาจ่ายไปพักแล้วนะที่เป็นทรงขนมผิงอ่ะ
1: สวย
0: ติดเป็นน้ำปิงอ่ะแล้วก็ห้วยแก้วก็เป็นแบบเรเนซองส์เนาะที่แอปพีนครตรงห้วยแก้วอาจารย์ก็พักแล้วมั้ง
1: เคยพักหมดแล้ว
0: แล้วก็แอปพีนครที่นิมมานซอย12มั้งที่ข้างในก็จะเป็นแบบโรงแรมแรกของเขานะ
1: ใช่โรงแรมเป็นแบบเรเนซองส
0: ์นั่นแหละเพราะว่าสามีเขาเป็นอดีตนายกสมาคมสถาปัตย์ของจังหวัดเชียงใหม่แล้ววันไปเจอเขาก็บอกอาจารย์ไม่มาเลยอาจารย์สติไม่มาเลย
1: โอ้เชียงใหม่ไม่เคยได้ไปเออจะบอกว่าท่านผู้ฟังที่ถามมาไปเชียงใหม่พักที่สมายรานานะครับใกล้ๆกับโรงพยาบาลที่สมเกียรติอยู
0: ่ชื่ออาคารสันติสมเกียรติคืออยู่ได้ไง
1: สมเกียรติจะอยู่ดูท่านผู้ฟังไปดูเลยที่กาลสมายรานานะคร
0: ับ
1: แล้วกินอาหารเหนือนะครับอยากจะแนะนำว่าแม่สุนทรีเนี่ยสุดยอดแล้ว
0: ใช่แม่สุนทรีเนี่ย
1: แม่ครัวของหมอเสิร์ช
0: ครับ
1: หมอเสิร์ชก็จากไปแล้วตอนนี
0: ้หมอเสิร์ชภาษาทองโอสถเวลาหมอเสิร์ชจะไปต่างประเทศจะไปไหนเอาเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ไปเนี่ยเขาจะต้องมีแม่สุนทรีแม่ครัวตัวดีที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยพี่สุนทรีจะต้องไปเป็นคนทำอาหารให้ทีมหมอกิน
1: หมอเสิร์ชก็นักกินแล้วก็ต้องเอาสันติสุรินทร์ไปเนี่ยบินกันรอบโลกมาเสิร์ชนะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าอยากกินอาหารเหนือที
1: ่ไม่ได้พูดน
0: ะ
1: ไม่ได้ชมตัวเองหมอพูดนะพี่นะกินอาหารกับไทยสู้สันติไม่ได้พูดอะไรมันรู้สารภาพเลย
0: แสนรู้นะจ๊ะเนาะ
1: เออสมเกียรตินะ
0: อ้าวก็จะรู้หมดจ๊ะก็แสนรู้ผมแค่หมื่นรู้เอง
1: น่าจะเรียกว่าเป็นพหูสูตรพูดให้มันถูกต้องนะแสนรู้นะสมเกียรติ
0: ยอมเพราะฉะนั้นใครที่อยากกินอาหารเหนือนะที่ฝีมือคุณสุนทรีเนี่ยนะเจ้าของโรงแรมแอดพีนครนะไปทานได้เลยนะครับเขาอาหารเช้าเขาอาจารย์แค่อาหารเช้านะ
1: เยอะมากเลยเยอะเต็มไปหมดเลย
0: อาหารเช้าแบบล้านนาอาหารเช้าแบบจีนอาหารเช้าแบบฝรั่งอาหารเช้าแบบคนไทยมีหมดนะใครอยากกินน้ำพริกหนุ่มไส้อั่วอะไรโหเช้ามามีแคบหมูแคบหมูมีแกงเกิงของเหนือมีเลยอยู่ในราคา250บาทจางแต่ถ้าเกิดไปพักโรงแรมเขานะแอปพีนครเนี่ยเขาอินคลูดอาหารเช้าอ่ะสบายตอนนี้
1: เอามีคำถามอื่นไหมเดี๋ยวจะอยู่ใกล้ๆนี
0: ้ได้เลยนะเพราะนั้นใครไปก็แนะนำไปเลยโรงแรมแอปพีนครนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่เจ้าเดี๋ยวตอนนี้น่าโลซีซั่นด้วยจ้า
1: โอ้ดีทุกอย่างถูก
0: ทำไมเยอรมันต้องฆ่าชาวยิวจำนวนมากด้วยครับอาจารย
1: ์คุณเกียรติผมอยู่เยอรมันอ่ะคุณรู้ไหมคนยิวเนี่ยทำลายเยอรมันอย่างจ้อยยับเลยคุมเศรษฐกิจทุกอย่างเยอรมันเป็นชาติระกบมันค้าขายไม่เป็นคนยิวเนี่ยเป็นชาติที่ค้าขายเก่งคุณรู้ไหมท่านมันเชื่อเนี่ยก็มาจากความคิดของยิวพันธบัตรเนี่ยนะเราไม่พูดถึงจีนจีนนะก็คิดเ
0: ร
1: ื่องคนยิวผมบอกจริงมันเจ็บปวดแล้วตอนที่เยอรมันแพ้สงครามโลกครั้งที่หนึ่งเบื้องหลังก็เพราะไอ้ยิวนี่เราเป็นตัวการฮิตเลอร์ถึงตัวโหดมากเกลียดมากจริงต้องจับยิวมาเอาคนที่รบกันตอนนี้ยิวไม่ต้องพูดเลยความยิวเนี่ยมันยิวเราที่ใช้ว่ายิวมาได้ไอ้ก็พันงานเป็นเงินเนี่ยมันยึดแล้วตายนี่เขาไปยึดคนเหนืออยู่ไม่ถึงไม่หมื่นมันจู่ยังสี่แสนรัฐบาลตายปล่อยไปได้ยังไงครับ
0: ครับเพราะฉะนั้นก็อย่างถ้าคุณถามมาว่าทำไมเยอรมันต้องฆ่าชาวยิวจังเลยเน
1: า
0: ะ
1: แต่เยอรมันก็ดีนะไม่ได้ผมไม่ได้ละลีมันเขารู้ตัวแล้วว่าบรรดาบุตรเราทำผิดไว้เขาก็ช่วยเหลือยิวทุกอย่างเลยที่จะให้ดีเลยครับ
0: นะครับไปก็เป็นเรื่องของสงครามเป็นเรื่องของอะไรทำยังไง
1: ปัจจุบันนี้ยิวน่ะอันยาฮูน่ะกลายทำเดือดตัวการทำให้โลกเดือดร้อนซื้ออะไรเดี๋ยวนี้ค่าของทางหมดเพราะไอ้สองคนเนี่ยเพราะว่าคุณลุงเบียดองเอายิวมาสิจะรู้
0: ครับก็อย่างอะไรที่แม่ฮ่องสอนอ่ะ

0: ที่เขาบอกชาวยิวก็ไป
1: ไอ้ปลาย
0: อำเภอปลายน่ะ
1: เขาตั้งเนี่ยคนนี่ผมได้ข่าวมาคนไทยเขาคนเหนือนะไปวัดเขาบวชเบิกอะไรมันออกมาด่ามันไล่เลยเฮ้ยแผ่นดินของมึงแผ่นดินกูแล้วมันก็สร้างโบสถ์ของมันขึ้นในที่เมืองปลาย
0: ครับ
1: ไม่ใช่แล้วเกาะพังงันก็เหมือนกันอยู่กันเขาบอกว่าคราวนี้ยูเนี่ยอยู่ในประเทศไทยเกือบล้านคนมันเกือบตกใจหมดเลย
0: อืมโอ้เยอะมาก
1: ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ต้องบอกตามตรงว่าในอดีตเนี่ยสงครามเกิดขึ้นแล้วก็ความเสียหายเยอะมากนะจ๊ะเนาะ
1: โอ้เนี่ยเยอรมันมันโกรธอยู่มากเลยโกรธอยู่มากพอหลังที่ผมจะพูดถึงเรื่องว่าฮิตเลอร์มันเกลียดอยู่ไงมันมีหนังสืออันหนึ่งการต่อสู้ของเขาเจ้าผมก็บอกว่ามาจากไอ้ยิวเนี่ยทำลายเศรษฐกิจเยอรมันจนแพ้สงครามบอกก็ที่หนึ่งพอมันพวกมาที่สองมันก็เลยต้องจัดการรียิวเลยจนต้องเกลียด
0: SMS ต่อไปมาเลยอันนี้เรียนตามตรงว่าอย่างถามว่าทำไมเยอรมันถึงต้องฆ่ายิวจำนวนมากมันเป็นเรื่องของสงครามซึ่งอาจารย์เองเนี่ยเขาก็อยู่เยอรมันเขาก็รู้เรื่องในสมัยก่อน
1: ศึกษาคุณรู้ไหมเวลาเยอรมันจะซื้อขนมปังสักก้อนหนึ่งต้องเอาเงินมาร์กเนี่ยใส่ตาใหญ่ๆอะไรไป
0: ในยุคที่อาจารย์ไปเรียนหรือว่ายุคก่อน
1: ยิวทั้งนั้นว่างเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง
0: ในยุคที่อาจารย์ไปเรียนเนี่ยหร
1: อผมอยู่2ปีเลยรู้เรื่องอะไร
0: ว้าวนะฮะSMSมาเรื่องอาหารเหนืออาจารย์เขาถามว่าน้ำปูหรือน้ำปูของคนเหนือเนี่ย
1: น้ำปูอร่อยมาก
0: ทำยังไงแล้วมันสุกหรือดิบ
1: เอาผมอยากพูดเลยตอนนี้คนเหนือเนี่ยแต่ผมชอบกินน้ำปูนะสุดนะ
0: นั่น
1: แหละไม่ต้องทำอะไรข้าวเหนียวเนี่ยจิ้ม
0: ไม่มันทำยังไงอาจารย์หมายถึงว่าปูนาหรือปูอะไรอ่ะ
1: ปูนาเอามาเคี่ยวใส่กระทะเคี่ยวเลย
0: ล้างเลื่องดีๆแล้วมาเคี่ยว
1: เอาขอดีนะพรุ่งนี้เจอกันท่านผู้ฟังอย่าลืมนะครับรีบไปกินแกงแคนะเห็ดถอบใส่เห็ดถอนถ้าจะให้เกือบนิ้วก็ยังจะได้
0: okay.
1: จะไข่อะไรก็ได้ครับต้องทานนะครับเสาผมว่าวันนี้วันเสาร์ก็หมดแล้วเสาร์พรุ่งนี้วันนี้วันพฤหัสจะพรุ่งนี้วันศุกร์หมดแล้วนะครับเสาร์ที่ไม่ได้กินแล้วครับของอร่อยนี่ผมภูมิใจมากเลย
0: โอเคครับอาจารย์เจอกันพรุ่งนี้ครับ
1: สวัสดีครับ
0: บริษัทเดี๋ยวมีเรื่องราวต่างๆที่อยากให้คุณผู้ฟังได้มีโอกาสได้ใช้นะครับอยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลานะเรามีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360 A80 Wi-Fi เชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Wi-Fi นะครับจะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบเห็นหน้าและเสียงก็ทำได้ผ่านมือถือนะครับเพราะฉะนั้นความละเอียดเนี่ยนะครับบอกเลยว่า8ล้านพิกเซลซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านนะทนแดดทนฝนเพิ่มเมมโมรี SD card ได้สูงถึง128กิกะไบต์บันทึกต่อเนื่องได้30วันบอกได้เลยว่าสามารถตั้งแล้วตรวจจับการเคลื่อนไหวและแจ้งเตือนได้นะครับอันนี้หมุนได้355องศาครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับหมุนขึ้นลงได้75องศาความการควบคุมกล้องวงจรปิดนะครับผ่านแอปในมือถือครับดูภาพสีกลางคืนได้ไหมได้ครับมีโหมดอินฟราเรดเพื่อใช้ในที่มืดรับประกัน1ปีนะฮะโปรโมชั่นนี้สุดพิเศษเลยนะครับจากชอมมาเนียซื้อ1แถม1buy one get one free เลยนะ1แถม1เลยนะครับราคาเพียง 1,290 บาทนะครับโทรมาได้ที่02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนียนะครับอันนี้ดีๆอยากดีต้องบอกต่ออยากให้ใช้อ่ะแล้วที่บ้านผมก็มีติดตั้งดีจังเลยนะครับเรามีอะไรเราก็สามารถที่จะดูได้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อยากให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับได้มีโอกาสได้ใช้แล้วช่วงนี้1แถม1ด้วยนะฮะมาเลยนะครับเมื่อกี้ถามตอบไปแล้วนะครับมี SMS กลับมาใหม่บอกว่าเชียงใหม่เนี่ยที่พักเยอะมากบอกตามตรงนะครับแต่ว่าโรงแรมที่ผมพักประจำอ่ะก ก็คือโรงแรมแอดพิงนครนะครับที่อาจารย์สันติสิมุนสนิทแล้วแนะนำให้ผมไปพักก็มี3สาขานะครับอันแรกเลยเนี่ยอยู่ซอยนิมาน12นะดาราไปพักเยอะมากดาราพักบ่อยนะฮะแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่พักบ่อยจนเขาต้องสร้างสาขา2นะครับที่แอดพิงนครห้วยแก้วสวยเรเนซองส์บรรยากาศดีเลยนะครับไม่แพงด้วยนะแต่อันที่3เนี่ยนะครับริมแม่น้ำปิงนะอันนี้คือฟ้าห้ามก็แอดพิงนครฟ้าห้ามนะครับก็จะเป็นบรรยากาศแบบโอ้ยขนลุกขนพองวันก่อนพวกคุณแม่ที่มาคุณกิจสุขมงคลคุณพี่จะโอไปพักกันชอบมาก3ที่เลยนะฮะติดต่อไปได้เลยถ้าใครอยากไปพักนะครับช่วงเนี้ยเป็นช่วงฤดูไม่ใช่ฤดูการท่องเที่ยวแต่ว่าสวยฝนเบาๆนะฮะแล้วอากาศดีด้วยนะครับใครอยากพักก็ติดต่อไปได้ที่เบอร์053 357 755053 357 755มันมีหลายเบอร์จากเบอร์นี้ผมไปพักโรงแรมแม่พิงนครที่ซอยนิมานโทรแต่ว่าโทรได้ที่เดียวโทรได้ทุกเบอร์ไอ้โทรได้ทุกโรงแรมอาหารเช้าเลิศเพอร์เฟกต์เขานี่กลางวันนะกินข้าวซอยน้ำเงี้ยวนะอร่อยและสะอาดมากนะคุณแอนทองผสมคุณโอดาราไปกินประมาณเป็นร้อยคนแล้วล่ะนะครับพี่สุนทรีผู้บริหารเขานะเป็นหญิงนักสู้นะที่อาจารย์เขาบอกแล้วว่าเป็นแม่ครัวตัวดีของหมอเสิร์ฟประสาททองโอสถนะครับตอนนี้ใครอยากกินอาหารเหนือที่อร่อยอร่อยก็ไปได้ที่คอฟฟี่ช็อปเขาราคาไม่แพงนะแต่จับต้องได้สบายนะครับส่วนเรื่องราวของที่ถามมาเมื่อวานเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปถ่ายทำกินอย่างสมเกียรตินะครับติดตามชมได้นะครับทางเพจของ FM 99 Active Radio นะครับเข้าไปชมได้เลยโอ้ถ่ายจะเป็น100 EP แล้วมั้งอันนี้จะไปร้านโจ๊กสดใสซึ่งร้านนี้เป็นร้านเปิดพิสดารเป็นโจ๊กไม่กี่เจ้าที่ได้เปิดพิสดารนะครับอยู่ที่ซอยนาคนิวาสนะครับร้านโจ๊กสดใสเดี๋ยวจะไปถ่ายนะฮะให้รู้ว่าเขาใช้ผ้าวันไลทำแบบไหนโจ๊กเขาพิเศษแตกต่างจากร้านอื่นยังไงแม่ช้อยให้เปิดพิสดารนะครับงั้นติดตามชมได้นะครับทุกวันศุกร์หนึ่งทุ่มตรงอัพคลิปใหม่ทุกสัปดาห์นะครับหรือใครอยากดูของสมเกียรติก็ได้เข้าไปที่ปองปากหมาวงเล็บของแท้ก็จะมีร้านอร่อยอร่อยที่เราไปถ่ายทำกันมาด้วยเวลาหมดครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านโจ๊กสดใสใครจะไปตามไปหน้านิวาสนะครับวันนี้ผมสมเกียรติกับอาจารย์สันติลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: Color of Life ดำเนินรายการโดยแม่ช้อยนางรำสันติเสวตวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงศ์

0: 061
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันเอกนิติและวรนเข้าพบนายกรัฐมนตรีคาดหารือระเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐครั้งใหม่ก่อนบอร์ดประชารัฐเคาะบ่ายนี้นายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและนายวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเดินทางเข้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลซึ่งคาดว่านายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกมหารือก่อนประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเพื่อพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์ของผู้มีสิทธิ์ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐครั้งใหม่ที่กระทรวงการคลังหลังมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกณฑ์การใช้ชื่อพ่อแม่ลดหย่อนภาษีและอาจถูกตัดสิทธิ์ดังกล่าวจากนั้นไม่นานนายกรัฐมนตรีได้เดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลและได้รถกระจกลงโบกมือให้แก่สื่อมวลชนศาลชั้นต้นพิพากษาประหารชีวิต2มือวางระเบิด3พระพรหมเอราวัณเมื่อปี2558ศาลอาญากรุงเทพใต้นัดฟังคำพิพากษาในคดีที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญากรุงเทพใต้เป็นโจทยื่นฟ้องนายอาเดมคาราดักหรือบีลานโมฮัมเหม็ดและนายไมรารียูซูฟูเป็นจำเลยในความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนและข้อหาอื่นๆรวม10ข้อหากรณีนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่17สิงหาคม2558บริเวณศาลพระพรหมเอราวัณเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ20รายบาดเจ็บกว่า100คนผู้ต้องหาทั้ง2คนให้การรับสารภาพในชั้นพนักงานสอบสวนโดยนายอาเดมคาราดักจำเลยที่1ว่าเป็นคนเดียวกับภาพในกล้องวงจรปิดเป็นคนนำระเบิดไปวางไว้ใต้มานั่งในศาลพระพรหมเอราวัณจริงส่วนนายไมรีรีจำเลยที่2ยอมรับว่าเป็นคนนำกระเป๋าไปส่งจำเลยที่1ในวันเกิดเหตุต่อมาจำเลยทั้ง2กลับคำให้การในชั้นศาลปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาอ้างไม่ได้วางระเบิดตามฟ้องและถูกทรมานบังคับให้รับโทษศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าจำเลยทั้งสองมีความผิดตามฟ้องการกระทำของจำเลยทั้งสองเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญาให้ประหารชีวิตจำเลยทั้งสองคนส่วนข้อหาร่วมกันพาอาวุธไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรปรับ 1,000 บาทแม้ศาลจะนำคำให้การในชั้นสอบสวนของจำเลยทั้งสองมารับฟังประกอบพยานหลักฐานของโจทก์บ้างก็ตามแต่ไม่มีเหตุบรรเทาโทษเพื่อลดโทษให้แก่จำเลยทั้งสองคนจึงให้ประหารชีวิตจำเลยทั้งสองคนสถานเดียวและปรับคนละ 1,000 บาทเกาหลีใต้สั่งปรับคูปองกว่า 10,000 ล้านบาทกรณีข้อมูลรั่วไหลหน่วยงานกำกับดูแลด้านความเป็นส่วนตัวของเกาหลีใต้แถลงว่าเกาหลีใต้ดำเนินการปรับคูปองยักษ์ใหญ่ด้านอีคอมเมิร์ซเป็นเงิน 625,000 ล้านวอนหรือประมาณ 14,034 ล้านบาทกรณีข้อมูลของลูกค้าจำนวนมหาศาลรั่วไหลเมื่อปีที่ผ่านมารวมถึงการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลโดยผิดกฎหมายซึ่งถือเป็นโทษปรับในคดีข้อมูลรั่วไหลทางธุรกิจที่มีมูลค่าสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเปิดเผยว่าบริษัทคูปังซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กทำข้อมูลส่วนบุคคลลูกค้ามากกว่า33ล้านรายรั่วไหลและยังไม่สามารถตรวจพบการรั่วไหลดังกล่าวภายในระยะเวลา72ชั่วโมงตามที่กฎหมายกำหนดซงคยองฮีประธานหน่วยงานกำกับดูแลด้านความเป็นส่วนตัวแถลงว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากความหละหลวมในมาตรการและระบบความปลอดภัยของคูปังเองไม่ใช่เกิดจากการเจาะระบบที่มีความซับซ้อนแต่อย่างใด
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
4: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
5: บอลโลก News Update
6: มาติดตามบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับช้างจากสวนสัตว์เม็กซิโกทำนายว่าเม็กซิโกจะชนะแอฟริกาใต้นัดเปิดสนามบอลโลกคืนนี้อีกไม่กี่ชั่วโมงการแข่งขันฟุตบอลโลก2026จะเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการล่าสุดสวนสัตว์กัวดาลาฮาราของประเทศเม็กซิโก1ใน3ชาติเจ้าภาพพูดไอเดียจัดกิจกรรมให้สัตว์ออกมาทำนายผลการแข่งขันเพื่อสร้างสีสันและความตื่นเต้นให้แก่แฟนบอลทั่วโลก โดยก่อนหน้านี้ World Cup 2010มีการนำสัตว์มาใช้ในการทายผลฟุตบอลโลกแล้วนั่นก็คือหมึกยักษ์พอซึ่งสร้างภาพจำมาจนถึงปัจจุบันล่าสุดสวนสัตว์กัวดาลาฮาราได้ตามรอยการใช้สัตว์หลายชนิดทั้งช้างลิงกอริลล่ายีราฟและคาปิบาร่ามาทำกิจกรรมที่แตกต่างกันเพื่อทายผลฟุตบอลโลกในเกมนัดเปิดสนามโดยช้าง2ตัวที่มีชื่อว่าชานติและเคนยาทำนายว่าเม็กซิโกจะชนะแอฟริกาใต้ในเกมนัดเปิดสนามฟุตบอลโลกที่สนามเอสตาดิโออาสเตกาในคืนวันนี้เวลา 2:00 นเฮติเปลี่ยนเสื้อแข่งฟุตบอลโลกหลังมีการสกรีนภาพละเมิดกฎฟีฟ่าทีมชาติเฮติได้เปลี่ยนเสื้อทีมชาติสำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แล้วหลังเสื้อตัวเดิมมีการสกรีนภาพซึ่งละเมิดกฎข้อบังคับเกี่ยวกับแสดงความคิดเห็นทางการเมืองของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าโดยเสื้อแข่งของเฮติที่ใส่ลงสนามในเกมอุ่นเครื่อง2นัดล่าสุดนั้นมีการสกรีนภาพประกอบด้านขวาของเสื้อซึ่งภาพดังกล่าวแสดงถึงยุทธการแวร์ติแยเมื่อปี1803ซึ่งเป็นเหตุการณ์สำคัญในการต่อสู้เพื่อเอกราชของเฮติอย่างไรก็ตามล่าสุดไซต้าแบรนด์ผู้ผลิตเสื้อเปิดเผยว่าเฮติได้เปลี่ยนเสื้อแข่งฟุตบอลโลกของพวกเขาแล้วหลังจากฟีฟ่าระบุว่าเสื้อดังกล่าวละเมิดข้อบังคับเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองและนี่ก็คือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
5: บอลโลกนิวส์อัปเดตเสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
5: Techno for Life ดำเนินรายการโดยนายบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยา

0: ทรัพย์สีทอง
1: ผลิตล้ำนำเทรนเน้นเพิ่มกำไรได้ในงาน Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนที่ไบเทค
2: เลือก Acer Swift Premium Notebook เป็นหนึ่งในความเบาของชีวิตคุณ
3: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX ไบเทค026867222
4: พร้อมจะเปลี่ยนเพื่อโลกแล้วหรือยัง Acer Aspire Velo Notebook รักโลกด้วยวัสดุรีไซเคิลทั้งตัวเครื่องและคีย์บอร์ดดีไซน์สวยการันตีด้วยรางวัล Red Dot Design เสริมการทำงานด้วย Intel Core Ultra Processor ให้การทำงานลื่นไหลและยาวนานกว่าเคยมาพร้อมหน้าจอขนาด16นิ้วให้ภาพคมชัดและตัดเสียงรบกวนรอบด้าน Acer Aspire Velo สนใจติดต่อตัวแทน Acer ทั่วประเทศ
5: Acer
2: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำ TrueFortic ที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหาย TrueFortic ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึง TrueFortic 02-186-3010 www.truefortic.com TrueFortic รวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ

0: อนโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเทคโนโลยีไลฟ์นะครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่11มิถุนายน2569นะครับดำเนินรายการโดยกับผมดร.ปฤทธิ์ลักษณะเจริญนะครับสำหรับช่องทางการรับฟังนะครับก็สามารถฟังผ่านได้ทางคลื่นวิทยุนะครับที่ FM 99.0 เมกะเฮิรตซ์นะครับหรือว่าฟังผ่านทาง YouTube นะครับที่ FM 99 Active Radio นะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับสั่นกระดิ่งติดตามเพื่อได้ไม่พลาดรายการของ FM 99นะครับฟังผ่านแอปนะครับก็เป็น MCOT Connect นะครับ MCOT แล้วก็ CO Dominant ECT นะครับแอปเดียวรวมทั้งหมดนะครับทั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์นะครับก็เข้าไปดาวน์โหลดนะครับได้บนทั้งApp Store แล้วก็ Google Play Store นะครับส่งคำถามเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับ SMS 4689899นะครับหรือว่าทาง YouTube นะครับที่ FM 99 Active Radio นะครับแนะนำว่าคำถามทาง YouTube นะครับขอรบกวนส่งมาประมาณ 15:50 เต็มที่นะครับเดี๋ยวจะตอบไม่ทันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะล่าช้านะครับตอนนี้ก็มีเริ่มเข้ามาบ้างแล้วนะครับทาง YouTube นะครับก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณบริษัท Acer Computer จำกัดนะครับและขอขอบคุณ Chufotic นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึง Chufotic นะครับผลิตล้ำนำเทรนด์เน้นเพิ่มกำไรได้ในงาน Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนนี้นะครับที่ Bitech บางนานะครับโอเคนะครับก็วันนี้ก็ทงแน่นอนจะต้องพูดถึงงานของ Worldwide Developer Conference นะครับ2026นะครับที่ Apple นะครับจัดขึ้นที่ Cupertino นะครับสำนักงานใหญ่ของ Apple นั่นแหละนะครับก็เหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีอะไรมีสดมีอะไรไหมคือเปิดวิดีโอที่อัดไว้ก่อนล่วงหน้าคือเหมือนไปดูหนังกลางแปลงอ่ะตอนกลางวันแสกๆแดดเปรี้ยงๆอ่ะเพราะว่าเนี่ยตอนนี้เพราะว่าคือผมว่าก็สไตล์แบบของแต่ปีนี้แตกต่างกับ Google I/O นะ Google I/O ที่นี่จัดในข้างในหอประชุมอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่างานWWDC นะครับนี้จัดแบบโอ้โหแบบแดดเปรี้ยงนะครับก็นั่นแหละนะครับก็เหมือนกับแบบใช้หนังกลางแปลงให้ดูนะครับแต่ว่าที่แปลกอย่างนะครับแน่นอนงานนี้ก็มีทีมคุกนะครับเหมือนเดิมใช่ไหมเปิดตัวมานะครับก็แบบเหมือนกับยืนยกมือไหว้พนมมือนะกูดมอร์นิ่งเหมือนเดิมนะครับทุกครั้งนะครับก่อนที่จะเล่าไปนะครับไม่มีจอห์นเทอร์เนอร์สปรากฏตัวแม้แต่นิดเดียวนะครับว่าที่ CEO คนใหม่นะครับขอ

0: โซ่นะครับในงานนี้ไม่มีเลยนะครับในวิดีโอที่อัดไว้แต่ว่าก็จริงๆก็แปลกใจไหมก็ปกติเขาก็ไม่มาอยู่แล้วนะเพราะว่าเขาอยู่ในส่วนของฮาร์ดแวร์คืองานนี้ต้องบอกว่าเป็นงานที่เกี่ยวกับซอฟต์แวร์อย่างเดียวนะครับซอฟต์แวร์ก็ทั้ง iOS นะครับ macOS iPadOS นะครับ watchOS tvOS visionOS นะครับทั้งหมดนะครับก็รูปแบบอีกอันหนึ่งนะครับก็ปีนี้ค่อนข้างแตกต่างไม่ค่อยเหมือนกับที่มีมาก็คือปกติเนี่ยถ้าเกิดคนที่ติดตามฟังรายการอยู่ทุกปีนะครับก็จะรู้ว่าโอเคอ่ะเดี๋ยวเขาก็จะเริ่มเปิด iOS ก่อนอะไรนี้ใช่ไหมแล้วก็มี iPad OS แล้วก็มี Watch OS อะไรเงี้ยแต่ปีนี้ไม่นะครับปีนี้แบบกึ่มๆทุกอย่างบอกอย่างเดียวเหมือนกับโอ้ปีนี้ต้องบอกพูดอย่างเดียวคือ Apple Intelligence นะครับเยอะมากนะครับแล้วก็บอกว่าโอเคอ่ะอันเนี้ยจะทำได้ใน iOS ด้วยทำได้ macOS ใน Apple Watch ทำอะไรได้อะไรเงี้ยนะครับคือแบบเปลี่ยนสไตล์เลยนะครับเอางี้ดีกว่านะครับงานจริงๆก็คือเขาเริ่มก็คือวันเช้งคืนของประเทศไทยนะครับก็วันเช้าวันอังคารนะครับเป็นเช้าวันอังคารนะครับก็ถึงตีสองนะครับแต่ว่าก็ในแง่ของที่อเมริกาจะเป็น10โมงประมาณนั้นใช่ไหมแต่ว่างานเขายังมีอยู่ถึงวันศุกร์นะครับเพราะนั้นก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็ยังจะคงมาคอยเก็บตกนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็แน่นอนจะเล่าถึงบรรยากาศนะครับของงานแล้วกันว่าโอเคมีอะไรเปิดตัวบ้างนะครับแต่ว่ารายละเอียดปลีกย่อยเนี่ยนะครับที่จะเจาะลึกเนี่ยนะครับเดี๋ยวยังไงสัปดาห์หน้านะครับมาเพิ่มเติมกันอีกนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกแหละงานเขามีถึงวันศุกร์นะครับเพราะฉะนั้นก็ยังคือยังไม่หมดไงยังไม่หมดงานนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับก็แน่นอนเปิดฉากนะครับเหมือนเดิมนะครับทีมคุกก็อยู่ข้างหน้าของฉากหลังนะครับเป็นจะเรียกว่าเป็นอะไรอนุสาวรีย์สีรุ้งอะไรประมาณนั้นเนี่ยที่เป็นสายรุ้งที่เป็นโค้งๆที่อยู่ Apple Park นั่นแหละเขาก็อัดเทปไว้ล่วงหน้านะครับเขาก็บอกว่าเนี่ยนะครับทีมคุกก็พูดถึงว่าโหมีคนส่งแอปเนี่ยนะครับเข้าไปพิจารณาเนี่ยนะครับใน1ชั่วโมงเนี่ยคนส่งไปเป็นพันแอปเลยนะโอ้โหนะครับก็หลังจากนั้นก็ส่งต่อให้ทางเฟรดริกี้นะครับเป็นซีเนียร์ Vice President นะครับ Software Engineering นะครับเขาก็บอกเลยนะครับวันนี้เนี่ยพูดถึง3อย่างตูมปุ๊บนะคือก็อย่างที่บอกแหละแล้วก็ปกติเขาจะมีกิมมิกมีอะไรพวกนี้นะคือไม่มีนะครับงวดนี้คือปกติก่อนจะเปิดตัวเขาจะต้องมีแบบว่าแต่ก่อนก็เป็นอะไรนะมิชชั่น impossible มีอะไรงี้นะมีกิมมิกปีนี้ไม่มีนะครับมีแบบมีตอนเค้กเฟเดอริกี้เข้ามานี่แหละนะครับเข้ามานิดนึงนะครับที่เขาพูดถึง3อย่างนะครับก็คืออันดับแรกก็คือมีการปรับปรุงนะครับในเรื่องของแพลตฟอร์มทั้งหมดเนี่ยนะครับให้มันแบบเร็วขึ้นนะครับใช้ง่ายขึ้นนะครับในชีวิตปัจจุบันนะครับแล้วก็อัปเดตในเรื่องของความปลอดภัยนะครับก็คือ อย่างในเรื่องของฟีเจอร์ที่เอาไว้ควบคุมเด็กๆนั่นแหละฮะซึ่งจริงๆนี่เด็กๆไม่ค่อยชอบเลยอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่านั่นแหละผู้ใหญ่เอาไว้ควบคุมเด็กๆนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับที่เขาพูดถึงคือในเรื่องของ Apple Intelligence นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับก็แน่นอนอ่ะอันนี้อย่างที่บอกตอนแรกเขาก็ไม่มีกิมมิกอะไรนะแต่ว่านี้ก็เริ่มมีกิมมิกนิดนึงนะครับว่าโอเคเขาก็พยายามแบบนึกชื่อ macOS อ่ะอันนี้คือดูดีๆตูมมาเป็น macOS เลยนะครับงงกันนะครับเขาบอกโอ้ยังคิดชื่อไม่ได้นะครับแล้วเขาก็บอกว่าให้ส่งทีมงานไปทีมงานก็ส่งกระดาษมาแผ่นหนึ่งนะครับแล้วเขาก็หยิบกระดาษจากกระเป๋าของเกงว่าคลี่ออกมาแน่นอนมันก็เป็นAIR นะครับเป็น augmented reality นะครับเขาเป็นแบบว่ามีการ์ตูนที่เป็นรูปไมโครบัสอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็โอ้โหแบบบินได้แล้วก็บินไปโฉบมานะครับแล้วสุดท้ายก็บินไปที่นะครับสะพานโกลเด้นเกตนะครับที่อยู่ซานฟรานซิสโกนะครับแล้วพอสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับเครื่องเหมือนครับเขาเอามาต่อเนื่องนะก็คือรถบัสคันเดิมนั่นแหละนะครับเป็นของจริงที่วิ่งมาทางข้างหลังของเครกเฟเดริกี้นะครับแล้วก็มีคนเปิดประตูออกมานะครับบอกว่าชื่อGolden Gate Man It's Golden Gate Man เขาพูดอย่างเงี้ยนะครับโอเคงั้นเคลฟเฟเดริกี้ก็โอเคงั้นสรุปคือชื่อ Golden Gate นะครับก็เป็นชื่อสะพานนะครับของที่ ซานฟรานซิสโกนะครับก็ส่วนใหญ่ก็นะประมาณนี้คือจริงๆเขาจะหาเป็นแบบสถานที่นะครับที่อยู่ในรัฐของแคลิฟอร์เนียนะครับปีนี้ก็เป็นโกลเด้นเกตนะครับผมว่ามันบอกว่าปีนี้อะไรโกลเด้นเนี่ยไม่รู้ว่าเกี่ยวกับเพลงหรือเปล่านะใช่ไหมเริ่มโกลเด้นเกตไปอะไรเงี้ยนะครับนะอ่ะต่อมานะครับก็มีทางเขาก็โยนให้คุณสเตซี่ฟอร์ดนะครับเป็น Vice President OS Program Management นะครับเขาก็พูดถึงเจาะลึกรายละเอียดครับทางด้านของuser interface นะครับที่ทำให้ไหลลื่นขึ้นนะครับแล้วก็พูดถึงในเรื่องของการออกแบบนะครับในส่วนนี้นะครับก็ต่อมาก็เป็นคุณชุบามคีเดียนะครับเป็น Director Human Interface นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับอันนี้เขาบอกว่าแน่นอนปีที่แล้วก็มีในเรื่องของ Liquid Glass นะครับปีนี้ก็มีการปรับใหม่นะครับที่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนให้สามารถที่จะให้มันดูแบบโปร่งใสหรือว่าให้มันดูแบบขุ่นมากขึ้นได้นะครับแล้วก็มีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ CPU นะครับแล้วตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหอันนี้เจ๋งมากเลยนะอันนี้จริงๆน่าทำมานานแล้วก็คือเรื่องเขาบอกว่าแอปของ iPhone iPad เนี่ยจะเปิดเร็วขึ้นสูงสุด 30% นะครับโอ้โหนะแล้วก็อีกอันนึงนะครับก็คือในเรื่องของเวลาคุณถ่ายรูปเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับรูปมันก็เวลาจะเข้าอยู่ในไลบรารีนะครับมันเขาบอกว่ามันจะมีการแบบเห็นเร็วขึ้นถึง 70% นะครับแล้วก็เวลาคุณแชร์รูปภาพนะครับหรือไฟล์อื่นกับเพื่อนที่ใช้ AirDrop เนี่ยนะครับรูปภาพเหล่านั้นเนี่ยจะถ่ายโอนได้เร็วขึ้นถึง 80% โอ้โหเอ๊ะมันตั้งนานแล้วทำไมเพิ่งจะคิดมาทำนะครับอ๋อรู้สึกว่าอ๋อน่ะนะครับคืออันนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่าในเรื่องของอันนี้เนี่ยนะครับมันจะต้องมีการเข้าไปจัดการระบบอะไรใหม่นะครับคือไปสร้างอินเด็กซ์ไฟล์ทั้งหมดนะครับเหมือนกับเป็นอินเด็กซ์ก็เหมือนกับดัชนีนะครับเหมือนกับถ้าเกิดใครอ่านหนังสือก็จะรู้ว่าเวลาเปิดหนังสือแบบบางเล่มนะครับที่เขาจะมีอินเด็กซ์ก็คือเหมือนกับเป็นคำๆเนี่ยนะครับมันจะไปสร้างอินเด็กซ์ไว้ทั้งหมดนะครับที่เวลาจะหาอะไรเนี่ยคือนี่ก็ใช้ประโยชน์ในเรื่องของ AI นะครับแล้วก็มี CPU schedulerครับ schedule ก็คือการจัดตารางนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของระบบนะครับที่จัดการในเรื่องของทรัพยากรของ CPU นะครับก็คือทั้ง workload นะครับที่แอปที่คุณใช้เนี่ยนะครับคุณใช้อะไรบ้างนะครับตลอดทั้งวันนะครับคือมันจะพยายามที่จะสลับสับเปลี่ยนนะครับว่าตัว CPU scheduler เนี่ยนะครับก็คือเหมือนกับว่าโอเคอ่ะวันๆโอ้ใช้แต่ไลน์อะไรเงี้ยนะครับก็แม่คุณก็เอาแอปไลน์เนี่ยสแตนบายรอไว้ก่อนเลยนะครับคือเหมือนกับเตรียมโหลดข้อมูลไว้ก่อนนะครับเพราะนั้นอย่างที่บอกแหละก็คือแอป iPhone iPad เนี่ยมันจะเปิดเร็วขึ้นสูงสุด 30% นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือตัว iOS 27เนี่ยนะครับมันยังซัพพอร์ตไปถึง iPhone 11โอ้โหนะใครใช้ iPhone 11ดูก็ยังใช้ได้แต่ต้องบอกว่าฟีเจอร์มันได้ไม่ทั้งหมดนะครับตรงนี้นะครับแต่ว่าก็ยังอัพยังไปได้อยู่นะ iPhone 11นะครับซึ่งโอ้โหแบบเท่าไหร่7ปีแล้วนะฮะปีนี้ก็7ปีแล้วนะครับก็ยังโอ้โหยังไปได้อยู่ iOS 27นะครับก็แน่นอนเหมือนกับอีกอันนึงนะครับก็คืออย่างเช่นการต่อแบบ Wi-Fi อะไรเงี้ยนะครับคืออย่างสมมุติว่าถ้าเกิดคุณต่อ Wi-Fi อย่างเช่นคุณนั่งอยู่ใน Starbucks อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็คุณต่อ Wi-Fi ฟรีใน Starbucksแต่พอคุณกินกาแฟเสร็จทำอะไรเสร็จนะครับออกจากร้านนะครับตัว iPhone ของคุณคือปัจจุบันเนี่ยบางทีมันยังจะพยายามวิ่งหา Wi-Fi ของ Starbucks อยู่ทั้งที่คุณเดินออกจากร้านกาแฟร้านนั้นไปแล้วอะไรเงี้ยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็อันนี้มันจะเขาบอกว่าจะทำให้ iPhone คุณฉลาดขึ้นครับว่าโอเคเราเดินออกจากร้านกาแฟแล้วนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปวิ่งหาไอ้ Wi-Fi ตัวนั้นนะครับโอ้โหเหมือนกันอันนี้มันน่าจะเป็นมานานแล้วนะแต่ว่าก็นั่นแหละถึงมันจะเป็นเล็กๆน้อยๆก็เห็นที่บอกแหละ iOS ปีนี้นะครับน่าจะเป็นแบบปรับปรุงในส่วนของรายละเอียดนะครับรายละเอียดนะครับก็คือปรับปรุงประสิทธิภาพนะครับให้ดีขึ้นนะครับเพราะนั้นพอคุณเดินออกจากร้านกาแฟปุ๊บเนี่ยนะครับเพราะนั้นiPhone คุณก็จะสลับไปใช้5G ของคุณไป 4G 5G อะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับก็คือเหมือนกับ iPhone คุณจะ ฉลาดขึ้นนะครับว่าเกี่ยวกับในเรื่องของเน็ตเวิร์กนะครับว่าโอเคต้องพยายามให้เชื่อมต่ออยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็เวลาคุณไม่อยู่ในตำแหน่งนี้แล้วเนี่ยนะครับคุณออกในร้านกาแฟแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องไปตามหาตัว Wi-Fi ของร้านกาแฟครับก็คุณก็ไปสลับไปใช้ตัวเซลลูล่าของคุณไปอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ฟังก์ชันsearch นะครับก็คือในการค้นหาเนี่ยนะครับอันนี้เขาอย่างที่บอกแหละนะครับมีการแบบทำไมหมดนะครับแล้วก็ต้องมีการแบบคือถ้าเกิดอัปเดตตัวเนี้ยนะครับไม่ว่าจะเป็น iOS iPadOS macOS เนี่ยนะครับก็คงใช้เวลาระยะหนึ่งแน่ๆนะครับเพราะว่ามันต้องมีการทำอินเด็กซ์ใหม่นะครับแล้วก็ในเรื่องของแอปรูปภาพนะครับก็อัลบั้มที่แชร์บน iCloud เนี่ยนะครับสามารถรวมรูปภาพและวิดีโอทั้งหมดจากการผจญภัยล่าสุดคุณได้แล้วนะครับแล้วก็เพื่อนของคุณที่ใช้ Android นะครับหรือ Windows เนี่ยสามารถเข้าร่วมมีส่วนร่วมในการจับภาพของตนเองในอัลบั้มได้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมยังไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าทำไงเอาเป็นว่าอันนี้เขาบอกว่าได้แล้วกันนะครับก็คือเหมือนกับยังสมมุติคุณไปท่องเที่ยวนะครับไปญี่ปุ่นกับเพื่อนคุณอะไรเงี้ยนะครับไปเชียงใหม่แล้วกันกับเพื่อนคุณนะครับแล้วเพื่อนคุณใช้ Android ใช่มั้ยแล้วก็คุณถ่ายภาพเพื่อนคุณไว้เนี่ยนะครับคือแทนที่จะส่งไลน์ตึ้งนี่คือบางทีแบบภาพมันเยอะไงนะครับคุณก็สร้างที่เป็นอัลบั้มที่แชร์บน iCloud นะครับแล้วก็คุณสามารถให้เพื่อนของคุณเข้าไปดาวน์โหลดรูปของเขาบน iCloud ที่คุณสร้างขึ้นได้หรือเพื่อนที่ใช้ Windows ก็ได้นะครับอันนี้เนี่ยนะครับก็ผมยังไม่ทราบว่าทำไงนะครับแต่ว่าโอเคเขาบอกว่ามีฟีเจอร์อันนี้สามารถที่จะทำได้นะครับที่ทำได้แล้วนะครับก็คือตัว iCloud Sharing นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเวลาแชร์นี้เนี่ยนะครับมันจะเป็นภาพแบบความละเอียดนะครับแบบเต็มครับคือจัดเต็มโอ้โหอันนี้ผมว่าเน้นให้ไอ้ครับหมดเร็วมากไอ้เพราะของฟิล์มมันให้มาแค่5กิกใช่มั้ยเพราะนั้นเวลาแชร์กันเนี่ยนะครับคุณก็ภาพได้ภาพละเอียดแบบเต็มๆนะครับอีกอันนึงนะครับที่เขาพูดถึงคือในเรื่องของแอปสุขภาพครับซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับเขาก็มีเพิ่มเติมนะครับก็คือรองรับไวทองนะครับทั้งหลายแหละนะครับโอ้โหอันนี้มันควรจะมีมาตั้งนานแล้วนะคือพอดีก็มีฟีเจอร์นี้ตัว iOS 26ไม่มีนะครับแต่ว่าอันนี้ iOS 27นะครับมีนะครับว่ามันจะมีการแจ้งเตือนนะครับว่าโอเคคุณจะใกล้เข้าสู่วัยทองอะไรเงี้ยนะครับจะต้องมีการปฏิบัติตัวยังไงอะไรนั่นแหละนะครับแต่ว่าก็นั่นแหละมันเกิดแจ้งเตือนนะครับในเรื่องของวัยทองนะครับอีกอันหนึ่งฟีเจอร์ตัว AirPods นะครับอันนี้คือ AirPods เนี่ยนะครับก็คือจริงๆแล้วปัจจุบันนี้คือไม่สามารถที่จะปรับตัว Equalizer ได้นะครับแน่นอนตัวนี้ iOS 27นะครับสามารถที่จะปรับ Equalizer ได้นะครับบน AirPods นะครับเพราะนั้นสามารถที่จะปรับนะครับอย่างที่คุณต้องการเลยนะครับEqualizer นะครับอันนี้เขาไม่ได้บอกว่ารุ่นไหนแต่ผมคิดว่าน่าจะได้ AirPods ทุกรุ่นนะคิดว่า AirPods ทุกรุ่นนะครับไม่ใช่เป็น AirPods Pro เท่านั้นนะครับแล้วก็อันนี้เป็น Vision Pro นะครับ Vision Pro เนี่ยสามารถเปลี่ยนภาพพาโนรามาที่คุณถ่ายให้เป็นฉากเชิงพื้นที่ที่มีความลึกแล้วก็ความสมจริงนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยสมมติว่าเราไปถ่ายเราอย่างไปยืนบนภูกระดึงอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ถ่ายพาโนรามามาอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าพอเอามาใส่บน Vision Pro นะครับเราจะเห็นความรู้สึกเหมือนกับแบบว่าเราไปยืนอยู่บนแบบที่ตรงนั้นอะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นก็อันนี้ก็แน่นอนใช้ฟีเจอร์ของ AI เข้ามาสร้างบวกอยู่แล้วนะครับแต่ว่าโอเคบ้านเราไม่มีขาย Vision Pro นะครับแล้วก็มีในเรื่องของแผนที่นะครับ App Maps นะครับแผนที่นะครับอันนี้เขามีเพิ่มเข้ามาคือเรื่องของภาพถ่ายทางอากาศนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับที่เขาแสดงให้ดูอย่างสมมุติว่าเราดูภาพถ่ายทางอากาศนะครับแมปนะครับดูแถวพระราม9ดูตึกอสมทสมมุติใช่ไหมคืออันนี้เขาบอกว่าเป็นแบบภาพเนี่ยแบบว่าดูแบบชัดโอ้ชัดแจ่มมากคืออันนี้เขาก็ยกแต่ผมไม่รู้มันจะเวิร์กเฉพาะอเมริกาเปล่าสินะแต่ว่าก็นั่นแหละมันเป็นภาพถ่ายทางอากาศที่แน่นอนใช้ AI เข้ามาผสมผสานนะครับในการแบบคือทำให้ภาพมันชัด ชัดแจ๋วยิ่งขึ้นเนี่ยนะครับก็อันนี้ก็เอาไว้ดูสถานที่ท่องเที่ยวนะทั่วโลกนะครับผมไม่รู้ว่ามันเวิร์กเฉพาะอเมริกาหรอกแต่อันนี้เขาก็พูดถึงในเรื่องของอันเนี้ยนะครับว่า fly over นะครับคือเหมือนกับแน่นอนของเอาโดรนขึ้นไปบินถ่ายนะครับก็ยังรู้มันจะได้ทั่วโลกหรือเปล่านะอันนี้ต้องรอดูนะครับเป็นภาพถ่ายทางอากาศนะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็คือในเรื่องของเรื่องความปลอดภัยของเด็กนะครับอันนี้ก็มีคุณหมอนะครับท่านหนึ่งดร.ซัมบูอาเมดดิซอลนะครับเขาเป็นรองประธานด้านสุขภาพและก็ฟิตเนสของ Apple นะครับเขาบอกว่าอันนี้เขาก็มีการที่จะสร้างนะครับเครื่องมือเครื่องใช้งานที่ง่ายแล้วก็เป็นไปตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญนะครับเพื่อให้ผู้ปกครองเนี่ยสามารถปรับแต่งประสบการณ์ในการใช้งานโลกออนไลน์ของเด็กๆได้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับก็มีการแบบปรับต่างปรับคอนเทนต์จับตัวอย่างเช่นนะครับมีชุดแอปแนะนำที่จำเป็นต่อการใช้งานนะครับอย่างเช่นask to browse นะครับก็คือถามก่อนที่จะเปิดเว็บนะครับคืออย่างบางทีเราก็ไม่อยากให้ลูกเราหรือว่าเด็กๆที่อยู่ในความดูแลของเราเนี่ยไปเปิดเว็บอะไรที่มันไม่เหมาะสมสำหรับเด็กนะครับก็อันนี้เด็กก็ต้องถามแล้วก่อนว่าเราจะอนุญาตหรือเปล่านะครับหรือว่าการตั้งเวลานะครับที่ให้เด็กสามารถที่จะเข้าไปใช้งานได้นะครับแล้วก็การสกรีนไทม์นะครับที่ออกแบบว่าให้ใช้นะครับว่าโอเคมีเวลาช่วงนี้ถึงช่วงนี้อย่างเงี้ยก็คือสามารถตั้งค่าอุปกรณ์ให้กับบุตรหลานของตนเองนะครับที่โดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเด็กอายุต่ำกว่า13ปีนะครับจำเป็นต้องมีบัญชีเด็กนะครับแล้วก็มีใช้งานลำดับเด็กอายุไม่เกิน18ปีนะครับโดยเฉพาะอย่างคอนเทนต์บางอย่างนะครับที่เราไม่อยากให้เด็กเข้าไปดูนะครับก็คือแน่นอนเมื่อเราสร้างบัญชีเด็กแล้วเนี่ยนะครับผู้ปกครองก็สามารถที่จะช่วยให้บุตรหลานเนี่ยนะครับเริ่มใช้งานนะครับอุปกรณ์เหล่านั้นได้นะครับแล้วก็มีการเลือกแอปที่เด็กๆสามารถเข้าถึงได้นะครับบนอุปกรณ์ของตนอย่างแม่นยำนะครับก็ตัวนี้นะครับมันเป็นอะไรที่มันผมว่าก็ดีนะแต่ว่าผู้ปกครองก็ต้องเรียนรู้ขึ้นมาแต่ถามเด็กชอบไหมผมตอบได้เลยว่าเด็กคงไม่ชอบนะครับฟีเจอร์นี้นะครับต้องบอกเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างเช่นเวลาเด็กเข้าไปแล้วจะซื้อแอปหรืออะไรเงี้ยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยแน่นอนเวลากดปั๊บเนี่ยจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ปกครองก่อนนะครับที่จะดาวน์โหลดนะครับซึ่งอันนี้รวมหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นแอปฟรีหรือแอปเสียตังก็ตามนะครับแอปฟรีก็ผู้ปกครองก็ต้องดูด้วยเพราะบางทีแอปเนี่ยนะครับมันฟรีก็จริงแต่บางทีมันก็นะมันก็มีอาจจะมีฟรีเป็นบางอย่างแล้วคุณสุดท้ายคุณก็ต้องเสียตังอะไรเงี้ยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับสามารถที่จะตั้งได้นะครับคือผู้ปกครองตั้งได้นะครับคือเด็กต้องขออนุญาตก่อนนะครับรวมไปถึงเว็บไซต์นะครับที่เข้าถึงด้วยนะครับใน Safari นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยทำงานรวมกันเป็นหนึ่งเดียวเลย ไม่ว่าเป็นทั้ง iPhone iPad แล้วก็ Mac นะครับอีกอันนึงนะครับที่อันนี้ผมว่าก็สำคัญมากเลยก็คือคนที่เด็กจะติดต่อสื่อสารด้วยได้นะครับหัวนี้อันนี้คือแน่นอนป้องกันมิจฉาชีพนะครับก็คืออย่างพูดว่าผู้ปกครองสามารถจัดการว่าบุตรหลานของตนเนี่ยสามารถติดต่อกับใครได้บ้างนะครับส่งข้อความหรือ FaceTime หรือว่าคุยกับใครนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยนะครับเป็นอะไรที่นะครับผมว่าสำคัญนะครับที่มีการบล็อกไปเลยว่าคนที่ไม่คุ้นเคยมาก่อนเนี่ยเด็กไม่สามารถติดต่อสื่อสารได้นะครับเวลาที่เด็กสามารถเข้าถึงแอปได้นะครับก็คืออย่างเช่นมีการตั้งเวลาไว้สมมติบางทีเด็กๆนั่งดู YouTube นานจนเกินไปอะไรเงี้ยนะครับก็ตั้งเวลาไว้ได้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับว่าก็มีการแบบตั้งเวลาได้ถึงอย่างรายละเอียดเลยนะว่าโอเควันธรรมดาอาจจะให้ดูได้สักวันละ10นาทีอะไรเงี้ยนะครับเสาร์อาทิตย์อาจจะดูแบบครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยโอ้น้อยไปมั้ยประมาณนั้นน่ะแล้วกันนะครับว่าโอเคเราก็มีการปรับยืดหยุ่นอันเนี้ยนะครับว่าเพราะนั้นเด็กจะต้องใช้แอปที่กับใช้กับเกี่ยวกับการเรียนอะไรเท่านั้นอะไรประมาณนั้นนะครับก็คือโอเคอาจจะมีลดหย่อนให้ในเรื่องของเกมบ้างอะไรบ้างแต่ว่าก็มันมีตั้งเวลาได้นะครับก็คือสามารถที่จะ ตั้งเวลาไว้ได้นะครับในส่วนนั้นนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักแป๊บนึงแล้วกันนะครับเดี๋ยวเขากลับมาพูดคุยกันต่อนะครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ
1: เทค ทคโน for life ดำเนินรายการโดยนายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
2: ผลิตล้ำนำเทรนเน้นเพิ่มกำไรได้ในงาน Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนที่ไบเทค
3: เลือก Acer Swift Premium Notebook เป็นหนึ่งในความเบาของชีวิตคุณ
4: พร้อมจะเปลี่ยนเพื่อโลกแล้วหรือยัง Acer Aspire Velo Notebook รักโลกด้วยวัสดุรีไซเคิลทั้งตัวเครื่องและคีย์บอร์ดดีไซน์สวยการันตีด้วยรางวัล Red Dot Design เสริมการทำงานด้วย Intel Core Ultra Processor ให้การทำงานลื่นไหลและยาวนานกว่าเคยมาพร้อมหน้าจอขนาด16นิ้วให้ภาพคมชัดและตัดเสียงรบกวนรอบด้าน Acer Aspire Velo สนใจติดต่อตัวแทน Acer ทั่วประเทศ
5: เช้าเช้าชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายบ่ายชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีบอกน้ำค่าแบบค่าสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย
6: บอลโลกสตอรี
7: ่คิลิยานเอ็มบัปเป้เครื่องจักรสังหารนัดชิงชนะเลิศในขณะที่คนอื่นกำลังลุ้นว่าจะยิงประตูได้ไหมคิลิยานเอ็มบัปเป้กลับทำให้การยิงประตูในนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกดูเป็นเรื่องง่ายเพราะทำสถิติเป็นนักเตะที่ยิงประตูในรอบชิงชนะเลิศรวมกันมากที่สุดในประวัติศาสตร์ที่4ประตูโดยแบ่งเป็น1ลูกในปี2018และอีก3ลูกในปี2022การทำแฮตทริกในนัดชิงปี2022ใส่ทีมชาติอาร์เจนตินาทำให้เขากลายเป็นนักเตะคนแรกในรอบ56ปีที่ทำแฮตทริกได้ในนัดชิงชนะเลิศต่อจากเซอร์เจฟเฮิร์สในปี1966และด้วยวัยเพียง25ปีเอ็มบัปเป้ยิงในฟุตบอลโลกไปแล้วถึง12ประตูเทียบเท่าตำนานอย่างเปเล่และจ่อทำลายสถิติสูงสุดตลอดการของมิโกสลาฟโคลเซ่ที่จำนวน16ประตูในอนาคตอันใกล้อย่างแน่นอน
8: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2500

0: เทคโนโลยีไลฟ
1: ์ดำเนินรายการโดย
2: ในบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
3: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
4: ครับกับเข้ามาสู่รายการเทคโนโลยีไลฟ์นะครับในช่วงที่2นะครับยังอยู่กับผมดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญนะครับบริษัทอสมท.จำกัดมหาชนชวนคุณผู้ฟังร่วมกิจกรรมสุดพิเศษเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ร่วมส่งแรงใจเชียร์ทีมชาติที่คุณรักทีมโปรดที่คุณชื่นชอบไปพร้อมกับแฟนบอลทั่วโลกในทุกแมตช์สำคัญของการแข่งขันสำหรับแฟนบอลตัวจริงกิจกรรมนี้ต้องไม่พลาดเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันแล้วพบกันเร็วๆนี้กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับก็คืนนี้แล้วดิใช่ไหมก็แน่นอน FM 99 Active Radio นะครับมีรายงานสดนะครับแน่นอนนะครับก็จริงๆก็ตั้งแต่นัดแรกจนถึงนัดสุดท้ายนะครับมีการภาคแบบจุใจอยู่แล้วนะครับ104เกมนะครับโอ้โหตลอด39วันนะครับจนถึงวันที่เท่าไหร่19กรกฎาคมนะครับ2569นะครับทีนี้ดูยังไงนะครับก็ยังไม่เห็นมีอะไรอัปเดตมาสักทีนึงนะครับล่าสุดเนี่ยนะครับนี้ผมเอามาจากเพจของนายบอสนะครับที่เขาบอกว่าอัปเดตล่าสุดนะครับในแอปของ Monomax นะครับคนที่สมัครแพ็กเกจ Early Bird Sports Premium นะครับ 4K ดูพร้อมกันได้2จอสามารถดู FIFA World Cup 2026ได้เลยทันทีนะครับส่วนแพ็กเกจดู EPL ของ ราคา 1,999 ของ AS นะครับดูฟุตบอลโลกไม่ได้นะครับ นะครับก็วันนี้SMS นะครับเนี่ยมีเข้ามาแซวนะครับขออภัยนะครับวันนี้เสียงจะแอมกับแอมไออีกแล้วนะครับนะสงสัยช่วงนี้สงสัยช่วงนี้นะครับฝนนะครับโอเคนะครับมาทาง YouTube นะครับส่งคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับคำถามทางคอมเมนต์นะครับที่ FM 99 Active Radio นะครับมีคุณอทรนิ่มโตนะครับสวัสดีครับนะครับคุณ NW Lim 3298นะครับถามว่า iPhone 18จะออกเมื่อไหร่ครับก็กันยานะครับอันนี้ก็ตามรอบของ iPhone อยู่แล้วนะครับแล้ว Apple Intelligence มีเจมินายมาช่วยแล้วแบบนี้จะสรุปหมายว่าประสิทธิภาพจะไม่ต่างกับ Google Assistant นะครับหรือเจมินายของเครื่อง Android เลยนะครับอันนี้ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเพิ่งจะมีการเปิดตัวนะครับแล้วก็จริงๆเขามีเดโมในวิดีโอนี่แหละนะครับในงาน WWDC นะครับคือขนาดในวิดีโอนะคือผมก็รู้สึกว่ามันช้าอยู่นะก็คือมันช้าอยู่คือถาม Siri เนี่ยก็ทีนี้ทางคริสเฟรเดอริกี้เขาก็บอกว่าจริงๆแล้วคือเอาเจมินายมาใช้ก็จริงนะครับแต่ว่าโครงสร้างส่วนหนึ่งของเจมินายเนี่ยนะครับก็แต่ว่าก็ยังใช้ Siri ร่วมด้วยนะครับประมาณนั้นนะครับก็ไม่รู้กันว่าบนพื้นฐานอะไรเป็นยังไงนะครับอันนี้ยังตอบไม่ได้เหมือนกันนะครับว่าประสิทธิภาพจะดีกว่าหรือแย่กว่าของตัว Google Assistant นะครับของที่ Android อะไรเงี้ยนะครับยังตอบไม่ได้นะครับแล้วก็ AI ของ Apple นี้สั่งงานผ่าน Apple Watch ได้ใช่ไหมครับตอนนี้นะครับคิดว่ายังเท่าที่เห็นนะเพราะคือเขาพูดแบบรวมๆอ่ะคือปีนี้ไม่ได้แยกนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็เลยตอบไม่ได้เหมือนกันนะครับว่า Apple Watch เนี่ยมันจะใช้ AI อะไรตรงนี้ได้ไหมนะเพราะว่าจริงๆแล้วตัว Apple Watch เองนะครับตัวฮาร์ดแวร์มันอาจจะไม่เพียงพอนะครับที่จะใช้AI นะครับคือทุกอย่างมันต้องแน่นอนข้อคงต้องประมวลผลบน iPhone เนี่ยนะครับแต่ว่ามันก็มีข้อจำกัดอีกหลายๆเรื่องนะครับซึ่งโอเคเดี๋ยวถ้าทันเดี๋ยวค่อยบอกรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยววันนี้จะเล่าถึงบรรยากาศของงานตรงนี้ต่อนะครับอีกอันนึงอ่ะตัวนี้กลับมาที่อย่างที่บอกแหละที่เฟรเดอริกี้เขาพูดถึงตัวแอปชื่อว่า Siri นะครับนะครับอ๋อเดี๋ยวมีอันนึงอันเดียวขอย้อนกลับไปที่คำถามนี้แล้วกันเดี๋ยวตอบไม่ครบ iPhone จอพับนะครับอันนี้ในโค้ดของตัว iOS 17นะครับที่เป็นตัวเบต้าเนี่ยนะครับที่ให้นักทดสอบเนี่ยเขามีการค้นพบโค้ดที่ว่าที่แน่นอนว่า iPhone จอพับมาแน่ๆนะครับมันมีอยู่ในโค้ดแล้วแหละนะมันมีในโค้ดนะครับมันมีคำที่เหมือนกับระบุว่าแบบมีเป็นจอกลางไอออกประมาณนั้นน่ะนะครับเพราะนั้นมาแน่ๆนะครับจะแพงมากไหมนะครับก็อันนี้ข่าวล่าสุดนะครับที่เขามีการขุดคุยมานะครับ คือคิดเป็นเงินไทยเนี่ยก็ประมาณ 60,000 กว่าๆนะครับก็ตีกลมๆผมว่าก็น่าจะประมาณสัก 70,000 มั้งเอาไม่ถึงแสนเอางี้ดีกว่าก็คงน่าจะไม่ถึงแสนนะครับคิดว่าน่าจะประมาณวิ่งอยู่ประมาณ 6-7 อ่ะคิดว่าน่าจะวิ่งอยู่ประมาณ 6-7 นะครับเมื่อกี้นี่ไปจิบน้ำแล้วนะแต่ว่าเสียงเริ่มหายอีกแล้วนะครับมีอีกอันนึงนะครับ MacBook Neo Apple แถมอะแดปเตอร์มาด้วยไหมนะครับแถมมาครับเป็นอะแดปเตอร์ที่เป็นแบบเดียวกับiPad ถ้าเกิดซื้อ iPad มีอะแดปเตอร์มาหรืออะแดปเตอร์แบบเดียวกับHomePod Mini ถ้าเกิดคุณเคยซื้อ HomePod Mini ก็คือตัว20วัตต์นะครับตัว USB-C นะครับเพราะว่ามันใช้ไฟไม่เยอะนะครับถ้าเทียบกับตัว MacBook Air M1 รุ่นไหนคุ้มกว่ากันใช้งานเอกสารทั่วไปไม่เล่นเกมก็ผมว่า Neo มันตัวใหม่เอางี้ดีกว่านะครับคือถ้า M1 เนี่ยถ้าเกิดตอนนี้เนี่ยนะครับถ้าคุณไปซื้อเนี่ยมันก็ไม่ได้ตัวใหม่แล้วแน่นอนแบตเตอรี่มันก็เสื่อมไปตามการเวลาอยู่แล้วนะครับเพราะว่าคุณได้ Neo มาแน่นอน15-16ชั่วโมงเนี่ยมันต้องมีอยู่แล้วแล้วก็ M1 เนี่ยมันไม่ถึงแน่ๆนะครับเพราะอายุมันก็เท่าไหร่M1 ปีนี้ก็น่าจะออกประมาณ2020ใช่ไหม5-6ปีแล้วนะครับเพราะนั้นโอกาสที่อึดเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แล้วนะครับถามว่ารุ่นไหนคุ้มกว่ากันนะครับเพราะนั้นถ้าถามตอนนี้นะครับผมว่าก็น่าจะ Neo นะครับเพราะว่า M1 มันอาจจะแน่นอนถ้าเกิดคุณกังวลในเรื่องของพอร์ตนะครับแต่วันนี้เขาบอกว่าใช้แค่ออฟฟิศนะครับไม่ได้ใช้อะไรเยอะแยะนะครับก็ใช้งานเอกสารทั่วไปไม่เล่นเกมด้วยนะครับโอ้โหงั้นดีโอเหลือๆนะครับจำเป็นต้องซื้อ Microsoft Office ด้วยไหมนะครับอันนี้ก็ต้องดูว่างานที่คุณใช้เขาบังคับต้องใช้ Microsoft Office หรือเปล่านะครับถ้าเกิดคุณไม่เป็นต้องใช้นะครับก็ไม่เป็นต้องซื้อก็ได้นะครับเพราะว่าในส่วนของ macOS เนี่ยนะครับมันมี

ขาเรียกว่าเขาไม่ได้เรียก i work อะไรนี่นะครับผมจำชื่อไม่ได้ละลืมนะก็คือมันมี pages ตัว pages เนี่ยนะครับคือมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆกับ Microsoft Word นั่นแหละนะครับแต่ว่ามันสามารถ export เป็น Microsoft Word ได้นะครับเป็นไฟล์ .doc อะไรได้นะครับแต่ว่าก็นั่นแหละมันอาจจะไม่เป๊ะถ้าเกิดว่าคนที่ใช้ Word ไปเปิดอีกทีนึงนะครับมันอาจจะมีเพี้ยนบ้างอะไรบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็มันจะมีตัว numbers นะครับก็คือ Excel นั่นแหละนะครับแต่ว่าก็ถ้าเกิดว่าคุณไม่เคยใช้นะครับก็ต้องมีมันมีอะไรหลายๆอย่างที่มันอาจจะไม่เหมือนกันแต่ไม่รู้เพื่อนผมใช้อยู่เป็นประจำผมว่ามันก็ค่อนข้างง่ายกว่านะครับโดยเฉพาะการกรอกคะแนนเด็กตัดเกรดเนี่ยคือแล้วแต่คนถนัดดีกว่านะครับแต่ว่ามันมีไหมมันมีนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็ไม่จำเป็นต้องซื้อก็ได้ถ้าเกิดคุณไม่ต้องยุ่งกับใครเลยคุณเนี่ยคุณต้องเรียนรู้วิธีการใช้ตัวซอฟต์แวร์ที่มันแถมมาให้กับ Mac อยู่แล้วนะครับแล้วก็อันหนึ่งคีย์โน้ตนะครับคีย์โน้ตก็คือเหมือนกับPowerpoint นี่แหละนะครับก็คือเหมือนกับคุณใช้งานนำเสนอนะครับโอ้โหอันนี้ไม่ต้องห่วงงานนำเสนอได้แบบหรูหรามากนะครับแล้วก็คุณถ้าเกิดคุณมี Apple Watch ด้วยนะครับคุณสามารถใช้ Apple Watch เป็นรีโมทนะครับสั่งการให้มันเลื่อนสไลด์ได้ด้วยนะหรือใช้ iPhone สั่งก็ได้นะครับโอ้โหอันนี้แบบผมเคยใช้อยู่เป็นประจำแต่ว่าหลังๆไม่เอาละนะครับหลังๆรู้สึกเหมือนแบบกลับมาสู่โลกในอดีตนะครับคือเขียนกระดานผมว่ารู้สึกเด็กเข้าใจง่ายที่สุดนะก็คือถ้าเกิดปิ้งสไลด์ไปรู้สึกว่าเด็กจะไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับอีกอันนึงนะครับก็อันนี้ก็ถามว่า iPhone 16หรือ 17e ราคาเทียบกันสเปคอะไรคุ้มกว่ากันครับฟีเจอร์ต่างกันมากไหมครับOh, 17e มันมีตัวคือต้องถามก่อนว่าคุณผมว่าพบราคาเท่าๆกันราคาเทียบกับสเปคอันไหนคุ้มกว่านะครับ16กับ 17e ใช่ไหมอ๋อ 17e รู้สึกจะมีกล้องน้อยกว่ามั้ง 17e รู้สึกจะมีกล้องน้อยกว่าหรือเปล่านะครับเทียบกับสเปคอันไหนคุ้มกว่ากันฟีเจอร์ต่างกันมากไหมคือ 17e ต้องบอกว่าเขาปรับขึ้นมาเยอะแล้วนะครับเอางี้ดีกว่านะครับก็คือมีตัว MagSafe แล้วนะครับ16ก็มีอยู่นะครับถ้าเกิดเทียบกับ Android Samsung S16 Ultra โอ้โหเทียบกันไม่ได้นะครับเพราะว่า S16 Ultra อันนั้นขั้นเทพกว่านะครับโดยเฉพาะอันดับแรกก็คือคุณจะใช้ iOS หรือคุณจะใช้ Android เลยแหละนะครับเพราะว่า S16 Ultra นั้นสเปคเขาเทพอยู่แล้วนะครับอันนั้นเป็นเทียบกันไม่ติดอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณใช้ถ่ายวิดีโอนะครับผมว่าก็ยังเชียร์เป็น iPhone อยู่นะก็คือเหมือนกับในบอสนั่นแหละนะครับก็บอกอยู่ว่าถ้าเกิดคุณถ่ายวิดีโอเยอะเนี่ยนะครับใช้ iPhone เนี่ยมันถ่ายวิดีโอแบบว่าได้แบบว่าคือสะใจกว่านะครับภาพคมชัดคือตัวภาพคมชัดเหมือนกันแหละนะแต่ก็คือคุณเน้นวิดีโอจะก็แนะนำไป iPhone ดีกว่านะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นภาพนิ่งนะครับโอ้โห Samsung แถมมานี่ปิ๊งจริงๆนะครับทุกรูปนะครับเทียบกับ Android Samsung S10 Ultra วิดีโอพอสู้ได้หรือเปล่านะครับหรือสู้ชนะ iPhone 17ตัวธรรมดาได้ไหมครับโอ้โหอันนี้อันนี้ผมไม่กล้าฟันธงอ่ะนี่ดีกว่านะครับเพราะว่า S16 Ultra นี่คือตัวท็อปของ Samsung อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นวิดีโอเนี่ยยังไงก็ผมว่าก็ยังเชียร์เป็น iPhone อยู่ดีนะครับประมาณนั้นนะวิดีโอก็เน้นให้เป็น iPhone ดีกว่านะครับในส่วนนั้นนะครับ มีหมดหรือยังคำถามนะครับโอเคนะครับยังไงก็ยังส่งมาได้เรื่อยๆนะครับตอนนี้นะครับ 15:45 นะครับก็ยังทันอยู่นะครับมีหลักปัญหาที่งาน WWDC นะครับซึ่งตอนนี้เขาก็มีการมาเดโมให้ดูนะครับซีรีนะครับที่คุยกับซีรีจริงๆนะครับมีคุณไมค์ร็อกเวลนะครับเป็น Vice President ของซีรีเอนจิเนียริ่งเลยนะครับมีเข้ามาเดโมนะครับคุยกับก็คือเอาโทรศัพท์ขึ้นมาเนี่ยแล้วก็กดเรียกซีรีคุยถามนู่นถามนี่เนี่ยนะครับอย่างเช่นเขาก็มีมุกมามีตารางบอลโลกอะไรเนี่ยนะครับก็คือได้ดูไหมแล้วก็จะดูยังไงอะไรเงี้ยนะครับมันก็มีแบบตารางการแข่งขันขึ้นมาอะไรเงี้ยนะครับก็เข้าแบบสไตล์ของทีมของตอนนี้ใช่ไหมแน่นอนก็คืนนี้แล้วนี่นะฮะที่บอลโลกนะครับแล้วก็เขาก็มาสลับนะครับอันนี้ทางบน Mac ให้ดูนะครับก็คุณสามารถที่จะใช้ Mac นะครับที่คือSiriตอนนี้ต้องบอกว่ามันเหมือนกับมันมีแอปต่างหากแยกออกมาแล้วนะครับแล้วก็เวลาคุณคุยกับSiriเนี่ยนะครับหรือเป็นบทสนทนาต่างๆนะครับมันจะจำเอาไว้เหมือนกับ

็เป็นวิดีโออะไรนะครับแต่ว่าคือปกติเนี่ยตัวคนที่ทำเดโมเนี่ยต้องเป็นเคกเฟเดริกี้นะแต่ตอนนี้ผมว่าเขาคงเขาไปเป็นผู้บริหารอื่นต่อไปแล้วก็มีคนรุ่นใหม่ขึ้นมานะครับแต่แบบดูแล้วไม่ค่อยว้าวอ่ะดูแล้วไม่ค่อยว้าวนะครับแล้วก็มีการใช้สิริในการเขียนที่มีการตรวจคำผิดนะครับมี proof read นะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับโอ้โหอย่างที่บอกแหละเด็กรุ่นใหม่ก็ตอนนี้เวลาจะเขียนได้ทีนะครับมีระบบที่ตรวจสอบการเขียนนะครับให้อันนี้รวมอยู่ในของMacOS อยู่แล้วนะครับเวลาจะพิมพ์ภาษาอังกฤษนะครับอันนี้ก็สิริสามารถช่วยจัดการในการเขียนได้นะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับอันนี้เขาก็มีการพูดถึงในเรื่องของSafari นะครับเพราะนั้นใครที่จะใช้ Safari ก็คือตัวเว็บเบราว์เซอร์นั่นแหละนะครับที่เวลาเปิดขึ้นมาจะมีแท็บขึ้นมาแบบเพียบเลยใช่ไหมเราจะเปิดเว็บนู้นเว็บนี้อะไรเงี้ยนะครับเราเปิดเว็บอสมทมีข่าวมีอะไรเราคลิกไปปุ๊บมันจะมีขึ้นอันใหม่อะไรเงี้ยนะครับตัวนี้เขาสลิกเขาจะมีการจัดการแท็บตัวนี้นะครับให้อยู่ในกลุ่มเดียวกันอย่างเช่นเวลามีแท็บในเรื่องของข่าวสารเนี่ยนะครับก็จะจับกลุ่มอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าแท็บในเรื่องของเว็บบันเทิงก็จะจัดอยู่ของอีกกลุ่มนึงหรือว่ากลุ่มในเรื่องของข่าวเทคโนโลยีก็จะจัดกลุ่มอีกกลุ่มนึงอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือ Safari จะมีการปรับพาสเวิร์ดให้ด้วยนะครับเพราะนั้นอย่างเว็บบางเว็บที่เราจะต้องมีการล็อกอินนะครับใช้ username password นะครับบางอัน password มันเป็นอะไรที่มันเดาง่ายไปนะครับอย่างใช้เป็น1 2 3 4 5 6อะไรเงี้ยนะครับก็สิริก็จะพยายามที่จะแนะนำว่าโอเคอันนี้เนี่ยจะให้เปลี่ยนไหมนะครับตัว password อันนี้มันอันตรายนะครับมันง่ายไปนะครับก็อันนี้ก็คือใช้ตัวของ Apple Intelligence นะครับคือเขาเปลี่ยนให้เลยปุ๊บเสร็จแล้วเขาก็จำให้ด้วยนะครับให้อยู่ในบน iCloud Keychain นะครับก็สามารถที่จะเติมตัวของ username password ตรงนี้เข้าไปได้นะครับอีกอันนึงอันนี้เป็นในเรื่องของตัว HomePod นะครับว่าอันนี้ตัว Home App ไม่ใช่ HomePod นะครับ Home App นะครับอันนี้เขาก็บอกว่าจะมีการแจ้งเตือนนะครับในเรื่องของวิดีโอโอเคอันนี้ก็เจ๋งดีนะครับก็คือจริงๆผมว่าถ้าเกิดใครที่ใช้กล้องโดยทั่วไปฟีเจอร์เหล่านี้มันมีมาอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้ก็คือมันจะมาในส่วนของ Apple นะครับที่เป็นโฮมแอปนะครับคืออย่างเช่นเวลามีคนมาส่งของนะครับคือกล้องที่มันเวิร์คกับตัวของ Apple HomeKit เนี่ยนะครับเขาบอกว่าเขาจะบันทึกวิดีโอของคนส่งของณเวลานั้นแล้วก็ส่งให้เราดูเลยนะครับว่าโอเคเนี่ยคนเข้ามาส่งของนะอยู่ที่หน้าประตูบ้านเราหรืออะไรประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็ในส่วนของเรื่องของ Home App นะครับก็ไม่ได้พูดถึง HomePod อะไรใหม่ทั้งอย่างเลยนะครับก็คือตัวแอปเนี่ยแล้วก็มันจะมีการสรุปนะครับแอปทั้งหมดคือสรุปการแจ้งเตือนบนแอปของ Home ทั้งหมดเนี่ยนะครับมาเป็นอันเดียวกันนะครับก็คือเรื่องของกล้องเนี่ยบางทีมันจะมีแจ้งเตือนนู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดนะครับมันก็เป็นการยุบรวมกันนะครับมาสรุปรวมกันนะครับมีทางคอมเมนต์นะครับเข้ามาทักทายนะครับคุณณัฐสอนนะครับนะครับสวัสดีครับนะครับมีอันนึงชื่ออันนี้เป็นช็อตคัทนะครับอันนี้คือเหมือนกับเราสร้างเมนูลัดนะครับอันนี้เขาบอกว่าสามารถที่จะใช้ตัวของ Apple Intelligence เนี่ยนะครับในการสร้างนะครับก็คือใช้ในการแบบพิมพ์อธิบายสิ่งที่เราต้องการจะทำนะครับอย่างเช่นเมื่อเราออกจากที่ทำงานนะครับให้ส่งข้อความถึงภรรยาว่าเวลาเราจะกลับถึงบ้านกี่โมงอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่แบบว่าอัตโนมัติเลยนะครับเป็นแบบช็อตคัทนะครับว่าโอเคนี่จะออกจากที่ทำงานแล้วนะว่าส่งเลยนะครับว่าโอเคเดี๋ยวจะกลับถึงบ้านกี่โมงอะไรเงี้ยนะครับแหมนี่แบบพอวันใจกล้าก็นะถูกใจหรือเปล่าไม่รู้นะครับต่อมาอันนึงนะครับก็ในเรื่องของ image playground นะครับนี่เขาก็มีภาพนะครับที่คุณภาพสูงขึ้นนะครับเป็น high quality image นะครับแล้วก็เปลี่ยนรูปภาพของคุณได้หลากหลายสไตล์นะครับที่อยู่บนเครื่องของคุณนะครับซึ่งอันนี้ก็แน่นอนอย่างเช่นสมมุติว่าเราต้องการแบบภาพอย่างอวยพรวันเกิดใช่ไหมแล้วก็มีอวยพรวันเกิดของคนคนนั้นเนี่ยนะครับแล้วมีถือเค้กอยู่นะครับแล้วก็มีรูปเค้กมาแล้วเราอยากให้คือเค้กวันเกิดมันต้องมีเทียนใช่ไหมก็เอาแบบใช้ตัว image playground เนี่ยวาดเทียนอะไรขึ้นมาได้นะประมาณนั้นนะครับก็สามารถที่จะสร้างโดยใช้ image playground ตัวนี้ได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของรูป

0: ไปนะครับโฟโต้เนี่ยนะครับก็คืออย่างเช่นแน่นอนนี้ก็ลบพื้นหลังนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะทําได้อยู่แล้วนะครับจริงๆก็ก่อนนั้นก็ทําได้แต่บอกว่านี้จะทําได้ดีกว่าผมก็เดาว่าน่าจะใช้ส่วนของเจอร์มานายเข้ามานะครับแล้วก็ในเรื่องของการจัดวางรูปใหม่นะครับอย่างเช่นสมมุติเราถ่ายรูปเนี่ยแต่เผอิญว่ารูปคนที่เราถ่ายเนี่ยนะครับเผอิญว่าเรากดไปแล้วแต่ว่าเขาอยู่แบบริมๆเนี่ยเราสามารถที่จะย้ายให้เขาอยู่ตรงกลางได้นะครับแล้วก็อันนี้ฟีเจอร์ AI อยู่แล้วนะครับก็คือ AI ก็จะสร้างบางสิ่งบางอย่างในรูปที่เราย้ายมานะครับให้มันปิดตรงนั้นไปนะครับแล้วก็สามารถจะขยับมาตรงนี้ได้นะครับก็ตัวนี้กลับมาที่เครกนะครับพอเขาพูดถึงตัว Apple Intelligence นะครับก็ดูแล้วไม่มีภาษาไทยนะครับแต่ผมเห็นเด่นอันนึงก็คือมีภาษาเวียดนามนะตัว Apple Intelligence นะครับแล้วก็พูดถึง Siri เนี่ยนะครับก็คือใช้ไม่ได้ใน EU นะครับเขาก็บอกว่าติดกฎหมายในเรื่องของDMA ในส่วนนั้นนะครับก็ทิ้งท้ายครับก็กลับมาที่ทีมคุกนะครับกล่าวปิดแล้วก็มีการกล่าวเป็นแบบเล็กๆน้อยๆอ่ะกล่าวอำลาประมาณนั้นแหละนะครับก็เป็นงานสุดท้ายที่ทีมคุกจะเป็น CEO นะครับที่จะพูดถึงงาน WWDC ครั้งนี้นะครับก็ครั้งหน้าก็คงต้องเป็นจอห์นเทอร์เนสอยู่แล้วนะครับแล้วก็รวมถึงการเปิดตัว iPhoneรุ่นใหม่นะครับที่น่าจะมาในเดือนกันยายนก็คงต้องเป็นจอห์นเทอร์เนสนะครับก็ไม่มีทีมคุกอีกแล้วนะครับในส่วนนั้นนะครับวันนี้ก็การกล่าวปิดนะครับก็ประมาณนั้นแหละนะครับก็สไตล์ของทีมคุกอยู่แล้วนะครับทีนี้มาดูรายละเอียดเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับในส่วนของ LG 17นะครับที่บอกว่ารองรับตั้ง iPhone 11ใช่ไหมแต่ว่าตัว WatchOS 27เนี่ยนะครับเขาไม่ได้พูดถึงว่ารับถึงเมื่อไหร่อันนี้เขาก็มีการปล่อยข้อมูลไปแล้วนะครับก็คือไม่ได้พูดถึงในงานนะครับแต่ว่าตัว WatchOS 27เนี่ยนะครับรองรับไม่ถึง4รุ่นนะครับที่ออทไม่ถึง4ปีนะครับก็มีตั้งแต่ตัว Watch Series 9เป็นต้นไปนะครับแล้ว Watch SE 3นะครับ9 11นะครับ6 7 8คือใช้ไม่ได้แล้วนะครับตัว WatchOS 27นะครับก็ Apple Watch มาตั้งแต่9 10 11นะครับ Apple Watch Ultra 2 Ultra 3นะครับWatch 27นะครับก็มันดูแบบตรงกันข้ามกับ27นะเพราะว่า Apple Watch เนี่ยไม่ได้ไปต่อนะครับตั้งแต่6 7 8 SE 2รวมไปถึง Apple Watch Ultra รุ่นแรกด้วยนะครับโอ้โห Ultra นี่ยังไปไม่ได้เลยนะครับตัว Watch รุ่นใหม่นะครับซึ่ง3รุ่นหลังเนี่ยออกมายังไม่ครบ4ปีนะครับก็น่าแปลกที่ไม่สามารถอัปเดต WatchOS รุ่นใหม่ได้แล้วนะครับซึ่งนี้ก็น่าแปลกเหมือนกันนะครับในส่วนของ iPhone ยังได้ถึง iPhone 11นะครับลากไปถึง11 12 13แน่นอนนั้นได้อยู่แล้วนะครับตัว iPad นะครับ iPad OS 27เนี่ยนะครับก็มีตั้งแต่ iPad mini รุ่นที่6เป็นต้นไปนะครับ iPad mini ชิป A17 Pro iPad รุ่นที่9เป็นต้นไปอ่ะวันก่อนมีคนถามอยู่นะ iPad ตัว Gen 9ยังได้ iOS 27อยู่นะครับแต่ว่าฟีเจอร์อาจจะได้ไม่ครบนะครับ iPad ชิป A16 iPad Air 11นิ้วรุ่นที่4นะครับ iPad Air 11นิ้ว M2 M3 M4 ได้อยู่แล้ว iPad Air 13นิ้ว M2 ขึ้นไปนะครับiPad Air 13นิ้ว M2 ขึ้นไปนะ iPad Pro 12.9 นิ้วรุ่นที่4เป็นต้นไป iPad Pro 11นิ้วรุ่นที่2เป็นต้นไป iPad Pro M4 ขึ้นไปนะครับที่จะได้ตัว iPad OS 27นะครับแล้วก็ในส่วนของApple Watch อ่ะพูดไปถึงแล้วนะครับนะนอด iPhone นะครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของงาน WWDC นะครับอันนี้ก็ดูแบบว่าอย่างที่บอกแหละปีนี้เน้น AI นะครับแล้วก็ผมว่าก็คงไปเน้นของ iPhone ซะเยอะนะครับที่ย้อนกลับไปถึง iPhone 11แต่ว่าตัวนาฬิกาเนี่ยนะครับได้แค่เท่าไหร่อ่ะ9 10 11 Series 9 Series 10 Series 11นะครับถึงจะใช้ได้นะครับอันนี้รายละเอียดตรงนี้คือยังไม่ทราบจริงๆนะครับพอดีมีคนถามมาตัว Apple Watch นะครับก็มันเพิ่งจะเปิดอัปเดตนะครับในส่วนนั้นนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวรอดูนะเพราะตอนนี้คนที่จะดาวน์โหลดได้ก็ต้องเป็นนักพัฒนานะครับเท่านั้นนักพัฒนาที่สามารถที่จะดาวน์โหลดนะครับในส่วนของตัวเบต้านะครับ iOS 17นะครับซึ่งอีกอันนึงนะอันนี้เมื่อกี้คนถามมาในส่วนของเจมินายนะครับเขาบอกว่าในงานเนี้ยนะครับก็คือเคฟเฟอร์ดิริกี้เนี่ยเขามีเซสชั่นเพิ่มเติมนะครับหลังที่งานคีโนตเนี่ยนะครับอธิบายรายละเอียดของ Siri AI นะครับ Apple Intelligence นะครับ ขาบอกว่าตัว Gemini เนี่ยทำงานเฉพาะฝั่งเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็ใช้ชิปของ Nvidia ที่คัสตอมให้มี privacy ขั้นสูงนะครับก็คือจะมีApple Intelligence แล้วก็ Siri AI ก็คือมีการ2ส่วนนะครับก็คือส่วนแรกก็คือบนระดับอุปกรณ์คือ on device ก็คือทำบนเครื่องของคุณเนี่ยมันจะเป็นโทรศัพท์iPad หรือว่าบน Mac นะครับแล้วก็อีกส่วนนึงคือทำบนเซิร์ฟเวอร์นะครับ private cloud compute นะครับซึ่งโมเดล Gemini เนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำงานที่ระดับอุปกรณ์คือหมายว่าทุกอย่างเนี่ยมันจะทำบนอุปกรณ์คุณเท่านั้นนะครับเพราะว่าตัว Gemini เนี่ยนะครับเมื่อกี้มีคนถามมานะครับว่าตัว Gemini ถ้าเกิดทำบนอุปกรณ์ของคุณคือทำบน iPhone ก็คือจะใช้เฉพาะตัวของApple Intelligence เท่านั้นนะครับแต่ว่าไอ้ตัวที่ทำบนเซิร์ฟเวอร์เนี่ยทีนี้เราจะรู้ได้ไงที่ทำบนเซิร์ฟเวอร์ก็นั่นน่ะสินะครับวันนี้รายละเอียดผมยังไม่มีเหมือนกันนะเพราะว่าอย่างที่บอกงานเขายังไม่จบนะครับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาอัปเดตกันต่อนะครับอ่ะวันนี้หมดเวลาพอดีนะครับก็ผมดร.ภูดิษฐ์ของต้องขอลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับ
1: เทคโนโลยีไลฟ์ดำเนินรายการโดยนายบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทองนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก 02-186-3010

0: คอตเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
1: ขณะนี้เวลา 16 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลกรรมธิการพัฒนาการเมืองลุยสอบแชทช่วยน้ำเงินด้วยจีมหาดไทยตั้งกรรมการสอบอธิบดีปกครองนางสาวชลนัทกวยกุลส.ส.กทม.พรรคประชาชนในฐานะโฆษกคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้แทนราษฎรแถลงผลการประชุมเรื่องร้องเรียนขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการการใช้อำนาจเจ้าหน้าที่อำนาจหน้าที่และการวางตัวเป็นกลางทางการเมืองของอธิบดีกรมการปกครองเรื่องช่วยน้ำเงินด้วยว่าเบื้องต้นได้มีการชี้แจงจากนายรุ่งเรืองที่มาบุตรอดีตปลัดจังหวัดภูเก็ตกรณีถูกสั่งย้ายด่วนแบบฟ้าผ่าหลังลงพื้นที่บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดจากการบุกรุกพื้นที่สาธารณะในจังหวัดภูเก็ตนายรุ่งเรืองยืนยันว่าเหตุการย้ายเพราะมีเรื่องร้องเรียนเรื่องการเรียกรับผลประโยชน์เป็นการจัดฉากเพื่อที่จะเอาตนออกจากพื้นที่นายรุ่งเรืองยังได้เปิดเผยหลักฐานสำคัญซึ่งเป็นบทสนทนาทางไลน์ว่าให้ช่วยน้ำเงินด้วยซึ่งยืนยันต่อกรรมาธิการว่าการที่บอกว่า 100% ครับนายเป็นไปด้วยความตกใจในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งไม่สามารถที่จะปฏิเสธคำขอของผู้บังคับบัญชาได้ส่วนนายวินัยโตเจริญรองอธิบดีกรมการปกครองที่มาชี้แจงแทนนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองชี้แจงว่าโดยปกติการสั่งย้ายของกรมจะทำตามระบบราชการที่มีหนังสืออย่างชัดเจนส่วนข้อความช่วยน้ำเงินด้วยเป็นเรื่องส่วนบุคคลอย่างไรก็ตามรองอธิบดีกรมการปกครองให้ข้อมูลขัดแย้งกันเองถึง3ครั้งเรื่องตั้งคณะกรรมการสอบสวนดังนั้นเพื่อให้เกิดความโปร่งใสกรรมธิการจึงมีมติให้ทำหนังสือถึงปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อสอบถามความคืบหน้าและให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีแชทไลน์ช่วยน้ำเงินด้วยดัชนีผู้บริโภคต่ำสุดในรอบ42เดือนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยชี้กังวลสงครามน้ำมันแพงนายธนวัฒน์พลวิชัยประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจและอธิบดีและอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่าดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเดือนพฤษภาคมอยู่ที่ 49.5 ลดลงจาก 50.6 ในเดือนเมษายนปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่3โดยอยู่ในระดับต่ำสุดในรอบ42เดือนนับตั้งแต่เดือนธันวาคม2565เนื่องจากผู้บริโภคมีความกังวลต่อสถานการณ์สงครามระหว่างสหรัฐอิสราเอลและอิหร่านรวมถึงราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับสูงอาจส่งผลกระทบต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและค่าครองชีพของประชาชนดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในเดือนมิถุนายนจะเป็นตัวชี้วัดสำคัญว่าความเชื่อมั่นของประชาชนจะเริ่มฟื้นตัวหรือไม่หลังรัฐบาลเริ่มอัดฉีดเงินผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายนคาดว่าจะมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจราว 200,000 ถึง 250,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยเดือนละ 50,000 ถึง 60,000 ล้านบาทเชื่อว่าเศรษฐกิจไทยได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วโดยอ้างอิงจากอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ปรับตีขึ้นต่อเนื่องจากไตรมาส 3 ปีที่ผ่านมากกต.โต้ไม่จริงสว.สำรองอ้างกกต.รู้เห็นและปล่อยให้มีการหัวในวันเลือกตั้งระดับประเทศยืนยันเร่งพิจารณาคดีหัวโดยเร็วสำนักงานกกต.ออกเอกสารชี้แจงกรณีนายอัครวัฒน์พงษ์ธนาชลิตกุลสว.กลุ่มสำรองและพันตำรวจเอกมนัสนครศรีผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรปราการยื่นร้องประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านโดยอ้างว่ากกต.ละเว้นไม่ดำเนินการเกี่ยว ี่ยวกับโพยหรือเอกสารจดหมายเลขผู้สมัครในวันเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับประเทศปล่อยปละละเลยให้ผู้สมัครนำข้อมูลแนะนำตัวของผู้สมัครเข้าไปในสถานที่เลือกตั้งระดับประเทศหลีกเลี่ยงไม่ให้ปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ควบคุมการเลือกสวให้เป็นไปอย่างสุจริตเที่ยงธรรมรวมไปถึงผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดแจ้งว่าจะมีโพยหัวสวในวันเลือกสวระดับประเทศว่าทั้งหมดไม่เป็นความจริงที่ผ่านมามีการชี้แจงเรื่องดังกล่าวเป็นเอกสารข่าวรวม3ฉบับอีกทั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางมีคำพิพากษาเมื่อ28มกราคม2568ยกฟ้องกกต.จากกรณีที่กลุ่มสว.สำรองฟ้องว่ากระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการความผิดต่อพ.ร.ป.ว่าด้วยกกต.ความผิดต่อพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.และความผิดต่อพ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจากกรณีดังกล่าวส่วนกรณีเรื่องร้องเรียนการเลือกสว.ในทำนองเดียวกันสำนักงานกกต.ระบุว่ากกต.จะเร่งพิจารณาเรื่องดังกล่าวให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
4: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
5: บอลโลก News Update
6: มาติดตามบอลโลก News Update ในช่วงนี้ครับเม็กซิโกประกาศให้วันนี้เป็นวันหยุดราชการเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเกมนัดเปิดสนามฟุตบอลโลกความเคลื่อนไหวก่อนเกมนัดเปิดสนามฟุตบอลโลก2026เกมที่เม็กซิโกหนึ่งในเจ้าภาพร่วมจะพบกับแอฟริกาใต้ในกลุ่ม A ที่สนามเอสตาดิโออัสเตกาในคืนวันนี้เวลา 2:00 น.โดยความพร้อมในเม็กซิโกซิตี้ประธานาธิบดีคลอเดียเชนบอมได้ออกคำสั่งประกาศให้วันนี้เป็นวันหยุดราชการในเมืองหลวงพร้อมสั่งการหน่วยงานรัฐและโรงเรียนงดการเรียนการสอนและให้ทำงานทางไกลเพื่อลดความแออัดรอบสนามแข่งขันอย่างไรก็ตามมีรายงานความตึงเครียดเล็กน้อยจากการประท้วงที่ยืดเยื้อของกลุ่มสหภาพครูในพื้นที่แต่ผู้นำหญิงให้คำมั่นว่าพิธีเปิดจะดำเนินไปได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยอย่างแน่นอนทาคุมิมินามิโนะปลื้มร่วมทีมซามูไรไปบอลโลกในฐานะสตาฟหลังเจ็บยาวจนพลาดลงแข่งขันทาคุมิมินามิโนะอดีตกองกลางของสโมสรลิเวอร์พูลซึ่งปัจจุบันค้าแข่งกับทีมโมนาโกได้ร่วมเดินทางไปเป็นหนึ่งในทีมสตาฟของทีมชาติญี่ปุ่นชุดลุยศึกฟุตบอลโลก2026โดยจะรับหน้าที่เป็นผู้ให้คำแนะนำนักเตะในทีมหลังจากเจ้าตัวมีปัญหาบาดเจ็บจนไม่สามารถลงสนามได้มินามิโนะเปิดใจกับสำนักข่าวเกียวโดของญี่ปุ่นว่ารู้สึกดีใจที่ได้ร่วมทีมมาด้วยมีหลายคนที่ช่วยผลักดันให้ตัวเองได้มา

0: อยู่จุดนี้และหวังว่าจะช่วยสนับสนุนทีมให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้จะพยายามใช้ประสบการณ์ของตัวเองให้เป็นประโยชน์กับทีมมากที่สุดโดยหลังจากได้รับบาดเจ็บช่วงแรกๆก็ทำใจลำบากมากเมื่อรู้ว่าจะไม่ได้ลงเล่นปัญหาบาดเจ็บเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนักกีฬาก็จริงแต่ด้วยจังหวะเวลานี้ทำให้รู้สึกมีอารมณ์ร่วมกับฟุตบอลโลกคนนี้เป็นอย่างมากและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: บอลโลกนิวส์อัปเดตเสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และ

0: ประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
1: 48ทีม104แมตช์

0: สวัสดีครับพบกับสปอร์ตไกด์ได้เป็นประจำนะครับทุกบ่ายวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ 16.00 นถึง 17.30 นนะครับแต่ละวันก็จะมีบุคลิกไม่เหมือนกันนะครับถ้าเป็นจันทร์อังคารพบกับผมกับน้องเจตนะครับวันพุธก็เป็นน้องเจตกับน้องคมนะครับพฤหัสโอ้โหแน่นอนนะครับเชิงวิเคราะห์นะครับมีผมหมอเมานะครับทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์นะครับดำเนินรายการร่วมกับดร.อนุชิตกุลวณิชหรือว่าหนุ่ยนนทร์ศรีนะครับถ้าเป็นวันศุกร์ก็ผมกับน้องอ๋อนะครับในเรื่องเจาะลึกฟุตบอลไทยนะครับวันนี้ต้องบอกว่าสปอร์ตไกด์แน่นอนนะครับมีประเด็นที่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องฮอตนะครับตลอดนะครับนับถอยหลังมาเรื่องลิขสิทธิ์ของฟุตบอลโลกนะครับเดี๋ยวนะครับจะให้น้องหนุ่ยนนทรีหรือว่าดร.อนุชิตมาพูดคุยนะครับขอเริ่มต้นด้วยเรื่องราวดีๆของการประชาสัมพันธ์ของผู้ให้การสนับสนุนรายการสปอร์ตไกด์ในคลื่นเมืองไทยแข็งแรงแล้วก็แน่นอนนะครับแอร์อิมิเนนต์แอร์คุณภาพดีนะครับช่วงนี้ต้องบอกว่าเมืองไทยนะครับอากาศค่อนข้างร้อนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าต้องการจะซื้อแอร์นะครับไปติดตั้งหรือมีการเปลี่ยนแอร์นะครับแนะนำแอร์อิมิเนนต์แล้วก็วันนี้นะครับแอร์อิมิเนนต์บอกว่าท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับใน1นาทีเนี่ยท่านรู้ไหมว่าเราต้องสูดลมหายใจเข้าไป20ครั้งดังนั้นใน1วันเนี่ยเราต้องหายใจมากถึง 28,800 ครั้งเพื่อลมหายใจที่ดีเนี่ยแอร์ที่ติดตั้งที่บ้านเนี่ยต้องมีคุณภาพและชั่วโมงนี้นะครับแอร์อิมิเนนต์นะครับมีรุ่น Excel GM นะครับเป็นขั้นสุดของ Excel Inverter เร่งสุดความเย็นและความทนทานระดับโกเลยนะครับเหตุผลก็เพราะว่า Air Eminent รุ่น Excel GM เนี่ยเขามีฟิลเตอร์5ขั้นตอนอันนี้ต้องบอกว่าเยอะมากๆนะครับช่วยกรองฝุ่น PM 2.5 เส้นผมและขนสัตว์และยังมีฟิลเตอร์วิตามิน C ที่ช่วยบำรุงผิวและช่วยให้รู้สึกว่าผ่อนคลายนะครับใช้งานก็ต้องบอกว่าสะดวกสบายสำหรับ Air Eminent Excel GM นะครับด้วยระบบเซลคลีนทำความสะอาดอัตโนมัติและออโต้ดัสคลีนนิ่งกำจัดฝุ่นแบบอัตโนมัตินะครับบ้านท่านจะเย็นสบายอากาศสะอาดหายใจได้เต็มปอดมั่นใจเพราะว่า Air Eminent รุ่น Excel GM เนี่ยประหยัดไฟเบอร์5สูงสุด2ดาวพร้อมรับประกันคอมเพรสเซอร์นานถึง10ปีรับประกันอะไหล่5ปีอันนี้ยืนยันนะครับว่าท่านซื้อ Air Eminent รุ่น Excel GM ไปแล้วเนี่ยนะครับทั้ง Air Eminent นะครับรับประกันคอมเพรสเซอร์นานถึง10ปีแล้วรับประกันอะไหล่อีก5ปีนะครับต้องบอกว่าอันนี้คือต้องบอกว่าเป็นไคลแม็กสำหรับการทำและการขาย Air Eminent รุ่น Excel GM เพราะฉะนั้นถ้าท่านต้องการที่จะเลือกซื้อ Air Eminent นะครับรุ่น Excel GM นะครับต้องบอกว่าท่านสามารถติดต่อตัวแทนจำหน่าย Eminent Air ทั่วประเทศต้องบอกว่า Eminent Air รุ่น Excel GM เนี่ยเป็นขั้นสุดของ Excel Inverter เร่งสุดความเย็นและความทนทานระดับโกน Eminent Airเย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับทางคลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับมีกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนอยากเชิญชวนท่านผู้ฟังนะครับทุกรายการนะครับร่วมกิจกรรมสุดพิเศษเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026นะครับร่วมส่งแรงใจเชียร์ทีมชาติที่คุณรักทีมโปรดที่คุณชื่นชอบไปพร้อมกับแฟนบอลทั่วโลกในทุกแมตช์สำคัญของการแข่งขันสำหรับแฟนบอลตัวจริงกิจกรรมนี้ต้องไม่พลาดนะครับเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันแล้วพบกันเร็วๆนี้กับรายละเอียดของกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันวันนี้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับและแน่นอนนะครับวันนี้ผมทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์หมอเมาไม่ได้มาคนเดียวนะครับแล้วมากับคนที่เราอยากฟังความคิดเห็นนะครับน้องหนุ่ยนนทรีหรือว่าดร.อนุชิตกุลวณิชสวัสดีครับน้องหนุ่ย
1: สวัสดีครับพี่หมอครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับโอ้ยมือพองเลยเนี่ยพี่หมอถือโพยอยู่เลย
0: ครับคือวันนี้นะครับต้องบอกว่า
1: สดๆร้อน
0: ๆฟุตบอลโลกจะมีการแข่งขันนัดเปิดสนามที่เม็กซิโกตอน 2:00 เวลาบ้านเรานะครับแต่ข่าวคราวในเรื่องของลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกเนี่ยต้องบอกว่าตลอด1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับโอ้โหเราเรียกว่าต้องสูดหายใจลึกๆนะครับแล้วก็รอนะครับว่าจะมีใครมีภาครัฐบาลหรือภาคเอกชนที่จะเป็นพระเอกนะครับกับการที่ไปเซ็นสัญญาในเรื่องของลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกนะครับแล้วก็เมื่อคืนเนี่ยนะครับช่วงดึกๆก็มีข่าวดีนะครับมีเสียงซุบซิบจากคนวงในว่าจบลงเรียบร้อยแล้วแล้วก็วันนี้นะครับมีการแถลงข่าวนะครับเมื่อตอนบ่าย 2:00 วันนี้อยากให้หนุ่ยเนี่ยได้พูดถึงเรื่องนี้ว่าทำไมประเทศไทยเนี่ยปีนี้เนี่ยเราถึงกว่าจะได้เซ็นลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกถึงรอจนกระทั่งนาทีสุดท้ายผมว่าน่าจะเป็นการเซ็นสัญญาซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกนะครับกับการถ่ายทอดสดเนี่ยเป็นครั้งที่กระทันหันที่สุดเท่าที่ผมเนี่ยติดตามมาอันนี้คงต้องให้หนุ่ยนนทรีหรือว่าด็อกเตอร์นุชิตพูดถึงเรื่องนี้ทั้งหมดเชิญครับ
1: ครับก็เป็นถ้าไม่นับอย่างนี้นะพี่หมอถ้าไม่นับว่าเขาเตะไปแล้วแล้วเราไปซื้อที่หลังเนี่ยนะ คือสมัยก่อนต้องเอาสมัยก่อนก่อนนะตั้งแต่ยังเป็นทีวีพูลอยู่เนี่ยสมัยก่อนไม่ได้มีถ่ายทอดสดตั้งแต่นัดแรกยันนัดสุดท้ายเหมือนทุกวันนี้นี
0: ่ครับ
1: อย่างเอาที่ผมทันนะนะปี82แล้วก็ดูกันเฉพาะรอบ8ทีมรอบรองรอบชิงรอบปี86ก็ได้ดูเฉพาะรอบ8ทีมถึงรอบชิงชนะเลิศนะ
0: ครับ
1: ไอลิขสิทธิ์ที่ถ่ายทอดสดที่เห็นมาเนี่ยผมเห็นมาครั้งแรกก็น่าจะปี1994
0: ครับ
1: ที่สหรัฐเป็นเจ้าภาพถ่ายทอดสดตอนแรกก็ทีวีพูลถ่ายก็โฆษณายับอ่ะพี่แล้วโฆษณาสมัยก่อนที่เก่งนะถ่ายตอนจะยิงประตูทุกที
0: ตัดโฆษณาเข้าอาจจะเป็นเพราะว่าคนจัดโฆษณาเนี่ยอาจจะไม่มีพื้นฐานในเรื่องของการดูฟุตบอลนะก็เลยทำให้เขาเรียกว่าขัดอารมณ์คนดู
1: คนชยันโตกันยับแล้วก็พอเสร็จปี2002นี่แหละคือให้เครดิตไหนกันแล้วกันนะทุนสภาพบริษัทนี่คือไทยเบฟเนาะ
0: คร
1: ับ ก็ถ่ายทอดสดซื้อมา2สมัยนั่นนะครับมันก็เป็นการพลิกมิติการถ่ายทอดสดตั้งแต่นัดแรกจนถึงนัดสุดท้ายมาจนถึงครั้งนี้นะครับซึ่งมันเฉลยละพี่หมอคือถามว่าทำไมมันยาวนานกลายเป็นมหากาพย์เริ่มตั้งแต่รัฐบาลเจรจาเสร็จแล้วก็ไม่สำเร็จใช่ไหม
0: ครับ
1: คือฟีฟ่าเขายืนราคาที่

0: US ดอลลาร
1: ์
0: นะครับคือไม่ยอมกดราคาลงแหละก็ผิดจากที่เราคาดไว้หน่อยคือเราเนี่ยจัดรายการทีไรเราก็บอกได้ดูแน่ๆเดี๋ยวใกล้ๆจะแข่งเนี่ยราคาก็ลดลงมาให้พากดฟีฟ่าใจแข็งแฮะนะครับก็ยังยืนราคาอยู่ที่40ล้านดอลลาร์ซึ่งมีข่าวรายงานนะครับว่าทางรัฐบาลต้องราคาต่ำกว่านี
1: ้
0: รวมไปถึงบริษัทในเมืองไทยรวมไปถึงแจ๊สเองแจ
1: ๊
0: สบินอินเตอร์เนชั่นแนลเองนี่แหละที่บอกว่าอยากได้ราคาที่15ล้านดอลลาร์สหรัฐคือประมาณที่เวียดนามอ่ะพี่หมออ
1: ่ะผมถามนิดครับขัดหนุ่ยนิดนึงไอ้ตัวเลขเนี่ยที่กำหนดเนี่ยนะครับผมได้เข้าไปดูในเว็บไซต์ของฟีฟ่าฟีฟ่าเนี่ยมีการโชว์ตัวเลขในแต่ละประเทศในแต่ละทวีปด้วยเม็ดเงินไม่เท่ากันนะครับผมไม่รู้ว่าเรื่องนี้อยากให้หนุ่ยอธิบายนิดว่าฟีฟ่าเอาเกณฑ์อะไรเนี่ยมาวัดว่าประเทศอย่างประเทศไทยเนี่ยต้องแพงกว่าประเทศอื่นในอาเซียนหรือว่าจีนที่มีคนดูก็โหต้องบอกว่าจำนวนคนประชากรของจีนเนี่ยแล้วติดตามดูเนี่ยต้องบอกว่ามหาศาลแต่ไอ้ลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกที่ฟีฟ่าตั้งไว้กับจีนเนี่ยปรากฏว่าสุดท้ายก็ต้องลดลงแบบโมโหลานอันนี้อยากให้หนุ่ยได้พูดว่าไอ้เกณฑ์ตรงนี้มันเกิดขึ้นจากอะไร
0: คือมันก็ไม่ได้มีเกณฑ์อะไรตายตัวหรอกพี่หมอคือมันไม่ใช่สมการ xเท่ากับ a บวก b x อะไรสักนักหนาหรอกถ้าเกิดอย่างนั้นมันดูเป็นตัวเลขทางสถิติไปหน่อยน
1: ะ
0: เพียงแต่ว่าผมว่าฟีฟ่าเขาก็ใช้ข้อมูลประมาณนี้แหละคือ1ความนิยมของฟุตบอลในชาตินั้นๆ2ยอดคนดูในแต่ละนัดยอดคนดูภาพรวมใหญ่ๆว่าฟุตบอลโลกมีเท่าไหร่ถูกไหมพี
1: ่
0: 3ก็คือการซื้อลิขสิทธิ์ในครั้งที่ผ่านๆมาราคามันเคยพุ่งไปเท่าไหร่คนอยากได้ครั้งนี้อยู่ประมาณสักสมมติคราวที่แล้วขอประทานอภัยนะครับตัวเลขอาจจะไม่ชัดนะตัวเลขสมมติว่าคราวที่แล้วเนี่ยอยู่40ล้านดอลลาร์คราวนี้แมตช์เพิ่มขึ้นนะพี่หมอ
1: ครับ
0: ราคามันจะลงไปต่ำกว่าเดิมมันฟีฟ่าอยากขายอย่างนั้นไหมอ่ะผมว่าเขาคงใช้ข้อมูลหลายๆอย่างมาประกอบกันในการตั้งราคาขายนะครับตรงนี้เพียงแต่ว่าราคาขายกับราคาความต้องการในการขายกับความต้องการในการซื้อบางทีมันไม่ปะกันนะพี่หมอมันก็มีการบางทีกับดีลล่มบ้างตกลงราคากันไม่ได้บ้างบางทีก็ยืดเยื้อบ้างจนกระทั่งมาถึงทุกวันเนี้ย
1: คร
0: ั้งเนี้ยพี่หมออ่ะเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะเมื่อกี้นี้ก็มีคนแถลงข่าวมีอยู่2ท่านที่ขึ้นเวทีขึ้นไปพูดนะครับก็คือคุณนนท์พันธ์ล้ำซำก่อนแล้วก็ดร.น้อยครับคุณโสรัตน์อัศวประภาซึ่งท่านเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับคุณนนท์พันธ์ก็เข้ามาพูดถึงแสดงความยินดีแหละว่าในการครั้งนี้มีการดีลกันมาตลอดเป็นเดือนนะพี่หมอนะก็คือน่าจะเป็นมหากาพย์แหละตั้งแต่รัฐบาลประกาศถอยใช่ไหมลงมาจนกระทั่งเป็นเดือนมีการดีลกันหลายครั้งจนกระทั่งเขาบอกว่าเข้มข้นเมื่อวันที่9ก็คือวันอังคารที่ผ่านมานะครับบอกว่าตั้งแต่เวลา5โมงเย็นน่ะพี่หมอนะครับแล้วก็มาจบเอาตอนสายๆของวันที่10ถึงขนาดไหนรู้ไหมถึงขนาดเลขาฟีฟ่าต้องลงมาคุยเองเลย
1: ครับ
0: นะครับประมาณนี้อันนี้ก็เป็นส่วนของคุณนวลพันธ์นะครับซึ่งก็บอกว่าติดตามอย่างมีความสุขหรืออะไรก็ว่ากันไปขณะที่เอาเนื้อเลยนะพี่หมอคุณน้อยนะครับคุณโสรัตน์รัตนประภาเดี๋ยวก็บอกว่าการดิวเนี่ยพี่หมอก็คือการเจรจาซื้อลิขสิทธิ์เนี่ยยืนยันตามคุณนวลพันธ์เลยว่ามีการประสานกันเป็นเดือนประสานไปประสานกลับจนกระทั่งพี่หมอมาใน4วันสุดท้ายก็คือ7 8 9 10
1: ครับ
0: มิถุนาที่ผ่านมานะครับมาปิดท้ายเมื่อวานนี้ตอนไหนไหมครับเขาบอกเกือบเที่ยงคืนบอกไอ้ที่ข่าวมาเนี่ยมันกำลังอยู่ในช่วงประสานงานทั้งนั้นซึ่งเมื่อวานนี้ผมก็มีแหล่งข่าวของคนหนึ่งก็กระซิบมาบอกว่าจริงๆเขาตกลงกันได้แล้วเขารอหนังสือยืนยันจากฟีฟ่าซึ่งถ้าเกิดพูดกันอย่างนี้นะที่คุณโสรัตน์พูดวันนี้ก็น่าจะเคลียร์น
1: ะ
0: แต่ว่าจบทั้งหมดนะครับวันที่10ก็คือเมื่อวานนี้นะครับ28ชั่วโมงก่อนที่ฟุตบอลโลกจะเตะในคืนนี้แบบโอ้โหน่าจะเป็นสถิติของเมืองไทยสำหรับการซื้อลิขสิทธิ์ตั้งแต่นัดแรกจนนัดสุดท้ายนะแต่ถ้าเกิดไปซื้ออย่างเตะแล้วนี่ไม่นับนะ
1: ครับคือน้องหนุ่ยการติดต่อการดีลการต่อรองเนี่ย จริงๆแล้วผมบอกหนุ่ยว่าผมเนี่ยผมคิดว่ามันเฉพาะฟุตบอลโลกครั้งนี้นะแต่ปรากฏว่าพอได้บทสรุปมาแล้วเนี่ยมันไม่เป็นไปตามที่ผมคิดนะอยากจะให้หนุ่ยได้พูดว่าบทสรุปของการดีลนะครับจนกระทั่งจบนะครับเรื่องของดีลเนี่ยโดยที่ทางสมาคมฟุตบอลนะครับต้องให้เครดิตนิดนึงนะครับว่าคุณนนพลัมซัมเนี่ยเป็นบุคคลนิรนามที่ต้องบอกว่าช่วยทำให้ดีลทั้งหมดเนี่ยจบลง
0: พี่จะไปบอกเขานิรนามได้ไหมต้องบอกว่าอยู่เบื้องหลัง
1: คือเมื่อวานเนี่ย
0: ที่เขาบุคคลระบือนาม
1: คือหนุ่ยเมื่อวันจันทร์วันอังคารเนี่ยนะครับผมใช้คำว่าบุคคลนิรนามแล้วน้องเจดเนี่ยเขาพยายามจะถามผมว่าเฮ้ยไอ้บุคคลนิรนามเนี่ยใคร
0: คือ
1: เรื่องทั้งหมดเนี่ยเราไม่กล้าที่จะพูดถึงประเด็นลึกๆว่าทั้งการเจรจาการต่อรองนะครับแต่เอาเป็นว่าณนาทีนี้นะครับทุกอย่างจบลงแล้วอยากให้หนุ่ยได้พูดว่า
0: เขาเล็กออกหน้าออกหน้าไม่ออกตัว
1: คือไอ้ที่ผมเข้าใจว่าแค่ครั้งเนี้ยไม่ใช่ละอ่ะรายละเอียดเชิญเลยหนุ่ย
0: ครับก็คือมีการต่อรองกันไปต่อรองกันมานั่นแหละแต่รายละเอียดเนี่ยเขาไม่ได้เปิดเผยผมเอาฉากสุดท้ายเลยแล้วกัน
1: ครับ
0: ฉากสุดท้ายจบตรงที่ครั้งเนี้ยนะครับก็คือเขาใช้คําว่ามีการปรับแพ็คเกจการซื้อการขายครั้งเนี้ยกันไปกันมาสุดท้ายจบที่นะครับบริษัทจัสมินเนี่ยหรือว่าโมโนเนี่ยพี่หมอซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกฟีฟ่า2สมัยย้ำนะครับ
1: ไม่ใช่สมัยเดียวนะ
0: ไม่ใช่สมัยเดียวคือปี2026และ2030
1: อุ๊ย
0: เพราะฉะนั้นคราวหน้าคนที่บอกว่าแล้วจะเราได้ดูถ่ายทอดสดไหมไม่ต้องถามแล้วนะครับ
1: นี่รู้ข่าวล่วงหน้าเกิน4ปี
0: กับอีก1วันไม่ใช่สิเพราะว่าบางทีฟุตบอลโลกไม่ตรงวันเดียวกันดิอาจจะไม่ถึงก็ได้ประมาณ4ปีนะครับแล้วก็มีแถมท้ายนะครับแพ็คเกจบวกฟุตบอลระดับชาติของ FIFA นะครับที่อยู่ในเขาเรียกอยู่ในลิขสิทธิ์ของ FIFA พี่หมอเช่นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเช่นฟุตบอลเยาวชนฟุตบอลสโมสรโลกเช่นมีอีกฟุตบอลอินเตอร์คอนติเนนทัลคัพก็คือสโมสรโลกนั่นแหละ
1: ฟีฟ่าคัพเวิลด์คั
0: พอะไรพวกนี้ฟุตบอลหญิง
1: ฟุตบอลชายหญิงฟุตซอลฟุตบอลชายหาดนะหรือว่าอีสปอร์ตรูปแบบฟีฟ่าอีสปอร์ตนะครับคือไอเนี้ยเป็นของแถมทั้งหมดเลยอะไรที่ฟีฟ่าเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน
0: ยกเว้นยูโร
1: อันนี้ทั้งหมดอยู่ในแพ็คหมด
0: อยู่ในแพ็คนี้หมดราคาคุณโสรัตหรือคุณน้อยเนี่ยไม่ได้พูดว่าเท่าไหร่แต่มีรายงานข่าวกระสานสั้นเซ็นมาว่า2สมัยปิดดีลกันที่จิต70ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 2,300 ล้านบาท
1: ครับ
0: ถือว่าถามว่าคุ้มไม่คุ้มผมรู้พี่บอกต้องถามผมอย่างนี้ ใช่ไหม
1: เพราะว่าการซื้อขายเนี่ยนะครับเราต้องยอมรับว่าจัสมินนะครับบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะครับบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนเนี่ยการตัดสินใจซื้อลิขสิทธิ์เนี่ยแทนที่จะซื้อเฉพาะฟุตบอลโลก2026อันเนี้ยซื้อต่อเนื่องไปถึงฟุตบอลโลก2030แล้วก็ได้ของแถมมามากมายอันนี้ด้วยเงิน70ล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยก็ต้องถามหนุ่ยว่าการลงทุนครั้งเนี้ยในแง่ของด็อกเตอร์ทางการกีฬาเนี่ยหนุ่ยนนทรีว่าคุ้มหรือไม่คุ้ม
0: ก็คุ้มมันต้องไปดูแผนธุรกิจของเขาอ่ะพี่หมอเพราะว่ามันมีค่าใช้จ่ายเพิ่มซึ่งแลกมาเรื่องของการได้คอนเทนต
1: ์ครับ
0: คราวนี้ก็ต้องไปดูว่าเขามีแผนพัฒนาธุรกิจของเขาในช่วงระยะเวลา4ปีข้างหน้านี้อย่างไรถูกไหมพี่หมอแต่อย่าลืมอย่างนึงนะครับการเขาเรียกว่าการเปลี่ยนบทบาททางธุรกิจหรือเปลี่ยนมิติการบริหารธุรกิจของโมโนซึ่งอยู่ในด้านการบริหารของแจ๊สเนี่ยจากเดิมเป็นช่องบันเทิง
1: เป็น
0: ช่องกีฬาเต็มตัวเนี่ย
1: ใช่
0: คอนเทนต์อย่างเงี้ยพี่หมอถ้าเกิดจะประกาศตัวเป็นเจ้าพ่อนะมันต้องมีคอนเทนต์อย่าง
1: น
0: ี้อยู
1: ่โอ้ยนี่เขาซื้อลิขสิทธิ์วอลเลย์บอลหญิงเนี่ยถ่ายทอดสดอยู่อันนี้ก็อยู่ในช่องโมโน29ซึ่งเขาเปลี่ยนคอนเทนต์จากเดิมเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าช่องฟรีแลนซ์ที่มีหลายรูปแบบนะครับแต่ตอนนี้มันเน้นเรื่องกีฬา
0: คือประมาณการเวลาคนจะจ่ายอะไรไปเพื่อลงทุนเนี่ยพี่หมอมันต้องมีการประเมินธุรกิจประเมินจุดคุ้มทุนประเมินรายรับที่จะกลับมาอยู่แล้วว่าจุดคุ้มทุนอยู่ตรงไหนระยะเวลาคืนทุนของงานจ่ายเงินก้อนนี้มันอยู่ตรงไหนผมว่าเขาดีดลูกคิดมาเรียบร้อยแล้วหลักพี่หมอเพียงแต่ว่า4ปี จะกลับมาไหมหรือว่ามันมีแพ็กเกจอื่นที่เข้ามาเสริมเป็นระยะยาวอยู่

0: พวกนี้ลงทุนบางทีจุดคุ้มทุนอยู่15-16ปียังมีเลยพี่หม
1: อ
0: นะครับระยะเวลาคืนทุนนะไม่ใช่จุดคุ้มทุนนะครับอ่ะคราวนี้คำถามที่หลายคนอยากจะทราบแล้วเราทราบกันแล้วนะครับ1ถ่ายทอดสดแน
1: ่ครับ
0: โดยจัสมินมีแน่ๆ2เราเซ็นครั้งนี้2สัญญา2ครั้งบวกด้วยฟุตบอลรายการที่ฟีฟ่าถือลิขสิทธิ์เช่นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกฟุตบอลสโมสรโลกฟุตบอลหญิงฟุตบอลเยาวชน
1: ครับ
0: คราวนี้ล่ะจะดูยังไง
1: ฮะ
0: ราคาเท่าไหร
1: ่ถูกต้อง
0: ฟรีหรือไม่ฟรีอย่างไร
1: เชิญครับ
0: ก็คือทางคุณสรัตน์ยืนยันนะครับบอกว่ามีทั้งฟรีและมีทั้งเสียสตังค์นะครับโดยช่องทางนะครับมีฟรีทีวีเนี่ยตามข่าวที่บอกว่าอย่างน้อยวันละหนึ่งนัดเขาบอกว่าบางทีอาจก็เป็นไปตามนั้นนะแล้วก็อาจจะเกินด้วยซ้ำคือตอนนี้การถ่ายทอดสดให้ผู้ชมไปฟรีๆทางช่องโมโนสปอร์ตก็คือช่องโมโน29เก่าพี่น้องมันน่าจะอยู่ประมาณสัก40-50นัดอาจจะบวกมากกว่านั้นนะตอนนี้เขายังจัดโปรแกรมไม่เสร็จเขาใช้คำว่าจัดแพ็กเกจนะครับก็คือยังไม่ทราบว่าจะถ่ายเอานัดไหนไปลงฟรีทีวีบ้างนะครับส่วนที่เหลือที่จะมีทั้งฟรีทีวีแล้วก็เปเปอร์วิวนะครับก็จะผ่านทางช่องโมโนแม็กนะครับโดยราคาอยู่ตรงนี้พี่หมอ 5,999 บาทต่อปี
1: ครับ
0: ย้ำนะครับ 5,599 บาทต่อปียังไม่รวมค่าภาษีนะ
1: ครับ
0: ถ้ารวมค่าภาษีอีกก็ประมาณสัก 6,490 บาทต่อปี
1: ครับ
0: อันนี้จะไปหมดในวันที่25กรกฎาคมปีหน้า
1: ครับ
0: นะครับส่วนคนที่มีแพ็คที่ Early Bird ก่อนหน้านี้ไปแล้วเนี่ยอันนี้เป็นข่าวดีใครบอกเขาซื้อแพ็ค L คือแพ็คใหญ่ของเขานะแพ็คเต่าเขาบอกดูได้เลยไม่ต้องไปอัปเกรด
1: ไม่ต้องเสียเงินเพิ่มเติม
0: ไม่ต้องเสียเงินเพิ่มเติมสำหรับอันนี้ไอ้ 5,900 ก็เรียกคนใหม
1: ่
0: ส่วนคนที่ซื้อแพ็คเกจ M นะครับเขาบอกอัปเกรดได
1: ้
0: ก็สามารถเอาแพ็คเกจ M ไปอัปเกรดได้ผ่านเว็บไซต์ของเขานะครับส่วนคนที่มีพรีเมียร์ลีกอยู่แล้ว
1: ครับ
0: ซึ่งมันจะหมดลิขสิทธิ์เดือนหน้าเลยพี่หมอ
1: ใช่
0: ก็ไปอัปเกรดจากเดิม12เดือนใช่ไหมก็จะเพิ่มให้1เดือนเป็น13เดือนเพราะว่าระยะเวลามันเหลืออยู่เดือนนึงไง
1: ครับ
0: ไม่งั้นซื้อตอนนี้เดี๋ยวมันกลัวจะไปทับกันใช่ไหมจะเป็น12ไม่ต้องเขาบวกให้เดือนนึงนะครับอันนี้เป็นรายละเอียดที่เขาให้สัมภาษณ์คร่าวๆส่วนหลังไมจะมีแพ็กเกจย่อยเฉพาะฟุตบอลโลกอย่างเดียวหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เดี๋ยวผมว่าข่าวช่วงต่อไปน่าจะมีมาให
1: ้คือโดยไอแพ็กเกจใหญ่ของเขาเนี่ยคือเรื่องของโมโนแม็กเนี่ยมันรวมหมดไอเรื่องไอการถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับแล้วก็ปีหน้าเนี่ยเขาได้เขาเรียกว่าการถ่ายทอดสดกีฬาอีกหลายอย่างเลยมาซึ่ง
0: ก็อย่างนี้เลยผมอ่านให้ฟังเลยแล้วกันพี่อันนี้เขาลงไปแล้วนะครับก็มีเวิลด์คัพ2026เฉพาะปีนี้ปีเดียวก่อนนะพรีเมียร์ลีกลีกชั้นนำมีวอลเลย์บอลนะครับมีมวยมียูโร2028ทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลยุโรปมีหนังมีซีรีส์มีวาไรตี้ไทยและต่างประเทศแล้วก็ดูได้2ช่องนะครับในความคมชัดระดับ 4K คือสูงสุดที่ 4K นะครับส่วนที่อื่นก็เดี๋ยวค่อยว่ากันไอ้ตรงนี้คือรายละเอียดตรงนี้มันต้องมีคนถามอยู่แล้วพี่หมอเอ๊ะแล้วจะออกแพ็กเกจรายเดือนมาหรือเปล่าแต่บนเวทีที่เขาแถลงข่าวเขายังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดตรง
1: นี้รู้ไหมว่าทั้งหมดทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยกับการแถลงข่าวการพูดคุยเราบอกว่าบริษัท Jasmine International จำกัดมหาชนนะครับหรือว่าMonoMax ที่ถ่ายทอดสดพรีเมียร์ลีกเนี่ยตัวจริงเสียงจริงหรือว่าเจ้าของนี่เป็นใคร
0: ครับว่ามาเลยพี่หมอ
1: ก็ต้องบอกว่าในอดีตเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยต้องรู้จักนะครับพี่อดีสัยโพธารามิกนะครับอดีตรัฐมนตรีเป็นมือเขาเรียกว่ามือดีทางมาร์เก็ตติ้งแล้วก็เคยเป็นรัฐมนตรีนะครับอยู่ในรัฐบาลหลายรัฐบาลเป็นคนที่ชอบฟุตบอลเป็นชีวิตจิตใจนะครับแล้วก็คุณอดีสัยเนี่ยเคยนะครับเนื่องจากเป็นศิษย์เก่าของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็จับมือกับคุณพันเลิศใบหยกเจ้าของโรงแรมใบหยกเนี่ยนะครับมาดูแลทีมจามจุรียูไนเต็ดนะอยู่ช่วงหนึ่งนะครับช่วงที่ดึงซิโก้ไปเป็นหัวหน้าสตาฟโค้ชนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่าลูกชายหัวแก้วหัวแหวนนะครับคุณพีท โพธารามิกเนี่ยยังเด็กนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ได้ซึมซับได้มาดูฟุตบอลได้ดูอะไรเนี่ยจนกระทั่งคุณอนิสัยโพธารามิกอายุเยอะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยท่านเสียชีวิตไปเมื่อประมาณสัก2-3 เดือนที่ผ่านมานะครับคุณพีทโพธารามิกเนี่ยมารับมาเป็นคนดูแลธุรกิจทุกสิ่งทุกอย่างให้กับคุณพ่ออนิสัยโพธารามิกแทนแล้วก็คุณพีทโพธารามิกเนี่ยก็เป็นลูกชายที่ชอบกีฬาเป็นชีวิตจิตใจเป็นศิษย์เก่าของโอวีนะครับก็ต้องวัชราวุธนะครับแล้วก็เลยตัดสินใจนะครับลงทุนเพื่ออยากให้คนไทยเนี่ยมีความสุขกับการได้ดูฟุตบอลโลกครั้งนี้แล้วก็ฟุตบอลโลกข้างหน้าก็ต้องปรบมือให้คนที่อยู่เบื้องหลังจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าของตัวจริงเสียงจริงเนี่ยของบริษัท Jasmine International จำกัดมหาชนก็คือคุณพีทโพธารามิก
0: วันนี้ก็ไปด้วยวันนี้ขึ้นไปด้วยแต่ไม่ได้ขึ้นไปพูดขึ้นไปบนเวทีตอนถ่ายรูปตอนเขาปิดงานกันนะครับซึ่งเป็นไงบ้างหุ้นก็แจ๊สวันนี
1: ้ก็แน่นอนเนี่ยเขาทำเรื่องดีๆนะครับหุ้นก็ต้องขึ้นน้องหนุ่ยอันนี้ก็ต้องยอมรับสภาพความเป็นจริง
0: แต่ว่าก็อันนี้อีกมุมนึงนะครับเว็บไซต์ InfoQuest ขออนุญาตเอ่ยนามนะครับเขาก็บอกว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยก็ประกาศให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลก่อนซื้อขายหลักทรัพย์เนี่ยนะครับของแจ๊สวินเนี่ยเนื่องจากแจ๊สวินได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์เมื่อเช้าวันนี้นะครับเกี่ยวกับการทำเข้าทำข้อตกลงเพื่อให้ได้มาซึ่งลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลฟีฟ่าเวิลด์คัพ2026สำหรับการเผยแพร่ในประเทศไทยเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจสื่อและคอนเทนต์ทางด้านกีฬาซึ่งอยู่ระหว่างการนำเสนอคณะกรรมการบริษัทในวันนี้เพื่อเข้าทำรายการดังกล่าวและจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบต่อไปนะครับในขณะที่ปรากฏสารสนเทศการแถลงข่าวของบริษัทในวันนี้เรื่องแก๊สคว้าลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026จนถึงปัจจุบันแก๊สยังไม่ได้แจ้งมติกรรมการในเรื่องดังกล่าวนะครับจึงขอให้แก๊สสวัสดิ์ระวังในการให้ข้อมูลสำคัญที่ยังไม่เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์และขอให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลการตัดสินใจซื้อขายด้วยอันนี้เรื่องดีก็เรื่องหนึ่งเรื่องซื้อขายหลักทรัพย์ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็ว่ากันไป
1: อ่ะนี่ก็เป็นภาพรวมในเรื่องลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกครั้งนี้นะคร
0: ับ
1: มาต่อกันนิดหนึ่งช่วงต้นนะครับมีคนถามผมเรื่องกอล์ฟ LPGA สัปดาห์นี
0: ้
1: รายการดาวแชมเปี้ยนชิพนะครับเป็นกอล์ฟประเภททีมคู่2คนนะครับไม่ใช่ประเภทเดียวนะทีมคู่2คนแล้วก็เล่นแบบสโตรกเพลย์72หลุมไม่ใช่แมตช์เพลย์นะครับกติกาเนี่ยง่ายมากก็มีทั้งหมด72ทีมทีมละ2คนรวม144ก็นักกอล์ฟในสนามเล่น4รอบ72หลุมวันนี้วันพฤหัสกับวันเสาร์เนี่ยนะครับจะเล่นแบบโฟร์ซัมใช้บอลลูกเดียวนะครับใช้ลูกกอล์ฟลูกเดียวแล้วก็ผัดกันตีนะครับในขณะที่วันศุกร์กับวันอาทิตย์นะครับจะใช้เล่นการเล่นแบบโฟร์บอลคือใช้ลูกไข่ลูกมันเอาสกอร์ที่ดีที่สุดมารวมกันนะครับก็ต้องบอกว่าจะมีการตัดตัวหลังจากจบ2วันแรกนะครับวันแรกเล่นโฟร์ซัมวันที่2เล่นโฟร์บอลนะครับแล้วก็ผู้ที่ผ่านการตัดตัวก็จะไปเล่นในต่อในวันที่3และวันที่4นะครับถามว่าในการแข่งขันครั้งเนี้ยถ้าท่านยังจำได้เนี่ยนะครับพี่น้องจุฑานุการทั้งโปรโมโปรเมเนี่ยเคยได้แชมป์รายการนี้แล้วก็จัสมินสุวรรณระจับคู่กับนักกอล์ฟที่ไม่ใช่คนไทยเนี่ยก็เคยได้แชมป์รายการนี้ถามว่าในการแข่งขันดาวแชมเปี้ยนชิพนะครับประเภทคู่เนี่ยก็มีสาวไทยที่ลงแข่งขันนะครับมีพี่น้องจุฑานุการนะครับมีโปรเปียโนอภิชยายุบลเล่นคู่กับน้องแหวนนะครับพรณรงค์เพชรล้ำนะครับแล้วก็นักกอล์ฟไทยที่ลงเล่นแล้วจับคู่กับต่างชาตินะมีโปรพราวชนตีวรรณแสนนะครับจับคู่กับบักตันกานันนะครับจากฟิลิปปินส์แล้วก็จัสมินสุวรรณรุระจับคู่กับแจ็คกี้สกอตตี้ในขณะที่โปฮัตนะครับสุวิชานะครับจับคู่กับสาวจีนเฉินเฟยหยุนนะครับต้องบอกว่านี่เป็นการแข่งขันประเภทคู่ถามว่ารายการเนี้ยนะครับมีนักกอล์ฟหลายคนนะครับอย่างนะครับคิมฮโยจูก็ลงเล่นแล้วก็เนลลี่คอร์ด้าก็ลงเล่นนะครับก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับว่ารายการนี้นะครับอดีตนักกอล์ฟไทยเคยได้แชมป์แล้วก็ลงแข่งขันสัปดาห์นี้ประเภทคู่นะครับใครที่ติดตามก็ดูการถ่ายทอดสดได้ทาง AIS Play ครับ นี่ก็เป็น
0: แถมให้อีกหน่อยแล้วกันพี่หมอแบดมินตันออสเตรเลียนโอเพ่น
1: เชิญครับ
0: รายการระดับ500ก็ไปน้อยหน่อยเพราะเพิ่งไปผ่านศึกที่อินโดนีเซียมานะครับก็ปรากฏว่าน้องมิวพอร์ตปวีช่อชูวงนะครับธนะธัญญาเฮแมนจากอินเดียนะครับ2เกมรวด21 12 21 15ไปเจอกับ

0: หวงยู่ซุนนะครับมือ6ของรายการจากไต้หวันนะครับขณะที่น้องหมิวของเราเป็นมือ3ของรายการนะครับคู่ผสมนะครับรุตนภัทรอุบทองกับเชิญนิชาสุดใจประภารัตน์น้องไตเติ้ลกับน้องเจนนะครับชนะหยินซักนะครับกับอึ้งซื่อหยูนะครับจากมาเลเซียนะฮะ21 15 15 21แล้วก็เกมสุดท้ายนี่สู้กันสนุกว่า22 20ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศนะครับขณะที่ชายอีกคู่นึงครับคู่ผสมครับน้องน้ำหวานนะครับกับน้องเพ้นน้องเพ้นก่อนสิแล้วก็น้องน้ำหวานนะครับต้นคิดกับต้นรักแท้เฮงอันนี้เป็นมือดาวรุ่งนะพี่หมอ
1: คร
0: ับ แพ้หยางโปสวนกับหูหลิงฟางจากไต้หวันนะครับ0ต่อ2เกมก็ตกรอบไปเช่นเดียวกับธีรชัยสุขพันธ์กับภคพลธีระรัตนสกุลที่แพ้กังมินฮุกกับขีดองจูไม่ต้องบอกประเทศนะเพิ่งเสร็จไปเมื่อสัก10นาทีที่ผ่านเองครับ15 21 12 21ครับอันนี้ก็เป็นผลของนักแบดมินตันไทยในรายการออสเตรเลียนโอเพ่นครับโดยสัปดาห์หน้านะครับจะเป็นมาเก๊าโอเพ่นรายการเล็กครับ300นะครับรายการต่อไปก็นู่นข้ามไปเล่นที่อเมริกาเลยชวนบอลโลกเลย US Open กับแคนาดาโอเพ่นจะเป็น2สัปดาห์ติดต่อกันนะครับก็ไปชนฟุตบอลโลกใครบอกว่าอะไรนะมีฟุตบอลโลกแล้วกีฬาอื่นจะไม่จัดนะครับวิมเบิลดันก็จัดแบดก็จัดนะครับ
1: ครับก็เป็นเรื่องราวของกีฬาจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเรื่องของวอลเลย์บอลหญิงมีเรื่องเทควันโดเพียงแต่เรากินเวลามาค่อนข้างเยอะนะครับขอเป็นพรุ่งนี้ผมจะเอารายละเอียดมาพูดให้ฟัง4689899นะครับสักนิดนึง
0: มี SMS คุณขอคนนี้ก่อนได้ไหมพี่ผมว่าเขารอฟังอยู่นะครับลงท้ายด้วย757XX ก็แล้วกันนะครับเขาบอกว่าดีเจครับช่วยแถลงที่ชัดเจนหน่อยครับกล่องทูบูฟเดอะโวลขับได้ไหมส่งเป็นมาเสร็จสุดท้ายแต่ขออ่านในแมสเสร็จแรกนะเพราะว่าผมว่าเป็นประโยชน์นะครับดูได้ครับแต่ดูได้ไม่ทุกคู่นะดูได้เฉพาะช่องโมโนเพราะว่าในทูมูฟก็มีโมโนอยู
1: ่
0: ตามกฎมัชแครี
1: ่
0: ดูได้ครับคือทุกอะไรนะเครือข่ายเขาเรียกดีไวซ์น
1: ะ
0: ที่ทุกแพลตฟอร์มในการแพร่ภาพเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกล่องเขียวจานแดงจานดำดูได้หมดแต่ดูได้เฉพาะที่เขาจัดให้ดูฟรีผ่านช่องฟรีทีวีนะ
1: ครับ
0: ส่วนที่เป็นพรีเมียมที่เขาจะเก็บสตางค์เนี่ยดูไม่ได้นะครับ
1: ครับอันนี้ก็ชัดเจนนะสามข้อความแรกจากน้องอาร์มซ่านะครับภรรยาของอดัมไม่ขยับครับหมอพี่หนุ่ยอาร์มซ่ามาเยาะงับนักเตะลีกทีมไหนที่ไม่ยอมให้เรียกพี่ตอบน้องทีมน้องนะครับสวัสดีมีบอลโลกไม่โศกเศร้าทำให้เราหายเหงาเศร้าเขาสุขีสองหนุ่มรอเล่าจับเข้าจับเข่าทีมาซี่มีเรื่องคุยลุยทุกข่าวจากน้องอาร์มซ่า
0: ท่อนสุดท้ายต้องร้องนี้มามาซี่มีเรื่องเลยมาเป็นแฟนทีมา
1: เขาบอกว่าคนสนใจว่าจัสมินจ่ายค่าลิขสิทธิ์เท่าไหร่มากกว่าได้ดูไม่ได้ดูจนป่านนี้ยังไม่มีใครรู้แต่ก็อย่าห่วงเพราะยังไงก็ต้องเปิดเผยกับทางตลาดหลักทรัพย์อีกมุมหนึ่งในฐานะโค้ชก็ได้ขอบคุณครับพี่หงไฮเวย์อันนี้พี่หงไฮเวย์นะครับเขาประกาศออกมาค่อนข้างชัดเจนแล้วแล้วก็
0: ทีนี้เราก็ให้รายละเอียดไปหมดแล้วนะครับว่ารายงานข่าวเนี่ยสองสมัยสองครั้งแล้วกันนะ
1: ฮะ
0: อยู่ที่ประมาณ70 ล้านดอลลาร์ส่วนเรื่องตัวเลขที่ต้องรายงานเข้าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเมื่อกี้เราก็อ่านไปแล้วนะว่าข้อมูลตรงนี้รายละเอียดเขาต้องรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นปิดกันไม่ได้ครับเรื่องนี
1: ้อันนี้ปรบมือให้นะครับบริษัท Jasmine International จำกัดมหาชนนะครับอันนี้เขาบอกว่าหมอยินดีกับคนไทยด้วยไม่ตายกันแล้วหลังลุ้นมานานจนเกือบนาทีสุดท้ายที่จะได้ดูบอลโลกไม่ต้องทำงานแล้วได้ดูบอลก็มีเงินใช้แล้วไทยซื้อลิขสิทธิ์บอลครั้งนี้โดนไปเท่าไหร่แล้วครับฟีฟ่ายิ้มหวานเลยเข้าสุภาษิตที่ว่าเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้นะครับอันนี้ประเทศไทยรวยซะอย่างจากสายเลือดบอลแดนใต
0: ้อันนี้ผมไม่ค่อยจะ
1: ใช่อันนี
0: ้ผมไม่ค่อยจะเห็นด้วยเท่าไหร่เรื่องเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ผมว่ามันเป็นเรื่องของแผนธุรกิจนะครับคือถ้าเกิดคนดำเนินธุรกิจแล้วมองว่าการบริหารอย่างเงี้ยมันสามารถทำกำไรให้กับบริษัทคือบางทีกำไรมันไม่ได้เชิงปริมาณที่นับเป็นตัวเงินอย่างเดียวนะพี่หมอ
1: ครับ
0: กำไรบางทีมันเป็นเชิงเขาอาจจะคิดในเชิงคุณภาพในแง่ของภาพลักษณ์ของบริษัทซึ่งสามารถเป็นสปริงบอร์ดในการสร้างความเชื่อมั่นให้คนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจได้เนี่ยบางทีเขาประเมินทางนั้นก็ได
1: ้หนุ่ยผมอะ ผมขยายสัญญาของผมเรียบร้อยแล้วเป็นสมาชิกเพราะว่าผมถือว่าเราต้องช่วยกันนะครับอันนี้การดูนะครับโดยที่เราเสียเงินนะครับค่าสมาชิกนะครับแล้วก็ทางเจ้าของนะครับเขาลงทุนขนาดนี้ผมถือว่าเราต้องร่วมด้วยช่วยกัน
0: คือสมัยก่อนเราเคยเอาสมัยก่อนนะพี่หมอนะเราเคยเสียเงินเดือนละ 2,000 กว่าเพื่อซื้อเคเบิลทีวีหรือเปทีวีอะไรสักอย่างนึงซึ่งมีลิขสิทธิ์ฟุตบอลหาลีกอยู่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้6,000กว่าเฉลี่ยก็ตกเดือนละ500กว่า
1: ใช่
0: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเพื่อดูเราไม่คิดว่าดูฟุตบอลโลกดีกว่าผมว่าซื้อคอนเทนต์ของช่องเขาไปอย่างเงี้ย
1: ค
0: ุ้มไม่คุ้มแล้วแต่คนจ่ายสตังค
1: ์ผมชอบกีฬาผมก็บอกว่าผมก็ลงทุนกับการได้ดูกีฬาที่ผมชอบก็ต้องขอบคุณนะครับบริษัท Jasmine แล้วก็Monomac ด้วยแล้วกันเดี๋ยวหน่วยเราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงที่2มีเรื่องบอลไทยเยาวชนอายุ20ปีกำลังแข่งขันอยู่พักกันสักครู่ครับ
2: ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99เช้าเช้าชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายบ่ายชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบคราสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย
3: บอลโลกสตอรี่
4: เจาะลึก4ทีมกลุ่ม4บราซิลเต็ง1ของกลุ่มขุนพลเซเลซาวภายใต้การคุมทัพของกุนซือมากประสบการณ์พาลวันชวติถูกยกให้เป็นเต็ง1ด้วยโอกาสคว้าแชมป์กลุ่มถึง 86% ด้วยขุมกำลังระดับโลกที่เหนือกว่าทุกทีมในกลุ่มทำให้คาดการว่าพวกเขาจะผ่านเข้ารอบได้แบบไม่ยากเย็นโมร็อกโกเต็ง2ของกลุ่มทีมนี้เคยสร้างประวัติศาสตร์ในเวิลด์คัพ2022ด้วยการผ่านเข้าถึงรอบรองชนะเลิศและทัวร์นาเมนต์นี้ถูกวางให้เป็นผู้ท้าชิงอันดับ2ที่ดีที่สุดของกลุ่มด้วยระบบทีมที่ลงตัวและนักเตะที่ค้าแข่งในลีกยุโรปชั้นนำทำให้พวกเขามีภาษีดีกว่าที่อื่นในการแย่งตัวใบที่2สกอตแลนด์ตัวแทนจากยุโรปที่กลับมาสู่เวทีฟุตบอลโลกอีกครั้งในรอบหลายทศวรรษแม้จะเป็นรองบราซิลและโมร็อกโกแต่สกอตแลนด์มีศักยภาพพอที่จะเบียดแย่งแต้มสำคัญหรือลุ้นเข้ารอบในฐานะอันดับ3ที่ดีที่สุดส่วนเฮตีมามืดจากโซนคอนคาเคฟที่ถูกมองว่าเป็นทีมที่มีศักยภาพต่ำที่สุดอย่างไรก็ตามพวกเขาไม่มีความกดดันและพร้อมจะสร้างเซอร์ไพรส์หากคู่แข่งประมาทสรุปฟันธงบราซิลจะโชว์ความเหนือชั้นเก็บชัยชนะเข้ารอบเป็นอันดับ1โดยมีโมร็อกโกตามเข้ารอบเป็นอันดับ2ส่วนสกอตแลนด์ต้องลุ้นหนักในฐานะ1ในทีมอันดับ3ที่มีผลงานดีที่สุดเพื่อเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายต่อไป
2: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: Sport Guide ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
0: พี่โอ๊ต
1: ต้องระวังตัว
0: ครับกลับมาพบกับช่วงที่2นะครับวันนี้ก็มีอีกหลายเรื่องหลายราวนะพี่หมอที่ต้องคุยกันหูฟุตบอลเยาวชน19ปี
1: ครับหนุ่ยคือไอ้เรื่องลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกเนี่ยขนาดพักก็ยังมีโทรศัพท์ยังมีอะไรมาสอบถามบางคนยังไม่เข้าใจคือผมจะบอกว่าหนุ่ยอธิบายชัดเจนมากครั้งเนี้ยนะครับถ้าใครจะเป็นสมาชิกเนี่ยนะครับตัวเลขเนี่ยมันดูจำนวนใหญ่เนี่ย 6,490 ใช่ไหมที่หนุ่ยบอก
0: 6,000
1: รวมภาษีแล้ว
0: ราคา 5999แต่ถ้าเกิดราคารวมภาษีเนี่ยตอนแรกอ่ะทาง PR ของโมโนเขาเปิดมาที่6490 6490
1: อันเนี้ยพอคิดเป็นเดือนแล้วเนี่ยมัน500กว่า
0: ก็หาร12
1: อ่ะอันนี้ก็ใครไปค่อยดูรายละเอียดแล้วกันแล้วก็ตัดสินใจผมอ่ะสมัครไปแล้วนะอันนี้ยืนยันได้เลยว่าขยายเขาเรียกว่าขยายจาก12เป็น13เดือนเพราะว่าเป็นคนชอบดูกีฬา

0: ไม่ดุมากอะพี่หมอมันย้อยๆเด้งไปกองกลางกัมพูชาสกัดบอลพลาดกองหลังตัวสุดท้ายปล่อยจะให้โกรับโกออกมาจังหวะโกออกมาเจ้าฟานนัทกิจภูศรีนัดนี้เป็นตัวสำรองลงมานะครับครึ่งแรกนะแต่ถูกเปลี่ยนลงมาเกี่ยวบอลหลบผู้รักษาประตูคราวนี้ก็ตาขายลงโกโล่งๆเลยพี่ค่อยๆแตกเข้าไปนั้นนำ 1-0 แล้วก็นาทีเนี่ยฮะสุดท้ายนะครับพอทดเวลา2นาทีนาที45ครับก็จะอิทธิพลนะครับทิปนี่ก็22ยิงจากบริเวณเส้น18หลาปั่นใส่โป้งนิดๆบอลลอยเสียบเสาเข้าไปอ่ะสวยงามตอนนี้ก็นำ 2-0 ครับกำลังจะบดครึ่งเวลาแรกในอีกไม่กี่วินาทีข้างหน้านี้
1: ครับอ่ะก็สบายใจไทยแลนด์นะครับ
0: เพราะว่าเกมสูสีนะพี่หมอ
1: ถ้าเล่นกับกัมพูชาคือดุยก่อนเข้ารายการเราคุยกันถ้าแพ้นี่ทำไง
0: เดินกลับ
1: จากกับพันปันปีกันทีมงาน
0: พี่โบผมได้เดินกลับถ้าเกิดเราชนะนะครับก็จะเข้าไปพบกับผู้ชนะระหว่างอินโดนีเซียกับออสเตรเลีย
1: ครับ
0: นะครับแต่จริงๆดูกัมพูชาเล่นก็เป็นนักบอลตัวใหญ่นะเพราะว่ามีตัวต่างชาติค่อนข้างเยอะ
1: นุยเฮดโค้ชเขาเป็นคนญี่ปุ่นนะแล้วก็มาวางพื้นฐานคือฟุตบอลชั่วโมงเนี้ยหนุยนะทุกประเทศเนี่ยพัฒนาทั้งนั้นถ้าเราหยุดพัฒนาเนี่ยแน่นอนเวลาเราไปเล่นกับทีมในอาเซียนแต่ก่อนเราบอกว่าโอ้ยเรามองข้ามอาเซียนเดี๋ยวนี้เรามองข้ามไม่ได้พอพูดเรื่องนี้นะต้องชวนหนุ่ยมาพูดต่อเพราะว่าผมไม่ได้จัดรายการนะครับเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเมื่อวานเนี้ยนะครับฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่ของแอนโทนีฮัตสันลงแข่งขันกับทีมชาติจีนเมื่อวันอังคารหนุ่ยได้ดูแน่นอนนะครับอยากให้หนุ่ยได้พูดเพราะว่าหลังจากการแข่งขันจบลงเสมอกัน 0-0 เนี่ยมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องราวของฟุตบอลทีมชาติไทยของแอนโทนีฮัตสันเยอะมากนะครับอยากให้หนุ่ยได้พูดถึงทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับภายใต้การคุมทีมของแอนโทนีฮัตสันเชิญครับ
0: ก็คงไม่แตกต่างจากท่านผู้ฟังสักเท่าไหร่เอาตรงๆพี่หมอ
1: ครับ
0: ไม่มีสภาพไม่มองไม่เห็นว่าคืออย่างนี้ผมไม่รู้ว่าแอนโทนีฮัตสันคิดอะไรอยู่กับการทำฟุตบอลไทยชุดนี้ก็แล้วกัน
1: ครับ
0: คือโดยปกติอย่างเงี้ยในวินาทีชี้เป็นชี้ตายซึ่งมันไม่สามารถลองทีมได้แน่แน่นอนมันต้องเล่นของชัวร์ไปถูกไหมพี่หมอ
1: ครับ
0: แต่ว่าเกมบางทีเนี่ยอุ่นเครื่องเนี่ยเรามีสิทธิ์ที่จะลองอะไรแปลกๆใหม่ๆได
1: ้
0: แต่สิ่งที่เขาลองผมว่ามันแปลกอะแปลกตั้งแต่การเรียกนักฟุตบอลอายุมากๆเข้ามาเล่นในทีม
1: ต้องบอกว่า
0: ในสัดส่วนที่มันเยอะมากนะพี่หมอคือเรียกมาเนี่ยเราไม่ได้ติดอะไรนะครับเราตั้งคำถามสัปดาห์ที่แล้วผมก็ตั้งคำถามไปกับพี่หมอว่าทำไมเรียกนักฟุตบอลที่มีอายุเยอะมาติดทีมจนกระทั่งในสัดส่วนที่ค่อนข้างเป็นเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างสูงนะพี่หมอ
1: ครับ
0: คือบางทีการทำทีมเนี่ยมันต้องมองถึงอนาคตเหมือนกันว่าเฮ้ยอนาคตของเราเป้าหมายของเราตอนนี้อยู่ที่ไหนแล้วอะถ้าระยะยาวมันก็คงไม่ผิดที่จะตอบว่าเฮ้ยเราทำทีมไปเพื่อเตรียมคัดเลือกฟุตบอลโลกคราวหน้าฟุตบอลโลกคราวนี้ยังไม่ได้เตะเลยนะเราต้องทำแบบจัสมินคือซื้ออนาคตคราวหน้าว่าเราจะมีแผนการสร้างทีมยังไงถูกไหมพี่หม
1: อ
0: ซึ่งนักฟุตบอล40ปีเนี่ยมันไม่มีทางไปถึงอยู่แล้วเขาไม่ได้มหัศจรรย์ขนาดเมสซี่เขาไม่ได้มหัศจรรย์ขนาดโรนัลโดที่เป็นแกนหลักของทีมถึงขนาดนั้นบางทีโอเคเห็นด้วยนะผมเห็นด้วยการเรียกนักฟุตบอลระดับเยาวชนเข้ามานะครับอันนี้ผมเห็นด้วยแต่ส่วนผสมที่จะเอาเข้ามาเนี่ยบางทีผมก็รู้สึกประดักประเดื่อยังไงชอบกลนี่ในส่วนของนักฟุตบอล
1: yeah.
0: นะครับในส่วนของการจัดทีมการจัดทีมกับแผนการเล่นบอกตรงๆนะยับ
1: yeah.
0: นะครับคือสกอร์ 0-0 กับจีนหลายคนบอกโอเคไม่แพ้ก็ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเราเข้าไปดูไส้ในเนี่ย
1: yeah.
0: ถือว่าไม่แพ้นี่เป็นอภินหากุศลมากนะผมบอกเลยนะ นะครับคือรอดไปได้ยังไงต้องบอกว่ารอดหนึ่งคือเป็นโชคของเรา สองก็ต้องบอกว่ากองหน้าของจีนวันนั้นบังเอิญพกวิญญาณสักเบือเข้าไปเยอะ นะครับมันไม่คุมจริงเอาจังมีเตะแบกเตะไม่โดนบ้างอะไรจริงๆแพ้ 3-0 ยังไม่น่าเกลียดเลยที่บอก นั่นนะครับอันนี้ก็ตั้งคำถามกลับไปแล้วกันว่าเราต้องการอะไรกันแน
1: ่
0: สำหรับการทำทีมของแอนโทนีฮัตสันซึ่งเมื่อวานนี้เขาก็พาทีมกลับมาแล้วนะพี่หมอเขาบอกว่าเขาพูดอย่างนี้แหละสาเหตุของฟอร์มทีมไทยในเกมอุ่น

0: ครื่องทั้งเสมอคูเวตทั้งเสมอจีนเนี่ยบอกว่าสภาพร่างกายไม่พร้อมคืออะไรวะนะครับบอกว่าคณะคำยกกับเอราวัณกานิเย่เนี่ยมีโอกาสดีในอาเซียนครับและเป็นนักเตะที่ชื่นชอบเลยไม่เอาลงไหมอ่ะนะครับบอกว่าเนี่ยเมื่อวานเนี้ยทีมช้างศึกนะครับกลับจากจีนถึงสนามบินดอนเมืองละนะครับซึ่งจากฟอร์มการเล่นที่ทำให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างดุเดือดไปในทางอีกอย่างนึงนะทางไม่ค่อยจะชื่นชมสักเท่าไหร่
1: แฟนบอลไม่สบอารมณ์อ่ะ
0: แล้วก็บอกว่าเนี่ยน่าสังเกตเหมือนกันนะบอกคณะคำยกดาวรุ่งของเมืองทองกับเอราวัณกานิยะอยู่สั่งเรียกมาจากต่างประเทศนะคนนึงเนี่ยไม่ลงสนามเลยคณะไม่ได้เล่นเลยเอราวัณเนี่ยลงคูเวตครึ่งหลังจีนนี่ก็ไม่ได้ลงเลยฮัสซันเขาพูดว่าเขาคิดจะใช้ทีมที่มีผู้เล่นอายุน้อยเป็นหลักเป็นโอกาสในการใช้งานนักเตะอย่างคณะคำยกแต่ก็ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อทีมในช่วงปรีซีซั่นนักเตะมากเกินไปอยากจัดทีมที่ดีที่สุดแต่เมื่อผู้เล่นเข้ามาในแคมป์จะประเมินนักเตะแต่ละคนว่าร่างกายอยู่ในสภาพไหนเอราวัณกับคณะเป็นนักเตะที่ชอบมากมีคุณภาพหลายอย่างแต่และจะได้รับโอกาสอีกแน่นอนสิ่งที่สำคัญก็คือจะดูจากผลงานฟีฟ่าในเดือนมิถุนาหากต้องการเข็มพิเศษในเอเชียนคัพและคัพบอลโลกปีหน้าทีมจำเป็นต้องมีความสม่ำเสมอนั่นคือสิ่งที่ต้องการเห็นจาก2นัดที่ผ่านมาทั้งผลการแข่งขันและฟอร์มการเล่นเกมอุ่นเครื่อง2นัดสภาพร่างกายคู่แข่งเหนือกว่าชัดเจนโดยเฉพาะจีนใช้นักเตะที่ดีที่สุดเป้าหมายคือทีมไทยคือไปเก็บผลการแข่งขันที่ดีที่สุดเป็นเหตุผลที่ปรับรูปแบบการเล่นจริงๆไม่ตั้งใจจะรับเป็นเวลาขนาดนั้นแต่ดูสภาพร่างกายจึงยากที่จะเล่นในรูปแบบอื่นทำให้ต้องเลือกใช้นักเตะบางคนและปรับวิธีการเล่นให้แตกต่างกันออกไปแต่ทั้งเอราวัณและกานิเย่เอ้ยและคณะประธานาธิบดีครับท่านผู้ฟังยังมีอนาคตที่ดีกับทีมชาติไทยและมีโอกาสมากในอาเซียนคัพที่จะถึงในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคือเขาวิจารณ์อย่างหนึ่งตอบอีกอย่างหนึ่งพี่หมออ
1: ันนี้ไปไหนมาออกกินข้าวแล้วอ่ะ
0: ใช่
1: คือผมจะบอกให้นะผมปล่อยให้หนุ่ยได้พูดถึงเขาเรียกว่าข้อความที่ทางที่ทางแอนโทนีฮัสซันให้สัมภาษณ์คือผมนั่งดูนะครับถามว่าผลลัพธ์เนี่ยมันรับได้เสมอเนี่ยมันถือว่าไม่ขี้เหร่หรอกแต่ถ้าใครดูไส้ในอย่างที่หนุ่ยบอกอ่ะต้องบอกเลยว่าผมไม่เข้าใจนะเอาว่าตั้งแต่ไลน์อัพเนี่ยนะครับ11คนแรกเราเนี่ยเรียกนักเตะที่อายุเยอะเข้ามาถามว่าเพื่ออะไรนะอันนี้คือประเด็นแรกประเด็นที่สองนักเตะที่เราอิมพอร์ตมาจากต่างประเทศเขาเดินทางมาไกลนะครับแล้วสองนัดเนี่ยมันเป็นโอกาสที่ทางทีมงานของแอนโทนีฮัสซันเนี่ยจะได้เห็นว่านักเตะที่เรียกมาไม่ว่าจะเป็นจูดจะเป็นเอราวัณเนี่ยอันนี้ต้องบอกเลยว่าต้องให้โอกาสน้องเนี่ยเข้าลงเล่นนะครับเขาจะได้มีโอกาสเขาเรียกว่าทำความคุ้นเคยกับเพื่อนร่วมทีมนะครับอย่างที่สามนะครับผมไม่เข้าใจว่าในการเล่นนะครับกับจีนเนี่ยถามว่ากฤษฎากาแมนก็ไม่ใช่ผู้เล่นแนวรับถาวรนะครับเป็นคนเล่นตำแหน่งมิดฟิลด์แต่ปรากฏว่าเอามาเล่นหลัง3เล่นระบบ5เนี่ยผมถามว่าเหตุผลคืออะไรต้องการผลลัพธ์โดยที่คุณไม่คิดหรือว่าจะลองผู้เล่นนะครับส่วนไอ้เรื่องที่ทางฮัตสันมาบอกว่าพละกำลังเนี่ยผมถึงแม้จะเป็นช่วงออฟซีซั่นก็ตามนะครับการเจ็บตัวฝึกซ้อมทีมชาติไทยชุดใหญ่เนี่ยมีเวลามากพอสมควรนะครับถ้าคุณมาบอกผมว่าคุณไม่เอาลงเพราะว่าสภาพนักเตะอย่างคักคณะและเอราวัณไม่ฟิตอันนี้ผมรับได้แต่คุณมาบอกว่าเขามีอนาคตแต่คุณไม่ให้เขาลงผมถามว่าแล้วคุณมาบอกว่าเขามีอนาคตอันนี้ผมถามว่ามันไม่เป็นเหตุเป็นผลกันแล้วก็โดยภาพรวมผมบอกได้เลยว่าสิ่งที่ผมได้เห็นในการเล่นกับฝั่งจีนเนี่ยต้องบอกว่าเรามีโอกาสเนี่ยถ้าผมนับไม่ผิดนะเรามีโอกาสยิงแค่3ครั้งแล้วไม่เข้ากรอบเลยในขณะที่จีนเนี่ยนะครับเขาอยู่ในระหว่างการแข่งขันลีกแล้วก็ปรากฏว่าเขาเองเนี่ยที่หนุยบอกว่าประสิทธิภาพในจังหวะสุดท้ายของเขาเนี่ยน่าเสียดายแต่ภาพรวมของการเล่นของจีนกับไทยในวันที่เสมอ 0-0 เนี่ยผมถือว่าจีนเล่นได้ดีจีนพัฒนาขึ้นมาระดับหนึ่งเลยจากการที่ผมได้เคยเห็นช่วงที่จีนเนี่ยชนะไทยนะครับจำได้ไหมหนุยแล้วก็ที่เราเสมอผมครับมาถึงวันนี้ผมว่าจีนเล่นได้ดีกว่าเก่าเยอะมากนะครับนี่คือบทสรุป
0: คือผมอะพี่ถ้าเกิดเขาให้สัมภาษณ์อย่างเงี้ยแปลว่าเขาห่วงผล มากกว่าหัวอนาคตเขาเสี่ยงที่จะซื้อผลที่จะไม่แพ้แล้วก็ถ้ามีเหตุบังเอิญอะไรขึ้นมาอาจจะชนะไปแต่เขาไม่ได้ห่วงคือเขาไม่ได้ห่วงระยะยาวผมอาจจะคิดถูกไหมว่าเขามองถึงแผนการทำทีมระยะยาวหรือเปล่าว่าเอเชียนคัพจะต้องใช้ใครไปคนจะต้องมีประสบการณ์ในการลงสนามมากน้อยขนาดไหนนะพี่หมอ
1: คือดุยผมพร้อมที่จะให้ทีมแพ้นะแต่ถ้าคุณเนี่ยได้ให้โอกาสนักเตะที่คุณไม่ค่อยได้เห็นเนี่ยลงสนามหรือว่านักเตะที่คุณเรียกมาเนี่ยนะครับโดยที่ยังไม่เคยติดทีมชาติแล้วได้ลงสนามอันนี้ก็เป็นมุมมองของแฟนฟุตบอลคนหนึ่งก็ฝากไปยังสมาคมฟุตบอลอีกแล
0: ้ว
1: นะครับ เพราะว่าเวลามีเรื่องอะไรในเรื่องราวของฟุตบอลเนี่ยก็ต้องฝากสมาคมนะครับ
0: คือเสียงวิจารณ์เนี่ยไม่ว่าจากทั้งเรานะครับที่อยู่ในวงการกีฬาฟุตบอลหรือกีฬาอื่นๆมาเนี่ยพอสมควรรวมไปถึงแฟนบอลคอกีฬาทุกท่านเนี่ยผมว่าสมาคมฟุตบอลจะเห็นเป็นเสียงนกเสียงกาไม่ได้อะรักดอกจึงทักนะครับไม่งั้นก็ปล่อยมันเป็นไปอย่างเงี้ยนะครับมันมีอะไรหลายๆอย่างรอเอเชียนคัพก็รออยู่นะครับอันนี้ก็ผมฝากอีกคนนึงก็แล้วกันนะครับเอาเวลาของเรา
1: เรื่องของฟุตบอลไทยจบลงแค่นี้พอพูดแล้วเดี๋ยวมันจะทำให้เขาเรียกว่าภาพของฮัตสันดูไม่ดีแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู
2: ่สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
3: ขณะนี้เวลา 17:00 นสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนธนากุลชัยชนกเจเศษรุธให้กำลังใจผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้55หลังคาเรือนชุมชนวัดปวรนิวาสนายชัยชนกจิตชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพร้อมนายเจเศษไทยเศรษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่สถานที่เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนชุมชนวัดบวรนิวาสเขตปทุมวันณศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนวัดสะบัวพร้อมให้กำลังใจมอบสิ่งของให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นจากนั้นเดินตรวจสถานที่เกิดเหตุบริเวณชุมชนวัดปวรนิวาสพบปะให้กำลังใจชาวบ้านกำชับเจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือประชาชนอย่างด่วนที่สุดรวมถึงเยียวยาขณะที่ผู้ประสบภัยกลับให้กำลังใจรัฐมนตรีว่าการทำงานเพื่อประชาชนย่อมมีอุปสรรคระหว่างการลงพื้นที่ด้วยสำหรับบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหายทั้งหลัง40หลังคาเรือนเสียหายบางส่วน15หลังคาเรือนรวม55หลังคาเรือนมีประชาชนได้รับผลกระทบ68ครอบครัว228รายรัฐมนตรีวัฒนธรรมมอบหมายปลัดเตรียมความพร้อมรองรับภารกิจด้านการท่องเที่ยวศึกษาโครงสร้างกฎหมายและบุคลากรรองรับการบูรณาการวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวนางสาวซาบีดาไทยเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าตามแนวทางของรัฐบาลในการพิจารณาถ่ายโอนภารกิจด้านการท่องเที่ยวจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามายังกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมในทุกมิติเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดความต่อเนื่องสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเป็นภารกิจที่มีความเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในบริบทของเศรษฐกิจสร้างสรรค์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมซึ่งรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการใช้ทุนทางวัฒนธรรมอัตลักษณ์ไทยและความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับประชาชนและชุมชนตลอดจนเสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีนานาชาติพร้อมมอบหมายนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งศึกษาเตรียมความพร้อมในทุกด้านทั้งภารกิจโครงสร้างองค์กรกฎหมายบุคลากรงบประมาณและกลไกการบริหารจัดการเพื่อรองรับการดำเนินงานในอนาคตโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประเทศประชาชนและผู้ปฏิบัติงานเป็นสำคัญด้านนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากระทรวงวัฒนธรรมประชุมหารือร่วมกันกับผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเพื่อกำหนดแนวทางเตรียมความพร้อมรองรับภารกิจดังกล่าว โดยได้มีการหารือเกี่ยวกับการทบทวนภารกิจและโครงสร้างของกระทรวงวัฒนธรรมในภาพรวมเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทการ

0: เปลี่ยนแปลงของประเทศและโลกในปัจจุบันอินเดียล่าจะไม่มีน้ำแม้แต่หยดเดียวไหลผ่านไปยังปากีสถานรัฐบาลอินเดียกำลังเร่งวางมาตรการทั้งในระยะสั้นระยะกลางและยาวตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีเพื่อให้ความมั่นใจว่าจะไม่มีน้ำแม้แต่หยดเดียวไหลผ่านไปยังปากีสถานในอนาคตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรน้ำของอินเดียระบุว่าหลังจากอินเดียสั่งระงับการมีส่วนร่วมในสนธิสัญญาลุ่มน้ำสินธุกับปากีสถานเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วจากเหตุการณ์กลุ่มติดอาวุธโจมตีนักท่องเที่ยวในภูมิภาคกัชมีฝั่งอินเดียซึ่งนิวเดลีกล่าวหาว่าปากีสถานให้การสนับสนุนกลุ่มดังกล่าวเหตุการณ์ดังกล่าวลุกลามจนกลายเป็นการเผชิญหน้าทางทหารนาน4วันมีการระดมยิงปืนใหญ่ขีปนาวุธและโดรนตอบโต้กันจนทำให้มีผู้เสียชีวิตเกือบ70รายแม้ว่าการเมืองจะทวีความรุนแรงแต่ผู้เชี่ยวชาญด้านอุทกวิทยาเปิดเผยว่าเขื่อนและโครงสร้างพื้นฐานในปัจจุบันของอินเดียยังไม่มีขีดความสามารถมากพอที่จะปิดกั้นหรือผันน้ำสายหลักทั้งหมดได้ในทันที
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
3: บอลโลก News Update
4: มาติดตามบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับพิธีเปิดสนามฟุตบอลโลก2026เจ้าภาพจะจัดพิธีระลึกถึงเปเล่และมาราโดน่าผู้คว้าแชมป์โลกบนดินแดนเม็กซิกันขณะที่ชากีร่าพร้อมขึ้นโชว์ความเคลื่อนไหวก่อนเกมนัดเปิดสนามฟุตบอลโลก2026เกมที่เม็กซิโกหนึ่งในเจ้าภาพร่วมจะพบกับแอฟริกาใต้ในกลุ่ม A ที่สนามเอสตาดิโออาสเตกาในคืนวันนี้เวลา 20:00 นโดยพิธีเปิดที่จะมีขึ้นก่อนเกมการแข่งขันจะมีพิธีรำลึกถึงเปเล่และชัยชนะของบราซิลที่สนามแห่งนี้ในฟุตบอลโลกปี1970เนื่องจากบราซิลเป็นชาติแรกที่ได้แชมป์โลก3สมัยพร้อมกับการเลิกเล่นของเปเล่รวมไปถึงถ้วยจูสริเม่ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบราซิลซึ่งเปเล่นั้นเสียชีวิตไปเมื่อวันที่29ธันวาคมปี2022โดยจะมีริเวลลิโน่ตัวแทนจากทีมชาติบราซิลชุดปี1970ร่วมงานขณะเดียวกันจะมีพิธีรำลึกถึงเดียโก้มาราโดน่าตำนานนักเตะทีมชาติอาร์เจนตินาและบุคคลสำคัญของฟุตบอลโลกปี1986ที่คว้าแชมป์โลกที่สนามแห่งนี้เมื่อปี1986ก่อนจะเสียชีวิตลงเมื่อวันที่25พฤศจิกายนปี2027นอกจากนั้นในงานนี้จะมีศิลปินมากมายร่วมแสดงประกอบด้วยวงร็อกเม็กซิกันมาน่านักร้องเม็กซิกันเบลินดากับลิล่าดาวส์วงดนตรีคัมเบียเม็กซิกันลอสแองเจลิสอาซูเลสนักร้องไนจีเรียโบนาบอยนักร้องโคลอมเบียนำโดยชากิร่ายอดนักร้องสาวที่ร้องเพลงบอลโลกเป็นสมัยที่3และดานีโอเชียนนักร้องชาวเวเนซุเอลารวมถึงการปรากฏตัวของนักแสดงชาวเม็กซิกันอเมริกันซาม่าฮาเยกโดยที่อเลฮันโดรเฟรนันเดสนักร้องเม็กซิกันจะร้องเพลงชาติเม็กซิโกฮิมโนนาซิองนาวเม็กซิกาโนขณะที่นักร้องชาวแอฟริกาใต้ไทล่าจะร้องเพลงชาติแอฟริกาใต้และทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
3: บอลโลกนิวส์อัปเดต
2: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดตามข่าวกีฬาได้ใหม่ครั้งในวันพรุ่งนี้เวลา 18:00 น.

0: 7 3 6 สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
1: เช้าๆชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายบ่ายชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปัดละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบคราสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย
0: บอลโลกสตอรี่
2: ปฏิวัติระบบ

0: 48ทีมและกติการอบ32ทีมจากเดิมที่คุ้นเคยกับ32ทีมมานานเกือบ3ทศวรรษฟีฟ่าตัดสินใจขยายโควต้าเป็น48ทีมเพื่อเปิดโอกาสให้ฟุตบอลเป็นของคนทั้งโลกอย่างแท้จริงระบบการแข่งขันจะแบ่งเป็น12กลุ่มกลุ่มละ4ทีมโดยความตื่นเต้นจะเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณเพราะจะมีรอบ32ทีมสุดท้ายเพิ่มเข้ามานั่นหมายความว่าทีมอันดับ1และ2ของทุกกลุ่มพร้อมกับอันดับ3ที่ดีที่สุดอีก8ทีมจะได้ไปต่อในรอบน็อกเอาท์การเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลให้จำนวนนัดพุ่งสูงถึง104นัดและเวลานานถึง39วันเฮดโค้ชต้องวางแผนการโรเตชันนักเตะอย่างรัดกุมเพราะเส้นทางสู่แชมป์โลกครั้งนี้ยาวไกลและทรหดกว่าเดิมแฟนบอลจะได้ชมฟุตบอลเกือบทุกวันถือเป็นกำไรของผู้ชมแต่เป็นบททดสอบความอึดของนักกีฬาอย่างแท้จริง
1: กลับมาพบกับสปอตไกด์ในช่วงสุดท้ายนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับแม่วันนี้ถ้าพูดถึงฟุตบอลโลกก็ต้องบอกว่าเป็นวันแรกของการลงสนามนะครับแล้วก็ประเด็นที่พูดมาก็ต้องบอกว่าโอ้โหวันนี้เป็น Talk of the Town นะครับมีมากมายนะครับถึงแม้ว่าน้องหนุ่ยเนี่ยจะสรุปทุกสิ่งทุกอย่างไปให้แล้วนะครับกับเรื่องของการที่จะดูฟุตบอลโลกครั้งนี้อันนี้ผมต้องให้หนุ่ยพูดอีกนิดนึงเพราะว่ามีท่านผู้ฟังแล้วก็มีคนถามบอกว่าสรุปเอาง่ายๆนะถ้าท่านไม่ได้เป็นสมาชิกของโมโนแม็กเก่าท่านก็ดูได้ทางดิจิตอลทีวีนะครับโมโนช่อง29เขาถ่ายกี่นัดก็ได้ดูแค่นั้น
2: ก็ตามที่เขาให้มา
1: อันนี้ข้อที่1ข้อที่2ถ้าคุณเป็นสมาชิกโมโนแม็กดูฟุตบอลพรีเมียร์เมื่อปีที่แล้ว
2: ไปอัปเกรด
1: คุณอัปเกรด
2: ครับ
1: คุณก็ได้ดูทั้งฟุตบอลโลกนะครับครั้งเนี้ยแล้วก็ต้องบอกว่าเดือนนึงอ่ะต่อเดือนเนี่ยอย่างที่หนุ่ยสรุปให้ฟังว่าเดือนละ500
2: เอางี้ผมสรุปอย่างนี้ดีกว่า
1: หน่วยเชิญ
2: ไม่ได้เป็นสมาชิกอยากดูฟรีเขาถ่ายแค่ไหนดูแค่นั้นแต่เขาบอกว่าประมาณ40ถึง50บวกจาก104นัดนะครับเขาบอกว่านัดชิงเนี่ยได้ดูแน่ๆฟรีนะครับที่เหลือเป็นคู่พรีเมียมสมมติรอบ8ทีมเขาอาจจะไม่ให้คุณดูก็ได้นะไปซื้อเอาไม่เคยเป็นสมาชิกเลยนะครับซื้อปีหนึ่ง 5,999 บาทยังไม่รวมค่าภาษีรวมค่าภาษีแล้วตกนะครับ 6,490 สำหรับคนตัวเปล่าเล่าเปลือยอยากจะเสียสตังค์เพื่อซื้อแพ็กเกจ1ปีรวมพรีเมียร์ลีกปีหน้านะรวมวอลเลย์บอลรวมมวยรวมกีฬาอื่นๆที่เขามีอยู่นะครับแล้วก็รวมทีวีท่องทั่วๆไปซีรีส์หนังอะไรก็ว่ากันไปส่วนคนที่ซื้อ Early Bird ไปแล้วแพ็คเกจ L เท่านั้นนะครับถือว่าท่านถูกหวยท่านซื้อไปแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยได้ดูแน่ๆส่วนแพ็คเกจ M ไปอัปเกรดใครถือพรีเมียร์ลีกของโมโนอยู่ไปอัปเกรดตอนนี้เหลือสัญญาเดือนนึงซื้อ12เดือนเขาบวกให้เป็น13เดือนคือเหลือ1เดือนก็มีให้อันนี้คือสรุปเรื่องช่องทางการดูอย่างคร่าว
1: ๆอันนี้คนที่ฝากถามมาคงชัดเจนนะกับการสรุปของหนุ่ยนนทรี
2: ครับ
1: ฟุตบอลโลกทำไมต้องมีการพิธีเปิดถึง3ประเทศเจ้าภาพ3ประเทศแต่ละประเทศเนี่ยพอลงเล่นนัดแรกอย่างวันเนี้ยนะครับตอนตีสองนะครับเม็กซิโกแข่งกับแอฟริกาใต้แต่ก่อนถึงฟุตบอลจะลงสนามเนี่ยต้องบอกว่ามีพิธีเปิดนะครับซึ่งทางเม็กซิโกจัดใหญ่มาก
2: ก็เป็นครั้งที่3นะที่เม็กซิโกได้จัดฟุตบอลโลกถือว่าเป็นชาติแรกในโลกนะที่จัดบอลโลก3สมัยครั้งแรกปี1970ครั้งที่2ปี1986แล้วก็ครั้งที่3ในปีนี
1: ้
2: แต่ครั้ง2ครั้งแรกนั้นเขาเดี่ยวนะนะครับก็จัดใหญ่สิพี่หมอก็ปีนี้จัดที่อาเซกาด้วยอาเซกาที่เป็นสนามชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกมา2สมัยแล้วนะครับก็ศิลปินก็มีชากิล่ามีเจบาวินมีเบอร์น่าบอยมีเบลินดานะครับมีวงล็อกอย่างมาน่าก่อนจะมีประมาณสัก5ทุ่มครึ่งนะก่อนหลังจากนั้นมีตี2ก็ทีมชาติเม็กซิโกลงกับแอฟริกาใต้หลังจากนั้นคืนวันพรุ่งนี
1: ้
2: พี่หมอเป็นคิวของแคนาดาบ้างแคนาดานี่ BMO Field Stadium นะครับที่กรุงโตรอนโตนะครับก็จะมีอานานิสมอริเซตนะครับไมเคิลบูเบลอาเลเซียคาร่าเยสซี่เลเยส

0: ช่นเดียวกันนะครับก่อนที่แคนาดาจะเจอกับบอสเนีย
1: ครับ
0: และคืนวันเสาร์ต่อเช้าวันอาทิตย์แต่พออเมริกาเล่นเช้านะครับก็จะมีขึ้นที่โซฟายสเตเดียมที่ LA พี่หม
1: อ
0: นะครับก็มี KT Perry มี Anita มี Future Rema มี Tyla แล้วก็ลิซ่านะครับลาลิสามะโนบานนะครับก่อนที่อเมริกาจะเจอปารากวัยก็ถือเป็นไฮไลท์แต่พิธีเปิดฟุตบอลโลกจริงๆนี่หรอมันก็เหมือนคอนเสิร์ตมีการแสดงแสงสีอะไรนิดๆหน่อยๆเพราะว่าโดยธรรมชาติประมาณสักโชว์มันอยู่ประมาณสัก45นาทีเองอ่ะมันไม่ได้เหมือนกับพิธีเปิดโอลิมปิกซึ่งลากกันไปที 3-4 ชั่วโมงพี่หมอบอก3ประเทศใช่มั้ยผมมานั่งดูบอลโลกเขาได
1: ้
0: ข่าวหน้าที่เจ้าภาพร่วม3ชาติเหมือนกันนะสเปนโปรตุเกสโมร็อกโกเท่านั้นยังไม่พอพี่หมอ
1: โอ
0: ้มีอุรุกวัยมีอาร์เจนตินามีปารากวัยเป็นพิธีเปิดของ3ประเทศนี่ด้วยคือมี3นัดที่จะไปจัดที่3ประเทศนี้ด้วย
1: โอ้โห
0: เราคิดดูจะเปิดกันกี่อันเดี๋ยวยังเดาใจไม่ออกเลยนะ
1: คือพอเพิ่มจำนวนทีมเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างก็เปลี่ยนไปก็ต้องรอดูว่า FIFA เนี่ยที่เป็นเจ้าของสัมปทานเนี่ยเขาจะทำอย่างไรกับเวลาที่เปลี่ยนไปแล้วก็การเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกอย่างครั้งเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับต้องบอกว่าสหรัฐก็เคยเป็นเดี่ยวเม็กซิโกก็เคยเป็นเดี่ยวมีแคนาดาไม่เคยเป็น
0: ไม่เคยจัดเลย
1: นะก็ต้องดูแล้วก็
0: เคยจัดกีฬาโอลิมปิกครั้งหนึ่งปี1976ที่มอนทรีออลมอนทรีออล
1: นะ
0: จำได้ไหมครับครั้งนั้นพี่จ้อนพยาวภูธรัตน์คว้าเหรียญทองแดงซึ่งเป็นเหรียญรางวัลจากกีฬาโอลิมปิกครั้งแรกของ
1: ประเทศไทย
0: ประเทศไทยหลังจากนั้นปี80ไม่ได้แข่งเพราะว่าแข่งที่มอสโกแล้วก็มีแบนกันแล้วก็ปี84ไปแข่งที่ LA พี่ผ่องได้เหรียญเงินนะครับหลังจากนั้นก็ได้มาเรื่อย
1: ๆก่อนที่จะไปวิพากษ์วิจารณ์เขาบอกว่าขอผล U19 ครับ
0: U19 ตอนนี
1: ้
0: ผ่านไปครึ่งแรกเรานำ 2-0 ครับตอนนี้ครึ่งหลังผ่านไปนาทีที่50เรายังนำอยู่ 2-0 เท่าเดิมครับ
1: ครับมาถึงฟุตบอลคู่เปิดสนามคืนนี้เม็กซิโกพบแอฟริกาใต้ในมุมมองของหนุ่ยนนท์ศรีเชิญครับ
0: ครับก็เกมนี้นะครับเม็กซิโกเนี่ยก็มีลุ้นคนหนึ่งกิโลโมโอชัวไม่ทราบท่านผู้ฟังจำมันได้ไหมที่นายทวารจอมสีสันเหมือนกันนะเสื้อแกสีเขียวปั้นเลยนะ
1: เขากึกเลยโ
0: อ
1: ้ยังเล่นอยู
0: ่ครับก็บอกว่ามีลุ้นเป็นนักเตะคนแรกของโลกเลยนะที่ได้เล่นฟุตบอลโลก6สมัยนะครับเพราะว่า2คนเนี่ยที่กำลังจะทำสถิติเนี่ยก็คือลีโอเนลเมสซี่ของอาร์เจนตินากับคริสเตียโนโรนัลโดของผมเนี่ยของโปรตุเกสนะครับเขาได้ลงแน่ๆอยู่แล้วแหละแต่โอชัวเนี่ยน่าจะไม่ใช่ตำแหน่งโกตัวจริงนะครับคือมีชื่อติดแต่อาจจะไม่ได้ลงสนามเพราะว่าตัวจริงของเขาเนี่ยเป็นลาอูรันเคลนะครับแนวรับเนี่ยก็จะมีเอ็ดลอนอวาเลสคู่กับเซซ่าบอนเตสนะครับแดนกลางก็เป็นคาเวียอากิเล่นะครับอากิเล่เนี่ยเป็นผู้จัดการทีมดูซิว่าจะส่งโมล่าลงหรือเปล่าหรือจะใช้ปีเนด้าหรือจะใช้ลุยซาเวสส่วนเกมรุกเนี่ยก็จะมีลาอูฮิมิเนสเป็นตัวของหน้าตัวเป้าที่เป็นความหวังของทีมนะครับขณะที่แอฟริกาใต้นะครับก็ลุ้นความฟิตของออเดโมดิบ้านะครับขณะที่คู่เซ็นเตอร์แบ็กน่าจะเป็นอิเมโอก้อนกับเอ็มเบเคเชลจีนะครับเอ็มโบคาซี่นะครับแดนกลางก็จะมีเดโบโฮไมโครเอน่าคาเลนเต้เอ็มบาอาชิเพเฮโรชิโทเลนะครับก็ระบบ 4-3-3 นะครับกองหน้าก็เป็นน่าจะเป็นไลฟ์ฟอสเตอร์จากเบอร์ลี่นะครับเกมนี้ทั้งคู่ 4-3-3 หมดนะพี่หมอ
1: ครับ
0: เม็กซิโกช่วงหลังๆเกมรับดี8ดักหลังสุดที่คีนชีทไป6อ่ะพี่หมอ
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็เกมลุกก็ค่อนข้างจะดีแต่ที่ดีจริงๆเลยก็คือเล่นในบ้านตัวเองสภาพมันน่าจะเป็นใจมากกว่านะ
1: ครับ
0: แล้วก็ดูจากชื่อจากชั้นจากฟอร์มอะไรอย่างเงี้ยมันก็ข่มๆกันอยู่นะ
1: ครับ
0: ในมุมผมว่าเม็กซิโกน่าจะดีกว่า
1: คือเจ้าภาพเม็กซิโกเนี่ยถ้าดูจากเกรดบอลนะ
0: ครับ
1: ต้องบอกว่าเหนือกว่าแอฟริกาใต้แล้วก็ทีมเนี้ยโอ้โหต้องบอกว่าการได้ฮาวิอากิเล่มาเป็นผู้จัดการ

0: เนี่ย
1: คร
0: ับ คนนี้มีฝีมือแล้วก็บุคลากรหรือว่านักฟุตบอลของเม็กซิโกเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีคุณภาพเล่นอยู่ในลีกต่างประเทศหลายคนนะครับในโดยเฉพาะในยุโรปนะครับแล้วก็การฝากความหวังนะครับไว้กับ2ผู้เล่นนะครับลาอูนฮิมิเนสนะครับดาวยิงคนใหม่ของวูฟแฮมป์ตันนะครับที่จะยืนคู่กับฮูเรียนกิโยเนสอันเนี้ยเพิ่งได้รางวัลดาวซันโวของลีกซาอุไปด้วยเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าแนวรุกเนี้ยน่ากลัวนะครับแล้วก็อย่างที่หนุ่ยบอกคีนชีตมานะครับแนวรับเนี่ยกับทันทีมอย่างเอ็ดสันอัลวาเรสที่ยืนคู่กับเซซาร์มอนเตสเนี่ยก็ต้องบอกว่าแข็งแกร่งในขณะที่แอฟริกาใต้เนี่ยนะครับต้องบอกว่าฮูโก้โบรสนะครับผู้จัดการทีมเนี่ยก็คงเล่นระบบ 4-3-3 ดูจากสภาพดูจากนักเตะแล้วเนี่ยมาผมว่าเป็นรองค่อนข้างเยอะนะเพราะฉะนั้นคงไม่มีพลิกล็อกหรอกผมมองนะว่านัดแรกเปิดสนามนะครับเจ้าภาพเม็กซิโกนะครับลงเล่นกับแอฟริกาใต้ผลการแข่งขันเนี่ยผมมองว่าเม็กซิโกชนะแน่จะชนะมากน้อยแค่นั้นเองอันนี้ไม่สงสัยไม่ลังเลเลยนะครับ
1: แต่ผมสิ่งที่ผมจะติดตามในเกมนี้นะพี่หมอ
0: ครับ
1: เม็กซิโกเนี่ยสนามอาเซกาสเตเดียมเนี่ยพี่หมอรู้ว่ามันเป็นต้นกำเนิดของการเล่นเวฟ
0: จะเห็นไหม
1: มันเห็นอยู่แล้วแต่จะสวยงามขนาดไหนคือหลายท่านผมว่าท่านผู้ฟังที่เป็นวัยรุ่นหลายท่านยังไม่ทราบนะว่าการเล่นเวฟเนี่ยมันเกิดขึ้นที่ฮิตกันมาบ้านเราจนถึงทุกวันนี้มันเกิดขึ้นในฟุตบอลโลกปี1986อ่ะที่มีการถ่ายทอดสดที่เม็กซิโกนี่แหละ
0: แล้วปีนั้นเนี่ยแชมป์โลกคือ
1: Hand of God
0: Hand of God เป็น
1: ดีเอโก้มาราโดน่าซึ่งผู้เป็นทุกสิ่งทุกอย่างของอาร์เจนตินาจริงๆโอ
0: ้นะครับคือสนามเนี่ยนะครับครั้งแรกที่จัดเนี่ยเปเล่เป็นกัปตันทีมแล้วก็
1: มีลูกสวยๆให้ยิงเปเล่เนี่ยไหลยิงลูกที่4
0: คาร์ลอสอัลเบิร์โต
1: คาร์วาโตเป็นกัปตันทีมหล
0: ัง
1: สับไกยิงแบบโอ้โหลูกนั้นถือว่าเป็นสุดยอดนะแล้วพี่รู้ไหมลูกที่มาราโดน่าจ่ายให้กับเบอร์ลูชาก้าเข้าไปยิง 3-2 ก็จ่ายหลุดทำนองนั้นเหมือนกันนะแต่คนละข้างคือเปเล่เนี่ยเขาจ่ายตรงกลางออกไปทางขวามาราโดน่าจ่ายทางขวาหลุดเข้าไปหากลางสวนกันหน่อยเดียวเท่านั้นเองนะถ้าไปหาไฮไลท์ดูกันครับ
0: ก็เป็นคู่เปิดสนามคืนนี้ 14:00 นะ
1: ครับ
0: แล้วก็พรุ่งนี้เช้า 9:00 นะครับมีอีกคู่หนึ่งนะครับเป็นการพบกันระหว่างเกาหลีใต้กับเช็กเกีย
1: ครับก
0: ็เชิญครับหน่อย
1: สูสีอ่ะมันมีสถิติอยู่นิดนึงนะครับซงเฮือนมินตอนนี้ยิงไปแล้วทั้งหมด56ประตูครับ
0: คร
1: ับ ซอนเฮมินี่เล่นทีมชาติตั้งแต่ปี2010นะจนถึงปัจจุบันนะมีสถิติเป็นรองชาบุมกุลโอ้โหถ้าเกิดชาบุมกุลน
0: ี่ต้องรุ่นผมอะ
1: เจนซีไม่น่าจะรุ่น
0: เล่นสมัยวิทยาลาวกุล
1: ผมยังทันอยู่พี่เองบอลซีเกมปีครั้งที่13เล่นที่บ้านเราอยู่เลยพี่เฮงยังเล่นอยู่นะครับเล่นให้กับแพท่าเบอร์ลินตอนนั้นชาบุมกุลนี่เล่นปี1972ถึง1986ให้ทีมชาติเกาหลีนะครับยิงไป58ก็เลยอีก2ประตูก็จะเป็นสถิติตลอดการของทีมชาติเกาหลีใต้นะครับก็ที่น่าจะลงสนามได้แน่ๆก็จะมีกวางฮีชานอีแจซองอีคังอินรวมไปถึงคิมมินแจนะขณะที่สาธารณรัฐเช็กนะครับก็มีพาเวลชูโทมัสซูเซกพาทิตซิก
0: โอ้ยทีเด็ดเลยพาทิตซิกเนี่ยนะฮะ
1: หลายคนเขาบอกว่าพลังโสมมาแรงพี่หมอผมขอค้านแล้วกัน
0: ครับ
1: สวนหน่อยก็แล้วกันผมเชียร์เกาหลีนะในส่วนตัวแต่ผมว่าลูกเหนียวลูกตื้อลูกเหนียวเนี่ยนะครับของแล้วก็ลูกใหญ่ของสาธารณรัฐเช็กน่าจะดีกว่านะครับผมมองว่าสาธารณรัฐเช็กไม่แพ้โอกาสเสมอมีสูงนะแต่ถ้าเกิดจะเลือกผู้ชนะผมขอเลือกผู้ชนะเป็นสาธารณรัฐเช็กครับ
0: โอ้โหต้องบอกว่างานหนักนะทีมจากเอเชียเกาหลีใต้นะครับมีฮวงบองโมเป็นผู้จัดการทีมนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าตัวผู้เล่นเนี่ยก็พอได้นะครับเพราะว่านักเตะของเกาหลีเนี่ยก็เล่นอยู่ในลีกยุโรปค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นหวังฮีซานอีแจมองอีคังอินนะครับหรือว่าคิมมินแจนะครับเพียงแต่ว่าถ้า ดูมาตรฐานแล้วเนี่ยผมว่าก็เปรียบเทียบกับเช็กเกียนะครับที่มีมิโรสลาฟคูเบกนะครับเป็นผู้จัดการทีมเนี่ยผมว่าทีเด็ดลำบากแล้วก็โอ้โหชั่วโมงนี้นะครับกองหน้าของไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นอย่างพาติกชิกเนี่ยโอ้โหกำลังเขาเรียกว่าอยู่ในฟอร์มที่ดีมากนะครับตัวผู้เล่นอื่นๆเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นพาวเวลชูตที่จะเป็นจอมทัพนะครับแล้วก็ยังมีโทมัสซูเช็กอีกโอ้โหผมว่าอ่ะสนุกอะเกาหลีใต้อาจจะเป็นรองสักเล็กน้อยในเรื่องของตัวผู้เล่นในเรื่องของชื่อชั้นนะครับแต่ถ้าพูดถึงสู้ตายเนี่ยนะครับต้องบอกเลยเกาหลีใต้นะครับไม่ยอมแน่เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราจะได้เห็นฟุตบอลคนละแบบคนละบุคลิกลงเล่นนะครับผมแม่เชียร์อยู่แล้วเกาหลีใต้นะครับทีมจากเอเชียถึงรู้ทั้งรู้ว่ามาตรฐานอาจจะเป็นรองสักเล็กน้อยแต่ผมว่าโอกาสเสมอมีคู่นี้ผมมองไปว่านัดแรกน่าจะจบลงด้วยการเสมอกันครับ
1: เอาผลอุ่นเครื่องเมื่อคืนหน่อยไหม
0: ครับเชิญครับ
1: เพราะว่ามีผมว่าสาวกของสิงโตคำรามเขามีเยอะแต่น่าจะทราบกันไปแล้วนะครับเมื่อวานนี้มีอุ่นเครื่องกันก็สองทีมดังนะอังกฤษนะครับเอาชนะคอสตาริกาไป 3-0 นะครับจากเดแคนไลท์จากแอนโทนีกอร์ดอนแล้วก็โอลลี่วัตกิน
0: ครับ
1: ขณะที่โปรตุเกสก็เอาชนะไนจีเรียไป2ประตูต่อ1แต่ที่อยากจะชวนพี่หมอคุยก็คือรายชื่อผู้เล่น11คนแรกของอังกฤษ
0: ครับ
1: เมื่อวานนี้4-2-3-1นะครับผู้รักษาประตูเป็นพิกฟอร์ดกองหลังนะครับจากขวาไปซ้ายก็เป็นลิสเกมจอห์นสโตนนะครับคอนซ่านิโกโอไรลี่คู่กลางตัวรับนะครับเป็นเอเลียแอนเดอร์สันเป็นเดแคนไลท์นะครับเกมลุก3คนเป็นมาดูเอเก้เป็นจูดเบลลิงแฮมเป็นแอนโทนีกอร์ดอนแล้วก็กองหน้าตัวเป้าเป็นแฮร์รี่เคนในมุมผมนะพี่หมอใกล้เคียง
0: ครับ
1: ใกล้เคียงกับ11ผู้เล่นตัวจริงที่คิดว่านะครับ
0: ทูเคิล
1: จะใช้ในเกมนัดเปิดสนามกับโครเอเชียวันที่17นี้เลยผมติดอยู่เดี๋ยวก็มาดูเอเก้นะผมคิดว่าน่าจะเป็นบูกาโยซาก้านะครับแล้วก็ตัวของคอนซ่าเนี่ยนะครับก็น่าจะใช้ของแมนซิตี
0: ้เกฮี
1: นะครับที่เหลือเนี่ย 8-9 คนเนี่ยผมว่าไม่น่าจะพลิกจากตรงนี้ละ
0: ต้องบอกว่าเมื่อวานเนี่ยนะทีมชาติอังกฤษเนี่ยคือถึงแม้จะเป็นการอุ่นเครื่องนะแต่ก็ต้องบอกว่าจำลองสภาพผู้เล่นที่เกือบจะเป็นตัวหลักทั้งหมดผมว่าเล่นได้ดีในระดับที่น่าพอใจนะนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมรับเกมรุกแล้วก็3ประตูที่ได้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นโอเพนเพลย์ที่มีคุณภาพ
1: ใช่เกือบได้จุดโทษด้วย VAR ดึงคืน
0: นะอ่ะก็ต้องรอดูคือแฟนฟุตบอลเนี่ยเขาบอกว่าถ้าอังกฤษจะได้แชมป์เนี่ยมันต้องครั้งเนี้ยนะครับเพราะว่ามีความพร้อมแล้วก็คนข้างสนามอย่างโทมัสทูเคิลมีประสบการณ
1: ์
0: นะครับแต่โอ้โหหนุยผมเนี่ยยอมรับครั้งที่แล้วจัดจะหนุยก็บอกแล้วว่าถ้าจะให้เลือกว่าทีมไหนจะได้แชมป์แล้วฟันธงไปเนี่ยผมว่ายากเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสนะครับอังกฤษก็มีโอกาสนะครับทีมอาร์เจนตินานะครับหรือว่าจะมองข้ามนะครับโปรตุเกสมองข้ามเยอรมันมองข้ามบราซิลไปเนี่ยก็คงไม่ได้นะเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าโอ้โหพอมันเป็น48ทีมเนี่ยหนุ่ยนะรอบแรกเนี่ย48เหลือ32นี่ก็ยังคาดเดายากนะก็ต้องดูฟอร์มสัก2-3 นัดก่อนแล้วค่อยมาพูดคุยกันว่าใครจะมีโอกาสคว้าแชมป์โลก
1: คือตอนนี้พี่หมอมันมีอยู่8ชาติที่เคยได้แชมป์โลกก็คืออาร์เจนตินาอุรุกวัยบราซิลอังกฤษเยอรมันอิตาลีสเปนแล้วก็ฝรั่งเศสเอาว่าจะมีแชมป์โลกหน้าใหม่ไหม
0: โอ้โหลำบากจริงๆ
1: ถ้ามีจะเป็นใคร
0: คือแปดชาติ
1: เนี่ยนะ
0: แปดชาติเนี่ยโอ้โหสเปนก็มองข้ามไม่ได
1: ้
0: นะเพราะฉะนั้นผมถึงบอกเลยว่าที่จะมองว่าแปดชาติเนี่ยที่โอกาสน้อยสุดผมมองว่าอุรุกวัยเนี่ยโอกาสน้อยสุดนะก็เรียกว่าเขาเรียกว่าปีกรองเริ่มเชิดแล้วนะครับฟุตบอลโลกจะเริ่มนะครับนัดแรกคืนนี้ตอนตีสาม
1: ถ้าจะมีชาติที่9เนี่ยผมมองว่าน่าจะเป็นโปรตุเกสนะครับมีโอกาสมากสุดที่ถ้าจะเป็นชาติที่9ไม่นับไอ้8ชาตินี้นะ อีกชาติหนึ่งผมมองแค่ฮอลแลนด
0: ์
1: ที่เหลือหมดสิทธิ์เอาผมเต็งไว้สิบทีมเนี่ยนะครับยกเว้นอิตาลีนะใครบอกว่าอิตาลีได้แชมป์โลกนี่มาตีกันหน่อยนะไม่ได้ไปเล่น
0: ไม่ได้ไปเล่นนะครับเสียหน้าเสียหน้า
1: เสียฟอร์มอย่างยิ่งนะครับ
0: ส่วนม้ามืดเนี่ยผมก็มองว่านอร์เวย์อ่ะอาจจะ

0: เป็น
1: โอ้ไม่ได้ได้แล้วในมุมผมนะครับ
0: เออมีทั้งฮาแลนด์นะครับโอ้โหมีทั้งโอเดกาดนะครับอ่ะเดี๋ยวรอดู
1: เอาโปรตุเกสสิมีทั้งบูโน
0: ่กลาง
1: วิตินโย
0: กลางโปรตุเกสนี่นะมีบูโน่วิตินย่ามีโอ้โหแบบนะอ่ะผมว่าฟุตบอลโลกนะครับ4ปีมีครั้งครั้งเนี้ยเป็นครั้งที่รอบแรกอาจจะดูไม่สูสีนะครับรอบ32ทีมผมก็ยังมองว่าไม่สูสี
1: เป็นบอลโลกที่ต้องประเมินอะไรกันอีกเยอะแยะเลยพี่หมอว่าไอ้48ทีมตามรูปแบบการจัดใหม่ของฟีฟ่าที่เขาอยากได้เขาบอกว่าอยากเป็นทางการนะเขาบอกว่าอยากเปิดโอกาสให้ชาติมีส่วนร่วมในรอบสุดท้ายเยอะๆแต่อยากไม่เป็นทางการผมเดาเอานะอ๋อได้ค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดเยอะขึ้น
0: ใช่
1: นะครับได้เงินเยอะขึ้นก็ว่ากันไป
0: วันนี้คนไทยก็ยิ้มออกนะครับเพราะว่าไอ้ลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกก็จบลง
1: อ้าวแมสเสจสุดท้ายนั่นนาทีสุดท้ายปิดละนะครับคุณสายเลือดบอลแดนใต้อ๋อไม่ใช่สิครับขอเป็นคุณเทียนท่าฉลอมนะครับพฤหัสสวัสดีมีหมอเมาให้ขายเหงาคู่หนุ่ยคุยสนุกข่าวกีฬามากดีมิมีทุกมีแต่สุขปลุกอารมณ์น่าชมชื่นสปอตไกด์วันนี้มีให้ฟังรายการดัง SBD ชื่นชมข่าวเข้มข้นคึกคักรักเหลือล้นไม่สับสนแน่นอนในตอนเย็นคุณเทียนนะครับอ้าวอีกคนนึงนะครับคุณป้อมคุณป๋อมขอขอบคุณจัสมินบงเล็บโปรธิดาภาสุวรรณปุรัตน์บ้างนะครับที่ทำให้คนไทยได้ดูบอลโลก
0: อันนี้เป็นคนมีอารมณ์ขัน
1: ครับ
0: นะครับ
1: คุณลงท้ายด้วยหมายเลขตองก็แล้วกันนะครับเรื่องลิขสิทธิ์บอลโลกความคิดนักธุรกิจกับความคิดนักคิดคีย์บอร์ดมันต่างกันเยอะครับไม่งั้นเขาไม่ซื้อมาหรอกครับนะครับและสุดท้ายได้ดูแล้วเอ้าเปิดจากผมชักชะชานะครับครบถ้วนทุกอย่าง
0: ครับทั้งหมดจะเป็นเรื่องราวในวันพฤหัสนะครับเชิงวิเคราะห์นะครับก็ฟังได้นะครับวันพฤหัสจะเป็นผมนะครับหมอเมาคู่กับหนุ่ยนนทรีนะครับพรุ่งนี้จะเป็นผมกับน้องอ๋อนะครับใครที่อยากฟังเรื่องราวของฟุตบอลไทยเชิงลึกนะครับก็พรุ่งนี้ฟังได้วันนี้เวลาหมดแล้วนะครับเราสองคนลาไปก่อน
1: สวัสดีครับ

0: ชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chuofotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
1: บอลโลกสตอรี
2: ่ทีมที่มีโอกาสเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายในกลุ่ม F ของศึก World Cup หนนี้มากที่สุดคือเนเธอร์แลนด์และญี่ปุ่นเนื่องจากทั้งสองทีมมีศักยภาพและมาตรฐานการเล่นที่เหนือกว่าเพื่อนร่วมกลุ่มอย่างสวีเดนและตุนิเซียโดยทีมชาติเนเธอร์แลนด์มีโอกาสเข้ารอบสูงมากภายใต้การนำทัพของโรนัลด์คูมันทีมชุดนี้มีเหล่าดาวดังที่ท้าแข่งในลีกยุโรปมากมายและถูกยกให้เป็นเต็งหนึ่งของกลุ่มที่จะผ่านเข้ารอบ2ในฐานะแชมป์กลุ่มส่วนทีมชาติญี่ปุ่นถือว่ามีโอกาสเข้ารอบสูงเนื่องจากมีกูรูหลายสำนักมองว่าพวกเขามีศักยภาพดีพอที่จะสู้กับเนเธอร์แลนด์ได้เลยทีเดียวโดยทัพซามูไรบลูส์ชุดนี้เต็มไปด้วยนักเตะที่ขยับไปค้าแข่งในยุโรปเป็นหลักจุดแข็งของญี่ปุ่นคือระเบียบวินัยและแท็กติกการเล่นที่ยอดเยี่ยมพัฒนาการที่ก้าวกระโดดนี้ทำให้ญี่ปุ่นไม่ใช่ทีมรองบอลอีกต่อไปการเจอกับสวีเดนและตุนิเซียจึงเป็นงานที่ญี่ปุ่นมองถึง3คะแนนเต็มเพื่อการันตีตีตัวเข้าสู่รอบ2ด้านสวีเดนถือว่ามีโอกาสเข้ารอบปานกลางโดยจะมีลุ้นโควต้าทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดเพื่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเพราะการต้องอยู่ในกลุ่มเดียวกับเนเธอร์แลนด์ยักษ์ใหญ่แห่งยุโรปและมหาอำนาจแห่งเอเชียอย่างญี่ปุ่นทำให้พวกเขาต้องเจองานหนักอย่างแน่นอนส่วนตุนิเซียตัวแทนจากทวีปแอฟริกาถูกมองว่าเป็นทีมที่มีโอกาสเข้ารอบน้อยที่สุดในกลุ่มนี้เพราะมีนักเตะที่อยู่ในระดับโลกค่อนข้างน้อยแม้ว่าพวกเขาจะมีจุดเด่นในเรื่องของความฟิตและความแข็งแกร่งตามสไตล์ฟุตบอลแอฟริกันก็ตาม
0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Activeและอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99

0: สนับสนุนโดย
1: ดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบทุกเรื่องบ้าน
2: โปเต้ปาปิก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกัน
3: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ 17:34 นะครับตอนนี้ถึงช่วงเวลาของรายการนายที่นายกูรูกันแล้วนะครับวันนี้เจอกันในวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายน2569นะครับวันนี้นะครับอยู่พูดคุยกันกับนายที่นายกูรูจนถึงเวลา1ทุ่มตรงโดยประมาณเหมือนเดิมครับวันนี้ประจำการกับเรา2คนนะครับพี่เอกนพดลและผมอู๋อัครเทพครับสวัสดีครับพี่เอกครับ
4: สวัสดีคุณอู๋ครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับ
3: ครับวันนี้ก็เลิกงามยามดีนะพี่เอกนะ
4: มาพร้อมกับสายฝนชุ่มฉ่ำเย็นๆก่อนที่จะไปดูบอลโลกรอบดึก
3: แต่ไม่ได้หนักมากพอให้สภาพอากาศดูสบายเนื้อสบายตัวไม่ได้แบบฟ้าถล่มแบบตกมาแล้วแบบหนักถ้าเอาแบบแถวๆอสมทนะที่อื่นไม่ทราบ
4: ฟ้าบังคับไม่ให้รุ่มร้อนจนเกินไป
3: กำลังเย็นอยู่
4: กำลังเย็นกำลังสบาย
3: เพราะว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่หลายๆคนแบบรอคอยนับถอยหลังมาถึงสักทีนึง
4: ครับผม
3: ฟุตบอลโลกนะครับวันนี้ก็จะเป็นวันแรกที่จะมีทำการแข่งขัน
4: ครับ
3: มีพิธีเปิดกันก็จะได้นับหนึ่งในการติดตามดูฟุตบอลโลกกันสักทีนึงนะฮะแล้วก็เรื่องของลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดช่วงบ่ายๆเองก็เพิ่งได้รายละเอียดมา
4: จริงๆรู้ว่าถ่ายทอดสดไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วเน
3: า
4: ะ
3: ตอนประมาณ4ทุ่ม
4: รายละเอียดเรื่องแพ็กเกจเรื่อง
3: ครับ
4: ได้อะไรมาบ้างโอ้
3: ใช่
4: ผมอู้เลยนะ
3: อู้เลยนี่คือ
4: เราอ่ะผมคาดหวังว่าโอเคฟีฟ่าครับฟีฟ่าเวิลด์คัพ2026
3: ครับ
4: แจ๊ดได้แต่คิดแค่ว่าไอ้แพ็กเกจมันจะเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่พอมาเห็นรายละเอียดโอ้ได้หลายทัวร์นาเมนต์มากนะ
3: ก็ลากไปจันยันฟุตบอลโลกสมัยหน้าเลย
4: 2030อ่ะ
3: ครบรอบ100ปีอ่ะได้2สมัย
4: ด้วย
3: ได้2สมัย
4: อ
3: ะไรที่ FIFA ดูแลที่เป็นทัวร์นาเมนต์การแข่งขันเนี่ยก็จะอยู่ในลิขสิทธิ์ในการซื้อครั้งนี้ด้วย
4: เมื่อกี้ฟังพี่หมอกับพี่หนุ่ยก็ค่อนข้างชัดเจนนะ
3: ครับ
4: ใครไม่อยากเสียตังค์ดูบอลไม่เป็นไรมีถ่ายทอดให้ดูนี่ 50% เลย
3: ก็เกือบครึ่งนึงอ
4: ่
3: ะ
4: แต่คุณเลือกไม่ได้นะ
3: ก็คุณต้องรอว่าเขาจะเสิร์ฟคู่ไหน
4: เขาจะถ่ายคู่ไหนก็ต้องดูตามนั้น
3: ใช
4: ่แต่ใครที่ซื้อแพ็กเกจดูฟุตบอลแบบเต็ม
3: ๆครับ
4: หรือคอบอลพรีเมียร์ยังไงคุณก็ต้องซื้ออยู่แล้วอ่ะ
3: อ
4: ันนี้ดูเต็มแม็กเลย
3: คือเขาขายคู่กันไปเลย
4: ใช่
3: บอลโลกเสร็จใครเตรียมตัวซื้อพรีเมียร์ลีกก็ซื้อคู่กันไปเลย
4: ครับผม
3: เพื่อเตรียมตัวซื้อพรีเมียร์ลีกกันไปนะครับ
4: เพราะฉะนั้นใครที่เป็นแฟน99
3: ครับ
4: ว่าเราจะได้ภาคสดไหมก็ยืนยันเป็นเรียบร้อยก็ได้ภาคสดไป
3: โอ้แล้ว99ของเรานี่กี่โมงกี่ยามเราก็ตะลุยหมดเลยนะ
4: ทุกช่วงทุกเวลาเลย
3: เราตะลุยหมดนะ
4: ใช่
3: เราไม่หยุดเราไม่หย่อนเลยนะ
4: ก็เป็นประจำอยู่แล้ว99ทัวร์นาเมนต์ยูโรฟุตบอลโลกอะไรอย่างเงี้ย
3: 11โมง8โมงเช้าไม่ต้องห่วง
4: ไม่ต้องห่วง
3: มีทีมงานแน่นอน
4: มีทีมงาน99เรานี่มีซัพพอร์ตอยู่แล้ว
3: ครับ
4: พอ
3: เพราะว่าถ้าช่วงเช้าเนี่ยบอกเลยทีมงานรออยู่เพียบ
4: ถ้าขาดอะไรก็เดี๋ยวให้บังมาจัดการ
3: เพราะว่าบอลโลกเนี่ยถ้ามันเริ่มรอบแบ่งกลุ่มไปแล้วเนี่ยบางวันมันเตะ4คู่เลยนะตี2ตี5 8โมง10โมง11โมงก็มี
4: ใครดูครบ104แมตช์นี่ต้องบอกว่าซูฮกเลยนะ
3: ไม่น่ามีนะมีไหมแบบครบทุกแมตช์เอาแบบ90นาทีเลยนะไม่ใช่แบบไปดูนิดๆหน่อยๆ
4: ต้องคนว่างจริงๆอ่ะ
3: เออ
4: ต้องคนที่แบบไม่ได้ทำอะไรอ่ะ
3: หรือแม้กระทั่งคุณต้องทำข่าวทำข่าวเกี่ยวกับฟุตบอลโลกจริงๆเนี่ยที
4: ่อ
3: าจจะต้องดูเนี่ยเออเนี่ยอาจจะดูได้ครบเลย
4: ใช่
3: คร
4: ับใช่
3: ๆอ่ะวันนี้พูดคุยกันนะครับ4689899แล้วก็ Facebook YouTube 2ช่องทางกันเหมือนเดิมคิดเห็นอะไรยังไงกันบ้างแล้วก็กระแสฟุตบอลโลกหรือแม้กระทั่งเรื่องของลิขสิทธิ์แพ็คเกจอะไรต่างๆก็คุยกันได้นะ

0: นะครับ
1: ก็เคลียร์ไปแต่ละวัน
0: ใช
1: ่ก็ไม่ได้แปลกอะไรเพราะว่าทัวร์นาเมนต์ยูโรบอลโลกช่วงหลังๆมาก็ประมาณนี้แหละ
0: โหแต่ครั้งนี้นี่คือพี่28ชั่วโมงก่อนบอลเตะมันไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อน
1: เส้นจะแดงผ่า8
0: โอ้โหผ่าแบบสุดๆเลยอ่ะ
1: แต่ผมว่ามั่นใจลึกๆอยู่แล้วว่ายังไงก็ยังไงก็น่าจะได้นี่แหละแต่เพียงแค่ว่าเรากับทางแจ๊สกับทางฟีฟ่า
0: ครับ
1: เรื่องเงินที่มีข่าวมาเนาะเคาะกันยังไม่ลงตัว
0: ครับ
1: แฟนบอลมองอีกมุมนึงนะซื้อมีซื้อซื้อมีซื้อราคาเท่าไหร่แต่เจ้าของลิขสิทธิ์เขาอาจจะมองในเรื่องของการต่อยอดธุรกิจไหนๆก็เอาครั้งนี้ถ้าจะไปซื้อครั้งหน้าอีกเดี๋ยวจะแพงอีกก็มัดรวมกันมาเลย
0: มัดเป็นก้อนใหญ่เลย
1: จ่ายทีเดียวจบ
0: 2,000 กว่าล้านไปเลยให้มันรู้แล้วรู้รอดไปแล้วก็จัดการฟุตบอลโลก2สมัยแล้วก็ระหว่างทาง4ปีที่รอฟุตบอลโลกครั้งหน้าเนี่ย
1: ยุทธก็มี
0: ทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลหญิงก็
1: ม
0: ีก็ได้ดูในหลายๆทัวร์นาเมนต์ของฟีฟ่าที่เขาดูแล
1: ครับ
0: ก็คือบอลโลกเนี่ยเป็นเมเจอร์เป็นหลักใหญ่เลยรายการอื่นๆก็เหมือนพ่วงมาด้วยติดสอยห้อยตามมาด้วย
1: อ่ะพอดีมีคอมเมนต์ของคุณมงคลเขาถามว่าฟรีทีวีถ่ายทอดช่องไหนบอกเลยครับฟรีทีวีโมโน29
0: ใช่ๆก็ช่อง
1: เขาเปลี่ยนเป็นชื่อโมโน
0: สปอร์ต
1: โมโนสปอร์ตแล้ว
0: ใช่
1: เต็มตัว
0: ก็คือเขาจะเปลี่ยนจากที่มันมีบันเทิงมีซีรีส
1: ์
0: มาที่กีฬาเป็นหลักละ
1: ถ้าอยากดูหนังทางซีรีส์เยอะๆนะไปแอปโมโนเลย
0: มีโคตรเต็มเลย
1: โอ้โหเพียบเลย
0: โอ้คุณดู
1: เพราะผมมาเป็นเพราะปีแล้วผมซื้อแพ็กเกจดูอยู
0: ่
1: ดูพรีเมียร์นี่แหละ
0: ครับ
1: แต่ว่าคู่ที่ถ่ายทอดสดทางโมโนสปอร์ตเนี่ยอย่างที่บอกนะว่าไม่ได้ถ่ายครบทุกแมตช์นะ
0: ได้ยินมาว่าอย่างน้อยวันละคู่ต้องมีประมาณนี้คู่วันนึงต้องมี1คู่ให้ดู
1: ถ้า 50% ก็ต้องมี50คู่อ่ะ
0: ก็ตามข่าวบอกว่าน่าจะไม่น้อยกว่า40คู
1: ่
0: อย่างน้อยๆนัดเปิดสนามมีนัดชิงมีนัดอื่นยังไม่ทราบรายละเอียดว่าจะเป็นคู่ไหน
1: เราเป็นว่าถ้าทางฟรีทีวีลงคู่ไหนเราก็ดูได้คู่นั้น
0: ใช
1: ่
0: ก็รออัปเดตเป็นวันต่อวันหรือแม้กระทั่งก็อาจจะเปิดเผยโปรแกรมมาล่วงหน้า
1: ครับ
0: เดี๋ยวก็รอกันไปละกันเพราะว่าเอาจริงๆทุกอย่างมันขู่กระทันหันหมดแล้วเพิ่งได้ลิขสิทธิ์เมื่อวานนี้วันนี้เพิ่งแถลงรายละเอียดบอลจะเตะคืนนี้แล้ว
1: ล่าสุดบอลไทยก่อนคุณหนู
0: ครับ
1: 3-0ละ
0: เยี่ยมเลย
1: ในข่าวว่ามีตัวนงตัวนอกเลยเหรออ
0: ืมยู19ของเรานะ
1: 19เหมือนกับบูชามีแบบโหยกออกแนว
0: เหรอ
1: ไม่รู้ว่าแอฟริกาหรือว่าแนวอเมริกาใต้นะเห็นดิวสีมายืนแถลงข่าวอยู่อ่ะ
0: เออ
1: 3-0แล้ว8นาที83
0: โอ้แล้วเมื่อกี้นี่มีเช็ค VAR ด้วยนะนะครับอ่ะก็สบายสบายตามคาดแหละครับเราดูเหนือกว่าเยอะอยู่แล้ว
1: อ๋อ
0: ไม่ได้พี่เอก2-0นะเพราะเมื่อกี้ผมเห็น VR แวบมาแล้วก็เนี่ยสกอร์บอร์ดขึ้นมา2-0นะครับ
1: ไม่เป็นไรเรานำอยู่
0: 75นาที
1: นำอยู่2-0ได้เปรียบเรื่องตัวผู้เล่นด้วย
0: โอ้โหคอมเมนต์สนุกเลยนะคอมเมนต์ใน BG Sport ที่เขาถ่ายทอดสดอยู่เนี่ย
1: คือน่าจะล็อกเป้าไว้แล้วมั้ยทีมกับอินโดป่ะ
0: ประมาณนั้นเพราะเราเจอกับกัมพูชาไปก็ไม่น่าจะใช้งานยากอะไร
1: ครับ
0: ขึ้นกับว่าวันนี้จะจบด้วยสกอร์เท่าไหร่ก็แค่นั้นแหละนะครับก่อนจะคุยกันยาวๆนะครับทางนายแจ็คครูของเราขอขอบคุณโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปคอนเอเวอร์เดย์ครับกรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณด้วยนะครับ
1: ครับผม
0: และทางบริษัทอสมทจำกัดมหาชนครับชวนคุณผู้ฟังนะครับคุณผู้ชมเนี่ยร่วมกิจกรรมสุดพิเศษเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026นะครับร่วมส่งแรงใจเชียร์ทีมชาติที่คุณรักเชียร์ทีมโปรดที่คุณชื่นชอบไปพร้อมกับแฟนบอลทั่วโลกในทุกแมตช์สำคัญของการแข่งขันนะสำหรับแฟนบอลตัวจริงกิจกรรมนี้ต้องไม่พลาดครับเตรียมตัวกันให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันแล้วพบกันเร็วๆนี้กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับ
1: ครับผม
0: ได้ข่าวว่าพี่เอกนี่อยากจะโหวตคือลาซาวดีอาคองโก
1: เฮติอยากได้รถยนต์ไฟฟ้าสักคันอยากได้รถยนต์ใหม
0: ่
1: รถเก่านี่ซ่อมไม่จบสักที
0: นี่ไม่จบอีกเหรอ
1: ยัง
0: โอ้โหมหากาพย์จังเลยพี
1: ่ค่าซ่อมดาวรถคันใหม่ได้แล้ว
0: โอ้เดี๋ยวรอรายละเอียดจากทางนะครับรายการของเราได้เลยนะ
1: กิจกรรมนี้ก็ของอสมทเลยนะ
0: ใช่
1: รวมกับ FM 99
0: ครับก็รอเลยแล้วกันนะครับ
1: จริงๆรางวงรางวัลเขาก็มีบอกมาแล้วนะ
0: เดี๋ยวผมเพิ่มเติมรายละเอียดให้แล้วกันนะครับก็เกี่ยวกับลูกฟุตบอลโลก2026ลุ้นของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาท
1: ครับผม
0: เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับ cheer.mcot.net cheer.mcot.net สามารถเข้าร่วมกิจกรรมให้เรียบร้อยนะครับลงทะเบียนแล้วก็ล็อกอินเข้าไปที่หน้าแพ็ค กจซื้อแพ็กเกจ Mcord Superfan เพื่อรับสิทธิ์ในการเชียร์ทีมโปรดนะโดยแพ็กเกจ Starter นะครับเริ่มต้นเพียง20บาทเท่านั้นก็จะได้รับสิทธิ์ในการเชียร์ทีมโปรด10สิทธิ์แต่ถ้าอยากจะเชียร์ทีมโปรดกันให้ตลอดทัวร์นาเมนต์ต้องแบบจัดเต็มนะครับก็จัดแบบแพ็กเกจสูงสุดเป็นแพ็กเกจ Mcord Superfan Diamond โอ้โหแบบเพชรเลยนะก็จะได้รับถึง300สิทธิ์เมื่อได้รับสิทธิ์แล้วเนี่ยก็ร่วมสนุกเชียร์ทีมโปรดกับเราได้เลยครับร่วมเชียร์กันได้ตั้งแต่ในรอบแบ่งกลุ่มเลือกเชียร์ทีมโปรดในแต่ละแมตช์แล้วก็จะเชียร์ทีมโปรดให้ผ่านเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายหรือใครที่มั่นใจมากกว่านั้นเนี่ยก็จะเชียร์ทีมรักให้คว้าแชมป์โลกเลยก็ได
1: ้
0: ถ้าคุณมั่นใจสุดๆนะครับ
1: ครับ
0: ทุกสิทธิ์ที่เข้าร่วมเชียร์ทีมโปรดกับเราเนี่ยมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลใหญ่1รถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะครับFarison EV MPV Supervan 1รางวัลรางวัลที่2รางวัลรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda UC3 5รางวัลครับแล้วก็ตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ไปกลับภายในประเทศ23รางวัล
1: ครับ
0: รางวัลละ2ที่นั่งแล้วก็ Go Gift Voucher จาก Super Rich 5รางวัลรวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้นกว่า 2,600,000 บาทนอกจากนี้ยังมีภารกิจพิเศษครับสำหรับซุปเปอร์แฟนที่สะสมคะแนนได้มากที่สุด100อันดับแรกเนี่ยยังมีรางวัลพิเศษมอบให้ด้วยนะ
1: ครับ
0: สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net นะครับ
1: ครับ
0: เริ่มวันนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับ
1: ครับถ้าฟังเราไม่ทันยังไม่เข้าใจก็นั่นแหละขับไปดูที่เว็บไซต
0: ์โ
1: อ
0: ้รถ
1: รายละเอียดเขาบอกแน
0: ่ซุปเปอร์แวน
1: เลยนะทุกรางวัลเหมาะกับคุณมากนะ
0: เออได้หมดเลยนะ
1: ถ้าคุณอยากสร้างครอบครัวก็ต้องรถแวนอะ
0: รถตู้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าอยากจะไปเที่ยวก็มีตั๋วเครื่องบิน
1: ถ้าอู๋อยากพาครอบครัว
0: ครับ
1: พาแฟนพาคุณแม่จะขึ้นเหนือลงใต้
0: ก็
1: นั่งเครื่องบินไปเลย
0: ตัวเครื่องบินได้เลยจัดไปนะครับร่วมสนุกแล้วก็ทำให้การเชียร์ทีมรักของตัวเองการดูฟุตบอลโลกเนี่ยผมว่ามันเพิ่มอรรถรสทำให้เราสนุกเราอินกับมันไปได
1: ้บางทีกิจกรรมแบบเนี้ยหมายถึงว่าช่วงบอลโลกบอลยูโรอ
0: ่
1: ะมีการโหวตทางไปรษณีย
0: ์
1: มันก็มีมาเรื่อย
0: ๆก็ไม่มีใครแย่งเฮติพี่เอกนะพี่เอกจองเฮติไปแล้ว
1: ผมคือราซาว
0: คือราซาวเฮติ
1: หมวกเกาะเคปเบิร์ต
0: พรุ่งนี้
1: ทีมรักผมอีกทีมนึงไม่เข้าผมโคตรเสียดายเลย
0: อะไรอ่ะ
1: นิวคาเลโดเนีย
0: โหตัวแทนจากโอเชียเนีย
1: ก็ได้สิทธิ์เพลย์ออฟเป็นทีมแรก
0: โหแล้วไปแพ้นิวซีแลนด์แบบนิดเดียวนะ
1: อ
0: ่ะของไทยเรานี่โขกเข้าไปแล้วนะครับ U19 นี่ 3-0 แน่นอน
1: สบายสบาย
0: เปิดมงเสาไกลโล่งๆนะครับ3ประตูต่อ0แล
1: ้
0: ว
1: ไม่คณามือหรอก
0: จะยิงตอนไหนก็มาเรื่อย
1: ๆไปลุ้นว่ารอบชิงจะเป็นอินโดนีเซียหรือจะเป็นทางด้านออสเตรเลีย
0: ครับ
1: พอพูดถึงฟุตบอลอัปเดตนิดนึงนะคุณหนูนะ
0: ครับ
1: ผลการแข่งขันอุ่นเครื่องของเมื่อวานจริงๆเนี่ยยังมีทีมใหญ่อุ่นเครื่องกันเยอะมากนะครับ
0: ครับ
1: ก็มีโปรตุเกสเมื่อวานชนะทางด้านไนจีเรีย 2-1
0: อ
1: ังกฤษกดคอสตาริกา 3-0 นี่พอเห็นคู่นี้ผมนึกถึงไอ้ปีที่อังกฤษอิตาลีหรืออะไรวะที่มันตกรอบแรกอ่ะก็มีอยู่ใน
0: คอสตาริกา
1: อุรุกวัยอ่ะ
0: มันจะมีมาคอสตาริกาจะเป็นตัวป่วยครั้งหนึ่งในบอลโลก
1: ที่ตกรอบแล้วครั้งนั้น
0: อ
1: ่ะจากครั้งนี้นี่ก็จัดไป
0: 3-0
1: แล้วก็มีโบลิเวียครับแพ้แอลจีเรียไป 0-4
0: ไอ้นี่เล่นที่บ้านตัวเองวะเนี่ย
1: อันนี้ก็ตามครับ
0: ถ้า
1: แพ้เละไม่น่าจะลาป้าหรอกแต่เขาบอกว่าสนามกลางผมไม่แน่ใจว่าที่ไหน
0: หน้าที่อเมริกาเล่นที่อเมริกาแอลจีเรียไปฟุตบอลโลกด้วยนะครับ
1: แต่ว่าโบลิเวียก็บินมาแป๊บเดียว
0: ก็ใกล้ๆอยู่
1: ครับใกล้กันใกล้กัน
0: แต่ว่าโปรตุเกสเมื่อวานนี้ยังเล่นที่บ้านตัวเองอยู่เลยนะ
1: ใช่โปรตุเกสมีเกมอุ่นเครื่องก่อนหน้านี้2เกมที่ไอเกมที่เรอัลโดนใบแดงอ่ะ
0: ครับ
1: ชิลีใช่ไห
0: ม
1: ชนะ 2-1
0: โอ้ชนะน้อยเก
1: ินชนะ 2-1 แต่ว่าเขาก็เล่นที่โปรตุเกส
0: ครับ
1: เมื่อคืนก็เล่นที่โปรตุเกสเสร็จปุ๊บเขาก็จะบินไปอเมริกาเลย
0: เขาก็ขยันอุ่นกันเน
1: า
0: ะ2แมตช์ละนะครับแต่ว่าโปรแกรมเขาไม่ได้เตะช่วงต้นๆไง
1: ใช่
0: โปรตุเกสเมื่อวานนี้ก็สลับเปลี่ยนหมุนเวียนนักเตะกันก็ตามสไตล์บอลอุ่นเครื่องนะเปลี่ยนกันทั้งทีมอ่ะพี่แต่โรนัลโดโดนเปลี่ยนตัวช้าคนอื่นนะ
1: คือปกติอย่างก่อนหน้านี้เขาจะแบ่งเป็นเซตเป็นเซตเลย
0: ครึ่งครึ่งเลย
1: เมื่อวานนี้นาที65
0: แต่คนอื่นเนี่ยเปลี่ยนตอนครึ่งหลัง
1: ใช่
0: จบครึ่งแรกออกเลยนะแต่โรนัลโดไม่ออกนะ
1: ก็
0: โชว์ความฟิตเหรอ
1: ต้องทำให้มาร์ติเนสเห็นหน่อย
0: เมื่อวานนี้เล่นนาที65
1: เพราะเกมแรกที่ชนะชิลีอ่ะพวกเด็กเปเชเขาไม่ได้ลง
0: ครับ
1: ทั้งนั้นเลยเฮ้ยที่ข่าวว่านูโน่เมนเดสเจ็บบ่
0: แบ็กซ้ายนะ
1: แบ็กซ้ายบอกโดนเปลี่ยนตัวออกแต่ว่า มันยังไม่ได้มีข่าวว่าเจ็บหนักหรือจะต้องถอนตัวอะไรอย่าง
0: น
1: ี้นะครับ
0: แต่เมื่อวานนี้ก็เล่นได้ตลอดครึ่งแรกนะโนเมนเดสแต่ต้องเช็คอาการกันอีกทีหนึ่งนะครับ
1: ครับผม
0: นะครับส่วนอังกฤษเมื่อวานนี้ก็โปรตุเกสเมื่อวานนี้ได้เปโดเนโตนะคร
1: ับ
0: กับฟรานซิสโกคอนเซเซายิงสวยทั้งคู่เลยนะยิงเรียดแล้วก็เสียบเสาไกลไปส่วนอังกฤษที่ชนะคอส

0: นนะผมว่าไม่ชนะนะไอ้เกมนะเจอในไอ้ก่อนหน้านี้นิวซีแลนด
1: ์นิวซีแลนด์อะไรกันไป
0: ช
1: ุ
0: ดนี้จะเป็นผมว่าเกิน 80% น่าจะเป็นชุดใหญ่นะ
1: เข้านะ
0: มาดูไอ้เก้เนี่ยเมื่อวาน
1: อ
0: ่ะถ้าคุณไม่หมูหกอ่ะ คุณยึดตำแหน่งเผลอจะเบียดซาก้า
1: เอาจริงนะ
0: โอ้ได้ข่าวว่าหมูหกเลยนะ
1: มันจะมีแล้วแบบใครเห็นก็ว่าเข้า
0: ใช่
1: อะไรอย่างเงี้ยมาให้เห็นอีกแล้วนี่คือข้อเสียของมาดูไอ้เก
0: ้ผู้สาหลบผู้สาประตูแล้วจะไปยิงนะคนสาออกเฉย
1: แต่ว่าตั้งแต่หลังบ้านเนี่ยหน้าบ้านเนี่ยผมว่าเริ่มจะล็อกตำแหน่งได้ละ
0: คือถ้าจะมีเปลี่ยนอ่ะผมว่าคู่เซนเตอร์อ่ะ
1: ครับ
0: มาร์เกฮีอ่ะเฮ้ยจะบอกว่ามาร์เกฮีจะเบียดสโตนคอนซ่าไม่ได้ผมว่าไม่ใช่อ่ะ
1: ต้องเป็นตัวยืนมากกว่าต้องเป็นตัวยืนได้สองคนนี้ต้องมาเบียด
0: จะคู่คอนซ่าหรือจะเอ้ยจะชื่อจะคู่เอซี่คอนซ่าหรือสโตนอ่ะ
1: โอ้แต่ถ้าเขาไม่ได้เป็นตัวจริงนี่เซอร์ไพรส์นะ
0: ใช่
1: แต่เมื่อวานนี้
0: เซอร์ไพรส์มากกว่าที่ไม่เอาแม็กควายมา
1: เพราะว่ายังไงเนี่ยดูแล้วเกฮีจะต้องเป็น number
0: one
1: แต่ว่าเมื่อวานนี้เขาลองใช้สโตนกับคอนซ่าก่อนแล้วก็แบ็กเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นริชเจมส์กับโอเลลี่ที่เขาล็อกไว้แล้วแล้วก็มิดฟิลด์ได้แค่ไลส์เอเลียนแอนเดอร์สันนะครับแต่เอเลียนแอนเดอร์สันก็อาจจะมีสิทธิ์โดนไม่ได้เป็นตัวจริงเหมือนกัน
0: คือได้แค่ไลส์เนี่ยยืนหนึ่งแน
1: ่
0: ส
1: ่
0: วนคู่พาร์ทเนอร์ผมว่าถ้าไม่เอเลียนก็ไมนูนี่แหละ
1: สองคนนี้ต้องฟัดกันหน่อย
0: เฮนเดอร์สันผมว่าไม่คงไม่ได้เบียดตัวจริงหรอก
1: ครับ
0: คงจะเป็นตัวแบบสำรองเอามาอาเกียลงมาเป็นสำรองให้เพื่อนพักถ้าเกมมันขาดอะไรอย่างเงี้ย
1: โอ้แต่ปีกนี่อาจจะต้องแย่งกันหน่อยนะจูดนี่ยืนตัวหลักกับเคนแล้วก็
0: เคนซาก้า
1: ฝั่งเนี่ยซาก้า
0: ซาก้ายังไงก็ยึด
1: ยึดได้
0: ก็ยึด
1: อีกฝั่งนึงอ่ะ
0: ซ้ายอ่ะกอร์ดอนด็อกเตอร์แรดอีกนะ
1: ดร.แรดก็ไม่เบา
0: เอาจริงมาดูอีเก้เนี่ยเขาเล่นได้ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยซ้ำ
1: ครับกอร์ดอนเมื่อวานนี้ผลงานดียิงจุดโทษเยี่ยมด้วยในทีมชาติก็ได้รับโอกาสมากขึ้นนะครับ
0: ครับ
1: เมื่อพวกนักเตะดังๆคนอื่นก็ไม่ติดมานะครับ
0: อย่างเมื่อวานพวกสำรองก็แทบจะได้ลงหมดนะเอเซ่เฮนเดอร์สัน
1: คือ
0: ว่าเราลืมโรเจอร์อีกคนแล้วหนู
1: มอร์แกนโรเจอร
0: ์โรเจอร
1: ์
0: ซาก้าเกฮีเจสเบนด็อกเตอร์แลสโอลิเวอร์กินเจเลควันซ่าคอบบี้เมนูแดนเบิร์นแก๊งเด็กฝากไม่ได้ลงเล่นนะเมื่อวานอะอเล็กซ์กอต
1: ไม่ต้องแล้ว
0: นะเตย์อย่างลิโออะไรพวกเนี้ย
1: แต่ลิโอแต่ไม่รู้จะอยู่เขาด้วยหรือว่าบินกลับนะ
0: บอกว่าถึงตรงนี้น่าจะอยู่แหละ
1: ก็อยู่ไม่ได้อยู่เลยเพราะ
0: หรือไม่ก็อยู่รอลิฟูเลย
1: อ๋อลิเวอร์พูลไปทัวร์ปีซีซั่นเลยเหรอ
0: ก็บอลโลกจบอ่ะถ้าเข้ารอบลึกๆมันก็กลางเดือนประมาณสักเข้าเดือนกรกฎาคมใช่ไหม
1: แต่จริงๆนะผมว่า
0: ก็อยู่เที่ยวที่นู่นต่อเลย
1: ลิโอจริงๆน่าจะใส่ไว้แบบในลิสต์50กว่าคนด้วยนะ
0: ตกสำรวจตั้งแต่แรก
1: แบบ
0: เพราะว่า
1: น่าจะใส่ไว้แบบเผื่อจะได้มีโอกาสเล่นบอลโลก
0: มันไม่แปลกหรอกคุณหนูเพราะอะไร
1: เ
0: พราะว่
1: า
0: ลิโอเองไม่ได้เป็นตัวหลักลิเวอร์พูลไงยังไงก็ตกสำรวจ
1: แต่55คนเนี่ยถ้าอยู่ปุ๊บเนี่ยมันยังมีโอกาสที่จูนจะเข้าบอลโลกได้ไงแต่ว่าพอไปเล่นอุ่นเครื่องเงี้ยพอไม่มีชื่อมันก็เล่นไม่ได
0: ้ทูเคิลน่าจะไปสกิปอาร์เนอร์สล็อตซะหน่อยถ้าได้ลงบ่อยกว่านี้อาจจะมีชื่อติด1ใน55คนแรกนี่ถือว่าคุณหนูโ
1: อ
0: ้ถ้าคุณไม่ติด1ใน55นี่คือคุณอยู่ในม้านอกสายตาแบบสุดๆนะไม่ได้อยู่ในสายตาโค้ชนะ
1: ผมว่ามันเพิ่งมาหลังๆนี่เองแหละ
0: ใช่
1: อายุยังน้อยไม่ต้องรีบ
0: ถ้าสล็อตไม่โดนกระแสไอ้ด่าตั๊กโปอ่ะเขาก็คงไม่ให้ลิโอลงเล่นอ่ะ
1: ใช่
0: ไม่ลงเล่นน้อย
1: โอ้แล้วพอลิโอแกลงแกก็โชว์ผลงานได้ยอดเยี่ยมตลอดเลยนะครับ
0: ส่วนคืนนี้ก็เปิดฉากกันเป็นทางการเนาะ
1: ครับ
0: บอลอุ่นเครื่องไม่มีแล้วมั้ง
1: อุ่นเครื่องน่าจะหมดไปแล้วแหละ เดี๋ยวผมเช็คอีกทีนึงว่ามีบางชาติยังเล่นยังอุ่นอะไรกันอยู่หรือเปล่านะครับ
0: แต่คุณหนูจะไปดูพวกนี่นะเซคุนด้านะ
1: โอ้โห
0: เซคุนด้าพี่ไม่สนใจใครนะ
1: เล่นเพย์ออฟรอบรองรอบชิงกันอยู่เลย
0: ครับ
1: ไม่น่ามีอุ่นเครื่องนะพี
0: ่
1: น่าจะหมดแล้วก็เก็บตัวเพื่อจะเตรียมลงเล่นกันละนะเพราะว่าเดี๋ยวคืนวันนี้เนี่ยในช่วงเวลาตีสองนะครับจะมีนัดเปิดสนามหนึ่งในชาติเจ้าภาพร่ว
0: ม
1: อย่างเม็กซิโกจะเจอกับแอฟริกาใต้
0: ครับผม
1: นี่ย้อนกลับไปเหมือนนัดเปิดสนามปี2010เลยนะที่แอฟริกาใต้เขาเป็นเจ้าภาพเขาก็เจอเม็กซิโก
0: เกมนั้นเสมอ
1: เสม
0: อ
1: ที่แอฟริกาใต้ไอ้อะไรนะชาบาลาล่ายิงไกลสวยๆอ่ะแล้วก็เม็กซิโกก็ไล่ตามตีเสมอ
0: โอ้ยุคนั้นผมจำได้แค่ซีเว่นพีน่า
1: เออ
0: มันคือตัวดังๆน้อยมากนะ
1: โหยิ่งครั้งนี้ยิ่งไม่มีเลยพี
0: ่
1: แอฟริกาใต
0: ้
1: อะ
0: ไลฟ์ฟอสเตอร
1: ์เออเดียวคนเดียว
0: อยู่ค
1: น
0: เ
1: ด
0: ีย
1: วนอกนั้นก็ยากเลย
0: เดี๋ยวพรีวิว2คู่คืนนี้เอาไว
1: ้
0: ในช่วงสุดท้าย
1: แต่ว่าช่วงเวลาพอตี2ปุ๊บเนี่ยคู่ต่อ

0: ไปนี่คุณไปนอนต่อได้เลยนะกว่าจะลุกขึ้นมาดูอีกทีนึงอ่ะ 9:00 น.ก
1: ็
0: คือเช็คเจอกับเกาหลีใต
1: ้แต่ผมว่าเป็นบอลสูสีนะ
0: กลุ่มนี้ผมว่าสู
1: ส
0: ีพอหนีกันไม่ค่อยออกอ่ะคือกลุ่มนี้ทีมไหนจะตกรอบทีมไหนจะก้าวรอบเนี่ยมันได้หมดอ่ะ
1: ใช่
0: ไม่ได้ต่างกันมากนะครับไม่ค่อยมีทีมที่แบบเป็นทีมที่เรามองแล้วแบบทีมนี้จากแต้มแน่นอน
1: แต่ครั้งนี้
0: ไม่ใช่
1: ทีมใหญ่ไม่น่าหลุดรอบแรกอ่ะเนาะ
0: โอ้ยไม่หลุดรอบ
1: น่าจะเข้าหมดอ่ะเพราะว่า48ทีมเอาเข้า36อ่ะ
0: แล้วคุณไปหลุดเป็นที่3แล้วผลงานคุณจะแย่จนโดนตัดทิ้งเลยเหรอ
1: ตกรอบแค่12ทีม
0: อ่ะเดี๋ยวดูว่ามันจะมีชาติไหนที่เป็นแบบนั้นหรือเปล่
1: า
0: ไม่น่ามีหรอก
1: ไม่น่ามีไม่น่ามี
0: สำหรับทีมชาติน่าจะเอาตัวรอดได้เพราะว่าอย่างน้อยๆในกลุ่มเดียวกันเนี่ยส่วนใหญ่อ่ะมันจะมีทีมที่แบบเป็นตัวแจกแต้มอยู
1: ่
0: แต่ถ้าใครไปสะดุดกับทีมตัวแจกแต้มนี่ก็ตัวใครตัวมันนะ
1: ครับผม
0: ก็อย่างวันนี้จะมี2คู่วันศุกร์จะมี2คู่แต่ว่าพอวันเสาร์เนี่ย4คู่เลยนะยาวๆไปนะครับ
1: ผม
0: ส่วนบอลไทยของเรา4-0แล้วนะครับ
1: สบายละ
0: แล้วก็กัมพูชาโดนใบแดงด้วย4-0ละ
1: จบเรียบร้อย
0: โอเค
1: เห็นเขาบอกว่า U19 ชุดนี้นี่ของดีเลย
0: สบายๆนะครับวันนี้4-0
1: ครับ
0: ครับจบเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะนะฮะก็เดี๋ยวเรื่องฟุตบอลโลกอะไรมาค่อยมาคุยกันต่อมาดูข้อความกันหน่อยนะครับ
1: ครับ
0: 4689899นะครับดูข้อความแรกทักทายก่อนไปพักเคารพธงชาติกันบอกว่าพี่ๆครับแจ๊ดสามารถเอาลิขสิทธิ์มาแบ่งขายต่อให้ช่องฟรีทีวีหนึ่งของไทยได้ไหมครับจากคุณสิงห์ท่าสะอ้าน
1: โอ้เรื่องมาแบ่งขายต่อนี่ผมไม่ทราบจริงแต่แจ๊ดเขาก็มีช่องของตัวเอง
0: เขาก็มีช่องของเขาตัวเอง
1: ทางช่องโมโนอยู่แล้ว
0: ใช่แล้วเขาก็ขายลิขสิทธิ์ขายแพ็กเกจของตัวเองอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปขายต่อ
1: ใช่ไหมสู้ไปขายแพ็กเกจตัวเองดีกว่า
0: ใช่
1: แล้วใครที่เป็นคอบอลพรีเมียร์ลีกอยู่แล้ว มันก็คุ้มกับการที่คุณจะซื้อแบบรายปีไปเลยเลย
0: คร
1: ับ
0: แล้วก็เหมือน
1: ตัวเลขอาจจะเหมือนเยอะนะแต่มาหาร12
0: ไปหารใช
1: ่ก็หารแล้วอีเวนต์กีฬามันเยอะคุณหนู
0: แล้วมันดูได้2จอแล้วเป็น
1: 4K
0: แล้วมันก็กินระยะเวลา12เดือน
1: ใช่
0: มันก็คิดกับพรีเมียร์ลีกไปด้วยก็ตกเดือนเขาเรียกว่าประมาณ3-4-500 อ่ะ
1: ประมาณนั้น
0: นะครับอยากทราบมือถือค่ายเขียวจะมีโปรบอลพรีเมียร์ลีกหรือบอลโลกบ้างไหมครับโอ้โหนี่ไม่ทราบเลยครับ
1: ปีที่แล้วเนี่ย AS ก็ถ่ายพรีเมียร
0: ์
1: กับทางโมโนแม็กนะ
0: ครับ
1: แต่ปีนี้ยังไม่เห็นนะ
0: คือตอนนี้โปร
1: ผมมาคิดว่าน่ายังไงก็น่าจะมีถ่ายทางAS อ่ะอันนี้หมายถึงพรีเมียร์ลีกนะแต่บอลโลกนี่ผมไม่แน่ใจ
0: แต่ว่าแพ็คเกจล่าสุดคือมันต้องควบกับพรีเมียร์ลีกไปด้วยตอนนี้หลายๆคนอยากจะต้องการให้มันแยกแต่ยังไม่
1: ม
0: ีแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าแยกสำหรับบอลโลกอย่างเดียว
1: คือ AS สามารถดูบอลโลกได้ไหม
0: หมายถึงกล่อง
1: หมายถึงใครที่เป็นสมาชิก AS เหมือนปีที่แล้วอ่ะที่คุณดูทางโมโนแม็กได้อ่ะ
0: คือแล้วใน AS มันมีช่องโมโนไหมพี่ถ้ามันมีก็ต้องดูได้
1: ถ้าเป็นสมาชิก
0: ถ้าเป็นช่องฟรีนะถ้าเป็นช่องฟรีนะ
1: ดูได้มี
0: ถ้าเสียตังก็อีกเรื่องนึงแต่ช่องฟรีถ้ามันมีช่องโมโน
1: แต่ว่าของ AS อย่างปีที่แล้วอ่ะผมไปเปิดเบอร์ใหม่699มันสามารถดูพรีเมียร์ได้ทั้งฤดูกาลแต่พอจบฤดูกาลเนี่ยก็ไม่มีสัญญาณมันก็ดูไม่ได้ทีเนี้ยผมเดาว่าใครที่เป็นสมาชิกของทาง AS อ่ะคงอยากทราบแพ็กเกจฤดูกาลหน้าของพรีเมียร์หรือเปล่
0: า
1: ว
0: ่
1: าหรือยังอะไรอย่างเงี้ย
0: ว่ายังคงเป็นลักษณะแบบควบคู่อะไรไปไหม
1: รายเดือนเท่าไหร่มีเพิ่มขึ้นขนาดไหนอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ต้องไป
1: แต่ผมยังไม่เห็นรายละเอียด
0: ต้องไปถามฝั่งนู้นแหละอันนี้ยัง
1: ต้องถามบังก็ได้บังเด็กน่าจะรู้อ่ะหรือไม่ก็ลองเข้าไปดูในแฟนเพจหรือในเว็บไซต์ของเขาผมว่าเขาอาจจะมีรายละเอียดนะ
0: ใช่ครับอันนี้บอกอุตส่าห์หวังลุ้นเจอแพ็กเกจนี้ผมก็ไม่ไหวครับมันมี
1: ก็ดูทางโมโน29ป่ะ
0: มันมีผ่อนได
1: ้
0: 0%
1: 10เดือน
0: ก็ตกเดือนคือถ้ารวมแวตด้วยก็ประมาณ 6,500 ก็ผ่อนไปเดือนละ650กว่าบาท
1: ครับผม
0: ดูพรีเมียร์ลีกด้วยดูฟุตบอลในเครือของฟีฟ่าด้วยแล้วก็รอบคัดเลือกของฟุตบอลยูโรนะครับที่ได้ลิขสิทธิ์ก็ดูได้ด้วยเหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเบรกแรกนะครับไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับยังไงข้อความต่างๆทุกๆช่องทางเดี๋ยวช่วงหน้าค่อยมาว่าอีกทีนึงแล้วก็พรีวิวฟุตบอลโลก2คู่นะครับในช่วงหน้าเดี๋ยวเจอกันนะครับตอนนี้พักกันก่อนสักครู่นึงครับเคารพธงชาติกันแป๊บเดียวครับ
2: นายที่ไหนกูรูดำเนินรายการโดยยุทธชัยชิตพลพันศิษย์อุดมศักดิ์

0: 99สนับสนุนโดยดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบทุกเรื่องบ้านโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอวรี่เดย์กรอบอร่อยสนุกพอดีกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99

ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @ FM 99

0: มาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
1: จริง
2: ว้าว
0: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Big Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
1: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Big Quick อย่างรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Big Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4

0: ตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
1: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์ช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ถึง24มิถุนายนนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
2: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: บอลโลกสตอรี
4: ่จอดลึก4ทีมกลุ่ม4บราซิลเต็ง1ของกลุ่มขุนพลเซเลซาภายใต้การคุมทัพของกุนซือมากประสบการณ์คาร์ลอันเชลติถูกยกให้เป็นเต็ง1ด้วยโอกาสคว้าแชมป์กลุ่มถึง 86% ด้วยขุมกำลังระดับโลกที่เหนือกว่าทุกทีมในกลุ่มทำให้คาดการณ์ว่าพวกเขาจะผ่านเข้ารอบได้แบบไม่ยากเย็นโมร็อกโกเต็ง2ของกลุ่มทีมนี้เคยสร้างประวัติศาสตร์ในเว

0: ครับ2022ด้วยการผ่านเข้าถึงรอบรองชนะเลิศและทัวร์นาเมนต์นี้ถูกวางให้เป็นผู้ท้าชิงอันดับ2ที่ดีที่สุดของกลุ่มด้วยระบบทีมที่ลงตัวและนักเตะที่ค้าแข้งในลีกยุโรปชั้นนำทำให้พวกเขามีภาษีดีกว่าทีมอื่นในการแย่งตัวใบที่2สกอตแลนด์ตัวแทนจากยุโรปที่กลับมาสู่เวทีฟุตบอลโลกอีกครั้งในรอบหลายทศวรรษแม้จะเป็นรองบราซิลและโมร็อกโกแต่สกอตแลนด์มีศักยภาพพอที่จะเบียดแย่งแต้มสำคัญหรือลุ้นเข้ารอบในฐานะอันดับ3ที่ดีที่สุดส่วนเฮตีมามืดจากโซนคอนคาเคฟที่ถูกมองว่าเป็นทีมที่มีศักยภาพต่ำที่สุดอย่างไรก็ตามพวกเขาไม่มีความกดดันและพร้อมจะสร้างเซอร์ไพรส์หากคู่แข่งประมาทสรุปฟันธงบราซิลจะโชว์ความเหนือชั้นเก็บชัยชนะเข้ารอบเป็นอันดับ1โดยมีโมร็อกโกตามเข้ารอบเป็นอันดับ2ส่วนสกอตแลนด์ต้องลุ้นหนักในฐานะ1ในทีมอันดับ3ที่มีผลงานดีที่สุดเพื่อเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายต่อไป
1: กลับเข้ามาเบรกที่2กันต่อนะครับของนายที่นายกูรู 18:04 นาทีนะครับช่วงนี้ขอขอบคุณครับโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปคอนเอฟรีเดย์ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูนะครับรายละเอียดของโปรแกรมคืนวันนี้เนี่ยนะครับอย่างที่บอกไปนะครับฟุตบอลโลกจะเริ่มต้นขึ้นตอน 14:00 นะครับเม็กซิโกเจอแอฟริกาใต้แล้วก็ 9:00 เช้าเนี่ยเกาหลีใต้จะเจอกับเช็กนะครับแต่ว่าพิธีเปิดเนี่ยก็จะมีทั้ง3ประเทศสำหรับฟุตบอลโลกคนนี้นะครับพิธีเปิดอย่างคืนวันนี้เนี่ยหนึ่งในชาติเจ้าภาพร่วมอย่างเม็กซิโกนะครับเขาก็จะมีพิธีเปิดก่อนที่เกมจะคิกออฟเนี่ย90นาทีคืนวันนี้ลงเตะประมาณ 14:00 นะครับพิธีเปิดก็จะประมาณเที่ยงคืนครึ่งตามเวลาบ้านเรานะครับที่เอสตาดิโออัสเตกานะครับที่เม็กซิโกซิตี้นี่คือ1ใน3ของพิธีเปิดนะครับซึ่งพิธีเปิดก็จะมีในเกมอื่นๆด้วยนะครับที่1ในชาติเจ้าภาพร่วมจะนะครับทําการแข่งขันก็คืออย่างวันพรุ่งนี้พิธีเปิดที่แคนาดาเขาก็จะมีในวันที่พวกเขาจะเจอกับบอสเนียหรือแม้กระทั่งในวันพรุ่งนี้นะครับเกมที่บราซิลจะเจอกับโมร็อกโกนะครับพิธีเปิดของแต่ละชาติก็จะมีเป็นของตัวเองนะครับก่อนเกมนั้นๆจะเริ่มต้นขึ้นประมาณสัก90นาทีนะครับอย่างคืนวันนี้เนี่ยใครอยากดูพิธีเปิดฟุตบอลโลกนะครับที่เม็กซิโกนะพี่เอกคืนนี้เนี่ยรอดูได้เลยนะครับชากิราเป็นเขาเรียกศิลปินนะครับหลักที่จะขึ้นโชว์นะครับในพิธีเปิดขนนี้ด้วยนะครับก็จะขึ้นโชว์ในเพลงที่เป็นเพลงประจำทัวร์นาเมนต์การแข่งขันนะครับก็คือใดๆนะครับแล้วก็มีศิลปินชาวไนจีเรียนะครับแล้วก็มีนักร้องนักแสดงอีกมากมายคืนนี้ได้เจอชากีร่าได
2: ้ครับผม
1: แต่ว่าที่สหรัฐอเมริกาอย่าลืมนะนะครับลิซ่าของเราจะขึ้นโชว์ด้วย
3: ก็เป็นเรื่องปกตินะท
1: ุ
3: กคือพวกโลกช่วงหลังมาเขาก็มีพวกซูเปอร์สตาร์ดารงดารานักร้อง
1: ใช่
3: อย่างชากิร่าโอ้แล้วก็คุ้นอยู่แล้ว
1: ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวแม่เหล็กของประเทศเขาอะนะครับแต่ครั้งนี้มันเราจะได้ดูพิธีเปิดที่มันกระชั้นมันดูแบบสั้นๆไม่ได้ยาวมากแต่ว่ามันมีทั้ง3ประเทศที่ให้ดูนะครับ
3: ครับผม
1: คืนนี้ใครที่แบบยังไม่หลับก็รอดูพิธีเปิดกันได้เลยนะครับ
3: ก็น่าจะก่อนทัวร์นาเมนต์เริ่มสักชั่วโมงนึงก
1: ็ประมาณสัก90นาที
3: เปิดทิ้งไว้เลยอ่ะ
1: ใช่ประมาณ90นาทีนะครับ
3: ก
1: ็จะมีพิธีเปิดให้ดูกันนะครับอ่ะนะฮะอ่ะดูข้อความกันต่ออีกเล็กน้อยแล้วกันนะครับท่านนี้เขาบอกว่านะครับเป็นสมาชิกพรีเมียร์อยู่แล้วเนี่ยต้องไปติดต่อที่ AS เพื่อขอต่อยุพรีเมียร์และดูฟุตบอลโลกอีกไหมครับหรือดูได้เลยจากคุณเอเวอร์ตันต้องดูว่าคุณเป็นสมาชิกแบบไหนอะพี่เอกเพราะว่าเขาเพิ่งมีแพ็กเกจใหม่ที่เขาเพิ่งเปิดขายเป็น Early Bird นะฮะก่อนที่ฤดูกาลของพรีเมียร์ลีกจะเริ่มต้นขึ้นซึ่งมันเป็นแพ็กเกจใหญ่เลยเนี่ยสามารถดูฟุตบอลโลกได้เลยแต่ว่าถ้าเป็นฟุตแพ็กเกจขนาดกลางรู้สึกจะเป็นแบบ M เนี่ยคุณเหมือนต้องไปอัปเดตไปอัปแพ็กเกจของตัวเองขึ้นไปเพื่อจะดูฟุตบอลโลก
3: เวอร์ชัน
1: อะไรอย่างเงี้ยแต่รายละเอียดเนี่ยผมก็ยังไม่ได้ศึกษาเหมือนกันเพราะผมก็เพิ่งรู้ในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องไปดูรายละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งหรือแม้กระทั่งทางแจ๊สเองหรือว่าโมโนเองเนี่ยเขาอาจจะเพิ่มรายละเอียดมาให้หลังจากนี
3: ้ครับผม
1: นะครับเพราะว่ามันเป็นคำถามของให้หลายคนตอนเนี้ย
3: พอได้ลิขสิทธิ์อย่างเป็นทางการแล้วอ่ะผมว่าอย่างค่าย AS เองเขาก็รออาจจะรอความชัดเจนอ่ะเผื่อได้ดูบอลโลกด้วย
1: ครับ
3: แต่ผมว่าถ้าดูด้วยก็จะต้องมีเสียเพิ่มแหละผมไม่เท่าราคาเหมือนซื้อแพ็กเกจพรีเมียร์ฤดูกาลที่แล้วหรอก
1: หรือแม้กระทั่งคุณจะต้องมาที่โมโนแม็กซ์อย่างเดียวเลยแต่ว่าตอนนี้ยืนยันว่ายังมีแค่แพ็กเกจที่มันควบกับพรีเมียร์ลีกอย่างเดียวนะ
3: ครับผม
1: ยังไม่ได้มีแยกนะคร
3: ับ
1: บอกว่าสมมุติเอเชียนคัพไทยอยู่กลุ่มเดียวกับอิหร่าน ญี่ปุ่นเกาหลีใต้คิดว่าใครจะตกรอบตามความเป็นจริง
2: โอ้โหเปิดขายเป็น early bird
1: อันนี้ก็ต้องมัน
2: ม
1: ีคือถ้าเจอญี่ปุ่นเจออิหร่านเจอเกาหลีใต้เนี่ยมันก็ยากอยู่แล้วครับน่าจะเป็นท่านเดิมนะครับ
3: เป็นคำถามที่ไม่ต้องตอบก็รู้อะ
1: คือเขาต้องการคำตอบแบบนี้ซ้ำๆตลอดเลยนะครับทุกครั้งเลยไม่รู้ว่า
3: ใครจะเอาอะไรไปสู้ญี่ปุ่นเกาหลีออสเตรเลีย
1: คือไม่ใช่พี่แต่ว่าท่านเนี้ยคือสงสัยผมไม่ว่าเป็นแต่ว่าเขาสงสัยแล้วต้องการคำตอบแบบนี้ซ้ำๆเดิมๆตลอดเลยนะ
3: เป็นคำถามที่ผมว่าเรารู้คำตอบกันอยู่แล้ว
1: เออก็รู้อยู่แล้วอ่ะ
3: เชียร์ไทยเนี่ยมันเชียร์อยู่แล้วแต่ว่าศักยภาพโอ้ยไงมันก็สู้เขาไม่ได้หรอก
1: คือแล้วที่ผ่านมาเนี่ยคำตอบของเราก็ค่อนข้างชัดเจนว่าก็เหมือนเดิมอ่ะแต่เขาก็ยังจะถามอีกนะ
3: หรือขี้เกียจ
1: ไม่ได้ว่านะสงสัย
3: อ๋อพอดีขี้เกียจพิมพ์ก็เลยไอ้ข้อความส่งอยู่ก็ forward ต่อเลยอย่างเง
1: ี้
3: ย
1: คือจะตอกย้ำว่าเราสู้ญี่ปุ่นอิหร่านเกาหลีใต้ไม่ได้ก็รู้อยู่แล้วว่าสู้ไม่ได้
3: คือข้อความมีนัยยะคือไทยสู้ไม่ได
1: ้ก็รู้อยู่แล้วครับเราแบบไม่ใช่แบบไปตะแบงแบบสู้ได้ครับไม่เคยก็รู้ยอมรับโดยความเป็นจริงอยู่แล้วนะฮะบอกอาคารก่อนผมไม่ได้ดูอู่เล็กเป็นกรรมการมวยพี่ตั้มกับจานอู่เกิดอะไรขึ้น
3: อังคารพุธที่แล้วอังคารที่แล้ว
1: ใช่ผมจัดกับจานอู่พี่อู่ใหญ
3: ่
1: แล้วพี่ต๊อกตั้มอยู่ดีก็โผล่มาเฉยเลยน่าจะผ่านมาแถวนี้แล้วได้ยินไงจัดรายการอย
3: ู่แวะมาเข้าห้องน้ำ
1: แล้วมันไส้อะมันเคี่ยวไงเข้ามาซัดพี่อู๋ใหญ่ซะหน่อย
3: อู๋ใหญ่เขายอม
1: โอ้ยโดนไปหลาย
3: พี่อู๋บอกว่าตั้มไม่สบายอยู่ก็เลยไม่อยากจะแบบไปทำร้ายน้องอย่างเงี้ย
1: แต่ว่าตอนนั้นไม่เห็นพูดแบบนี้เลยนะก็สัปดาห์ที่แล้วที่พี่ยุทธไม่มานะครับ
3: ครับ
1: บอกสเตย์ลูกยิงเข้ากรอบนับรวมลูกยิงติดบล็อกด้วยไหมครับถ้าทิศทางเข้ากรอบนะครับไม่นับ
3: คือเดี๋ยวนี้สเตย์ยิงติดบล็อกมันก็เป็นอีกสเตย์นึง
1: ใช่มันก็แยกไป
3: ช็อตออนแท็กออนโกอีกเรื่องนึงยิงชนเสาชนคานนี่ก็ไม่นับว่ายิงตรงกรอบนะ
1: คือถ้าติดบล็อกก็ติดบล็อกไป
3: ใช่ยิงติดบล็อกก็ขึ้นสติเป็นแบบติดบล็อกไปเลย
1: ใช่ฮะมันก็จะเขาเรียกว่ามันละเอียดมากขึ้นนะครับผลบอลไทยยู19ชนะไป4-0แล้วนะครับ
3: ครับผม
1: อ
3: ันนี้ช่อง9เรื่องพบคำก็เอาบรรยากาศการแถลงข่าวมาให้ดูนะมาดามแป้งก็ไปนะ
1: ใช่นะครับก็เป็นหนึ่งในผู้ที่อยู่เบื้องหลังการติดต่อซื้อนะครับลิขสิทธิ์ครั้งนี้เหมือนกันนะ
3: ครับผม
1: นะครับก็เป็นเรื่องใหญ่ในบ้านเราเลยนะวันนี้ช่วงบ่ายๆการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก
3: ครับผม
1: นะเปิดคู่แรกมาคนนั่งเก๊กหล่อสวยผมมาบรรยายเลยเหรอเดาว่าเอลตรีไม่น่ารอดแถมส่วนใหญ่เจ้าภาพไม่ค่อยชนะจุนตั้มหงแดงนะครับ
3: เป็น
1: เมซิโกใช่ไหม
3: คุณเอกคิมสกุลกับคุณจุน
1: ครับ
3: เป็นกวินคู่แรกค่ำคืนนี
1: ้ครับ
3: นัดเปิดสนามนะครับ
1: โอ้โหตีสองถึงตีห้านะแต่พูดถึงห่วงเวลาการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกผลเนี่ยพี่ถ้าฟ้าแลบฟ้าผ่ามาเนี่ย
3: ต้องหยุดนะ
1: ดีเลย์นะ
3: เมื่อก่อนผมไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้นะคุณดูแต่พอมีตั้งแต่ฟีฟ่าเคยบอกครับครั้งที่แล้ว
1: ครับ
3: แล้วก็ข่าวที่น้องน้องพิตตี้ไม่ใช่น้องที่เขาอยู่ในสนามกอล์ฟอ่ะ
1: เสียงในหัวเลย
3: โดนฟ้าผ่าเราเพิ่งมารู้อ๋อสนามกีฬาใหญ่ๆสนามกอล์ฟอะไรพวกนี
1: ้
3: มันจะมีอุปกรณ์ในการเช็คตรวจสายฟ้าไว
1: ้ใช่ตรวจกับประจุไฟฟ้า
3: เมื่อก่อนเราคิดเฉยๆฝนตกหยุดฟ้าแลบฟ้าร้องหยุดแต่จริงๆเขาละเอียดมากกว่านั้น
1: เขาตรวจประจุไฟฟ้า
3: ใช
1: ่ภายในระยะเวลาที่เขากำหนดหรือว่าทิศทางระยะที่เขากำหนดไว้เนี่ย
3: ก็ถ้ามันถึงขนาดถ้ามันถึงขนาดว่าเขาเรียกว่าอะไรคือสภาพอากาศมันเลวร้ายมันก็ต้องหยุด
1: ใช่ตามกฎของเขา
3: เออมันตามกฎอยู่แล้วอ
1: ่
3: ะ
1: แต่มันลุ้นตรงไหนรู้ป่ะสมมติในระยะเวลาครึ่งชั่วโมงเนี่ยมันห้ามมีฟ้าแลบฟ้าผ่าเลยถ้ามีก็นับหนึ่งใหม
3: ่เราก็ไม่สามารถรู้ได
1: ้ก็ไม่รู
3: ้ว่าสภาพฟ้าสภาพฝนมันจะหนักหรือมันจะซาลงอะไรอย่างเงี้ย
1: ภายในระยะเหลือเขาเลยทิศทางที่เขากำหนดจากสนามมาไปอ
3: ่
1: ะอย่างเมื่อวานเนี้ยอันคู่ของอังกฤษที่อุ่นเครื่องก็มีดีเลย์
3: ดีเลย์เป็นชั่วโมง
1: ดีเลย์นะแล้วทีเนี้ยมันก็ไม่ได้ดีเลย์เฉพาะก่อนเตะระหว่างที่เตะแล้วถ้ามีปุ๊บคุณอาจจะต้องพักการแข่งขัน
3: ใช่
1: แล้วมานั่งรอว่าเมื่อไหร่จะกลับมาเล่นได้อีกทีนึงแบบเนี้ย
3: ใช่
1: ผมว่าโดนหลายคู่เดี๋ยวรอได้เลย
3: มีโอกาสเพราะว่ามันไอ้เรื่องสภาพอากาศเรื่องประจุไฟฟ้าเรื่องอะไรที่อเมริกา
1: ครับ
3: มันเคยเกิดขึ้นมาแล้ว
1: แล้วมันก็เห็นแล้วว่าเฮ้ยมัน
3: ต้องหยุดจริง
1: ๆมันบ่อยด้วยบางคู่มันกินระยะเวลาไปนานนอกจากอาจจะเตะไม่ได้ตามเวลาที่กำหนด
3: อ
1: าจจะจบหลังจากเวลาที่มันควรจะจบด้วยนะ
3: ครับผม ใช่
1: สมมุติคู่นึงที่มันมีห่วงเวลาประมาณ2ชั่วโมงเนี่ยมันอาจจะกินเวลา2ชั่วโมงครึ่ง3ชั่วโมง
3: อาจจะหนักกว่าปีแล้วนะเพราะปีที่แล้วฟุตบอลโลกที่กาตาร์ช่วงแรกๆเขาเรียกว่านี่ไงเป๊ะกับกฎทดเจ็บไง10กว่านาที10กว่านาที
1: ทดเป็นไรโอ้โห
3: แต่ครั้งนี้เรื่องกฎอ่ะฟีฟ่าเขาจะมีการเอากฎใหม่ๆมาใช้เนาะหลายๆอย่างเลย
1: เก็บรายละเอียดกันไปนะครับวันนี้ก็ดูว่าคู่แรกเนี่ยอย่างวันนี้เนี่ยจะมีปัญหามากน้อยขนาดไหนเกี่ยวกับสภาพอากาศถ้าไม่มีเลยก็โอเคครับ
3: แต่99ยืนยันเนี่ยทีมงานเช็คระบบกันเรียบร้อย
1: เ
3: ช็คระบบกันเรียบร้อยแล้วก็น่าจะมีการออนแอร์การบรรยายสดเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรภูมิภาคด้วยต
1: ั้
3: งแต่เที่ยงคืนถึงตีห้า
1: ก็คือเขาเรียกว่าเป็น
3: ปกติจะเป็น95ลูกทุ่งแต่ช่วงฟุตบอลโลกเนี่ยก็จะเป็น FM 99เลย
1: โอ้โหเราก็จะครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ
3: แต่จริงๆอีเวนต์แบบนี้เราทำมันเป็นประจำ
1: แบบนี้อยู่แล้ว
3: ใช่ใช่
1: ใครที่แบบไม่สะดวกอยู่หน้าจ
3: อ
1: นะครับก็ฟัง FM 99 Active Radio ของเรา อยู่เป็นเพื่อนตอนดึกได้นะเรียกได้ว่าตอนดึกดูฟุตบอลโลกไม่เหงาละ
3: เจมเจมอันนี้ของเราดูได้ชัวร์นะนี่เจมยืนยันมาละเจมโอ้นี่เช็คอยู
1: ่มีอะไรก็ไปโทษเจม
3: เท่าไหร่นะ 7,000 นี่นี่ซื้อแพ็คเกจเฮ้ย
1: เหรออ่
3: า
1: เจมควักเนื้อเองเลย
3: อ่ะเจมเงินเจมหรือเงินบัง
1: เจมบอก
3: คงไม่ได้กินเงินบังง่ายๆ
1: เจมบอกว่าไม่ต้องเบิกด้วย
3: อ๋อเจม 5,000 บัง 2,000 เฮ้ยดี
1: โอ้โหนี่คิดดูเลย
3: ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยม
1: ใจจริงๆน้องนี่สุดยอดเลยนะครับเช็คระบบเพราะว่าเดี๋ยวคืนนี้เราต้องเริ่มต้นแล้วนะครับ
3: ใช
1: ่เจมเท่าไหร่ 5,000 บังประมาณ 1,000 กว่าบาท
3: ของเรายังไงก
1: ็ดูได้
3: ยังไงก็ต้องภาคพรีเมียร์ต่อเนื่องฤดูกาลหน้าอยู่แล้ว
1: มันก็ยาวๆไปเลยไง
3: คุณอู๋มันไม่ใช่แค่เรื่องฟุตบอลนะแพ็กเกจในโมโนแม็กอะ
1: วอลเล่ที่เขาได้วอลเล
3: ่ NL World Championship อะไรพวกนี้มีหมด
1: แล้วก็อาจจะควบรวมไปในอนาคตคือฟุตบอลยูโรด้วย
3: นี่วางแผนกับลูกสาวนะว่าจะพาไปดู VNL สนาม2บ้านเรานะเด
1: ี๋
3: ยวจะพาไปดักเจอนักกีฬา
1: ครับ
3: ไอโรงแรมใกล้ๆเส้นกับบ้านเราอ่ะผมจำไม่ได้
1: ตรงศรีนครินทร
3: ์เออ
1: ที่แบบตึกใหญ่ๆ
3: ตึกใหญ่ใช่มั้ยตรงนั้นน่ะ
1: ไอโฟวิงอะไรหรือเปล่า
3: ใช
1: ่มั้ยใช่มั้ยผมจำชื่อไม่ถูกก็จะใช่แหละเออทําแถวนั้นน่ะก่อนจะถึงมอเตอร์เวย์อ่ะ
3: คือบัตรวอลเลย์บอลไม่แพง
1: ครับ
3: หลัก200 300 400
1: แต่เขาไปรอตรงแบบล็อบบี้ด้านล่างใช่ไหม
3: ใช่แต่วันไหนที่ไทยแข่งอ่ะสูงสุดถึง 4,000 กว่าน
1: ี่คือ
3: ตั๋วดูวีเนี่ยตั๋วธรรมดานี่แหละ
1: ธรรมดาใช่ไหม
3: ตั๋วผีถ้าคนอยากได้เนี่ยถ้าคุณเข้าไปดูแบบติดขอบสนามอ่ะถ้าขายเป็นตั๋วผีเผื่อจะหลายพันอ่ะ
1: บางคนแบบรีบไงซื้อแพงเท่าไหร่ก็เอา
3: ใช่แล้วว่าดูที่อินดอร์สเตเดียมอ่ะ
1: ครับ
3: มันไม่ใช่ราชมังไงผมได้อยู
1: ่ก็สบายไง
3: ก็เดินขึ้นราชมังไม่ไหว
1: เฮ้ยพี่ค่อยๆเดินได้อยู่
3: สภาพ
1: ไม่ยากหรอก
3: ถ้าไปอินดอร์ยังดูวอลเลย์บอลติดแอร์สบาย
1: ๆแต่มันเป็นอีกหนึ่งอุปสรรคสำหรับคนที่จะไปดูฟุตบอลที่ราชมังไปดูคอนเสิร์ตนะ
3: ใช่
1: การเดินขึ้นนี่คือแบบโอ้โหเข่าต้องดีส
3: ุ
1: ขภาพต้องได
3: ้เดินขึ้นไปเสร็จปุ๊บโอ้โหต้องใช้เวลาพักเหนื่อยประมาณสัก15นาที
1: บางทีเนี่ยอยากจะเข้าห้องน้ำก็ตัดใจว่าอั้นไว้ก่อนขี้เกียจลง
3: น้ำก็ซื้อขึ้นไปกินไม่ได
1: ้เออห้องน้ำก็ไกลเดินลงมาทีนี่กว่าจะคิดว่าตอนกลาง
3: คือถ้าดูฟุตบอลที่ราชบังนะน่าจะทำแบบเขาเรียกว่าอะไรคุณหนูมีพนักงานขายน้ำขายแฮมเบอร์เกอร์ขึ้นไปขายบนจันทร์
1: อ
3: ่ะ
1: เมื่อก่อนฮิ้วเป็นกระเป๋าเลย
3: แ
1: ต่เขาไม่ให้ขายแล้วไง
3: คือถ้าทำอย่างนั้นน่ะผมว่าดี
1: เมื่อก่อนมีแฮมเบอร์เกอร์นะ
3: แฮมเบอร์เกอร์
1: เขาพกใส่เป้ไป
3: คือดูฟุตบอลคือเข้าไปดูอ่ะมันไม่ใช่แค่ครึ่งชั่วโมงอ่ะสองชั่วโมงอ่ะ
1: ครับ
3: บางคนต้องไปก่อนต้องออกที่หลังก็มี
1: โอ้บางทีกินเวลาทั้งครึ่งวันอ
3: ่
1: ะ
3: ก็เคยขึ้นอยู่ข้างบนอ่ะพักครึ่งลงมาซื้อน้ำข้างล่างอ่ะก็ต้องขึ้นไปอีกอ่ะ
1: สมัยหนุ่มๆผมทำได้นะสมัยนี้เนี่ยเราเต็มเนื้อเต็มตัวกินน้ำให้น้อยที่สุดจะได้ไม่เข้าห้องน้ำ
3: ไอ้แก้วที่ลงมาซื้อจังหวะขาขึ้น
1: อ
3: ่ะถึงครึ่งทางหมดละ
1: สั่นสั่นโอ้มันก็จะหนึ่งขาสั่นเลยกลุ่มที่มีทีมเก่ง3กับอ่อน1กับเก่ง2อ่อน2กลุ่มไหนโอกาสเข้ารอบ3ทีมมากกว่ากัน
3: โอ้
1: ห
3: ก็ผมว่าเก่ง3ออน1นะ
1: เออเพราะว่าอย่างน้อยเก่ง3มันน่าจะ
3: รอบแน
1: ่เออมันยังมีโอกาส
3: คือถ้าอ่อนน่ะถ้าอ่อนแพ้ทุกนัดแจกแต้มแจกลูก
1: น่าจะเสร็จ
3: เออยังไงก็เสร็จ
1: อันดับ3น่าจะได้เข้าเพราะพวกนั้นเป็นตัวแจกแต้มแจกประตูอยู่แล้ว
3: ใช่ๆใช่
1: แต่ว่าถ้าอ่อน2เนี่ยถ้าอ่อน2ไปเจอกันสมมุติคุณไปชนกันแล้วเสมอกันเนี่ย
3: มันอาจจะมีพลิกได
1: ้มันอาจจะแต้มน้อยไปหน่
3: อ
1: ยโอกาสอันการเป็นอันดับที่3อาจจะต้องลุ้นเยอะหน่อย
3: ครับ
1: นะครับทำไมคุณเอกถึงบอกตกรอบ12ทีมครับมันต้องตก16ทีมนะครับเห็นวันจันทร์ก็บอก12ทีมหมายถึงอันดับ3อ่ะพี่อันดับ3ที่ดีที่สุดเนี่ยที่มันมี12กลุ่ม
3: เออใช่ๆๆ
1: ๆหรือว่าพี่อธิบายไปถึงไอ้ตกรอบ
3: ตกรอบต้องตกรอบ
1: 16
3: เออตกรอบ16ทีม
1: แต่ว่าถ้าหมายถึง12กลุ่มที่มันมีทีมอันดับ3ที่ดีที่สุด12กลุ่ม
3: ใช่
1: อาจจะตกรอบ12ตรงนั้นหรือเปล่า
3: 12 2 24 24 8 24 8เป็น32
1: ครับ
3: 32 32
1: ก็16ทีม
3: 16ทีม
1: ขออภัย
3: ผมลบตัวเลขผิด
1: ครับ
3: จะมีทีมตกรอบในรอบแบ่งกลุ่มอ่ะ16ทีม
1: ครับ
3: โอเคขอบคุณมากขอบคุณมาก
1: ครับได้ดูฟุตบอลโลกครั้งนี้เพราะพี่ให้ขอบคุณบิ๊กจ๊าครับเป็นต่อพี่เห็นคุณจ๊าเขาออกมาเคมตัวเองป่ะ
3: ยัง
1: คนตลกดีตลกดีเขาเล่นตลกฮาๆนะฮะAS Play ยังไม่มีคำตอบใดๆค่ะมีคนโทรไปถามแล้วส่วนโมโนนั้นติดต่อใครไม่ได้เขาทำงานเท่าราชการนะครับอ๋อ
3: คือช่วงนี้ก็อาจจะโหถ้าโทรไป call center ก็อาจจะแบบสายพันกันแล้ว
1: เออใช่
3: เพราะว่าทั้งพรีเมียร์ทั้งบอลโลกทั้งอะไรอย่างเงี้ยเออผมว่ามันอาจจะเยอะหน่อยนะครับ
1: นะครับเดี๋ยวรอสักวันพรุ่งนี้นะจะได้คำตอบที่ชัดเจนคืออย่างที่ทราบกันเนี่ยทุกอย่างมันกระชั้นชิดมันเตรียมการกันโอ้โหมันเขาเรียกว่ามันไฟลนก้นหมดเลยอ่ะ
3: ใช่
1: ก็รอสักพักหนึ่งแล้วกันนะครับพอเขาประมูลได้พวกปู่ลุงก็เข้าขอดูฟรี
3: คือยืนยันดูฟรีอยู่แล้ว
1: ก็ได้อยู่แล้ว
3: ก็ให้อยู่แล้วไม่ครบนะครับแล้วก็เราพอเขาปล่อยสัญญาณดูฟรีมาอันนี้ไม่ต้องไปนี่นะคู่ไม่ดังคู่ไม่ใหญ่อันนี้คือดูฟรีคุณก็ต้องดูได้แค่นั้น
1: คือมันเป็นธุรกิจ
3: ใช
1: ่เขาลงทุนเขาทุ่มเงินซื้อมาแบ่งให้ดูได้ผมว่าก็โอเคแล้ว
3: เยอะมากนะ
1: เยอะ40
3: เยอะมาก
1: คร
3: ึ่
1: งนะ
3: ม
1: ันมี104แมตช์คุณปล่อยมาประมาณ 40-50 ก็ประมาณกับครึ่งนึงอ่ะ
3: ใช่ใช่
1: แต่ว่าตอนที่กรรมธิการกีฬาเขาออกมาเรียกร้องให้ดูฟรีเนี่ยคือตอนนั้นเนี่ยเรื่องแพ็กเกจอะไรต่างๆมันกำลังจะออกมาพอดีไงคือจริงๆแล้วเขาก็พร้อมที่จะให้ดูฟรีอยู่แล้วไงพี
3: ่
1: โดยที่ไม่ต้องออกมาแบบแถลงข่าวอะไรขนาดนั้นหรอก
3: ใช่ใช่แล้วจะลืมนะครับว่าบอลโลกครั้งเนี้ยไม่มีกฎมัชแฮปนะคร
1: ับ ใช่ใช่ไม่ต้อง
3: แล้วการลงทุนเป็นของบริษัทเอกชนนะใช่รัฐบาลนะคร
1: ับ
3: คร
1: ับวันนี้บอล UCL 18ปีที่ฉะเชิงเทรามีแข่งไหมครับพี่เอกดูไหม
3: ไม่ดูไม่ได้ตามเลย
1: คืออะไรอ่ะ
3: บอล U18 ที่เขาถ่ายทางทรูอะไรพวกนี้ป่ะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะบอลเด็กอ่ะ
1: ไม่แน่ใจ
3: อันนี้ไม่ชัวร์
1: ตามโปรแกรมเท่าไหร่นะครับมีตั้ง48ทีมเปิดมาแค่2คู่เพื่อหมายถึงวันเปิดสนามเนี่ยครับ
3: บางครั้งเปิดสนามแค่คู่เดียวครับ
1: เออ
3: ก่อนหน้านี้ ลองย้อนไปดูเลยบางทีเปิดสนามบอลโลกเขายกมาแค่คู่เดียวเจ้าภาพด้วยซ้ำหรือบางทีเป็นแชมป์เก่าด้วยซ้ำ
1: คุณก็ใจเย็นๆเดี๋ยววันก็มีให้ดู4คู่คืออย่างวันเนี้ย
3: อ๋อ2คู่มัน
1: ไม่จุใจ
3: เต
1: ็
3: มมันไม่เต็มพี่มันไม่เต็มชุด
1: อ๋องั้นก็
3: ก็ไปเพิ่มเซกุนด้าก็ได
1: ้วันศุกร์ก็มีแค่2คู่นะหลังจากนั้นเนี่ยพอวันเสาร์4คู
3: ่
1: อย่างวันอาทิตย์เนี่ยวันอาทิตย์อ่ะพี่เอกวันอาทิตย์4คู่ส่วนใหญ่จะ4คู
3: ่ใช่
1: มันจะ4คู่แต่ทีเนี้ยผมกำลังจะบอกว่าช่วงเวลาอย่างวันอาทิตย์มันจะมีคู่5ทุ่มโผล่ให้เห็นด้วยจะเร็วหน่อยมันเพียงคู่5ทุ่มเพียงไม่กี่คู่ที่มี
3: ใช่ๆ
1: แล้วสเปนเตะด้วยนะวันอาทิตย์อ่ะสเปนเจอเคปเวิร์ดอ่ะเตะช่วง5ทุ่มนะครับ
3: ครับสเปนแบบขอแพ้เกมแรกเหมือน2014นะ
1: โอ้โห
3: แล้วเจอเคปเวิร์ดแพ้สวิตเกมแรกแล้วก็หลังจากนั้นมาก็ชนะรวดจะเป็นแชมป์โอ้ย
1: แย่ๆๆๆนะครับแวะไปดูใน Facebook กันบ้างดีกว่านะครับหลายช่องทางวันนี้ก็ข่าวสารในการตลาดซื้อขายอะไรก็ดูเงียบๆไปนะพี่เอกนะ
3: ครับรัดข้อความนิดนึง U19 ผลเป็นไงบ้างวันนี้ไทยชนะนะครับ4-0
1: ครับ
3: ชนะทางด้านกัมพูชาไป4-0ส่วนคู่อินโดกับออสเตรเลียอีกคู่นึงที่เป็นรอบรองเนี่ยก็จะเล่นกัน2ทุ่มครึ่งนะครับ
1: ครับ
3: ประมาณนั้น
1: ใน Facebook นะครับโอ้โหนี่คนเยอะเหมือนกันนะบอกว่าฟรีทีวีถ่ายทอด

0: ช่องไหนบอกด้วยครับช่องโมโนแหละ
1: ใช่ครับ
0: ถ้าไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะ
1: ก็ประกาศอย่างชัดเจนอยู่แล้ว
0: ใช่ครับ
1: ถ้าได้ดูฟรีก็ทางช่องโมโนนะคร
0: ับครับแอปยังฟังไม่ได้เลยครับตอนนี้ต้องมาส่องที่เฟซจะปิดหน้าจอไม่ได้
1: คือต้องถามคุณฟังจากแอปไหนเพราะว่าของผมเนี่ยฟังจาก M-Cord Connect อ่ะ
0: อันใหม่ใช่ไหม
1: ฟังได้ปกตินะ
0: อืมเหมือนกัน
1: ฟังได้ปกติหรือไม่ลองเข้าไปดูตรง App Store หรืออะไรพวกนี้มันให้อัปเดตเวอร์ชันหรือเปล่า
0: ครับ
1: เนี่ย
0: อันนี้ก็ฟังได
1: ้แล้วดีเลย์นิดเดียว
0: นิดเดียว
1: อันนี้คือ M-Cord Connect
0: จากที่เราพูดนะ
1: คือใครที่ยังไม่ได้โหลดแอป M-Cord Connect นี่โหลดใส่มือถือไว้เลย
0: ครับ
1: เพราะว่า M-Cord Connect ไม่ได้ฟังแค่99คลื่นเดียวนะหนู
0: อย่างอื่นของ
1: ในวิทยุอสมทเนี่ย
0: มี
1: ข
0: ่าว
1: ทั้งหมด95 96.5 99 100.5
0: ครับ
1: สมูท107เมนโลคุณก็ฟังได
0: ้ก็อยู่ในนี้หมดเลย
1: อยู่ในนี้หมดเลย
0: จะดูข่าวดูทีวีดูอะไรก็ดูได้หมดนะครับบอกจัสซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกเรียบร้อยแล้วได้ลิขสิทธิ์ทั้งบอลโลกปีนี้และคราวหน้ารวมถึงกีฬาทัวร์นาเมนต์อื่นๆเช่นบอลหญิงชิงแชมป์โลกบอลพรีเมียร์แต่มีแต่รายปีบางคนคุ้มแต่ข้าพเจ้าไม่ไหวนะครับ
1: ก็อย่างน้อยก็มีทางเลือกได้ดูฟรีอยู
0: ่ก็หาผ่อน 10% 10เดือนแต่ต้องมีบัตรเครดิตไง
1: ถ้าเป็นคอพิมพ์บริษัทอยู่แล้วผมก็คุ้มนะ
0: คุ้ม
1: สำหรับผมอ่ะ
0: ใช่คือถ้าเราคิดว่ามันดูได้2จอใช่ไหมพี่เอกก็หาร
1: เพ
0: ื่อนกับเพื่อน
1: ไปหา
0: คนหารกับเพื่อนในนี้ยิ่งถูกลงไปใหญ่
1: หรือไม่ใครที่แบบอยากหารก็มาหารกับอู่เล็กได
0: ้ครับ
1: อู่เล็กยอมช่วยเหลือทุกคนที่อยากจะมาหาร
0: ถ้าเป็นพี่อู่ใหญ่จะบอกว่าใครต้องการส่งข้อความวันนี้เลยเดี๋ยวผมซื้อแพ็คเกจให้
1: ซื้อให
0: ้
1: ปีละ6,000 กว่าบาทเดี๋ยวอู่ใหญ่ซื้อให้
0: สบายเขาจะให้ดูฟรีหรือไม่ได้ดูสักนัดผมก็ไม่เดือดร้อนเพราะผมอยู่ในถ้ำไม่มีสัญญาณนะครับอันนี้บอกพี่ครับเชลซีของแท้ไหมครับเชลซีของแท้ไหมซีซั่นที่แล้วของไม่แท้ดิ
1: คือชื่อชั้นกุนซือของแท้ครับแต่ว่าต้องดูว่าอลองโซจะจูนทีมได้เร็วขนาดไหน
0: ครับ
1: มันไม่ใช่แค่นักเตะดีโค้ชดีนะการผสมผสานกันระหว่างโค้ชกับนักเตะมันจะจูนทีมมันจะเล่นตามระบบโค้ชได้หรือเปล่าอ่ะ
0: อีกอย่างนึงที่ต้องลุ้นเลยผมว่าระบบหลังบ้านของเชลซีครับที่การบริหารที่มันดูเยอะจำนวนคนนะแล้วก็เจ้าหน้าที่ผู้บริหารเนี่ยผมว่ามันยังดูแบบไม่ได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากครับ
1: บางทีบางเคสเราดูเหมือนมั่วซั่ว
0: มันดูหลายๆคนในการตัดสินใจเยอะเกินไปแล้วทีนี้อลอนโซเข้ามาตรงนี้เนี่ยผมว่าถ้าเขาเข้ามาประสานได้ผมว่ามันจะโอเคแต่ที่ยังเป็นปัญหาอีกเนี่ยหัวนี้ก็น่าจะเป็นภาพเดิมๆที่เราอาจจะได้เห็นนะเอาใจช่วยครับเอาใจช่วยเชลซีได้กุนซือที่คุณต้องการแล้วอ
1: ่
0: ะ
1: ดูที่ว่านักเตะเชลซีจะเอาด้วยกับโค้ชหรือเปล่า
0: ครับ
1: เพราะสไตล์อลอนโซนี่เขาซ้อมเข้มมากนะ
0: ก็ผมว่าอิลาโอล่าก็เหมือนกันก็เข้มมาก
1: คือยิ่งมาคุมทีมใหญ่ๆที่มีซูเปอร์สตาร์เยอะๆถ้าคุณซื้อใจลูกน้องไม่ได
0: ้
1: ทีนี้ดูเหนื่อย
0: แต่อิลาโอล่านี่ผมว่าก็ลองต้องวัดใจเพราะว่าเขาไม่เคยคุมทีมยักษ์ใหญ่มาเลยอ่ะ
1: ใช
0: ่คุมลิเวอร์พูลแล้วมาให้นักเตะวิ่งเยอะๆเนี่ยมันจะเหมือนบอลมัดหรือเปล่า
1: ติดท็อปโฟร์ไว้ก่อนปีแรกแต่ให้บอลมีสไตล์ก็โอเค
0: ใช่แต่ผมว่าลิเวอร์พูลจะเล่นมันขึ้นแน่น
1: อ
0: นเพราะว่ามันมีนักเตะเคยบอกว่าถ้าคุณไม่วิ่งอ่ะในทีมอิลาโอล่าคุณนั่งอย่างเดียวเลยนะคุณไม่เล่นแน่นอน
1: ถ้าไม่อยากวิ่งก็สำรองไป
0: ใช่คุณนั่งสำรองแน่นอนทั้งพวกขี้เกียจอ่ะนะครับพี่เอกจะฟังบรรยายบอลทางไหนครับ99ฟังไม่ได้คุณมดแดง
1: ฟังได้สิ
0: ฟังได้สิ
1: แอป99ฟังได้มดแดงไปโหลด M-Cord Connect ไว
0: ้ครับ
1: แล้วก็ผมไม่ได้ว่าจะมีไลฟ์ทาง Facebook ทาง YouTube ด้วยหรือเปล่านะในช่วงบรรยายฟุตบอลน่ะเดี๋ยวผมจะถามบังให้
0: ครับ
1: แต่ว่าของ99ของเราเนี่ยช่องทางแรกๆเลยคือ FM 99ทางวิทยุ
0: ใช
1: ่2คุณอยู่ต่างจังหวัดถ้าเปิดในเครือของวิทยุอสมทอ่ะตั้งแต่เที่ยงคืนถึง5
0: ครับ
1: อันนี้ฟังได้
0: นะ
1: แล้วก็ช่องทางออนไลน์ก็คือทางแอปนี่แหละ
0: ครับ
1: เฮ้ยผมยังยืนยันว่าฟังได้นะหมด X นะ
0: M
1: หมด X หรือหมดแดงหมดแดง
0: M-Cord
1: เพราะว่าพี่ก็โหลด
0: Connect
1: โหลดอยู่ M-Cord Connect
0: แนะนำว่าใครไม่โหลดแอปพลิเคชัน M-Cord Connect
1: อ
0: ันนี้จะเป็นอันแบบล่าสุดเลย
1: ไปโหลดแอปของเขาเรียกว่า Thailand Radio อะไรพวกนี้หรือเปล่าซึ่งมันไม่ใช่แอปโดยตรงของอสมท
0: ใช่ใช่
1: มันก็อาจจะลำบาก
0: ซึ่งพวกนั้นอาจจะมีบางช่วงที่มีปัญหาบ้างอะไรบ้างเอาแอปที่มันเป็นของอสมทโดยตรง
1: แ
0: ล้วกัน
1: เห็นส่งมาหลายคนนะคุณเอกพลเขาบอกว่าในแอป99ฟังไม่ได
0: ้เอา M-Cord Connect แล้วกัน
1: M-Cord Connect เข้าไปใน Play Store แล้วพิมพ์ว่า M-Cord Connect

0: เลยที่จะมีสีม่วงสีแดงสีเขียวสีเหลืองอ่ะ
1: ครับ
0: เหมือนเป็นสัญลักษณ์วงกลมอ่ะ
1: ของอสมทนี่แหละ
0: อสมทเลย
1: อันนั้นน่าจะชัวร์ดูใน YouTube กันหน่อยแล้วกันนะครับสวัสดีคุณปั๊กนะครับบอกใครสมัคร Early Bird Premium นะครับเดี๋ยวดูข้อความไว้สบายตัวเลยถูกต้องครับถ้าเป็น Early Bird Premium นี่ดูได้เลยคุณไม่ต้องไปทำอะไรเลยนะครับคุณหัตถยาบอกสวัสดีครับคุณจอมพลบอกแพ็กเกจ199ดูบอลโลกไม่ได้ครับไม่น่าได้ครับต้องไปอัพเป็นอันใหม
0: ่ใช่ๆๆต้องไปดูแพ็กเกจด้วยว่าแพ็กเกจเนี้ยบางแพ็กเกจอะอย่างของปีที่แล้วบางทีมันไม่รองรับบอลโลกไง
1: บางคนไปซื้อแบบเป็นรายเดือน
0: อ
1: ันนั้นไม่น่าดูได้นะครับต้องไปอัพใหม่นะครับ
0: ครับผม
1: กัมพูชา U19 โดนแดงด้วยต้องทำอย่างไรครับซื้อแพ็กเกจไหนที่ดูบอลโลกได้ขอคำแนะนำนะครับ
0: ถ้าเราอยากจะดูฟุตบอลอยู่แล้วบอลโลกบอลพรีเมียร์ก็ซื้อยกปีไป
1: ก็เปิดไปในแอปอะตอนนี้แพ็กเกจเขาน่าจะพร้อมให้เราจ่ายตังค์แล้วอะ
0: ใช่ก็อีกหนึ่งทางเลือกถ้าไม่มีเงินก้อน 6-7,000 ซื้อก็ผ่อนมา
1: 0% 10เด
0: ือ
1: น
0: 0% 10เดือน
1: ครับ
0: แล้วก็อีกหนึ่งวิธีที่คุณอู๋พูดอะอันนี้เห็นด้วยนะก็หาเพื่อนหารกันเลย
1: 2คน
0: เออ2คน
1: ก็จะเบาลงไปหน่อย
0: ใช่ใช่หรือถ้าฟังอะไรไม่ได้ดูอะไรไม่ได้ก็เปิด99
1: ครับ
0: เดี๋ยวเอาเฉพาะแค่ช่วงบอลโลกเราบรรยายสดทุกคู่อยู่ละ
1: คือถ้าหารกับเพื่อนก็ตกคนละประมาณไม่ถึง300บาทนะ
0: ใช่
1: เดือนหนึ่งประมาณ500กว่าบาทหาร2ก็เบาลงไปเยอะ
0: ครับผม
1: ครับเห็นคุณต้องโพสต์รูปเมื่อวานตอนค่ำมีคุณหมวยมาเฟรี่อยู่ในทีมภาคโมโนรอบนี้ด้วยเหรอครับนอกจากทีมภาคประจำแล้วอ๋อเมื่อวานนี้ก็เป็นวันที่เขาเลี้ยงฉลองส่งท้ายปิดฤดูกาลพี่เอกพี่หมวยมาเฟรี่เขาก็มากินเลี้ยงเฉยๆนะครับสวัสดีครับพี่ๆบอลโลกครับถ้าให้มีดูฟรีได้ก็ดูครับถ้าไม่มีให้ดูก็ไม่เป็นไรครับถ้าเสียตังค์ดูไม่ค่อยสะดวกจริงๆครับอิตาลีทีมรักผมไม่มาอ๋อขอเชียร์โปรตุเกสแทนครับ อยากให้โดปิดฉากสวยๆครับอ๋อพอมันไม่มีอิตาลีไม่มีแรงจูงใจในการเสียเงินไป
0: มันก็เป็นทีมระดับโลกที่ขาดสีสันนะ
1: ครับ
0: ถ้ามันชินี่มาข้างหน้าร ับรอง
1: อุตตอนแยกกันไป
0: อิตาลีต้องมาอะไรที่แบบยิ่งใหญ่ครบรอบ100ปีบอลโลก
1: นี่เดี๋ยวไม่ใช่100ปีก็ไม่มานะ
0: โอ้นี่คุณหนูถ้าไม่มานี่4
1: สมัย
0: 4ครั้งติดนี่แบบ
1: โอ้
0: ไม่รู้ใครจะกอบกู้อ่ะถ้าไม่ใช่มันชินี่คอนเต้ก็นึกภาพคนอื่นไม่ออกแล้วว่า
1: ต้องระดับอ่องๆแบบนี้แหละ
0: ต้องเอาอะไรนะซากกี้มั้ย
1: โอ้โห
0: ลิปปี
1: ้
0: ต้องให้ปู่มามั้ยอะไรอย่างเงี้ย
1: ตายนะฮะบอกแรดฟอร์ดจบกับบาซ่าแบบนี้แล้วต้องไปเจอกอร์ดอนในทีมชาติเกิดแพ้เสียงในหัวไม่สไลด์กอร์ดอนในสนามเหรอครับเอาใจช่วยนะครับแต่ไม่อยากให้กลับมา
0: ไม่หรอกผมว่าเขามืออาชีพพอ
1: ครับ
0: นั่นทีมชาติผมว่าเขาโฟกัสที่
1: คนละเรื่องครับ
0: ที่ทีมมากกว่าเรื่องส่วนตัวนะคร
1: ับ แล้วกอร์ดอนก็ไม่ได้ไปทำอะไรนี
0: ่ใช่
1: บาซ่าเป็นคนตัดสินใจเองคุณเขาไม่เลือกคุณก็ช่วยไม่ได
0: ้
1: จะมาเกเรอะไรกับกอร์ดอนก็คงไม่ใช่เรื่อง
0: ครับ
1: บอกว่าเย็นนี้ฝนตกทั่วกทม.ปริมณฑลครับตั้งแต่4:45ตอนนี้ตกอยู่แถวปทุมคลอง8ก็ยังตกอยู่นะนะครับที่พี่โดลงสนามนานเพราะว่ามาร์ติเนสอยากให้เจ็บแล้วถอนตัวนะครับ
0: ไม่ได้พี่โดเป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นศูนย์รวมใจน้องๆนะ
1: บอกหลังๆเนี่ยพลาดลูกง่ายๆหลายครั้งเลยครับปีนี้ผมเชียร์โปรตุเกสครับก็พี่เอกก็ไปภาคเอานาเซอร์เห็นกระตา
0: อายุอานามเยอะแล้ว
1: ไม่ไหวนะ
0: ไม่ได้
1: เลยนะ
0: ขนาดลูกเก่งไอ้เกมอุ่นเครื่องล่าสุดที่มันมีภาพหลุดมาในคลิปอ่ะเพื่อนเปิดไปให
1: ้
0: อ
1: ่
0: ะกระโดดโมกแบบหลุดโฟกัสไปไกลเลยอ่ะ
1: นะหลังๆก็ความแม่นยำลงไปเยอะ
0: เดี๋ยวว่าแต่โรนัลโดเลย40-41อ่ะมาเน่30กว่า3ปลายๆอ่ะยังหมดเลย
1: ผมว่าการไปเล่นในลีกซาอุเนี่ยบางทีมันทำให้ความฟิตของตัวเองมันแบบก็ไม่ต้องฟิตมากก็เล่นได้ไง
0: ข้อดีตรงไหนรู้ป่ะข้อดีเล่นลีกซาอุคือคุณไม่ต้องใช้พละกำลังเยอะ
1: ใช
0: ่ข้อเสียคือ
1: รอยิงอย่างเดียว
0: ถ้าคุณยังเล่นคุณถ้าคุณยังเตะในระดับทีมชาติอยู่อ่ะการที่คุณไปอยู่ในลีกที่ไม่ได้เข้มข้นไม่ได้ซ้อมหนักไม่ได้วิ่งเยอะ
1: ครับ
0: คุณก็จะมาโรยในกับทีมชาติ
1: ก็สโมสรมันก็ส่งผลระยะยาวไง
0: ออ
1: ถ้าคุณอยู่ในลีกที่แข็งแกร่งสภาพร่างกายของคุณก็น่าจะฟิตเปรี้ย
0: น่าถามว่าไปอยู่ซาอุอ่ะนักเตะเจ
1: ้
0: าเฟนลิกโรนันโดเบนเซม่าเซโดมาเน่ต่อให้ซ้อมไม่เต็มร้อยแบบสัก 50-60% ใครจะกล้าด่า
1: ก็พวกนี้ยิงออกไม่มีใครด่า
0: ใช
1: ่สุดท้ายคุณก็ต้องเอาบอลให้พวกเขายิงอยู่ดี

0: ไปอยู่ที่นู่นมันก็ได้เหมือนอภิสิทธิ์เพิ่มเติมอ่ะ
1: ครับ
0: มันก็จะดูเหนือว่าคนอื่นเพิ่มไปนะครับเดี๋ยวข้อความผมแหมเหมือนยังดูไม่ได้นะพี่เอกแป๊บหนึ่งกลับมาแล้วนะครับเขาบอกว่าสวัสดีครับพี่เอกมาข่าวแล้วพี่อู๋ครับจากคุณนันทพงษ์นะ
1: สวัสดีครับ
0: ครับบอกว่าเอาอู๋ไปภาคทีวีบ้างนะครับโมโนนะครับ
1: อู๋ก็ภาคอยู่แล้วดิ
0: เขาก็นี่ก็รออยู่ครับไม่รู้ว่าจะม
1: ีหรือเปล่านี่วันก่อนได้ไปประกบคู่สจเลยเหรอ
0: วันไหน
1: บอลดูการที่แล้วพี่มีอ่ะ
0: มีน
1: ะเดี๋ยวบอกนะ
0: แมนซิตี้กับ
1: คุณจะเป็นอู๋เด็กกุนเนอร
0: ์ตอนนี้เขาเชียร์ทีมอะไรอ่ะ
1: สจโทนเห็นบอกว่าประกาศบนเวทีที่แฟนนอนเขาไปฉลองแล้วเป็น
0: เขาชูภาพบนคออาร์เซนอล
1: เด็กกุนเนอร์ไปแล้ว
0: ชูภาพบนคออาร์เซนอลแล้วตอนเนี้ยเพราะว่าซีซั่นนี้เขาพลาดกับอาร์เซนอลไง
1: ก็ภาคกับนี่ไงคุณก๊อตไงก็เป็นภาคอาร์เซนอลประจำอยู่แล้ว
0: เมื่อวานก็เจออ
1: ืมก็ไม่ได้แปลกอะไรเปลี่ยนทีมเชียร์กันได้แต่มันเป็นส่วนน้อยที่เขาจะเปลี่ยนกัน
0: โอ้เมื่อวานโดนเซายับเลยเปลี่ยนจากแมนยูไปเชียร์อาร์เซนอลแล้วเหรอ
1: ครับ
0: บอกว่าบรรยายที่โมโนด้วยไหมครับบอลโลกนะครับก็ลุ้นอยู่ครับลุ้นอยู่คุณณัฐพงศ์บอกว่าสวัสดีครับสวัสดีคุณณัฐพงศ์ด้วยนะครับ
1: สวัสดีครับ
0: อืมแล้วก็โอ้โหแป๊บนึงนะบอกคืนนี้คู่เปิดสนามเป็นคู่มือวางของคลื่นเลยครับคุณเอกฮิมกับคุณจุ่นคู่นี้ฮาทุกระยะคุณเอกซาวคุณจุ่นเป็นระยะนะฮะคู่นี้เขายอมกันไม่ได้นะครับตอน Early Bird ไม่ได้ซื้อเพราะไม่อยากได้วอลเล่มารวมแล้วต้องจ่ายเพิ่มสุดท้ายก็ไม่มีที่มีแต่บอลอย่างเดียวเลยครับอ๋อเขาก็ขายหลายๆชนิดกีฬาของเขาเนาะนะครับ
1: มันเหมาะกับคนที่ชอบดูกีฬา
0: ครับ
1: หลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ย
0: ถ้าคุณดูเป็นคอวอลเล่คอบอลด้วยนะคุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงเลย
1: คุ้มมาก
0: คุ้มจนแบบ
1: บางทีแม้แต่กระทั่งวอลเล่บอลของไทยเราเนี่ยระดับสโมสรน่ะใครที่ไม่ได้ดูมาดูไฮไลท์ยังคุ้มเลยตัดมา10กว่านาที
0: โอ้โหไฮไลท์นานจัง
1: เออยังคุ้มอ่ะ
0: นะมีนักฟุตบอลที่เดินทางมาถึงแล้วครับเขาคือริยาดมาแล้วครับเยี่ยมเลยครับ
1: ครับผม
0: หนังสือพิมพ์ไปรษณีย์มีส่งชิงรางวัลไหมครับรอบนี้ยังไม่เห็น
1: ผมว่าน่าจะมี
0: ต้องมีแหละพี่นะ
1: มีผมว่าน่าจะมี
0: แล้วแบบทำแบบออนไลน์ง่ายๆสมัยนี้ใช่ไหมซื้อออนไลน์ไปรษณีย์เลย
1: ครั้งที่แล้วยูโรผมก็โบสถ์ในนี่นะ
0: แอปออนไลน์
1: พร้อมโพสอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ที่เขามาประชาสัมพันธ์ที่อสมทผมก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกัน
1: คือมันดีตรงไหนหรือเปล่ามันดีตรงที่เราไม่ต้องมานั่งเขียนมานั่งปั๊มชื่อเบอร์โทรแต่คุณมีแอปพวกนี้คุณกรอกชื่อทีเดียว
0: ครับ
1: แค่เชียร์ทีมไหนคุณก็ติ๊กติ๊กแต้มก็จบเลย
0: หรือเรียกง่าย
1: ๆนี้จบเลย
0: เอาง่ายๆนะพี่เสียตังค์ง่ายมากเลยแป๊บเดียวเลย
1: เออแต่มันเพิ่มกับการที่คุณจะซื้อไง
0: เออไปไวมากเลย
1: แต่ไปซื้อที่ไปรษณีย์บางทีของยังไม่มีของขาดคนต้องการเยอะนะไปซื้อบัตรไม่วันนี้ไปซื้อแล้วมันไม่มีไงก็ต้องรอหรือคุณจะตัดหนังสือพิมพ์เหมือนเมื่อก่อนนะที่หลายๆค่ายเขาทำกันนะ
0: โอ้ยเมื่อก่อนอ
1: ันนี้คุณก็ต้องซื้อหนังสือพิมพ์ทุกวันนะ
0: เมื่อก่อนได้ฟิลต้องมาจากความพยายามเลยต้องเก็บหนังสือพิมพ์ทุกวัน
1: แต่ครั้งนี้คุณไม่ต้องคิดเยอะนี่ไงร่วมกิจกรรมกับอสมทกับ99นี่ไง
0: ครับ
1: ก็เชียร์กับทางด้านเอ็มคอร์ดเราอ่ะคุณหนูขอรายละเอียดนิดนึง
0: ครับ
1: เว็บไซต์ให้คุณเข้าไปเช็คดูรายละเอียดได้เลย
0: นะครับเว็บไซต์นะครับที่จะร่วมสนุกกับนะครับเอ็มคอร์ดในทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกหนนี้นะครับ cheer.mcord.net
1: ครับผม
0: นะครับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้เรียบร้อยลงทะเบียนล็อกอินแล้วก็หน้าแพ็กเกจซื้อแพ็กเกจเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนนะครับแล้วก็ทำตามรายละเอียดคือแพ็กเกจstarter เนี่ยเริ่มต้นเพียง20บาทนะครับก็จะมีสิทธิ์ในการเชียร์ทีมโปรด10สิทธิ์แต่คุณอยากเชียร์เยอะๆนะนะครับตลอดทัวร์นาเมนต์เลยเนี่ยก็จะมีแพ็คเกจสูงสุดเป็นแพ็คเกจ Mcord Super Fan Diamond
1: อ
0: ันนี้ได้รับไปเลย300สิทธิ
1: ์ครับผม
0: นะครับมันก็จะมีความต่างกันตรงนี้นะครับแล้วก็เชียร์ทีมรับเชียร์ทีมโปรดของตัวเองว่าทีมไหนจะได้เข้ารอบไหนแล้วก็มีโอกาสได้แชมป์มั้ยถ้าคุณมั่นใจคุณก็เชียร์ไปเลยว่าข้ามไปเลยว่าทีมนี้จะได้แชมป์โลก
1: ครับ
0: อะไรอย่างเงี้ยก็เข้าไปร่วมสนุกกันได้
1: ถ้ามั่นใจว่าอังกฤษหรือ
0: ครับ
1: เอาตามเต็งที่เมืองนอกเมืองนาบ้านเราเขาเกรงกันไว
0: ้
1: สเปนฝรั่งเศสอังกฤษโปรตุเกสขึ้นมาเป็นเต็ง4อ่ะนั่นแสดงว่าเอ้ยมันต้องมีอะไรดีขึ้นจากเมื่อก่อนเต็ง6เต็ง7นะ
0: ใช่คือในครั้งเนี้ยถามพี่เอกก่อนเลยว่าในใจพี่เอกเอาสัก3ชาติที่มีโอกาสคว้าแชมป์โลกเนี่ยในใจพี่เอาแค่3ทีมนะจะมีชาติไหนบ้าง3ชาติเลย ในใจเกินก็ได้อ่าสัก4ชาติก็ได้
1: คือ1 1 2สเปนกับฝรั่งเศสแล้วก็
0: มันน่าจะอยู่ในใจต้องให้คนเออมันต้องอยู่มันต้องอยู
1: ่ไอชุดนี้ทั้งสเปนฝรั่งเศสเราเห็น
0: มันจัดจ้านเหลือเกิน
1: มาตั้งแต่นักเตะเป็นดาวรุ่งบางคนเลิกเล่นไปแล้วระบบดีความสามารถเฉพาะตัวดีย
0: ังไงก็ต้องอยู่นะ
1: ยังไงก็ต้องอยู
0: ่อีกชาตินึง
1: อังกฤษนะ
0: ทำไมต้องถอนหายใจด้วยล่ะ
1: ปีที่แล้วไอครั้งที่แล้วรอบรองครั้งนี้เปลี่ยนจากเซอร์เกรตซาเกตมาเป็นทูมัสทูเคิล
0: แต่ยูโรเข้าชิงตลอดเลยนะ
1: ใช
0: ่หลังๆเนี่ย
1: ผมว่ารอบ8ต้องมีอ
0: ่
1: ะแต่คุณจะไปจ้าเอกับใครอ
0: ่
1: ะแต่อย่าลืมนะพวกยุโรปไปที่อเมริกา
0: เออถ้าไม่ได้ดินแดนตัวเองเออใช่
1: ก็มีครั้งล่าสุดที่เยอรมันที่ไปได้แชมป์ที่บราซิลอ่ะ
0: ครับ
1: อันนั้นก็ปี2014เน
0: า
1: ะ
0: ใช่อันนี้ก็คิดเหมือนผมนะผมว่าสเปนฝรั่งเศสอังกฤษถ้าจะแถมไปหน่อยก็แถมฝอยทองโปรตุเกสผมยังไม่ค่อยมั่นใจอินซีเล็กเยอรมันหรือว่ากระทั่งอัศวินสีส้มฮอลแลนด์นะผมว่า2ชาตินี้หลังๆก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่
1: แต่ว่าโดยแต่ส่วนใหญ่นะแฟนบอลที่เชียร
0: ์
1: สมมติคุณอู๋เป็นแฟนแมนยูอ่ะคุณก็จะมีทีมเชียร์ทีมนึงสมมติว่าเชียร์อังกฤษ
0: ครับ
1: แล้วก็ที่เหลืออยู่อาจจะเป็นทีมที่มันมีนักเตะแมนยู
0: ว่าวันไหนมีลงเล่น
1: ใจช่วยอะไรอย่างเงี้ย
0: จริง
1: แต่ผมว่าแชมป์ผมว่าไม่หนีตาต่อรองนี่หรอกสำหรับผมนะ
0: สำหรับผมนะผมตัดพวกบราซิลตัดอาร์เจนตินาเลยนะ
1: เฮ้ยบราซิลนี่อันเช่เลยนะ
0: ผมไม่ชอบไม่ชอบเรื่องของมิดฟิลด์ไม่ชอบเกมรับเกมรุกพอได้แต่ว่าตำแหน่งอื่นของบราซิลผมว่ามันยังไม่จัดจ้านพอ
1: คือไอตัวบราซิลที่ไม่ได้ไปเล่นบอลโลกอ่ะจะเอาไปโดใช่ไหม
0: ครับ
1: ให้โปรตุเกสยืมมาใช้งานก็น่าเต้าโปรตุเกสถ้าไม่ใช่คริสเตียโนโรนัลโดอย่างกอนซาโลรามอสผมก็เฉยๆกับ
0: ก็สำรองไป
1: เฉยๆกับการเล่นทีมชาติเขามากนะ
0: ก็สำรองสโมสรน่ะก็มันก็ไม่มีกองหน้าที่ดีจริงๆอ่ะโปรตุเกส
1: เทียบกับยุคก่อนนะพวกนูโน่โกเมสกาเรต้าอะไรพวกเนี้ย
0: แต่ว่าพวกนั้นเอาจริงๆก็ยังไม่ใช่เบอร์ใหญ่นะแต่ก็ดีที่สุดของโปรตุเกสในยุคนึง
1: ใช่ใช่แต่ว่าทุกๆทีมอ่ะกองหน้าหายาก
0: จริง
1: ถามว่ามีระดับโลกไหมมีเคนเลวานเอ็มปาเต้ฮาลันพวกนี้มีแต่ว่าโอ้ถ้าเมื่อก่อนต้องมีทุกทีมไง
0: สเปนบอกไม่จำเป็นไม่ต้องมีกองหน้าสเปนบอกไม่ต้องมีกองหน้าคืออะไร
1: ใช้เชสเล่นมาแล้วยังได้แชมป์เลย
0: ไม่รู้จักไม่ต้องใช้กองหน้าก็ได
1: ้ดาร์ฟูนเต้บอกเดี๋ยวผมจะทำให้ดู
0: เ
1: ดี๋ยวจะทำให้ดู
0: เดี๋ยวดูว่าสเปนฝรั่งเศสอังกฤษเนี่ยจะเป็นตัวเต็งอย่างที่เราคิดเอาไว้หรือเปล่านะครับผมว่าเส้นทางก็สำคัญแหละพอป่านรอบแบ่งกลุ่มไม่ได้เนี่ยถ้าเส้นทางมันดูแบบไม่ได้ยากไปเนี่ย มันก็อาจจะเข้าทางก็ได
1: ้
0: นะครับจะมีไลฟ์สกอร์รีพอร์ตทางช่อง YouTube ไหมครับฟุตบอลโลกเอาหมายถึงจะไลฟ์ทาง YouTube ไหมอัน
1: นี้ผมไม่ชัวร์แต่ผมเดาว่าน่าจะมีอ่ะ
0: ครับ
1: ผมเดาว่าจะมี
0: ฮะบอกนิวคาสเซิลเปิดตัวเสื้อใหม่แล้วพี่ดูแล้วคิดยังไงบ้างครับ
1: เสื้อนิวคาสเซิลสวย
0: ลายเส้น
1: ๆผมว่าสวยนะ
0: ก็มีตรงไหล่ฟ้าๆแต่ว่าเขาจะใช้ลายเส้นเยอะหน่อยตรงกลางจะมีแถบดำใหญ่แล้วก็ข้างๆมันดูแปลกตา
1: คือเอกลักษณ์คล้ายๆเดิมตรงที่ขาวดำที่เป็นลายแบ
0: บ
1: ลายขีดลงแต่ผมว่ามันเด่นตรงมีฟ้าตรงไหล่นี่แหละ
0: แล้วเขาลายเส้นเขาสับเป็นเส้นเล็กๆด้วยไงมันก็เลยเพิ่ม
1: คุณเปิดผิดป่ะยูเว่ป่ะเน
0: ี่ยคล้าย
1: ๆยูเว่หรือนิวคาสเซิลคุณหนูดูดีๆนะ
0: คล้ายๆ
1: แต่ผมว่าสวย
0: ใช้ได้
1: ผมว่าสวย
0: ก็คือถ้ามันจะแปลกตาก็ต้องแปลกตาแบบนี้แหละแต่ผมว่ามันเก๋ดีมันมีสไตล์มันไม่ใช่แบบพื้นๆโล่งๆอะไรเงี้ยเสื้อแบบนี้ผมชอบนะบอกทำไมฟังผ่านแอปไม่ได้แล้วครับเหมือนหลายๆท่านยังมีปัญหาอยู่เน
1: า
0: ะ
1: เผื่อใครที่เพิ่งเข้ามานะผมยังยืนยันว่าทางแอป Mcord Connect สามารถฟัง FM 99ได้
0: นี่ไงท่านนี้บอก Mcord Connect ดีสุดเลยครับ
1: นี
0: ่คุณอนุพงศ์บอก
1: ดีแล้วคือมันแทบจะไม่ดีเลยนะคุณหนู
0: ครับ
1: ดีเลยนิดเดียว
0: Mcord Connect นะ
1: ก็ Mcord ก็ตรงตัวนะ MCOT แล้วก็ CONNECT ก็เข้าไปเสิร์ชดูเลยมันจะมีสัญลักษณ์ขึ้นมาลองเข้าไปโหลดแอปมานะครับ
0: ครับแพ็กเกจรายเดือนมีไหมครับฟุตบอลโลกตอนนี้ยังไม่มีนะบอกนั่งฟังแล้วปวดหัวกับคำถามจริงๆครับพี่เอกน้องอู๋ผมเข้าใจเพราะว่าหลายๆคนยังไม่เข้าใจเรื่องแพ็กเกจเรื่องการดูว่าแบบนั้นจะได้ไหมแบบนี้จะได้ไหมมันเป็นวันแรกๆก็เป็นแบบนี้แหละ
1: ใช่อย่างของเราอ่ะมันเขาเรียกว่ามันพอรู้มาในเรื่องของจะต้องซื้อยังไงใครจะได้ลิขสิทธิ์เราอยู่แล้วไง
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: นี่บอกผมซื้อหาร2ครับนี่
1: หาร2
0: ก็ดีเลย
1: ถ้าหารคือซื้อแพ็กเกจเนี่ยมันครอบคลุม ทั้งปีอยู่แล้วยังไงก็คุ้
0: ม
1: ยิ่งถ้ามีคนหาเนี่ยยิ่งคุ้มเลย
0: ใช่นี่บอกซื้อแล้วคุ้มครับได้ดูวอลเลย์บอลด้วยครับอันนี้น่าจะเป็นแฟนบอลวอลเลย์ด้วยเชียร์ญี่ปุ่นครับโอกาสเข้ารอบ8ทีมมีโอกาสไหมครับ
1: แล้วกลุ่ม
0: ญี่ปุ่นมีชาติอะไรบ้างครับ
1: หมายถึงอะไรนะกลุ่มญี่ปุ่นเน
0: า
1: ะ
0: มีโอกาส
1: เข้ารอบ8
0: ทีมไหม
1: บางคนบอกว่าเฮ้ย
0: กลุ่มญี่ปุ่นแข็งมากนะ
1: เนี่ยบอกเฮ้ยญี่ปุ่นหูเดี๋ยวเจอฮอลแลนด์เดี๋ยวเจอ
0: มีสวีเดนมีตูนิเซีย
1: ต้องมองกลับกัน
0: พวกนั้นก็กลัวญี่ป
1: ุ่
0: น
1: คิดว่าทีมอื่นไม่กลัวญี่ปุ่นหรอใช่ไหม
0: คร
1: ับหนู
0: ช่วงนี้ชาติอื่นกลัวญี่ปุ่นหมดแล้ว
1: เพราะฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วอ่ะสเปนเยอรมันโดนญี่ปุ่นชนะมาแล้วนะ
0: ครับ
1: ผมว่าญี่ปุ่นเขาไอ้เรื่องความกลัวความประมาทการเจอทีมใหญ่คงไม
0: ่ไม่หรอกผมว่าเขา
1: หลังมาอู่เขาไล่ฟาดกันหมดเลย
0: แต่กลุ่มนี้แข็งจริงนะน่าจะเป็นกลุ่มออฟเดย์ได้เลย
1: ครับ
0: อ๋อนี่เขาบอกมีครับไปนีฟุตบอลโลก3บาทต้องมีอยู่แล้วนะฮะบอก AS รอบุนเดสครับไมคอนกับนิโก้ซีซันนาอังกฤษบราซิลญี่ปุ่นอันนี้เขาให้เป็นตัวเต็งเลย
1: อังกฤษบราซิลญี่ปุ่น
0: ครับฝรั่งเศสสเปนโปรตุเกสครับ
1: ก็ตามเต็งเลย
0: ใช่บอกว่าโปรตุเกสเดียวๆเลยครับบูโน่เปิดสวยให้พี่โดเฮงครับ
1: พี่โดต้องรักษาสภาพร่างกายให้ดีนะเพราะว่าทัวร์นาเมนต์เนี้ยมันยาว
0: ๆครับนี่บอกว่าฝรั่งเศสตัวเต็งเลยครับตัวรุกยันจัดเลยครับใครลงไปก็ดีหมดนะ
1: คือปัญหาคือไอตัวลุกถ้าเล่นแบบเข้าใจกันน่ะผมว่าดี
0: ครับ
1: ผมกลัวพี่เป้คนเดียวนี่แหละ
0: ที่จะไป
1: ข่มน้องหรือเปล่า
0: คือถ้าเป็นแก๊งเปียเชเนี่ย
1: เออ
0: เจ๋งเลยนะแล้วเสริมด้วยโอลิเซ่สักคนนะ
1: บาโคล่าดูเอเดเมเล่ผมว่าเขาไม่ค่อยมีอีโก้ต่อกันแล้วอะ
0: โอลิเซ
1: ่
0: อีกคนหนึ่งชากีด้วย
1: เ
0: วิร์กเลย
1: แล้วไอ้พวกที่เป็นเกมบุ๊กเนี่ยมันตัวท็อปของแต่ละสโมสรนะมันจะมี
0: เป้
1: ถ้ามีสักคนที่กล้างัดกับประธานเป้มาเนี่ยเดือดร้อนเลยนะ
0: เดี๋ยวไม่ใช่อะไรก็ไปต้องเป้นะทีมเวิร์กพังเลยนะ
1: ก็อุ่นล่าสุดโอริเซ่กับแฮตทริกอ่ะ
0: ใช่ใช่
1: กับทีมชาติฝรั่งเศส
0: ผลงานดีมากนะครับเดี๋ยวพักกันก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูพรีวิวฟุตบอลโลกคืนวันนี้2คู่กันนะครับที่จะมีทั้งนัดเปิดสนามของชาติเจ้าภาพอยู่เม็กซิโกแล้วก็เกาหลีใต้ที่จะลงเล่นในช่วงสายด้วยนะครับแต่ตอนนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: เช้าเช้าชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายบ่ายชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำค้าแบบค้าสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย
1: บอลโลกสตอรี่
2: จอลึก4ทีมกลุ่ม A เยอรมนีถูกยกให้เป็นเต็ง1ของกลุ่มภายใต้การทำทีมของยูเลนนาเกลมันส์ทัพอินซิเล็กกลับมาแข็งแกร่งอีกครั้งด้วยแกนหลักอย่างจามาลมูเชล่าและฟลอเรนเวสทำให้พวกเขามีโอกาสคว้าแชมป์กลุ่มสูงถึง 74% นั่นเอลกวาดอร์ถูกยกให้เป็นเต็ง2ของกลุ่มทีมรองแชมป์จากรอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้ชุดนี้เต็มไปด้วยนักเตะพลังหนุ่มและมีเกมรับที่เหนียวแน่นทำให้พวกเขาถูกมองว่ามีภาษีดีที่สุดในการเบียดแย่งตั๋วใบที่2 Ivory Coast อดีตแชมป์แอฟริกาคัพออฟเนชั่นส์มีจุดเด่นเรื่องพละกำลังและความสามารถเฉพาะตัวแม้จะเป็นรองเยอรมนีและเอลกวาดอร์แต่พวกเขาคือตัวแปรสำคัญที่พร้อมจะสร้างเซอร์ไพรส์ได้ทุกเมื่อหากทีมใหญ่เผลอส่วนกระซาวทีมมามืดจากโซนคอนคาเคฟที่ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายเวิลด์คัพได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์แม้จะเป็นทีมเต็งบวยของกลุ่มแต่การได้มาโชว์ฝีเท้าในเวทีระดับโลกถือเป็นกำไรมหาศาลแล้ว
3: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99

0: ครับเกาหลีใต้จะเจอกับเช็กนะครับก็ดูเม็กซิโกก่อนนะครับพี่เอก
1: ครับผม
0: เม็กซิโกปัจจุบันอันดับ14ของโลกนะครับแอฟริกาใต้อันดับ60ของโลกเป็นตัวแทนจากแอฟริกานะครับ
1: ครับผม
0: อุ่นเครื่องก่อนเริ่มทัวร์นาเมนต์เนี่ยเม็กซิโกอุ่นเครื่องดีเลยนะครับชนะออสเตรเลีย 1-0 แล้วก็ถล่มเซอร์เบีย 5-1 ฟอร์มอุ่นเครื่องดุเลย
1: ครับ
0: ขณะที่แอฟริกาใต้ครับอุ่นเครื่องไป2นัด
1: ครับ
0: เสมอทั้ง2นัดครับเสมอนิคารากัว 0-0เสมอจาเมกา 1-1 ฟอร์มไม่ดีถ้ามองถึงอุ่นเครื่องอย่างเดียวนะครับเม็กซิโกชุดนี้ยังคงเต็มไปด้วยนักเตะมากประสบการณ์เต็มไปหมดเลยนะพี
1: ่ครับ
0: นะครับทั้งราอูลฮิมิเนสมีซานดิเอโกคิมิเนส
1: โอ้นี่ก่อนอันนี้เขาก็เจ็บกับมิลานนะ
0: แต่อยู่นี่มาน
1: ี่ผมบอกแล้วตัวนี้ตอนอยู่เอดิวิซี่นี่โคตรเทพเลย
0: ตัวท็อปเลย
1: ลูกน้องลูกน้องคนปวดของอันเดอร์สล็อตเลยนะครับ
0: นะครับแล้วก็ตัวเก่าๆในแผงมิดฟิลด์ก็จะมีทั้งโอเบลินปีเนด้านะครับเนี่ยปัจจุบันไปเล่นกับ AEK Athens ละนี่ติดทีมชาติเป็นเกือบ100นัดแล้วนะครับแล้วก็มีดาวรุ่งจากแอตเลติโกมาดริดนะครับโอเบสวากาสแต่ว่าเกมรับเนี่ยจะนำโดยเอซันอัลวาเรสกัปตันทีมนะจากเฟเนบาเช
1: ่ครับ
0: แล้วก็แนวรับประสบการณ์สูงอีกคนนึงนะครับพวกเซซ่ามอนเตสกับคอเก้ซานเชส
1: ครับผม
0: ส่วนโกครับกิยาโมโอชัวมีสิทธิ์ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในวัย40ปีแล้วก็มีโอกาสจะเล่นฟุตบอลโลกเป็นสมัยที่6
1: ก็โหครั้งที่6นะมีโอชัว
0: โด
1: รันโดเมสซี
0: ่โอชัวเอากับเขาด้วย
1: โอชัวนี่ผมไม่แปลกเพราะประตูไง
0: เป็นโกเป็นวัย40ปี
1: นักเตะ
0: เ
1: ล่นนะเอเซนาเลสแฟนพรีเมียร์น่าจะคุ้นนะครับอด
0: ี
1: ตเด็กเก่าอาแจกอัมสเตอร์ดัมอด
0: ี
1: ตเด็กเก่าของเวสต์แฮมยูไนเต็ด
0: อ
1: ันนี้คือมิดฟิลด์ตัวรับแบบจ๋าๆเลย
0: แต่หลังๆเหมือนจะถอยไปเล่นกองหลังแล้วด้วยนะ
1: ใช
0: ่ตอนเนี้ย
1: เข้าสเปคบอลโค้ชเจนใหม่อ่ะ
0: คือแล้วตลอดทั้งทีมที่เม็กซิโกเรียกมาส่วนใหญ่เป็นนักเตะที่มีประสบการณ์มากประมาณนึงเลยอ่ะ
1: เกมเนี้ยเปิดหัวชนะโอกาสเข้ารอบน็อกเอาท์สูงเลย
0: ครับส่วนฝั่งแอฟริกาใต้นะครับฉายาบาฟาน่าบาฟาน่าเนี่ยโอ้โหถ้าไม่ใช่ไลฟ์ฟอสเตอร์เนี่ยมันพี่รู้จักใครบ้าง
1: ไม่รู้จักเลย
0: เออมีไลฟ์ฟอสเตอร์เนี่ยแหละที่อยู่กับเบอร์ลี่ที่เราแบบคุ้นหูกันมากที่สุด
1: ก็ณ
0: ป
1: ั
0: จจุบัน
1: คิดดูที่เราคุยอ่ะไอ้นอกจากก่อนหน้านี้ที่เซเว่นพีน่า
0: ครับ
1: โอชาลาลาล่า
0: ชาลาลา
1: เอาจริงมันโอ้โหคือนักเตะพวกโซนแอฟริกามันชื่อเสียงแอฟริกาใต้มันสู้ไอวอรี่โค้ช
0: ไม่ได้
1: แอนติเลียพวกแคเมรูนเนี่ยมันนะมันสู้ไม่ได้เลย
0: คือชุดเนี้ยนักเตะของแอฟริกาใต้ค้าแข้งในประเทศตัวเองประมาณ 90% แล้วตัวที่ไม่ได้ค้าแข้งภายในประเทศตัวเองเนี่ยก็อยู่กับทีมที่ไม่ได้เป็นทีมระดับท็อป
1: ทีมอะไรอ่ะมาเมโลดี้ซันดาว
0: เนี่ยทีมท็อปเลยออร์แลนโดไพเรตในลีกตัวเองอ่ะก็จะมีคนนึงเนี่ยกองหลังอย่างอีเมโอคอนอยู่กับฮันโนเวอร์นี่น่าจะเป็นทีมที่ดีที่สุดที่นักเตะแอฟริกาใต้สังกัดอยู่แล้วนะนอกนั้นไม่โอเคเท่าไหร่
1: ใช่ใช
0: ่นะก็น่าจะเล่นเกมรับใส่เม็กซิโกนะผมว่าเธอชาติเจ้าภาพแบบนี้จะไปบุกแรกก็คงไม่ใช่เรื่อง
1: ครับ
0: นะครับอ่ะฟันธงครับพี่เอก
1: ไม่อ่ะแล้วก็โอ้โหนี่เม็กซิโกป่ะ
0: ชนะยากชนะง่าย
1: คืออย่างน้อยๆเฉือนได้ครับเป็นรุ่นเม็ดสองอ่ะ
0: เอาคะแนนเอาแต้มไว้ก่อน
1: เอาแต้มไว้ก่อน
0: เพราะว่าจริงๆนัดเปิดสนามมันก็ไม่ง่ายนะนัดเปิดแบบทัวร์นาเมนต์เนี่ยผมว่ามันกดดันเหมือนกัน
1: คู่เนี้ยจริงๆถ้าเจอกันอย่างเป็นทางการต้องย้อนไป16ปีที่แล้วก็เป็นนัดเปิดหัวบอลโลกนะ
0: ใช่ครับ
1: แอฟริกาใต้กับเม็กซิโกก็เสมอกัน 1-1
0: แอฟริกาใต้นำก่
1: อ
0: นเม็กซิโกตีเสม
1: อ
0: นะครับเม็กซิโกได้ประตูถ้า
1: แต่นักเตะชุดนั้นแอฟริกาใต้ดังกว่านี
0: ้ใช่
1: ดีกว่านี
0: ้
1: ผมว่าวันนี้เสร็จเม็กซิโกครับ
0: เจ้าภาพไม่น่าพลาดสามคะแนน
1: สามคะแนนสัก 3-1 ป่ะ
0: โอ้โห
1: สวย
0: ๆ 3-1 นี่สวยเป๊ะเลยนะ
1: อ้าวเปิดสนามบอลโลกครั้งใหม่ก็ต้องเอาให้มันอลังการหน่อย
0: โอ้โห
1: แต่อย่างน้อยผมว่าเฉือนได
0: ้ครับ
1: ผมว่าเฉือนได
0: ้ที่บ้านตัวเองที่เม็กซิโกซิตี้ด้วยบรรยากาศแฟนบอล 80,000 กว่าคนน่าจะกดดันแอฟริกาใต้ได
1: ้ครับผม
0: หนที่แล้วเนี่ยราฟาเอลมาเกสตีเสมอนะที่เจอกัน2010
1: ก็ไอช่วงนั้นมาเกสเล่นก็เป็ดปลายนะ
0: โอ้นะครับคนที่อาซีคืออันเดสกวาดาโดนะครับครั้งที่แล้วอ่ะเจ้าภาพน่าจะเปิดหัวได้ดีนะ
1: ครับผม
0: อ่ะส่วน
1: คุณหนูว่าไงคู่นี
0: ้คิดเหมือนกันเหมือนพี่เอกผมว่ายังไงเจ้าภาพไม่น่าพลาด
1: ต้องเอานะ
0: แต่คิดแอบคิดลึกๆนะว่าอาจจะชนะไม่ง่ายเพราะผมมองว่าวันนี้เนี่ยแอฟริกาใต้อาจจะมองถึง1คะแนน
1: ครับ
0: อาจจะเน้นเกมเหนียวแน่นไว้
1: เอาแล้วเม็กซิโกคุณขอแค่ชนะก็ไม่ได้เสียหายอะไร3แต้มไว้ก่อน
0: ครับ
1: ครับ
0: ส่วนกลุ่ม

0: เดียวกันนะครับในเวลา9โมงเช้าเนี่ยเกาหลีใต้อันดับ25ของโลกเจอเช็กอันดับ40ของโลกนะครับเกาหลีใต้อุ่นเครื่องก่อนเริ่มทัวร์นาเมนต์ชนะทั้ง2แมตช์นะครับชนะตินีแดด 5-0 แล้วก็ชนะเอลซัวดอร์ 1-0
1: ครับ
0: ส่วนเช็กเนี่ยก็ชนะมาทั้ง2นัดชนะโคโซโว 2-1 และชนะโกเตมาลามา 3-1 นะครับก็เกาหลีใต้ครับชุดนี้แน่นอนนำทีมโดยซนฮึงมินนะครับเป็นแกนหลักในเกมรุกกัปตันทีมนะครับ
1: นี่เขาไปเขาเรียกว่าเขาไปซ้อมอยู่ที่อเมริกา1ซีซั่น
0: เขาคุ้นอยู่แล้ว เขาเล่นกับ LA อย
1: ู่
0: แล้วก็มีมิดฟิลด์อย่างอีคังอินจากเปียเชนะครับมิดฟิลด์อย่างอีแจซองจากไมล์ตัวกองกลางนะครับคนอื่นๆนะครับก็มีทั้งฮาวังฮีชานนะครับตัวรุกจากวูฟแฮมตันด้วย
1: ครับผม
0: เดี๋ยวฮาวังอินบอมจากเฟียนูดด้วยกองหลังก็จะมีคิมินแจจากไบเยอร์มิวนิก
1: มันมีศูนย์หน้าหล่อๆคนหนึ่งก่อนเนี่ยที่ผมไม่ได้ว่าล่าสุดไปเล่นกับโคเปนเฮเกนหรือเปล
0: ่
1: าไอตัวนี้เบอร์9ที่เคยเล่นน่ะหล่อมาก
0: แต่ก็หล่อหลายคนนะเกาหลีใต
1: ้เออเกาหลีใต้ผมว่าหน้าตาดี
0: หน้าตาเป็นไอดอลได้หลายคน
1: แล้วคือเราอาจจะชินแค่ว่านักเตะญี่ปุ่นไปอยู่ยุโรปเยอะถามว่าเยอะไหมเยอะเยอะจริง
0: ครับ
1: แต่ว่าพวกเกาหลีใต้ครับก็ไปอยู่เยอะเหมือนกัน
0: แต่กองหน้าเขาอาจจะถ้าไม่นับชนฮึงมินอ่ะกองหน้าเขาอาจจะไม่ได้แบบเป็นตัวดังอะไรมากเพราะอย่างรอบนี้ก็จะมีโชกิวซองแล้วก็อีกคนหนึ่งคือโอฮยองกิวสองคนนี้ที่ไม่นับชนฮึงมินนะครับ
1: ครับผม
0: ส่วนเช็คเนี่ยนักเตะทีมชาติของเขาเนี่ยเล่นในลีกตัวเองเนี่ยน่าจะ 80% เลยนะพี่เอง 85-90% ได้เลยตัวนอกประเทศน้อยมากตัวในประเทศก็แน่นอนครับสปราตาปรากสลาเวียปรากวิกตอเรียเพลเซน
1: ก็เป็นทีมใหญ
0: ่
1: ของเขาอ่ะ
0: เขาจะมีกองหน้าตัวความหวังอย่างแพทริกชิกอดัมฮาโลเซกแล้วก็มิดฟิลด์อย่างโทมัสซูเชกไม่อะแล้วก็มีตัวรุกอย่างโอลิมปิกลียงอย่างพาเวลซูสแล้วก็แนวรับนะครับตัวมากประสบการณ์อย่างเวลาดิเมียชูฟาวนอกนั้นก็นั่นแหละครับอยู่ในลีกเช็คประมาณ 80%
1: เหมือนเป็นช่วงที่กำลังถ่ายสายเลือดเหมือนกันนะ
0: ใช่แต่ว่าผมรู้สึกว่าบอลเช็คจริงๆเป็นบอลทีมเวิร์คเป็นบอลแบบเบสิกแน่นนะเล่นด้วยไม่ง่ายนะ
1: ใช่
0: บอลเช็คอ่ะเจอเกาหลีใต้วันนี้ครับพี่เอกกลุ่มนี้นี่คือผมว่ามันงูกินหางเหมือนกันนะ
1: เตะเช้าๆใครได้เปรียบเนี่ยคู่เนี่ยดูเหมือนเกาหลีใต้จะขี่ๆอยู่นิดนึงนะ
0: ก็พอๆกันน่ะ
1: คู่นี้ผมว่าเช็คไม่แพ้วันนี
0: ้นี่เขาอาจจะเปิดให้ดูฟรีคู่นี
1: ้คู่นี้ก็ดูฟรีเลยผมชอบเช็คผมว่าเช็คไม่แพ้
0: คิดเหมือนกัน
1: แต่จะชนะหรือเปล่านี่ไม่รู้นะ
0: แต่สุดท้ายคู่นี้ใครจะชนะใครแพ้ผมว่ามันเกิดขึ้นได
1: ้มุมเสมอมีสูงเลย
0: เช็คจะชนะก็ไม่แปลก
1: ใช่
0: หรือจะจบด้วยการที่เกาหลีชนะผมว่าก็เกิดขึ้นได้
1: ใช่
0: คู่นี้มันใกล้กันมากแล้วพอมันเป็นใกล้กันแบบนี้ผมว่ามันน่าจะระมัดระวังตัวกันมากๆอ่ะถ้าใครแพ้มาคู่นี้นี่เรื่องใหญ่นะ
1: เอาว่าอาจจะกอดคอเสมอแล้วก็ไปฟาดแอฟริกาใต
0: ้ประมาณนี้
1: แอฟริกาใต้จะเป็นตัวแปรของกลุ่มนี้นะ
0: ถ้าใครสะดุดกับแอฟริกาใต้นี่
1: ถ้าใครไปสะดุดเสมอแอฟริกาใต้หรือไปแพ้เนี่ยโอ้คุณเซ็งอ่ะคุณซวยอ
0: ่
1: ะ
0: แต่ต้องดูโฉมของแอฟริกาใต้นะถ้าเขาดันทำได้ดีกับเม็กซิโกขึ้นมานี่เรื่องใหญ่นะ
1: เดี๋ยวทะลึ่งไปชนะเม็กซิโกเหมือนปี
0: ซาอุ
1: 2002อ่ะที่เซเนกัลชนะแชมป์เก่าฝรั่งเศส
0: แล้ว
1: สมัยดิยุบอ่ะ
0: ใช่ก็ไม่แน่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับ
1: ครับ
0: อาจจะเป็น2คู่ที่ยังไม่ใช่บิ๊กเน
1: ม
0: แต่ผมเชื่อว่าน่าจะมัน
1: ใช่
0: น่าจะพลิกล็อกได้นะครับ
1: ครับผม
0: ก็ติดตามกันได้ในคืนวันนี้สำหรับฟุตบอลโลกเลย
1: เอาแล้วโฟกัสที่ฟุตบอลโลกนี่แหละรายการอื่นมันก็อาจจะน้อย
0: ครับ
1: ส่วนไอ้พวกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกก็เดี๋ยวน่าจะเดือนหน้ามั้งที่มันเล่นรอบควอลิฟายรอบแรกอะไรพวกน
0: ี้ไอ้พวกกิบรอลต้าพวกบอร์โดวามาเล่นนะครับ
1: โฟกัสที่บอลโลกไว้ก่อนนะคร
0: ับ มาดูข้อความสุดท้ายนะครับบอกเพื่อนๆหลายๆคนรอยเอสจะดูพรีเมียร์อย่างเดียวเพราะว่าไม่สะดวกเป็นเวลางานแล้วมองว่าราคาแพงไปอ๋อนะครับอันนี้ก็หลายๆคนแสดงความเห็นมานะคร
1: ับ ก็ความเหมาะสมมันไม่ของแต่ละคนไม่เท่ากันอ่ะใครที่คิดว่าแพงก็เขาก็อาจจะไม่เลือกซื้อ
0: ครับ
1: ส่วนใครที่คิดว่ามันคุ้มเขาก็ซื้อเป็นปีไปเลยอะไรอย่างนี้นะคร
0: ับ ครับบอกว่าคืนนี้จัดไปครับเม็กซิโกกับเช็กน่าจะเก็บชัยชนะทั้งคู่ครับ
1: สวยงาม
0: เชลซีปัญหาไม่ได้ไป UCL บอร์ดบริหารเลยต้องมาชดใช้กรรมกับบริหารซื้อนักเตะทำให้ทีมเป็นแบบนี้เลยยากหน่อย เอ็มคอร์ดฟังได้ครับพื้นที่สัมพรานตอนนี้แถวตลาดเตาปูนครับหาค่าแพ็กเกจบอลโลกไม่รู้ทันหรือเปล่าครับต้องได้ 7,000 ก่อนตีสอง
1: ไปขายของเปิดท้ายหรือไปเป็นมิจฉาชีพล้วงกระเป๋าอะไรเงี้ย
0: บอกโรนัลโดดรอปไปเยอะครับแต่ทีมชาติคืออีกเลเวลเหมือนอีวานโทนี่อยู่เบนฟอร์ดดีๆไปซาอุสภาพไม่เหมือนเดิมยังติดทีมชาติชุดใหญ่ได้ไง
1: คือถ้าไม่ใช่โรนัลโดอ่ะ
0: ครับ
1: ถ้าเป็นนักเตะคนอื่นอ่ะ
0: ไม่ติดหรอก
1: ผมว่าเขาอาจจะให้เกียรติโรนัลโดด้วยเรื่องสถิติเรื่องความเป็นซีเนียร์อะไรเงี้ยนะครับ
0: สวัสดีพี่เอกพี่อู๋ครับเชียร์เนี่ยทะแลงครับนักเตะหงแดงเยอะที่สุดแล้ว อันนี้ถูกต้อง นะครับอยากดูอินซีเล็กรอกันอีกยาวครับเพราะกลุ่ม E ถ้าไม่ติด1ใน2ก็ไม่ไหวอ่ะอย่าไปเพย์ออฟต้องให้เวลาสร้างทีมอีกหน่อยเกือบจะลงตัวทั้งหมดจากคุณตั้มหงแดง
1: ครับผม
0: บอลโลกปีนี้โปรตุเกสแชมป์โดยิง8ประตูคนทั้งโลกจะได้เถียงกันตลอดไปเนเธอร์แลนด์ผมว่าตัวไม่ดีเลยครับหมดยุคผู้ที่มีตัวลูกเก่งๆอย่างเวลลี่สไนเดอร์ชุดนี้ไม่ไหวเยอรมันก็ตัวชุดนี้ก็ไม่ดีมาก
1: เฮ้ยๆๆๆท
0: ําเมื่ออาร์ม
1: อัศวินสีส้ม
0: เดอปาย
1: คุณลืมนักเตะหมายเลข11เหรอ
0: กักโปเหรอ
1: ครั้งนี้จะเป็นเทพโคดี
0: ้เดอปายก็ยังอยู่นะวอลเวคฮอร์ดก็มานะ
1: พวกจัสตินไคเวิร์ตก็ติดนะ
0: เออ
1: ชุดนี้โอเคชุดนี้โอเค
0: เออนะครับสวัสดีพี่อู๋พี่เอกอิตาลีพอจะเป็นแชมป์โลกได้ไหมครับจากคุณหมอยศรินครับ
1: คุณหมอ
0: ให้มันได้ไปก่อนนะพี่
1: คุณหมอนี่คำถามส่งมาล่อซื้อเราอ่ะ
0: เออแคนาดามีนักเตะดังๆไหมมีครับ
1: โจทานเดวิสไง
0: เอาโซเดวิสด้วยโจทานเดวิสด้วย
1: ค
0: ายลาลินอะไรอย่างเงี้ยมามืดครั้งนี้ว่าทีมไหนครับจากคุณเอกบัวหมูญี่ปุ่นญี่ปุ่นถือว่ามืดไหม
1: มืด
0: มืดนะ
1: พวกนอร์เวย์
0: ใช่
1: สวีเดน
0: ครับ
1: ทีมเกรด B เกรดอะไรพวกนี้
0: ประมาทไม่ได้นะ
1: พวกทีมอย่างไอโคลอมเบียอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ว่ามามืดได้อยู
0: ่บอกเกาหลีใต้ตัวหลักส่วนใหญ่เป็นสำรองครับควางอินบอมเห็นว่าสภาพร่างกายไม่ดีเช็คเกียร์เดอะแบกแพทริกชิกเล่นทัวร์นาเมนต์แบบนี้อย่างเก่งชอบฉายแสง
1: จริง
0: เช็คครับ
1: ผมว่าคนที่จะโดดเด่นอีกคนนึงอ่ะคือแพทริกชิกนะ
0: ครับเพราะว่าบอลน่าจะไปอยู่ที่เขาหมดนะคืนนี้สนุกแน่นอนเชื่อว่าเกาหลีใต้ไม่ง่ายในการเจอกับเช็กเกียร์นะครับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับหมดเวลาแล้วสำหรับนายที่นายกูรูในช่วงรายการของเรานะครับสุดท้ายครับขอบคุณผลิตล้ำนำเทรนด์เน้นเพิ่มกำไรได้ในงาน Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนที่ไบเทคนะครับขอบคุณมากๆนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับวันนี้สวัสดีครับ

0: สนับสนุนโดย
1: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
2: ผลิตล้ำนำเทรนเน้นเพิ่มกำไรได้ในงาน Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนที่ไบเทค
3: ถ้าจะปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์เกเตอร์เท่านั้นเพราะหนึบจริงยึดแน่นมากกว่า2เท่าทวงถึงดึงไม่หลุดกระเบื้องไม่ไหลท่องไว้ให้ขึ้นใจปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์โดยเฉพาะปูกระเบื้องมั่นใจต้องกาวซีเมนต์เกเตอร์เกเตอร์เกเตอร์
4: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
5: เตรียมตัวรอมาเลย
6: โอเค
5: บูมเปี้ยง
7: น่ากินจัง
8: ทั้งไก่ทอด
9: กุ้ง
10: ปลาหมึก
11: หมูอัด
12: ผักมีประโยชน
13: ์กรอบอร่อย
14: แน่นอนจ้า
15: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบ
16: ตราฉลากทอง
15: จึงทำให้ทุกอย่าง
16: กรอบอร่อยมาก
17: ไหนบอกอุ้มเพี้ย
18: งจะใช้ตราฉลากทองไง
19: เหนี่ย
20: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
1: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
21: Bubble Call

0: ปฏิวัติระบบ48ทีมและกติการอบ32ทีมจากเดิมที่คุ้นเคยกับ32ทีมมานานเกือบ3ทศวรรษฟีฟ่าตัดสินใจขยายโควต้าเป็น48ทีมเพื่อเปิดโอกาสให้ฟุตบอลเป็นของคนทั้งโลกอย่างแท้จริงระบบการแข่งขันจะแบ่งเป็น12กลุ่มกลุ่มละ4ทีมโดยความตื่นเต้นจะเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณเพราะจะมีรอบ32ทีมสุดท้ายเพิ่มเข้ามานั่นหมายความว่าทีมอันดับ1และ2ของทุกกลุ่มพร้อมกับอันดับ3ที่ดีที่สุดอีก8ทีมจะได้ไปต่อในรอบน็อกเอาท์การเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลให้จำนวนนัดพุ่งสูงถึง104นัดและเวลานานถึง39วันเฮดโค้ชต้องวางแผนการโรเตชันนักเตะอย่างรัดกุมเพราะเส้นทางสู่แชมป์โลกครั้งนี้ยาวไกลและทรหดกว่าเดิมแฟนบอลจะได้ชมฟุตบอลเกือบทุกวันถือเป็นกำไรของผู้ชมแต่เป็นบททดสอบความอึดของนักกีฬาอย่างแท้จริง
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
3: สวัสดีครับต้อนรับสู่นินทากีฬาโลกฮะหลี่หมิงวันนี้มาพร้อมกับฝนปลายโปรยนะฮะแล้วก็วันนี้เจอกับคุณอะไรนะ
4: เอ้คุณ
3: เต้ยแม่กรอง
4: ทุกครั้งที่พี่หลี่หมิงเต้ยแม่กรองครับสวัสดีท่านผู้ชมนะฮะแล้วก็สวัสดี
3: ครับ
4: พี่หลี่หมิง
3: อ่ะวันนี้มาแทนประธานสมชายสายลมเนาะ
4: ไม่รู้ส่งกันหลายต่อเหลือเกิน
3: ก็คือใครจะมาไม่มาเนี่ยศูนย์กลางตอนนี้ก็คือพยองเดชนะฮะ
4: โปรโมเตอร์
3: ใช่เขาเป็นเขาบอกว่าเขาเป็นผู้จัดการของรายการนินทากีฬาโลกนะฮะ
4: ต้องเรียกท่านแล้วมั้งท่านหยอง
3: ก็เริ่มมีสร้างกลุ่มกวนบารมีขึ้นมานะฮะ
4: ธรรมดา
3: แล้วก็เขาบอกว่าเดี๋ยวทางช่อง AS เนี่ยเขาจะเป็นผู้จ่ายทีมภาคให
4: ้ AS ด้วย
3: ฮะใช่ฮะ
4: โอ้หยองไม่คิดถึงพี่เลยโอ้ทำไมมันเลื่อนชั้นเร็วจังมันขึ้นพรวดเลยอ่ะ
3: เขาไม่ธรรมดาเนี่ยแม
4: ่
3: เห็นบอกวันนี้แกไม่มาจัดใช่ไหม
4: จริงๆน่าจะเป็นพี่สมชายแกฝาก
3: แกไปอยู่นี่ที่งานโมโนแม็กนะฮะ
4: ผู้อยู่เบื้องหลังนี่ผู้จัดคิวเหนือจากจอมบอบูยังมีหยองสุภโชคนะ
3: ครับผม
4: เออ
3: เอาวันนี้เป็นยังไงครับคนไทยตื่นเต้นไหมกับข่าวใหญ่นะในการถ่ายทอดสดบอลโลกนะครับซึ่งก็ถือว่าจริงๆลึกๆกับข่าวที่มันมีออกมาเนี่ยนะคร
4: ับ
3: มันค่อนข้างมั่นใจได้ว่าจะได้ดูนะครับ
4: พี่ลิมิงนี่แสดงว่าคนวงในใช่ไหมเนี่ย
3: ไม่ใช่วงในหรอกเราก็อ่านว่าโอ้โหข่าวมันหลุดมาขนาดนี้แล
4: ้
3: วแสดงว่าเขาคงยังเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะฮะสุดท้ายสิ่งที่เราได้รู้ก็คือว่าเขาไม่ได้ดีลลิขสิทธิ์แค่บอลโลกครั้งนี้นะใช่ไหมอ
4: ันนี้ข้อมูลใหม
3: ่คือเขา
4: พ่วงไปถึง
3: สองปีเลยนะครับ
4: ผลหน้าก็สึกจะเป็นที่โมร็อกโกมั้งโมร็อกโกอะไรประมาณนี้สามประเทศเหมือนกัน
3: ครบร้อยปีบอลโลกนะครับนะแล้วก็ด้วย
4: ทวีปเลยนะคราวหน้า
3: ด้วยความที่แบบว่าลิขสิทธิ์มันเดี๋ยวนี้เนี่ยมันแพงมากนะครับไม่เพียงบอลโลกนะฮะแล้วก็พรีเมียร์ลีกที่ทางแจ๊สกับโมโนนี่เขาได้มา
4: ครับ
3: กี่ปีนะ 6-7 ปีใช่ไหม
4: พรีเมียร์ลีกใช่ไหมซ
3: ึ่
4: งจะเป็น4บวกไหม
3: ไม่รู้กี่ปีแล้วแต่ว่ามูลค่าก็เป็นหมื่นล้านอ่ะ
4: คร
3: ับ
4: โอ้โห
3: ที่
4: แน่ๆก่อนที่จะดิวจบนะพี่ลิมิง
3: ครับ
4: เขาว่าผมก็เล่นหุ้นไม่เป็นนะแต่เขาว่าหุ้นแจ๊สนี่ทยานเลยนะ
3: ใช
4: ่เออพี่ลิมิงเล่นหุ้นเป็นไหม
3: ก็เซียนหุ้นฮะ
4: ครับอุ้ย
3: แดงมันเลยก็ใช้คำว่าเราไม่ขายเราไม่ขาดทุนไงนะใช่ไหม
4: อันนี้เขาเรียกติดดอยหรือเปล่า
3: ก็ประมาณนั้นแหละประมาณนั้นแหละอย่าสะกิดใจมากว่าแล้วก็เปิดดูราคาหน่อย
4: อุ้ยเหรอว่ามันใช่เวลาไม่ได้พี
3: ่มันแดงเถือกก็ป่ะ
4: ครับ
3: นะนี่โชว์เลยโชว์เลยโชว์เลยฟิวมาแล้วเอ้ย

0: ดีใช่ไหมสีเขียวๆนั่นอ่ะ
1: บวกแปด
0: เออ
1: บวกแปดแต่ในพอร์ตรีมิงเนี่ย5ตัวนี่บวกอยู่ตัวเดียวนอกนั้นลบหมด
0: เอ๊ะรายการนี้ก็ดีนะพี่รีมิงจัดรายการไปเช็คราคาหุ้นไปเช็คตลาดหุ้นไป
1: ก็ไม่เคยได้เปิดหรอก
0: สบายๆนะ
1: ดูติดลบแล้วก็
0: ซื้อทิ้งไว
1: ้ก็ขายก็ขาดทุนไม่ขายก็ไม่ขาดทุนไง
0: แล้วไปซื้อแจ๊สเขาไว้มั้งไหมครับพี่
1: ไม่ได้ซื้อไม่มีตังค์แล้วตอนนี้ไปซื้อทอง
0: ของ
1: นี้เนี่ยน่าซื้อทอง
0: ของลงอ่ะ
1: มันลงไป 63,000 กว่า
0: ถ้าจะซื้อก็ซื้อตอนนี้ถูกไหมพี
1: ่ก็ไม่รู้ว่ามันจะลงอีกไหมเพราะไม่มีใครรู้ได้แน่นอนเกิดซื้อวันนี้พรุ่งนี้ลงอีกอ่ะนะแต่ว่าราคามันลงมาลึกมากนะครับ
0: ใช่คือ
1: 63,000 แล้วตอนนี
0: ้หรอ
1: 63,000 กว่าทองแท่งนะ
0: ครับ
1: นะฮะ
0: อ๋อนี่คุยกันเป็นแท่งใช่ไหมถ้าเกิดซื้อเก่งกำไร
1: ก็ส่วนใหญ่ก็เดี๋ยวนี้เขาซื้อออนไลน์กันละ
0: ใ
1: ช่ไหมมันไม่ต้องไปที่ห้างเคยมีแต่ก่อนเนี่ยรีบิงเนี่ยไปซื้อทีหนึ่ง10 บาทมันก็จะแท่งเล็กๆเองนะนะแล้วมันเป็นภาระเรามากแต่ก่อน
0: สิบบาทนิดเดียว
1: แต่ก่อนหมื่นกว่าบาทเอง
0: ที่ถ้าเกิดผมเด็กๆเนี่ยเห็นแบบทองแท่งที่เขามาโชว์มาแจกอะไรใหญ่ๆ
1: นะอ๋อนั้น10 บาท 20 บาทมั้งทองบาทเดียวมันนิดเดียวเองนะฮะนะก็ไปซื้อมาก็เป็นภาระมากนะฮะ
0: ทำไมฮะ
1: อ้าวหนึ่งก็ต้องเอาเงินสดไปซื้อที่ห้างไปซื้อที่เยาวราชนะครับพอได้ทองมาก็ต้องระวังอีกขึ้นรถมงรถเมย
0: ์รีบกลับเลยนะอย่าแวะดื่มแวะดิ้งไม่ได้นะ
1: พอเข้าบ้านก็เป็นภาระอีกไปเก็บไว้เดี๋ยวโจรมันขึ้นบ้านว่าเอาทำไงวะใช่ไหมแล้วพอถึงเวลาเอาอยากจะขายก็ต้องเอามันไปห้างไปเยาวราชอีกก็ต้องระวังอีกใช่ไหม
0: นี่ครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังฮะ
1: กราบ
0: ทุกของคนรวยครับ
1: ก็เลยเดี๋ยวนี้ซื้อออนไลน์พอซื้อออนไลน์บางคนบอกไม่ได้อีกเราสภากรตรวจสอบซื้อเยอะอีกมีรายได้ร่ำรวยผิดปกติ
0: พี่ลิมิงนี่เหลือเยอะนี่เปิดแพ็กเกจโมโนให้ผมหน่อยสิอยากจะดูฟุตบอลโลกกับเขาบ้าง
1: ลิมิงก็เหลือไม่เยอะหรอกเขาบอกว่าถ้าเกษียณนี่จริงๆนะมันต้องมีเงินเก็บอย่างน้อยเนี่ยถ้าเราไม่มีบำเหน็จบำนาญนะต้องมีเงินสดสัก10 ล้าน
0: 10ล้าน
1: เงินสด
0: อันนี้นี่รวมดูแลครอบครัวไหมใช
1: ่
0: ไหม
1: ถ้า
0: สลับเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าด้วยเน
1: า
0: ะ
1: ก็ไม่ต้องไปห่วงลูกหรอกเอาเลี้ยงตัวเองเนี่ย
0: สิบล้านเฉพาะตัวเอง
1: ใช่
0: พี่กินอะไรวัน
1: เฮ้ยมันมีค่าเจ็บป่วยเนี่ยมันจะมาโรคภัยไข้เจ็บนะเว้ยมันถ้าไม่มีเงินสำรองไว้เนี่ยอย่าหวังนะลูกหลานมันจะมาดูแลนะครับ
0: ค่าให้หมอนี่เยอะนะ
1: ใช่
0: นะครับแล้วสมัยนี้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1 6ล้านน่ะ
1: กะ
0: ใครไว้เยอะ
1: นะใช่
0: แป๊บเดียวก็หมดแล้ว
1: คือลิมิงเนี่ยพูดตรงๆนะ
0: ครับ
1: เดือนนึงเนี่ยแทบไม่เหลือเลยเพราะว่าต้องส่งประกันชีวิตเดือนละประมาณ 40,000 กว่าบาท
0: เดือนละ
1: ใช่นะแล้วก็ลีบิงก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรหรอกซอสุทธิรักษ์เขาเป็นคนจัดการให
0: ้ผู้จัดการส่วนตัว
1: แต่เขาไม่ได้จ่ายตังค์ให้นะมาตัดบัตรเครดิตลีบิงเพราะฉะนั้นแทบจะไม่มีเงินเหลือเก็บแต่ลีบิงจะได้เงินก้อนนี้ในเวลาอีกประมาณ5 ปี 7 ปี
0: คือพี่ลีบิงพูดอย่างนี้กะว่าจะไม่ลงไม่เลี้ยงบงเลี้ยงเบียร์น้องเลย
1: ก็ใช่ไงก็บอกกูคันไม่ขนาดนี้เรื่องไม่ใช่กูหวังยิง
0: กูขนาด
1: ไม่ช่วงนี้กลางคืนไม่กินลดความอ้วน
0: เอาเบียร์ก็ต้องกินกลางคืนสิ
1: อ่ะก็มันอ้วนไง
0: จะกินแต่กลางวันเนี่ยหรือ
1: กินบรันดีดีกว่า
0: อ๋อดีกว่าเอางี้แต่เหมาะเลยพี่ลิมิงเพราะว่าบอลโลกก็เตะเช้าแล้วเราก็กินตอนเช้าแล้วดูไปด้วย
1: เอามาพูดถึงลิขสิทธิ์อีกนิดนึงเพราะว่าหลายท่านยังงงว่าโอ้โหทำไมดูบอลโลกแล้วเนี่ยมันแพงขนาดนี้วะนะครับเพราะว่าเขาเปิดราคามานะครับเขาใช้คำว่า Monomax Sports Premium นะฮะไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ย
0: เท่าไหร่พี่ลิมิง
1: 6,000 บาท 6,000 บวกๆด้วยนะ
0: 5,000 ถ้าเกิดไม่รวมเนี่ยราคา5,999ถ้ารวมแล้วก็รวมวัด 7% ก็6,490 ตีเท่า6,65
1: เอาละตีว่า 6,000 กลมๆมานะ 6,000 เนี่ยลิมิงก็เออแล้วมันยังไงวะพอดีเมื่อกี้นั่งพยายามศึกษาอ่านพอดีเจ้าเนมก็เดินผ่านมาพอดีเลยกับพ่อแมว
0: ครับ
1: พ่อแมวนี่ก็แอ๊กเหลือเกินอันนี้นะ
0: ใส่เสื้อบราซิลใช่ไหม
1: กระเดินนี่ฝีขึ้นจักรแล้เลยนะนะ
0: ไอพี่นี่หมั่นไส้เขาไปทั่ว
1: เออไม่มีใครดีเลยนะ
0: เป็นไงในพี่ลืม
1: ถามเนมว่าให้เนมอธิบายพี่หน่อยว่าพี่กำลังศึกษาอยู่เพราะเพิ่งวันนี้ออกมาเร็วนิดหนึ่งแล้วมาถึงที่อสมทก็ประมาณ6:30พอดีเลยเนมมาอธิบายฟังถึงบางอ้อเลยไม่ต้องไปเปิดอ่านอะไรงง
0: ถูกใช่ไหมข้อมูลถูกใช่ไหม
1: ถูกแน่นอนเนมเขาบอกว่าพรีเมียร์ลีกปีนี้เนี่ยนะครับที่จะเปิดฤดูกาลเนี่ยมันขึ้นราคานะครับมันขึ้นราคาไปตอนนี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่ามี early bird early bird
0: ด้วยนะซึ่งขายไปแล้วโมโนแม็กซ์เนี่ยขายไปแล้ว
1: เขาเปิดขายแล้วนะครับ 4,499 บาทสำหรับพรีเมียร์ลีกนะฮะนะครับ
0: คือรวมหลายๆรายการมีพวกเอฟเอฟอะไรก
1: ็แต่ไม่รวมบอลโลก
0: ไม่รวมบอลโลก
1: ไม่รวมบอลโลก
0: เพราะก่อนหน้านี้เรายังไม่รู้ว่าเราจะได้บอลโลก
1: ใช่ทีนี้ในแพ็กเกจเนี่ยลีมิงก็ว่าคนจ่ายไปน้อยมากนะฮะเพราะว่ามันก่อนจะเปิดฤดูกาลอีกต้องเดือน2เดือนใครจะมาจ่าย
0: กันใช่มั้ยนะดูสถานการณ์ก่อนสิ
1: ใช่แต่ทีนี้มันก็จะมีว่า 4,499 เนี่ยได้2จอเพราะฉะนั้นคุณหาร2ได
0: ้พี่ลีมิงซื้อมั้ยผมขอแบ่งจอได้มั้ย
1: พี่ก็เลยหา
0: ดูคนเดียวสองจอ
1: พี่ก็เลยหาขอเขาอยู่กันนะใจตรงกันเลยอ้าวทีนี้กลับมาพอทางด้านแจ๊สเนี่ยเขาได้ฟุตบอลโลกมาเขาก็เลยเปิดเป็นแพ็กเกจรวมพรีเมียร์ลีกแล้วก็ฟุตบอลโลกด้วย
0: เอาไปผนวกอีก
1: ต่อปีก็คือ 6,000 บาทพูดง่ายๆว่าตอนนี้ถ้าคุณดูพรีเมียร์ลีกประมาณ 4,500 นะฮะคุณจะมาดูบอลโลกอีกก็คุณต้องจ่ายประมาณเกือบ 2,000 พูดง่ายบอลโลกเนี่ย 2,000
0: คืออย่างเงี้ยพี่ลิมิงขออธิบายจากพี่ลิมิงเพิ่มเติมมีบางคนเขาซื้อไปแล้วเขาก็สงสัยว่ายังไง
1: ถ้าซื้อแล้วดูเขาให้สิทธิ์ดูบอลโลกเลย
0: ก็คนที่ซื้อไปแล้วเนี่ยเขาเรียกมันจะมีอยู่2แพ็กเกจมี M กับ L M เมื่อคงยังมีเดียมและ L คงจะรัก
1: ใช่ไหมครับผม
0: คนที่ซื้อแพ็ก M เนี่ยความแตกต่างก่อนหน้าเนี่ยมันจะต่างกันแค่ดูจอหรือ2จอแล้วก็ความคมชัดนะฮะแต่สำหรับคนที่ซื้อ L ไปเนี่ยคงไว้อย่างนั้นเลยที่ซื้อไปแล้วนะซื้อไปแล้วหมายความว่าซื้อสำหรับดูพรีเมียร์ลีกฤดูกาลใหม่นะไม่ใช่เหลือติ่งๆจากฤดูกาลนี้แล้ว
1: เขาหมดไปแล
0: ้วบางคนยังหวังเลยเฮ้ยยังไม่ครบปีเว้ยเกี่ยวสักครึ่งทัวร์นาเมนต
1: ์ไม่มี
0: มีคนคิดอย่างนั้นมี
1: ก็ใช่ไงคุณเข้าใจผิดแล้วแต่สุดท้ายก็จบคุณหมดสิทธิ์แล้ว
0: จบนะ
1: ฮะจบ
0: สำหรับคนที่ซื้อ L ไปแล้วของ Monomax เนี่ยดูเลยรอดูเลยคืนนี้รอดูเลย
1: เขาให้สิทธิ์พิเศษเลยหมายความว่าถ้าคุณซื้อไปก่อนเนี่ยคุณก็จะเซฟเงินได้รวมๆ 2,000 รวมๆ 2,000 นะครับ
0: ครับอันนี้ถ้าซื้อ Early Bird ใช่มั้ย Early Bird
1: ก็ปิดไปแล้วก็ปิดไปจนถึง24พฤษภาคมนะฮะ
0: จะ Early Early Bird ไม่มีละ
1: ถ้าแกบอกมันตั้งแต่แรกนี่คนก็แห่ก็ไปซื้อละใช่ไหม
0: ก็ไม่เรียกEarly Birdแต่เหมือนเขาก็ล่อใจอยู่เหมือนกันนะพยายามแบบบอกใบว่าเออมาซื้อซะส่วนสำหรับคนที่ซื้อแพ็ก M ไว
1: ้
0: นะแพ็ก M เนี่ยมันก็ราคาย่อมกว่าแพ็ก L อันนี้เนี่ยดูไม่ได้
1: ไง
0: แต่ว่าสามารถไปท็อปอัพได้ก็คือแบบว่าเดี๋ยวไปจ่ายเพิ่มแต่ทีเนี้ยรายละเอียดการจ่ายเพิ่มเนี่ยเขาก็ยังไม่แจ้ง
1: ใช่
0: นะฮะก็สรุปว่าส่วนดูฟรีเนี่ยอย่างแนวผมเนี่ยอาจจะต้องดูฟรีละมั้ง
1: ก็ไปหาเอาก็แล้วแต่ตามสะดวก
0: เดี๋ยวเขาจะปล่อยให้40กว่าแมตช
1: ์
0: รวมทั้งเปิดพิธีเปิดวันนี้ชากีร่าจะไป 5:00 นประมาณนั้นนะแล้วก็คู่เปิดสนามด้วยนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนจะเป็นคู่ไหนบ้างเนี่ยเขาบอกแค่ว่ารอบชิงมีแน่ส่วนคู่อื่นจะให้อันไหนเนี่ยยังไม่ได้จิ้มเลย
1: แล้วก็จะให้ช่องไหน
0: ก็คงจะโมโน
1: ก็คงไม่ให้ช่อง9ช่อง3ช่อง5แน่นอนใช่ไหม
0: ให้พอแมวไปขอได้ไหม
1: น่าจะได้นะเพราะบารมีแก
0: ก็ได้ถ่ายหรือว่าได้เลย
1: ได้ทีโปรมาบารมีแกก็ประจำเวลานะพอแมวแกชอบตีก๊อฟพอเข้ามาตอกบัตรเสร็จแกก็สักพักนั่งแกก็หายแวบไปละไปสนามใดแกได้ถึง8ถาดอ่ะ
0: ตำแหน่งว่างไหมเนี่ยงานสบายเนี้ย
1: ก็กว่าจะขึ้นมาได้นี่แกก็เลื่อยขาเก้าอี้มาหลายคน
0: ดูว่าเหนื่อย
1: นะ
0: เขาพี่ลิมิงนี่น้องก็ถามว่าพี่ลิมิงใส่หมวกทำไม
1: ก็นั่นสิครับก็คือฝนตกไงต ตอนเดิน
0: ข้างนอก
1: ตก
0: ใส่ข้างนอกสิ
1: ก็ถือโอกาสใส่ไปเลยเพราะผมหลังๆนี่ผมเริ่มร่วงแล้วผมบาง
0: พ
1: ี่
0: ในหมิงนี่ก็แปลกเดินขึ้นมาไม่ใส่พอเขามานั่งปุ๊บใส่ปั๊บ
1: นี่ไงโฆษณาของสปอนเซอร์ด้วยนะฮะ
0: โอ้ไทยอินไทยอินครับ
1: ก็จบนะมีข้อสงสัยอะไรไหมคือตอนนี้แจ๊สก็บอกว่าไม่เพียงแต่จะได้ดูบอลโลกพรีเมียร์ลีกแล้วถ้าคุณซื้อลิขสิทธิ์ปีหนึ่งเนี่ยก็จะมีพวกเขาได้ FIFA World Cup แล้วมี Women ด้วยนะ World Cup FIFA World Cup แล้วก็ Intercontinental นะฮะแล้วก็บอลโลก2030
0: วันเล่บอลหญิงในชั้นลีก
1: ใช่
0: มีอะไรเยอะแยะฮะแต่ผมว่าพี่ลิมิกมันจะมีคนประเภทที่ว่าอยากดูบอลโลกอ่ะได้ไหมอยากจะซื้อแค่บอลโลกเนี่ยเดือนนี้เท่าไหร่ก็ว่ามาเอา 2,000 ก็ได้ไม่มีเขาไม่ให้
1: เขาไม่ให้
0: เขาไม่ปิดเขาไม่ปิดให
1: ้เขาบอกอย่าเรื่องเยอะ
0: เอา
1: ไอ้พวกอย่างนี้ปวดหัว
0: เหรอ
1: เนี่ยนี่คือเหตุผลหนึ่งที่แจ๊สเขามีเขาบอกว่าเขามีอะไรนะลูกค้าพรีเมียร์ลีกอยู่ประมาณ1.6 ล้าน
0: เหรอ
1: 1.6 ล้านนะที่ซื้อปีที่แล้วนะครับก็คิดกันเล่นๆแล้วกันถ้าเขาขาย6,000แล้วสมมติบอลโลกซื้อมาล้านคนนะ
0: ครับ
1: เขาจะมีรายได้6,000 ล้าน
0: 6,000 ล้าน
1: ทะลุสายันสัญญาเลย
0: ทะลุเป้า
1: อ้าวเห็นไหม
0: ค่าเพราะค่า
1: บอลโลกเอาสมมติบอลโลกเขาต้องเสีย1,600นะ
0: ครับ
1: นะฮะแล้วก็พรีเมียร์ลีกปีหนึ่งก็ประมาณ1,000กว่าตีกลมๆทั้งบอลโลกทั้งพรีเมียร์ลีกเนี่ยเขา 3,000 ต้นทุนเขา 3,000 ล้านใช่ไหมอ้าวเขาได้ผ่านข้อมูลตีเลยว่าล้านคน
0: ครับ
1: นะ 5-6,000 เขาได้ 6,000 ล้านนะเขากำไรละ
0: เอาใหม่ได้ไหมคิดไม่ทัน
1: พูดไปก็พูดไม่ถูกเหมือนกันนะก็งงเหมือนกัน
0: เหมือนเดิม
1: วันนี้เนี่ยขับรถมา
0: เ
1: มื่อเช้ากูกินอะไรไปวะ
0: จะคิดถึงปันทำไม
1: เราก็เราพยายามทบทวน
0: จำไม่ได้ไม่กินอีก
1: เราก็อยากรู้ว่าเมื่อเช้าเรากินอะไรกว่าจะนึกขึ้นได้นะรถมาถึงอสมทอ๋อกินขนมจีนแม่วลาคู่กับน้ำปลาพระอภัย
0: แม่วลาของคุณเท่งหรือเปล่า
1: ก็ไม่รู้อะซื้อตลาดมาน
0: ี่แล้วสำหรับค่าลิขสิทธิ์เมื่อสักครู่พี่ลิมิง
1: แย้มอธิบายไปนะ
0: ก็2ครั้งเนี่ย 2,300 ล้านนะแต่ถ้าเขาบอกว่าถ้าแบ่งครั้งเดียวเนี่ยครั้งเนี้ย 1,300 ซึ่งก็เป็นตัวเลขเดิมเลยนะ
1: เดิมเลย
0: เออไม่มีลดมีอะไรนะ
1: ครับคือเหมือนที่ลีหมิงเรียนได้ฟังล่ะ
0: ครับ
1: เขาจะลดหรือไม่ลดเนี่ยเราไม่รู้แต่สิ่งที่เขาจะทำเนี่ยเขาไม่มาบอกให้เสียราคาและเขาไม่ง้อด้วยนะถ้าไม่เอานี่คือคุณก็อาจจะโดนแบ็คลิสต์ไปแล้วก็เสียเครดิตประเทศด้วยนะเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้เนี่ยผู้ที่อยู่เบื้องหลังหลีหมิงก็เชื่อว่ารัฐบาลก็อาจจะมีส่วนช่วยผลักดันอะไรเงี้ยช่วยต่อรองอะไรเงี้ยในแง่อาจจะมีคิกแบ็กอะไรบ้างนะครับแฮปเฮิบอะไรกันมานะฮะในภายหลังทำให้ทางแจ๊สเขาก็กล้าที่จะเดินหน้า
0: ก็มีกระแสกดดันพอสมควรแล้วก็มีการขุดเอาว่าประเทศนั้นได้แล้วประเทศนี้ได้แล้วนะ1วันก่อนที่เราจะได้เนี่ยก็ไปหาข้อมูลกันว่า216ชาติได้ไปแล้วสมาชิกฟีฟ่ามี211ชาติล่อไป216ชาติแอตแลนติสจะมาซื้อเลยมั้งนะนะก็เลยเป็นแรงกดดันแล้วยิ่งรอบบ้านเราได้หมดแล้วโดยเฉพาะเขมรได้ไปนานแล้วลาวก็มาได้บรูไนมาลีแล้วก็มันก็เลยเหมือนกับแหมทำไมไทยจะไม่ได้ได้ไงตอนนี้รู้สึกว่าประเทศที่ยังไม่ได้ก็มีเกาหลีเหนือซึ่งเขาคงไม่ถ่าย
1: เอา
0: ใช่ไหม
1: ก็
0: คงไม่ถ่ายหรอก
1: ใช่เพราะ
0: เขาเตะดูกันเอง
1: ใช่เขาไม่เอาบูไนอย่างเงี้ยก็คงยากพม่า
0: บูไนมีบูไนได้แล้วพม่าได้แล้ว
1: พม่าได้แล้ว
0: ได้แล้ว
1: อ๋อได้แล้วนะ
0: เขาอาเซียนได้
1: ครบ
0: นะฮะและสำหรับคนอย่างผมที่ตังค์ไม่ค่อยมีไม่พร้อมจะควัก6,500ไม่ต้องห่วงมิลิมิง
1: ทำไมครับ
0: เขาให้ผ่อนได
1: ้อ้าวเหรอฮะ
0: 200เดือนผ่อน10เดือน
1: ก็ผ่อนไป
0: 10เดือนนี่เท่าไหร่วะตกเดือนละ600กว่าบาท
1: 600
0: นะครับไม่คิดดอกเบี้ยด้วยโอ้โหเป็นพระคุณจริง
1: ๆเหรอแล้วเอาไหม
0: ดูที่เขาให้ฟรีแหละ
1: ไปแบ่งกับหยองแล้วกันไปหยองอีกไม่รู้ยังไง
0: หยองหยองมันซื้อทุกแพ็กเกจทุกโปรโมชั่นนะพี่
1: เขารวยโอ้รายได้เขาดี
0: ดี
1: เดือนหนึ่งเนี่ยเขาต้องเอาพวกมันส่งมัน

0: ไซค์3คนเนี่ยมารับรายได้แทนแกยอม
1: โอ้ยพี่ลิมิงแต่ผมขอเคลียร์คอมเมนต์นี้ก่อนได้ไหมอันนี้เดือดร้อน
0: อันอย่างก
1: ็คุณณัฐพงศ์บอกพี่เตอร์ยังอยู่ไทยรัฐไหมครับ
0: โอ
1: ้ยเลื่อยนี่เลื่อยนี่ใครๆส่ง
0: มาแน่เลยมาแน่เลย
1: อยู่เดลินิวสิตายแล้ว
0: แล้วบอกพรุ่งนี้ภาคคู่เกาหลีนะครับขอฮาเรดาการพรุ่งนี้หลี่หมิงนะครับ
1: เอาพี่หลี่หมิงเหรอเกาหลีเตะใคร
0: เกาหลีพรุ่งนี้เหรอยังไม่รู้เลยเตะใครวะ
1: เช็คก็บอกเช็คก็
0: เช็คเกลียไงเช็คเกลียนะแม่ก็เริ่มทำการบ้านแล
1: ้
0: วไม่น่าว่าทุกขลาบเลยปฏิเสธเข้าไปก็หมดเรื่อง
1: เอาไปก่อน
0: สามวันแล้วต้องมาตั้งทำการบ้าน
1: ดีนะไม่โดนเฮติรู้สึกจะเป็นคุณโจอี้มั้งโดนเฮติวันอาทิตย
0: ์ครับ
1: เรียบร้อย
0: ก็พักสบายๆอ่ะนะพรุ่งนี้มีเวลาก็มานั่งฟังกันนะแล้วก็
1: เก้าโมงแล้ว
0: ตอนนี้เมื่อกี้เดินเข้ามาเนี่ยมีเสียงตะโกนเลย
1: เขาว่าอย่าง
0: พี่รีมิงมาแล้วว่าอะไรมาแล้วอะไรใครมาเหรอราคา
1: เป็นไง
0: เขาบอกว่าเม็กซิโกเนี่ย1กิโลนะฮะแล้วก็เกาหลีเนี่ย
1: ใต้นะ
0: เกาหลีเนี่ยปี้โป้นะฮะ
1: โ
0: อ้ไม่รู้นะหลีมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนี้หรอก
1: ฟิลิปปินส์ใต้ก็
0: นะ
1: เม็กซิโกนี่มีนักเตะที่อายุน้อยที่สุดในทัวร์นาเมนต์ด้วยนะ
0: ใช่มีอายุเยอะเป็นผู้รักษาประตูด้วยจะได้ลงหรือเปล่าไม่รู้นะ
1: เยอะก็มีน้อยก็มีใช่ไหม
0: นี่ถ้าสุรชาติสาลีพิมพ์นี่ไปอยู่ที่เม็กซิโกนี่คงได้ลงแน่นอนเลยนี่พี่ลีมียังขับไม่หายเลยคุณแอนโทนีฮอตกินเนี่ยนะฮ
1: ั
0: ตสันเนี่ย
1: ครับ
0: แกสัมภาษณ์นี่แกอยู่มึนๆยังไงไม่รู้นะนะพูดจาอะไรไม่รู้ของแก
1: ผมเมื่อคืนเนี่ยเราก็ไม่ได้ติดตามดูแล้วนะพี่ลิมิงว่ากลับมาสัมภาษณ์ว่าไงก็เช้าเนี่ยก็ไปไล่ดูข่าวเอ๊ะไปเปิดข่าวของไทยรัฐเพราะไทยรัฐก็ไปแล้วก็มีของเมนสแตนก็ไปใช่ไหมแล้วก็เอ๊ะมันเขียนข่าววกวนนะ
0: มันสัมภาษณ์วกวนเขียนข่าววกวนวะ
1: เปิดคลิปดูว่าสันพูดวกวน
0: โอ
1: ้ชักงงละอาการไม่ดีแล้วเหมือนดีชี้ละเร็วจังอะ
0: มันคือแต่ก่อนเนี่ยพอเราเก็บตัวด้วยความที่มีไทยลีกใช่ไหม
1: ฮะ
0: โค้ชเขาก็จะบอกว่าอุ้ยกรอบ
1: ครับ
0: เราไม่มีเวลาเตรียมตัวคราวนี้พอปิดไทยลีกแกบอกพอปิดไทยลีกนักเตะไม่มีแรง
1: ไม่ได้ซ้อม
0: ความฟิตไม่ดีสู้จีนไม่ได
1: ้ถ้าเตะอยู่ช่วงไทยลีกเขาว่าไงนะ
0: นักเตะกรอบบาดเจ็บ
1: อันนี้ไทยลีกปิดไปแล้ว3สัปดาห์เขาว่าไงนะ
0: แกบอกไม่มีแรงไม่มีครบไม่ฟิต
1: เมื่อไหร่จะมี
0: วะจีนฟิตกว่าเพราะว่าจีนเปิดลีอยู่เอ๊ะยังไงกันแน่ว่างงไปหมดเลย
1: เขาบอกจีนเก่ง
0: แปลผิดแน่นอนเลยอ่ะนะอืมแต่ไม่ได้พูดอย่างนี้แน่เลย
1: ครับแล้วเป็นไงล่ะเอราวัณกานิเย่มาตั้งไกล
0: แล้วลีมีดูนะวันนั้นก็จัดรายการไปด้วยไง
1: ครับ
0: วันอังคารใช่ไหม
1: ที่เตะกับจีนใช่ไหมครับ
0: โอ้ลีมีโอ้โหบอลไทยทำไมมันออกมั่วขนาดนี้วะคือตั้งรับเนี่ยไม่เท่าไหร่นะพอบอลได้ปุ๊บโยนไปข้างหน้า
1: ได้ไหมแล้วเราเก็บบอลได้สิท่า
0: คือธีรสินแดงดานี่แกบอกขอออกเลยอ่ะโอ้โหผมเสียมากเลยเกณฑ์นี้ผมแทบจะไม่ได้บอลเลย
1: เอ๊ะถ้าเกิดเราคิดมุมกลับถ้าเราเป็นจีนเสมอไทยเงี้ย0-0เงี้ยพี่ว่าคนจีนเขาคิดอย่าง
0: โอ้โหลีหมิงว่าโดนด่าหนักกว่าไทยบอลมึงจะไปมึงบ้วย
1: ขนาดนี
0: ้เอ้ยอะก็โยนไม่มีหนักกว่าไทยคงโดนด่าพอๆกันละ
1: ครับ
0: นะฮะของไทยนี่ถ้าเล่นอย่างนี้เนี่ยนะสู้แพ้แล้วก็มันมีทรงยังดีกว่านะ
1: แพ้ก็โดนด่าใช่ไหมพี
0: ่ก็ยังไม่เยอะเท่านี้นี่บอกโอ้โหดูไม่ได้เลยขี้เหร่มากเลยเล่นบอลนะ
1: แล
0: ้วมันสอนกันยังไงวะ
1: แล้ววันนี้มาดามแป้งท่านไปงานแถลงข่าวบนโลกนะ
0: ครับ
1: ท่านส่งสัญญาณก่อนเลยนะไม่ให้สัมภาษณ์นะเรื่องทีมชาติวันนี้ต้องให้เกียรติทางบอลโลกเขา
0: แกหายเลยออกแกออกด้านหลังเลย
1: โอ้ยขนาดโอ้ยอย่าว่าแต่ไปบอลโลกแกไม่สัมภาษณ์บอลไทยเลยงานสมาคมบอลไทยแกยังไม่สัมภาษณ์บอลไทย
0: เอาสิเออเอาเ
1: อแกมีธุระไงรีบไป
0: แล้วคุณแอนโทนีฮอตสันเนี่ยนะ
1: เป็นยังไงฮอตสันสิ
0: แกเนี่ยสอนบอลเป็น
1: เดี๋ยวเขาลองทีม
0: ลองทีมจะลองอะไรกันนะนั่นวะโอ้เคลียร์บอลได้ถึงไปบ้วไปข้างหน้า
1: พี่ลิมิง

0: ปี้ลิมิงครับปี้ลิมิงเป็นเอราวันกานิเย่มาจากลองลิเอิงบินมา12 13 14ชั่วโมงฝรั่งเศสเคยไปแล้วเนี่ยบินกี่โมงไม่รู
1: ้
0: มาถึงเนี่ยลงไปครึ่งอีกนัดหนึ่งบินไปจีนด้วยไม่ได้ลงตอนนักสันเรียกเปลี่ยนตัวเนี่ยไอเอราวันเนี่ยเต้นแล้วนะเอาเว้ย
1: กูแน่นอน
0: สุรชาติสุรชาติNot you
1: โอ้โหสุรชาติก็ท้อเลยอะไรผมลง
0: ว่าจะพักซะหน่อยสุรชาติบอกกูจะพักซะหน่อย
1: ผมไปฆ่าชัดๆเลยนะแม่
0: นะรู้ว่ารู้ว่าเป็นไปได้ไหมว่าเขาเตรียมไว้สำหรับอาเซียนครับสุรชาติอะไรเงี้ย
1: โอ้โห
0: เอา
1: โอ้แล้วไปซ้อมเกมรับแล้วแปะอะไรว่าจะไปแข่งอาเซียนอยู่ละนะฮะแต่ที่จะเปิดเกมลุกนะแม่ไม่ฝึกเกมลุกเลยแกรับอย่างเดียวเนอะแม่
0: เห็นทรงไหม
1: ฮะ
0: เห็นทรง
1: โอ้ลีบิงดูแล้วทรมานทั้งไทยทั้งจีนจีนทรมานมากมึงเล่นบอลกันอย่างนี้
0: พอหมดเวลาก็อุทานเลยจบจนได
1: ้โอ้กองเชียร์ก็สงสารไอ้กองเชียร์จีนมากเลยนะแกก็เต้นท่าผีจีนอยู่แกก็มีความอดทนสูงมาก
0: ก็ดูไปก็ชิงเต่าไปอะไรเงี้ย
1: ยังดีตอนที่ภาคนี่นะไอ้โค้ชจีนที่รีบิวเอ๊ะหน้ามันคล้ายไอ้สายลมอาดีนะว่ะไอ้บีก็เลยเออฮากันอีกนะมันก็คลายความเครียดไปได้นะครับ
0: มาสนุกกันตรงนี้
1: ใช่
0: แต่ทางฮัตสันเนี่ยเขามีคนถามถึงคณะคำยก
1: ทำไมไม่ลงอ
0: ยู่23เอาไปไม่ได้ลงเลย
1: อยู่23ก็ไม่ได้ลง
0: เอราวันทำไมก็ไม่ค่อยได้ลงโอ้ยใจเย็นๆฮัสซาบอกใจเย็น
1: ๆให้มาสัมผัสบรรยากาศ
0: ฮาร์ดโคโคฮาร์ดโคโคเลย
1: ฮาร์ดอีเวนนิ่งฮาร์ดอีเวนนิ่ง
0: เดี๋ยวยังมีนะคนเดี๋ยวอาเซนครับเรียกมาแน่น
1: อ
0: นแล้วเอราวันมันจะมาได้ไงอาเซนครับมันไม่ตรงปีพอดี
1: ใช่
0: เขาคงจะทิ้งทางลิกเอิง
1: เรียบร้อยเรียบร้อย
0: อันนี้พูดไปเรื่อย
1: โอ้ช้ำใจจริงๆเลย
0: อ่ะอย่างนี้พี่ลิมิงถึงเอเชียนคัพไหม
1: เอเชียนคัพนี่เล่นอย่างนี้ไม่รอดอ่ะแต่ว่าเอาล่ะเรามองในแง่ร้ายไปเพราะว่าจริงๆแล้วมันตัวหลัก 5-6 ตัวเนี่ยย
0: ัง
1: ไม่ได้มาใช่ไหมฮะแต่ว่าเราก็เห็นอยู่แล้ว 5-6 ตัวที่มาเนี่ยตอนเล่นกระเติร์กตอนโดนตีเสมอดึกๆเนี่ยก็บ้วแหลกเหมือนกันนะไม่มีทรง
0: ไม่กระเติร์กพูดตรงๆนะว่าก็ได้จากความสามารถนักเตะนะฮะก็ไอ้ลูกที่ทอมเบียเออก็โอเคเราก็พยายามดีนะครับนี่ขาดใครเนี่ยก็ที่ไม่ได้มาในเกมก็อย่างขาดเจ
1: เจอุ้มแล้วก็หลายคน
0: แบ็กซ้ายอ่ะแบ็กซ้ายมันหนุกประเทศแล้วไงวันนี
1: ้นิโคลัสเคทนะ
0: นิโคลัสนิคเคิลสันเดี๋ยวจูดเป็นไงจูดฟอร์ม
1: จูดก็โอ้โหแมวกูมาฆ่าเลยเปลี่ยนแกสงสารแกมากแววตาแกได้นะเมือลอยอ
0: ่
1: ะ
0: ก็วิ่ง
1: โยนไปแกแต่ละลูกนี่ไม่มีได้เปรียบเลยนะ
0: ไม่เป็นไรบอลไทยก็สู้ต่อไปพี
1: ่ก็อย่างนี้แหละก็ต้องรับให้ได้นะครับเพราะว่า
0: ไม่เคยนี่มันจีนนะไปเยือนจีนได้เสมอก็มาผมว่าพี่ลิมิมเชื่อผมว่
1: า
0: ตอนจบแมตช์กับจีนน่ะบอกว่าในทีมเนี่ยจะคิดว่าเอ้ยโอ้เราเสมอจีนได้ไหมแฟนบอลต้องชมเราแน่นอน
1: เห็นแต่ละคนเดินออกมาที่รีวิวเวลตานี่มันก็คงแบบอายเหมือนกันนะกูเล่นกันอย่างนี้เลยวะเนี่ยทำไมกูเล่นตกต่ำขนาดนี้วะเนี่ยแล้ว
0: หรือว่าปกติเราแค่นี
1: ้คือถ้าแบบกับญี่ปุ่นกับเกาหลีแล้วเราเสมอแบบนี้ยังไม่มีใครว่านะกับจีนเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรเลยนะ
0: แล้วก
1: ็นะมีอะไรอ่ะบอลมันมีอะไร
0: ลีกเขาแข่งอยู่ด้วยนะ
1: แต่อันนี้ฮัตสันไปชื่นชมจีนว่าโอ้โหเขาเล่นแข็งแกร่งมากอยากจะย้ำเหลือเกินนะ
0: ฮัตสันก็บอกว่าโอ้ชื่นชมเลยลีกจีนนะทำให้นักเตะจีนได้ลงเยอะนะมีโอกาสพัฒนานะโอ้โหเขามาถูกทางกันแล้วนะเอ๊ะไม่รู้ชมจีนหรือด่าไทยอันนี้นี่คือดวงจะไม่ได้อยู่ยาวเพราะเนี่ยคำสัมภาษณ
1: ์ท้อใจจริงเลย
0: กราบ
1: เอานะก็เดี๋ยวยังให้โอกาสแกไปก็แล้วกันนะเพราะว่าก็เรียกว่าผีถึงป่าช้าละ
0: นะ
1: ยังไงก็ต้องรีบเผากันนะ
0: เดี๋ยวโปรแกรมต่อไปกรกฎาคมสิงหาก็เป็นอาเซียนหุ่นใด
1: เดือนหน้านี่ละ
0: ก็จบบนโลกอ่ะ
1: ไม่ได้ง่ายนะบอกให
0: ้ต่อด้วยฟีฟ่าอาเซียนครับจะเป็นกันยาตุลานะฮะแล้วก็พฤศจิกาก็จะเป็นคิงครับซึ่ง พี่ลิมิงที่ผมบอกว่าฮัสซันจะอยู่ถึงไหมอีก3อันจากนี้เนี่ยมันเป็นรายการที่เอาผลจริงๆ
1: เอเชียนครับเนี่ยเอาให้รอดก่อนเถอะนะฮะ
0: อาเซียนครับ
1: อาเซียนอาเซียนครับอ่ะฮุนไดนี่แหละนะฮะเอาให้รอดก่อนนะ
0: แล้วไม่ได้ตัวหลักด้วยสิไออาเซียนฮุนไดเนี่ยชุดนี้แล้วมั้ง
1: ชุดนี้แหละเขาสอบเกมรับไปแล้วไง
0: ชุดนี้แล้วอาจจะไม่มีพวกแบบสารัต
1: กับ
0: กฤษดา
1: เ
0: ออทอมเบีย
1: เ
0: น
1: ี่
0: ยเพราะว่าสโมสรนุ้งไม่ปล่อยมั้ง
1: ใช่ก็เนี่ยสุรชาติแกพร้อมแกบอกผมพร้อมละ
0: ก็ดีสุรชาติก็ดี
1: แต่อย่าไปอัพเกรดนะแกก็ตั้งใจดีนะในลีกเล่นดีมากนะครับแต่ว่าเล่นทีมชาติอาจจะนั่นแหละ
0: ครึ่งผมว่าครึ่งแรกกับคูเวตอ่ะสุรชาติอ่ะมุ่งมั่นมากวิ่งแบบวิ่งโชว์น้องอ
1: ่
0: ะ
1: ใช
0: ่แล้วก็ออกเลย
1: ก็ยังทำอะไรไม่ได้มีชิปเป็นนันเท่าไหร่นะฮะก
0: ็สู้ไป
1: ก็ได้แต่บ่นเอาแบบฮาฮาหยิกแกมหยอกก็แล้วกันนะเพราะว่าไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะบอลไทยนี่นะฮะแล้วยิ่งบรรยากาศบอลโลกมาด้วยนะฮะนะเราก็ให้กำลังใจกันไปแล้วกันก็ใช้คติที่ยาวนานมา 3-40 ปีตั้งแต่สมัยหลี่หมิงเชียเนี่ยเขาบอกว่าจะรักจะเชียร์บอลไทยเนี่ยให้ลืมคำว่าเสียใจลืมคำว่าผิดหวัง
0: แต่บางทีผมรู้สึกว่าทำไมด่าขนาดนั้น
1: อ
0: ะแล้วก็คิดทำเป็นไม่เคยไปได
1: ้เดี๋ยวก็ชินชากันไป
0: ก็ไม่ชินอยู่สักทีเอาถ้าเอามีความสุขก็เมื่อเย็นนี่ไงพี่ล
1: ี่ทำไม
0: ชุดใหญ่ไม่ค่อยดีเอาชุดเล็กก่อน
1: ชุด19ใช่ไหมนึกว่าจะ
0: 19
1: ยังเสียวๆควรจะแพ้กัมพูชา
0: แพ้มา แพ้มานี่สมาคมระเบิดเลยนะนะโอ้ก็เป็นรอบรองชนะเลิศกัมพูชาเนี่ยเขาดีใจเพราะว่าเขาเข้ารอบรองครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยนะหุนซงหุนเซนหุนมาเน็ตเนี่ยดีใจนี่ผมพูดเองนะ
1: อ
0: าจจะไม่จริงก็ได้นะนะครับก็มาเจอกับไทยซึ่งกัมพูชาเนี่ยแต่ว่ากัมพูชากับไทยเนี่ยไทยเหมือนจะดีกว่าแน่ๆแต่ถ้าไปดูรอบแรกในกัมพูชาเสมอออสเตรเลียเว้ยออสเตรเลียก็ไม่ธรรมดาหรอกเพราะฉะนั้นมันก็ทำให้เราแหวงบ้าง
1: ก็คือเราไม่ได้ไปใกล้นะเราก็พยายามคิดในแง่แบบว่าเฮ้ยปกติเนี่ยพวกเขมรลาวพม่าเนี่ยเวลาพวกU16 U17 U19 เนี่ยเขาจะเก่ง
0: ครับ
1: นะ
0: บอลเด็ก
1: เป็นเพราะว่ากระดูกแข็งกว่าหรือเปล่านะ อะไรเงี้ยพวกประมาณผู้ตกไปตกมาก็คือดองมาหรือเปล่า อะไรเงี้ยนะ
0: มีแล้วยุคนี้ไม่มีแล้วเมื่อก่อนอ่ะ
1: ครับ
0: ไม่มีอ่ะไม่มีไม่มีรอด
1: โอ้อย่าว่าแต่เขาเลยเราก็เหมือนกันนะ
0: ครับ
1: โอ้เพื่อนลีหมิงอนุกูลกันยายน
0: เหรออ๋อนี่รุ่นเดียวกันพี่ลีหมิง
1: เอ้ยเพื่อนจากย่าราเลยนี
0: ่แ
1: กเนี่ยติดเยาวชน18ปีตอนที่ลีหมิงเนี่ยมาเป็นนักข่าวตอน25ปีแล้ว
0: แจ้งเกิดช้าหรือเปล่า
1: โอ้แกเรียกเจอลีบิงแกวิ่งมาลีบิงวิ่งหลบเลย
0: แล้วทำไมฮะ
1: เอ้าก็มึงเด็กเยาวชน18ปีกูเป็นนักข่าวมาตะโกนไอ้ลีบิง
0: โกนมาตกบ้านเดี๋ยวรู้เดี๋ยวความแตกเดี๋ยวความแตกนี่เมื่อก่อนมีก็แต่เดี๋ยวนี้ก็ของเราไม่มีที่อื่นก็ไม่มีมั้ง
1: ไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้ก็ในเรื่องของการตรวจเขามีการเทคโนโลยีตรวจกระดูกอะไรด้วยนะถ
0: ้
1: าเขาเห็นผิดปกติเนี่ยนะใช
0: ่
1: ไหม
0: ได้แล้วสรุปยังไงในบอลไทย
1: เราก
0: ็ชนะ
1: ชนะ 4-0 นะครับเดี๋ยวรออินโดกับออสเตรเลียเตะเมื่อไหร
0: ่เตะ2 ทุ่มเนี่ย
1: อัน
0: เนี้ยใกล้เตะแล้วก็จะถ้าชิงอ่ะเราก็จะชิงวันเสาร
1: ์วันที่13
0: ทุ่มกว่า 2:15 มั้ง
1: นะก็ถ้าเจอเจ้าภาพน่าจะเจอเจ้าภาพนะดูออสเตรเลียชุดนี้ก็
0: ผมก็ว่ากันแล้ว
1: แ
0: ม่ออสเตรเลียจริงมาเล่นอาเซียน
1: อ
0: ่ะก็ไม่เท่าไหร
1: ่
0: คือก็จะเหมือนไม่ส่งชุดเต็ม
1: ใช่อาจจะส่งชุดเด็กๆมา
0: ใช่ครับก็รอลุ้นกัน
1: แต่เจออินโดนีเซียนี่ก็จะเหนื่อยนิดนึงนะครับ
0: เจ้าภาพ
1: ด้วยนะครับ
0: ก็เราเนี่ยรอแชมป์นี้มา9 ปีเฮ้ยแต่อย่าว่าแต่ U19 นะพี
1: ่
0: ผมก็มาคิดนะนอกจากชุดใหญ่ที่ได้แชมป์อาเซียนเมื่อหนก่อนนู้น
1: กลับ
0: ชุดอื่นเราก็ไม่ได้นะ
1: เออ
0: ไม่ค่อยได้นะแชมป์อาเซียนทั้งที่เมื่อก่อนเนี่ยถ้าย้อนไปสัก
1: แทบจะผูกปี
0: ใช่คือเมื่อไหร่ก็มันนั้น
1: อ
0: ่ะยิงเยอะหรือเปล่าแค่นั้น
1: อ
0: ่ะแต่เดี๋ยวนี้เราดึงเชงไว้พี
1: ่
0: เราดึง
1: หรือเขาดีขึ้นมา หรือว่าเราอยู่เท่าเดิม
0: แฟนบอล
1: พูดถึงบอลโลกนะครับ
0: ยังไงฮะ
1: คืนนี้นะครับ2:00 นะครับนะเม็กซิโกเจ้าภาพนะครับก็งานนี้ได้เปรียบครบวงจรนะฮะเป้าหมายก็คือถ้า3คะแนนเนี่ยโอกาสเข้ารอบสูงเลยนะครับแต่ก็ไม่แน่นะมันก็เคยมีให้เห็นนะครับอย่างครั้งที่แล้วเนี่ยซาอุดิอาระเบียครับเล่นกับอาร์เจนตินาครับนัดแรกนะโอ้โหชนะเก็บ3คะแนนแม่อาร์เจนตินานี่เมสซี่จริงเนี่ยเดินคอตกเลยนะฮะจะพอเตะครบ3นัดครับซาอุกลับบ้านเฉยเลย
0: เออใช่ใช่นะก็แต่ว่าคราวนี้ด้วยระบบของการแข่งขันที่อันดับ3
1: มันมีโอกาส
0: เข้าทั้ง8จาก12นะ
1: ใช
0: ่คือไอ้คนที่ตกเนี่ยแต่ว่ามันห่วยจริงอ่ะ
1: เออ
0: นะ
1: ใช่
0: คือมันผมว่ามันทำใหรอบแรกเนี่ยมันลดอรรถรสลงไปเยอะทีเดียวนะ
1: โอ้โหใช้คำว่าอรรถรสเลย
0: เออเพราะว่าอย่างทีมใหญ่อ่ะทีมใหญ่อ่ะโอเคอาจจะพลาดนัดแรกอันนัดสองยังฟื้นอยู่เสม
1: อ
0: นัดสุดท้ายชนะก็เข้ารอบอยู่ดีอ่ะ
1: ใช่ก็เป็นธรรมดาครับเพราะว่าตอนฟุตบอลโลกครั้งนี้มันแนวปริมาณนะฮะเพราะฉะนั้นรอบแรกก็อาจจะกร่อยๆจืดๆนะครับนะแต่ว่าสุดท้ายครับถ้าเข้าถึงรอบ36แล้วมันก็จะเริ่มก่อตัวขึ้นพายุพัดโหมกระหน่ำกระแทก3ดวงด้วยไทย
0: 32อ่ะ
1: พอยิ่ง16ก็ยิ่งคราวนี้แหละนะฮะ
0: เริ่มอยากดูแล้ว
1: ใช่มันกระแสมันได้นะครับ
0: ครับ
1: อย่างไรก็ตามก็ถ้ามันดึกเกินเนี่ยแม่ลีหมิงก็ไม่ไหวนะเดี๋ยวนี้แก่ละ
0: คืนนี้ดูไหวไหมพี่ตีสอง
1: ไม่ไหว5 ทุ่มเดี๋ยวนี้นอนละเพราะว่าต้องตื่นมาไปส่งเอม่งหลานรักนะฮะ
0: ห้าทุ่ม
1: ภารกิจ
0: ห้าทุ่มก็นอนช้าเหมือนกันนะ
1: พอแล้ว
0: คนใบพี่ลิมิงเนี่ย
1: พอแล้วนอน7-8 ชั่วโมงก็พอละเพราะว่า5 ทุ่มนี้กำลังเซซละเดินขึ้นบันไดก็ต้องระวังนะตกลงมาตีลังกาลงมา
0: แต่คู่พี่ลิมิงภาคพวกนี้น่าดู
1: เฮ้ยเหรอ
0: ซนฮงมิน
1: อ
0: ะ
1: รู้ได้ไงอะ
0: อ
1: ้
0: าวมันดูยากตรงไหน
1: เลยเดี๋ยวตัวคู่แรกเอาหมดก่อนคือเม็กซิโกเนี่ยนะก็ต้องเรียนว่าเขาเป็นเจ้าภาพครั้งที่3นะฮะก็แล้วก็ทีมบอลของเขาเนี่ยก็ถือว่าเป็นก็ประมาณเกรด B บวกนะเกรด A ลบเอาให้ A ลบแล้วกัน
0: คือเป็นทีมที่อยู่คู่กับฟุตบอลโลกมาตลอด
1: ก็
0: อาจจะไม่ดีขนาดเข้ารอบรองแล้ว
1: ก็ A ลบอ่ะให้ A ลบนะแต่ว่า
0: ใครก็ชนะยากอ่ะ
1: แต่ก็แล้วก็กองเชียร์เขาก็จงรักภักดีนะครับมีแฟนขับพันแท้กันนะครับ
0: เชียร์กัน
1: มันมากนะครับดุดันบางทีก็เอาปืนมายิงกันในสนามก็มี
0: ไม่ได้
1: เอาเลย
0: ไม่ได้
1: นั่นมันสมัยก่อนนะพวกจังโก้ใช่ไหมนะฮะ
0: โหด
1: ส่วนแอฟริกาใต้ก็แห้งชามน้ำชามอ่ะนะมาก็น่าจะเป็นประมาณไม้ประดับนะฮะนะครับก็แต่ก็ยังปรามาไม่ได้นะนะ
0: มันก็สำคัญนัดแรกเพราะว่ามันก็เตะต่อกันเลยนะกลุ่ม A แล้วเดี๋ยว คู่ของพี่ลิมหมิงเกาหลีกับเช็กเกียเนี่ยม
1: ัน
0: ก็กลุ่ม A เหมือนกัน
1: เวลาดีเลยเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องวางแผนนิดนึงเพราะว่าเนี่ยต้องแจ้งไปทางสน.วังทองหลางหน่อย
0: ว่าไงฮะ
1: ให้เคลียร์รถให้ดีๆหน่อยนะฮะพรุ่งนี้หลี่หมิงเนี่ยเดี๋ยวมาภาคไม่ทันนะสารวัตรโจ้นะโดนนะป๋าแปะก็บ่นอยู่ตลอดนะฮะ
0: นี่ขนาด
1: เวลาปราบเซียนด้วยนะ
0: ใช่
1: มัน9 โมงเนี่ยเราก่อน7 โมงอ่ะต้องออกมาสแตนบายแล้วนะ
0: นั่นน่ะส
1: ิไม่งั้นโอ้โห
0: แล้วพี่หลี่หมิงต้องรีบมาว่ารีบมาเตรียมข้อมูลแน่นอนเลยเนี่ย
1: เตรียมมา3 วันละนะตายก็เหมือนกันนะมาภาคนี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลย
0: สบายอยู่แล้วรู้สิ
1: มาพิงเชือกแต่สมชายก็จะมาภาคด้วย
0: มาไหม
1: เห็นแกมีชื่ออยู่สิน
0: ัดไหนนัดไหน
1: เอาเต้ยก็ช่วยกันหน่อยดิภาคกับแก
0: ของผมโดนนี่แล้วผมโดนออสเตรเลีย
1: เหรอ
0: วันอาทิตย
1: ์
0: เวลาเพล
1: เหรอ
0: ก็ ดูฟังบอลไปแล้วก
1: ็
0: ถวายพระเพลพระไปด้วยนะก
1: ับ
0: ตุรกี
1: เ
0: ดี๋ยวโปรแกรมของชุดวันสองวันนี้ที่น่าสนใจผมว่าพี่คู่พี่ลิมิงก็น่าดู
1: เกาหลีนะเกาหลีกับเช็คเกียร
0: ์ส่วนคืนตีสองวันพรุ่งนี้คืนพรุ่งนี้นะนอนเลยฮะแคนาดากับบอสเนีย
1: เอาแล้วนักการก็ไม่นอน
0: ครับ
1: ก็ยังชมกันอยู่นะครับ
0: แล้วก็คู่เช้าของวันเสาร์ข้ามไปนู่น8โมงก็เป็นเมกากับปารากวัยส่วนอันนี้ที่น่าดูที่สุดมาใกล้เคียงคือเช้ามืดวันอาทิตย์บราซิลกับโมร็อกโกตีห้า
1: ก็อาจจะตื่นขึ้นมาดูครึ่งหลัง
0: ได้
1: ตื่นหกโมงดิลิมิงตื่นหกโมงละเติมได้มาดูบราซิลใครก็อยากดูนะ
0: ใช่บราซิลมีเสน่ห
1: ์ถึงแม้ตอนนี้ชื่อชั้นของนักเตะที่ระดับเวิร์คคลาสเนี่ยมันน้อยลงละนะครับ
0: เนมานี่ลากมาแล้วนะ
1: เนมาเอาแต่ก็ต้องบอกว่า
0: ถ้ามันไม่
1: ฟิตจริงๆเนี่ยไม่ดีจริงเนี่ยเขาไม่เอามานะคาร์โลเชตติไม่เอามานะ
0: ตัวเลือกเยอะใช่ไหมบราซิลก็คือบราซิลนะพี่นะก็ยังไงก็ยังอันตรายก็เหมือนไทยก็คือไทยอ่ะ
1: คือลีหมิงเพิ่งดูสารคดีเมื่อวานนี้ดูเรื่องสารคดีของนอร์เวย์เขาจะบอกว่านอร์เวย์นี่จะเป็นม้ามืดนะเพราะว่ารอบคัดเลือกนี่แกโอ้โหแกยิงแหลกแหกค่ายแล้วก็แกถล่มอิตาลีไปกับนอกในชายาเลยอ่ะ
0: อิตาลีใครเจอก็ชนะได้มั้ง
1: เอาไอ้ตัวนี้ฮัตซันที่อยากเจอบ้างช่วยมาเตะคิงครับหน่อยได้ไหมคุณจะได้เกิดนะฮะแล้วก็ดูไอ้ย้อนรอยบราซิลครั้งที่แล้วเสียดายมากนะฮะชนะคือยิงโคเอเชียในช่วงต่อเวลานั้นเนมายิงด้วยนะโอ้แล้วเดินไปโดนตีเสมอยิงจุดโทษแพ้อีกโอ้เสียดายนะครับ
0: ดูที่ Netflix ป่ะ
1: ใช่
0: ผมดูนี่ไปบราซินตอนปี94อันนั้นก็สนุกอันนั้นก็สนุก
1: ก็สนุกมากนะครับนะก็เป็นแหมดูแล้วก็บางทีน้ำตาซึมด้วยนะโดยเฉพาะตอนที่
0: ซึ้งใจใช่ไหม
1: เบเบโต้พูดนะไม่ว่าจะเป็นตอนที่เขายิงประตูแล้วก
0: ็
1: ดีใจท่าอุ้
0: มล
1: ู
0: ก
1: อะไรเงี้ยนะ
0: เตรียมมาก่อนนะคือโอ้คิดตอนนั้นเลย
1: ใช่แล้วก็เขาบอกว่าแรงกดดันอะไรมากมายมหาศาลมากสำหรับทีมชาติบราซิลกว่าจะทุกชาติอะนะที่เป็นตัวเต็งเนี่ยเขากดดันแน่เพราะว่าแบกความหวังของมวลมนุษยชาติของบ้านตัวเอง
0: น
1: ะฮะไม่ว่าทุกชาติละอังกฤษอย่างเงี้ยนะฝรั่งเศสเงี้ยสเปนเนี่ยเพราะว่าฟุตบอลมันเป็นกีฬาที่แบบมหาชนอะ
0: ใช
1: ่แล้วก็เป็นความหวังสี่ปีครั้งนึงอะนะฮะทุกคนหวังมากนะครับ
0: แล้วประเทศอย่างบราซิลเราก็ไม่ได้ว่าหรอกแต่ว่าคือคุณภาพชีวิตมันก็ไม่เหมือนยุโรป
1: ใช่ไ
0: หมเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ใช่เดี๋ยวเกาหลีกับเช็กเกียค่อยมาคุยกันต่อดีกว่านะ
0: จ้า
1: เดี๋ยวเลยเอาไปทำมาหากินหน่อยขอขอบคุณเกเตอร์นะครับแบรนด์สินค้าภายใต้บริษัทจระเข้คอร์ปอเรชั่นนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างครบวงจรนะครับแล้วรั่วซึมให้ครอบครัวจระเข้จัดการนะครับ
0: ครับก็ร่วมสนุกฮะกับอสมทนะครับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับนะฮะเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้เลยนะลงทะเบียนแล้วล็อกอินเข้าไปเลยนะฮะก็ซื้อแพ็กเกจกับทาง Mcot Super Fan นะครับรับสิทธิ์ในการเชียร์ทีมโปรดนะครับแพ็กเกจนี่เริ่มที่20บาทเองวิลลี่หมิง
1: ทำไมถูกจัง
0: โอ้ยสบายไอ้สมัยนี้จะช่วยกันสิทธิ์ในการเชียร์ทีมโปรดได้10สิทธิ์นะฮะถ้าอยากเชียร์ทีมโปรดตลอดทัวร์นาเมนต์ก็มีแพ็กเกจแบบจัดเต็มด้วยเป็นแพ็กเกจ Super Fan Diamond โอ้โหเอาไปเลย300สิทธิ์รับสิทธิ์แล้วก็ร่วมสนุกเข้าไปเชียร์ทีมโปรดนะร่วมเชียร์กันตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มได้เลยนะฮะเลือกเชียร์ทีมโปรดในแต่ละแมตช์หรือเชียร์ให้เข้ารอบน็อกเอาท์รอบ32ทีมสุดท้ายนะครับแล้วก็มีให้ถ่ายสำหรับเชียร์ทีมรักได้แชมป์โลกด้วยนะฮะทุกสิทธิ์เชียร์ทีมโปรดมีลุ้นรางวัลใหญ่รถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์อันนี้มันอะไรเนี่ยซุปเปอร์แวนฟาริซอนใช่มั้ย EV MPV ซุปเปอร์แวน1รางวัลแล้วก็มีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าหน้าของ Honda นะครับ
1: ครับ
0: UC 35รางวัลตั๋วเครื่องบินมากอกแอร์เวย์ไปกลับในประเทศ
1: เฮ้ย
0: 23รางวัลเลยพี่ลิมิง
1: น่าสนใจมาก
0: นะกรุงเทพปทุมธานี
1: อืม
0: แล้วก็เป็นโกลกิฟต์ไวเชอร์จากซุปเปอร์ลิสต์5รางวัล นะครับรวมมูลค่าก็ 2.6 ล้านบาทนะครับนอกจากนี้ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับซุปเปอร์แฟนที่สะสมคะแนนได้มากสุด100อันดับแรกมีรางวัลพิเศษมอบไปด้วยนะครับรายละเอียดรายละเอียดเนี่ยไปที่เว็บไซต์ cheermcot

0: ถ้าจะปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์เกเตอร์เท่านั้นเพราะหนึบจริงยึดแน่นมากกว่า2เท่าทวงถึงดึงไม่หลุดกระเบื้องไม่ไหลท่องไว้ให้ขึ้นใจปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์โดยเฉพาะปูกระเบื้องมั่นใจต้องกาวซีเมนต์เกเตอร์เกเตอร์เกเตอร์
1: เช้าเช้าชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายบ่ายชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบคราสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย
2: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
4: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
5: สนับสนุนโดย
6: เกเตอร์แบรนด์สินค้าภายใต้บริษัทจระเข้คอร์ปอเรชั่นจำกัดผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างครบวงจร
7: เอาย
8: ังไง
7: ช่วงที่2ฮะแหมเมื่อกี้อุทานมานี่ตกใจนะฮะนึกว่าเข้ารายการละ
8: อุทานหนึ่งครับ
7: เอจะเพชรมานะครับ4689899นะครับ
8: แล้วจะอ่านเลยไหมพี่หรือจะรอทีหลัง
7: เดี๋ยวรอทีเดียวเลยดีกว่
8: าเดี๋ยวไปครึ่งชั่วโมงหลังนะใส่เต็มได้คุย
7: แล้วจะได้รอฟัง
8: อยู่ทง YouTube ก็มีเยอะเหมือนก
7: ัน
8: นะครับ
7: อ่ะก็พูดถึงคู่เกาหลีนะครับกับเช็กเกียในวันพรุ่งนี้ 9:00 น.นะครับตอนนี้ก็ซอนฮึมินนะครับคนไทยรู้จักกันดีนะเขาบอกว่าต้องการ2ประตูครับเพื่อจะทาบสถิติดาวยิงสูงสุดตลอดกาลของทีมสมขาวนะฮะ
8: ใครนำอยู
7: ่ชาบุคุมนะครับ
8: โอ้นี่เป็นยุคฟิลิปปินส์เนี่ย
7: กว่าก่อนยุคคุณวิทยาละคุณนู่นเลยนะฮะยิงมา40ปีละ
8: เยอะแยะนะ
7: ตอนนั้นก็บอล
8: อาจจะเตะกันเยอะนะ
7: แต่ก่อนบอลก็เยอะอะก็เตะบางทีคิงคัพเขาก็มาใช่ไหม
8: ก็มา
7: เลยนะแต่ถ้ามาเกาหลีสมัยนี้ยุคนี้เนี่ยมาเจอไทยยุคแอนโทนีฮัตสันเนี่ยไม่มีทางอ
8: ่ะหมายถึงเกาหลีไม่มีทางจะมาหือเรา
7: ไม่มีทางโตเจาะไม่ได้อยู่แล้วโอ้สันนี่แกแ
8: ม่นี่ไง
7: ได้รับการชื่นชมมากตอนนี้ทีมในบอลโลกนี่อยากจะได้ตัวแกไปเป็นที่ปรึกษาในเรื่องเกมรับที่เดี๋ยวแน่นนะฮะ
8: ไม่ใช่ว่าไปจะได้ทำตรงข้ามนะที่ไทยเพิ่งไปเยือนเกาหลีมานะบอลโลกเราก็ไปยันเข้ามาได้
7: เออ
8: แต่นัด2มันโดนไป3
7: แข่งในบ้านเละเลย
8: เละเลยหมดแรง
7: เขาแก้มาเขาเจาะกลางเขาเจาะแรกๆเป็นในนู้นแม่ก็เดี๋ยวเชียร์กันเพราะว่ายังไงเราเอเชียก็ต้องเชียร์สมขาวแต่ว่าก็ต้องระวังหูขาดนิดนึงนะฮะคือเกาหลีนี่ตอนนี้ซูเปอร์สตาร์ไปค้าแข่งในลีกของยุโรปนี่เยอะมากนะครับได้รับการชื่นชมนะไม่ว่าจะเป็นคิมมินแจปากการหลังโอ้โหตัว190กว่านะฮะแล้วก็มีอีคังอินนะครับของปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับ
8: ก็นี่ได้แชมป์ยุโรปไหม
7: ใช่
8: ได้ลงกี่นาทีมั้งเนี่ย
7: เอา
8: ถือว่าได้แชมป
7: ์นะฮะเดี๋ยวรอดูครับเพราะว่ากุนซือฮองมายองโบ
8: ฮองมิงโบ
7: ก็เรียกบางคนก็เรียกฮายองมายองนะฮองมิงโบเนี่ย
8: เราคุ้นปากกันนะ
7: ครับฮองมิงโบก็ตอน2002จำได้ดีนะครับแกโชว์ฟอร์มเป็นกัปตันที
8: ม
7: แต่เสียรางวัลนิดหนึ่งชิงที่3ไงแก

0: บอลปริ้นออกไปนะโดนตุรกียิงเข้าไปก่อนเลยนะครับ
1: โอ้โหตอน2002นี่โปรตุเกสจะเสร็จ
0: ใช่
1: สเปนอิตาลีนะ
0: ครับ
1: กรรมการไม่ได้ช่วยเลย
0: นิดเดียวเองโอ้เป่าจนผู้ต่อสู้ปวดหัวเลยอะร้องเลย
1: ผมจำได้แมตช์กับสเปนอะไอ้สเปนไอ้โจกิน
0: อ
1: ะเลี้ยงจนท้อเตะจนนุ่มไม่ได
0: ้แต่ก็ต้องยอมรับเกาหลีเขาก็มีดีอยู่ด้วยแหละผู้เล่นแล้วก็ได้สิงเชียร์หนุนหลังอะไรเงี้ยแล้วก็มีนกหวีดหวานๆเข้ามาช่วยหน่อย
1: สักนิดนิดเดียว
0: ธรรมดาของเจ้าภาพนะฮะโอเคอ้าวก็ส่วนเช็คเกียร์นะครับก็จะมีพลาสติกซิกนะตอนหลังของไบเออร์โรเบอร์คูเซนนะครับนี่ก็ยิงแหลกแหกค่ายเหมือนกันนะครับก็คือเช็คเกียร์นี่เขาจะถ้าบอลยูโรเนี่ยแกมีอะไรนะผลงานดีนะแต่ว่าบอลโลกนี้ไม่ได้เรื่องเลยนะครับไม่ค่อยจะได้เข้ามา
1: ใช่ตั้งแต
0: ่
1: สมัยเป็นเช็กโกสโลวาเกียอะไรละเช็กตอนยูโรก็มีดีช่วงคาร์เดอร์ปูบอสกี
0: ้นะ
1: พัชไบเกอร
0: ์ผม
1: ได้ครับ
0: เขาก็คาดการณ์กันว่าโอกาสเสมอกันมีสูงนะครับแนวโน
1: ้ม
0: แล้วก็นัดแรกส่วนใหญ่ก็จะไม่สนุกอะเล่นกันแบบระมัดระวังกันมากกว่านะฮะ
1: สนุกดิพี่ลีหมิงภาพต้องสนุกอยู่แล้ว
0: ลีหมิงก็อย่างนั้นแหละหมดสภาพแล้ว
1: เอาอย่าไปท้อ มันท้อง่ายอย่าง
0: เ
1: ง
0: ี้ยมาจัดนี่เพื่อพอสุเทพหรอก นะฮะพอทรงแกก็จัดให้เช้า
1: ครับ
0: นะถ้าตีสองตีสามตีสี่ตีห้าตีหกนี่ไม่เอาอะนะมาสักเนี่ยมาดูมาก็สร้างสีสันให้หน่อยเนาะช่วยกันฟังกันไปนะครับก็จะได้ให้เต้ยอะไรภาคกันบ้างนะลีมิงก
1: ็ตีสองนะ
0: ไม่สองตีสามรับไปตีสองตีสาม
1: มีคนหนุ่มๆเนอะผมก็ไม่ไหวพี่เดี๋ยวนี้บอลคู่ดึก
0: นะแทบจะไม่ได้ดูแล้วนะ
1: โอ้ห้าทุ่มเนี่ยคือห้าทุ่มเนี่ยแทบจะเป็นคู่สุดท้ายที่ คิดจะดูได้
0: ใช่ใช่
1: แต่เป็นหลับแล้ว
0: แต่ก่อนเนี่ยโอ้โหตีสองตีสามยังเดินตัวปลิวเลยนั่งดิ้งดูกันนะฮะไม่ถอย
1: นะ
0: แต่ก่อนนะบอลเบิร์นนี่ดูได้นะชอบมากนะครับ
1: บอลเตะถึงเตะโต้รุ่งเนี่ยดูบอลกันชงกันโชดดูมั่วไปหมด
0: เดี๋ยวนี้มันเหมือนไฟมอดละคู่บอลพรีเมียร์ลีกบางที5ทุ่มครึ่งก็ยังขออนุญาตเลยถ้าไม่ใช่บิ๊กแมตช์จริง
1: ๆใช่
0: นะฮะ
1: อ่ะก็ว่ากันไป
0: ครับแล้วก็เดี๋ยว SMS มานะฮะก็คุยกันเยอะๆหน่อยโดยเฉพาะ468 9899นะครับเดี๋ยวจะให้สิทธิ์ท่านก่อนเลยเบิร์ดเออรี่นะฮะ
1: เออรี่เบิร์ด
0: เอาเออรี่เบิร์ด
1: อันนี้มุกใช่ไหม
0: ใช่ผิดจริงเอาเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับนะ
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
3: สนับสนุนโดย
4: เกเตอร์แบรนด์สินค้าภายใต้บริษัทจระเข้คอร์ปอเรชั่นจำกัดผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างครบวงจร
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
6: Mcord Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย mcord connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

ขณะนี้เวลา20นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้วันนี้เวลา 8:54 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายอิทธิพรแก้วทิพย์อัยการสูงสุดนำคณะผู้บริหารข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดและสมาคมภริยาอัยการเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายดำรงศรีพระรามรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำคณะกรรมการร้านกาชาดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนางสาวกกนกกิจบานจ่ายนักวิชาการนโยบายและแผนเชี่ยวชาญพิเศษสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติพร้อมคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายขันประจบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยนำนางสาวบุญสมแก้วมณีพร้อมคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินบำรุงสภากาชาดไทยเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และผู้ด้อยโอกาสนายพิเชษสิทธิอำนวยนายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยนำคณะกรรมการจัดการแข่งขันโบรกเกอร์แบดมินตันแชมเปี้ยนชิพ2026ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยพลโทสุภาพธีรสุขเจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหารศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารนำคณะนายทหารกรมการอุตสาหกรรมทหารเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกีฬายิงปืนรณยุทธ์ IPSC กรมการอุตสาหกรรมทหารประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายชวลิตปราดเปรียวผู้อำนวยการโรงเรียนเลอวองจินตคณิตตำบลแม่เหี่ยอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นำคณะกรรมการจัดการแข่งขันเลอวองจินตคณิตชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่4ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและผู้ชนะเลิศการแข่งขันเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเวลา 13:56 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาและคณะนำนางสาวเสียนหุยรองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสเดินทางมาประเทศไทยในโอกาสนี้นายจางเจี้ยนเว่ยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยและคณะรวมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย

0: ัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
1: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม

0: ตอรี
1: ่ปฐมบท3เจ้าภาพและความยิ่งใหญ่ระดับทวีปฟุตบอลโลก2026กำลังจะสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในฐานะทัวร์นาเมนต์ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมานี่คือครั้งแรกที่มีเจ้าภาพร่วมถึง3ประเทศได้แก่สหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกการจับมือกันครั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของฟุตบอลแต่คือการเชื่อมโยงภูมิภาคอเมริกาเหนือเข้าด้วยกันผ่านจิตวิญญาณแห่งกีฬาความท้าทายหลักอยู่ที่ระยะทางและเขตเวลาที่แตกต่างกันอย่างสุดขั้วจากแวนคูเวอร์ถึงเม็กซิโกซิตี้เม็กซิโกจะกลายเป็นชาติแรกที่จัดฟุตบอลโลกถึง3ครั้งขณะที่สหรัฐเตรียมใช้สนามระดับ NFL ที่มีความจุและความล้ำสมัยสูงสุดมาต้อนรับแฟนบอลทั่วโลกทั้ง16เมืองเจ้าภาพเริ่มตกแต่งเมืองเพื่อรองรับแรงกระเพื่อมทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า
0: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: ช่วงสุดท้ายนะครับนินทากีฬาโลกนะฮะหลี่หมิงอยู่กับคุณเต้ยแม่กรองนะครับ
3: ขอบคุณครับจำชื่อผมจำได้นะ
2: คร
3: ับพี่หลี่หมิง
2: ครับ
3: เขาบอกว่าโดนั่นทำ
2: เป็นยังไง
3: เป็นประธานาธิบดี
2: เลยอ้าวเหรอ
3: เขาจะไม่ไปดูนะเกมอเมริกากับปรักไว
2: ดีแล้วฮะเพราะว่าโอ้แกไปนี่ก็วุ่นวายเรื่องการดูแลรักษาความปลอดภัยนะครับนะ
3: เขาบอกว่าทางกระทรวงต่างประเทศของนู่นนะของอเมริกานะไม่ใช่ของเรา
2: ครับ
3: เขาบอกว่าแมตช์นี้เนี่ยแมตช์ที่อเมริกาจะเตะนั้นแรกเจอกับปารากวัยนะฮะเช้าวันเสาร
2: ์ครับ
3: นะครับบิ๊กแมตช์เลยต้องดูนะแต่ว่าทำไม่ไปมีจะมีแต่มาโก้รูเบโอไปก็บอกมันก็เลยแบบดูแปลกๆที่ว่าประธานาธิบดีผู้นำชาติเนี่ยไม่ไปดูฟุตบอลโลกชาติตัวเอง
2: อ๋อคือจริงๆแกชอบไปดูกีฬานะซุปเปอร์โบอะไรพวกนี้แกไปหมดเลย
3: ไปหาแสงหรือเปล่า
2: แข่งรถมวยปล้ำนะครับเทนนิสการสแลม US Open รอบชิงแต่ว่าน่าจะไปรอบลึกๆอ่ะรอบแรกๆแกบอกเฮ้ยตบเด็กไม่ต้องไปหรอก
3: วันนั้นก็ทะเลาะกับนักข่าวไปให้สัมภาษณ์อยู่ดีก็ลุกหนีเลย
2: โอ้ยแกของจริงอ่ะถ้าแกไม่แฮปปี้อะไรเนี่ยแกไม่เก็บอาการนะแกไม่โดดตบไปก็ดี
3: นิสัยอย่างนี้ได้ผมไม่สัมภาษณ์ไม่ได้หรอกนะ
2: ทำไมฮะ
3: พูดไม่รู้เรื่องภาษาอังกฤษนะฮะ
2: ก็
3: เมื่อสักครู่นี้คุยกับพี่ลิมิงอยู่เหมือนกันเรื่องแพ็กเกจของพรีเมียร์ลีก
2: นะ
3: พรีเมียร์ลีกก็คงจำกันได้ดูการที่ผ่านมาก็มีทั้งของโมโนแล้ว AS ก็พ่วงด้วยรับมาด้วยนะฮะก็ยังคุยกันว่าดูการแล้วมี AS ดูการนี้จะมีด้วยไหมเอาเราพูดถึงพรีเมียร์ลีกนะพรีเมียร์ลีก
2: ก็คงต้องมีอยู่แล้วเรา
3: ได้ยินมาว่าก็จะมีจะมีทีนี้สนนราคาเนี่ยก็คือบางคนมองว่าโมโนเอ๊ะกรอบอะไรนู่นนี่นั่นมาขายรวมไปเลยมัดมัดนะ 4-5,000 นะ 4-5,000 นะจะแพงไปหรือเปล่าถ้าเป็นพรีเมียร์ลีกของ AS เนี่ยจะถูกลงไห
2: ม
3: นะก็ได้ยินแว่วๆเหมือนกันว่าก็จะไม่ราคาสูงลิฟต์เพราะว่าจะมีแต่พรีเมียร์ลีกไงนะฮะแต่ว่าตอนนี้ก็ดึงเชงอยู่นะดึงอยู่อาจจะรอให้ทางโมโนก็เจ้าของลิขสิทธิ์ที่แท้จริงก็ขายให้เรียบร้อยก่อน
2: ให้เป็นเรื่องๆไปก่อนนะ
3: ครับแต่ถ้าอยากดูบอลโลกไม่ต้องไปรอ AS นะต้องโมโนเท่านั้นนะนะคร
2: ับ
3: ซื้อเลยพี่เลยหมิงกดเลย
2: โอ้โห
3: อย่าลืมแบ่งกลุ่มจอง
2: เดี๋ยวก็ลังหาคนหารอยู่นะส่วนบอลโลกนะครับราคาเนี่ยแฮนดิแคปดีกว่าเขาเรียกแฮนดิแคปนะครับส่วนคุณพี่ตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยก็มาเตือนกันละแต่ก
3: ็
2: แต่ยังไงก็ตามมัน
3: เป็น
2: ของค
3: ู่
2: กันมันเป็นของคู่กันอยู่ละนะ
3: ตำรวจเล่นไหมตำรวจ
2: ตำรวจเนี่ยเหมือนคนเป็นโต๊ะเองเลยไม่มีคนตำรวจเขาไม่ได
3: ้ตั้งโต๊ะคอยจับคอยปรับ
2: นะฮะก็เอาให้มันหอมปากหอมคอนะครับแต่ว่าคนที่มันชอบอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปห้ามก็หรอก นะแต่คนที่จะแบบเฉพาะกิจเนี่ยก็สนุกสนุกนะตอนนี้เห็นบอกว่า
3: ว่าไง
2: ราคาเนี่ยหั่งเสงมาในเม็กซิโกนี่โอ้โหไปเกือบ1กิโลครึ่งแล้วนะนะ
3: โอ้โห
2: เ
3: ออแอฟริกาใต้เขาไม่มีเท้าเหรอฮะ
2: ท่านนั่นละสินะฮะมันไม่มีอะไรแน่นอนเพราะฉะนั้นปั่นแปะบันลีหมิงแล้วกันนะ
3: วัดเราเลยนะ
2: ครับ
3: แต่เห็นว่านัดนี้เนี่ยแอฟริกาใต้บางคนบอกหนวกหูแล้วว่ามีบูบูเซล่าหรือเปล่าข่าวว่าห้ามเอาเข้านะ
2: ก็มันหนวกหูเกินอ่ะบางที
3: วีดวีดวีดโอ้ยเหนื่อยนะครับ
2: ครับ
3: ก็ตกลงโลครึ่งนะ
2: โลครึ่งเกือบละเกือบกิโลครึ่งละราคามันไหลไปเรื่อยนะครับ
3: บิลลิมิงว่าไงอ่ะให้ทัศนะหน่อยสิ
2: ก็เล่นไม่ใช่สิเชียร์เจ้าภาพเมียไม่ว่านะฮะแต่ถ้ามันไม่ผ่านอย่ามาว่าลีบิงก็แล้วกันมันที่บอกอ่ะถ้าเรารู้แม่นนะเราก็คงไม่ต้องมาจัดรายการหรอกครับนะ
3: ครับ
2: ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเอาสนุกสนุกเตือนกันไปแล้วก็เมื่อวานก็อุ่นแข้งอุ่นเครื่องกันนะครับอย่างอังกฤษเนี่ยอ้าว
3: เป็นไง
2: เตยเชียร์ใครอังกฤษหรือเปล่า
3: ไม่เชียร์ใครเลย
2: เอ้าไม่มีทีมในดวงใจเลย
3: คือก็บราซิลน่ะไม่มีใครเกลียดแล้วก็จริงๆมีช่วงเชียร์โครเอเชียแบบเชียร์มากนะ
2: ที่มันชิงที่มันชิงกับฝรั่งเศสปีนั้นลิมก็เชียร์เขานะนะฮะ
3: แต่จริงชอบตอนยุคโบบัน
2: เหรอ
3: พวกสูเคอร
2: ์
3: อันนั้นก็เฉียวๆเหมือนกัน
2: ใช่บอลเขาดีมาตลอดเลยนะโคเชียนะประเทศเขาคุณภาพนะครับแต่ปีนี้เนี่ยเริ่มอยากหันไปมองนอร์เวย์ละหลังจากดูสารคดีเขาละมันน่าทึ่งมากนะทีมเล็กๆเขาไม่เคยได้ไปบอลโลกแล้วเขาได้ไปครั้งนี้แล้วมีโอ
3: นอร์เวย์นะ
2: นักเตะ
3: เคยสินอร์เวย
2: ์นานแล้ว20กว่าปีนะใคร
3: ทอร์เรนเดโฟ
2: ก็โปเล่คุณล่าโซชาในยุคนั้นนะแต่ปีนี้เขามีเออร์ริง
3: ฮาเลน
2: นะฮะแล้วก็
3: ยิงระเบิด
2: ของกัปตันทีมอาร์เซนอลใช่ไหมเชื่ออะไรหรือวะ
3: คิดเองอะไรเอง
2: เออร์ดิกาด
3: อ๋อมาตินโนริก
2: าดกัปตันนะฮะก็เป็นกำลังสำคัญ2คนแล้วมีตัวเด็ดๆเยอะเลยนะครับพอไปดูสารคดีแล้วก็เอียงเลยจิตใจเอียงละอยากจะเชียร์เขาละแต่อังกฤษก็แฟนบอลชาวไทยเชียร์กันเยอะมากนะครับ
3: ครับ
2: ก็ถือว่าตอนนี้อยู่ในเต็งท็อป5นะฮะที่จะคว้าแชมป์โลกนะฮะอังกฤษนี้ก็ได้แชมป์มา1966ก็นานนมแล้วนะฮะไม่เจอกันนานนมโตขึ้นเป็นกรอง
3: 66แล้วส่วนใหญ่จะมีแต่เข้ารอบลึกๆหลังๆอ่ะสมัย
2: ใช่ๆก็ถือว่าถือว่าดีขึ้นมาเยอะเลยบอลอังกฤษนะครับก็เฮร์รี่เครนเนี่ยเชื่อขนมกินได้
3: ก็ยังเป็นขวัญใจอ่ะ
2: ใช่นะครับแล้วก
3: ็ลองพี่ลิมิงเนี่ยเชียร์นอร์เวย์นะ
2: ตอนนี้เริ่มเชียร์นอร์เวย์กับญี่ปุ่น
3: ญี่ปุ่นใครๆก็เชียร์คือผมว่าสำหรับคนไทยอ่ะบราซิลถ้าคุณไม่เชียร์อาร์เจนต้าคุณต้องแบ่งใจเชียร์บราซิลอังกฤษนี่แฟนเยอะอยู่แล้วแต่คนที่ไม่เชียร์ก็มี
2: ใช่
3: นะญี่ปุ่นเนี่ยไม่มีใครเกลียดเป
2: ็
3: นทีมที่ไม่มีคนหมั่นไส้อ่ะนะแม้แต่คนที่เชียร์เกาหลีก็ต้องเชียร์ญี่ปุ่น
2: ครับ
3: อะไรเงี้ยแต่ญี่ปุ่นนั้นแรกนี่โหดนะ
2: ทำไม
3: เจอฟานไดนะ
2: โอ้
3: เจอฮอลแลนด์นะ
2: โอ้
3: นี่แลนด
2: ์เฮ้ยตอนนี้มีชาติที่จะเจอญี่ปุ่นเขากลัวญี่ปุ่นนะ
3: ก็จริง
2: เล่นแต่ละคนเน
3: ี่
2: ยโอ้คุณภาพการเล่นเขาอุ่นเครื่องเขาชนะบราซิลมาแล้วอ่ะนะฮะ
3: คือใครๆก็เอาลงยากอ่ะนะฮะส่วนนอร์เวย์ที่พี่ลิมิงเชียนะโอ้ยสรบหรือเปล่าเตะวันพุธเลย5:00เจออิรักมีนักเตะการท่าเรืออยู่ด้วย
2: การท่าเรือได้ส่วนแบ่งด้วยนะใช่ไหม
3: ได้ด้วยได้ด้ว
2: ย
3: แล้วก็มีนอกจากเลบินซูลาก้าที่อยู่ท่าเรือตอนนี้ก็ยังมีฟานปูโตสเม
2: ื
3: ่อก่อนก็อยู
2: ่
3: ถือว่าเรามีส่วนกับบอลโลกอะ
2: ใช่
3: มาดามแป้งคงจะเชียร์มั้งอีรัก
2: ถ้ามีของการท่าเรือสักคนหนึ่งก็ดีนะใช่ไหม
3: ครับ
2: แป้ง
3: เคยผม
2: ฮะ
3: ผมว่าไม่เคยมีนะนักเตะจากไทยลีกไปเล่นบอลโลกไหมครับว่ายังเล่นอยู่แล้วเล่นบอลโลก
2: ไม่
3: พี่หนึ่งจำได้ไหม
2: ไม่ค่อยมี
3: ไม่น่ามี
2: เดี๋ยวนี้เรามาตรฐานบอลคือการจ้างแพงแล้วไงนักบอลต่างประเทศนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าก็ต้องยอมรับความจริงว่าบอลไทยลีกของเราเนี่ยนักบอลต่างประเทศนี่มีส่วนที่จะมองไปถึงความสำเร็จใน AFC รวมถึงไอ้ช้อปปิ้งช้อปปี้อะไรเงี้ยเงินมันเยอะอ่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องเอาผู้เล่นดีๆเหมือนที่คุณเนวินชิดชอบบอกใช่ไหมต้องกล้าจ้างใช่ไหม
3: กล้าหน่อยกล้าหน่อย
2: จะดัดจริตนะฮะ
3: เอาพี่บอกว่า SMS ไหมพอ SMS เยอะ
2: ก็เดี๋ยวแบตอีกข่าวนึงแล้วกันออสเตรเลียนโอเพ่นนะครับก็หมิวพรพวีช่อชูวงก็ชนะธัญญาเหมันนะฮะของอินเดียไป2เกมนะครับจะไปเจอกับฮวงยู่ชุนนะฮะไตเติ้ลกับเจมก็ชนะคู่มาเลเซีย3เกมแล้วรอบ8เนี่ยไปเจอคู่45ของโลกจากฮ่องกงนะครับแล้วก็มีพีโอโมแพ้ให้กับคู่เกาหลี0-2นะครับแล้วก็นิดนึงข่าวน้องเมย์นะฮะจากสมาคมกอล์ฟอาชีพนะฮะก็บอกว่าจะมีการแข่งขันนะครับฝากมาประชาสัมพันธ์อ้าวเมื่อกี้อยู่บนนะตอนนี้เปิดอีกทีอยู่ข้างล่างเลยนะครับก็เป็นการแข่งขันนะครับรายการ Queen's Cup Thailand Championship นะฮะซึ่งเป็นการแข่งขันระดับนานาชาติโดยสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยนะครับชิงถ้วยพระราชทานแล้วก็แข่งขันนะครับ 2-5 กรกฎาคมที่สนามกอล์ฟลิเวอร์เดลนี่สนามกอล์ฟที่สวยมากนะครับนะโอเคเรียบร้อยมาข้อความเลยนะครับข้อความแรกนะฮะภรรยาของอดัมไม่ขยับนะอามซ่ามาแล้วนะครับนักเตะทีมไหนเปิดร้านขายยาครับตอบฟาร์มานะฮะทีมไหนอ่ะปาม่า
3: ปาม่าไอ้มุกนี้มุกเก่าเคยเล่นมาแล้วอ่ะปวดน้ำแต่ไม่เป็นไรเขาเสียตังค์ส่งมาไม่เป็นไร
2: เดี๋ยว
3: โคตรฮา
2: เลยเออ
3: ฮ่า
2: เออ
3: ครับ
2: พรุ่งนี้ภาคคู่เกาหลีขอฮาได้นะฮะผมพอร์ตเกือบ50ล้านไม่มีทองสักบาทมาจากที่แล้วทองคำดอยยูเกอะไรฮะนะอยู่เกือบ7ปีซื้อหุ้นอเมริกาครับผมแนะนำโอ้ยเหรอฮะโอ้โหอ้าวๆมันไม่มีเงินสิครับพี่มีให้ยืมหรือเปล่าฮะตอนนี้รีมิงมีโดรนบินบนหลังคาบ้านหรือเปล่าฮ่าๆๆอ้าว
3: ทำไม
2: จะฮาทำไมฮะ
3: อ้าว
2: โอ้นี่ลูกศิษย์อาจารย์ลังเนี่ย
3: ทำไม
2: เขาก็ไอ้ลีมิงเนี่ยพูดไอ้ทาง Facebook ตอนที่บอลไทยไงแล้วพาดพิงไปถึงอาจารย์ฝรั่ง
3: ครับ
2: โอ้เฮ้ยคนดูกัน 83,602 คนอะเป็นคลิปรีลส์นะฮะใช่ไหม
3: ว่าไงเ
2: ข
3: าน
2: ะ
3: เรียว
2: ครับไปตามดูหน่อยดิลีมิงเลิกดำน้ำอ่ะเออไม่คิดจะดูเลย
3: เดี๋ยวไปกดเลยมีส่วนลดเรียนดำน้ำไหม
2: ให้เรียนฟรีอะไรมากับเมียด้วยอะไรไปนะฮะแต่ว่าค่าเรือออกเองนะ
3: อ๋อได้ไม่เป็นไร
2: นะแล้วมาเรียนจริงป่ะอยากเรียนไหม
3: ก็อยากอยู่นะ
2: ประมาณส่งนี้กูไม่ต้องมาดูละ
3: เอาต่อ
2: นะเต้ยมาแฉบรายการนินทาได้ยังไงได้ลิขสิทธิ์บอลโลกของไทยเฉียดที่สุดละราคาเอาเรื่องแต่ได้พวงบอลโลกคราวหน้าบอลโลกชุดยูต่างๆที่ฟีฟ่าจัดเขาก็คงที่ช้านี่ก็คือจะเอา2ครั้งนะก็มองว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วนะ
3: แต่เห็นพี่หมวยมาเฟรี่มั้งแกโพสต์ว่าถือถ้าตกลงทางวาจาเนี่ยก็จบมาสักพักแต่ว่าเหมือนรอหนังสือส่งมายืนยันก็ถึงจะแถลงได้
2: ครับเดี๋ยวนะผมว่าที่ราคาแพงฟีฟ่ามันดูชาติที่ซื้อลิขสิทธิ์แต่ละครั้งที่ผ่านมาไม่แปลกที่เราโดนแพงอย่างเพื่อนบ้านซื้อลิขสิทธิ์ไม่ได้มากส่วนอินเดียดูแค่คริกเก็ตจีนที่ฟีฟ่ายอมลดเพราะประเทศใหญ่มันก็หลายประเด็นนะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ตามข้อเท็จจริงเราก็ไม่รู้อ่ะนะแต่ลิบิงเชื่อว่าราคาเขาตั้งมาเนี่ยเขาไม่ได้ให้มาต่อรองนะเขาก็คงหาองค์ประกอบ
3: ก็สรุปว่าไม่ลดเลยสรุปว่าไม่ลดเลย1,300
2: ใช่มันไม่ได้มาต่อรองกันหรอกเราจะมาบอกว่าเอ้ยถ้าไม่เอาเนี่ย เดี๋ยวลดให้อะไรมันไม่ได้มันเสียราคาเข้าใจไหมเขาก็เป็นองค์กรแบบฟีฟ่ามีแต่คนต้องมางอเขาอ่ะ
3: ใช่ไหมกองมทอของสวเขาบอกว่าช่วยปล่อยคู่ดีๆมาให
2: ้
3: ดูฟรีนะ
2: เหรอดูฟรีอยากดูฟรีอยากดูคู่ดีๆกันโอ้เรื่องเยอะจริงบอลหมู่บ้านผมเมื่อ40ปีที่แล้วเล่นแบบนี้เลยครับไม่ได้ไปฝันจะได้เห็นใ
3: จเจอทีมลองทีมเขาลองทีม
2: ก็ลองเก็บรับ
3: ใจเย็นดิน
2: ะแม่แต่ว่าคุณแอนโทนีฮัตสันแกมีดวงนะแกยังไม่แพ้เลยนะแม่จะเอาอะไรมากมาย
3: ใช่ยังไม่แพ้เลยชนะ3เสมอ2
2: ซอบอกมาดามปลดฮันสันฮัตสันไปเรียกลุงปลาคฮังซอนมาแทนเลยนะครับเกมรับเน้นๆเกมบุกมันๆจากเบงเองก็เป็นตัวเลือกหนึ่งนะคุณปลาคฮังซอนะนะ
3: นักเตะไทยไหวไหมอ่ะ
2: ไม่ไหวก็ต้องไหวดิ
3: ไม่ไหวก็เก็บเอา
2: ไม่ไหวก็อย่ามาคนไหวเขาเยอะแยะนะ
3: ครับ
2: เจหมิงไทยเราเตรียมทีมไปแข่งบอลยู40เลยครับเอาเอ้นี่คุณสุรชาติสารพิมพ์เนี่ยแกนี่ก็คงแบบอะไรว่าอยู่ๆมาลงผมได้ไงวันนี
3: ้เฮ้ยสุรชาติโอเคคือเราก็ไม่ได้ว่านะครับสุรชาติเขาก็ทำหน้าที่ของเขาอ่ะคือเรียกไปแล้วก็รีบมานี่ก็ถือสุดยอดแล้ว
2: ใช่คราวหน้าแกบอกจะมาเรียกผมนะผมไม่ไปละงอน
3: มาดิมางอน
2: จะมาอีก
3: ครับ
2: วันนี้ให้รายละหยาบเป็นมุก MVP เดี๋ยวตีเสียไปเล่นต่อฮะเออแม
3: ่ประชดอันนี้ประชด
2: พี่ๆลุงๆครับถ้าเทียบไทยอยากไปบอลโลกสามารถย้ายโซนไปโอเชเนียเตะกับนิวซีแลนด์ได้ไม่เผื่อมีลุ้นเข้ารอบขนาดออสซี่ยังอยากมาเตะเอเชียกับเราเลย
3: กลัวจะไปแพ้นิวซีแลนด
2: ์คือไอ้เรื่องย้ายนี่มันก็แล้วแต่แล้วก็ต้องดูมาตรฐานด้วยอย่างคาซักอ่ะเขายอมย้ายจากเอเชียไปเตะยุโรปนะแม้คนจะบอกว่าเอ้ยถ้าคุณมาเตะยุโรปคุณได้ไปบอลโลกแน่นอนแต่เขาบอกว่ามูลค่าและระยะยาวเนี่ย
3: ใช่
2: เขาคิดไปถึงตอนนั้นมากกว่า
3: แล้วเขาก็จะได้แข่งกับทีมระดับนั้นน่ะแล้วก็จะเจอทีมแข็ง
2: ๆแล้วเงินเยอะ
3: ใช่
2: เงินเยอะนะไปเตะยุโรปยูโรนะ
3: พอดีจะมีเนชั่นลีก
2: เออ
3: ครับ
2: ใช่แล้วก็เขาบินเขาก็ไม่ไกลอะไรเงี้ยประมาณหลายองค์ประกอบ
3: ทิ้งเราเลยทิ้งเอเชียเลย
2: ใช่
3: คุณเฮงบอกว่าแฟนคุณอัมซ่าครับขอข้อความมาเยอะๆนะครับฮาดี
2: เช้าอัมยิ้มเลย
3: ครับฮามากคืนนี้เปิดใครวิ่งครบเพลิงครับ
2: วันนี้เหรอ
3: มันมีครบเพลิงด้วย
2: ใครมีเปิดครบเพลิงไม่เท่าไหร่ครับ
3: มี
2: ประธานนี่อย่ากล่าวแล้วกันนะครับพอเขาเปิดแล้วไปปิดนะฮะพอเขาปิดแล้วจะมาบอกว่าขนาดนี้เขาเปิดการแข่งขัน
3: ห้าทุ่มครึ่งนะพิธีเปิดก็ชากิราดูชากิราแอปวิทยุออนไลน์วิทยุคลื่นวิทยุออนไลน์คลื่น99ไม่มีเสียงอากาศแก้ไขด้วย
2: ใช่
3: สวัสดีพี่ลิมิงพี่เต้ยคุณชุติเทพสวัสดีครับคุณสกายแมนก็ทักมานะคุณวัฒนาบอกเออรีเบิร์ดเนี่ยแปลว่านกกระจอกไม่ทันกินน้ำหรือเปล่า
2: อ้าว
3: สองสามทีก็เรียบร้อย
2: ลมปากอ้าว
3: ครับเขาบอกวิทยุออนไลน์ไม่มีเสียงอากาศเขาวันนี้เขาแจ้งมาแต่หนึ่งชั่วโมงละ
2: ก็เดี๋ยวฝากน้องไปหน่อยนอช่วยแก้ไขหน่อย
3: นะไม่ดูเสียเงินมากเกินคุณฮลงใช่ไหมเขาบอก
2: คือตอนนี้มันมีพ่วงพรีเมียร์ลีกอะ
3: พ
2: ีมิงว่า
3: หัวหลักพรีเมียร์ลีก
2: น่าจะได้เพราะคนไทยดูพรีเมียร์ลีกอยู่แล้วนะเนี่ยต้องจ่ายตังค์แล้วมันโหแล้วปีนี้ขึ้นราคาด้วยนะพรีเมียร์ลีกอะ
3: ผู้เหนื่อยเน
2: า
3: ะ
2: คนดูเหนื่อย
3: หาคนหายก็จบครับคุณทิ
2: ก็ใช่ไงต้องทำอย่างนั้นกัน
3: ดูได้สองจอได้กีฬาอื่นมาเพียบคุณตียินใช่ไหมสวัสดีอาจารย์ทั้งสองคุณดอนฟอร์เรสบอกบอสเนียชุดบอลโลกก็มีเอดินเชโก้อยู่40ติดไปด้วยครับซ้อ
2: ใช่เอดินเชโก้เคยอยู่แมนซีและดีนะสุดหน้าตัวใหญ่มาก
3: ใช่ใช่นะเอดินเชโก้เนี่ยในบอลโลกครั้งนี้เนี่ยแก่สุดเป็นอันดับ5 40ปีกับ86วันนะแล้วก็โมโนแม็กมัดมือชกแพงเกินคุณอนันต์ก็ให้คอมเมนต์มานะ
2: คือต้องเรียนตรงๆนะลีมิงก็ไม่ได้เข้าข้างกันนะตอนนี้ลิขสิทธิ์บอลต่างประเทศนี่มันมูลค่ามันเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับแล้วก็ต้องถ้าเราไม่ไหวก็ต้องหาวิธีอื่นอ่ะแต่ถ้าโดยหลักแล้วมันต้องยอมรับความจริงอ่ะ
3: ครับไม่มีฟรีแล้วเนาะนะฮะคุณสมรักบอกสวัสดีซ้อหมิงและเต้ยแม่แบนครับ
2: ครับสวัสดีครับ
3: มากเลย
2: เฮ้ยนะแม่กรองดิ
3: ครับแล้วกรองกับแบนมันเกี่ยวกันไง
2: ฉันก็นั่นสิครับไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยพี่
3: อุ้ยโอ้อันนี้อ่านไปเนี่ย คุณสมชายก็จะโกรธผมไม่รู
2: ้ว่าไงฮะ
3: คุณเปิ้ลจิระเขาบอกคุณเต้ยจัดสนุกค่ะไปมาฮากว่าลุงสม
2: โอ้
3: ระยะสม
2: ชายสมชายนี่แกก็บวยหมดสภาพแล้วคล้ายๆออสการ์ลาโฮย่าสมัยปลายทางแก
3: เหมือนอะไรนะไอ้ตอนที่นภาเกียรติวันชัยไล่ต่อยยกสุดท้าย
2: แก
3: หลังๆโอกาสป่ะฮิโรกิโอกาสป่ะ
2: หลังๆแกไม่เอาอะไรเลยสมชายนะ
3: เออดีแกเชิงสูงนานๆจะปล่อยทีหาเนียนๆเนียนๆเฮ้ยฮาพี่สมชายอ่ะวันนี้ลุงหมิงแบ่งนะเต้ยหน่อยคู่เกาหลีขึ้นรูปแล้วรบกวนมิลิหมิงประคองหยองด้วยนะครับ
2: เฮ้ยเหรอพวกนี้ให้หยองมันพูดเยอะนิดนึง
3: อย่ากลนแล้วกันพี่ซ้อมหมิงไม่ปล่อยคิวแบบนี้เจ๊หยองก็แย่สิ
2: หยองเขาตอนนี้ซ้อมภาคอยู่โอ
3: ้ซ้อมหมิงผู้ว่าจะเลือกใครครับใบหน่อยตัวย่อ
2: ผู้ว่าลีหมิงสีส้มอยู่ละ
3: โอ้ยชัดเจนนั่นก็ไม่นี่ก็ไม่ใบแล้ว
2: เออไม่ต้องเบ้ยๆอะไร
3: พี่ลีหมิงช่วงเช้าถ้าไม่ทันแนะนำนั่งโบหรือวินมา
2: เดี๋ยวให้สารวัตรโจ้เนี่ยเอามอเตอร์ไซค์ดับนะ
3: พี่ลีหมิงกูเกาหลีฮัลโหลไหมฮะเหม่อ
2: ๆปั่นแปะไปละเชียร์เกาหลี
3: สวัสดีซอต้องภาคบอลคู่กับเจ๊กิ่งแก้วนะ
2: โอ้โห
3: ครับแล้วก็เดี๋ยวไปทางนี้นะไปทาง YouTube
2: YouTube ก็มาเยอะนะ
3: โอ้ YouTube เยอะอ่านไม่ทันแล้วแน่นอนแล้วเนี่ย
2: เอาลุยๆเลย
3: แจ๊ดเสนอให้หยองคู่ละ 40,000 มายายบอลโลก แกมาชวนเจ๊เปล่า
2: หยองนี่ไปซุ่มๆอยู่งานแถลงข่าวเนี่ยอยู่หลังเวที
3: ไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยวันนี้อ
2: ยู่หลังเวทีไงก็อยู่ทีมภาคของแจ๊ดไง
3: ครับเขาบอกไม่ต้องขอบคุณผมก็ได้เรื่องบอลโลกผมไม่ได้ทำอะไรเลยคุณนัทแซ่ยา
2: คร
3: ับ
2: นะยังไง
3: สวัสดีครับพรุ่งนี้ผมรอชมพี่หมิงบรรยายฟุตบอลโลกคู่เกาหลีกับเช็กเกียเก้าโมงนะ
2: ได้เลย
3: กับยองเดนนะสวัสดีเราสวัสดีกันมานะแจ๊ดได้มากกว่าบอลโลกดังนั้นคุ้มมากครับค่าสมัครเท่านี้ก็นานาหยิบตังค์นะ
2: เขาก็เสี่ยงเขาต้องลงทุนนะ
3: เขาเสี่ยงตังค์นะ
2: ใช่
3: เจ๊หมิงรวยจังครับแนะนำหน่อยครับมีเงินเย็นอยู่20 ล้าน
2: เหรอ
3: ทำไงทำอะไรได้20 ล้าน
2: เงินเยน20 ล้านใช่ไหมก็
3: เงินเยนเนาะเงินเยนไม่ใช่เงินเยนญี่ปุ่นนะ
2: พี่คุณก็ไปเที่ยวอะไรเงี้ยได้แทงบอลอะไรไปเดี๋ยวก็หมดเลย
3: เออดอยอะไรน่าเกลียดที่สุดตอบดอยทอง
2: เอ้าคืออะไรฮะ
3: ก็ทองติดดอย
2: อ๋อเหร
3: อทางทีวีถ่ายบอลโลกบ้างก็คงดีนะครับก็โมโนไง29
2: ก็ฟรีทีวีอยู
3: ่นะครับเดี๋ยวผมว่ามีปัญหาจอดำเนี่ย
2: ไม่มีหรอก
3: จะบ่อยว่าเอ๊ะทำไมจอดำซ้อขอเพลงซันโวเดอะตุ๊กปิยพงศ
2: ์เหรอร้องยังไงอ่ะ
3: ซ
2: ัน
3: โว
2: เหรอ
3: เขากลางใจ
2: โอ้แม่ไอ้ฮัตสันนี่ก็ไม่ให้คุณปิยพงศ์ไป
3: ฮัตสันอีกแล้ว
2: ไปฝึก
3: ใจแล้ว
2: ไปฝึกเรื่องศูนย์หน้าเลยฮะฝึกเกมลุกมากเลยนะ
3: ไม่บอกให้พี่ตุ๊กไปเทนกองหน้าเนี่ยตอนนี้ไม่มีประโยชน์เพราะว่าบอลไม่ถึงกองหน้าครับทาง SBS บอกว่าไม่ต้องมีโค้ชนะนักเตะคุมมันเองน่าจะเก่งกว่า
2: ใช
3: ่โอ้โหโหดจัง
2: เอาลีหมิงไปสอนดีไม่ดีดีกว่า
3: อย่างน้อยก็หามั้งอ่ะ6,000ได้3รอบนะพี่เต้ยอันนี้อะไรวะเนี่ย
2: อะไรอ่ะ3รอบ
3: ไม่รู
2: ้คุณ
3: จบ11-10ฟังเจ๋งต่อพี่เต้ยครับลองถามลีหมิงหน่อยครับรู้ไหมใครจุดคบเพลิงบนโลก
2: อ๋อน่าจะ
3: ไอ้นี่ไง
2: ซินดินซีดาน
3: โอ้โหฟุตบอลโลกกู9โมงเสร็จต่อด้วยบอลโลกอัปเดตเลยไหมครับไม่
2: น่าจะมึง
3: จบ11
2: ทรงพรุ่งนี้มาเจอพอป๋าแปะอีกแล้วต้องหลบๆกันหน
3: ่
2: อ
3: ยคุณณัฐพงศ์บอกว่าสวัสดีอ่ะซอคุณเต้ยว้าวผ่อน200ต่อเดือนก็ได
2: ้ก็ใช่
3: ต
2: ้
3: อง600สิ
2: 600อ
3: ่
2: ะ
3: ต้อง600เพราะ10เดือน
2: แล้วก็ผ่อนไปเถอะ
3: ปากเกร็ดแจ้งว่านะฝนตกรถติดบ้าง
2: กับรถระวังกันนะครับ
3: อันนี้คำถามนี้ดีถ้าอยากดูบอลโลกฟรีมาจัดรายการทุกนัดสิครับ
2: เอา
3: เอราวัณต้องร้องเพลงฉันมาไกลของไมเคิลวองหน้าแกเบี้ยวเลยนะเอราวัณ
2: ไม่แต่แกดูแล้วแกลงไปนี่แกก็ไม่ได้บอลหรอก
3: เอราวัณเป็นไซโยกน้อยไปแล้วโอ้โหนะแป้งออก

0: ไปพร้อมผู้สื่อประกาศทัศน์แย่กว่ายุคก่อนอีกอันนี้ผมอ่านคอมเมนต์นะผมไม่ได้พูดนะคุณแป้ง
1: คือต้องให้ความเป็นธรรมบรรดาแป้งไม่ได้เกี่ยวอะไรแต่ไม่ได้รู้เรื่องอะไรหรอกเรื่องพวกนี้นะ
0: บอลไทยทรงเครื่องข้อดีได้ประตูมือหนึ่งคนใหม่สลานนท์ใช่ไหม
1: สลานนท์จริงๆก็พูดด้วยความจริงนะแกก็ไม่ได้เซฟอะไรยากๆเลยไปหาว่าแกซุปเปอร์เซฟแกก็ยังงงตัวเองอยู
0: ่โชว์แต่ตอนที่พี่สมแกไม่มีสคริปต์ก่อนจัดเลยครับทำไมอ่านข่าวโดดไปโดดมาเอ้าพี่สมภาคบอลโลกกูไหนครับถ้าแกเป็นปากหนึ่งรับรองปากสองไม่ได้พูดแน่นอนหาจงแซงไปได
1: ้
0: คนที่อยากดูแค่นัดประสนามคืนนี้ยังไงก็ต้องสมัครโมโนพี่นิมิตคิดยังไงกับคนที่เอาหัวรางวัลที่หนึ่งไปเผา
1: เอ้าไม่รู้เลยมันได้ติดตามข่าวไม่ได้เล่นหวยนะ
0: ครับหมดเวลาพอดี
1: หมดเวลาแล้วขอบคุณนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันเดี๋ยวพรุ่งนี้9โมงเช้านะเจอลีหมิงนะฮะแล้วก็เดี๋ยวฟุตบอลโลกมาละคอยดูกันอย่างสนุกสนานนะ
0: ครับ
1: แล้วก็เชียร์บอลไทยกันต่อแอนโทนีฮัดสันที่รักวันนี้บายบายปูจักกระถึกสวัสดีครับพ
0: ี
2: ่นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจวีแหลมสิงห์และสมชายสายลม เช้าๆชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายบ่ายชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปัดละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบคราสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย
3: บอลโลกสตอรี
4: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกฟุตบอลโลก2026ลุยส์เดลาเฟรนเต้เฮดโค้ชทีมชาติสเปนหลังจากพาทัพกระทิงดูครองความยิ่งใหญ่ด้วยการคว้าแชมป์ยูโร2024สเปนจึงถูกยกให้เป็นแต่งหนึ่งในทัวร์นาเมนต์นี้ทันทีเดลาเฟรนเต้เป็นโค้ชที่โตมากับระบบเยาวชนของสเปนทำให้เขาเข้าใจและดึงศักยภาพของดาวรุ่งสายเลือดใหม่ได้เป็นอย่างดีและเป็นทีมที่เล่นฟุตบอลได้สวยงามน่าตื่นตาตื่นใจที่สุดในโลกสำหรับสถิติที่น่าสนใจของลุยส์เดลาเฟรนเต้คือการพาทัพกระทิงดูคว้าแชมป์ยูโร2024และเคยพาสเปนคว้าแชมป์ยูฟ่าเนชั่นลีกมาแล้วรวมถึงแชมป์ยุโรปรุ่น U19 และ U21 อีกด้วย
2: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจน์ก้องกีรตินิกธีทวั

0: ันกัสก้าวได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
1: Spot Relax ดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋อุดมศักดิ์และทีมงาน

0: รับช่วงต่อจากนินทากีฬาโลกนะฮะซ้อมหมิงนะครับบ่นใน Facebook นะครับบ่นเรื่องอัญชลีฮัสสันผมว่าไม่ต้องบ่นหรอกครับซ้อนะครับไม่ต้องไปบ่นครับด่าเลยดีกว่านะฮะเอาตรงๆกันไปเลยนะครับเริ่มต้นงานจากแคลชนะฮะมือที่ไร้ไออุ่นนะครับอ่ะมาแล้วครับสำหรับสปอร์ตรีแลกครับ 20:30 จนถึง 20:00 นะฮะก่อนอื่นเลยครับ1 2 3
1: สวัสดีครับ
0: ผมโมนามี่ครับพร้อมด้วยคุณเอกนพดล นะวันนี้อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันนะครับ
1: ครับผม
0: ก็วันนี้มาสบายๆเพราะที่นี่วุ่นวายมากเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการชุลหุมากๆเรื่องของฟุตบอลโลก
1: ใช่
0: เตรียมนู่นเตรียมนี่ที่นี่มีถ่ายทอดใช่มั้ย
1: มีครับ
0: ยังไงฮะคุณเอก
1: ก็หลังจากที่ทราบว่าแจ๊สเขาได้ลิขสิทธิ
0: ์
1: แล้วก็รวมไปถึงต้องซื้อแพ็คเกจก็ก้าวเราก็จัดการเรียบร้อยก็ทีนี้ก็รอเซตสัญญาณรอภาคอย่างเดียว
0: ก็คืนนี้เริ่มแต่ตีสองจริงๆพิธีเปิด5 ทุ่ม
1: เดี๋ยว5 ทุ่มมาละ
0: ลิซ่า
1: เจอบังเบง
0: โอ้โหลิซ่ามาเล่นกล
1: คนละลิซ่า
0: น่ารัก
1: กับลิซ่าน่าจะร้องอยู่ที่อเมริกาไหม
0: อยู่ที่อเมริกาเฮ
1: ้
0: ยมันพิธีเปิดอยู่ที่ไหน
1: คือผมว่าน่าจะเป
0: ิ
1: ดผมว่าน่าจะเปิดทุกชาติล
0: ู
1: ซ่าแต่ว่าเปิดหัวก่อนวันนี้ก็ที่เม็กซิโกว่าคิกออฟก่อนตีสองตรง
0: นะครับ
1: พอมีเจ้าภาพร่วมวุ่นวายนะพี
0: ่วุ่นวายครับแล้วเวลา
1: ไม่คลาสสิกเหมือนเมื่อก่อนนะ
0: แล้วอย่างหนึ่งเวลาเดี๋ยวไม่คุยเรื่องเวลานะเอาเรื่องวันนี้ก่อนนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ก็เป็นเรื่องที่ประกาศออกมาเรียบร้อยสำหรับทางด้านของแจ๊สนะครับโดยโมโนแม็กซ์นี่แหละนะฮะก็ประกาศคว้าลิขสิทธิ์2ครั้งเลยในราคา 2,300 ล้านบาท
1: ครับผม
0: ฟีฟ่าลดให้ครั้งละ150ล้าน
1: ก็300ล้าน

0: ลดไป300ล้าน2ครั้งก็คือเราเป็นชาติสุดท้ายมั้งครับที่ดีลกับฟีฟ่าในโลกนะถ้าผมจำไม่ผิด
1: พี่เอาจริงๆฟุตบอลจะเริ่มแล้วอ่ะ
0: มันเป็นอย่างนี้คุณคุณเอกมันเป็นแบบนี้มันคนไทยมันนิสัยแบบนี
1: ้
0: ผมมันจะต้องแก้นิสัยคนไทยแบบไหนดีอ่ะผมไม่เข้าใจเดี๋ยวคุณดูยูโรนะวันสุดท้ายเหมือนกัน
1: ยูโรได้แล้ว
0: เรียบร้อยใช่ไหม
1: คือโมโนแม็กเนี่ยทางแจ๊สเนี่ยบอลโลกยูโร
0: จบเลยเอาทีเดียวเลยโอเคงั้นจบผมจะบอกว่าอย่างนี้ครับคุณผู้ฟังก็ยินดีแล้วก็ดีใจกับแจ๊สนะครับที่คว้าลิขสิทธิ์มาได้นะครับ อย่างน้อยๆเนี่ยคนไทยก็ไม่ได้ขายขี้หน้าเพื่อนร่วมอาเซียนละนะฮะก็ดีนะครับแต่โดยส่วนตัวผมนะคุณผู้ฟังโดยส่วนตัวผมอยากให้ครั้งนี้ไม่มีใครได
1: ้จะได้รู้ว่าม
0: ันจะต้อง
1: ตีของฟรีมันจะไม่มีในโลก
0: มันจะต้องตีคนไทยหน่อยมันจะต้องตีเขาหน่อยว่าเฮ้ยมันไม่มีแล้วนะของฟรีอ่ะเพราะทั้งโลกอ่ะมันไม่มีฟรีอยู่แล้วเราเสพของฟรีมาจนมันเคยตัว
1: ใช่
0: เชื่อผมดิถ้าครั้งนี้ไม่ได้นะช่องทางธรรมชาติอ่ะเพียบอันนี้เข้าใจได้แต่ครั้งหน้าเนี่ยถ้ามีใครได้สิทธิ์มาเนี่ยโอ้โหคนไทยนี่แห่เลยถูกไหม
1: ใช
0: ่คือมันไม่ถูกต้องครับคือมันนั่งอย่างวันนี้เอาผมพูดจริงๆมาอีกแล้วพอแจ๊สประกาศว่าได้ลิขสิทธิ์บอลโลกคุณเองกรรมาธิการกีฬาออกมาแถลงเลยว่าขอได้ไหมให้ได้ดูฟรีบางคู่บางแมตช์บางอะไรเฮ้ยยังจะไปขอเขาทำไมวะ
1: ในเมื่อก็ถอดกฎมาแทบออกแล้วอ่ะ
0: เออคุณจะไปขอเขาทำไม
1: ไม่แต่ก็ต้องแต่ก็ผมชื่นชมทางโมโนนะ
0: เออ
1: เขาก็ให้ดูทางช่องโมโน29
0: เออ
1: พี่หลายสิบคู่อยู
0: ่เออมันเยอะอยู
1: ่เยอะ40คู่เป็นอย่างน้อยต้องมีอ
0: ่
1: ะทั้งทางที่ไม่ดูฟรีก็ได้
0: ไม่แต่ฟีฟ่าเขากำหนด
1: ไม่หมายถึงว่าคือถ้าไม่ได้มีกฎมาแทนในบ้านเราไง
0: ไม่ต่อให้ไม่มีกฎมาแทนก็ไม่เกี่ยวแต่ฟีฟ่าเขากำหนดเช่น104เกมคุณจะให้ดูฟรีกี่เก
1: ม
0: แต่เขาไม่ได้ดูทั้งหมดนะฟีฟ่าจะบอก 20%
1: 30%
0: อะไรแบบนี
1: ้
0: ซึ่งอันนี้ฟีฟ่าเขาก็เผื่อแผ่คนที่ไม่ได้ซื้ออยู่แล้ว
1: อ
0: ันนี้เข้าใจได้แต่ว่ามันไม่ได้ครบทุกคู่อยู่แล้วเพราะเขารู้ว่าคนได้ลิขสิทธิ์ไปยังไงก็ต้องทำธุรกิจ
1: ถูก
0: ไหมครับแต่อย่างที่ผมพูดโมโนเขาก็ใจดีให้ดูอยู่แล้วอันนี้มันก็ไม่ต้องห่วงแต่ไอ้พวกที่จะมาขอเรื่องนัดชิงนัดสำคัญเนี่ยเฮ้ยบางทีก็ไม่ใช่หรอวะ
1: นี่เห็นโมโนลงนัดเปิดนัดชิงมีให้ดูฟรี
0: ถ้าให้ดูฟรีโอเคอันนี้โอเคเลยนะครับก็โอเคคือวันเนี้ยผมมองแบบนี้คุณผู้ฟังครับแพ็กเกจที่โมโนจัดออกมา 6,000 กว่าบาท5,990
1: ผมว่าอยู่ในเรทประมาณนี้แหละ
0: เพราะว่ามันมีแวตด้วย
1: ไม่แพงมากเกินไปแล้วก็ถือว่าไม่ได้ถูก
0: ไม่ถูกก็ไม่แพง
1: ถูกไม่แพง
0: คุณได้พรีเมียร์ลีกด้วยนะ
1: ใช่คือคอกีฬาคุ้มพี่ยังไงก็คุ้
0: ม
1: เพราะมันไม่ใช่มีแค่ฟุตบอลนะ
0: ใช่มันมีอื่นด้วย
1: อยู่ชิงแชมป์โลกมาเด็กอยู่17บอลหญิงชิงแชมป์โลกมาด้วย
0: มีให้ดูอีก
1: นั่นไหนเนี่ย
0: บอลยูโรใช่ไหม
1: ไอ้พวกบอลยูโรด้วยอุ่นเครื่องด้วย
0: โอ้โหครบเลย
1: เอาง่ายๆคอกีฬานี่เนี่ยคุณมีทั้งวอลเลย์บอล300กว่าแมตช์ต่อปีอ่ะ
0: คุณมี VNL เนี่ยคุณได้ดูแล้วเนี่ย
1: วีเอ็นเอลดูได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะ
0: โอ้โหเนี่ยเวิร์กเลยตอนนี้วีเอ็นเอลผู้ชายอยู่เนี่ยสโลวาเนียเจอโปแลนด์เนี่ยเนี่ยนะครับก็ได้ดูคนผมไม่ชอบวอลเลย์บอลถูกไหม
1: ไปดูไหมล่ะที่ไหนสองนี่ไงบ้านเรา
0: ไปสิ3-2อ่ะ
1: แต่ผมเลือกไม่ดูทีมชาติไทย
0: เพราะว่า
1: ค่าตั๋วโคตรแพง
0: เท่าไหร
1: ่ถ้ามีทีมชาติไทยค่าตั๋วแบบติดขอบสนามอ่ะ
0: 4,500
1: ฮะ 4,500
0: อันนี้เวอร์ไป
1: ไม่เวอร
0: ์มัน
1: ที่ก็ดูไทม์ไทยติเก็ตเลย
0: ไม่ใช่หมายถึงเขาเก็บราคาเวอร์ไป
1: แต่ก่อนอันนี้ก็ประมาณนี
0: ้อ๋อ
1: แต่ถ้าสมมติว่าพี่บอลอยากไปดูสาวยูเครนสาวแคนาดา2,500
0: ลงมาหน่อย
1: คือ2,500ในเก้าอี้เดียวกันนะ
0: เข้าใจเข้าใจ
1: ถ้าใช้ถ้าดูพี่ถ้าพี่อยากจะไปเชียร์น้อง
0: ๆก็4,000แล้วข้างบนอ่ะ
1: ข้างบนเนี่ย
0: ถูกสุดเท่าไหร่
1: ถูกสุดน่าจะ 3-400 ผมเคยไปดูบัตร600พี่กำลังสวย
0: แต่ว่าคุณดูโมโนแม็กซ์ก็ดูได้
1: ดูได้ดูฟรี
0: อันนี้ก็คุ้มคุณผู้ฟังคือแต่ผมว่าคุณเอกก็ยังไม่ได้ตัดสินใจ
1: พี่ผมเดี๋ยวผมลากคอพี่ไป
0: ไม่ไอ้ดูไปดูแต่ว่าถ้าจะซื้อแพ็กเกจบอลโลกเนี่ยคือดูส่วนตัวนี่คุยส่วนตัวก่อน
1: เราไม่ได้รู้จักโมโนเป็นการส่วนตัวนะเราไม่จำเป็นต้องอวยใครอยู่แล้ว
0: ใช่
1: ผมว่าคุ้ม
0: แต่อันนี้ดูส่วนตัวผมนะผมอาจจะไม่ซื้อว่ะ
1: เ
0: พราะว่าผมคือเอาจริงปัญหาคือปีนี้เวลามันไม่โอเคอ่ะ
1: พี่ก็เนี่ยพี่ไม่ซื้อแพ็กเกจพี่ก็รอดูฟรีไป
0: ผมจะดูกี่คู่เอาก่อนเอาตรงนี้ก่อนผมจะได้ดูกี่คู
1: ่ทางเลือกอื่นมีนะ
0: ไม่คืออย่างนี้คุณเอกคำว่าผมจะได้ดูกี่คู่หมายเขาว่าวันนี้ตีสองอ่ะผมพูดจริงนะผมฝืนยังเก่งครึ่งเดียวไม่ไหวละ9โมงพรุ่งนี้ผมมีงานผมต้องออกจากบ้าน7โมงเช้
1: า
0: ผมจะได้ดูตอนไหนวะเข้าใจอารมณ์ใช่ไหม
1: เข้าใจเข้าใจ
0: คือวันนี้เรื่องเวลาสำคัญครับมันไทม์โซนมันไปอยู่อเมริกาเหนือคุณผู้ฟังแล้วมันจัด3ชาติแล้วไทม์โซนมันมั่วเละเทะไปหมดเดี๋ยวบางวันมี5ทุ่มบางวันมีเที่ยงคืนผมอธิบายนิดนึง
1: บางวัน8โมงบางวัน9โมง
0: ผมจะอธิบายก่อนทำไมเพราะว่าไทม์โซนของอเมริกาเหนือเนี่ยโดยเฉพาะอเมริกาเนี่ยนะเขาจัดอยู่8 9เมืองแล้วมันจัดทั้งฝั่งตะวันออกกับฝั่งตะวันตกไล่ฝั่งตะวันออกกับฝั่งตะวันตกเนี่ยเวลามันไม่เท่ากันคือมันเลยต้องมี5ทุ่มมีไม่มี5มี11โมงมี10โมงมี9โมงบ้าบอมากคือแล้วเวลาเริ่มมีเริ่มเร็วหน่อยคือ5ทุ่มผมอาจจะได้ดูคู่นี้คุณเอกมีเที่ยงคืนผมอาจจะได้ดูคู่นี้แต่มันไม่มีทุกวันนี้
1: ถ้าเด็ดกว่านั้นบางทีก็คนทำงานแล้วเนาะมันก็ดูไม่ครบหรอก
0: ต่อให้ไม่ทำงานผมก็ไม่ไหวหลังๆก็อยู่ไม่ค่อยถึงว่ะ
1: แต่ว่าพวกที่อยากดูเขาก็อยากดู
0: ถ้าคนอยากดูอันนี้ไม่ว่ากัน
1: สมมติว่าอย่างสมมติว่าเนี้ยถ้าสมมติว่าเราดูสักตีสองเสร็จปุ๊บดูเสร็จก็นอนพักสักสามชั่วโมงไหมกล้าบอกให้ตื่นมาดูต่อ
0: คือถ้าไม่มีอะไรนะ
1: ถ้าไม่มีอะไรอ
0: ่
1: ะ
0: แต่วันธรรมดาคนทำงานเนี่ยผมถามเลยคนทำงานเนี่ยคนทำงานออฟฟิศอ่ะคุณอยู่บนถนนโอเค วันนี้คุณนั่งสมมติว่าคุณนั่งรถไฟฟ้าไปทำงานคุณอยากจะดูทางโทรศัพท์อันนี้ไม่ติดกันเลยแต่พอคุณเข้าออฟฟิศอ่ะแล้ววันที่มีประชุมอ่ะ
1: แอบหัวหน้าม
0: ันไม่ได้ไงแล้วคุณนั่งทำงานอยู่เกิดหัวหน้าคุณไม่อินกับบอล
1: ค่อยมาดูไฮไลท์ก็ได
0: ้คือไปดูอย่างนั้นดีกว่าม
1: ันมีทางเลือกเยอะหนึ่งเขามีผ่อนกับบัตรด้วย10เดือน 0% มีแพ็กเกจนี่แหละแล้วก็พี่มนกับผมห่างกันก็ได้อะไรอย่างงี้
0: ได้2 ID
1: ครึ่งมันได้มันดูได้2ต่อ
0: คนละ 3,000 กว่าบาท
1: ใช่ 3,000 กับซีซั่นนึงคุ้มนะ
0: ถามว่าคุ้มไหมคุ้มนะเพราะถ้าเฉลี่ยแล้วก็300กว่าบาทนี
1: ้ใช่อย่างเช่นลูกค้าเก่าอ่ะที่เขาซื้อแบบพรีเมียมอ่ะ 4,000 กว่าบาทอ
0: ่
1: ะ
0: อันนั้นจบไปแล้ว
1: ครั้งนี้ได้ดู
0: ก็จบไปแล้ว
1: ดูเลยสบายเลยใช่ป่ะ
0: จบไปแล้วจบไปแล้ว
1: ที่เมื่อที่ซีซั่นที่แล้วบอกโอ้ยปีนึงสมัครสมาชิก 4,000 กว่าบาทมันดูแบบดูแพงแต่พอมาเกิดเหตุการณ์แบบนี
0: ้คุ้มเลย
1: คุ้มเลย
0: คุ้มเลย
1: บอกลูกนี้ซื้อแพ็กเกจแบบรายปีตั้งแต่ปีที่แล้ว
0: จบแล้ว
1: จบแล้วแต่นี้ก็อยู่ที่คนนะถ้าคนมองว่ารับไหวมีกำลังซื้อเลย
0: ขาดทุน
1: ดูบอลอยู่แล้ว
0: งานนี้ขาดทุนไหม
1: ผมว่ามีขาดทุนแต่ผมว่าเขาซื้อเขาเรียกว่าซื้อ
0: ระยะยาว
1: คดระยะยาวเพราะอย่าลืมนะครับว่าครั้งนี้ไม่ถ่ายบอลโลกอ่ะเดี๋ยว2ปีข้างหน้าถ่ายยูโรถ้าคนหนีจากช่องทางปกติไปดูช่องทางธรรมชาติ
0: อ่
1: ะแล้วถ้ามันติดจากช่องทางธรรมชาติแล้วมันไม่กลับเข้าสู่เส้นทางเดิม
0: อ
1: ่ะจะเสียหายมากกว่านี
0: ้คือ
1: ไหนๆก็ไหน
0: ๆวันนี้อย่างนี้นะวันนี้มันมีช่องทางธรรมชาติที่แบบถูกต้องมันก็มีนะมันไม่ใช่ไม่มี
1: มีด้วยช่องทางธรรมชาติแบบถูกต้อง
0: มันมี
1: อ
0: ย่างทางด้านของฟีฟ่าม ันมีนะ
1: ฟีฟ่ามีสตรีมสดให้ดูหรอ
0: คือเสียตังค์ไงเปเปอร์วิวไงผมก็เลยจะบอกว่าอย่างนี้ผมก็เลยจะบอกว่า
1: อ๋องี้พี่อย่างถ้าตีเฉลี่ยแมตช์เท่าไหร่อ
0: ่
1: ะ
0: ไม่รู้ผมยังไม่รู
1: ้ต้องไปเช็ค
0: ต้องไปดูแต่ผมก็เลยจะบอกแบบนี้ว่าอยู่ฟุตบอลโลกเนี่ยรวมถึงยูโรด้วยฝั่งโมโนนิดนึงนะครับยังมีเวลาทั้ง2ปี4ปีครั้งนี้ไม่ทันไม่เป็นไรผมว่าฝากเจ้าของลิขสิทธิ์หน่อยว่าครั้งหน้าเริ่มจากยูโรก่อนก็ได
1: ้
0: ทำแบบเปเปอร์วิวหน่
1: อ
0: ยคุณเก็บคู่ละร้อยก็ได
1: ้
0: ผมว่าคุณกำไรเยอะกว่านะ
1: เพิ่มอีกหนึ่งทางเลือกนะ
0: ก็ปีทางเลือกหนึ่ง
1: เอาจริงอะครั้งนี้ก็เพิ่มได้
0: มันไม่ทันไงเกือบเอาไปทางสมมติอะมันมี104เก
1: ม
0: ผมคือลาซาผมไม่ดูแน่ๆ
1: ไม่พี่รอบแรกๆคนอาจจะยังไม่ค่อยอินเท่าไหร
0: ่ก็ไม่ว่ากัน
1: อย่างที่พี่มนพูดอะอย่างซื้อเป็นบางคู่อะอาจจะเริ่มที่รอบ32ทีมยังโอเคนะ
0: ก็แล้วแต่คือถ้าซื้อเป็นบางคู่เนี่ยถ้าเริ่มเนี่ยเก็บคู่ละร้อยสมมตินะคู่ละร้อย10คู่พันนึงแล้วนะ
1: ใช
0: ่คือถ้าคิดไปคิดมาเนี่ยแพ็กเกจรายเดือนคุ้มกว่าแต่คุณต้องจ่ายเป็นปี
1: ใช
0: ่แต่ผม
1: เลือกดูเอา
0: ผมอยากเลือกดูผมเพราะอาจจะผมไม่ชอบพรีเมียร์ลีกอ่ะผมไม่อยากดูวอลเลย์บอลอ่ะแต่ผมอยากดูแค่บอลโลก
1: เจาะแค่ฟุตบอลพออ
0: ันนี้ก็โอเคผมว่าเป็นทางเลือกหนึ่ง
1: มันไม่อาจขอผมขอดูแค่เยอรมันอ่ะ
0: ก็ได
1: ้คู่ละ200ผมก็ซื้อ
0: ก็ซื้อ
1: ก็ซื้อ
0: ก็ซื้อมันถึงนัดชิงผมก็ซื
1: ้อใช
0: ่8เกม
1: 1,600
0: มันถูกมันในมุมผมว่าก็จ่ายแค่พันหก
1: ก็คนจ่ายตังค์เขาโอเค
0: เขาโอเค
1: เขาโอเค
0: คืออันนี้เป็นทางเลือกนะไม่ใช่บังคับผมหมายถึงทางเลือก เพราะว่าในโลกใบนี้เขาไปประวิวกันแบบนี้
1: อ่าใช่
0: คุณดูมวย
1: ในรายการกีฬานะ
0: ใช่มวยไปประวิวเลย

0: มันก็ไม่ได้ผิดอะไรอยู่แล้วเน
1: า
0: ะ
1: ไม่ผิดเพราะสิงคโปร์ก็ทำวันนี้สิงคโปร์ได้ลิขสิทธิ์ไปสิงคโปร์ก็ทำแบบเปเปอร์วิว
0: นี่ถ้าเกิดว่าอาเซียนได้ครบหมด
1: ครบดิ
0: ของเรามันซื้อแพงสุดไงมันก็ต้องอาจจะต้องต่อรองเรื่องราคาหน่อยนั่นถ้าเกิดว่า2026 2030 2ครั้งติดกันเลยก็เป็นของทางด้านโมโนแม็กไปดูให้กันตาแฉะไปเลยดูไอ้ครั้งนี้มัน104เกม104แมตช
1: ์
0: นอกจากเยอรมันไม่เชียร์ทีมไหนบ้างมั้ยฮะ
1: ผม
0: ปีนี
1: ้เอ้ยสกอตแม็กโทมินี
0: ดูกลุ่มบาซินนะ
1: โอ้โหมันจะทำให
0: ้
1: มันจะทำให้บาซินยับเยิน
0: แม็กโอ้แม็กทอมเจอกับอุ้ยเจอนี่ไอเอเดซอน
1: นี่ไง
0: เด็กใหม
1: ่สบายหวาน
0: ๆ
1: เธอโถ
0: ดาโลเชียอยู่แล้ว
1: เฮ้ยจะโหโ
0: ปรตุเกสเสียดายว่าเดนมาร์กไม่ได้ไปนะ
1: โปรตุเกสอย่าลืมนะมีบูโน่อีกคนนะนี่นักเตะยอดเยี่ยมพรีเมียร์ลีกนะ
0: วันก่อนเห็นดอกบอลกับพี่โดอยู่กลางสนาม
1: ดาโลด้วยดาโลด้วย
0: ดาโล
1: สองคนนี้แหละที่จะประคองโด
0: เดี๋ยวน้องประเคนให
1: ้แบกทีม
0: พี่รอยิงอย่างเดียว
1: อย่าไปง้อไอ้วิทยงวิทยาเลอะเทอะ
0: นี่จะบอกไงว่าโหโคตรเสียดายเดนมาร์กแม้แพทริกดอกูยิงกระจาย
1: อุ่นเครื่องยิงนะ
0: ยิง
1: เป็นไงล่ะ
0: ยิง
1: อย่าลืมโคบี้ไมนู
0: นี่เบียดกับเดคแคนไลท์ให้ตกกระป๋อง
1: ไม่มีอะไรเลยดีแคนไลท์มีอะไร
0: คอบี้ไมนูสมมติถูกเคลื่อนกลางโผล่มาสเวตตัวจริงนะคอบี้ไมนูลงเล่นกับเฮเดอร์สันสเวตตัวจริงนี่ต้องฮาเลยนะ
1: นั่นน่ะดิ นะฮะคือถ้าถามว่าวันนี้เชียร์ทีมอะไรนอกจากเยอรมันเนี่ยผมตอบยากนะแต่ถ้าให้ผมเลือกนะอีกหนึ่งทีมผมเชียร์ญี่ปุ่น
0: วันนั้นพี่อู๋บอกว่าจริงๆพี่เป็นแฟนอาร์เซนอลไหมหรอ
1: ไม่ใช่พี่ไม่ใช่แฟนอาร์เซนอลไม่ใช่แฟนอาร์เซนอล
0: ก็แมนยูปอมอ่ะ
1: แมนยูปอมบ้าของจริง
0: คือเยอรมันน่ะรู้ว่าพี่หมดน่ะเชียร์บอลเยอรมันแล้วก็มาแค้นแมนยูปีก
1: ็ไม่มีแค้นรัก
0: แต่จริงๆแล้วพี่เป็นเดคุนเนอร์
1: ไม่ใช่
0: ผม
1: ไม่ใช่บุญเ
0: ดอร์นี่ก็ยังยืนยันว่าซัพพอร์ตแมนยูตลอด
1: ผมซัพพอร์ตแมนย
0: ูแม้แต่กระทั่งอาโมริมเทนฮาร์
1: ท
0: ในยามที่แมนยูตกต่ำ
1: ถูกต้อง
0: ผมเห็นมุมมามี่คนเดียวที่ยังคอยซัพพอร์ต
1: คุณเอกผมพูดหลังเนี้ยผมพูดจบเนี่ยทุกคนโอเคเลยผมไม่รู้ทุกคนเป็นยังไงนะแต่สักกรีดเลือดของผมออกมาเลือดผมสีแดง
0: เชื่อ
1: เลือดผมสีแดง
0: นี่ขนาดตอนแม็กควายโดนทัวร์ลงช้ำๆ
1: ถูกต้องผมคนเดียวที่ยื่นมือเข้าไปรับ
0: มามี่นี่ซัพพอร์ต
1: นี่ไงนี่ไงจำได้ไหมเตะสกอร์เปียนใส่ไอ้เนี่ย
0: ตอนวอร์มมาเหรอ
1: โอ้โหเป็นไงแล้วของจริงด้วยไปสกอร์เปียนใส่ไอ้เนี่ยไอ้ฝรั่งเศสชื่ออะไรนะไอ้ด็อกบาร
0: ์
1: ไอ้ป๊อกบาร
0: ์
1: ไอ้โจหมูไอ้ป๊อกบาร
0: ์แต่นั่งงง
1: เป็นไงอ่ะทุบพื้นเลย
0: ทุบพื้นเลย
1: ผมเนี่ยนะถ้าเป็นถ้าผมเป็นโค้ชยุคนั้นนะผมไม่ลงไปตบหัวไอ้ด็อกบาร์ท
0: ีเต็งหนึ่งสเปนเต็งสองฝรั่งเศส
1: เต็งหนึ่งในใจผมนะผมก็ให้สเปนว่ะใจในใจผมก่อนนะ
0: เต็ง2ฝรั่งเศสเต็ง3อังกฤษล่าสุด
1: ผมไม่แห้งผิด
0: เหมือนโปรตุเกสจะขึ้นมาเป็นเต็ง4นะ
1: โปรตุเกสนี่นะคุณผู้ฟังดีทุกอย่างมิดฟิลด์ดีมากเลยนะมิดฟิลด์เนี่ยเจ้าเนเวสบูโน่วิทยาดีมากนะครับคือ
0: แต่รูเบนเนเวสก็ติดอยู่นะ
1: ดีแต่ว่าผมไม่ชอบถ้าเขาจะพึ่งคริสเตียโนโรนัลโดเกินไปผมว่ามันแก่เกินไปแล้ว
0: ผมว่าถ้าโปรตุเกสจะไปไม่ไกลอ่ะผมจะเป็นโค้ช
1: ก็ด้วยมาร์ติเนสไม่ดีอยู่แล้ว
0: ใช่
1: นะครับ
0: ไม่ดี
1: คนอื่นก็เฉยๆนะฮะอ่ะเยอรมันไม่ติดเยอรมันเต็งอะไรเต็ง6ป่ะ
0: เยอรมันน่าเต็ง7เต็ง8
1: โอ้ไปไกล
0: เยอรมันเยอรมันทั้งดัดทั้งด้อยอ่ะ
1: ไอ้ยัดก็ผมพูดแล้วไง
0: 7 8
1: ก็ผมพูดตรงนี้แล้วไงว่าดัดเนี่ยไอ้โรนันคูมันนะควรเอาไปหีมันออกไปสายตามันไม่ถึง
0: พี่ปีนี้มหาเทพอยู่บอลโลกกับบอล
1: ไม่ใช่ไม่ใช
0: ่ต่างกัน
1: คุณฟังผมนิดนึงผมพูดเลยคุณเองถ้าวันนี้นะอย่างที่ผมเคยประกาศเอาไว้แล้วถ้าเขาเรียกมาจริงๆ3ภาษาในแดนหน้าเนี่ยเขาแชมป์แน่นอน
0: 3ทหารเสือ
1: โอ้โห
0: เราเคยเห็นนะ3ทหารเสือยุค88แชมป์ย
1: ูโรคอดี
0: ้คอดี้กัคโป
1: เมมฟิส
0: เดปายติด
1: มัน
0: ติดขาดเอง
1: โอ้โหโจชัวนี่ถ้าสามคนนี้มาแชมป์โลกแน่นอนอ่ะผมพูดเลย
0: เดี๋ยวนะพี่เอากัคโปเดปายเซ็กซี
1: ่ถูกต้องโจชัว
0: มาโกฟานมาเทนแฟงรายการ
1: มันมีอะไรมันมีอะไร
0: เดี๋ยว

0: ันมีอะไร3ตัวนี
1: ้ฮอนแลเนี่ยฉายาพวกเมื่อก่อนเนี่ย
0: ผมแถมไอ้ล็อบเบนอีกตัวด้วย
1: นักเตะเทวดา
0: โอ้โหโอ้ย
1: นี่ขาดไป1
0: ใคร
1: ครูบ้านตาไม่ถึงก็เนี่ยค่ะโจชัว
0: นี่ไงนี่ไงแล้วคุณไปทุกวันนี
1: ้ไม่งั้นจะเป็นแชมป์โลกครั้งแรก
0: แล้วผมถามนิดนึงคุณเอาไปเทียบดิคุณเอาไปเทียบกับไอ้พวกไอ้ดอมเบเล่ไอ้ดูเอไอ้
1: ปราณเป้นะ
0: โอ้ยสามคนเนี่ยเอาสามคนนี้มาลุยอ่ะกาโปยิงสองเลย
1: สองลูกโทษ
0: ยิงสอง
1: เลยลูกโทษก็นี่ไงถึงบอกว่ากาโปพอไปอยู่กับทีมชาติอ่ะมันเล่นดีดี
0: โจชัวผมด้วยตามันไม่ถึง
1: สรุปโจชัวไม่ติดเหรอชุดนี้
0: มันติดที่ไหนหรอมันไม่ติด
1: เสียดาย
0: ลงยังไม่ได้ลงเลย
1: หน้าเขาก็จะไปใช้ในปลายนะดอนเยลมาเล่นจัสตินไคเวิร์ตนี่ลูกระดับตำนานยังติดนะ
0: คือพ่อมันก็ไม่เก่งคือผมก็ไม่เคยดูลูกมันเก่งพ่อมันก็ไม่เก่งไอ้พัตติไคเวิร์ต
1: เนี่ยไอ้เดี๋ยวพี่ฮอลแลนด์อยู่ในกลุ่มญี่ปุ่นนะ
0: ผมว่ามันจะไม่รอด
1: ญี่ปุ่นสวีเดน
0: ตูไอ้ตูนิเซีย
1: เฮ้ย
0: โหด
1: ผมว่า4ทีมนี้เกรดบอลใกล้เคียงกันนะ
0: โหดผมบอกเลยโหดนะครับคือผมวันนี้ถ้าถามผมเชียร์อะไรผมเชียร์ญี่ปุ่นนะจากที่ผมไม่ชอบญี่ปุ่นเลยจนวันนี้ญี่ปุ่นมันชนะใจผมแล้วผมรู้สึกว่าญี่ปุ่นมันเก่งจริงๆว่ะผมว่าญี่ปุ่นวันนี้ในความรู้สึกผมว่าน่าจะถึงรอบ8นะลึกมากอ่ะนะญี่ปุ่นไม่เคยไปลึกขนาดนี้นะ
1: ก็ที่ผ่านมาญี่ปุ่นก
0: ็16
1: เขาตั้งแต่เข้ามาครั้งแรกแต่1998ก็ไม่เคยหลุดเลยเรายิ่งเล่นยิ่งดีนะทีมใหญ่ๆไล่เก็บมาหมดแล้ว
0: ดีมากดีมากระบบเขาดีมากครับอันนี้ต้องชมนะแล้วผมญี่ปุ่นเนี่ยเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบอลไทยนี่แหละ
1: เจแปนเว
0: แต่เราก็ไปไล่เจแปนเวเอาหมดแล้วเพราะเจแปนเวเขา
1: ฮัตสันอะไร
0: อุ้ยอุ้ย
1: พี
0: ่ถ้าพูดฮัตสันแล้ว
1: มันก็แค่ฟีฟ่าเดย์ของจริงเดี๋ยวไปดูอาเซียนครับAFF
0: คือผมไม่อยากพูดอ่ะผมพูดแล้วเดี๋ยวผมก็ขึ้นอีกอ่ะผมไม่พูดดีกว่าผมไม่พูดดีกว่าคือก็ดีครับให้มันเป็นแบบนี้แหละให้มันพังๆไปดีแล้วล่ะไม่คิดอะไรเยอะครับให้มันพังๆไป
1: ถ้าทัวร์นาเมนต์อาเซียนครับถ้าไม่ได้แชมป์อ่ะเผลอๆเอเชียนครับจะได้คุมมั้ยเนี่ยเพราะเอเชียนครับมัน
0: คุณเข้าใจว่าเขาเสียฟอร์มไม่ได้ไหม
1: หมายถึงใคร
0: ผมก็พูดแค่นี้นะคุณเข้าใจแล้วแบบว่าเสียฟอร์มไม่ได้
1: หมายถึงใครหมายถึงโค้ชหรือว่าโค้ชของโค้ช
0: ผมไม่รู้แต่มันเสียฟอร์มไม่ได้อ่ะในเมื่อถ้ามันมาขนาดนี้แล้วก็ต้องให้มันสุดทางไป
1: ไอ้คำว่าแหมเมื่อก่อนเราคิดว่าจะก้าวข้ามอาเซียนอะไรก
0: ็ก้าวบ้าอะไรไปข้ามยังไงจังวันนี้ถล่มเขมรนะ
1: โครา ช
0: วันนี้ยิงไอ้เหม็นเละเลย
1: 4-0
0: ประเดิมไปก่อนเดี๋ยวยก3เดี๋ยวเจอกัน
1: คือตอนนี้คู่อินโดกับออสเตรเลีย43นาทียัง0-0นะพี่มนเพราะว่าไทยรอเจอกับ
0: คู่ชนะคู่นี้คู่ชนะคู่นี้ U19 นะคุณผู้ฟังเราเข้าชิงครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งที่9ได้แชมป์มา5ครั้ง
1: ครับผม
0: นะครับได้แชมป์เท่ากับออสเตรเลียนี่แหละ
1: เดี๋ยวนี้อย่างเช่นบอลนักเรียนระดับอาเซียนเอเชียมีไหมไม่ค่อยเห็นแล้วเนาะ
0: ไม่ค่อยเห็นครับ
1: เมื่อก่อน
0: แต่มันมีแต่
1: บอลนักเรียนบอลมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยนะเมื่อก่อน
0: ตกรอบเยอะมีไม่ค่อยทำข่าวนะฮะก็วันนี้ฟุตบอลโลกเริ่มแล้วนะหลายๆสายบางสายก็น่าดูบางสายก็ไม่ค่อยน่าดูนะแต่เดี๋ยวกลับมาคุยนะคุณผู้ฟังนะ
1: ครับผม
0: ช่วงนี้ขอบคุณ FBT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กับกีฬานะครับเดี๋ยวพักฟังข่าวสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาครับ

0: นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิลกผู้ว่าแบงค์ชาติชี้โลกเผชิญความไม่แน่นอนสูงจับตาภูมิรัฐศาสตร์กระทบเศรษฐกิจและการค้าโลกนายวิไทรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวว่าเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันกำลังเผชิญการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญหลังจากหลายทศวรรษที่ผ่านมาการเปิดเสรีทางการค้าระบบการเงินโลกที่เชื่อมโยงกันและความร่วมมือระดับภูมิภาคเป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของเอเชียและทั่วโลกปัจจุบันเศรษฐกิจโลกกำลังเผชิญความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างมากขึ้นโดยเฉพาะความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ส่งผลให้เส้นแบ่งระหว่างประเด็นเศรษฐกิจกับการเมืองระหว่างประเทศมีความชัดเจนน้อยลงความขัดแย้งในหลายพื้นที่ของโลกส่งผลกระทบต่อการค้าการลงทุนการผลิตอัตราเงินเฟ้อและความเป็นอยู่ของประชาชนทำให้นโยบายเศรษฐกิจจำเป็นต้องปรับตัวให้สอดรับกับความท้าทายทั้งในระยะสั้นและระยะยาวผู้ดำเนินนโยบายเศรษฐกิจจำเป็นต้องมุ่งรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและระบบการเงินของประเทศเพื่อรับมือกับความผันผวนจากภายนอกสำหรับประเทศกำลังพัฒนาในเอเชียและภูมิภาคอื่นๆการเปิดเสรีทางการค้าและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศยังคงมีความสำคัญอย่างยิ่งฟุตบอลโลก2026เตรียมเปิดฉากอย่างเป็นทางการค่ำวันนี้โดยแฟนบอลชาวไทยจะได้รับชมครบทั้ง104นัดฟุตบอลโลก2026ระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมที่เม็กซิโกแคนาดาและสหรัฐเป็นเจ้าภาพร่วมกันเตรียมเปิดฉากอย่างเป็นทางการในค่ำวันนี้ถือเป็นครั้งแรกที่มีเจ้าภาพร่วมถึง3ชาติและมีการเพิ่มจำนวนทีมเข้ารอบสุดท้ายจาก32เป็น48ชาติรวมทั้งหมด104นัดโดยพิธีเปิดค่ำนี้จะมีขึ้นที่สนามเอสตาดิโออัสเตกาหรือสนามเม็กซิโกซิตี้สเตเดียมความจุ 88,224 ที่นั่งที่จะกลายเป็นสนามแรกในประวัติศาสตร์ที่จะได้เป็นเจ้าภาพนัดเปิดสนามฟุตบอลโลกถึง3ครั้งส่วนพิธีเปิดและกิจกรรมก่อนเกมนัดเปิดสนามฟุตบอลโลก2026ในเวลา 23:30 นาทีได้รวบรวมศิลปินชื่อดังจากทั่วโลกมาร่วมถ่ายทอดบทเพลงจากอัลบั้มอย่างเป็นทางการของฟุตบอลโลก2026ที่มีถึง18เพลงพิธีเปิดที่แคนาดาจะมีขึ้นในวันศุกร์ที่12มิถุนายนเวลา 0:30 นาทีของเช้ามืดวันที่13มิถุนายนที่ BMO Field ในเมืองโตรอนโตโดยจะได้พบการแสดงของไมเคิลบูเบลก่อนเกมแคนาดาพบบอสเนียเวลา 2:00 นส่วนพิธีเปิดที่สหรัฐวันศุกร์ที่12มิถุนายนเวลาประเทศไทย 6:30 นาทีของเช้าวันเสาร์ที่13มิถุนายนที่โซฟายสเตเดียมจะได้พบแคทตี้เพอร์รี่ลิซ่าและลิสามโนบาลศิลปินชาวไทยที่เข้าร่วมโชว์เพลงโกลส์ก่อนเกมสหรัฐพบปารากวัยในเวลา 8:00 นสำหรับฟุตบอลโลก2026คู่เปิดสนามกลุ่ม A เวลา 2:00 นเม็กซิโกเจ้าภาพร่วมพบแอฟริกาใต้ซึ่งถือเป็นการหวนรำลึกถึงเกมเปิดสนามฟุตบอลโลก2010ที่แอฟริกาใต้เป็นเจ้าภาพขณะที่บริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนหรือแจ๊สแถลงข่าวการคว้าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยเจรจาปรับแพ็กเกจการซื้อทั้งฟุตบอลโลกครั้งนี้2026และซื้อฟุตบอลโลกครั้งหน้าในปี2030และยังได้รับสิทธิ์ทุกการแข่งขันของฟีฟ่าตั้งแต่ปี2026จนถึง2030ครอบคลุมการแข่งขันฟุตบอลภายใต้ฟีฟ่าอีกหลายรายการอาทิฟีฟ่าวีแมนส์เวิลด์คัพ2027ฟีฟ่าอินเตอร์คอนติเนนชั่นคัพแคนาดาเสนอกฎหมายห้ามเด็กต่ำกว่า16เล่นโซเชียลรัฐบาลแคนาดาเสนอร่างกฎหมายความปลอดภัยทางดิจิทัลเพื่อสั่งห้ามเด็กอายุต่ำกว่า16ปีใช้งานโซเชียลมีเดียยกเว้นแพลตฟอร์มที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นไม่กี่เดือนหลังจากออสเตรเลียเป็นประเทศแรกในโลกที่บังคับใช้กฎหมายในลักษณะนี้ร่างกฎหมายฉบับนี้มุ่งควบคุมแชทบอท AI ให้มีความปลอดภัยมากขึ้นโดยจะจัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแลดิจิทัลเพื่อกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยโดยเฉพาะหากบริษัทใดฝ่าฝืนอาจถูกปรับสูงถึง3%ของรายได้ทั่วโลกหรือเป็นเงิน10ล้านดอลลาร์แคนาดาหรือประมาณ244ล้านบาท นายมาร์คมิลเลอร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมแคนาดาระบุว่าโซเชียลมีเดียและแชทบอท AI ถูกออกแบบมาเพื่อดึงดูดความสนใจซึ่งไม่ส่งผลดีต่อพัฒนาการของเด็กและกลายเป็นต้นเหตุของความวิตกกังวลความโดดเดี่ยวและภาวะซึมเศร้าในกลุ่มเยาวชนแคนาดาและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: สิรินะ
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: Spot Relax ดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋อุดมศักดิ์และทีมงาน

0: โลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
1: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราก
3: ลับมาครับในชั่วโมงที่2ของ Sport Relax นะครับคุณผู้ฟังครับก่อนอื่นเลยนะประชาสัมพันธ์หน่อยเมื่อกี้นั่งกันอยู่เต็มห้องเลยแล้วก็น้องๆมันบอกว่ามีคนโทรเข้าไปหา
4: ฝ่ายเจมหมายเจม
3: หาน้องเจมบอกว่าฟังวิทยุไม่ได้ออนไลน
4: ์
3: ก็เลยถามว่าฟังแอปไหนทำไมฟังไม่ได้สรุปคุยไปคุยมาเว็บเถื่อนครับคือแอปเถื่อนฟังไม่ได้แล้วกูจะแก้ให้ยังไงแล้วคืออย่างนี้นะMcord เนี่ย Mcord app mcord.net หรือว่าแอปพลิเคชันที่มันถูกต้องตามกฎหมายทาง Mcord เนี่ยคุณโหลดฟรีๆโดยไม่เสียอะไรเลยแล้วมันเป็นไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพโทรศัพท์คุณด้วยเนี่ยทำไมคุณไม่โหลดวะ
4: ก่อนพี่พลจะไป PR ผมบอกให้นะแอปของ99ที่เป็นสีฟ้าของเดิมบางทีมันอาจจะไม่เสถียรลบทิ้งไปเลย
3: เอาใหม
4: ่เอาใหม่ Mcord Connect นะครับตรงตัวเลย Mcord Connect อันเนี้ยคุณฟังได้ทั้ง99 96.5 อยากฟังแต่วินละอยากฟังลูกทุ่งอยากฟัง107
3: หมดเลย
4: สมูทอะไรพวกเนี้ยได้หมด
3: ฟรี
4: แล้วก็ดีสุดคือ Mcord Connect ส่วนท่านผู้ฟังที่บอกว่าจาก Thailand Radio อันนั้นไม่ใช่ของเรา
3: คือไม่แล้วมันเป็นเว็บเถื่อน
4: แล้วฟังไม่ได้นี
3: ่เราไม่เกี่ยว
4: ไม่ได้เราไม่เกี่ยว
3: แล้วที่สำคัญก็คือแล้วคุณจะมาพูดอะไรคุณไม่แจ้งจับมันก็ดีแล้ว
4: หลายๆท่านส่งมาแจ้งก่อนนะเผื่อบางท่านที่ยังไม่ทราบอย่างถ้ามีแอปเก่าของ99ลบทิ้งไปเลยครับโหลดของใหม่คือ Mcord Connect
3: อันนี้ของใหม่นะ
4: แล้วก็ไปกดตรงที่เรดิโอหรือวิทยุนั่นแหละมันก็จะมีหน้าปัดขึ้นมาให้เลือกหลาย
3: หมดเลย
4: หมดเลย
3: ฟังได้แน่นอน
4: ฟังได้แน่นอน
3: ทั่วจักรวาลผมบอกเลยคุณออกไปดาวพูโตก็มีถ้ามีสัญญาณเน็ต
4: จะแนะนำให้โจชัวพี่โหลดฟัง
3: ได้
4: ดอกูว่างๆไม่ต้องไปในโลกฟังเก้าๆนี
3: ่นี่
4: ฟังเก้าๆน
3: ี่นี่นี
4: ่
3: มีคนให้กำลังใจอยู
4: ่แก๊กโปโหลดแล้ว
3: อุ๊ยอุ๊ย
4: ผมแนะนำไปเอง
3: เป็นดาวซันโวไปเลยแก๊กโป
4: สรุปแพ้
3: เป็นดาวซันโวไปเลย
4: นัดแรกแพ้ญี่ปุ่น
3: กูว่าแพ้เอาวะนะฮะอันนี้หนึ่งครับประชาพันธ์นิดหนึ่งครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนครับชวนคุณผู้ชมร่วมภารกิจนะฮะเชียร์ทีมโปรดนะครับยิ่งหมดยิ่งมันครับก่อติดกระแสลูกหนังโลก2026นะครับลุ้นขอรางวัลมูลค่ากว่า 260,000 บาทเลยนะครับเฮ้ย 2,600,000 บาทนะฮะเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ครับ cheer.mcord.net นะครับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมให้เรียบร้อยลงทะเบียนและล็อกอินเข้าไปที่หน้าแพ็คเกจซื้อแพ็คเกจ mcord super fan เพื่อรับสิทธิ์ในการเชียร์ทีมโปรดนะครับโดยแพ็คเกจ starter เนี่ยเริ่มต้นเพียงเบาๆครับ20บาทเท่านั้นนะฮะจะได้รับสิทธิ์ในการเชียร์ทีมโปรด10สิทธิ์แต่ถ้าอยากจะเชียร์ทีมโปรดกันได้ตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์จัดเต็มไปเลยครับสำหรับแพ็กเกจสูงสุดเป็นแพ็กเกจ Mcord Super Fan Diamond ครับจะได้รับถึง300สิทธิ์นะฮะเมื่อได้รับสิทธิ์แล้วเนี่ยก็ร่วมสนุกกันเชียร์ทีมโปรดกับเราได้เลยร่วมเชียร์กันตั้งแต่ในการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มครับเลือกเชียร์ทีมโปรดในแต่ละแมตช์หรือจะเชียร์ทีมโปรดให้เข้าผ่านเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายก็ได
4: ้
3: หรือใครที่มั่นใจมากกว่านั้นเชียร์ทีมรักให้คว้าแชมป์โลกไปเลยก็ได
4: ้
3: นะครับทุกสิทธิ์ที่ร่วมเชียร์ทีมโปรดกับเรามีสิทธิ์ลุ้นรางวัลใหญ่ครับฟังนะฮะ1รถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ครับฟาริซอน EV MVP Super Van 1รางวัลรถตู้อเนกประสงค์เลยนะ
4: ครับ
3: รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda UC 3 5รางวัลตั๋วเครื่องบินไปตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์สไปกลับภายในประเทศ23รางวัลรางวัลละ2ที่นั่ง
4: เหมาะกับพี่มาก

0: ผมเหมาะมาก
1: นั่งเครื่องไปตีกอล์ฟ
0: แต่ผมไปคนเดียวไงมันจะไม่คุ้มดิ
1: ก็ไม่เป็นไรก็หาได้
0: อ่ะเดี๋ยวผมลงผมลุยเลยนะครับ
1: ไม่งั้นก็ไปสอนอูใหญ่ให้ตีกอล์ฟเป็น
0: โอ้เลอะเทอะไอ้นั่นน่ะนะฮะพาไปนอนนั่นน่ะนะฮะ4ครับ Go Give Voucher จาก Super Rich 5รางวัลนะครับมูลค่ารวมของรางวัลกว่า2ล้าน6แสนบาท
1: ครับ
0: นอกจากนี้ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับซุปเปอร์แฟนที่สะสมคะแนนได้มากที่สุด100อันดับแรกยังมีของรางวัลพิเศษมอบให้ด้วยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์นะครับ cheer.mcot.net นะครับเข้าไปได้เลยนะฮะ
1: ครับผม
0: นะเอาฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับอ่ะมาครับวันนี้ครับเมื่อกี้จะคุยอะไรวะเมื่อกี้ถ้าจะไม่ประจำวันผมจะคุยอะไรกับคุณเอกวะลืมเลยดูดิ
1: ช่วงเบรกเหรอ
0: เออ
1: จำไม่ได
0: ้ดูดิผมพูดซะยาวแล้วผมก็ลืมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใ
1: ช่
0: นะฮะเอาเรื่องคืนนี้แล้วกัน
1: อ่
0: ะเม็กซิโกครับวันนี้ครับซัดกับทางด้านของแอฟริกาใต้เออมีคนถามมาว่าคืนนี้ถ่ายทอดอะไรยังไง เริ่มต้นเมื่อไหร่ติดตามได้ทุกคู่ใช่ไหมคุณเอกบรรยายให้ฟังนิดน
1: ึงก็99ยืนยันนะครับว่าเราภาคสดทุกคู
0: ่ครับ
1: ภาคสดทุกคู่แล้วอาจจะรวมไปถึงไลฟ์สดด้วยเพราะตอนนี้เอาจริงผมว่าทีมงานวันนี้
0: บุญ
1: ท
0: ั้
1: งคืน
0: บุญวาย
1: บุญทั้งคืน เพราะว่าพอเรารู้ว่าเราจะได้เขาเรียกว่าลิขสิทธิ์เนี่ยวิธีการทำงานมันก็เปลี่ยน
0: ใช่ครับ
1: เพราะก่อนหน้านี้โอเคเรามานั่งจัดรายการสดแต่เพียงแค่ว่ามันไม่ได้ภาคแต่พอเราซื้อแพ็กเกจหรืออะไรนี้เรียบร้อยแล้วก็จะต้องมานั่งภาคกันตลอด24ชั่วโมงไลฟ์สดไลฟ์สดน่าจะมีครับไลฟ์สดน่าจะมี
0: ตลอด24
1: ใช่ดีรันจะไม่มีแล้วพี่เฉพาะช่วงบอลโลกนะ
0: บอลโลกบอลโลกบอลโลก
1: ก็คือเนี่ยหลังจากจบเราสี่ทุ่
0: ม
1: เดี๋ยวช่วงแรกอะบางเบ่งจะเข้ามาห้าทุ่มทีเนี้ยถ้าวันไหนมีภาคฟุตบอลโลกก็จะมีอะไรก็จะไม่มีละ
0: อ้าวว
1: นภาคเต็มที่เลย
0: แล้วผมก็อดฟังอัชราเชิดชูดิ
1: สี่ทุ่ม
0: เอ้ยอ๋อยังมี
1: วันนี้
0: ขายไม่ได้นะคุณห้ามเอาออกในรายการนี้นะต้องนั่งฟังกันหน่อย
1: ส่วนไลฟ์สดก็น่าจะมีควบคู่กันไปด้วยส่วนใครคู่ใครอะไรยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าบางเบ่งเข้ามา5ทุ่มลองสอบถาม
0: ได้
1: เพราะผมก็ไม่รู้ว่าเขาจัดถังใครภาคคู่ไหน
0: อยู่ที่บางละ
1: อยู่ที่บาง
0: ไอ้บางกินหมูเนี่ย
1: ก็ต้องมาลุ้นว่าใครคู่ใครตามในเพจนี่แหละก็ตามนั้นตาม
0: แต่ก็ติดตามได้นะครับ9โมงเช้าเราก็มีนะเห็นไอ้เตมันบ่นไอ้โปรเต
1: ก็ต้องเอาให้โซนเจ๊หมิงพี่ปู
0: สปอนนี่แหละกูรอดไม่งั้นโดนตลอดเลยอันนั้นแง่ดีนะไม่ได้จัดที่ยุโรปก็ดีเหมือนกันสปอนนี่แหละรอดเว้ย
1: พอเราอายุเริ่มขึ้นนะพี่มนเมื่อไหร่จะวนมาเอเชียอีกวะ
0: มันมีอย่างนี้ครั้งหน้าเนี่ย
1: 36
0: ใช่ปี30 34 34
1: เ
0: พราะ30เนี่ยที่สเปนโปรตุเกสแล้วก็โมร็อกโก
1: แล้วก็มีร่วมคืออุรุกวัย
0: ไม่
1: มี
0: เอามีร่วมอีกเหรอ
1: มันจะครบรอบ100ปีพี่มนแต่ว่าจะอาจจะไปเตะเปิดหัวที่อุรุกวัยอาจจะม
0: ี
1: ส่วนร่วมนิดหน่อยขอเป็นเจ้าภาพร่วมนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ว่าหลักๆก็คือ
0: 3ชาตินี
1: ้ที่มนบอก
0: แต่ว่าเสียใหญ่เขาเสียใหญ่ซาอุเขารับเองรับจบ48ทีมประเทศเดียว
1: 32034
0: รับจบเลย
1: ศักยภาพได้อยู่แล้วสบาย
0: เงินหาขนาดนั้น
1: ดีกว่ากาตาร
0: ์เงินหาขนาดนั้นก็ทำอะไรก็ได
1: ้ถ้าชาติอาเซียนนะพี่มนที่แบบรวยๆนะกาตาร์ซาอุ
0: ชาติอาเซียน
1: อยู่
0: เอเชียกาตาร์เพราะพวกแถวนั้นน่ะพวกกัฟเซ่อะ
1: อะไรพวกนี้นะ
0: พวกกัฟเซ่จริงๆอะทำได้นะญี่ปุ่นก็ทำได
1: ้
0: ถ้าชาติเดียวนะในมุมมองผมนะญี่ปุ่นเกาหลีอาจจะไม่ได
1: ้จีน
0: ได้อยู่แล้วจีนได้อยู่แล้วแผ่นดินใหญ่ขนาดนั้น
1: สบายอยู่แล้ว
0: สนามเขาก็ใหญ่โตมโหฬารเงินก็มี
1: บริจาครถถังนี่เป็นร้อยทำไมก็จะไม่ได้
0: ไม่ใช่อันนี้เข้าใจผิดละหลายคนไม่เข้าใจนะครับอธิบายก่อนนะ
1: ซื้อเหรอ
0: ไม่ใช่คือมันเป็นสัญญาเก่าอย่าไปโจมตีเขา
1: ไม่รู้ว่าเขา
0: ศึกษานิดนึงครับ
1: รู้ว่าเขาส่งให้เพราะว่ามันมีเงื่อนไขเรื่องผมไม่รู้นะถ้ารู้ค่าเรือหรือเปล่า
0: อันนี้สัญญาฉบับนี
1: ้แต่พี่มันส่งให้ชั่วโมงนี้
0: ไม่ใช่ฟังก่อน
1: มันใช่เหรอ
0: ฟังก่อนคุณอย่าพูดอย่างนี้ฟังก่อนอาจจะขอนอกเรื่องนิดนึงแล้วกันจะได้ให้เคลียร์ใจ
1: มุมพี่มาม
0: ันไม่ใช่มุมพี่มันเป็นความเป็นจริงถ้าเรือเรียนเน
1: ี่
0: ยมันเป็นสัญญาเช่
1: า
0: ของจีนกับเขมรเนี่ย
1: นานด้วย
0: 99ปีแต่ไม่จ่ายตังค
1: ์
0: มาลงทุนให้สร้างให้แต่ผมไม่จ่ายตังค์นะแต่จะแลกเป็นยุทธ
1: อ
0: ุปกรณ
1: ์
0: อุปกรณ์ให้อันนี้เป็นรถถังรถแรกแล้วเป็นรถถังตกรุ่นด้วยคุณต้องเข้าใจก่อนนะ
1: เข้าใจ
0: แล้วไปโม
1: 59
0: แล้วผมนิดนึงนะคุณฟังคุณเอกด้วยพวกเราเป็นคนไทยเนี่ยมันจะมีอยู่ข้อนึงที่แบบไอ้นี่ไม่ถูกกับกูอ่ะแล้วมึงบอกเป็นเพื่อนกูแล้วมึงส่งของให้มันทำไมอ่ะไอ้อย่างเงี้ยใช้ไม่ได
1: ้
0: คำถามก็คือจีนไม่ได้ส่งของให้

0: อย่างเดียวขายอาวุธให้เราด้วยนี่คือหนึ่งแล้วทำไมมันไปร้องไห้กระเชอเอาง่ายๆกิฟเพนไอ้ล็อตเนี้ยไอ้ล็อตใหม่ไอ้ EF เนี่ยที่เราสั่งเนี่ยเขมรถึงก็ส่งจดหมายไปทางสวีเดนว่าห้ามขายให้กับเราแต่สวีเดนเขาก็ขายให้เราเข้าใจยัง
1: เข้าใจ
0: คุณไม่มีสิทธิ์ไปห้ามคนอื่นให้อาวุธ
1: ช่วงสงครามแบบนี้มันส่งตอนนี้มันก็คนไทยมันก็คิดได
0: ้ถ้าคนไทยคิดไม่เป็นไรแต่ผมก็จะบอกว่าที่เขาส่งตอนนี้เพราะเขารอของเขาเรโนเวทเขาทำไอ้รถถังไอ้กูโรกูทั่งอันเนี้ย
1: แต่เข้าใจแหละว่าส่งมาช่วงนี้มันส่งมาปุ๊บมันใช้ได้เลยมันไม่ใช่หลอกมันต้องฝึกกัน
0: อันนี้ทีห้าสิบห้าดีคุณฟังนะเวอร์ชัน5คุณรู้ไหมตอนนี้ที่ประจำการอยู่ที่จีนเนี่ยทีอะไร
1: ไม่รู้เงี้ย
0: ที99
1: เดี๋ยวให้รุ่นน้องผม
0: ไอ้บ้านี่ตกรุ่นมันตั้งกี่เท่าไหร่แล้ว
1: รุ่นน้องเป็นทหารพานอยู่ประสาทตาควายเดี๋ยวให้มันสืบมาให้ดู
0: ไปเช็คดูไม่ไอ้คนนั้นใช้ไม่ได
1: ้
0: รถถังก็ใช้ที่ลาบไอ้ที่มันจะประจันกันจริงๆเนี่ยไอ้พวกช่องต่างๆช่องบก
1: อ
0: ะไรเงี้ยแล้วก็ตรงฝั่งตะวันออก
1: ของเราเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วนะ
0: อันนั้นไม่กลัวอยู่แล้ว
1: มีนักท่องเที่ยวไปดู
0: ไอ้ข้างบนเนี่ยเราอยู่ที่สูงมึงเอารถถังมาวางเนี่ยเละเละ
1: เอาออกมาเรายิ่งเห็นนะ
0: แล้วผมพูดเลยนะคุณไม่ต้องกลัวรถถังเราเนี่ยในกองทัพเราเนี่ยเทคโนโลยีเหนือมันเยอะเอามาเป็นเป้าให้เราไม่ต้องห่วง
1: เรื่องยุทโธปกรณ์เราดีกว่าอยู่แล้ว
0: แล้วอย่าไปค้านกันนะไอ้เรื่องซื้ออาวุธเนี่ยผมขอร้องนะ
1: อ
0: ันนี้เรามีบทเรียนแล้วนะอันนี้ต้องเข้าใจแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้ามันมีเครื่องบินลบอันนี้น่ากลัวแต่มันก็อีกอย่างมันก็ต้องมานั่งฝึกซ้อมมาอะไร
1: คือถ้าเขาไม่ได้รับบริจาคอ่ะซื้อเครื่องบินรบผมว่าไม่มีทางอ
0: ่
1: ะ
0: ก็ด้วยแหละนะฮะอ่ะวันนี้นิดนึงครับเม็กซิโกเล่นแอฟริกาใต้ยังไงดีวะเอกวันนี้รู้จักลาอูคิมิเนสไหม
1: โอ้โหลาอูคิมิเนสเด็ก
0: ๆเ
1: ฮ้ยรู้จักซาดิโกคิมิเนสไหม
0: เฮ้ย
1: ลูกน้องเก่าสล็อตตอนอยู่เฟยนอร์ด
0: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
1: รู้จัก
0: เด็กปั้นเลยอ่ะ
1: เด็กปั้น
0: เด็กปั้นเลย
1: แล้วแต่คู่บุญเขาเลยนะพี
0: ่เด็กปั้นเลยอ่ะ
1: เม็กซิโกเคยเจอแอฟริกาใต้อย่างเป็นทางการเมื่อ16ปีที่แล้ว
0: แพ้กันเสมอ
1: ก็คือผู้ว่าโลกรอบน่าจะนัดเปิดหัวนี่แหละที่แอฟริกาใต้เป็นเจ้าภาพ
0: จำไม่ได้จำไม่ได้
1: เป็นเจ้าภาพเฮ้ยเม็กซิโกเหนือกว่าพี่วันนี้
0: เหนือกว่าอยู่แล้ว
1: เหนือกว่า
0: วันนี้เหนือกว่าอยู่แล้ว
1: จะขาดเกินราคาค่าตั๋วหรือเปล่าผมว่า1ลูกมีรุ่นไม่2อ่ะ
0: เจ้าเป็นไปได
1: ้
0: อันนี้เป็นไปได้นะครับซึ่งเจ้าภาพเม็กซิโกแล้วมันเป็นเจ้าภาพ3ครั้งมาแล้วนะ
1: ใช
0: ่นี่ครั้งที่3ลักษณะเนี้ย3ครั้งชนะจุ 80,000
1: ปี86น่าจะเป็น
0: กับ82
1: ปี86เนี่ยน
0: ่
1: าจะเป็นเจ้าภาพแทน
0: ใช่ๆๆ
1: แทนที่ผมว่าชาติในอเมริกาใต้เขาเป็นเรื่องการเมือง
0: ใช่ใช่ๆรับเป็นเจ้าภาพแทน
1: แต่พวกอเมริกันไอ้พวกเม็กซิโกไม่ต้องห่วงหรอกสนามแบบระดับ
0: อ่าง
1: ชามยักษ์กำเยอะ
0: มันคือสเปน
1: เออ
0: มันคือสเปนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
1: ไอ้แอฟริกาใต้อะรู้จักไลฟ์ฟอร์เตอร์ตัวเดียวอะเอาตรงๆนะนี่ไม่ได้แบบนี่นะ
0: ไม่มี
1: ตัวอื่นผมแทบจะโนเนมอะ
0: ไม่มีเลย
1: เพราะไลน์โพเตอร์ก็อยู่กับเบอร์ลี่ก็ตกชั้น
0: ใช่ไม่มีอะไรเลย
1: ไม่มีอะไรเลย
0: นะฮะแอฟริกาใต้คือเป็นทีมกลางๆของทวีปแอฟริกานะผมมองแบบนี
1: ้
0: ไปลุ้นแชมป์ในทวีปนี้ก็ลุ้นยาก
1: ถ้าไปเทียบกับพวก
0: โมร็อกโกอียิปต
1: ์ไนจีเรีย
0: แอลจีเรีย
1: เออไอวอรี่โคสต
0: ์ไอไนจีเรียมันยังไม่มานะว่าไม่ได
1: ้
0: ถ้าวัดจริงๆก็คงเหนื่อย
1: เจอเดียของโก้ชั่วโมงนี้ก็หนาว
0: ถูก
1: ใช่ไหม
0: ถูก
1: เม็กซิโกเม็กซิกันมาวันนี
0: ้นะนะฮะคู่เช้าครับมึงเตะตีสองมาเตะที9โมงเช้าโอ้โหปวดกระบาลเหลือเก
1: ิน
0: อ
1: ันนี้เอาไว้ให้รุ่นพ่อรุ่นแม่ดู
0: เกาหลีใต้เจอเช็คผมว่าคู่นี้น่าดู
1: ดังยากว่ะพี่
0: คู่นี้หูยคู่นี้น่าดูผมชอบคือผมว่าวันนี้นะคุณเอกคุณผู้ฟังครับฟุตบอลเอเชียเราไม่ใช่สมัยเหมือนยุคผมเด็กๆ
1: ใช่ใช่ใช
0: ่คือฟุตบอลเอเชียในยุคที่ผมโตมากับฟุตบอลโลกครับคุณผู้ฟังครับถามคุณเอกได้เรามีโควต้าแค่4ทีมเองนะคุณจำได้ไหมคุณเอกโควต้า4ทีมไปฟุตบอลโลก
1: ก่อนควอลิฟายเอเชียเนี่ย10ทีมสุดท้ายด้วยซ้ำก่อนที่จะมาเพิ่มโควต้า12เนาะ
0: ใช่
1: แล้ว
0: เอควอลิฟายนะควอลิฟายนะควอลิฟาย
1: ก่อนอันนี้มันยิ่งน้อยกว่านี้อีก
0: คือถ้าผมจำไม่ผิดนะจะ2ทีมครึ่งมั้งก่อนหน้านี้
1: ผมเคยฟังพวกพี่เฮงหรือว่าพี่ตุ๊ก
0: แล้วก็มา4ทีม
1: เมื่อก่อนได้โควต้าทีมครึ่งหรืออะไรอย่างง
0: ี้ด้วย2ทีมครึ่งหรือทีมครึ่งประมาณ
1: เนี้ยมันก็จะเป็นเสร็จพวกอิหร่าน
0: เสร็จเนี่ยญี่ปุ่นเกาหลีญี่ปุ่น
1: ย
0: ังไม่ได้ต้องไปเสร็จเกาหลีก่
1: อ
0: นเสร็จเกาหลีเพราะเกาหลีนี่ไปมาก่อนญี่ปุ่น
1: เกาหลีไปครั้งแรก86มั้ง
0: ใช่ก่อนไปก่อน
1: แล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยปี
0: 98ใช่เกาหลีไปก่อน
1: เกาหลีไปก่อน
0: เกาหลีไปก่อนเพราะ98เนี่ยโอ้โหญี่ปุ่นไอคาซูยูชิมิยูระไง
1: แต่พวกนี้เกาหลีนี่อันดับดีสุดนะที่4บอลโลกนะครับ ฝีมือล้วน
0: โค้ชฮอลแลนด์นะคือคุณดูถูกโค้ชฮอลแลนด์แล้วนะเขาโค้ชฮอลแลนด์แล้วคุณไปปลดเขาเนี่ยคุณทำไม่ถูกนะฮะเขาโค้ชฮอลแลนด์นะ
1: เดี๋ยวให้พวกแก๊งฮอลแลนด์พิสูจน์ตัวเองก่อน
0: โอ้นะฮะยังไม่พออีก
1: เ
0: หรอนะครับคือ
1: แล้วเกาหลีกับเชกเกียพี่มนชอบใคร
0: ผมว่าวันนี้ผมว่าบอลเอเชียมันพัฒนาขึ้นไปแบบไกลมากแล้วครับ
1: ทรงนี้ชอบสาวเกาหลีอยู่แล้วพี่อ
0: ่
1: ะ
0: ก็ไม่หรอกมันบล็อกเดียวกันผมไม่ค่อยชอบหรอกผมชอบสาวญี่ปุ่นมากกว่าคือถ้าถามผมนะผมมองว่าเกาหลีเนี่ยพัฒนาขึ้นมาสู้กับบอลยุโรปได้อย่างไม่เคอะเขินอาจจะแบบไปเทียบระดับญี่ปุ่นยังไม่ได้นะผมยังมองว่าญี่ปุ่นเหนือกว่านะต้องคุยตรงนี้ก่อน
1: ญ
0: ี่
1: ปุ่นเข้ามาทั้งระบบมา
0: ใช่คือญี่ปุ่นวันนี้มันสู้กับเยอรมันมันสู้กับสเปนมันสู้กับอังกฤษมันบุกไปชนะเขามาแล้ว
1: ใช่ใช่ใช่
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันพัฒนาไประดับยุโรปแบบถ้าเทียบกับทีมยุโรปมันเป็นยุโรปบนแล้วอ่ะ
1: ผมว่าญี่ปุ่นเป็นทีมระดับโลกเกรดแบบ B บวกอะไรเงี้ย
0: ประมาณนะ A ลบ B บวกประมาณแล้วล่ะแต่เกาหลียังเกาหลีผมว่าถ้าเทียบเนี่ยก็ประมาณนี้แหละประมาณเช็กประมาณเดนมาร์ก
1: ก็เป็น A เอเชีย
0: A เอเชีย
1: แต่อาจจะระดับโลกอาจจะ B ลบหรืออะไรเงี้ยนะ
0: C บวก B ลบผมว่าประมาณสัก B ลบอ่ะนะครับในมุมผมซึ่งมาเจอกับเช็กเนี่ยผมก็ยังมองว่าเช็กเกียเองก็ประมาณนี
1: ้
0: C บวก B ลบประมาณเดียวกันไม่ได้แตกต่างนะครับถึงชุดนี้เกาหลีใต้อาจจะไม่ได้เล่นในยุโรปเกือบทั้งที
1: มแต่ซอนไปเก็บตัวลูกหน้าเป็นปีแล้วนะ
0: แต่ซอนเขาอยู่นั่น
1: ซอนเขาอยู่นั่น
0: แต่ว่าคนอื่นเนี่ยพวกคังอินพวกอะไรพวกนี้
1: คังอินบางฮีชาน
0: มินแจฮีชานไม่เท่าไหร่วะหลังๆก็ไม่ค่อยดี
1: แต่ก็ส่วนใหญ่นักเตะญี่ปุ่นไอ้นักเตะเกาหลีหลายๆตัวก็ค้าแข่งใน
0: ยุโรป
1: แต่ว่าจำนวนเนี่ยมันสู้ญี่ปุ่นไม่ได
0: ้โอ้โหญี่ปุ่นทั้งที
1: ญี่ปุ่นโอ้โหเป็นร้อย
0: ทั้งทีมันเยอะมากนะครับผมว่าวันนี้เนี่ยเอาจริงๆเลยนะผมว่าวันนี้ทีมเอเชียมันจะชนะ
1: เปิดหัวด้วยเกาหลีใต้นะ
0: ไม่แพ้หรอก
1: ผมก็มองมุมนี้มีโอกาสเสมอ
0: ใช่ไหมเสมอกับชนะผมมองแบบนี
1: ้
0: ซึ่งจริงๆแล้วแต้มหนึ่งล้ำค่านะคุณผู้ฟังเพราะว่างานนี้เขาเอาที่3ที่ดีที่สุดด้วย
1: เผลอๆชนะนัดเดียวในรอบแบ่งกล
0: ุ่มเข้ารอบได้เลย
1: เผลอๆเข้ารอบอ่ะ
0: เข้ารอบได้เลยนะฮะเพราะว่ากลุ่มนี้ผมก็ยังมองเม็กซิโกน่าจะเข้ารอบนั่นแหละแต่ถ้าเบียดกัน3ทีมเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้นะแอฟริกาใต้ถ้าถามว่ามันดูจะอ่อนๆแต่มันก็อะไรก็เกิดขึ้นได้นะฟุตบอลโลกเป็นแบบนี
1: ้
0: นะฮะเจอเกาหลีใต้ก็ไม่แน่เหมือนกันแต่ผมว่าเอาวันนี้ผมว่าเกาหลีสู้เช็คสนุก
1: โอ้กลุ่มนี้ก็แข่งโป๊กก็ ก็ได้เป็นเม็กซิโกทีมเดียวเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าภาพเจ้าภาพนะฮะอันอื่นก็เฉยๆคือสายอ่ะมันก็ไม่ได้แข่งเยอะหรอกเอา จริงอ่ะอย่างกลุ่ม B เงี้ยแคนาดาพรุ่งนี้เตะเนี่ยนะฮะสายก็มีบอสเนียมีกาตาร์มีสวิตเซอร์แลนด์ไม่ได้แข่งนะคุณเด็กคุณฟังนะครับก็
1: สวิตก็เริ่มโรยแล้วนะ
0: แก่แต่มันยังเหนียวอยู่ไงมันเสียประตูยากก็ต้องยอมรับสวิตอ่ะนะครับมันก็เหนียวของมันอ่ะแล้วแต่สายนี้ไม่ได้แข็งไอ้สายที่ผมว่าแข็งเนี่ยสายที่แข็งๆเลยนะคือสาย F เนี่ยเนเธอร์แลนด์ญี่ปุ่นสวีเดนตูนิเซียเนี่ยโอ้โหวันนี้หน้าซ้ายขวาออกได้หมดเลยนะ
1: ครับผม
0: ถูกปะล่ะแล้วยิงทางด้านของเนเธอร์แลนด์ไม่พกเจอชัวร์ผมมาด้วยเนี่ยไม่รู้จะเป็นยังไงเลยนะ
1: กับการแม่สูสีกันเลย
0: ใช่จะพกมาชนะรวดแล้วกัน
1: แชมป์กลุ่
0: ม
1: แบบไร้พ่าย
0: เออ
1: แล้วกลุ่ม E อาจารย์
0: กลุ่ม E ในมุม
1: เยอรม
0: ัน
1: คิดว่าดรอปผมก็ยังคิดว่าโดดอยู่นะ
0: มันโดดดิเพราะมันมีกีราเซามันมีไอเวอรี่โค้ดมันมีเอลกวาดอร์เงี้ยม
1: ัน
0: ดีไหมมันกลางๆไงพวกนี้กลางๆหมดเลย
1: แต่น่าจะเอาตัวรอดได้นะรอบแบ่งกลุ่มประคองไปก่อน
0: ผมว่าเยอรมันมี6มี7อ่ะอาจจะเกมสุดท้ายอาจจะเก็บไว้หน่อยมันจะไม่รู้ยังไงแต่ว่าไม่น่าแพ้นะในรอบแรกแต่ผมอยากให้ทุกคนสังเกตตรงนี้นิดนึงคุณเอกคุณผู้ฟังครับอาร์เจนตินาผมอยากจะรู้ว่าอาถรรพ์มันมีจริงไหมไออาถรรพ์บอลโลกซึ่งผมพิสูจน์ทุกปีเลยแล้วมันมีจริงทุกปีอาถรรพ์แชมป์บอลโลก
1: ไอเรื่องป้องกันแชมป์มาเหรอ
0: มันตกรอบแรกไงไอแชมป์เก่าตกรอบแรกอ
1: ่
0: ะ
1: อ่าน
0: ี่มีติดๆกันเลยนะแชมป์เก่าตกรอบแรก
1: ปีครั้งที่แล้วที่กาตาร
0: ์สเปนเนี่ย
1: สเปนก็อยู่กลุ่มญี่ปุ่นนะ
0: เอ้ยสเปนไม่ใช่เป็นแชมป์ครั้งที่แล้วดิ
1: ถ้า2022
0: ใครอ่ะ
1: 2020นะ2022
0: แต่มันตกรอบแรก
1: มันต้องเป็น
0: อาสารอบแรกอ่ะมัน
1: ต้องเป็น
0: จำไม่ได้เว้ย
1: 2018ดิ2018ฝรั่งเศสแชมป
0: ์ก็ตกรอบแรก
1: พอมาเป็น2022ก็2022ให้เป็นแชมป์โลกวะพี
0: ่2022ก็เจนเป็นแชมป์โลกไง น่าเจนเนี่ย
1: สุดท้ายเดี๋ยวรอดูครั้งนี้จะตก
0: รอบแรกหรือเปล่าคือมันมีรอบแรกให้เราเห็นตลอดนะครับ
1: ถ้าแชมป์เก่าเจนปีนี้ตกรอบแรกนี่ถือว่าแย่มากนะ
0: มันคืออาถรรพ
1: ์ขนาดว่า48เอาเข้า32นะ
0: มันคืออาถรรพ์น่ะแต่ก็ผมว่าถ้ามันมี3ทีมที่ดี
1: ต่อให้แย่ๆนะแพ้แอลจีเรียแพ้ออสเตรเลียแต่ไปถล่มจอร์แดนสัก5-0แล้วเข้าแล้ว
0: ในมุมนี้เป็นไปได้
1: จะแบบทีมเดียวอ
0: ่ะในมุมนี้เป็นไปได้เพราะว่ามันอาถรรพ์นี่อาจจะใช้ไม่ได้จริงเพราะว่ามันมีที่3ที่ดีที่สุดด้วย
1: ใช
0: ่นะครับอ
1: ีกตั้ง8กลุ่มอ่ะ
0: แล้วจอร์แดนเนี่ยแจกแต้มแน่ๆ
1: อ
0: ันนี้บอกเลยจอร์แดนแจกแต้มแน่ๆแล้วจอร์แดนนี่นะเมื่อก่อนเนี่ยยุคดีมทีมไม่เคยกลัวมึงเลยนะจอร์แดน
1: ถ้าโซนตัวหนอกกลางแบบพวกจอร์แดนโอมานเราสู้ได้พอสู้ได้
0: เมื่อก่อนนะ
1: เมื่อก่อน
0: ตอนเนี้ย
1: เราสู้เขาไม่ได้
0: เมื่อก่อนนะอาสูสีนะตะวันออกกลางนะจอร์แดนโอมานบาเลนกาตาโอ้โหเจอสนุก
1: ถ้าโดดๆแล้วก็เป็นพวกอิหร่านไปนะ
0: แต่ไออีกทีมนึงที่ดูดอกๆนะแต่ว่าเราเจอทีไรโดนทุกทีไอเลบานอนยุคนี้ก็โดนยุคนี้ก็โดน
1: ใช่ใช่ใช่
0: ดูเปล่าคือแต่ตอนนี้มันไปบอลโลกกันแล้วอ่ะ
1: ก็นั่นเด
0: ้กาตาไปบอลโลกจอร์แดนไปบอลโลกกันแล้ว
1: เขาดีเราผมว่าเราห่างจากเขานะพี่
0: ห่างแล้วห่างดิมันจะไม่ห่าง
1: เราไม่ต้องมาถามนะว่าเราเวลาเราเจอเกาหลีใต้เจอญี่ปุ่นเจออิหร่านเราสู้ได้ไหม
0: เราสู้ได้ไหมล่ะมันสู้ไม่ได้อยู่แล้ว
1: คำเขาเรียกว่าคำตอบมันอยู่ในตัวมันอยู่แล้วอ่ะ
0: คือเขาพัฒนาแบบเขาพัฒนาเราบอกเราพัฒนาก็ใช่แล้วพัฒนาเดี๋ยวเราย่ำอยู่กับที่ผมเราพัฒนาช้าผมก็ไม่รู้อ่ะเอาตรงๆหรือมันยังไงวะ
1: พี่มนถ้าเราทำโปรเจกต์เหมือนกาตาร์ได้ไหมที่มีศูนย์ฝึกของเราทำเป็นเอสปายใช่ปะที่แบบโ
0: อ
1: ้ยมีแบบผู้ฝึกใหญ่มากเหนือชนอะไรเงี้ยคิดว่าจะมีโอกาสไปได้ไหม
0: ไม่มีอ้าว
1: แสดงว่าเรื่องฟุตบอลอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเงินทั้งหมด
0: มันไม่เกี่ยวมันอยู่ที่ความร่วมมือ จริงๆเราไม่ต้องทำก็ได้แต่ผมถามจริงๆเถอะฟีฟ่าเดย์ปล่อยตัวบ้างฟีฟ่าเดย์ก็ไม่ปล่อยตัวจะเอายังไงวะอ่ะเราเห็นอยู่อ้าวไปโดน780เนี่ยปล่อยตัวไหมคุยกันตรงๆเลยอ่ะ
1: ไม
0: ่ก็ไม่ปล่อยไงเขาจะอารมณ์ฟีฟ่าเดย์ไม่ปล่อยตัวคืออีกอย่างนึงมันต้องพัฒนาเป็นระบบอ่ะแล้ววันนี้จุดเยาวชนของเราอ่ะมันก็ไม่ปล่อยตัวตั้งแต่เยาวชน
1: อย่าพูดบอลไทยเยอะเดี๋ยวผมเดี๋ยวขี้ขึ้นอีก
0: ไม่ขึ้นหรอกแต่ต้องพูดให้ฟังคือถ้าคุณจะทำแบบแอสไพร์แบบนี้นะคือเรามันก็เคยมีโปรเจกต์แต่คำถามก็คือว่าเด็กพวกนี้มันต้องมีสังกัดสโมสรไม่งั้นนะคุณไปอยู่ในศูนย์ฝึกอย่างเดียวมันไม่มีใครให้รับแข้งมันไม่ได้พัฒนายังไงมันก็ต้องกระจายสโมสร
1: หรือไม่ก็ต้องใช้โมเดลแต่ละสโมสรก็ต้องพยายามปั้นเด็กขึ้นมาอย่างเงี้ยนะ
0: เขาก็ปั้นแต่เขาปั้นใช้เองก็ใช่ครับผมพูดแล้วไงว่าศักดิ์ศรีไทยลีกเนี่ยไอ้แข่งกันแทบเป็นแทบตายเพื่อชิงเงิน10ล้านบาทเนี่ยการเป็นแชมป์ไทยลีกเนี่ยมันยิ่งใหญ่ครับอกอ่ะศักดิ์ศรีมันใหญ่มากเข้าใจมั้ยผมไม่ได้ดิผมนี้ผมก็เสียเปรียบดิผมปล่อยผมเสียเปรียบดิงั้นก็หยุดลีกไปหยุดลีกมันก็จะเหมือนเวียดนามไง
1: ใช่ๆๆเอามั้ยล่ะทำเหมือนเวียดนามแต่ได้แชมป์อาเซียนนะ
0: ทุกวันนี้เวียดนามก็ล่วงนะ
1: แต่ได้ไปเยาวชนโลกนะ
0: ทุกวันนี้คุณเห็นสโมสรเวียดนามก็ตกแล้วนะเริ่มตกในอาเซียนครับตกรอบคุณเห็นนะคือคุณหยุดหลีกเยอะไป
1: แต่ช่วงหลังทีมชาติเขาดีกว่าเราไหมพี
0: ่ผมว่ามันก็เป็นแค่บางช่วงแต่สุดท้ายนะถ้าวัดกันระยะยาวแบบเราดีแล้วแต่แบบเราต้องมีความร่วมมือกันไงคือมีความร่วมมือกันแล้วก็ยอมทุกอย่างไม่ต้องมานั่งเถียงกันว่าจะต้องหยุดลีกจะต้องมันจะไม่แฟร์มันจะมันไม่มีอะไรแฟร์หรอก
1: ปัญหาคือสโมสรใหญ่กว่าสมาคมไง
0: ใช่
1: อยู่ตรงนี้แหละ
0: ใช่ถูกไหมล่ะ
1: ใช
0: ่ผมถามต่อให้เราทำแบบเวียดนามหยุดลีกเยอะพวกสโมสรเขาก็ไม่ยอ
1: ม
0: หยุดเวียดนามมันอยู่ที่3เดือนทำไมถึงไม่ยอมกูฟังกูต้องจ่ายเงินเดือน3เดือนไม่ได้เตะกูต้องจ่ายเงินเดือนอ้าวเขาไม่ยอมอยู่แล้ว
1: เพราะฉะนั้นในความมืออาชีพมันก็จะโตช้า
0: ก็มันเป็นแบบนี
1: ้มันถึงไม่ทันแล้วไง
0: มันมีทางเดียวก็คือว่าต้องภาวนาให้นักฟุตบอลไทยเราเก่งๆครับแล้วไปอยู่ลีกต่างประเทศเยอะ
1: ๆทำเหมือนญี่ปุ่นเลย
0: อย่างนั้นไม่ต้องไปแคร์ละเรียกแต่ตัวนอกมาจบ
1: ใช
0: ่คือพัฒนาไม่ต้องไปอยู่ไกลครับไปอยู่ญี่ปุ่น
1: เขาได้ไฟบอลโลกเขาได้ไฟบอลโลกรอบแรกๆบางทีเขายังไม่ส่งตัวนอกเลย
0: ก็ใช่ไง
1: แต่พวกนั้นพวกนั้นก็โดนปล่อยนะฟีฟ่าเดย
0: ์ใช่
1: เขาก็โดนปล่อย
0: แต่ผมก็เลยบอกว่าคุณต้องภาวนาแบบนี้เด็กแต่ละคนไปอยู่เจลีกไปอยู
1: ่
0: เคลีกไปอยู่ไชนีสซูเปอร์ลีกก็ได้ไปอยู่ออสเตรเลียนไปอยู่แค่นี้แหละค
1: ุ
0: ณฟังแล้วหาได้สัก12-13คนเนี่ยมียุโรปบ้างนิดหน่
1: อ
0: ยไปเล่นดิวิชั่น2ดิวิชั่น3ได้
1: ใช่
0: ไป มาอยู่อย่างนั้นแล้วเรียกกลับมารวมเป็นทีมชาติแล้วเอาไอ้ตัวสำรองเนี่ยที่มาเสริมๆอยู่ในไทยลีกเฮ้ยอย่างนี้โอเค

0: ทำได้ไหมอ่ะถ้าทำได้ก็ได
1: ้ทำได้แต่ต้องเอาโค้ดที่มีฝีมือที่มีระบบเลยนะ
0: อุ๊ย
1: ไม่ได้ไม่ได้ว่าใคร
0: คุณเขียนแล้วนะ
1: ไม่ได้ว่าใครไม่ว่าใคร
0: ผมว่าผมจะไม่พูดแล้วนะคุณก็เขียน
1: เอาเอาอิชิอิกูคืนมา
0: ไม่ผมมูฟออนไปแล้ว
1: อิชิอิไม่เอาได้ไหม
0: ผมมูฟออนไปแล้วอิชิอิ
1: อ่ะถ้าสมมติว่าถ้าโค้ชไทยชั่วโมงนี้พี่
0: เตี้ย
1: อยากได้ใคร
0: สะสม
1: สะสมเห็นบอกยังอยู่กับประจวบนะแต่ต้องโค้ชแบบนั้นนะ
0: ต้องพี่เตี้ย
1: ต้องมีบารมีต้องอะไรอย่างงี้ด้วยนะ
0: คุณดูดิสัมภาษณ์ก็แสบถูกไหมคุณดูเกมเล่นกับบุรีรัมย์โอ้โห
1: ตัวเอง
0: ก
1: ็ทำนะ
0: เอาตัวเนี่ยเทียบกับบุรีรัมย์ดิดูด้วยกันเอาตัวเทียบกับบุรีรัมย์คุณภาพตัวเป็นยังไงแล้วเขาเล่นได้ขนาดเนี้ยพี่เตี้ยครับ
1: เฮ้ยหรือว่าเราจะลองเวของโคเรียเวได้ไหมพี่ลองญี่ปุ่นมาแล้วนะหลายครั้งนะ
0: พิสูจน์ก่อนที่พลังการ
1: หน่อยไหม
0: พิสูจน์ก่อนที่พลังการเพราะป้าท
1: าง
0: ซ
1: อ
0: ผมก็อยากให้เปลี่ยนนะแต่ผมพูดตรงนี้เลยนะผมอ่านตามนิสัยคนไทยนะไอ้โค้ชเกาหลีอยู่ไม่นานเพราะคนไทยมันดื้อตาใส
1: เพราะว่าจะโดนบีบด้วย
0: รอยยิ้ม
1: นักเตะคนไทย
0: มันจะโดนบีบด้วยรอยยิ้ม โค้ชบอกให้วิ่งกูก็ยิ้มวิ่งอ่ะแต่พอลงกูไม่เล่น
1: อ
0: ่ะคุณเข้าใจไหมแต่ยิ้มนะ
1: แต่ว่าป้าข้างซอขึ้นชื่อเรื่อง
0: เฮียบ
1: โอ้โหพละกำลังวิ่งไม่มีหมดเนาะ
0: ไม่รู้จักคนไทยป้ายังไม่รู้จักคนไทย
1: ก็รู้จักแต่พี่ตุ๊กอ่ะ
0: เขาแค่นั้นพี่ตุ๊กเขามีวินัยไง
1: เพื่อนกัน
0: เขามีวินัยเขาไปอยู่เกาหลีเขามีวินัยไงแต่คนไทยไม่เหมือนพี่ตุ๊กไงคุณเข้าใจป่ะคือถ้าคนไทยมันเหมือนพี่ตุ๊กผมก็ไม่ว่าไงผมเล่าเรื่องนึงให้ฟังแล้วคุณไม่รู
1: ้
0: ผมเล่าเรื่องนึงให้ฟังเลยแล้วกันมี
1: เอาดีๆนะ
0: อันนี้เรื่อง
1: ที่พูดได้นะ
0: ผมไม่เอ่ยทีมแล้วกันแล้วมันเป็นเรื่องที่คนไทยไม่แปลกด้วยนั่งรถจากจังหวัดนึงทีมไทยลีกนี่แหละมีโค้ชต่างชาติเพิ่งมาคุมทีม
1: อ
0: ันนี้หลายปีแล้วนะนั่งรถบัสจากจังหวัดเขาเข้ามากรุงเทพเพื่อจะมาเล่นฟุตบอลขับมาระหว่างทางแวะปั๊มครับผู้จัดการทีมบอกอ้าวลงไปซื
1: ้อ
0: ของกินไปจะฉี่ไปอะไรไป
1: ข้าวเซเว่นด้วย
0: ข้าวเซเว่นด้วยแจกตังค์ด้วย
1: นะ
0: แจกตังค์ด้วย
1: โอ้โหดีว่ะ
0: ลงไปปั๊บทุกอย่างขึ้นมาขนของมาเพียบเลย ไอ้โค้ชมันเดินไปหาผู้จัดการที
1: ม
0: สั่งตับนักฟุตบอลทุกคนไม่มีวินัยลงไปอย่างนี้ได้ไง
1: ไม่ได
0: ้ร้อนถึงประธานสโมสรต้องมาเคลียร์ครับว่าเฮ้ยนี่มันเป็นไทยสไตล
1: ์
0: มันเป็นแบบนี
1: ้
0: คุณเข้าใจยัง
1: แล้วจะไปก่อนเดินทางไปแข่งจะไปกินอะไรมั่วซั่วก็ไม่ได้นะ
0: เขาไม่ยอม
1: ไม่ยอม
0: แต่คนไทยมันเป็นแบบนี้ไปเด้งปลาหมึกย่างไข่ปิ้งหมูปิ้ง
1: ถ้าอยู่กรุงเทพจะขึ้นไปเชียงใหม่แล้วนั่งรถบัสไปเนี่ยถ้าแวะยุธยานี่ต้องสายไหมต้องอะไรอย่างเงี้ยไปสุพงศ์สุพรรณ
0: แล้วผมถามว่าไอ้โค้ชที่เพี้ยบมาเจออย่างเงี้ยเอาไง
1: โค้ชนี่ไหนจะอยู่ไม่ได
0: ้แล้วนี่เรื่องจริง
1: ที่มันอะไรวะพ
0: ี่ไม่บอก
1: อยู่
0: บอกไม่ได
1: ้อยู่โซนไหน
0: ไม่บอกบอกเดี๋ยวรู้ผมไม่พูดแล้วกัน
1: พูดอย่างนี้ไม่อยากรู้
0: อ่ะไม่ต้องรู้อ่ะรู้หลังไมค์หน่อ
1: ยยังอยู่ไหมโค้ชคนนี
0: ้ไปนานแล้วจะ อยู่บ้าอะไรไปนานแล้วเข้าใจหรือยังผมถึงพูดว่าไอ้โค้ชเกาหลีเนี่ยรอดยากกับเจอคนไทยเนี่ย
1: หรือเอาสไตล์ฝรั่งอย่างพี่อันเฟรดไหมเปลี่ยนจากคุมบอลหญิงมาเป็นคุมบอลชายจะเอาอยู่ไหม
0: ผมว่าพี่เฟรดอาจจะต้องนิดนึง
1: ผมว่าเขาแบบจะเนี้ยจนเด็กไทยจะไม่ชอบอะไรเง
0: ี้ยไม่แต่เขามีความเป็นคนไทยเขาจะพอเข้าใจคนไทยบ้างคนไทยมันเป็นลักษณะพิเศษคุณ
1: ผมว่าบอลไทยต้องโค้ชไทยพี่อย่างน้อยมีจิตวิทยา
0: ใช่
1: ไหมรู้แข็งรู้อ่อนนะ
0: ใช่
1: คือผมว่าสมาคมส่งเสริมให้โค้ชไทยอ่ะไปเรียนให้เก่งดีกว่าจะเอาโค้ชนอก
0: ก็ทุกวันนี้เป็นโปรหลายคนก็เป็นโปรเลยใช่หลายคน
1: ผมว่าแบบนั้นดีกว่า
0: แต่คนไทยอ่ะมีอยู่อย่างนึงคือขาดความน่าเชื่อถือพ่อผมเป็นคนไทยไหวไม่ว่าเข้าใจไหมมันเป็นแค่ตรงนั้นแหละก็อย่างที่ผมพูดแหละนิสัยคนไทยอ่ะมันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมันมีอย่างที่ไหนมาปิดดิววันสุดท้ายก่อนจะมีบอลโลกเกือบทุกครั้งนี่นิสัยคนไทย
1: ใช่
0: เข้าใจยังแล้วเราเป็นชาติสุดท้ายมั้งที่ปิดดิวกับฟีฟ่าเนี่ย
1: ใช่เขาบอลจะแข่งคืนนี้
0: เข้าใจใช่ไหมนี่นิสัยคนไทยคุณจะแก้ไงผมถามหน่อยผมสารพอเซ็นสัญญาปั๊บแหมมาขอฟรีได้ไหมนี่ไง
1: ถ้าพี่มนพูดมาอย่างเงี้ยต่อให้เอาโคตรมา
0: ก็ไม่ได้
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าสมาคมส่งเสริมโค้ชไทยให้เก่งดีกว่าม
0: ันก็ด้วย
1: ส่งไปเรียนไปเอาวิชาจากเมืองนอกเมืองนาม
0: ันก็ด้วยแต่ว่าด้วย
1: พัฒนาโค้ชด้วยพัฒนาเด็กนักเตะด้วยอะไรอย่างเงี้ยผมว่าจะดีกว่า
0: แต่ว่าด้วยไทยสไตล์
1: อ
0: ่ะบางอย่างผมก็ไม่เห็นด้วยนะเรื่องวินัยเรื่องอะไรเงี้ยมันผมก็ไม่เห็นด้วยไอ้เรื่องประมาณเขาซ้อม
1: หรือบางทีเด็กไม่ฟังฝรั่งหรอกแต่ถ้าเป็นคนไทย อาจจะอย่างที่บอกยังมีจิตวิญญาณในการเอ้ยไอ้นี่มันเด็กหลังห้อง
0: เดี๋ยวผมชอบ
1: จะไปตีมันเลยก็ไม่ได้
0: ผมชอบข้อความนี
1: ้ต้องค่อยๆทำมัน
0: ผมชอบข้อความนี้ใครต้องใช้โค้ดคีย์บอร์ดมาสมัครเป็นโค้ดครับคุณสติไฮเวย์เฮ้ยผมชอบข้อความนี
1: ้แล้วเราจะเลือกคนไหนเลยโอ้โหไม่จ้างเลย10เลย
0: เป็นล้านเลยครับผมบอก
1: ให้ไอ้
0: โค้ดคีย์บอร์ด
1: เนี่ยว่าโค้ดคีย์บอร์ดเนี่ยแม่งเก่งทุกกีฬาเว้ยวอลเลย์บอล
0: เ
1: งี้ยนะเซปักตะก้อ
0: รู้หมด
1: รู้หมดแบตโอ้โหแบตยังมีโค้ดคีย์บอร์ดอ่ะ
0: เก่งจากไหนวะ
1: เออโค้ดเก่งอ่ะเก่งมากอ่ะจะถามว่าโค้ดคีย์บอร์ดบางคนเตะบอลไม่เป็นด้วยซ้ำนะ
0: โอ้โหแต่โอ้โหแต่วิจารณ์เป๊ะ
1: สกิลปากสกิลมือเนี่ยเก่ง
0: โอ้พอหมายไปหน่อยโอ้โหนะฮะเอาเดี๋ยวเบรกแป๊บนึงคุณผู้ฟังเดี๋ยวกลับมารับสายกันนะ022489367แล้วก็ SMS นะ4689899พักสักแป๊บครับ
2: Spot Relax ดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋ดมศักดิ์และทีมงาน
3: เช้าๆชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายๆชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำค้าแบบค้าสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย
2: บอลโลกสตอรี
4: ่เทคโนโลยี AI และการตัดสินกึ่งอัตโนมัติฟุตบอลโลก2026จะเป็นปีที่มีเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสูงสุดระบบเซมิออโตเมเต็ดออฟไซด์จะถูกอัปเกรดให้มีความแม่นยำและรวดเร็วยิ่งขึ้นโดยใช้ AI วิเคราะห์ตำแหน่งผู้เล่นและลูกบอลผ่านกล้องรอบสนามเพื่อช่วยการตัดสินใจของ VAR ภายในเวลาไม่กี่วินาทีนอกจากนี้ลูกบอลที่ใช้ในการแข่งขันจะฝังเซ็นเซอร์ความละเอียดสูงเพื่อส่งข้อมูลการสัมผัสบอลแบบเรียลไทม์เทคโนโลยีเหล่านี้ไม่ได้มีไว้เพื่อจับผิดเพียงอย่างเดียวแต่ยังช่วยให้นักวิเคราะห์สามารถวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงลึกเช่นความเร็วการยิงหรือวิธีโค้งของบอลให้แฟนบอลได้ชมทันทีผ่านกราฟิกหน้าจอทีวียกระดับการชมฟุตบอลให้ล้ำสมัยไปอีกขั้น
3: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: Spot Relax ดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋ดมศักดิ์และทีมงาน
0: กลับมานะครับเดี๋ยวรับสายนะคุณเอกเบอร์อะไรจ๊ะ
1: 022485936-37นะครับ
0: SMS เพียบเลยไปดู SMS สักนิดนึงให้คุณเอก
1: ใครว่างก็โทรเข้ามา
0: ครับ
1: ของเราตั้งแต่ช่วง 20:30 สอบถามค่ะตอนบรรยายผู้บอลโลกจะมีไลน์ไหมคะ
0: มีไหมคะ
1: เบื้องต้นคุยกับบังเห็นบอกว่าจะมีไลน์นะครับ
0: บัง
1: แต่ว่าภาคสดแน่ๆมีอยู่แล้วนะครับดีใจครับได้ดูบอลโลกแต่ก็คงไม่ได้ดูไม่ได้ดูฟังพี่ๆภาคอะไรประมาณนี
0: ้เอา
1: น่าจะแพ็กเกจเฉพาะดูบอลโลกครับไม่มีเงินก้อนซื้อแบบรายปีต้องเก็บเงินไม่ใช่อย่างอื่น
0: เอออันนี้ก็น่าเห็นใจนะ
1: อันนี้เห็นใจมาก
0: อันนี้น่าเห็นใจนะ
1: คนที่เขาไม่มีซื้อก็มีเพราะว่าพี
0: ่
1: การที่จะสละเงินก้อนหนึ่ง 6,000 ซื้อ
0: เยอะนะ
1: เกียรติบอลเยอะ
0: เพราะณวันนี้สถานการณ์โลกเป็นแบบนี้ค่าของชีพสูงขึ้น
1: ทีนี้รายเดือนก็ไม่มีก็อ่านอย่างน้อยๆดูฟรีทางโมโน29ก็ได
0: ้แต่บางคนคืออย่างนี้บางคนก็เป็นแฟนทีมนี
1: ้
0: เป็นแฟนทีมนี้เอาอย่างที่ผมพูดนะถ้าให้ผมไปนั่งดูให้ไปนั่งเสพอย่าง DR คองโกเจออุซเบกิสถานเนี่ยผมคงไม่ดูนะ
1: ก็ใช่ก็ไม่ไหวเพราะฉะนั้น
0: ไม่ดูอ่ะ
1: ฟังก็ก้าวครับครบทุกแมตช์แน่นอน
0: นะฮะอันนี้ก็ต้องอดทนหน่อยคุณผู้ฟังถ้ามันไม่ได้จริงๆเนี่ยก็ช่องทางธรรมชาติผมไม่สนับสนุนนะ
1: จบฤดูกาลเราค่อยมาซื้อแพ็กเกจรายเดือนเอาดูพรีเมียร์แทน
0: อันนี้ผมก็ไม่สนับสนุนนะเพราะว่าเรามีลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วเนี่ยก็ไม่สนับสนุนนะครับก
1: ็ผม
0: เห็นใจเขาหน่อยเขาก็ลงทุนเยอะ 2-3,000 ล้านนะ
1: สวัสดีครับพี่บนลองวิเคราะห์ดูหน่อยครับว่ารอบ3จะมีเกิดขึ้นไหม
0: รอบ3
1: รอบ3
0: ยก3เหรอ
1: ยก3ไทยกับเพื่อนบ้าน
0: มีแน่นอน
1: ใกล้หรือยัง
0: ผมว่าใกล้นะแต่ว่ารออีกสักนิดนึงคุณผู้ฟังครับนะฮะรออีกสักนิดนึงมีแน่มีแน่นะครับแต่ก็ จะพูดยังไงดีว่าเอกอาจเขาคือปัญหาตอนนี้มันเป็นปัญหาเรื่องของกำลังบำรุงมากกว่าเช่นน้ำมันให้เราเปิดแล้วไม่เปิดก่อน
1: อ
0: ันนี้ชัดเจนอยู่แล้ว
1: ใช่
0: รอเขาเปิดซึ่งผมว่าเขาเปิดแน่แต่ว่าเรื่องน้ำมันเขาต้องคิดน้ำมันแพงขนาดนี
1: ้
0: ไอ้รถถังใหม่เนี่ย 12,000 ลิตรนะบรรจุในรถถัง 12,000 ลิตรต่อคันวิ่งได้500กว่ากิโลไอ้ T55D มันเนี
1: ่
0: ยแล้วกินน้ำมันสุดๆเลยผมบอกให
1: ้
0: มันต้องคิดดีๆนะ
1: ใช่
0: แล้วไอ้ BM 21ไอ้จรวดยิงมั่วของมันเนี่ย
1: ก็ต้องใช้น้ำมันเหมือนกัน
0: ก็มันขนบนรถเนี
1: ่
0: ยมันก็ต้องใช้น้ำมันวิ่งหนีเพราะมันเป็นเรื่องของไอ้กำลังบำรุงซึ่งผมว่าเขมรต้องคิดเยอะๆครับ
1: ผมคิดว่ายังไงก็มีเพราะว่าพวกนี้มันหน้ามึน
0: มีอยู่แล้วท
1: ุ
0: กวันนี้ขึ้นมาผักองค์ผักอกอะไรกันอ่ะแต่งานนี้นะเขาบอกนี่จะเป็นยกสุดท้ายต้องน็อกคาเวทีตามนี
1: ้ครับ
0: คุณป๊อปเชิญครับ
6: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับพี่ป๊อปครับว่าไงครับ
6: คือมีความเห็นเรื่องบอลโลกหน่อยครับ
0: เชิญเลยครับพี่ครับ
6: ของโมโนแม็กเป็นสมาชิกโมโนแม็กเหมือนกันครับเพิ่งสมัครแพ็กเกจไปในเรื่องของตัวสปอร์ตสแตนดาร์ดนะคร
0: ับครับ
6: ทีเนี้ยอยากรู้ว่าไอ้สปอร์ตพรีเมียมเนี่ยถ้าเราไม่ได้เป็นสปอร์ตพรีเมียมเนี่ยม
0: ัน
6: จะดูได้ไหมสปอร์ตสแตนดาร์ดเนี่ยผมพยายามเข้าไปหาคำตอบใน Facebook ผมว่ามีคนถามเข้าไปเยอะเลยนะครับ
0: ครับ
6: ปรากฏว่าไม่มีแอดมินมาตอบเลยครับมีแต่คนถามแต่ไม่มีคนตอบ
1: ของพี่สมัครเป็นรายปีอยู่แล้วใช่ไหม
6: ใช่ครับใช่ครับ
1: เท่าไหร่พี่ที่เคยสมัคร
6: เสร็จไปปีที่แล้วน่ะ 2,900 ถูกไหมครับรวมภาษีเข้ามาแล้ว 3,000 หน่อยๆปีนี้ก็คือ 3,700 ที่รวมภาษีไปแล้วครับผมก็จ่ายเรียบร้อยทุกอย่างแล้วกะว่าก็ดูบอลพรีเมียร์อะไรเงี้ยบอลโลกนี่ตัดใจไปงานแล้วว่าผมไม่ได้ดูปรากฏพอได้ดูปุ๊บก็สงสัยครับก็เลยเข้าไปหาข้อมูลถามในเฟซบุ๊กไม่มีใครตอบเลยครับเงียบกริบนี่แหละคนถามถึงมีคนตอบผมว่าโมโนแม็กตอนนี้มีจุดข้อผิดพลาดมากเลยคือบริการหลังการเรียกว่าหลังการขายแล้วกันม
1: ี
6: ปัญหาอะไรไม่เคยติดต่ออะไรได้เลยครับไม่มีคอลเซ็นเตอร์ไม่มีเจ้าหน้าที่ไม่มีอะไรเลยให้ติดต่อทาง Facebook บ้างติดต่อทาง LINE บ้างติดต่อทางอันนี้บ้างคือพอถามไปแล้วไม่มีคนตอบ
0: เออ
6: ผมว่านี่คือข้อเสียของโมโนแม็กที่ผมว่าเขาต้องปรับปรุงอย่างด่วนเลยครับไม่งั้นอีกหน่อยลูกค้าจะไม่ได้หนีเพราะว่ามันไม่หนังอะไรไม่ดีหรือบอลไม่ดีครับแต่ว่าการบริการคุณหลังการขายไม่ดี
1: ผม
6: มีการตอบสนอง
1: ผมไม่แน่ใจว่าแพ็กเกจเดิมที่ซื้อในราคาของพี่ป๊อปอ่ะจะดูได้หรือเปล่าอ่ะ
6: นั่นแหละสิ
1: อ
6: ัน
1: นี้ไม่ชัวร์เหมือนกันนะพี
0: ่
6: ใช่เพราะผมเข้าใจว่าตอนนี้เขาพยายามใช้แพ็กเกจที่ตัวที่เป็นสปอร์ตพรีเมียมอย่างเดียวเลยเพราะเขาต้องการคืนทุนและคุ้มทุนถูกไหมฮะอย่างที่เขาพูดด้วยว่าเขาต้องการ500,000รายยูเซอร์ในราคาที่ตอนนี้มัน59นี่มัน6กว่าเลยนะฮะ6กว่าเนี่ยถ้าผมว่าถ้า1ล้านคนได้เมื่อไหร่เนี่ยโอ้โห
0: ก็เป็น 6,000 กว่าล้านเขาก็ต้องคิดมุมนั้นใช่
6: ก็คือกำไรได้นอนแล้วผมก็เข้าใจเขานะแต่ปัญหาคือไอ้เรื่องธรรมดาแค่นี้ยังหาคนตอบไม่ได้แล้วยังไม่มีคนตอบผมไม่รู้จะถามใครยังไงแล้วผมว่าคืนนี้ต้องมานั่งลุ้นเลยว่าเฮ้ย
0: ดูได้ไหม
6: อะไรไหมใช่
0: มันผมว่าอย่างนี้พี่ป๊อปผมว่าอย่างนี้นะผมว่าปัญหาเหล่านี้ผมเชื่อว่าทางโมโนเขารับทราบแต่เขายังตอบไม่ได้เพราะว่ามันต้องรอการประชุมอะไรหลายอย่างผมเชื่ออย่างนั้นนะ
6: คุณมอนเม
0: ื
6: ่อปีที่แล้วตอนที่พรีเมียร์เริ่มครั้งแรก
0: ครับ
6: คุณมอนต้องมีปัญหาไหมป
0: ั
6: ญหาเทียบเลยนะฮะปัญหาคือเหมือนเดิมฮะไม่มีคนตอบและไม่มีคนชี้แจงแก้ไขสักเท่าไหร่ในความรู้สึกผมนะ
0: อย่างผม
6: เนี่ยที่แรกสมัครผ่านแอปปรากฏว่าแอปมันก็ลวนไปลวนมาเขาบอกผมว่าให้ไปซื้อกล่องโมโนแม็กเขาเลยผมก็ซื้อเลยเหมือนกันซ
0: ื
6: ้อเสร็จสมัครทุกอย่างเรียบร้อยปรากฏว่าไงรู้ไหมฮะ
0: ครับ
6: แป๊บเดียวว่ามันหมุนฮะ
0: ไ
6: ม่ใช่มันหมุนนะฮะ
0: เป็
6: นอยู่หลายรอบจนถึงทุกวันนี้ยังเป็นอยู่เลยฮะ
0: เออ
6: แล้วก็ไปอัปเดตของว่าอัปเดตแล้วปรากฏอัปเดตแล้วก็ยังเป็นอยู่ครับยังหมุนอยู่เหมือนเดิมครับ
1: ก็เหมือน
0: อันนี้ก็ต้อง
1: ก็เหมือนช่วงที่แดงเดือดเตะ
0: ครับ
1: ที่แบบ
6: ใช่โอ้โห
1: ช่วงนั้นโดนเยอะอยู
0: ่อ๋อมัน
6: โอ้โห
0: แบนด์วิดต์
1: มันหัว
0: ม
1: ัน
0: เรื่องของแบนด์วิด
6: ต์ใช่ครับหายไปครึ่งชั่วโมงครับผมนี่หงุดหงิดจนแทบจะเคลื่อนทีวีอ่ะ
0: โอ้ใจเย็นพี่ใจเย็น
6: ผมเคลื่อนพังไปเครื่องแล้ว
1: เฮ้ยแต่ผมเข้าใจพี่ป๊อปนะอารมณ์ที่แบบกำลังดูบอลเพลินๆ
0: อ
1: ่ะเนาะมันหลุดอะไรอย่างเงี้ย
6: ใช่ครับแล้วมันเสียอารมณ์มากที่บางทีเขาบอกว่าไอ้ตัวเนี้ยไอ้กล่องของเล็กๆเนี่ยไปที่ไหนก็ดูได
0: ้
6: ผมก็กลับไปบ้านต่างจังหวัดฮะเสียปุ๊บหมุนเลยฮะหมุนติ้วแล้วที่บ้านผมเนี่ยก็มี Wi-Fi พร้อมฮะก
0: ็
6: Wi-Fi บ้านทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วเปิดปุ๊บหมุนฮะแล้วดูไปก็หมุนอีกฮะเน
0: ี่
6: ยครับปัญหาแล้วผมจะถามใครได้คอลเซ็นเตอร์ไม่มีฮะโทรหาใครไม่ได้ดึกแล้วก็จะโทรหาใครจะติดต่อทาง Facebook ทาง LINE โทษนะฮะ ไม่มีคนคุยครับ
0: อันนี
6: ้นั่นคือปัญหาที่ผมว่าโมเนแม็กต้องจัดการโดยด่วนไม่งั้นผมว่าอีกหน่อยเขาจะเสียลูกค้า

0: คนเรื่องแบบนี้แหละครับผมว่าครูเนี่ยตอนนั้นที่เขาเป็นนะเขามีคนที่พร้อมจะตอบอยู่เสม
1: อ
2: หรือว่าคนเข้าไปสอบถามเยอะก็เลยคนตอบไม่พออะไรอย่างนี้เปล่าวะพ
1: ี่เป็นไปได้นะ
0: ใช่ครับผมว่าไม่มีฮะเขาไม่มีช่องทางให้คอลเซ็นเตอร์เข้าไปถามฮะ
2: หรือว่า
0: ต่อทางไลน์ไอ้เนี่ยทางอีเมลเฟซบุ๊กเท่านั้นแล้วเวลาที่เฟซบุ๊กของคุณก็ไม่ได้แอดมินมาคอยอยู่24ชั่วโมงนะไม่มีฮะวันนี้ทุกคนเข้าไปเช็คดูได้เลยบอลโลกสดๆร้อนๆเนี่ยเพจล่าสุดที่เขาเปิดมาให้เข้าไปเนี่ยมีแต่คนถามแล้วไม่มีคนตอบตอบกันเองด้วยปัญหาคือมาตอบกันเองด้วยแล้วปัญหาคือตอบกันเองแล้วรู้ไหมแล้วบางคนก็คอมเมนต์ว่าเขาสมัครไปแล้วเขาไปบ่อยอัปเกรดปุ๊บมันกลายว่าสมมติผมจ่ายไปแล้ว3,000กว่าเขาอัปเกรดอีก6,000นะก็กับต้องจ่ายเท่าไหร่หมื่นกว่าบาทนะฮะมันใช่หรือเปล่าเนี่ยคือปัญหาน ี่คือเรื่องประเด็นเพราะนี่ผมว่าโมโนแม็กต้องแก้ไขอย่างด่วนสีเลยเพราะไม่งั้นผมว่าผมก็อาจจะยกเลิกสมัครไปเหมือนกันเพราะผมรู้สึกว่าปัญหาไม่ได้แก้ไขผมไม่ดูก็ได้ช่องแม่งผมแฟนเลี้ยงภูนะ
1: ครับ
0: แฟนเลี้ยงภูนะผมดูเลี้ยงภูเป็นหลักเลย
1: ที
0: ่อื่นดูน้อยมาก
1: ที่ห้านะ
0: ผมยอมจ่ายแต่ใช่ผมยอมจ่ายนะเพราะผมรู้สึกว่านี่คือคนไทยเขาทำราคาให้แล้วเขาพยายามช่วยแล้วเราก็ช่วยเขากลับอย่างที่เขาพูดสนับสนุนกันแต่ปัญหาคือถ้าสนับสนุนแล้วคุณไม่สนองกลับปัญหามันจะเกิดขึ้นเรื่อยๆแล้วเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วสุดท้ายคุณจะเสียลูกค้าไปเองไม่มีใครทำคุณแต่คุณทำตัวเอง
1: อันนี้ก็ต้องนะอันนี้เป็นเสียงสะท้อนจากลูกค้านะแล้วบอลโลกพี่เชียร์ทีมอะไรอ่ะบอลโลกพี่เชียร์ทีมอะไรครับ
0: อ๋ออังกฤษฮะ
1: เชียร์อังกฤษนะ
0: แต่ว่าเมื่อก่อนอันดับหนึ่งคือเจตลีครับ
1: ครับ
0: พอดีจีนตกรอบไปแล้วก่อน
1: ครับผมนะฮะเจตลีมัน
2: เกิดมาไม่ได้มา3ครั้งทีมมันเป็นทีมขาประจำบอลโลกนะพี่เนาะ
0: ไม่ไหวผมว่ามันไม่ไหวแล้วอ่ะมันต้องอะไรแล้วปรับปรุงกันทั้งระบบหมดเลยอ่ะไม่งั้นอิตาลีถ้าเป็นอย่างที่ผมว่าอีกหน่อยก็คงไม่ต้องไปไหนฮะยูโร
2: เดี๋ยวรอลุ้นถ้าร
1: อนายกสมาคม
2: ถ้าเป็นไปตามข่าวถ้ามันชินี่มาคุมก็มีโอกาส
1: อีกแล้วเหรอ
0: ครับ
2: ใช่
0: คร
2: ับ ยิ
0: งถามกันก็มารอบต่อ
2: วันนั้นผมเจอป๋ายาวหน้าตึกคุยกับพี่อู๋กับพี่ต้นไทซอนถึงว่าก็อาจจะมีแค่2คนคือไม่คอนเต้ก็มันชินี่นี่แหละ
1: คอนเต้ไม่เคยดิ
2: ไม่หมายถึงว่าคอนเต้อาจจะมาเนี่ยเพราะว่าเขาว่างงาน
1: ไม่เคยไหมเคยไหมคอนเต้จำไม่ได้คอนเต้ไม่ได้เลย
2: กับทีมชาติเยอรมันผม
1: คอนเต้ไม่น่าเคย
2: ภาพจำไม่มีมันชินี่ไงใช่
1: เป็นผมเลือกคนใหม่นะเลือกคอนเต้นะแล้วรอดูนะพี่ป๊อปนะ
0: ดีครับใช่ครับเออขออีกเรื่องนึง
1: ได
0: ้ถามทั้งสองท่านครับว่าในบอลโลกคราวนี้เท่าที่เห็นมาก่อนนะยังไม่ดูเต็มแมตช์เนี่ยผมพูดผมด้วยทำไมการปิดอยากรู้ว่าทุกคนทั้งสองคนเนี่ยคิดว่าเสื้อบอลทีมไหนสวยที่สุดขอสามลำดับ
1: โอ้โหผมเห็นสวยๆเลยนะญี่ปุ่นญี่ปุ่นสีขาวนะสวยกิ๊บเลยสวย
0: สอง
1: เม็กซิโกสวยพี
0: ่
1: เสื้อเม็กซิโกโคตรสวยเลยสวยจริง
2: ครับ
1: แล้วก็อีกทีมนึง
0: ทีมเย้าใช่ไหมครับทีมเย้าสีเขียวนี่ใช
1: ่
0: ไหมคร
1: ับ ใช่ทีมทีมเย้าสีเขียวก็สวยเป็นทีมเยือนก็สวย
0: อ๋อคร
1: ับ ผมไปเห็นของจริงมาเลยผมกล้าพูดไงสวยแล้วก็ในบอลโลกนะในบอลโลกจริงๆไนจีเรียสวยแต่ว่าไม่เป็นไรเอาในบอลโลกในบอลโลกอีกทีมถ้าเป็นชุดที่ไม่ได้เป็นชุดเย้านะสเปนสวยเยอรมันสีน้ำเงินก็สวย
0: เห็นเหมือนผมเลยโอ้สเปนสวยมาก
1: สเปนสวยถ้าไม่ใช่ชุดสีแดงนะสีแดงไม่มีอะไรเลยเอาเป็นชุด
0: ใช่ครับใช่ครับชุดเย้าชุดสีครีมคอแดงทองโอ้โหสวยจริ ง
1: สวยเยอรมันชุดสีน้ำเงินก็สวย
0: อ๋อมันมีลูกเล่นนิดหน่อยด้วย
1: เยอรมันก็สวย
0: ครับผมแสดงว่าคุณมนที่ชอบแนวชุดเยือนเนาะ
1: คือชุดเย้าผมเห็นชุดเบื่อมันไม่ค่อยเปลี่ยนอะไรเลยไงพี่มันไม่ค่อยอาเจนก็สวยนะอาเจน
0: เดิม
1: ๆอาเจนไอ้สีน้ำเงินเข้มอ่ะแล้วมันมีลายแบบสีพาสเทลหน่อยสวยนั่นก็สวย
0: ลายกราฟิกก็ไปข้างล่างเข้าไปข้างใน
2: พี่มนแกสไตล์ชอบยืนชอบย่องหาคนอื่น
1: ถูกถูก
2: เสื้อชุดยืน
1: ยิ่งลูกสาวชาวบ้านที่ผมชอบจริง
0: ๆแล้วของคุณเอกล่ะครับ
2: ผมชอบเยอรมันเพราะว่าเยอรมันผมว่าเสื้อเยอรมันมันสวยตั้งแต่ก่อนอันนี้เป็นเยอรมันตะวันตกนะพี่ป๊อปนะแล้วก็ญี่ปุ่นคือหนึ่งในดวงใจเลยอีกทีมหนึ่งสวย
0: ใช่
2: แล้วก็อีก
0: มันเรียบง่ายนะคร
2: ับ ใช
0: ่ผม
2: เป็นคนแพ้สีแสดพี่อีกทีนึงผมชอบฮอลแลนด
1: ์เอ้ยกั๊กโป
2: ครับ
1: กั๊กโป
2: ผมเชียร์กั๊กโปผมเชียร์ฟันไดผมเชียร์กาเฟนแบก
1: แก๊งฮอลแลนด์ทำไมไม่เชียร์ไม่เชียร์อันนี้สล็อตไหนก็ไหนๆแล้วไม่เชียร์สล็อต
2: ให้ป๋าให้น้าสล็อตเข้าไปพักผ่อนก่อน
1: พวกคุณเนี่ยใจดำพวกคุณเนี่ยใจ

0: ขอเหนือแมนยูพ
1: อผมขอที่สองแล้วกัน
2: ขอบคุณมากพี
1: ่ได้คร
2: ับ ครับผม
1: ขอบคุณครับไว้เจอกันใหม่คร
2: ับ ครับขอบคุณครับสวัสดีครับนะฮะคุณบอลมาเลยมาเลยมาเลยสวัสดีครับสวัสดีครับคุณบอลหลุดบอลบอลอยู่ไหม
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีบอลว่าไง
3: สวัสดีพี่เอกแล้วก็พี่มนต์สวัสดีครับผม
2: จ้าว่าไง
3: ปั้นไปบอลโลกแล้วกัน
2: อะไรนะ
3: ครับอันเดี๋ยวไปช่วงบอลโลกเลย
2: มาเลยมาเลยมาเลยมาเลยมาเลย
3: ก็จริงๆบอลโลกปีนี้ก็คือเชียร์เหมือนเดิมฟ้าขาว
2: อาเจน
3: ฟ้าขาวอาเจนแล้วก็มีสเปนมาด้วยครับสเปนพ่วงมาด้วย
2: สเปนพ่วงด้วย
3: ก็มีถ้าทีมใกล้ๆบ้านเราก็มีญี่ปุ่นให้แล้วก็มีอังกฤษครับแต่จริงๆผมก็ไม่รู้ว่าจะไปถึงรอบไหนแต่เอาเป็นอาเจนก่อนก็จริงๆก็คือโค้ชคนเดิมมาแหละสกาแบบนี้จริงๆตอนที่ผมถึงเกมเข้ามาใหม่ๆอ่ะคือตอนแรกแกยังคุมรักษาการชั่วคราวนะก็คือยังไม่ได้ปรับเป็นเต็มตัวถาวรแต่ว่าคือแกเป็นผู้ช่วยของซาเปาลีครั้งหนึ่ง
0: ตอนมาเบอร์ก็ยังไม่ใหญ่เลยเหมือนเราขาดตาทับอ่ะ
2: ใ
3: ช่เหมือนแบบคืออารมณ์เหมือนขาดตาทับก่อนชั่วคราวก็เลยแบบระหว่างที่รอคนใหม่ก็เลยสรุปก็คือ
0: ผลงานดีไง
3: ใช่พอหวยมาออกทางที่สกาเรานี่แล้วเหมือนเขาใช้เวลาเนี่ยประมาณปีกว่า2ปีเนี่ยกว่าจะได้ไอ้จุดที่มันลงตัวได้กว่าจะหาคนที่เจอที่ใช่เลยเนี่ยใช้เวลาอยู
0: ่ครับ
3: จริงๆถ้าถามว่าในบนถามว่าในอาเจนอ่ะจริงๆผมชอบหลายคนอย่างเอมี่ผมขอเลยขายไม่ได้จริงคือตัวนี้คือตัวเต็มเพราะว่าถ้าจำมันได้ว่าบอลโลกครั้งที่แล้วเนี่ยแกมีลูกเต้นแกมีสงครามผิดปียาด้วย
0: จำได้ยังไงลูกเซฟโคโลโมนี่หลุดเดียวอ่ะ
2: ใช
3: ่แล้วก็จริงๆถ้าคนอื่นๆก็ถ้ามิดฟิลด์หลายคนนะผมชอบนะเตโปเอนโซแม็กก้าหรือตัวสลับสับเปลี่ยนก็เนี่ยไอ้ปาเลเลสแล้วก็คนอื่นแต่ผมชอบนะเดปอเนี่ย
2: ทำไมไม่พูดถึงทำไมพวกคุณใจดำขนาดนี้ทำไมไม่พูดถึงกานาโชผมบ้างคุณไม่สงสารเขาเหรอที่เขาไม่ติดมาเนี่ย
3: จริงๆผมมองว่าเป็นเรื่องของไมเซ็ตของกานาโชมากกว่าม
2: ันไมเซ็ตดีขนาดนั้น
0: น้องบอลมันมีข่าวออกมาสคาร์โลนี่นี่แหละเป็นคนพูดเอง
2: ว่า
0: คืออาร์เจนตินาเนี่ยมันจะมีเทพสององค์ในทีมเดียวกันไม่ได
2: ้เฮ้ย
0: มันตอนคือตอนนี้เทพซีเนียร์เนี่ยอาจจะเป็นครั้งสุดท้าย
2: เป็นผมเลือกเทพจูเนียร
0: ์ให้เมสซี่จบสวยๆแล้วครั้งต่อไปเดี๋ยวกานาโชจะมาเป็นเทพแทน
3: จะไหวหรือเปล่าครับคิด ตอนนี้กำลังถามอยู่ว่าจะไหวหรือเปล่
0: า
3: ใช่แต่จริง
0: ๆแต่พี่ฟิวอาเจนชุดนี้ดีผมว่า
3: ใช่แต่ตัวอื่นผมชอบนะอย่างที่อยู่แอมาลินอ่ะไม่ใช่เอาเลยนะเชียร์ก็เอามาได
0: ้
3: ตัวนี้ผมเห็นแล้วโหตัวนี้น่าจะเคยติดพ่วงมาบอลโลกครั้งก่อนเป็นดาวรุ่งแต่ช่วงหลังประมาณปี2ปีเนี่ยเห็นผลงานเด่นมากแต่ตอนลียงกับแอตมาริกเนี่ยก็ไม่แปลกเลยที่จะมาแล้วก็อีกคนหนึ่งผมชอบมากโคโมที่อยู่โคโมปาส
2: ปาส
0: ลิโกปาส
3: คือจริงๆผมเห็นแล้วโหนี่จริงๆถ้าโคโมเนี่ยขอซื้อขาดหรือไม่ก็ยืมเนี่ยผมว่านะมีโอกาสนะที่จะเติบโตดีเพราะถ้าไปมาดริดผมมองว่ามันโอกาสที่จะลงเชื่อเป็นตัวจริงอะยากมาก
0: จริงก่อนนะนี่นะพวกที่แบบเป็นพวกจอมเก่าอย่างโรเชลโซชุดนี้ก็ติดนะปาราซิออสที่ได้แชมป์กับเลวูเซนนี่ก็ติดนะเนี่ยผมถึงบอกว่ามิดฟิลด์ของอาเจนอะตัวดีๆทั้งนั้นนะ
3: ในตำแหน่งปีอีกคนหนึ่งที่เล่นอยู่แอมาลินกันลูกชายของซิเมโอเน่
2: อันนี้ดี
0: จูเลโน่ซิเมโอเน่
2: ซิเมโอเน่เล็กกัน
3: ใช่ใช่อัน
2: นั้นดี
3: ตอนนี้เล่นดีนี่ผมเห็นแล้วใน
2: ไม่กลัวอาถรรพ์เหรอเรามีอาถรรพ์แชมป์เก่านะ
3: ถามว่ากลัวไหมก็มีความกลัวแต่ผมเชื่อว่าน่าจะผ่านไปได้อยู่แน่นอนเพราะว่าจริงๆสายที่เจอมันก็ไม่ได้ยากง่ายแล้วก็ไม่ได้ยากใช่เพราะว่าถ้าให้ยากสุดผมยกให้เป็นทางออสเตรียค่ะแอลจีเรียใช่เพราะว่าจริงๆสองทีมเนี้ยมันก็มีความเชื่อว่าดูต่างอย่างแอลจีเรียนี่ก็
2: อาเจนเจอแอลจีเรียก่อน
3: ใช่เจอแอลจีเรียก่อนแล้วก็นัดสองเจอออสเตรียออสเตรียผมว่าไม่ง่ายของลุงรับ
0: รับลังนิกนี่แหละน่ากลัวของออสเตรีย
2: ให้ซื้อแปะนะให้
3: ใช่แต่ออสเตรียตัว

0: โตที่ผมเช็คดูอ่ะมีที่เล่นอยู่แบ็คขวามิวนิกโคลาไมเนอร์
1: จ้าโคลาไลเมอร
0: ์สมัติไออีกคนหนึ่งที่เคยอยู่แม่งอยู่กองกลางสเปเซอร
2: ์สเปเซอร
1: ์สเปเซอร
2: ์
0: ม
2: ี
0: ไออนาโตวิช
1: ตัวดีตัวดีตัวดีตัวดีออสเตรียตัวดีครับตัวดีอยู่
2: ข้างหน้าอย่างไอเจ้าเกโกริสก็เล่นดี
1: เออตัวดีอยู่ครับ
2: เก่า
0: แล้วก็อีกตัวอีกคนแล้วก็แอลจีเรียนี่ผมมองคนนี้มองข้ามไม่ได้เลยมาเลสแล้วก็ไอที่อยู่กองหน้าของวกบวกหรือว่าใครไม่แน่ใจนะ
2: อามูร่ามูฮัมเหม็ดอามูร่า
0: ใช่ผมว่าก็น่ากลัวเหมือนกันนะเฉลี่ยเพราะว่าน
2: ี่ไงถ้าตัวเด่นเลยก็เขาก็จะมีไอ้นี่อาเมนกูรี่ไงเล่นกับนีสเล่นเด็กลียงเก่าตัวนี้คือกำลังขึ้นมานะ
1: แต่ว่าเดี๋ยวจะหมดเวลาแล้วคุณบอล
0: ได้ก
1: ็นะเดี๋ยวไว้คุยกัน
0: ได้ครับก็ยังไงก็รออาจจะรอดูคู่คือมันจันครับผม
1: ได้ยินดี
0: นะครับ
1: มาดูกันนะครับ
0: ได้ครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับคุณเอกไปดู SMS นิดนึงครับ
2: ก็มีถามว่าช่วงบอลโลกรายงานสดทั้งคืนไหมครับคือรายงานสดทุกคู่นะครับแต่ว่าบางทั้งคืนอย่างวันนี้ไม่ทั้งคืนแน
1: ่
2: เพราะมันจะทิ้งช่วงตั้งแต่จบตีสี่ปุ๊บก็ยิงอีกทีก็คือ
1: 8:00 AM
2: เลยนะคร
1: ับ
2: พี่ๆครับทำยังไงให้ทีมชาติไทยเราได้สักครึ่งหนึ่งญี่ปุ่นหรือเกาหลีครับก่อนตายขอให้ไทยได้ไปบอลโลกสักครั้งหนึ่งหรือย้ายไปอยู่โซนโอเชียเนียครับแย่งตั๋วกับนิวซีแลนด์
1: โอ้
2: ไปอยู่โซนนู้นก็ไม่แน่จะได้ไปนะ
1: ไม่ได้หรอก
2: เ
1: ป็นซีเรียสครับ
2: หวัดดีนะเอกแฟนหงลุงมนอุ้ย
1: เล่นลิกลุงเฮ้ย
2: ลุงมนของปอมๆชอบวายและแฟน99ทุกท่าน
1: เฮ้ย
2: เมื่อบอลโลกมีถ่ายมีดูแบบนี้ทีมงาน99คนไหนเยอะสุดค่านักเอกแต่ต้องเคยลงทุนเรื่องใครพลาดเยอะสุดอันนี้ไม่รู้จริงเพราะว่าบังเขาจะบอกคิววันต่อวันจะบอกคิวในวันต่อวันบังกินหมูขำกิ้งครับ
1: บังกินหมูบังกินหมู
2: จนผู้โดยสารงงเลย2022แชมป์เก่าเข้าชิงครับสาริกา2018ฝรั่งเศสกับนี่เหรอ2018เป็นฝรั่งเศสกับโครเอเชียไหมที่อังกฤษได้ที่4อ่ะ
1: ใช่
2: พอเป็น2022เนี่ยก็จะเป็น
1: เฮ้ย
2: อาเจน
1: ไงอาเจนฝรั่งเศส
2: ฝรั่งเศส
1: ที่ไอเอ็มบัปเป้มันยิงตีเสมอไง
2: ใช่ฝรั่งเศสไม่ได้ตกรอบแรกนะครับเพราะว่าปีของ2022เนี่ยเข้าชิงกับอาเจน
1: จำไม่ได้ป่ะ
2: ใครสเปนตกรอบแรกก็นู่นถ้าฝรั่งเศสอ่ะปี2022ที่เปิดหัวแพ้เซเนกัลอ่ะ
1: ฝรั่งเศสก็ตกใช่มั้ยเยอรมันก็ตกหลายทีมาตกรอบแรกอ่ะ
2: มีบอกว่าเผ่าพันธุ์อาเซียนเล่นบอลไม่เก่งครับอย่าไปโทษการบริหารจาก FC เจ๋ง
1: ลองดู
2: แต่ไอ้เรื่องพวกนี้มันพัฒนาได
1: ้
2: เราไม่เก่งเราก็ต้องซ้อมให้มันเก่งได้นะครับเจอจีนยังโดนเขายำแทบงงหัวไม่ขึ้นไม่อยากถึงสภาพตอนเจอญี่ปุ่นในเอเชียนคัพรอบสุดท้ายเลยครับเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนนะครับ
1: ก็จะพูดยังไงนะครับก็โค้ชเราเป็นแบบนี้ครับรีบอ่านครับ
2: พี่แชมป์มือปลาหมึกไงครับพี่เอกพี่มน
1: ยังไงอ่ะ
2: แกดีพอที่จะเป็นโค้ชทีมชาตินะฮะ
1: อุ้ย
2: คุณนานา
1: ดอุ้ยเดี๋ยวไปว่าเขาเรื่องโค้ชเขาไม่ยอมเลย
2: แชมป์ไม่ถนัดของใหญ่ฮะ
1: ทำไมอ่ะ
2: แชมป์เขาชอบของเด็กเขาชอบทำทีมเด็กสวัสดีครับพี่เอกพี่มนเรียกแขกบอกมาดามปดน่าจะเป็นทักสั้นใช่ไหม
1: โอ้เขาไม่ปวดหรอก
2: ไปเรียกลุงป้ามาแทนอะไรประมาณนี้นะครับ
1: ให้ป้าก็โชว์ฝีมือก่อน
2: มีเลขก็บอกด้วยบัตรดีน้องเอกน้องมนงวด16นี้เลขเดิมนะ809กับ669นี่น่าจะเป็นพี่หญิงนะ
1: ครับ
2: ชอบตาไม่ชอบผ่านนะครับ
1: ครับ
2: คุณมนครับข่าวเอเลียสค่าตัว110บวกแถมอะไรแถมไม่มีใจให้ผีบอกผ่านแต่คนมีใจจะกลับมา
1: คืออะไรวะ
2: ไม่รู้ว่าใครอ่ะ
1: เออ
2: แล้วคนมีใจจะเป็นดร.แรดเปล่า
1: ผมรักเขาอยู่แล้วเขาลบทุกอย่างของบาร์เซโลน่า
2: เดี๋ยวว่าแต่เอ็นเลียนเลยครับพวกอดัมวาตันพวกในพวกนี้ค่าตัวร้อยอัพแน่แน
1: ่แรดฟอร์ดลบทุกสิ่งทุกอย่างใน IG ของบาร์เซโลน่าหมดแล้วเขาไม่เหลือใจแล้ว
2: เพราะเขาอยากจะ
1: ถูกต้องมันถูกต้องอยู่แล้วนะฮะมีอะไรอีกไหม
2: ไม่มีละช่วงบอลโลกเราก็ภาคสดนะครับ
1: ขออภัยด้วยนะครับถ้าอ่านไม่หมดนะวันนี้เยอะพอสมควรเลยนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาคุยกันต่อนะพรุ่งนี้สองทุ่มครึ่งจนถึงสี่ทุ่มนะฮะวันนี้เราสองคนไปแล้วครับเดี๋ยวส่งมอบต่อให้กับบังเบงกินหมูนะฮะตอนห้าทุ่ม
2: ใช
1: ่เจอกันแต่ว่า
2: ฟังสุขภาพไปก่อน
1: แต่ว่าไม่ต้องห่วงครับเตายังอยู่เหมือนเดิม
2: เหมือนเดิมเหมือนเดิม
1: ห้ามยุบรายการนี
2: ้
1: ฝากไว้ด้วยแล้วกันเจอกันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสปอร์ตรีแลกซ์ดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋ดมศักดิ์และทีมงาน FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร022016569อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Androidบอลโลกสตอรี่ปฐมบท3เจ้าภาพและความยิ่งใหญ่ระดับทวีปฟุตบอลโลก2026กำลังจะสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในฐานะทัวร์นาเมนต์ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมานี่คือครั้งแรกที่มีเจ้าภาพร่วมถึง3ประเทศได้แก่สหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกการจับมือกันครั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของฟุตบอลแต่คือการเชื่อมโยงภูมิภาคอเมริกาเหนือเข้าด้วยกันผ่านจิตวิญญาณแห่งกีฬาความท้าทายหลักอยู่ที่ระยะทางและเขตเวลาที่แตกต่างกันอย่างสุดขั้วจากแวนคูเวอร์ถึงเม็กซิโกซิตี้เม็กซิโกจะกลายเป็นชาติแรกที่จัดฟุตบอลโลกถึง3ครั้งขณะที่สหรัฐเตรียมใช้สนามระดับ NFL ที่มีความจุและความล้ำสมัยสูงสุดมาต้อนรับแฟนบอลทั่วโลกทั้ง16เมืองเจ้าภาพเริ่มตกแต่งเมืองเพื่อรองรับแรงกระเพื่อมทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าร
3: ู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
5: orning talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเสิร์ฟข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างปาแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายสบายอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแปะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talk ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 น.ถึง 9:00 น.ที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99

0: 02-201-6569ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
1: บอลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรจน์ก้องกีรติณรัศมี

0: มาแล้วบอลโลกอัปเดตมาแล้วจ้านะครับวันนี้วันแรกของการชิงชัยนะครับฟุตบอลโลกในครั้งที่23จะเปิดฉากขึ้นแล้วนะครับวันนี้ได้รับเกียรติอย่างยิ่งนะครับจากน้องเอ็มณัฐพลซึ่งซับนะครับมาจัดรายการกับผมนะและผมเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรนะครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณฟังทุกคนนะครับผมสวัสดีพี่เจ๋งด้วยนะครับพี่รู้สึกว่าหายไปนานนะฮะครับ
0: คุณจะหัวเราะทำไมยิ้มทำไม
1: จากบอลอัปเดตนะฮะ
0: เฮ้ยคุณไม่ได้มาจัดรายการผมนานเลยอย่างเน
1: ี้
0: ย
1: ก็ประมาณสักพักหนึ่งนะครับ
0: สักพักหนึ่งนะ
1: ใช่ครับผมก็จะพยายาม
0: อยู่เบื้องหลังคุณจะอยู่เบื้องหลังเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับเบื้องหลังฮะเบื้องหน้าก็พยายามครับ
0: เบื้องหลังที่ทำข่าวผิดๆทำข่าวสกุป
1: ผิดถูกมากอะไรเงี้ยฮะแต่แรกแต่ผมพัฒนาขึ้นแล้วฮะตอนนี
0: ้ก็ผิดเหมือนเดิม
1: ครับผม
0: หนักเหมือนเดิม
1: ฮะไม่ใช่นะครับพี่เจ๋ง
0: เออ
1: ครับ
0: วันนี้อยู่กับน้องเอ็มและผมเจ๋งทรงศักดิ์ครับทำมาคุยกับเรา
1: ส
0: องคนได้ครับ4689899เลยก็ทาง Facebook แล้วก็ YouTube และส่วนของเรานะครับ
1: ใช่ครับผม
0: TikTok นะครับก
1: ็
0: ฝากไว้ด้วย
1: ครับ
0: ครับผม TikTok ของ FM 98 Active Radio นะครับเข้าไปกดไลค์กดแชร์ตัวนี้ก็มีคลิปเรื่องของฟุตบอลโลก
1: ใช่ครับ
0: นะครับดีๆที่น้องก็ทำมาเนาะ
1: ใช่ครับน้องเบน
0: น้องเบนทำแล้วก็มีคลิปความพร้อมต่างที่คุณก็ทำด้วยใช่ไหม
1: ใช่ครับความพร้อมต่างถูกต้องฮะพี
0: ่สัมภาษณ์ไปหลายคนแล้วเนี่ยคุณเนี่ย
1: สัมภาษณ์พีเดเตอร์ฮะประมาณ7คนแล้วครับพ
0: ี่พีเดเตอร
1: ์พีเดเตอร์ฮะ
0: ตอน
1: เกมการแข่งข
0: ัน
1: ใช่ครับเราต้องมีครับ
0: รีวิว
1: บอลโลกกันพี่เถียง
0: ถ่ายผลงานในสัน
1: ใช่ครับผมสี่ปีครับบอลโลกต้องเต็มที่ครับผม
0: คุณสัมภาษณ์ใครไปบ้าง
1: สัมภาษณ์ใครบ้างมีพี่อู๋อุดมศักดิ์ใหญ่ใช่ครับผมตอนนี้ก็เหลือพี่เจ๋งเนี่ยฮะคุณเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรของเรานั่นเอง
0: เมื่อวานจะให้สัมภาษณ์ที่เมื่อวานแล้วพี่เป็นไงพี
1: ่อ๋อก็พี่ทำธุระอยู่ไม่เป็นไรครับวันนี้ฮะ
0: วันนี้ก็
1: วันนี้แน่นอนใช่ครับต้องมีฮะต้องมีสาวที
0: แอคนิดนึง
1: อ๋อไม่แอคแล้วครับพี่แอคทุกครั้งเลยยอมก่อนนะครับต้องดูฝัน
0: นะครับอ้าว
1: นะฮะ
0: มาแล้วนะครับผม
1: ครับ
0: บอลโลกอัปเดตของเรานะครับวันนี้มาแรกตื่นเต้นนะคนเมื่อวานนี
1: ้ตื่นเต้น
0: เอ็มคุณได้ดูข่าวยังไงบ้างตอนเย็นที่แจ๊สเขาได้ลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก
1: ทราบครับในที่สุดแล้วผมตื่นเต้นมากเลยผมอยากให้ได้แล้วก็อยากให้คนไทยดูทั้งประเทศใช่

0: จริงจริงพี่เจ๋งจริงครับพี่ผมขออนุญาตเรียนนะฮะมีผมไปดูคลิปแจ๊ดแฟนฉันนะฮะโทรวิดีโอคอลไปหาพี่แจ๊ดชวนชื่น
1: คร
0: ับ แล้วก็บอกขอบคุณนะครับรู้ท่านฟังได้ดูหรือเปล่าในทางเฟซบุ๊กครับพี่พี่เจ๋ง
1: คอนเทนต์เหรอคอนเทนต์นะ
0: ใช่ครับเขาสร้างคอนเทนต์ถูกต้องครับพี่คือโทรไปหาสักประมาณเกือบสิบนาทีบอกพี่แจ๊ดขอบคุณมากเลยฮะสำหรับนี้ที่ดิวมาโอ้แล้วผมเห็นคอมเมนต์เนี่ยฮากันกระจายเลยครับพี่เจ๋ง
1: ยังไงยังไง
0: ก็ไปดูได้ตามใน Facebook ของคุณแจ๊
1: คคุณแจ๊คชวนชื่น
0: ใช่ครับถวายคุณแจ๊คชวนชื่น
1: คุณแจ๊คแฟนฉันถวายคุณแจ๊คชวนชื่นมากขอบคุณมากคุณแจ๊คที่นำความสุขให้กับคนไทยก็คือนำเรื่องฟุตบอลโลกคุณแจ๊คว่าไง
0: คุณแจ๊คก็ฮาดิฮะเพราะก็ใส่โอ้ขอบคุณนี่ถ้าผมไม่ได้ดิสนี่มาผมก็โดนว่าทั้งประเทศฮะประมาณนั้นครับพี
1: ่อ๋อเหรอ
0: ผมเปิดดูเมื่อเช้าครับผมตอน
1: ทำ
0: งานฮาครับ
1: แต่ว่านี่คือบริษัทแจ๊สอินเตอร์เนชั่นแนลใช่ไหม
0: ใช่ครับผม
1: นะครับที่กำลังชนนะครับก
0: ็ถูกต้องครับพี่เจ
1: มส์มีรายมีการ
0: ใช่ครับพี
1: ่ดิวนะครับลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกในครั้งที่23นะครับมาให้คนไทยได้ดูทางประเทศ104แมตช์นะครับตลอด
0: 39
1: วันนะครับก็มูลค่าเท่าไหร่เราไม่รู้แต่ว่าวันนี้เขาจะมีงานแถลงข่าวนะ
0: ใช่ครับพี่งานแถลงข่าวฮะ
1: ก็ตอนนี้นะนะครับจะมีแถลงข่าวที่ถนนชัยพฤกษ์เนาะนะครับตรงมโนทวีตินาย
0: ใช่ครับพี่
1: นะครับโน่น
0: พี่เจ๋งเคยไป
1: ครับเคยไปใช่ไหมเคยไปดูบ้านเคยไปดูอะไรเขาอยู่
0: ผมไม่เห็นพี่เจ๋งเลยนะฮะวันนั้น
1: อ่ะแถลงที่ไหนพี่ก็ไป
0: อ๋อครับครับ
1: พี่เป็นคนแบบอินเทอร์เน็ต
0: อ๋ออ
1: ิน
0: เทอร์เน็ตอ๋อดูที่ไปคนเดียวว
1: ันนี้แถลงแล้ว
0: ได้ได้ครับพี่
1: คนจะทราบรายละเอียดกันนะครับผมตอนประมาณเขานัดสื่อมวลชนตอนแรกเนี่ยรายงานข่าวแจ้งว่าเที่ยง
0: เที่ยง
1: วันนี้เราก็โอ้โหเช็คข่าวกันหน้าดูนะ
0: ใช่ครับเอ็มโอ้โหเอ็มเช็คตั้งแต่ตอนเช้า
1: เอ็มเช็คเหรอ
0: เจ๋งจริง
1: ตอนกลางคืนคุณนอนแล้วเนี่ย
0: อ๋อผมนอนดึกได้ครับช่วงนี้ก็ได้คือต้องดูตามผลบอลเนี่ยฮะบอลโลกใช่ครับพี่แล้วก็ตามทุกครั้งที่มีบอลโลก
1: ก็เมื่อวานนี้ต้องให้เครดิตกับคุณสุริยุทธ์ก่อนนะกรรมการทางไอพีที่ลงว่าแจ๊สไตล์ลิขสิทธิ์บอลโลกเป็นที่เรียบร้อยก็เช็ค
0: ข่าวกันเลย
1: ผมก็พี่ก็โทรหาคนนั้นคนนี้ครับผม
0: ครับพี่
1: โทรหาบก.ข่าวเดลีนิวนะครับโทรหาบก.ข่าวสำนักข่าวไทยนะครับ
0: แมวสุริยุทธ์แดงดว
1: งเป็นยังไงบ้าง
0: พี่แมวเรานั่นเอง
1: สุริยุทธ์ก็หลับอยู
0: ่อ้าวไม่หลับครับพี่ทำงานนะ
1: ทำงานอยู่ทำงานอยู
0: ่
1: ผมเดี๋ยวเช็คไข้แป๊บนึง
0: ครับ
1: ไปมาก็ชัวร์ฮะบอกว่าชัวร์ครับทุกคนบอกว่าชัวร์
0: ครับพี
1: ่รับการแน่นอนสุดท้ายแจ๊สก็ออกมายืนยันในการว่าได้ลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
0: ใช่ครับพี่เจ๋ง
1: นัดสื่อมวลชนตอนบ่ายสอง
0: บ่ายสองใช่ครับพี
1: ่แล้วก็บ่ายสามก็จะชี้แจงแล้ววันนี้จะมีบรรดาแป้งไปด้วย
0: ใช่ครับคุณบรรดาแป้งนวลพันธ์ล่ำซำฮะนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย
1: เห็นว่าคุณนวลพันธ์ล่ำซำเนี่ยเป็นหนึ่งในคีย์แมนสำคัญที่ช่วยเนาะเพราะว่าก็บรรดาแป้งก็สนิทสนมกับทางนี่ไงกับทางจานนี่เฟรดิโน่
0: ใช่ครับจานนี่เฟรดิโน่
1: ประธาน
0: จานนี่ใช่ไหมครับพี่ชาวอิตาลี
1: อิตาลีกับสวิต
0: อ๋อสองชาติ
1: ประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่าเน
0: า
1: ะนะครับก็เหมือนไปช่วยแหละนะครับแต่ว่าหลักๆก็จะเป็นทางผู้บริหารของทางแจ๊สเขานะครับที่ได้ดิว
0: ใช่ครับพี
1: ่รายละเอียดยังไม่ทราบเลย
0: ใช่พี่ไม่ทราบเลย
1: วันนี้เดี๋ยวเจมใหญ่ไป
0: ถูกต้องพี่เจมใหญ่อาจจะเป็นเจมใหญ่กับพี่เบน
1: ครับ
0: ส่งไป
1: เบนติดงานอยู
0: ่อ๋อ
1: เป็นงานอยู
0: ่ครับแล้วก็เป็นพี่เจมแหละฮะเจมเจ้าชายวันไทยแล้วผมสักอะไรดีกว่า
1: อยากไปไม่งานวันนี้นะครับแต่ว่าก็เดือนก็ยินดีกับคนไทยทั้งประเทศแล้วโอ้โหลุ้นกัน
0: ใช่
1: เป็นชาติสุดท้ายนะจะไปเอ็ม
0: ถูกต้องชาติสุดท้ายฮะต่อจากประเทศอะไรนะพี่เจ๋ง
1: เมียนมากับบรูไน
0: บรูไนใช่ครับ
1: แต่ตอนนี้เหลือกี่ชาติ3ชาติ
0: 3ชาติ
1: ที่ไม่ได้ลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก
0: ก็บอกว่าเป็นความยินดีของคนไทยทั้งประเทศเลยนะพี่เจ๋งคือแบบมากเลยฮะผมส่วนหนึ่งที่แบบยินดีแบบโหได้ดูทุกนัด
1: แล้วจะไปมุดอะไร VPN อะไร
0: ใช่ VPN เพราะผมไม่
1: ไปมุดไม่ใช่นะ
0: ผมลิขสิทธิ์ฮะ
1: มีลิขสิทธิ์นะ
0: ต้อง
1: ตามลิขสิทธิ์แล้วรายงานข่าวระบุมานะครับว่า
0: ครับพี
1: ่ใครที่สมัครแพ็คเกจที่มีเดดอยู่แล้ว
0: ครับ
1: มีแพ็คเกจเดิมอยู่แล้วดูฟรี
0: อ๋อ 148
1: เลยเขาว่าครึ่งหนึ่งนะ50แมตช์เนี่ยจะออกอากาศทางไทยทีวีด้วยก็คือช่อง29
0: โมโน29
1: โมโนตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นโมโนสปอร์ตแล้วอ่ะจากโมโนที
0: ่
1: เขาฉายหนังจะเป็นกีฬาแล้วเป็นโมโนสปอร์ตแล้วตอนนี้นะครับจะออกอากาศผ่านไทยทีวี
0: ครับพี่
1: เขาว่าครึ่งหนึ่งแล้วนะ
0: ใช่ครับ
1: เองอันนี้เท่าที่รายงานข่าวเขาแจ้งมาโอ้แบบนี้ก็น่าจะเป็นนัดพี่ว่านัดเปิดสนามต้องมี
0: ใช่ต้องมีแน่นอนใช่แล้วสนามมีอยู่แล้วแล้วคู่ที่แบบเด่นๆผมว่าต้องมีแน่นอนฮะต้องมีถ่ายทอดให้คนไทยได้ดูกันฟรีทีวีนะฮะพี่เจ๋ง
1: ครับ
0: ใช่ครับพี
1: ่แล้วของเราเนี่ยยังไงฮะ
0: เราวางยังไงนะ
1: แล้วว่าใช่ไหมว่าแจ๊สจะได้ลิขสิทธิ์เราวางแผนไว้แล้วใช่ไหม
0: ใช่ครับพี่ต้องมีแน่นอนครับภาพ
1: บรรยายใช่ไหม
0: บรรยายแน่นอนครับมีภาพตลอดแน่นอน 100% ใช่ครับพี
1: ่นำทีมโดยใครบ้าง
0: นำทีมโดยพี่เอกฮิมนะฮะ
1: ครับ
0: ฮิมสกุลนะครับผมแล้วก็เอกคิมแล้วก็พี่เจกทรงศักดิ์พี่เอกนพดลแล้วคนนี้ขาดไปได้ลีหมิงจิระบูลนี่เขามาภาคด้วยเหรอพี
1: ่
0: สุดยอดเขาแล้วก็พี่ปูสมชายสายล
1: ม
0: แหมพี่บีแหลมสิงห์ครับพี่แล้วก็ทีมงานที่ทำ99ของพวกเราประมาณนี้ครับพี่เจง
1: ประมาณนี้นะ
0: ใช่ฮะ
1: คร
0: ับ ใช่พี่ถูกต้องครับผมก็เริ่มบรรยายสดคืนนี้เลย
1: คืนนี้เลย
0: ใช่ฮะคืนนี้เลยครับผม
1: ก็เป็นใครฮะ
0: เป็นเม็กซิโกจะพบกับแอฟริกาใต้
1: จะพาร่วม
0: ใช่ครับ
1: เม็กซิโกนะครับจะกับแอฟริกาใต
0: ้เอนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็เวลา 9:00 น.นะครับเกาหลีใต้พบเช็คสาธารณรัฐเช็ค
1: อันนี้พี่ดิมิง
0: ใช่ครับพี่พี่ดิมิงเหรอฮะ
1: ครับกับพยองเดช
0: อันนี้ใครเลือกคู่ให้ครับพี่หรือว่าพี
1: ่ก็
0: เลือกเองว่า
1: ผมคู่ไหนยากๆอ
0: ่
1: ะ
0: อ๋อพี่ดิมิงครับผมเข้าใจครับผมเข้าใจคือคู่พี่ที่ดีหมิงภาคเนี่ยเอ็มว่าน่าดูมากเขาจะมีสไตล์เขาไง
1: ครับ
0: ชิกกระชากชิกกระชากอะไรเงี้ยครับผมสัมภาษณ์เขามา
1: อ๋อปุดปูนใช่ไหม
0: ใช่ครับปุดปูน
1: อ๋อพิธีกรเนี่ยคุณเอ๋คุณให้เขาวันนั้นแล้วใช่ไหม
0: ใช่ครับพี่ผมเคยสัมภาษณ์เขาฮะแล้วคือแบบว่าทำไมเขาต้องพูดด้วยพี่มันเป็นมุก
1: จิ้ม
0: เ
1: มกินเน
0: ี่ยเอาจิ้มเมกินเน
1: ี่ยคือว่าเป็นในซิกภาษาอังกฤษว่าซิกเนเจอร์
0: ซิกเนเจอร
1: ์ตอนนี้เราต้องใช้ไทยคำอังกฤษคำอ๋อ
0: ไทยคำอังกฤษ
1: เป็นซิกเนเจอร์
0: อ๋อซิกเนเจอร์คุณแม่เอาบ้างเหรอฮะพี่เจ๋งแม่เอาบ้าง
1: อย่าพูดเยอะเลยเดี๋ยวมีคนมาหาพี
0: ่อ๋อครับครับครับ
1: นะครับ
0: โอเคครับพี
1: ่เอาวันนี้มีประกาศกี่คนเอาคน
0: เอาผลบอลก่อนไหมครับพี่เจ๋ง
1: โปรแกรมย้ำอีกครั้งหนึ่งดีกว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะเข้ารายการ
0: สด
1: ตั้งแต่ที่สหรัฐอเมริกานะ
0: ใช่ครับผมสหรัฐอเมริกาครับย้ำโปรแกรมอีกครั้งนึงนะฮะเวลาตีสองนะครับท่านผู้ฟังเม็กซิโกเจอแอฟริกาใต้นะครับผมแล้วก็ในเช้าวันศุกร์นะฮะก็เวลาดีด้วยนะครับผม9นาฬิกานะฮะเกาหลีใต้พบเช็คนะครับผ
1: ม
0: ถูกต้องนะฮะมี2คู่นะครับ
1: วันนี้คู่เนี่ยน้องเขาให้ต่อด้วยนะคุณวิเคราะห์ได้ไหม
0: คุณมีคอร์ด
1: เดี๋ยวก็เบรกหน้าดีกว่า
0: ครับก็เบรกมันเบรกสองดีกว่าได้ครับพี
1: ่เบรกสองนะ
0: มีคอร์ไลน์อัพกันตัวผู้เล่นว่าใครลงบ้างอะไรบ้าง
1: ใช่ใช่ใช่ใช่เดี๋ยวไปคอร์กันใน
0: ประมาณนั้น
1: เบรกหน้านะครับวันนี้มีสองคู่นะ
0: ใช่ครับพี่
1: เดี๋ยวมีอีกหนึ่งแต่ว่าน่าสนใจนะครับเชื่อว่า
0: ครับ
1: ทางโมโนแม็กเนาะนะครับ
0: ใช่ครับ
1: ทางโมโนเนี่ยถ่ายทอดสดน่าจะเริ่มก่อนแหละเพราะมีพิธีเปิดก่อนเนี่ย
0: ใช่ครับพี
1: ่ในวันนี้ครับเวลาก่อนเกมตีสองใช่ไหมพี่ว่าเที่ยงคืนตีหนึ่งน่าจะมาแล้วแหละ
0: เห็นคุณเจมใหญ่เขาบอกว่าน่าจะตีหนึ่งอะพี
1: ่ตีหนึ่งชาร์กิล่าใช่ไหม
0: ชาร์กชาร์กิล่ามาตีหนึ่งแล้วก็พิธีเปิดจนรอบแข่งขันตีสองจะพิธีเปิดกันชั่วโมงหนึ่ง
1: ครับ
0: เอาเลยครับเตรียมตัว
1: ชาร์กิล่าจะมาแสดงคอนเสิร์ตนะครับที
0: ่
1: เม็กซิโกก่อนเลยเดี๋ยววันพรุ่งนี้คืนวันศุกร์นะครับจะเป็นนอริซ่
0: า
1: ที่จะไปร่วม
0: ใช่ครับ
1: ร่วมแสดงไม่ใช่แสดงเดียวนะแสดงร่วมก
0: ับ
1: ศ
0: ิ
1: ลปินท่านอื่นนะครับที่อเมริกาครับที่สหรัฐจะลงเตะเกมแรกนะครับวันนี้ก็เหม
0: ือ
1: นกันนะ
0: ใช่ครับพี
1: ่นะครับโหดีใจเนี่ย
0: โอ้
1: เพราะว่าเราก็ต้องส่งตอบเนาะ
0: ใช่ครับ
1: เหลือแค่ชาติเราชาติเดียวอ่ะ
0: ขาผมจะลอยแล้วฮะพี่ถึง
1: ทำไมฮะ
0: ผมกลัวจะไม่ได้อยู่บนโลกครับพี
1: ่
0: ขาผมลอยแล้ว
1: ขาลอย
0: ตอนที่ผมขาผมก็ลอยแล้ว
1: อ๋อเหรอ
0: ครับพี
1: ่
0: ประมาณนั้นขาพี่ถึงต่อครับพี
1: ่หายแล้วหายแล้วหายแล้วหายแล้วเออนะฮะอ้าวก็ประมาณนี้นะครับมีมีโปรโมทนะครับอยู่ตรงกลางเลยเหรอภาคดีสุดว่างั้นอ้าว
0: ครับอ้าวครับพี่
1: เราต้องอยู่ตรงกลางสิครับ
0: ครับ
1: อันนี้ภาพโปรโมทใช่ไหม
0: ภาพโปรโมทใช่ครับพี
1: ่
0: ซึ่งก็จะเป็นน้องเบนซ์ทำนะฮะ
1: จะไปบอกเขาสิ
0: อ๋อขอโทษขอโทษ
1: ไปทวนน้อง
0: ครับครับ
1: ทวนน้องของเรา
0: ครับขอโทษครับ
1: น้องผมก็ไม่ได้บอกน้องหรอกว่าเดี๋ยวก็บอกน้องเขาว่าเออก็พี่ต้องอยู่ตรงกลางอะนะ
0: ใช่ฮะ
1: ภาพโปรโมทของทางบอลของกาสกาของเราไง
0: ใช่ฮะ
1: คนนี้ใช่ไหมที่เบงขอให้ติดต่อญาตินักบอลแต่บอกไม่ว่าง
0: โอ้ครับ
1: อันนี้ก็เป็น
0: คุณอา
1: คุณอาของจุดเบล
0: จุดเบลครับผมยอมรับฮะก็ว่างครับจะไปเวลาครับจะพยายามครับต้องดูฟังครับพี่เจ๋ง
1: อ๋อคือ
0: ครับผม
1: ติดต่อประมาณสักกี่ปีละ
0: อ๋อปีเนื้
1: อเกินคุณมาทำงานปีละสามปีแล้ว
0: ประมาณสี่ครับสามสี่
1: สี่สี่ป
0: ี
1: อย่างเดิม
0: หนักกว่าเดิมครับไม่ใช่ครับขอโทษ
1: ให้ติดต่ออย่างเดิมใช่ไหมเออ ครั ครับบอกว่าลีหมิงแกเครียดแล้วเบ่งนะครับต้องหาข้อมูลนักเตะเช็คเกาหลีใต้อยู่แล้วนะเขาบอกมาตัวนี้นะ
0: ครับพี่เจ๋ง
1: แกเก่งเพราะเกาหลีใต้ก็น่าจะ
0: เก่งอยู่แล้วเกาหลีใต้เนี่ย
1: ใช่ไหม
0: พี่ลีหมิงแกเซียนเนี่ย

0: เสียนะ
1: แค่เซลใต้ผมสัมภาษณ์มาแบบโหพูดซะเยอะเลยไม่ถึงนาทีเขาพูด
0: อ้าว
1: ครับ
0: หัวไม่ขยับครับลุงเบงพี่เอ็มนะครับคิดถึงพี่เอ็มนะครับจากคุณอามซา
2: ครับนะครับขอบคุณครับน้องอาร์ม
0: ก็ทักทายกันได
2: ้
0: นะคร
2: ับใน Facebook
0: ส่วนนัดเปิดสนามนะครับวันนี้นะครับผมที่จะได้ทำหน้าที่เป็นทางวิวตอนซัมเปียวนะนี่นะครับก็ล่าสุดนะสหภาพฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าเลยครับได้ประกาศผู้ตัดสินมาแล้วนะนะครับที่สนามแอสแตก้าในวันนี้เวลาตีสองนะครับคู่ระหว่างเจ้าภาพร่วมเม็กซิโกเจอกับแอฟริกาใต้รีแมตช์นัดเปิดสนามฟุตบอลโลกเมื่อปี2010ครับผม
2: ครับ
0: ก็ทีมงานเนี่ยมาจากมาไหนบราซิล
2: ใช่ครับบราซิลถูกต้องฮะ
0: บราซิลหมดเลยนะ
2: ใช่ครับพี
0: ่ครับซึ่งผู้ตัดสินวิตอนซัมเปียวนะครับเคยทำหน้าที่ในศึกฟุตบอลโลกเมื่อ4ปีก่อนมาแล้วที่ประเทศกาตาร์ใช่คร
2: ับ
0: รวมทั้งเป็นหนึ่งในทีมงานนะวิดีโอชุดศิลป์หรือว่า VR นะครับตอนที่ฟีฟ่านำมาใช้ครั้งแรกในศึกฟุตบอลโลกที่ประเทศรัสเซียในปี2018มาแล้วเช่นกันก็ถือว่าเป็นผู้ตัดสินระดับฟีฟ่าอีลิตละว
2: ัน
0: น
2: ี้นะครับอีลิตเลยฮะ
0: นะครับที่จะทำในที่ในวันนี้นะครับนี่เป็นเกียรติจากเสียนะ
2: ใช่ครับเปิดสนามเนี่ยฮะ
0: คุณเปิดสนาม
2: ด้วย
0: ของเราเนี่ยก็ไม่ได้ไป
2: ใช่ครับ
0: โปรเจกต์ไทยไม่ได้ไปในปีนี
2: ้เสียดายครับพี่ดังนั้นผมก็มาดูในสนามแล้วสุดท้าย
0: ปี98ปาวันพ
2: ี่
0: โดอันมาเสิร์ฟ
2: การ
0: ตัดสินบอลโลก2นัดที่ฝรั่งเศสคุณเกิดอย่างปี98
2: 98ผมเกิด1990ครับพี่เกิดแล้วฮะ
0: อ๋อเกิดแล้ว
2: เกิดแล้วพี
0: ่ปี98คุณได้ดูบอลหรือเปล่า
2: ดูบอลอาจจะได้ดูผ่านๆครับพี
0: ่ครับ
2: ได้ดูใช่ครับแต่ก็อันนี้ขอไปจำไม่ได้ครับ
0: 8ปีคุณทำอะไรอยู่
2: 8ปีอ๋อผม
0: จำไม่ได้ใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: เฮ้ยผมไม่เคยถามคุณเอ็มเลยคุณเอ็มคุณดูบอลโลกครั้งแรกตอนปีไหน
2: เอาโลกครั้งแรกปีไหนอ่ะปี1 2000นะครับปี2000ทุกคน
0: ปี2000นะ
2: ใช่ปีโรนัลดิโญ่ครับที่มันติดทีม
0: 2002ป่ะ
2: ใช่ครับปี2002เป็นครั้งแรก
0: ตอนนั้น
2: ก็
0: ประมาณตั้ง12ปี
2: ประมาณละ11ปีพี่12ปีใช่ฮะแล้วก็ดูบ้างไม่ดูบ้างจะส่วนก็ต้องดูครับผมมันเป็นฟุตบอล
0: เวลาดีนะเอ็มน่าจะดูนะ
2: ใช่ฮะดูโอ้ผมดู
0: เวลามันเอเชียมันเตะเวลาดีเนี่ยช่วงบ่ายช่วงเย็นกำลังสะดวกเลย
2: ดูแล้วพี่จิงดูไหมฮะ
0: ดูสิพี่มาทำงานแล้วตอนนั้นพี่มาทำงานแล้ว
2: ยอดครับพี่ได้เลย
0: นะฮะ
2: นะฮะใช่ครับพี่
0: ใช่ไหมฮะอ้าวสรุปผลว่าให
2: ้ได้ครับ
0: เป็นไงผลว่ามีคู่ไหนบ้างน่าสนใจ
2: สำหรับเมื่อคืนนะฮะสรุปผลบอลกระชับมิตรนะฮะซาอุดีอาระเบียนะครับผมเสมอกับเซเนกัลนะครับ0ประตูต่อ0นะครับอาร์เจนตินานะฮะนำทีมด้วยเลโอเนลเมสซี่นะครับถล่มไป3ประตูต่อ0ถล่มไอซ์แลนด์ครับพี่
0: อ๋อเห็นไอ้
2: ใช่ครับผม
0: ไอ้คนนี้มันเตะตั้งแต่วันก่อนแล้ว
2: อ๋อครับผมตอนเด็ก
0: พี่ลูกชายของไอเดนคุณจอร์เซนเขา
2: ครับพี่
0: เขามาคุยกับเมสซี่ไงเพราะคุณพ่อคือไฮเดอร์เนี่ยก็เคยอยู่กับเมสซี่กับ
2: สโมสร
0: บาร์เซโลน่านั้นจะเป็นคู่อะไรบ้าง
2: แล้วเป็นคู่อื่นเป
0: ็
2: น
0: อันนั้นมันคู่ตั้งแต่เมื่อวานแล้วมันต้องมีนี่อักเกรดได้ไงชนะคอสตาริกาไป 3-0 ไง
2: ชนะ
0: เมื่อช่วงช่วงดึกที่ผ่านมาครับ
2: ครับ
0: ก็ดิคันไรส์นะครับผมยิงนำก่อนด้าน 1-0 ครับก่อนที่อังกฤษจะนำห่าง 2-0 จากจุดโทษของแอนโทนีกอร์ดอนครับอ้าวแสดงว่าลูกของมาดูเก้ไม่ได้เหรออ๋อเหรอ
2: ไม่ได้
0: เห็นโมโดเก้เดย์ส่งบอลเข้ามันจะเข้านะแต่ว่าไม่ได้แล้วรุ่นนั้นอ๋อแล้วก็ประตู3สูตรนะครับปิดท้ายจากโอลี่วัตกินเนี่ยครับก็เมื่อวานนี้พี่ไปดูรายชื่อนะ
2: ไม่ยังไงพี่เจง
0: ส่งมาหวานเจี๊ยบเลยอ่ะพิกเฟิร์ดเฝ้าเสา
2: โอ้แต่ดันพิกเฟิร์ด
0: พิกเฟิร์ดภาษาอังกฤษต้องพิกเฟิร์ดสิ
2: พิกเฟิร์ด
0: ริชเจมส์เอสลีย์คอนซ่านะครับจับคู่กับจอร์จสโตไอ้จอร์จสโตเล่นกับแมนซิตี้ไม่จีดได้ไหมเหรออ
2: ่าใช่ครับพี
0: ่ทำไมเป็นตัวจริงเลยอ่ะ
2: เขาให้โอกาสไงพี
0: ่เอาแล้วแฮร์รี่แม็กไควร์อ่ะไปไหน
2: ครับ
0: ไม่ติด
2: ไม่ติด
0: อ๋อเหรอ
2: บอกว่าฟิลโฟเดนเหมือนกันฮะ
0: อ๋อเหรอ
2: ใช่ครับพี
0: ่โคพาร์เมอร์ก็ไม่ติดนะ
2: ใช่ครับโคพาร์เมอร์น้องหนาวไง
0: น้องหนาวนะ
2: น้องหนาวเราใช่
0: แล้วก็มีนิโคโอเรลี่นะเนี่ยครับเป็นแผงแบ็กโฟร์นะครับส่วนตรงกลางใช้ระบบ 4-2-3-1 นะ
2: ครับ
0: ตรงกลางก็ใช้เอลิทเอเดอร์สันนะครับดิแคนไรท์นะครับคู่กันส่วนฝั่งซ้ายแนวรุกแอนโทนีกอร์ดอนนะครับจุ๊บ
2: ชุดเบอร์ลิงแฮม
0: เบอร์ลิงแฮม
2: ใช่ฮะ
0: การโดนนี่มาดูเก้นะอยู่ฝั่งขวาแล้วหน้าเป้าใช่ไอเคแล้วจากนั้นก็เริ่มเป็นตัวนะในครึ่งหลังนะครับมีเอเซ่เฮนเดอร์สันโรเจอร์ซาก้าเกฮีสเปนนะครับแรดฟอร์ดลงวัตกินก็ลงแล้วทำประตูได้คอบี้เมนูไงลงด้วยแดนเบิร์นเจเลนคอร์ดอ๋อคอนซ่าลงด้วยนะ ครับก็ชนะไป 3-0 นะครับคอสตาริกาทีมกล้วยหอมไม่ได้ไปฟุตบอลโลกนะ
2: ใช่ครับพี่เจ๋ง
0: อังกฤษเอ็มลบเช็คดูโปรแกรมนัดแรกเหมือนจะเจอกับโครเอเชีย
2: ใช่ครับโครเอเชีย
0: วันไหนเช็คหน่อย
2: ในพฤหัสที่18ครับพี่กับกลุ่ม L ใช่ฮะโครเอเชียครับอังกฤษเจอโครเอเชียใช่ครับพี่เจ
0: ๋
2: ง
0: ใช่นะ
2: ใช่ครับถูกต้องฮะ
0: ครับ
2: ครับ
0: ใช่นะ
2: ถูกต้องครับชัวร์ครับพี
0: ่ชัวร์นะ
2: ชัวร์ฮะดูตารางอยู่ครับพี
0: ่ดูตารางอยู่นะ
2: ครับพี
0: ่โอเคโอเคก็อังกฤษนะครับจะเจอโครเอเชียก่อนนะครับในกลุ่ม L นะครับ17เข้าสู่วันที่18นะ
2: ใช่ครับ
0: แล้วก็คู่แมตช์ที่2นะเจอกาน่าครับในวันที่23มิถุนายนนะครับแล้วก็ในวันที่27ตามเวลาที่อเมริกานะเจอกับทีมปานามาครับทั้ง3แมตช์เตะที่อเมริกาทั้ง3เกมเลยนะครับ
2: ใช่ครับพี่เ
0: ล่นตัวสามัญเด้งแล้วเรา
2: ไม่ได้เล่นครับพี่ดูข้อมูลครับ
0: ข้อมูลอะไร
2: หาข้อมูล
0: เอ๊ะอีกแล้วอีกแล้วมันเด้งแล้วมันเด้งแล้วมันเด้งตั้งแต่นิทานกีฬาโลก
2: เหมือนตัวเองใช่ไหม
0: เหมือนตัวเอง
2: เหมือนตัวเองครับพี่
0: พี่ลิมิงด่าเละเลยฮะเออนะครับแล้วมีคู่อื่นไหมอ่ะเห็นมีโปรตุเกสก็ลงเตะด้วยเนี่ย
2: ใช่ครับพี่
0: โปรตุเกสลงเตะด้วยนะครับเมื่อวานนี้เนาะ
2: โปรตุเกสพี่
0: อ่ะใช่สิเตะสิเมื่อวานนี้โปรตุเกสเตะไม่เหรออ
2: ่าพี่โรนัลโด้เหรอฮะใช่ครับพี
0: ่เออไอเดี๋ยวนี้เหมือนจะมีเตะเลยนะเดี๋ยวพี่เหมือนจะเตะด้วยนะพี่ดูคู่อังกฤษไงนะครับเออเตะไหมเตะไหมโปรตุเกสแพ้ชนะไนจีเรียไป2ประตูต่อ1นะโปรตุเกสก็อุ่นด้วยนะครับก็เปโดเนโต้นะครับยิงประตูได้ก่อนนะครับ1ต่อ0แล้วก็อีกลูกได้จากโอ้ลูกชายของเซเจโอคอนเทเซลนะฟาซิโกคอนเทเซลนะครับในนาทีที่75นะครับโปรตุเกสก็ได้ชัยชนะไปนะในแมตช์นี้นะครับประมาณนี้เนาะครับอื่นๆมีอีกไหมอ่ะ
2: เป็นไม่มีแล้วครับ
0: อ๋อมีนี่ไงแอลจีเรียกับโบลิเวีย
2: แอลจีเรีย
0: แอลจีเรียก็ชนะโบลิเวียไป4ประตูต่อ0นะนะครับก็แอลจีเรีย
2: ริ
0: ยัดมาเลสลงไหมอ่ะเอามาเลสลงนะ
2: ลงครับริยัดมาเลส
0: ลงแต่ว่าไม่ได้อยู่ในสกอร์ชีตหรือว่าไม่ได้อยู่ในรายชื่อผู้ทำประตูได้นะครับก็ประมาณนี้ละกันเนาะแอลจีเรียก็มาเลสฟุตบอลโลกด้วยนะในครั้งนี้นะครับ
2: ใช่ครับพี
0: ่แอลจีเรียอยู่ในกลุ่มไหนพอเช็คได้ไหมเพราะว่าพูดตรงๆนะ18ทีมพี่จำกลุ่ม
2: ผมจะจำได้
0: แต่ก่อนเนี่ย20เท่าไหร่
2: ใช่ครับ
0: 16ทีมเนี่ย24ทีมโอเคยังจำได้ไง
2: ใช่ครับ
0: กลุ่ม A กับกลุ่ม F แต่ว่านี่มันถึงอะไรกลุ่ม L กลุ่ม K โอ้โหไม่ไหวนะ
2: อันนี้ต้องใช่ครับพี
0: ่เออมัน18ทีมอ่ะพี่ก็จำไม่ได้เหมือนกันนะอันนี้พูดตรงๆเยอะมาก
2: ใช่ครับ
0: นะครับอ้าวเดี๋ยวเราพักสักครู่นะนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพิวเนี่ยไหม
2: ได้ครับพี่เจ๋ง
0: สองคู่จะมาเตะวันนี้
2: ใช่ฮะ
0: คุณมีข้อมูลอะไรพอช่วยผมหน่อยได้ไหม
2: ได้ครับผม
0: มีคู่ไหนบ้างมีคู่ไหนบ้าง
2: มีคู่เม็กซิโกเจอแอฟริกาใต้แล้วก็เกาหลีใต้เจอเช็ก
0: โอ้โห
2: ใช่ครับพี
0: ่คุณประบทคุณประบททั้งสองคู่ได้นะ
2: ครับพี่ได้ครับ
0: คุณละปายนะ
2: ครับพี่เจ๋ง
0: โอเค
2: โอเค
0: ไปหน้ามาพักกันแล้วช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะครับ
2: ครับ
3: บอลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรจน์ก้องกีรตินนท์รัศมี
4: วงสวิงดีอยากวงสวิงสวยเรียนรู้ได้ในรายการ Golf Trick รายการที่นำเสนอเรื่องราวเนื้อหาสาระเกี่ยวกับกีฬากอล์ฟหนึ่งเดียวที่ครอบคลุมมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นผลการแข่งขันกอล์ฟเทคนิคการตีปรับวงสวิงการพลัสเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์กอล์ฟสนามกอล์ฟกิจกรรมเกี่ยวกับกอล์ฟและโปรโมชั่นต่างๆนำเสนอความเคลื่อนไหวล่าสุดทิศทางของอุตสาหกรรมกอล์ฟดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์เฉลิมวงศ์บวรกีรติขจรโปรแจ๊ปตรีรัตน์โปรเตวิทยาโปรคิวพงศกรและทีมงานติดตามรับฟังกอล์ฟทริคได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมทางออนไลน์ได้ในทุกแพลตฟอร์มของ FM 99
5: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: บอลโลกสตอรี
6: ่สนามแข่งขันจากอัสเตกาถึงเมดไลฟ์ สังเวียนแข้งทั้ง16แห่งถูกคัดสรรมาอย่างดีนัดเปิดสนามจะจัดขึ้นที่ Estadio Azteca ในเม็กซิโกซิตี้สนามที่มีมนต์ขลังที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเพราะเคยเป็นที่แจ้งเกิดของทั้งเปเล่และมาราโดน่ามาแล้วส่วนนัดชิงชนะเลิศจะจัดขึ้นที่ MetLife Stadium ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ประเทศสหรัฐอเมริกาความท้าทายของการจัดงานครั้งนี้คือการเปลี่ยนสนาม NFL ส่วนใหญ่ที่ใช้หญ้าเทียมให้กลายเป็นหญ้าจริงตามมาตรฐาน FIFA ซึ่งต้องใช้เทคโนโลยีการปลูกหญ้าขั้นสูงสนามเหล่านี้ไม่เพียงแต่รองรับแฟนบอลได้จำนวนมหาศาลแต่ยังมีเทคโนโลยีการถ่ายทอดสดแบบ360องศาเพื่อให้ผู้ชมทั่วโลกได้รับประสบการณ์เสมือนนั่งอยู่ขอบสนามจริง
7: ๆเริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
8: คิวแม่นเกมเดือดข่าวแน่นต้องที่นี่สนุกเกอร์99รายการที่จะนำคุณผู้ฟังเจาะลึกทุกประเด็นในวงการสอยคิวทั้งในและต่างประเทศวิเคราะห์ฟอร์มดาวดังอัปเดตผลการแข่งขันพร้อมเทคนิคดีๆสำหรับคนรักสนุกเกอร์ดำเนินรายการโดยคมเกิดทรัพย์และศักดารัตนสุบรรณพบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่น FM 99คลื่นกีฬาอันดับ1ของประเทศแฟนสนุกเกอร์ตัวจริงต้องห้ามพลาด
9: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะสอบแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยป้องปากหมาสมเกียรติคุณานิติพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิบพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 น.ทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
7: ฟัง FM 99

0: าโทร022016569
1: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ

0: 12 นาฬิกาที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: บอลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรจน์ก้องเกียรตินนท์รัศมี
3: กลับมาครับในเบรกที่2ของรายการบอลโลกอัปเดตครับอยู่กับผมเอ็มซุนซับแล้วก็พี่เจ๋งทรงศักดิ์วรรณจิตนะฮะ
4: ครับ
3: ครับ
4: ขอกราบคำว่าลาไปก่อนนะ
3: ครับ
4: ครับยัง
3: ยังครับพี
4: ่วันนี้นะครับเดี๋ยวค่อยไปดูข้อความนะครับปีเวอร์เดย์ไหม
3: ใช่ครับนี่ได้เลยเปิดฉาก
4: นัดแรกนะครับในวันนี้เนาะนะครับระหว่างเจ้าภาพร่วมนะครับเม็กซิโกนะครับเจอกับแอฟริกาใต้
3: นะฮะใช่ครับพี
4: ่
3: ก็บอกเลยว่า
4: วันนี้ตีสองเนาะแต่ว่าจะเดินไปครับวันนี้ประมาณตีหนึ่งก็พิธีเปิดก่อนเลย
3: ใช่
4: มาดูพิธีเปิดพิธีเปิดเนี่ยมี3ครั้งนะครับที่เม็กซิโกด้วยแอฟริกาที่อเมริกาด้วยแล้วก็ที่แคนาดาด้วยนะครับ
3: อันยิ่งใหญ่เลย
4: ยิ่งใหญ่เลยนะวันนี้นะ
3: คนทั่วโลกรอดูอยู่
4: ถูกต้องแต่ว่าวันนี้ตีสองคู่แรกเลยเม็กซิโกเจอกับแอฟริกาใต้อ้าวเป็นยังไงบ้างความพร้อมก็โอชัวยังอยู่ใช่ไหมยังมาอยู่ใช่ไหม
3: ยังอยู่ครับพี่เ
4: ม็กซิโกโอชัว
3: ใช่ครับพี่เม็กซิโกนี่อยู่อันดับที่14ของโลกนะแอฟริกาใต้นี่อยู่60
4: เยี่ยมเลย
3: ห่างกันเยอะเลยนะพี
4: ่อืม
3: ใช่ฮะโอชัว
4: โอชัวก็เป็นประตูเนาะในวัย40ปีนะครับเป็นนักกีฬาทราบประวัติศาสตร์เป็นนักเตะคนแรกที่ลงเล่นฟุตบอลโลกถึง6สมัยแต่ไม่แน่ใจว่าจะได้ลงหรือเปล่านะเห็นว่าจะต้องแย่งกับอีกคนรันเคว่าอาจจะแย่งมือหนึ่งกันนะส่วนเราก็นำทีมโดยเอสซอดอวอเรสนะครับคู่กับทางเซซ่าบอนเตสในคณะมิฮาวอากิเร่นะและต้องดูว่าดาวรุ่งอย่างกีเบโต้โมราจะได้ลงหรือเปล่านะครับ
3: ครับ
4: เออ
3: รอดูนะฮะ
4: ส่วนความหวังในรุกแน่นอนต้องเป็นราอูฮิเมเนสนะครับดาวยิงคนใหม่ของวูฟนะครับซึ่งหากยิงประตูได้ครับผมจะขยับเป็นนักเตะที่ยิงได้สูงสุดตลอดการของทีมชาติเม็กซิโกถึงอันดับ2ร่วมนะ
3: ครับพี
4: ่ก็จะยิง46ประตูนะครับเท่ากับทางฮาเรกบอเกตติครับคาดว่าจะร่วมกับทางโรเบโตอาวาอาวาราโดนะและโฮเลียนกินโยเนสครับดาวสูงสุดของลีกซาอุนะครับเมื่อลดการที่ผ่านมากับทีมอัลกาซียานะครับส่วนแอฟริกาใต้ครับผมก็โอ้โหมีใครบ้างอ่ะดังๆแอฟริกาใต้อ่ะมาในระบบ4-3-3นะ
3: 4-3-3ใช่ครับพี
4: ่
3: ลงละครเลือกเลยชนะ5เสมอ3แพ้2ฮะ
4: ครับ
3: ใช่ครับพี่สถิติก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันแอฟริกาใต้ใช่ครับพี่
4: ก็ต่างๆมีใครกับตันทีมเขาเนาะกับตอนเว้นวิลเลียมแล้วก็มีไอ้อะไรฟอสเตอร์ของเบอร์ลี่อ่ะ
3: ใช่ไลน์ฟอสเตอร
4: ์ไลน์ฟอสเตอร์ใช่ไหม
3: ใช่ครับพี
4: ่ของเบอร์ลี่นะที่ยิงประตูได้ด้วยในเกมล่าสุดนะครับ
3: นะฮะ
4: เม็กซิโกเนี่ยคลีนชีทได้6จาก8นัดล่าสุดนะแต่แอฟริกาใต้ก็ยิงได้9จาก11นัดหลังสุดนะครับแต่ดูแล้วพี่ว่าเม็กซิโกดีกว่าไหม
3: ใช่ครับพี่เจ๋ง
4: มองว่า
3: ตัวจะพร้อมกว่าเห็นว่าดูตัวพร้อมกว่าใช่ครับพี่อาจจะเนี่ยแต่ว่านัดบนสนามอ่ะผมว่าเจ้าภาพอ
4: ่
3: ะ
4: เหรอ
3: ใช่ครับพี่อาจจะ
4: คุณมาว่าไงเอ็มมาว่าไง
3: ผมให้เสมอพี่ผมให้ฟันธงนะผมอาจจะให้เสมอนัดแรกก่อนอยากให้แบบดูเชิงดูอะไรก่อนอะไรเงี้ยแต่ละทีมใช่ฮะในการเล่น
4: ดูเชิงก่อนนะ
3: จะให้ผมฟันธงนะผมก็ไม่ชัวร์เลยเม็กซิโกอาจจะฟันธงชนะ
4: ครับ
3: ใช่ครับผม
4: เหรอพี่ว่าเม็กซิโกนะ
3: เม็กซิโกนะพี่เขาดูตัวผู้เล่นเนี่ยเต็มจัดเต็มเลยนะแรกแก
4: ก็ดูชื่อชั้น
3: ใช่ครับ
4: ชื่อชั้นแล้วก็ดูภาษีน่าจะดีกว่าเนาะ
3: ใช่พี
4: ่เม็กซิโกแล้วกัน
3: ประมาณนั้นพี่เจ๋ง
4: ประมาณนั้น
3: เท่านั้นใช่ครับผม
4: บอกว่าเม็กซิโกดีกว่าฮะ
3: ครับ
4: เอาแล้วก็คู
3: ่
4: 9นาฬิกาอ่ะก็ได้เจอกับ
3: เช
4: ็กเกียนะนะครับเตะที่เอสตาดิโออากรอนนะครับ
3: ครับ
4: ก็แน่นอนฮะเกาหลีใต้ก็นำทีมมาโดยทางด้านซอน
3: ฮงมิน
4: นะครับ
3: ใช่ฮะ
4: กับตันทีมนะครับที
3: ่
4: ลงสนามวันนี้จะเตะที่เม็กซิโกเช่นกันนะที่เอสตาดิโออาครอนนะครับในเม็กซิโก2เกมแรกวันนี้เตะที่เม็กซิโกทั้ง2นัดนะครับกับตันซนนะครับต้องการอีก2ประตูนะครับบรรยากาศทำสถิติภาพดาวสุดๆตลอดการนะครับที
3: ่
4: โอ้ชาบุญคุณนี่ที่ครองมาอย่างยาวนานนะครับกว่า40ปีครับและอาจจะได้ลงสตาร์ตัวจริงด้วยนะนะครับสำหรับอดีตกองหน้าของสเปอร์ครับเพราะว่า10ประตูที่ผ่านมาเนี่ยมีส่วนร่วมกับประตูเนี่ย4ลูกนะ นะครับแล้วก็ยิงไป14ประตูนะนะครับรวมแอสซิสด้วยในรอบคัดเลือกของโซนเอเชียครับก็แน่นอนในรอบก็มีพวกฮวงฮีชานอีเจซองอีคักอินนี่ของเอเชียครับแล้วก็มีคิมมินแจใช่ไหม
3: ใช่คิมมินแจ
4: ของมาเยอะไง
3: ใช่ครับพี
4: ่ครับผมส่วนเช็กเกียนะครับมิโลสลาฟคูเบกนะครับก็มีพาดิกชิกไงกองหน้าของเลเวอร์นะครับที่ยิงไป6ประตูนะครับในการลงเล่นไป7นัดในทัวร์นาเมนต์นี้นะและยังในรายการใหญ่นะครับยังทำเพิ่มอีก5ประตูนะครับในรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกที่ผ่านมามีพาเวลซูนะครับรับบทจอมภาพนะซูเช็กโอ้ติดด้วยนะกองกลางจอมเก่าจากเวสต์แฮมนะครับและลาดิสลาฟเคชี่นี่กับทีมเนี่ยครับกองหลังจากวูนะครับแล้วก็ฮีโร่แน่นอนนะครับมาเตโควานะครับพึ่งสมประตูจอมเซตจุดโทษที่ทำให้ทีมชนะในรอบเพลย์ออฟมาไงแล้วก็มาเล่นรอบสุดท้ายนะครับในศึกฟุตบอลโลกในครั้งนี้ครับก็เกาหลีใต้จะมาในระบบ 4-3-3 นะ
3: เดี๋ยว
4: นะ
3: ใช่ครับพี
4: ่ครับผม4-3-3ก็จะมีแนวรุกพวกชอนดามินน็อกฮวงฮีชานอีคาอินอีเจซองมานี่นะฮะโซเช็กเกียก็3-4-2-1นะมาเตโควาฟาวเสานะครับเคชี่เป็นแนวรับนะครับมีซูฟาวนะครับเป็นวิงแบ็กเนาะซูเช็กตรงกลางนะครับแล้วก็แนวรุกก็มีพวกลูคัสโปรวัตพาเวลซูแล้วก็พาดิกชิกนะครับวันนี้ผู้ตัดสินจะมาจากอียิปต์นะครับอามินโมเมนโอมาครับอ้าวมองว่าง่ายเกมนี้ฮะ
3: เป็นผมมองนะครับผมก็เชียร์เอเชียบ้านเราเหมือนกันครับเกาหลีใต้
4: เจอกันเพื่อขึ้นเกาหลีใต้นะ
3: ใช่ครับเหมือนกันให้อยากให้เกาหลีใต้เข้าไปลึกก็เหมือนกับญี่ปุ่นนะฮะที่มา
4: เกาหลีใต้ไปไกลสุดโอ้
3: ใช่
4: รอบดอชนาเลิศ
3: ดอชนาเลิศ
4: 2-2
3: ใช่ครับปี2-2ดอชนาเลิศก็ไกลมาก
4: ครับ
3: ใช่ครับจริงเก่งเก่าอะไรคร
4: ับ ไม่มีเลยที่เห็นหน้าเอ็มแล้วก็คือมีอารมณ์อ่ะ
3: อารมณ์อะไรครับพี่ไม่เอา
4: อารมณ์ยิ้มแย้มแจ่มใส
3: อ
4: ๋
3: อยิ้มแย้มใสครับพี่ต่อฮะ
4: อารมณ์เบิกบานเนี่ย
3: ครับ
4: เห็นหน้าเอ็มแล้วพี่ก็ยิ้ม
3: โอ้ยิ้มก็ได
4: ้
3: ประมาณนั้น
4: คุณว่าไง
3: ผมเหรอก็ผมก็เชียร์เกาหลีเหมือนกัน
4: เหรอ
3: ใช่ครับ
4: ทำไมเชียร์เกาหลีอ่ะ
3: ก็คือชอบผมชอบซองเป็นอยู่แล้ว
4: มันน้องเปรมหรือเปล่าที่เชียร์เกาหลีใต้หรือไง
3: ก็ประมาณนั้น
4: ประมาณนั้นนะ
3: ใช่จริงก็ดูแล้วเกาหลีน่าจะชนะเช็คไปประมาณไม่เยอะเท่าไหร
4: ่
3: ใช่ครับพี
4: ่เหรออ
3: ันหนึ่งประตูศูนย์นะ
4: หนึ่งศูนย์
3: คาดเดาเลยใช่พี่ใช่แต่นัดสนามเนี่ยสองคู่แรกผมว่ามีคนดูเยอะแน่นอนใช่
4: เลยเอสเตก้าจู่ได้โอ้ก่อนหน้านี้ก็เป็นแสนนะ
3: แสนกว่าแสนสามอะพี่ประมาณนั้นแสนสองแสนสาม
4: ตอนนี้เหลือความปลอดภัยอะเน
3: า
4: ะ
3: ใช่ครับพี่
4: เหลือไม่กี่มันเท่าไหร่7-8 หมื่นมานี่เอสเตก้าสนามใหม่ด้วยนะ
3: ใช่พี่
4: เขาทำใหม่ด้วยนะ
3: ต้องพี่เจ๋ง
4: นะครับอันนี้ก็ลุ้นกันนะครับผมวันนี้คุณจะดูป่ะฮะ
3: ดูครับดูคู่เม็กซิโกครับตื่นมาดูครับตีสอง
4: ดูจริงป่ะตีสอง
3: ดูครับ
4: คุณดูจริงเปล่า
3: ผมดูนัดเปิดสนามแน่นอนแล้วแล้วก็ดูวิธีเปิดด้วย
4: อ๋อเหรอ
3: คร
4: ับ
3: อยากชมมากเลย
4: อย่าลืมมีกฎใหม่ด้วยนะ
3: ใช่ครับกฎใหม่
4: 8+1อะไรกฎทั้งหมดอ่ะ8+1เรื่องของการไม่ให้มีดีเลย์เกมหรือว่าทำให้เกมช้าเนาะนะครับวันนี้ก็จะได้ดูแล้วนะครับอ่ะว่ากันเนาะ
3: ครับพี่
4: ผมมีข้อความมานะครับบอกว่า
3: ครับ
4: พี่แอมเนี่ยใช้คำว่าครับพี่ไปเยอะเหมือนกันนะฮะเขาเป็นคนสุภาพ
3: สุภาพครับ
4: เป็นคนสุภาพนิด
3: ครับ
4: เวลาเขาเข้าร้านสะดวกซื้อคุณแอมเนี่ยเขาถอดรองเท้านะ
3: ถอดทำไมคร
4: ับเป็นคนสุภาพ
3: สุภาพใช่ครับ
4: เวลาเขาเข้า
3: แล้วก็สวัสดีครับทุกคนนะฮะ
4: ใช่สวัสดีตั้งแต่พนักงานเช็ด
3: ยัน
4: ถูพื้นยัน
3: รอพอ
4: ใช่เ
3: ป็นคนสุภาพจริงไหมเขาไม่เจ๋งขอนะครับ
4: ครับพี่ขอไปถ้าพี่หายไปจากนี้นี่เอ็มอยู่ได้ไหม
3: ได
4: ้อย่าฆ่าผมโอกาสใช่ไหม
3: โอ้ฆ่าก็ได้ครับพี
4: ่ได้ดูแล้วนะครับผมอ้าวนะครับจากคุณชัดชัดชานะครับอ้าวก็สับสนต้นไม้นะครับสำหรับใครที่ไม่ได้ไปก็ได้ละคือยังไม่ได้สมัครนะก็
3: ใช่ครับ
4: ก
3: ็สมัครโมโดแม็ก
4: ช่วยเขาหน่อยเน
3: า
4: ะ
3: ใช่ครับพี่
4: เพราะว่าอ้าวคนทำธุรกิจก็อยากจะให้เนี่ยนะก็อยากได้กำไรอ่ะตรง
3: ใช่ฮะ
4: แต่ไม่รู้ว่าโอ้โหอันนี้ได
3: ้ไม่เท่าไหร่
4: แต่ที่แน่นอนผมว่ากำไรอาจจะไม่ได้แล้วมั้งเนี่ยเดี๋ยวทรงอ่ะแต่ว่าได้ใจคนไทยทั้งประเทศแน่นอนก็สับสนกันหน่อยละกันเนาะ
3: ใช่ไปเจ๋ง
4: เขาซื้อลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายแต่ลิขสิทธิ์นั้นก็ดูของเขาหน่อยหาทางให้สมัครก็สมัครเลยนะแต่ว่าเห็นว่าคนที่มีแพ็กเกจอยู่แล้วสามารถดูฟรีได้คุณไม่ยาก
3: ก็มีครับผมมีแน่นอนฮะเต็มไปแล้วครับ
4: คนเราก็มีนะ
3: เดี๋ยวผมดูพรีเมียร์ลีกฮะ
4: เฮ้ยเหรอ
3: ใช่ครับจูเนียร์ลีก
4: เป็นเหมือนไปแล้วไหมเหรออ๋อคุณสมัครไปก่อนหน้านี้
3: สมัครก่อนนี้ใช่พี่ผมสมัครก่อนหน้านี้นะ
4: เออแล้วคุณสมัครไปยังสมัครที่เขาเออร์ลี่เบิร์ดไปอ่ะ
3: เออร์ลี่เบิร์ด
4: แพ็กเกจใหม่นู่นกาดหน้า
3: แอร์ยังครับพี
4: ่
3: เดี๋ยวสมัครเสาร์ที่นี้เลย
4: มันหมดโอเคแล้วไม่เหรอ
3: โอเคน่าจะยังครับพี่ครับมาดูเอสเอ็มเอสทางเฟซบุ๊กกันหน่อยนะครับพี่เจ๋งคนโยนเอสเอ็มเอสทางเฟซบุ๊ก
4: ดูเฟซก่อนดูยูทูบแบบนี้แล้วว่ามีทักทายอะไรบ้าง
3: ทักทายเฟซบุ๊กมีนะฮะคุณฮาเมสเนี่ยฮะเจ้าชายบอลไทย
4: ครับ
3: นี่ครับพี่ผมเชียร์เกาหลีครับพี่เจ๋งชายบอลไทยเมสเจ้าชายบอลไทยเกาะกระแสกระทายกับซ็อกเกอร์ไลน์รีพอร์ตนะฮะ
4: แล้วก็นี่ฮะรายการที่จะปลุกปั้นให้เขา
3: ใช่ฮะ
4: เจ้าชายกีฬาไทย
3: ชายกีฬาไทยครับผม
4: รายการอะไร
3: เขาก็แซกกีฬาไทยครับรายการเด่นของ FM99 เราน
4: ี่
3: เช่นครึ่งถึงบ่ายโมงใช่ครับพี่
4: ร
3: อชมดูฮะก
4: ็
3: ต่อจากรายการเราใช่ไหมครับพี่เก่ง
4: ใช
3: ่ๆใช่นะฮะแล้วก็มีคุณทรายเฮดซอตายนะฮะบอลโลกมีภาคใหม่ครับคู่เกาหลีใต
4: ้มีฮะ
3: พี่เก่ง
4: ตอนเช้ามีฮะ
3: ใช่ครับ
4: แล้วก
3: ็คุณเฟจุนแฟงนะฮะวิจารณ์เกาหลีใต้หน่อยครับพี่ยังไงครับพี่เก่ง
4: ก็แต่ชุดนี้โหกับซอนเดมินก็น่าจะเป็นลัสแดนมั้ง
3: โอ้ลัสแดน
4: ลัสแดนก็จะเป็นขบวนสุดท้ายแล้วล่ะน่าจะเป็นฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายของโอปาซอนแล้วล่ะแต่ชุดนี้ถ้าพูดตรงๆถ้าญี่ปุ่นเทียบกับเกาหลีใต้ช่วงนี้ก็ต้องยอมรับว่าญี่ปุ่นเขาดีกว่
3: า
4: แต่ก็แจ็คก็เชียร์เกาหลีใต้อยู่นะเพราะเชียร์เอเชียไง
3: เหมือนกัน
4: เชียร์ญี่ปุ่นเชียร์เกาหลีใต้แล้วก็แต่หลายทีมอ่ะอิตาลีเชียร์ไหม
3: เชียร์อุ้ยไม่มาไม่มาพี่
4: ทดสอบดู
3: ตลอดเลยท็อปไม่มาแล้วคุณเอริเก้ครับพี่เอริเก้ฮะแจ๊ดได้ลิขสิทธิ์บอลโลกแต่ผมขับ HRV ไปดูได้ไหมครับพี
4: ่ได้หมดนะขับรถยี่ห้อไหนก
3: ็ได้หมดเลยครับยินดีคร
4: ับได้หมดนะแต่ว่าถ้าว่าใครขับรถขับราอยู่ก็สามารถจะฟังเราได้นะ
3: ใช่ครับผมฟังผมไม่เก่งได้ฮะทั้งชั่วโมงนะฮะ11โมงถึงเที่ยง
4: ครับ
3: ครับผ
4: ม
3: ก็ประมาณนี้ครับพี่ SVS หมดแล้ว
4: อ้าว
3: ยูทูบยัง YouTube นะฮะ
4: ครับ
3: ก็
4: ดีมากเลย
3: ดีมากอ๋อยังครับพี
4: ่โอ้ยังฮะไม่แน่ใจว่าแอปเป็นไงบ้างเพราะว่าพ
3: ี่
4: จาก
3: ช่
4: องชาร์ตผ่านมามีคนเขาบอกมานะครับว่าแอปพลิเคชันของเรา
3: ล่มนะฮะ
4: เห็นว่าฟังไม่ได้เนาะน่าจะฟังได้แล้วมั้งตัวนี้อ่ะ
3: อาจจะแก้ไขให้เรียบร้อยแล้วครับพี
4: ่แก้ไขแล้วใช่ไหม
3: ใช่ครับ
4: เดี๋ยวมารู้หนังไม่ได้ไม่แน่ใจแต่ว่าต้องโหลดแอปเอ็มคอร์ดคอนเนคดูนะ
3: ใช่ครับแล้วก็ฝากเว็บไซต์ด้วยครับพี่เว็บไซต์ของเราตอนนี้อัปเดตขึ้นมาตลอดเวลาใช่ไหมครับพี่นะ
4: ใช่ใช่
3: เว็บไซต์โอเคครับพี
4: ่เว็บไซต์นะ
3: อัปเดตตลอดเวลาใช่คร
4: ับมีข้อความทางยูทูบ
3: ทุกวันเลยฮะ
4: ดูในยูทูบหรือมีไหมมีอะไรบ้างคุณปลั๊กส่งที่เข้ามาใช่ไหม
3: คุณปลั๊กส่งที่มาใช่ครับผม
4: ครับมีอะไรบ้าง
3: คุณปลั๊กนะฮะไฟนอลสปอนที่6สวัสดีครับพี่เจ๋งพี่เอ็มครับประมาณนี้พี
4: ่เอาแค่นี้เหรอ
3: ใช่ครับ
4: ก็ส่งมาเยอะอยู่ไหมเหรอ
3: บิ๊กดุมนะฮะก็ขออภัยแล้วครับฝากสติด้วยนะครับพูดแทรกพูดชัดอีกคนหนึ่งไม่รู้เรื่องโอเคได้ครับผมจะพยายามแก้ไขนะฮะ
4: เขาไม่เขาถึง
3: ใช่
4: เขาถึงพูดถึงพี่แหละ
3: พูดถึงพี่ผมไม่เป็นไรพยายามแก้ไขครับพี
4: ่ติดเป็นครู
3: ติดเป็นครูใช่ครับอยากแก้ไข
4: เหมือนพี่เน
3: ี่
4: ยพี่ในสมัยก่อนเนี่ยโอ้โหครับผมกองแกงกองแกงครับ
3: แล้วตอนนี้พี
4: ่ตอนนี้ก็ยังกองแกงกองแกงเหมือนเด
3: ิ
4: ม
3: แต่ผมไม่มีพี่ผมไม่มีผมตอนนี้นะ
4: เฮ
3: ้ยจริง
4: เป็นเรือจ้างเหรอ
3: เรือจ้างอาจารย์ผม
4: เหมือนเอ็มกับเอเหมือน
3: เ
4: ป็นกับเจใช่ไหมที่เป็นเรือจ้างมีเรือจ้างส่งมาให้เขาจัดรายการกอล์ฟกีฬาไทยกอล์ฟกระแสกีฬาไทยในช่วงเที่ยงคืนจะเป็นเจ้าชายกีฬาไทยแล้วตอนนี้
3: ใช่ฮะทั้งเบนคุณเจมส์เขาต้องยกให้เขาแล้วฮะ
4: ยกให้เขานะ
3: ใช่ฮะ
4: อยากเห็นนายกสมาคมบอลนะครับเอ้ยวันนี้ลืมไปบอลไทยนะครับยู19เนี่ยไทยเจอกับกัมพูชานะ
3: ครับพี่
4: ครับก็ยิงสดทางบีจีสปอร์ตนะครับเวลา 10:00 นนะอันนี้คือฟุตบอลชายอายุไม่เกิน19ปีนะนะครับก
3: ็
4: มีโค้ชโบแล้วจากพันปันปีนะครับทำทีมอยู่นะครับวันนี้นะ 4:00 นนะครับลุ้นเจ้าหลูแข่งไทยด้วยนะครับสวัสดีครับพี่เจ๋งพี่เบนนะครับวันนี้เป็นพี่เอ็มนะ
3: ครับผมเป็นพี่เอ็มฮะ
4: สรุปคนไทยที่ดูฟรีหรือเปล่าอาจจะดูฟรีไม่ครบทั้ง104แมตช์แต่เท่าที่ทราบมานะรายงานข่าวบอกว่าอาจจะดูฟรีประมาณครึ่งนึงอ่ะถ่ายช่องโมโน
3: ครึ่งนึงแต่เขาอาจจะคัดเลือกคู่ที่แบบเด็ดๆมา
4: แต่พี่ว่าน่าเปิดตาน่าจะได้ดูน่าจะได้ดูทาง
3: ก็เม็กซิโกกับแอฟริกาใต
4: ้น่าจะได้ดูกัน
3: ใช่ครับพี่ลุ้นกัน
4: สวัสดีครับพี่เจ๋งพี่เอ็มนะครับ
3: นะครับ
4: บอกว่าเตือนนะครับอ้าวก็พอดีต้องขออภัยวันนี้ช่วงนี้จะสมัครกันหน่อยนะ สนับให้เอ็มมาบ้างสนับให้น้องๆมาบ้างเนาะ
3: ครับน้องแล้วก
4: ็
3: แต่ตัวหลักจะเป็นพี่นนท์กับพี่เจ๋งอยู
4: ่ใช่ๆๆ
3: ครับแน่นอน
4: แต่ดนนี้ไม่อยู
3: ่อ๋ออ่ะครับไม่อยู่ครับ
4: ไม่อยู่นะ
3: ครับก็
4: เดี๋ยวเรา
3: ทํางานเหมือนกัน
4: ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวให้น้องน้องน้องเปรมที่มาช่วยเราเนาะให้มาแจมเนาะ
3: ดีเลยครับ
4: มาแจม
3: มาแจมนิดนึง
4: เปรมน่าจะข้อมูลเยอะกว่าเราอ่ะ
3: เออครับ
4: เดี๋ยวๆๆเดี๋ยวเรา
3: ว่าเดี๋ยวโอกาสหน้า
4: น่าจะเยอะกว่าเอ็มอ่ะ
3: อุ้ย
4: กับพี่ด้วย
3: ใช่กับผมก็พี่เหมือนกัน
4: ว่าน้องก็ทำข้อมูลได้คุณไปอ่านนี่ต้องอ่านข้อมูลเนี่ยได้ข้อมูลจากน้องนะ
3: ใช่ต้องขอบคุณจริงๆฮะที่มาช่วยจริงๆเลยครับพี
4: ่พรุ่งนี้รายการป๋าจบปรีมิงพยองเดชรายการเจ๋งต่อ 11.10 ใช่ครับพรุ่งนี้นะครับ
3: ใช่ครับ
4: ผมเกิดปี96นะครับดูครั้งแรกปี2002เช่นกันหนูปี96 2002ก็อายุเท่าไหร่อายุ6ขวบ
3: 6ขวบ
4: ดูบอลโลกแล้ว
3: บอลโลกแล้ว
4: อ๋อน่าจะดูกับคุณพ่อเนาะ
3: ใช่ฮะ
4: ตอนนั้นคุณดูบอลโลกปี2002ดูกับใครอะ
3: คุณพ่อเหมือนกันฮะใช่คุณพ่อเหมือนกันคุณพ่อคุณแม่
4: พ่อเชียร์ทีมอะไรเชียร์เชียร์ทีมอะ
3: ไรพ่อทีมอังกฤษฮะทางบ้านผมอังกฤษหมดเลย
4: อ๋อเพราะว่าจุดเบลใช่ไหมหลาน
3: ใช่ครับเป็นอังกฤษฮะแต่เขาเลือกเล่นทีมชาติไทยฮะสุดยอดเลยครับ
4: แล้วจะมาเมืองไทยไหมเน
3: ี่
4: ย
3: มาครับพี
4: ่ไม่จะค้าแข่งที่เมืองไทยไหม
3: เนี่ยอันนี้ผมพูดได้ไหม
4: ก็กำลังตัดสินใจอยู่ใช่ไหม
3: ตัดใจอยู่ใช่ครับเขาอาจจะมีทีมจากยุโรปมาติดต่อเขา
4: ติดต่อ
3: ใช่ครับคือพูดถึงไทยลีกเขาก็สนใจ
4: ม
3: ีอยู่ทีมหนึ่งเขาก็สนใจแน่นอนครับ
4: ครับ
3: แต่ขอไม่เอ่ยดีกว่าใช่ครับขอให้ลุ้น
4: ให้เจ้าตัวตัดสินใจดีกว่า
3: ใช่ครับเจ้าตัวตัดสินใจดีกว่าใช่ครับเพราะเป็นเจ้าตัวผมก็แค่เป็นคำปรึกษาเขาให้กับคุณแป
4: ร
3: เขาใช่ครับพี
4: ่ปรึกษาได้นะ
3: ได้ครับพี่จริงครับ
4: เอ็มเนี่ยเขาเป็นคุณอา
3: คุ
4: ณอาของจุดเบลซุนซับใช่ไหมเขาเวลาคุณท้อคุณฟรีกับเขาภาษาเกรดหรือภาษาไทย
3: ภาษาอังกฤษครับพี่

0: เอาละมีใครคน
1: เอ็มก็สอนจุนเบลว่าเวลาทักทายผู้ใหญ่ก็ให้คุณว่าสวัสดีค่ะใช่ไหม
0: สวัสดีครับพี่ตลอดเลยครับพี่
1: เชียร์บาซ่าครับแต่บอลโลกยังไงก็เชียร์เมสซี่ก่อนครับ
0: ครับ
1: โอ้น่าจะเป็นลักษณะเดียวกันนะเมสซี่เมสซี่เนี่ยจะอายุครบ20เอ้ย39ปีในวันที่24มิถุนายนนี้นะ
0: เหมือนกับอาร์เซเว่นนะฮะ
1: อานาย
0: อานายเออไม่คริสโดโรนโด
1: ออโดอ่ะ
0: โดโดใช่ไหม
1: เซียร์เซเว่นเหรอ
0: ใช่เซียร์เซเว่นนี่ประมาณ
1: 41
0: 41เนาะเพราะครั้งสุดท้ายของเขาแล้วใช่ไหมพี่เจ๋ง
1: ก็ได้ครั้งสุดท้ายแล้วมั้งทันโดครับต่อไป41บวก445ไม่ว่าไม่น่าไหวแล้วมั้งเรียนรู้แล้วมั้ง
0: แต่ผมว่าคุณยังไม่ไหว
1: ถ้าเขารักษาร่างกายดีเหรอ
0: ใช่ฮะ
1: โด
0: ไหวมากเขาคุณดูคุณเขาแบบ
1: เป็นคนที่รักษาร่างกายดีมากมีวินัยมากเนาะ
0: ใช่มากเลย
1: กินเครียดพวกกินพวกไก่พวกอะไรดูกล้ามเขาดีโอ้โหโด
0: ก็เทียบกับนักแบดมินตันคนนึงอะโจเทียนเฉินครับพี
1: ่
0: ผม
1: อาโจใช่ไหม
0: อาโจโจเทียนเฉินนี่เก่งมากรูปร่างร่างกายอายุเท่าผมฮะ30กว่าแต่คือแบบร่างกาย
1: แต่ทำไมร่างกายเขาดูดีกว่าเอ็มเลยอะ
0: สมานแล้วครับพี่เจ๋ง
1: อาโจใช่ไหม
0: อาโจอาโจดีมากใช่ครับพี่ประวัติเขาแบบโหสุดยอดนะพี่ผมชอบมากไอดอลเลย
1: เสียดายครับ
0: ได้ครับ
1: อดฟังรายการให้ที่ทางครับ
0: อืมครับ
1: แต่คุณเสาก็ดีนะคุณเสานะ
0: ใช่ครับคุณเสาน
1: ะครับทีมชาติเราก็อ่ะก็วานไปเนาะนะครับก็โดนวิจารณ์บ้างเล็กน้อยก็
0: ใช่
1: ให้ทัศน์คำจับทีมหน่อยเนาะนะครับอย่าไปอย่าเพิ่งไปคนในคาบ้าครับอันนี้ก็เป็นการเตรียมทีมแหละก่อนที่จะรู้สึกในชื่อในศึกเอเชียนคัพนะครับเกมเปิดสนามนัดแรกของฟุตบอลโลกส่วนใหญ่จะเตะกลางเดือนมิถุนายนครับหลายๆครั้งก็จะเตะในวันที่11นะครับซึ่งตรงกับวันเกิดผมพอดีนะครับอวยพรให้ผมด้วยอ้าว
0: ครับ
1: อวยพรหน่อย
0: ครับ Happy Birthday ครับพี
1: ่ครับ
0: ใช่ฮะ
1: ก็มีคนส่งมากนะ
0: เยอะเลยครับครับพี่ทาง YouTube
1: ประมาณการส่วนใหญ่จะประมาณมิถุนาเนาะ
0: ใช่พี่
1: 39วันนะครับ104แบบ
0: ใช่ครับพี
1: ่คุณเอ็มคุณจะดูทุกคู่เลยใช่ไหม
0: ใช่ครับเกือบทุกคู่
1: จริงเปล่า
0: จริง
1: เ
0: ลย
1: ไม่เชื่อคุณนะ
0: เชื่อต้องเชื่อพี่เจ๋ง
1: ผมไม่เชื่อคุณหรอก
0: ต้องทำพรีเลคเตอร
1: ์
0: ฮะว
1: ิ
0: เคราะห์ก่อนเกมครับพี
1: ่
0: งานใหญ่ผมใช่ฮะทำพรีเลคเตอร์ใช่ฮะวิเคราะห์ก่อนเกมในทุกรอบ
1: วันละกี่คลิปที่คุณเ
0: อาสองคลิปครับพี
1: ่สองคลิปนะ
0: ใช่ฮะจากภาพไม่ได้คือรอบลึกๆ8ทีมหรือว่ารอบชิงชนะเลิศนี่ผมต้องทำสุดยอดเลยฮะ
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่ฮะ
1: พี่พยายามหนีก็ยังจะมาสัมภาษณ์อีกนะ
0: ครับไม่ได้ครับพี่พี่เจ๋งตัวหลัก
1: ใช่
0: ว่าพี่เจ๋งตัว
1: หลัก
0: พ
1: ี่
0: เจ๋งตัวหลักพี่ไม่ได้
1: แฟนรายการว่า
0: เบ่งมาไม่ได้ฮะพูดพี่เบ่งก็เบ่งครับ
1: เรียกเบ่งซะแล้วไม่มีพี่นำซะแล้ว
0: มีครับมีโอ้
1: ไม่เคารพกันซะแล้ว
0: เคารพพี่ผมเคารพอยู่แล้ว
1: ปีนี้ใช้ญี่ปุ่นครับ
0: ใช่ฮะ
1: แต่ไงใช้ญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นนัดแรกเจอ
0: ฮะ
1: เจอเนเธอร์แลนด์ฮะ
0: เนเธอร์แลนด์
1: เจอไหม
0: เดี๋ยวขออนุญาตเช็คก่อนนะฮะญี่ปุ่น
1: เจอเนเธอร์แลนด์เปล่าญี่ปุ่นเจอน่าเจอฮอลแลนด์นะนี่ไง
0: ฮอลแลนด
1: ์วันที่14
0: ใช่ครับพี่
1: มิถุนายน14มิถุนายนก็เข้าสู่วันที่15เนาะ
0: ครับพี่
1: ใช่ตีสองป่ะเราบ้านเรา
0: ใช่ครับเจอฮอลแลนด์ฮะเจอเนเธอร์แลนด์ตีสามครับพี่
1: อ๋อตีสามเลย
0: ตีสามประมาณใช่ครับเวลา
1: ตีสามก็คือเข้าวันอาทิตย์อ๋ออาทิตย์นี้นะ
0: อาทิตย์นี้ใช่ครับ
1: ครับผม
0: ผมคู่ใหญ่แล้วผมต้องทำพรีเซนเตอร์แน่นอน
1: ใช่ฮะ
0: ใช่ฮะ
1: โอเค
0: คุณเจมส์เขามาทำไมครับเนี่ย
1: มาจัดรายการ
0: มาจัดรายการ
1: สร้างชื่อไง
0: รายการสร้างชื่อนะเนี่ยอ๋อ
1: ครับ
0: รายการที่นะที่ดังที่สุดใน FM 99ของเราแล้วฮะเสียงขึ้นใช่ไหม
1: เสียงขึ้น
0: อ๋อครับพี
1: ่
0: โดยคุณธนฤทธิ์กับคุณเบนพาร์ทชมดวงคุณเบน
1: คุณเบนเนี่ยน้องเบนกับน้องเจน
0: น้องเบนน้องเจน
1: ก็ฝากไป
0: ครับผมฝากไว
1: ้ในงามงามนิ้วนะ
0: ไม่ได้ครับพี
1: ่
0: เขาโอ้ตกเจนเขาเก่งบอลไทยมากนะผมถามมาอย่างเขามีพี่มีอยู่วันหนึ่งสองวันที่แล้วผมได้ไปเล่นเกมแบบคุณเบนเนี่ยน้องเบนเขามีเกมให้ทายผล
1: นักฟุตบอลเขาบอลไทยโบ๊ะโบ๊ะ
0: ใช่โบ๊ะเลย
1: ถามปุ๊บตอบปั๊บ
0: ถามปั๊บบอกปุ๊บปุ๊บ
1: ตอบปุ๊บปุ๊บ
0: ปุ๊บปุ๊บปุ๊บ
1: เอาเลย
0: ไม่คือเจมเนี่ยเขาทายถูกเกือบหมดทุกคนเลย
1: เขาสายบอลไทย
0: ใช่สายบอลไทยสายบอลยุโรปก็เป็นแต่เขาสายบอลไทยเขาถูกหมดเลยพี่เบนซ์บอกโอ้ดูงี้พี่เจมมาจัดแบบทุกวันเลยดีกว่าไหมอะไรเงี้ยใช่ฮะ
1: เขาเลยมาจัดทุกวันเลย
0: ใช่
1: ก็ใส่ทุกวันเลย
0: กาแฟอาจารย์ทุกวันเลย
1: เดี๋ยวไปครับเบนไปเตะน้องเราไปทีเลยเฮ้ยเราตกคนจะเก่งมันต้องขุนหน่อย
0: ครับ
1: จะทำการใหญ่จะต้องนิ่ง
0: เอ็มต้องนิ่งครับพี
1: ่เอานะครับลืมไปนะครับก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับผลิตล้ำนำเทรนเน้นเพิ่มกำไรได้ในงานเมนู Facturing Expo ครับเริ่มวันที่17มิถุนายนจนถึงวันที่20มิถุนายนนี้ที่ Bytech นะครับไปกันได้นะครับผมในงานเมนู Facturing Expo นะครับที่ Bytech นะครับ

0: แล้วก็อย่าลืมนะครับฟุตบอลโลกมาแล้วนะครับอย่าลืมกิจกรรมดีๆของอสมทของเราครับกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนครับชวนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับร่วมกิจกรรมสุดพิเศษเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมาการรุ่นหนังโลก2026ร่วมส่งแรงใจเชียร์ทีมชาติที่คุณรักทีมโปรดที่คุณชื่นชอบไปพร้อมกับแฟนบอลทั่วโลกในทุกแมตช์สำคัญของการแข่งขันสำหรับแฟนบอลตัวจริงกิจกรรมนี้ต้องไม่พลาดเตรียมตัวให้พร้อมรู้สึกร่วมเชียร์ไปด้วยกันและพบกันในเร็วนี้กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับก็
1: ครับ
0: เดี๋ยว
1: นะฮะ
0: วันนี้หรือว่าลองฟัง
1: ใช่ครับพี
0: ่สปอตหรือว่าฟังจิงเกิลของแต่ละสถานีของอสมทของเราหรือ
1: ทาง
0: ก้าวเอ็นขวัญของเราก็ได้นะครับนี
1: ่มันแน่นอน
0: พี่ดูแล้วนะมีรางวัลใหญ่ด้วยนะ
1: ครับมีรถยนต์ต้องเอาอุ้งไว้ก่อน
0: มีรถยนต์
1: เขียนบอกเขาเลยเนี่ยเอาไม่อุ้งไว้ก่อนนะ
0: อุ้งทำไมเรา
1: ให
0: ้คำฟังเขาแล้ว
1: อ๋อเอาเหรอครับ
0: มีรถเขาบอกมีรถยนต
1: ์รถยนต์อ๋อแต่แบรนด์อะไรต้องอุ้งไว้ก่อนใช่ไหมฮะอีกท
0: ีเอาครับ
1: อ้าไว้ก่อน
0: รถยนต์รถยนต์ละกันรถยนต์ที่อยู่ใน
1: ครับรถยนต์รถครับ
0: วงการกีฬานี่แหละที่เขาสนับสนุนกันนี่แหละ
1: ประมาณนั้น
0: ประมาณนั้นนี่อะไรอีกอ่ะบอกว่าสวัสดีครับคุณเจ๋งน้องเอมนะครับงานนี้คนไม่มีใครหน้าแตกใช่ไหมครับผมอุตส่าห์ออกตัวแล้วว่าคนไทยต้องดูฟรีอ้าว
1: ต้องดูแน่นอนครับพ
0: ี่ถ้าใช้งบของงบประมาณแผ่นดินก็กลัวจะโดนประชาชนว่าไงนะครับแอบฟังได้นะครับฟังบนรถไฟอ๋อปีนี้เชียร์เกาหลีนะครับ
1: ครับโอ
0: ้บนรถมีภาคไหมเกาหลีมีแน่นอนนะ
1: มีครับมีทุกคู่ต้องบอกแล้วเอฟเอ็มก็สก้าเราไม่พลาดทุกคู
0: ่ทุกคู่เลย
1: ทุกคู่เลยใช่ครับพี่แน่นอนพี่ติ๋ง
0: ครับทุกคู่นะ
1: ทุกคู่ครับพี
0: ่โอ้รอเลยผมจะเจียนมาก
1: ครับ
0: ยอกยอกเอ็มคอร์ดกัสก้าไม่มีเสียงครับพี่เอาเหรอเฮ้ยแต่ว่าลองถ้าเป็นแอปเก่าของกัสก้าเนี่ยจะฟังไม่ได้นะตัวนี้นะต้องเป็นเอ็มคอร์ดคอนเน็กโหลดเลยนะแล้วก็ไปกดมันจะมีช่องที่2จากขวากดปุ๊บก็จะมีสถานีในส่วนกลางนะครับมี 96.5 มี 100.5 เนี่ยแล้วก็มี 99 ของเรานะครับ 99 ของเราก็เป็นสีฟ้าสีขาวฟ้าขาวอ่ะก็กดโอ้โหฟังลื่นปื๊ดเลยฟังเหมือนอยู่ชลบุรีเหมือนอยู่ระยองอ่ะ
1: เชียงใหม่ก็ฟังได
0: ้คลื่นชัดมากคลื่นชัดมาก
1: อ๋อคลื่นชัดมากครับครับจริง
0: อ๋อแล้วยังอีกครั้งนึงนะครับในช่วงภาพบรรลุของเราครับเราจะมีการออกอากาศไปทั่วประเทศด้วยตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงตีห้า
1: ใช่ฮะ
0: ฝากไว้ด้วยนะเที่ยงคืนถึงตีห้า
1: ใช่ฮะเที่ยงคืนถึงตีห้าถูกต้องครับทั้งวันนะฮะมีภาคบรรยายสดตลอดทุกคู่
0: ใช่
1: ใช่ฮะ
0: นะครับ
1: ฝากไปด้วยนะครับผม
0: ถูกต้องครับบอกว่าสวัสดีครับนักเตะไทยที่อยู่ซัปโปโรของจริงหรือเปล่าของจริงเนี่ยถึงท่านปือทอง
1: ใช่
0: ครับปือทองตัวจริงด้วยช่วงนี้นะฮะ
1: ฟอร์มเข้ามาดีมาก
0: วันนี้ก็ย้ำกันอีกครั้งนึงครับผมเราจะเข้ารายการตั้งแต่เวลา5ทุ่มนะครับในช่วงของในที่นายไลท์บอลโลกนะ
1: โลกใช่ครับ
0: นะครับเราจะยาวจะถึงตีห้าเลยแล้วก็
1: ใช่ครับ
0: เก้าโมงเช้าจะถึง11 นาฬิกาแล้วก็จะมีรายงานสดเหมือนกันนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับผิดพลาดประการใดก็ทดเอฟแล้วกันเนาะ
1: โอ้ครับผมยินดีครับ
0: ยินดีนะ
1: ยินดีละ
0: เดี๋ยวเอ็มมีบ้างก็สลับมาแจม
1: ยินดีครับ
0: ครับผมมีโอกาสคงจะมาคุยด้วยกันเนาะ
1: ใช่ฮะ
0: นะครับโอ้ช่วงนี้พี่รู้สึกเหนื่อยมากเลยอ่ะ
1: โอ้ไม่เหนื่อยนะครับพี่ผมต้องเดี๋ยวด้วยกัน
0: อ๋อเดี๋ยวด้วยกันเหรอแล้วจะพี่แบกไหมรู้สึกจะแบกไงไม่รู้อะ
1: ไม่ได้แบกนี
0: ่ผมก็เอ็มแบกพี่นะ
1: ครับผมมีโอกาสหน้าครับ
0: หยอกหยอกหยอกจะมีโอกาสหน้าอีกเหรออ้าวเวลาหมดแล้วครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามสวัสดีนะครับ
2: บอลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรจน์ก้องกีรตินนท์รัศมี
3: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายน ไบเทค ค่าชมงาน500 บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02686-7222
4: เช้าๆชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายบ่ายชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปัดละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบคราสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย

0: บอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
1: บอลโลกสตอรี
2: ่การกลับมาของทัพสิงโตแห่งเมโสโปเตเมียและม้ามืดเอเชียหนึ่งในสตอรี่ที่อบอุ่นที่สุดของฟุตบอลโลก2026คือการกลับมาของทีมชาติอิรักในรอบ40ปีหลังจากคว้าตั๋วใบสุดท้ายในรอบเพลย์ออฟโดยการขยายโควต้าเป็น48ทีมทำให้เอเชียได้รับโอกาสมากขึ้นเราได้เห็นทีมอย่างอุซเบกิสถานและจอร์แดนที่เกือบจะสร้างเซอร์ไพรส์ได้ในหลายครั้งที่ผ่านมาความน่าสนใจอยู่ที่ว่าทีมจากเอเชียจะสามารถยกระดับทีมได้ดีเพียงใดญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ยังคงเป็นหัวหอกสำคัญแต่สายตาของแม่มองทั่วโลกกำลังจับจ้องไปที่ทีมสายเลือดใหม่จากตัวหนักกลางที่พร้อมจะสร้างปาฏิหาริย์ให้โลกได้จดจำในเวิลด์คัพคนนี
0: ้เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2566

0: เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02 201 656

ความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหกรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรจน์ก้องกีรติ นนท์รัศมีพร้อม

0: นาโทร02-201-6569ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปู

0: 23:08 นะครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายงานสดการแข่งขันนะฟุตบอลโลก2026ครับหรือว่าฟุตบอลโลกในครั้งที่23นะครับช่วงนี้คือในช่วงของในที่นายไลฟ์บอลโลกครับเราเริ่มต้นด้วยเพลงใดๆนะของชาคิด้านะครับแต่ว่าช่วงนี้ขอแนะนำตัวน่าจะที่ลูกหล่อที่สุดนะครับในประเทศไทยคนหนึ่งนะครับผมเตะบอลเก่งด้วยแล้วก็จัดรายการเก่งด้วยนะน้องก้องนะฮะกิตติจงสถิติและผมเจกทรงศักดิ์วรรณวิจิตรครับสวัสดีน้องก้องด้วยฮะ
1: สวัสดีพี่เจ๋งแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับโอ้โหอวยกันขนาดนี้นะครับ
0: ลาไปก่อนแล้วกัน
1: ไปก่อนละครับสวัสดีครับ
0: อย่างเมื่อเราเปิดเพลงของชาคิร่า
1: ครับผม
0: เพราะว่าวันนี้ฟุตบอลโลกจะทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการแล้ว
1: ใช่ครับ
0: เม็กซิโกจะพาร่วมลงสนามเจอแอฟริกาใต้ที่ถ้าเราเคยซื้อแอสเตกาเนาะ
1: ใช่ครับแอสเตกาสเตเดียม
0: ครับ
1: ก็เป็นสนามที่ถือเป็นบริษัทสนามนึงนะพี่เจ๋งนะ
0: ยังไง
1: เป็นสนามที่ทั้งเปเล่และมาราโดน่าได้ชูถ้วยแชมป์ฟุตบอลโลกแต่อาจจะคนละใบกันแค่นั้นเอง
0: ครับปี70เปเล่
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ปี86ที่มาราโดน่านะพาทีมชาติจิตนาได้แชมป์ฟุตบอลโลกเป็นสมัยที่2นะครับ
1: ครับผม
0: ก็เป็นไงไพเราะมั้ยเอ้ยชาคิร่าก็หลายเพลงเหมือนกันเนาะ
1: โอ้ชาคิร่านี่ก็เป็นเจ้าแม่เพลงฟุตบอลโลกได้ไหมใช้คำนี้ได้ไหม
0: โอ้บอลโลกปี2010ก็วาก้าวาก้าใช่ไหมอ
1: ันนี้ติดหูทุกคนมากเลยนะฮะ
0: ที่พบรักกับนี่ไงพบรักกับ
1: เครัตปิเก้ใช่
0: แล้วในระหว่างการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอและทั้งคู่ก็ปลูกต้นรักกันแล้วก็มีครอบครัวมีอะไรบ้านไปมาตอนนี้อาจจะไม่ได้ไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วเนาะ
1: ใช่ครับ
0: แต่แยกทางแล้วก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะครับ
1: ครับผม
0: เป็นไงพูดดีไหม
1: พูดดีมากเลยครับโอ้โหนี่ต้องบอกว่าอย่างกับบทละครนะฮะใช้ได้เลยครับ
0: ใช้ได้นะ
1: ครับ
0: ครับเอาตอนนี้เป็นรายการสดนะครับก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงของรายงานสดฟุตบอลโลก2026นะครับตลอด39วันนับจากนี้ไปนะครับ104แมตช์เราจะตามติดทุกแมตช์เลย
1: โอ้โหไม่มีพักไม่มีผ่อนนะครับ
0: โดยเฉพาะรอบแรกจะถึงรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับแบบ non stop ไม่หยุดเลยนะครับรายการของเรานะครับจะไม่มีเดลันแล้ว
1: ใช่ครับ
0: อาจจะมีเดลันเล็กๆน้อยๆก็คือในช่วง4ทุ่มถึง5ทุ่ม
1: เป็นช่วงเก็บเวลาตรงนั้น
0: เพราะว่ามันปีวิวอยู่แล้วไง
1: ครับผม
0: บอลโลกอัปเดตเนาะในช่วง11นาฬิกาก็มาเดลันกันนิดนึงก็ได้ฟังผมเบื่อๆไปเมื่อกี้เมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาจัดรายการกับน้องเอ็มนักบอลทุ่งซับโอ้โหพี่เดินกลับบ้านเนี่ยหลังแอนเลยอ่ะ
1: โอ้โหคือแบกเลยล่ะครับเนี่ยพี่เจ๋งก็ไปแซวคุณเอ็มเขานะ
0: ชงให้อาเกาหลีใต้วันนี้เป็นมีใครบ้างกับตาทีมเขาเนี่ยกับตาทีมเขาเนาะเบอร์เจ็ด
1: คุณเอ็มตอบว่า
0: คุณเอ็มตอบกลับมาว่าอ๋อครับพี่เบอร์เจ็ดกับตันเกาหลีใต้

0: ใครใครใคร
1: มาอีกรอบ
0: อืมอ๋อครับใช่ครับพี่เก่งพี่คนนี้ไม่ใช่ชื่ออะไรโอ้เอ็มเนี่ยหามากเลย
1: เขาเป็นคนตลก
0: ตลกนะ
1: เขาอยากให้คุณผู้ฟังยิ้มได้
0: อืมเพราะวันนี้เม็กซิโกจะเจอกับแอฟริกาใต้แล้วก็เกาหลีใต้เจอเช็คเกียร์ในวันพรุ่งนี้
1: ใช่ครับ
0: เป็นรายการสดนะครับเข้ามาทักทายกับเราสองคนได้นะครับก็ในช่วงพรีวิวนะเราจะและสดทั้ง Facebook นะครับ TikTok ด้วยแล้วก็ทาง YouTube ด้วย
1: ครับผม
0: บ้านแดงบ้านดำบ้านฟ้านะครับผม
1: เรียกได้ว่า
0: ในช่วง
1: เต็มทุกแพลตฟอร์มเนาะ
0: ใช่ฮะทุกแพลตฟอร์มแล้วก็อย่าลืมนะครับ Mcot Connect ของเราด้วย
1: ครับผม
0: ครับวันนี้มาอยู่ด้วยกันเราจะอยู่ด้วยกันประมาณชั่วโมงครึ่งนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าโอ้โหบอลเตะกี่โมงเลยวันนี้คู่แรก
1: บอลคู่แรกเตะตีสองบ้านเราครับ
0: ตีสองนะวันนี้ได้ดูนะ
1: ดูแน่นอนครับ
0: เป็นไงคุณได้ลุ้นไหมลุ้นไหมว่าจะได้ดูเปล่า
1: ลุ้นเหมือนกันพี
0: ่ยังไงฮะ
1: ทีแรกก็จริงๆมีแอบถอดใจไปแล้วนะ
0: ว่า
1: แอบถอดใจไปแล้วว่าจำน่าจะอาจจะไม่ได้ดูตั้งแต่เกมเปิดสนามแต่คิดว่ายังไงเนี่ยน่าจะได้ดูแต่ตอนแรกแอบคิดว่าจะเป็นรอบที่สองหรือเปล่าพี่เจ๋งคิดว่าไงครับ
0: คือในใจอ่ะแอคเลยนะครับถามคนถามเยอะว่าถ่ายหรือเปล่าเพราะว่าพี่ถ่ายแน่นอนนี่เป็นไง
1: สุดยอด
0: แต่พอเมื่อวานนี
1: ้เริ่มใกล้เข้ามาทุกวัน
0: เอ๊ะมันทำไมยังไม่มาเนาะเริ่มห่อเหี่ยวแล้วเริ่มใจเหี่ยวแล้วเริ่มตัวรีบแล้วเฮ้ยนายบอกว่าจะถ่ายไงอ้าว
1: ผิดที่เราอีก
0: พอตอนดึกเมื่อวานนี้ไงสองทุ่มสามทุ่มก็เขาประกาศว่าดีลเรียบร้อยแล้ว
1: จบดีลแล้ว
0: แอคเลย
1: ทีนี
0: ้ฟีขึ้นจักรแร้เลย
1: โอ้โห
0: แอคเลย
1: หุบไม่ลงเลย
0: หุบไม่ลงเลยเดินอย่างนี้เลยเออบอกแล้วเฮ้ยว่าต้องถ่ายโมโนจัดให้
1: สุดยอดจริงครับก็อันนี้ก็ต้องโอ้โหต้องชื่นชมเลยนะครับ
0: ใช่
1: ทางฝั่งของแจ๊สเนาะแล้วก็โมโนแม็กซ์นะ
0: แล้วได้เนี่ยได้ทั้งบอลโลกหญิงบอลโลกชายบอลโลกชายสองสมัยติดนะ
1: ใช่ครับแล้วก็คือเป็นการซื้อแพ็คเสมือนว่าได้เป็นการซื้อแพ็ครายการที่ฟีฟ่าจัดทุกรายการ4ปีนับจากนี
0: ้
1: ไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลโลกทั้งเนี่ย2026เนาะแล้วก็2030รวมไปถึงฟุตบอลโลกหญิงฟุตบอลโลกรุ่นอายุไม่เกิน17ปีและที่สำคัญฟุตซอลชิงแชมป์โลกด้วยนะพี่เจ๋งที่ได้ไปใช่ครับ
0: ถ่ายไปนะ
1: ไทยต้องคัดเลือกก่อนแต่น่าจะได้ไปแน่ๆนะเชื่อมือเชื่อมือ
0: ทำไมมีสะดุด
1: มีกระตุกนิดนึงเพราะว่าช่วงนี้ทีมอื่นก็แข่งเหมือนกันการเราเปลี่ยนแปลงไงเรากำลังถ่ายเลือดใหม
0: ่อ๋อถ่ายเลือดใหม่นะ
1: ใช่ครับ
0: เออไปไหมเราไปติดต่อเนื่องกันเนี่ยฟุตซอล
1: ใช่ครับ
0: ฟุตซอลก็ถ่ายด้วยเหรอพี่ไม่เห็นพี่เห็น
1: ถ่ายด้วยถ่ายด้วยครับก็เหมือน
0: มียูสิบเจ็ดด้วยเห็น
1: ยูสิบเจ็ดแล้วก็ฟุตบอลโลก
0: เขาแถลงวัน
1: นี้หญิงแล้วก็เนี่ยฟุตซอลด้วยครับเพราะว่าเป็นแพ็กที่ทางเป็นรายการที่ฟีฟ่าจัด
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่ครับ
0: อ๋อจัดที่ไหนปีนี้พอได้ไหม
1: ฟุตซอลชิงแชมป์โลกเดี๋ยวขอเปิดดูก่อนไม่แน่ใจ
0: ปีก่อนจัดที่ไหนเอ้ยครั้งก่อนจัดที่ไหน
1: ครั้งก่อนเดี๋ยวสักครู่นะครับ2024ฟีฟ่าเวิลด์คัพครับผมขอบคุณมากครับพี่แหมมาถูกจังหวัดอุซเบกิสถาน2024อุซเบกิสถาน
0: ที่บอกแล้ว
1: ใช่เนี่ยเห็นไหมพี
0: ่ครั้งต่อไป
1: มาถึงก็มาถึงก็เล่นกันซะแล้วนะครับครั้งต่อไปเนี่ยเหมือนจะยัง
0: อ๋อประกาศอ๋อไม่น่าคุณไม่รู้ว่าจะภาพใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ยังไม่ได้ประกาศจะภาพครับเพราะว่าจริงๆแล้วที่เราเคยได้ข่าวมาคือแคนดิเดตที่ยื่นไปก็คืออินโดนีเซียเขายื่นนะ
0: อืมอ
1: ินโดนีเซียเขายื่นไปที่เขาจัดชิงแชมป์เอเชียครั้งล่าสุดมาต้นปีครับพี่เจ๋งเป็นการโชว์ระบบให้เห็นว่าเขาสามารถจัดทัวร์นาเมนต์ระดับเมเจอร์ได
0: ้ซีเกมอินโดนีเซียมาได้แชมป์ที่บ้านเรา
1: ใช่แล้วก็ชิงแชมป์เอเชีย
0: ครับ
1: เอฟซีเอเชียนคัพครั้งล่าสุดพวกเขาได้รองแชมป์นะแพ้จุดโทษอิหร่านมันมากพี่เจ๋งดวลกันจนถึงช่วงต่อเวลาพิเศษเลย
0: กล้องอยู่ในสนามเนาะ
1: อ่ะผมบรรยายครับเล่นกันแล้วบรรยายสิ
0: ก่อนคุณเล่าให้ฟังโอ้เป็นตุเป็นตะ
1: ครับผมก
0: ็นึกว่าอยู่ในสนามใช่ไหม
1: ก็ผมก็บรรยายนัดชิงชนะเลิศฟุตซอลชิงแชมป์โลกนะครับก็ยังไงแจ๊สซื้อไปก็ถ้าฟังอยู่ก็ผมก็พอภาคได้นะครับ
0: เอาหมดเหรอ
1: ขายของตรงนี้เลยครับเอาหมดครับช่วงนี
0: ้โอ้โหตอนนี้ก็โอ้โหทุกเส้นทางนักพากย์เนี่ยแล้วคนอยู่ตรงนั้นแล้วนะ
1: ใช่ครับ
0: อ่ะก็118นะครับผมแจ๊สหรือว่าโมโนนะ
1: ครับผม
0: ถ่ายสดเห็นรายงานข่าวล่าสุดว่าจะยิงสดผ่านฟรีทีวี
1: เออ
0: ครับโมโนเนาะ
1: ครับ
0: โมโน29นะตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นโมโน
1: เป็นโมโนสปอร์ตแล้วนะฮะ
0: สปอร์ต
1: ครับผม
0: เห็นว่าทั้งเลย18คู่มั้ง17 18คู่อ่ะ
1: ก็จะน่าจะเป็นคู่แบบคู่สำคัญสำคัญเน
0: า
1: ะ
0: สนุกสนุกต้องมีอ่ะมาเปิดสนามนัดชิงอะไรก็ว่านไปก็ต้องเข้าใจเขาทำธุรกิจเนาะ
1: ถูกต้องครับ
0: ทำไมล่ะ
1: เพราะว่าค่าลิขสิทธิ์เอาตรงๆก็ถือว่าหนัก
0: 2,000 ล้านเลย
1: 2,300 ล้าน
0: รวมนั้นเลยใช่ไหม
1: ใช่ครับรวมทั้งแพ็คเลยที่บอกไปครับ
0: ก็ดีนะอ่ะก็วันนี้เขาก็ออกแพ็กเกจมา 5,000 ถ้ารวมภาษีด้วยก็ 6,000
1: 6,000 นิดๆ
0: 6,000 นิดๆซึ่งตัวนี้หนึ่งในลูกค้านะครับของโมโนแม็กนะครับก็คือก 99อีก
1: ครับผม
0: เรียบร้อย
1: ยังไงก็ไม่ได้นะครับยังไงก็ต้อง
0: เราซื้อ
1: นะ
0: พอออกแพ็กเกจมาปุ๊บเนี่ย99ปั๊บเลย
1: กดทันทีนะฮะ
0: ให้น้องเจมเป็นคนจ่ายไปก่อน
1: สุดยอดน้องเจมบอกแจ็คพอตแตกพอดี
0: เจมบอกโอ้พี่ก็ได้เยอะผมนะ
1: ครับผม
0: เจมออกก่อนเถอะเฮ้ยออกก่อน
1: ไปก่อนไปก่อนนะ
0: เดี๋ยวพี่จัดการให้ทีหลังเจมเฮ้ยพี
1: ่
0: เราเรียบร้อยแล้วตอนนี้ของเราหน้าจอของเราเป็นไงกล้องตัวนี
1: ้โอ้โหเนี่ยครับเตรียมพร้อมไปแล้วนะครับ
0: ครับผม
1: หน้าจอในห้องจัดรายการของเราครับเก่งรอไว้แล้วครับ2คู่นี้ขึ้นโปรแกรมมาตรงนี้นะครับเป็นช่องโมโนแม็กซ์นะครับก็เป็นเม็กซิโกกับแอฟริกาใต้เวลาตี2บ้านเราแล้วก็เกาหลีใต้กับเช็กเกียตอน9โมงเช้า
0: ครับผม
1: ครับพร้อมแล้ว
0: พร้อมแล้วนะ
1: พร้อมปฏิบัติการ
0: โอ้ขออนุญาตนะครับพอดีโอ้โหมีหลายๆคนทักทายเข้ามาคุณเนมนิชิตพงศ
1: ์
0: ว
1: ัน
0: นี้แกไปงานแถลงข่าวด้วย
1: อ๋อครับ
0: ไปกับเจมใหญ
1: ่โตพี่เจมอ๋อไปกับเจมใหญ่พี่เนมพลาดไม่ได้แต่สวัสดีพี่เจมผ่านจ
0: อคุณเนมนิชิตพงศ
1: ์ครับผม
0: เขาทักทายมาทางTikTok นะฮะไม่อยากแซวขนาดเขากำลังจะมีข่าวดี
1: อ๋อครับ
0: เขากำลังจะเข้าสู่ประตูวิวา
1: โอ้แซวความยินดีกับพี่เนมด้วยครับ
0: เขาจัดการมาเยอะนะ
1: ครับ
0: ขอเรียนเชิญนะครับผมเป็นสักขีพยานความรักนะฮะระหว่างเจ้าบ่าวนะครับคุณรัชินีพงศ์รัศลิน
1: ครับ
0: ผมก็เกลือไปดูเจ้าสาวใครเนาะอ่ะไม่มีว่างไป
1: เอาดีๆ
0: เขาว่างไปบอกเอ๊ะทำไมว่างไปเนาะครับงงเหมือนกันนะ
1: เขาขนาดนี้เลย
0: เขาอาจจะลืมใส่
1: จริงเหรอพี
0: ่ไม่พี่ยังไม่ได้มา
1: อ๋อ
0: หยอก
1: ใจหมดครับผม
0: หยอกเนมน่ารักดี
1: นี่มีคุณผู้ฟังทางช่อง YouTube เราเขาบอกยินดีล่วงหน้าด้วยครับพี่เนมแล้วนะเนี่ยครับเขาคอมเมนต์บอกนะอย่างพี่เจ๋งเนี่ยคุณผู้ชมยินดีแล้ว
0: สมมติไปดูบอลไปในผับในบาร์เนี่ยเราบอกก่อนเลยว่าเนมเขาจะแต่งงานแล้วนะตัดไปหนึ่งแล้ว
1: ครับตัดไปหนึ่ง
0: เพราะเขาหลอกกับเราไง
1: ขอบคุณมากครับ
0: ตัดไปหนึ่งแล
1: ้
0: ว
1: โอ้โหแล้วตัดหน้าตาดีที่สุดไปด้วยนะ
0: ตัดออกไปแล้ว
1: ตัดออกไปก่อน
0: ครับผมอ่ะก็เราอยู่ด้วยกันจนถึงเวลาเที่ยงคืนครึ่งเดี๋ยวช่วงเที่ยงคืนครึ่งจะถึงตีสองงานยากเนี่ยให้น้องเจมกับน้องเบนซ์นะซึ่งเป็นน้องใหม่แฟนแรงของเรานะครับจะมาฆ่าเราในอนาคตด้วยแหละจะมากรบเราเนี่ย
1: ครับ
0: ให้บรรยายนัดเปิดสาวเลยชายที่ได้วันนี้จะมาด้วย
1: โอเคครับผมบรรยายพิธีเปิดไปเลยนะครับว
0: ัน
1: นี้เรามีตั้งแต่พิธีเปิดเลยนะ
0: ถูก
1: ในบรรยายกันยาวๆจนถึงเกมการแข่งขันเลย
0: ถูกฮะ
1: ครับผม
0: ก็เหตุผลที่เปิดเพลงใดๆของชายที่ได้เพราะว่าวันนี้ชายที่ได้จะไปแสดงนัดเปิดสนามที่เม็กซิโกด้วย
1: ใช่ครับ
0: อย่าลืมว่าย้ำก่อนว่าสารเจ้าพ่อรอดใช่ไหม
1: ใช่
0: เม็กซิโกเปิดก่อน
1: ครับผม
0: พรุ่งนี้เป็นอเมริกาแล้วก็วันต่อไปเป็นแคนาดา
1: ใช่ครับ
0: ครับก็เท่าที่จำได้เนี่ยวันนี้ชากิล่าดังๆกันเนาะ
1: ใช่ครับ
0: จะมาเปิดเม็กซิโกกับแอฟริกาใต้ก่อนนะแล้วก็พรุ่งนี้อเมริกาเตะเนี่ยลิซ่า
1: จะมีน้องลิซ่าของเรา
0: คอลแลบกับเขาด้วยไปแสดงร่วมด้วย
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าเห็นว่าข่าวว่าคนหนึ่งจะไม่ไปนะ
1: ใครครับ
0: พี่ถามบอกจะไม่ไป
1: ไม่ไปจริงเหรอครับ
0: ก็เอาก็ไป NBA ล่าสุดเป็นไงล่ะนัดไฟนอลไง
1: ครับ
0: โดนเสียมีเหมือนแห่นี่ไงแห่นาคอ
1: ่ะครับ
0: โห
1: โอ้โหโหโห
0: แฟนบอลในนิวยอร์กนิกส์ไม่ได้สัตว์สแควร์การ์เดียนไง
1: ครับ
0: ในเกม NBA ไฟนอลฮะระหว่างนิวยอร์กนิกส์กับสเปอร
1: ์ครับ
0: สเ
1: ปอร์นี่ท็อตแนมฮอสเปอร์ใช่ไหม
0: ไม่ใช่ฮะซานอันเดรสสเปอร
1: ์
0: ไม่คุณชมมาวันนี้ก็หวานเจี๊ยบสิคุณก้อง
1: จ่อยเลยครับ
0: นั่นแหละก็โดนโทรและข่าวว่าโดนัททัพอาจจะไม่ไปพิธีเปิดฟุตบอลโลกในครั้งนี้ด้วย
1: แต่ถ้าเกิดว่าโดนัททัพไม่ไปในครั้งนี้นี่จะเป็นครั้งที่2นะครับที่ฟุตบอลโลกประมุขหรือว่าประมุขหรือผู้มีอำนาจสุดของประเทศจะไม่ได้ไปไม่ได
0: ้
1: เปิดเป็นครั้งที่2นะซึ่งครั้งแรกคือปี94ที่อเมริกานี่แหละพี่เจ๋งทุกครั้งฟุตบอลโลกที่จัดจะต้องเชิญผู้มีอำนาจสูงสุดของประเทศเนี่ยเป็นมาในพิธีเปิดนะ
0: อ๋อเหรอ
1: ไม่ว่าจะเป็นพระมหากษัตริย
0: ์
1: หรือว่าจะเป็นประธานาธิบดีแล้วแต่ระบอบแต่มันจะมีครั้งเดียวที่ผู้มีอำนาจสูงสุดไม่มาคือปี94ที่อเมริกานี่แหละ
0: เหรอ
1: ครั้งนั้นน่ะประธานาธิบดีไม่ได้ไป
0: เหรอ
1: เป็น94ประธานาธิบดีรู้สึกจะเป็น
0: จ
1: อร์จบุชผู้พ่อ
0: จอร์จบุชเฉย
1: คนพ่อแต่ว่าเขาไม่ไปเขาส่งรองประธานาธิบดีตอนนั้นอย่างอัลกอไปแทน
0: อ๋อแสดงว่าอัลกอเนี่ยไปทำพิธีเปิดและพิธีปิด
1: ใช่
0: เพราะพี่จำได้อัลกอเป็นคนที่ยื่นถ้วย FIFA World Cup นะครับให้กับ
1: ดุงก้าครับ
0: โอ้ยคาร์ลสูงครับพี่จำได้
1: ใช่
0: เพราะพี่ดู Netflix มาคุณดูยัง
1: อันไหนนะ
0: สารคดีบอลโลกปี94อ่ะ
1: ปี94ผมดูแต่อะไรนะบีคัมกับแชมเปี้ยนอ่ะ
0: ฮะ
1: ที่เอาแชมเปี้ยนของฟุตบอลโลก8ครั้ง8ประเทศ
0: คุณต้องดูอันนี้เป็นภาพยนตร์สั้น
1: อ๋อเหรอ
0: ประมาณสักชั่วโมงครึ่งมันก็ไม่สั้นเท่าไหร่นะ
1: ไม่สั้นนะแต่ว่าจริงๆก็น่าดูนะผมยังไม่ได้ดูผมเพิ่งไปดูนี่มาเดอะบัส
0: เดอะบ
1: ัส ฝรั่งเศสอ่ะ
0: อ๋อเหรอ
1: ปี2006ป่ะที่เขาทะเลาะกัน
0: 2010
1: ที่อเนลเรื่องราวของอเนลกา
0: เห็นว่าที่เรียกว่าเดอะบัสเพราะว่าหากุญแจรถไม่เจอใช่ไหม
1: ไม่ใช่เขาไปหลบเขาไปประท้วงอยู่บนรถบัส
0: อ๋อเหรอ
1: ครับ
0: นึกว่ากุญแจรถไม่เจอ
1: ตัวฮาไอ้ฮาอีกแล้วนะครับเอาไปอีก1ฮานะฮะเฮ้ยแต่ว่าย้อนกลับมาเรื่องประธานาธิบดี
0: เออยังไง
1: ถ้าไม่มาครั้งนี้จะเป็นครั้งที่2แต่เกิดขึ้นกับประเทศเดิม
0: อ๋อเหรอ
1: ครับผม
0: เพราะมาไม่มาแต่ว่าลิซ่ามา
1: ลิซ่ามาแน
0: ่เออลิซ่ามาแน่นอนนะครับจะเป็นหนึ่งในศิลปินที่ไปร่วมโชว์นะครับก่อนพิธีเปิดที่อเมริกานะครับลิซ่าเลสซาบันโดบาร์นะครับลูกสาวแห่งชาติของเราเนี่ยไปด้วย
1: ครับผม
0: นะครับเฮ้ยใครบอกเพลงของน้องไม่มันก็ใช่ได้นะ
1: ใช่ได้
0: ฟังไปเรื่อยๆก็เริ่มติดหูอ่ะอย่างเช่นเพลงใดๆของชากิล่าเนี่ยเริ่มแล้วนะ
1: ใช่ครับเริ่มติดหูละ
0: เริ่มแล้วนะครับพี่เริ่มมึนละ
1: เอฟังทั้งวัน
0: ฟังทั้งวันไง
1: ครับ
0: นะครับวิ่งวิ่งอยู่ในหูฮะใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วก็มีอ๋อแล้วที่แคนาดาจะเป็นไมเคิลบูเบเ
1: ล่ไมเคิลบูเบเล่ใช่
0: แสดงด้วย
1: ใช่ครับแคนาดาที่จะเปิดที่โตรอนโตนะฮะพี่เจ๋ง
0: ครับ
1: ครับผม
0: พี่ไม่แน่ใจพี่จำไม่ได้เลยว่าแคนาดาเปิดวันไหนเปิดวันเดียวกับอเมริกาปะ
1: แคนาดาวันที่เดี๋ยวขอดูก่อนนะ
0: ดูหน่อยนะ
1: ได้ครับแต่ว่าจะเปิดที่โตรอนโตสเตเดียมนะฮะ
0: ครับ
1: ครับผมที่แคนาดานะเอาวันเดียวกันครับ
0: อ๋อวันเดียวกันเหรอ
1: วันเดียวกันวันพรุ่งนี้ครับ
0: คืนพรุ่งนี้นะ
1: ครับก็จะเปิด3ที่เลยนะรอบนี้
0: ครับ
1: ถือว่าเป็นครั้งที่มีเจ้าภาพร่วมมากที่สุดนะพี่เจ๋งสำหรับฟุตบอลโลกฟุตบอลโลกนี่ครั้งนี้3เจ้าภาพในทวีปอเมริกา
0: ครับ
1: นะครับจริงๆก็ถือว่าเดินทางสะดวกไหมแบบนี้ไกลเหมือนกันนะ
0: โหไกลสิเอาง่ายๆเลยกล้องยานไปพักที่ติโฮน่าประเทศเม็กซิโกทั้งที่3เกมรอบแบ่งกลุ่มนะ
1: เตะที่อเมริกาหมด
0: เตะที่อเมริกาหมดเลย
1: เพราะว่ามีปัญหาเรื่องวีซ่าของผู้เล่นบางคนแล้วก็ทีมงานสตาฟที่ไม่สามารถทำนักในสหรัฐอเมริกาข้ามคืนได้
0: ใช่เกิน24ชั่วโมงไม่ได
1: ้นี่แหละครับ
0: นี่คือปัญหาของ
1: ใช่
0: แต่ดีหน่อยที่ติโฮน่ากับแคลิฟอร์เนียเขาเตะที่แคลิฟอร์เนียใน2แมตช์น
1: ั
0: ่งรถบัสไป2ชั่วโมงครึ่ง
1: ครับ
0: ก็ไปกลับก็มาสัก5ชั่วโมงนะเตะเสร็จก็พอดีอ่ะแต่ว่าจะมีแมตช์นึงไปเตะที่ซีแอตเทิลเซียเตอร์อยู่รัฐวอชิงตัน
1: ครับ
0: อยู่ภาคตะวันตกเฉียงเหนือติดกับแคนาดาเลย อันนั้นต้องนั่งเครื่องไป
1: ครับ
0: ถ้านั่งรถได้ไปก็ประมาณสัก2วันได
1: ้น่าจะเหงาแล้วครับ นะครับข้ามไทม์โซนกันเลยนี่พี่เจ๋งนี่ถือว่ารู้แผนที่ของสหรัฐอเมริกาดีมากจบอเมริกามาแน่นอน
0: ไม่ได้จบ จบวัดไผ่เอ้ยคุณจบแล้วผมเนี่ยคุณก้อง
1: ขอโทษ
0: ไม่เราจะชอบดูเอ้ยอยู่ตรงนั้นตรงนี้ยังไงเคยจำได้ว่ามีน้องคนหนึ่งเคยมาทำงานข่าวกีฬาด้วยกันแหละเขาไปเรียนที่อเมริกาเขาบอกว่าเขาไปกับแฟนเขาเนาะนะครับตอนไปเรียนก็เขาขับรถจากแคลิฟอร์เนียขึ้นเหนือไปอ่ะเลียบชายฝั่งเลียบชายฝั่งไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเขาบอกไกลเหมือนกันนะ
1: ไกลฮะ
0: จะได้อยู่นะประเทศเขาอ่ะ
1: ใช่ครับโอ้ประเทศพื้นที่เยอะมากแต่อย่างที่พี่เจ๋งบอกนะฮะว่าติโฮน่าเนี่ยอยู่เม็กซิโกนะฮะแต่ว่าเขาเตะที่เท็กซัสเนาะ
0: ที่แคลิฟอร์เนียสองแมตช์เลย
1: แคลิฟอร์เนียสองแมตช์ซึ่งจริงแล้วแคลิฟอร์เนียก็อยู่นึกไม่ออกว่าอยู่เหมือนอยู่ทางใต้ของอเมริกา
0: ถูก
1: แล้วติโฮน่าเนี่ยก็คือเป็นเหมือนพื้นที่เขตแดนชายแดนชายขอบของเม็กซิโกที่ติดกับอเมริกา
0: เออ
1: นึกไม่ออกก็ประมาณโซนที่แบบมีทะเลทรายกระบองเพชรเท็กซัสประมาณอย่างเงี้ย
0: อ๋อเหรออ
1: ารมณ์ประมาณนั้นใช่แคลิฟอร์เนียอะไรเงี้ยก็จะร้อนๆหน่อยประมาณนี้ติดกัน
0: ก็เคยไปแล้วติโฮน่า
1: ไม่เคยครับเปิด Google Map ดูส่งคืนซะด้วย
0: บอกเลยว่าเคยไป
1: ครับ
0: นั่นคือปัญหาของการเดินทาง
1: ใช่ครับ
0: ของอิหร่านในครั้งนี้นะอ้าวกลับมาพิธีเปิดนะครับวันนี้นะครับก่อนเกมเม็กซิโกกับแอฟริกาใต้ที่จะลงแข่งขันตอนช่วงตีสองเห็นว่าตีหนึ่งน่าจะมาแล้วมั้งบรรยากาศน่าจะมาแล้วล่ะสัญญา
1: น่าจะเริ่มจะมาครับแต่ว่าพิธีเปิดเราจะสตาร์ทจริงๆเนี่ยอาจจะเป็นประมาณ
0: เกินครึ่งไหม
1: ประมาณนั้นครับประมาณเที่ยงคืนครึ่งได
0: ้
1: ครับผม
0: ครับก็ที่สนามที่มีมนขลังนะเอสตาดิโออัสเตกา
1: โอ้โห
0: เคยมีไหมที่จัดในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งที่3น่าจะมากสุดแล้วมั้ง
1: มากสุดแล้ว
0: สนามแห่งนี้
1: ใช่ครับแล้วก็ถือว่าเม็กซิโกเขาก็กลายเป็นชาติที่จัดฟุตบอลโลกมากที่สุดนะพี่เจ๋งตอนนี
0: ้3 ครั้ง
1: ใช่ครับคือครั้งที่2ในปี86จริงเจ้าภาพไม่ใช่พวกเขาเนาะ
0: ครับ
1: จริงๆที่นั่นมันเป็นโคลอมเบีย
0: โคลอมเบียเจออะไรสักน้ำทุกเจอภัยพิบัติสักอย่างอย่างนี้แหละ
1: ไม่ได้จัดแต่จริงก่อนหน้านั้นนะที่เม็กซิโกได้เป็นเจ้าภาพแบบส้มหล่นมาก็มีแผ่นดินไหวนะก่อนที่เม็กซิโกจะจัดการแข่งข
0: ัน ใช่
1: ก็มีโอ้ตอนนั้นถือว่ามีผู้เสียชีวิตเยอะนะแล้วก็แต่สุดท้ายก็จัดได้แล้วก็จัดออกมาได้ดีด้วย
0: ก็เ แล้วก็ล่าสุดเนี่ยด้วยความที่ตัวนี้ว่างอะเนาะด
1: ู
0: Netflix ตัวนี้เขามีสารคดีเป็นสารคดีที่อิงจากเหตุการณ์จริง
1: ครับ
0: Based on True Story นะก็คือคนที่ไปเป็นเหมือนอะไรนะล็อบบี้ใช่ไหมล็อบบี้ยึดอะ
1: ครับ
0: คนนี้เนี่ยผู้ชายคนนี้เนี่ยมีวิธีการยังไงให้เมสโกได้เป็นเจ้าภาพบอลโลกอีกครั้งหนึ่งเป็นปี86อะเขามีวิธีการของเขาวิธีการไปล็อบบี้เมมเบอร์ของฟีฟ่าไปทำยังไงไปเลี้ยงอะไรเงี้ยเขาจะมีพี่ดูอยู่เออผู้รู้ว่าสมัยก่อนก็ทำกันอย่างนี้เน
1: า
0: ะ
1: ก็ไม่คิดว่าจะมีเนี่ยสมัยก่อนนะ
0: โอ้มียาก็มีเบื้องหลังก็มีแบบนิดหน่อยนะนิดหน่อยนะอะไรเงี้ยก็มีต้องมีเออลองไปดูได้นะ
1: ครับ
0: ครับ
1: จริงสารคดีพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้สนุกนะเพราะว่าเขาแบบ based on true เรียกว่าใช้ภาพจริงเลยดีกว่าบางทีใช้ภาพจริงเลยนะ
0: ครับ
1: อย่างถ้าเรื่องบิดเจ้าภาพนี่มันมีฟีฟ่า
0: อ
1: ันโคเวอร์เนาะที่เคยออกมาก่อนนั้นเนี่ยที
0: ่เขาเซบัตเตอร์
1: เซบัตเตอร์เรื่องราวของ
0: 22
1: ใช่เรื่องราวของชุดบอร์ดบริหารฟีฟ่ายุคของเซบัตเตอร์นี่แหละ
0: ครับ
1: นะครับตั้งแต่เริ่มต้นขึ้นมาจนถึงสิ้นสุดอำนาจไปนะครับ
0: ครับก็คนเราเนาะเธอไอ้พอมีอำนาจแล้วก็จะหลงไงหลงอำนาจไง
1: หลงอำนาจก็จะไปอยู
0: ่
1: ยโสขอบคุณครับอะไรครับเนี่ย
0: อะไรครับเนี่ยพี่จะเปิดหน่อยนะครับเดี๋ยวคำว่าเราไม่มีข้อมูลกันนะครับวันนี้นอกเหนือจากจะมีพี่เปิดแล้วนะครับก็จะทำพิธีรำลึกถึงเปเล่ด้วย
1: อืมครับ
0: และเพราะว่าเปเล่มาได้แชมป์ฟุตบอลโลกที่นี่นะ
1: ใช่ครับ
0: ปี70สมัยที่3เนี่ย
1: ใช่ฮะแล้วก็เป็นครั้งที่ทำให้ฟุตบอลโลกเนี่ยทางฟีฟ่าตัดสินใจมอบถ้วยฟุตบอลโลกถ้วยแรกเป็นกรรมสิทธิ์ให้กับทีมชาติบราซิลไปเลย
0: ถ้วยจูริเม่
1: ใช่ครับจูริเม่นี่เป็นชื่อของ
0: อดีตประธานคนแรกของฟีฟ่า
1: ใช่ครับ
0: เอ้ยเราก็ได้นะในบอลโลกก็ได้อยู่นะ
1: ได้นะเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยต้อง
0: ใช
1: ่
0: นะ
1: ใช่ใช่
0: ใช่
1: จริงเราสองคนเนี่ยต้องมาจับทุกวันทุกคู่นะ
0: ไม่แบ่งให้ใครเลยหรอ
1: ไม่แบ่งก็ตาเตอร์ก็ดำอะไรเงี้ยครับ
0: ครับเอาเอาเลยครับก็ไปเกี่ยวกับเปเล่เนาะตำนานนักเตะของทีมชาติบราซิลครับโดยที่มีริเวริโน่นะครับเป็นตัวแทนจากทีมชาติบราซิลชุด70โอ้ริเวริโน่ก็ปีกเนี่ย
1: ใช่ก็เป็นเพื่อนร่วมทีม
0: เพื่อนร่วมทีมปี70
1: ใช่ครับที่ไว้หนวดอะไว้หนวดริเวริโน่
0: ปีนั้นพอพี่ดูสารคดีของบอลโลกปี70เนาะนะครับมี5ตอนอะเปเล่ที่ได้แชมป์โอ้ยุคนั้นมีเฟลิกประตู
1: เฟลิกใช
0: ่มีแกซอนผมชอบมากเลย
1: แกซอนนี่อ่านแบบโปรตุเกสเลยนะ
0: เฮ้ย
1: จริง
0: ๆเบอร์เ
1: ป๊ะเลย
0: เบอร์
1: 8แกซอน
0: เท้าขวา
1: เท้าซ้ายขอบคุณมาก
0: ผมยาว
1: ๆผมสั้นๆไม่ค่อยมีผมนะ
0: ครับผม
1: ดีนะดูเหมือนกัน
0: ตัวสูงสูง
1: ตัวเตี้ยๆครับ
0: ครับ
1: ตัวดำดำ
0: แล้วตัวขาวครับ
1: พี่
0: ขาว
1: ครับพี
0: ่มีแกซอนเป็นเทเมเกอร
1: ์ครับ
0: ภาษาอังกฤษเรียกมาสโตรใช่ไหม
1: ครับมาสโตรมาสโตร
0: มาสโตรเป็นตัวแบบ
1: ใช่
0: ใช่เกมอะไรวันนี้โอชอบมากนะ
1: ครับ
0: แล้วก็มีใครล่ะ
1: แจซินโย
0: อ๋อแจซินโย
1: แจซินโย
0: โอ้โห
1: ผมฟูฟูหน่อย
0: ลิเบริโน
1: อัลเบโตลิเบริโน
0: ปีก
1: แบ็คขวากับตันทีม
0: คาร์ลอสอัลเบโตเปเดล่าน
1: ั่นกุนซือหรือเปล่า
0: ครับคาร์ลอสอัลเบโตเฉย
1: คาร์ลอสอัลเบโตเฉยที่ยิงประตูสุดท้ายประตูที่4อ่ะ
0: ที่เปเล่ไหลให้
1: ใช่
0: แล้วอีกคนหนึ่งที่เป็นคู่ขวัญของทางเปเล่คือทอสเทา
1: ใช่
0: อ
1: ๋
0: อลิเวอร์พูลยังขออภัยยังมีชื่ออยู่เนาะ
1: ครับผม
0: เพราะหลายๆคนก็น่าจะจาก
1: ไปแล้ว
0: ครับอ๋อนะครับอ่ะมีลิเวอร์พูลนะมาด้วยนะนะครับแล้วก็จะมีพิธีนะครับรำลึกถึงเดียโก้อามาโดมาราน่าด้วย
1: ใช่ครับ
0: ตำนานนักเตะที่ได้แชมป์บอลโลกปี78นะครับ
1: ก็อย่างที่แจ้งไปว่า
0: ขออภัย
1: ใช่ครับก็อย่างที่แจ้งว่าอัสเตกาสเตเดียมมันเป็นเหมือนเป็นสถานที่พิเศษที่ทั้งสองคนเนี้ยได้ชูถ้วยฟุตบอลโลกด้วยกันทั้งคู
0: ่ครับ
1: แล้วก็เป็นตำนานของโลกฟุตบอล
0: โอ้โหและปี70กับปี86บรรยากาศมันคล้ายกันมากตอนที่บราซิลได้แชมป์โลกชนะอิตาลี 4-1 ส่วนเยอรมันส่วนอาร์เจนตินาชนะเยอรมันตะวันตก 3-2
1: ใช่
0: ๆตอนที่เกมจบนะบรรยากาศคล้ายกันเลยแฟนบอลลงไปในสนามแล้วก็ยกตำนานนักเตะทั้งสองคนนะทั้งเปเล่ยกขึ้นมาเปเล่เนี่ยถอดเสื้อ
1: ใช่
0: จำได้ไหม
1: จำได้ภาพคลาสสิกมาก
0: ภาพคลาสสิกมากขี่คอเลยส่วนมาโดน่าก็คือมีคนให้เขาเนี่ยขี่คอ
1: แล้วเขาถือถ้วย
0: แล้วก็ชูมือเดียว
1: ชูขึ้นมา
0: คลาสสิกไหม
1: คลาสสิกมาก
0: โอ้โหภาพนี
1: ้พูดแล้วขนลุก
0: ตื่นเต้น
1: ขอไปเข้าห้องน้ำขอบคุณครับ
0: ครับจริงจริงว
1: ัน
0: นี้ก็จะทำพิธีเปิดลองดูนะคร
1: ับ
0: เชื่อว่าเดี๋ยวทางโมโนก็ยิงสดมาเนี่ยประมาณสักตีหนึ่งคนเห็นภาพ
1: ครับ
0: โอ้โหเนาะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นครับผมพอเขามีทำพิธีรำลึกแล้วก็จะเป็นการแสดงแล้วมีโชว์แล้ว
1: ครับ
0: มาดูว่าวันนี้วันแรกเม็กซิโกจะจัดได้ยังไงบ้างพูดตรงๆนะศิลปินเยอะมากแต่ที่รู้ก็คือ พี่รู้ชากิระคนเดียวอ่ะ
1: ชากิระ
0: อาจจะไม่รู้จักคนอื่นหรอเนาะ
1: จริงๆในลิสต์ศิลปินเนี่ยมีหลายคนครับมีอย่างดังๆก็อย่างเบอร์น่าบอยก็เป็นศิลปินจากไนจี

0: เรียแล้วก็มีท
1: ่
0: านอื่นๆอย่าง
1: วงล็อกเม็กซิกันอ่ะ
0: ใช่มีวงล็อกเม็กซิกันอย
1: ่
0: างมาน่ามาน่าแล้วก็มีอเลฮันโดเฟรนันเดสนักร้องชาวเม็กซิกันนะครับเจบาวินจากโคลัมเบียครับ
1: ครับ
0: เหล่านี้ก็จะมาร่วมสร้างความบันเทิงในพิธีเปิดครับอ
1: ุ้ยเขาบอกว่าสามารถหายเยกมาด้วยเหรอ
0: ใช่เหรอพี่สามารถหายเยกมาเหรอครับ
1: ชาวเม็กซิกันอเมริกันเชื้อสายเม็กซิกันนะเป็นชาวอเมริกันโอ้ชอบมากสามารถหายเยก
0: โอ้โหสวยแล้วก็เซ็กซี่ด้วยใช่ครับดูเหมือนกันสามารถหายเยกครับ
1: เฮ้ยคุณรู้จักสามารถหายเยกเหรอ
0: รู้จักครับผม
1: โอ้ชอบมากเลย
0: ชอบชอบชอบนะฮะตอนเป็นวัยรุ่นก็สวยแล้ว
1: สวยสวย
0: พอยิ่งมีอายุยิ่งมีเสน่ห์นะฮะสามารถหายเยก
1: ครับ
0: ครับ
1: อันนี้ชื่อเขานะ
0: ครับ
1: ชื่อดาราเซ็กซี่เลยกัน
0: ใช่ครับ
1: สามารถหายเยกนะครับก็มีหลายคนเนาะ
0: ครับ
1: นะครับมีอะไรจะมาร่วมร้องเพลงชาติของเม็กซิโกด้วยเนาะ
0: ครับ
1: แล้วก็มีนักร้องชาวแอฟริกาใต้จะร้องเพลงชาติของแอฟริกาใต้ด้วย
0: ไทล่า
1: โอเค
0: ครับผม
1: ครับอ่ะนั่นก็คือคร่าวๆเนาะ
0: ครับ
1: ในครั้งนี้ครับโอ้โหชาคิล่าเนี่ยกี่ครั้งแล้วเนี่ยมาบอลโลกเนี่ย3ครั้งแล้วมั้งร้องเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับคืออย่างที่บอกไปว่าเจ้าแม่เพลง
1: นักร้องสาวที่ร้องเพลงบอลโลกสมัยที่3
0: 3ครั้งแล้วอะ
1: สุดยอดนะชาคิล่า
0: ครับนี่คือวักก้าวักก้านะเอาจริงนะเป็นเพลงฟุตบอลโลกที่ถือว่าอิมแพคมากๆคลาสสิกมากจะต้องอยู่ในไตเติ้ลของบางรายการหรือว่าแบบที่มีไฮไลท์ฟุตบอลโลกต้องมีเพลงนี
1: ้ต้องมีเพลงนี้นะ
0: ใช่ครับ
1: ครับส่วนผู้นำนะครับของเม็กซิโกนะครับคือคลอเดียเชมบามนะครับบอกว่าในครั้งนี้เนี่ยแน่นอนครับจะทำให้ประทับใจแน่นอนบอลโลกจะราบรื่นและปลอดภัยแม้ว่าจะมีการประท้วงก่อนหน้านี้มีข่าวเนาะ
0: ครับผม
1: นะครับก็ FIFA นะครับอนุญาตให้แฟนบอลนำขวดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วสามารถทิ้งได้เนาะเข้าสนามแข่งขันได้หลังจากที่ก่อนหน้านี้ห้ามเนาะ
0: ครับผม
1: เพราะห้ามไม่ได้หรอกคนมันร้อนอากาศมันร้อนอ่ะ
0: ใช่คือด้วยสภาพอากาศเนาะเตะกันในที่เม็กซิโกเนี่ยมันก็ใกล้เส้นศูนย์สูตรเนาะพี่เจ๋งเนาะ
1: ครับ
0: อุณหภูมิก็อาจจะแบบว่าร้อนชื้นร
1: ้
0: อนแห้ง
1: ครับ
0: ไม่ร้อนชื้นอาจจะร้อนแห้งๆก็ต้องดื่มน้ำกันหน่อยนะครับ
1: ใช่ก็ส่วนแน่นอนฮะบอลโลกกลับมาเวียนจัดที่เม็กซิโกอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่3นะครับก็ต้องมีคุมกำลังความปลอดภัยหน่อยเห็นว่าจะใช้ตำรวจและทหารมากกว่า 11,000 นายนะ
0: ครับ
1: นะครับดูแลความสงบในกรุงเม็กซิโกซิตี้และเขาบอกว่า 7,000 กว่านายเนี่ยอยู่ที่สนามอัสเตกา
0: โอ้โห
1: 7,000 กว่าคน
0: มาอัดกันอยู่ตรงนี้นะ
1: อยู่สาม ในสนามวันนี
0: ้ครับ
1: ครับผม
0: ยังไงก็เกินครึ่งจากที่นำกำลังมาเลยนะฮะเอาเรื่องเอาเรื่อง
1: นะ
0: ครับ
1: ครับส่วนปีวงเราคงรู้ไปแล้วเนาะ
0: ครับ
1: เม็กซิโกก็นำทีมมาโดยโค้ชเนาะฮาวิอากิเร
0: ่ก็เป็นถือว่าเป็นการกลับมาทำทีม
1: เคยทำนี่เองอากิเร่เคยทำ
0: ครั้งที่3แล้วพี่
1: อ๋อเหรอ
0: เป็นคำรบที่3นะครับ
1: พี่จำได้ว่าอากิเร่เนี่ยเคยทำแต่ไม่รู้กี่ครั้งแล้ว
0: จริงๆแล้วอ่ะเม็กซิโกแอฟริกาใต้อย่างที่หลายๆคนน่าจะพอทราบแล้วแหละว่าพวกเขาก็เป็นคู่เปิดสนามฟุตบอลโลกปี2010ที่แอฟริกาใต้เป็นเจ้าภาพเตะที่โจฮันเนสเบิร์กแต่ครั้งนี้สลับข้างเป็นเม็กซิโกเป็นเจ้าภาพแล้วประเด็นคือเตะวันที่เดียวกันด้วย
1: อ๋อเหรอ
0: 11มิถุนายนว
1: ัน
0: เดียวกันจากโจฮันเนสเบิร์กมาถึงเม็กซิโกซิตี
1: ้ชื่ออะไรนะที่ยิงด้วยเท้าซ้ายอ่ะขอ
0: ชีฟิเวชาบาลาล่า
1: ชาบาลาล่าเออคุณคนจำคนดีมาก
0: เต้นนาน
1: ิเต้นเออคุณคนจำคนดี
0: ใช่ครับติดตาเลยยิงลูกนั้นแล้วก็หายไปไหนไม่รู้จากโลกฟุตบอลนะ
1: เออหายไปเลยยิงด้วยเท้าขวาเน
0: า
1: ะ
0: เท้าซ้ายครับยิงเบาๆอ่ะ
1: อ๋อยิงแรงเลยอ
0: ่
1: ะเบียดเสาเข้าไปเลยฮะ
0: ครับผม
1: ครับผมแล้วก็โอ้เนาะกลับมาเวียนมาเปิดสนามกันอีกครั้งหนึ่ง
0: เป็นเรื่องมหัศจรรย์นะคือเตะวันเดียวกันสลับฝั่ง
1: ครับ
0: แต่ที่สำคัญคือกุนซือของเม็กซิโกเป็นคนเดิมนั้นฮาเวียร์กิเรเป็นคนทำ
1: ครับ
0: คำรบที่สอง
1: โอ้โห
0: และสำคัญกว่านั้นชาบาลาล่ายิงประตูนำใช่ไหม
1: ครับ
0: พี่เจงจำได้ไหมใครยิงประตูตีเสมอ
1: เม็กซิโกโอ้จำไม่ได
0: ้ยาวกับตันทีมผมว่าพี่รู
1: ้คันบัตบองโก้เหรอ
0: ไม่ใช่คันบัตบองโก
1: ้ผมยาวๆ
0: แต่ในสมัยนั้นเขาตัดผมอยู่บาร์ซ่าม
1: าเกสเหรอ
0: มาเกส
1: เอาเหรอ
0: มาเกสยิงตีเสมอแล้วครั้งนี้มาเกสมาเป็นผู้ช่วยของฮาเบียร์กิเล
1: เฮ้ยเหรอ
0: ใช่ครับ
1: โอ้โหโอ้มาเกสตอนนั้นหล่อนะ
0: ใช่
1: พี่เต่าในกรีดเลยอ่ะพี่เต่าเดี๋ยวก่อนกรีด
0: ปลื้มมาเกส
1: ลาเฟียมาเกสมาเกสอยู่ในหนัง
0: ครับ
1: หนังด้วยนะเราไปดูได
0: ้
1: ชีวิตของเขาแบบผาดโผนมากนะ
0: ครับ
1: เขาบอกเขาเคยหลงระเริงอ่ะหล่อเท่แล้วก็ขับรถหรูอย่างเงี้ยพอโตขึ้นไปเขารู้ตัว ลาเฟียมาเกสโอ้หนังดีมาก
0: ครับ
1: ครับผม
0: ก็จริงๆเขาก็เป็นผู้เล่นที่คนสำคัญของเม็กซิโกเนาะพี่เจ๋งเนาะ
1: ครับ
0: เล่นได้ทั้งเซ็นเตอร์แบ็คแล้วก็เล่นได้ทั้งมิดฟิลด์ตัวกลางครับผม
1: ใช่ฮะอ้าวส่วนแอฟริกาใต้พูดจากใจนะโอ้โหมีใครบ้างอะ
0: เอาจริงถ้าที่แฟนๆรู้จักกันที่สุดก็คิดว่าจะเป็นไลฟ์ฟอสเตอร
1: ์โอเค
0: สุดหน้าของเบอร์ลี
1: ่เบอร์ลี่
0: อ่านี่แหละก็จะมีไลฟ์ฟอสเตอร์ที่ชื่อ
1: ดังสุดแล้วใช่ไหม
0: ตาใช่ดังที่สุด
1: อ๋อเหรอ
0: นะครับแล้วก็ส่วนคนอื่นๆเนี่ยมองแล้วเนี่ยคือทุกวันนี้แอฟริกาใต้พี่เจ๋งเขาไม่ได้มีผู้เล่นระดับที่เล่นอยู่ในลีกระดับท็อปไง
1: โอ้แอฟริกาใต้ผ่านบอลโลกมาได้ไงวะเนี่ย
0: ใช่ครับแล้วคือประเด็นคือรอบคัดเลือกอ่ะพวกเขาเข้ามาเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มแล้วดันไนจีเรียไปเล่นเพลย์ออฟนะ
1: ไนจีเรียก็ไม่ได้มา
0: แล้วไนจีเรียก็ไม่ได้มาสุดท้ายพอแพ้ดีอาของโกในการยิงจุดโทษรอบชิงเพลย์ออฟ
1: ตกรอบไปเลย
0: ไนจีเรียตกรอบอินซีมรกตไม่มาในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับคุณผู้ฟังนั่นก็ถือว่ากลายเป็นดีอาของโกมาแทนไง
1: แล้วก็แอฟริกาใต้ก็มาโอ้
0: ใช่แอฟริกาใต้ไม่ได้มาตั้งแต่ครั้งที่เป็นเจ้าภาพนะพี่เจ๋ง
1: เอาเหรอ
0: 2010หลังจากนั้นคือเขาไม่ได้มาเลย
1: 26ปีมาแล้ว
0: ใช่ครับ16ปี
1: 16ปีพอครับยี่บอกนานไป
0: 16ปีเห็นความ
1: ปีมาแล้ว
0: ครับ
1: อ๋อเออฉายาเขาไอ้บานาน่าบานาน่าใช่ไหม
0: บาฟาน่าครับไปกล้วยซะแล้ว
1: อันนี้รู้อันนี้รู้
0: จะได้นะจะได้นะ
1: เฮ้ยชนะชนะชนะ
0: ครับ
1: เออส่งไปแล้วไม่หายมันเอ็มเว้ย
0: ส่งไปแล้วไม่วาร์ปไง
1: พอส่งไปแล้วเอ็มฉายาของแอฟริกาใต้บานาน่าบานาน่าใช่ไหมเอ็มก็จะครับพี่ครับพี่ไม่ใช่ฉายาอะไรนี่ฉายาบาฟาอะไรบาฟาครับพี่
0: เขาอยากให้คุณผู้ฟังตลก
1: หวานเจี๊ยบเลย
0: ครับผม
1: อ๋อเหรอ
0: เอ๊ะพี่เจ๋งดูรายชื่อนักเตะแอฟริกาใต้ครับคือทุกวันนี้ไม่ได้มีผู้เล่นที่เล่นอยู่ในลีกระดับท็อปของยุโรป
1: ม
0: ีน้อยมาก
1: ครับ
0: ครับผมซึ่งต่างจากเมื่อก่อนนะเอาจริงอย่างยุคผมเด็กๆ
1: ส่วนใหญ่เขาอยู่ที่ไหนพอคุณพอกล้องพออัน
0: เช็คได้ไหมก็จริงๆก็เล่นลีกในประเทศนะครับเล่นส่วนใหญ่คนทีมที่มาเยอะๆก็เป็นมาเมโลดี้ซันดาว
1: อ๋อทีมเก่งเขาเนี่ย
0: ใช่ทีมเก่งเขาแล้วก็พวกออร์แลนโดไพเรตส์ก็เป็นหนึ่งทีมเก่งเขาเหมือนกันพวกเนี้ยก็จะมาจากคนนี้เยอะก็จะมีไอเมโอคอนนี่แหละที่มาจากฮันโนเวอร์96
1: ครับ
0: มีหนึ่งคนแล้วก็ไลฟ์ฟอสเตอร์มาจากเบอร์ลี่ที่เหลือส่วนใหญ่จะเป็นลีดในประเทศพี่เจ๋งก็มาจากไกเซอร์ชีฟอย่างเงี้ย
1: อ๋อคืออันนี้ทีมดังไกเซอร์ชีฟ
0: ใช่ครับทีมดังของประเทศเขามีทางด้านของทาเปโลมาเซโก้ศูนย์หน้าเบอร์สองอีกคนหนึ่งมาจากเอเอลลิมาโซ
1: ครับ
0: ครับผมประมาณนี
1: ้โอ้โหก็ไอ้โค้ชเขานะฮูโก้บรอชครับบอกว่า
0: ใช่ครับ
1: แน่นอนเจอเม็กซิโกจะภาพร่วมงานยากและเป็นตัวหนึ่งของกลุ่มด้วย
0: ครับ
1: และเล่นในบ้านได้อย่างแข็งแกร่งนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าชนะคู่แข่งได้เกือบทั้งหมดทั้ง10เกมล่าสุดที่เล่นที่แอสเตกา
0: ใช่ครับไม่แพ้ใครในเกมทางการที่เล่นในบ้านมาแล้วน
1: ั่
0: นแหละ10เกม
1: แต่เขาบอกว่าแอฟริกาใต้ต้องการจะปักหมุดหมายนะให้ชาวโลกเห็นว่าทีมบาฟาด้านี่ได้ไหมฮะ
0: ครับ
1: ครับว่าผลงานเป็นอย่างไรบ้างและทำไมถึงได้มาบอลโลกอีกครั้งหนึ่งในรอบ16ปีครับ
0: นั่นแหละครับ
1: และแฟนบอลจากแอฟริกาใต้ว่าเดินทางมาราวๆนะ 15,000 กิโลเมตร
0: โอ้โห
1: เอิญฟ้าจากแอฟริกาจากตอนใต้นะ
0: ครับ
1: มาที่เม็กซิโกเลย
0: ครับ
1: โอ้โห
0: เอิญฟ้ามาจากแหลมกูดโฮปมาสู่ดินแดนละตินอเมริกา
1: ใครที่เคยฟังบอลโลกอัปเดตนะนะคร
0: ับ
1: คนที่ไปทำข่าวที่แอฟริกาใต้บอกว่าแหลมกุนโทแล้วแอฟริกาใต้อากาศหนาวนะครับหิมะตกนะฮะ
0: หิมะตกเลยครับ
1: เรื่องจริงนี่เรื่องจริงแอฟริกาใต้เขาบอกตอนไปช่วงบอลโลกนะช่วงนั้นแหละช่วงมิถุนายนเขาบอกว่าหิมะตกครับพี่อันนี้เรื่องจริง
0: ตกจริงๆใช่ไหม
1: คุณสมยศแดงโยนไล่ฟังอันนี้เรื่องจริงเราจะได้แอฟริกาใต้เขาถือแอฟริกาน่าจะอากาศร้อนแล้วนะแต่จริงไม่ใช่นะฮะอากาศหนาวนะครับผมที่แอฟริกาใต้นะ
0: คือเขาใกล้ขั้วโลกใต้เหรอพี่เจ๋ง
1: ใกล้เลย
0: ใกล้เลยใช่ไหมเขาชิดขั้วโลกใต้เลยใช่ไหม
1: อยู่ทางใต้เลยใต้สุดเลย
0: เฮ้ยใช่จริงๆด้วยจริงๆด้วยเขาใกล้ขั้วโลกใต้มากใกล้ๆกับทะเลใต้อะ Southern Ocean
1: ภูมิศาสตร์เนี่ยพี่เอง
0: โหพี่นี่ถือว่า
1: พี่จะไปทำแข่งกับไอ้ TikToker ที่อะไรนะ History สักอย่างพวกที่เขาที่เป็นผู้ชายเขาเล่าข่าวว่าประเทศนั้นทำไมเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ออสเตรเลียทำไมไม่มีคนอยู่ตอนกลางของประเทศอะไรเงี้ยแล้วก็ซึมซับไง
0: เนี่ยพี่ทำพอดแคสต์นะผมว่า
1: อย่าเลยเพราะว่าตอนนี้ก็โดนด่าเรียกเทียว่าพวกมันรู้เรื่องอยู่วะ
0: โอ้ยโถพี่ใครว่าพี่เดี๋ยวผมจัดการให
1: ้หมายถึงจะไปทำจะไปสาวเขาใช่ไหม
0: สาวพี่นะ
1: อ้าว
0: เล่นกันเองแล้วขอโทษครับ
1: หายแล้วนะ
0: อัธรสครับ
1: ประมาณนี
0: ้ครับ
1: ครับมีข้อความอะไรทักทายกันเข้ามาไหมบอกว่าโลกอกครับเรื่องว่า FM99 จะไม่ได้รายงานสดครับและขอบคุณแจ๊สที่ช่วยชีวิต ไว้แบบคิดในใจเมื่อไหร่จะประกาศสักทีว่าได้ลิขสิทธิ์บอลโลกครับได้แล้วนะเมื่อวานนี
0: ้ครับ
1: ว
0: ัน
1: นี้ก็แถลงข่าวอย่างเป็นทางการนะครับอุดหนุนเขาหน่อย
0: ใช่
1: อุตส่าห์แบบโหดีลมาให้กับคนไทยได้ดูฟุตบอลโลกนะครับและบางคนบอกเอ๊ะ 5,000 6,000 เนี่ยมันแพงไหมไม่แพงนะครับเพราะว่าอันนี้ก็ไม่แน่นะเพราะว่ามันรวมพรีเมียร์ลีกด้วย
0: ใช่รวมพรีเมียร์ลีกด้วย
1: ถ้าใครซื้อ Early Bird ไป Early ทกชัยเบงตายไปด้วยเนี่ย
0: Early Bird
1: Early Bird เนี่ย
0: ใช้ได
1: ้ 4,000 กว่าบาทคุ้มเลย
0: 4,999 คุ้มเลย
1: คุ้มเลย
0: ใช่ครับ
1: หวานเจี๊ยบเลย2,000 หน่อๆเลย
0: ใช่ครับใครที่แบบว่าใจเร็วกดซื้อไปก่อนหน้านี้เนาะ
1: โอ้โห
0: สบาย
1: แล้วอย่าลืมว่าคุณซื้อเนี่ยแพ็คเกจเนี่ย2ยูสเซอร์ได
0: ้ครับ
1: กล้องกับพี่หารกัน
0: หารกันได้ดูได้2จ
1: อ2จอหารได
0: ้ครับ
1: นะ
0: เอามั้ยล่ะ
1: ไม่ได้นะพี่ต้องนั่นนะต้องแบ่ง
0: อ๋อโอเคโอเค
1: ครับอ่ะ99ใครภาคฟุตบอลโลกคู่แรกครับเป็นคุณเอกฮิมสกุลนะแฟนพันธุ์แท้ฟุตบอลโลกและฟุตบอลยูโร
0: ครับผม
1: นะครับจะมาให้เสียงภาษาไทยนะครับกับน้องรักเขา
0: เขาคือ
1: จุนเพกวิน
0: พี่จุนนี่เอง
1: เอาทำไมกล้องหัวล้อเขา
0: ไม่ได้หัวล้อพี่จุนเขาก็เป็นพี่ชายผมคนนึงเหมือนกัน
1: จุนเนี่ยเขารบรักเอกพี่เอกฮิมสกุลเป็นอย่างมาก
0: จริง
1: เวลาจุนเคารพเนี่ยก็จะไหว้ที่ศีรษะของคุณเอกฮิมสกุลสวัสดีครับพี่เอก
0: นี่ก็เคารพใกล้ชิดเหลือเกินนะครับ
1: จุนเคารพมากเลย
0: ครับ
1: ตีสองนะนะครับวันนี้คู่ของคุณเอกฮิมสกุลกับคุณจุนเนี่ยจะเข้าตีสองถึงตีห้าเลย
0: ครับผม
1: และหลังจากนั้นตีห้าก็จะเป็นรอบกีฬานะครับก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งครับในช่วงของฟุตบอลโลกนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต่อไปนะนะครับเราจะมีเนชั่นไวด์ก็คือออกอากาศทั่วประเทศด้วย
0: อ๋อครับ
1: ตั้งแต่ที่คืนจนถึงตีห้า
0: อืม
1: ที่คืนถึงตีห้านะครับ41สถานีที่อยู่ทั่วประเทศไทย
0: ครับ
1: ของสมทเนี่ยฮะจะรับฟังเราได
0: ้โอ้โห
1: ขับรถไปแถวตามภาคเหนือภาคอีสานถ้าว่าคุณฟังขึ้นท้องถิ่นในสมทอยู่ของสมทขึ้นท้องถิ่นนะ
0: ครับ
1: ฟังได้เลย
0: โอ้โหถือว่าอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังทุกท่านทุกที
1: ่โอ้โหสุดยอด
0: สุดยอดครับ
1: ครับผมคืนนี้เม็กซิโกน่าจะชนะได้ครับแอฟริกาใต้รู้จักมีตัวเดียวแค่ไลฟ์ฟอร์เตอร์ที่อยู่เบอร์ลี่ที่เหลือไม่รู้จักเลยนะ
0: ครับ
1: อีกคู่เกาหลีใต้กับเชกเกียก็สูสีครับ
0: ใช่คู่ที่2เนี่ยอาจจะสูสีหน่อยแต่ไม่แน่นะอะไรเกิดขึ้นได้นะครับนัดเปิดสนามเกมแรกมันยากเสมอครับ
1: ก็คู่เชกเกียเนี่ยคนติดตามมาดีเพราะว่าพยองเดชกับพี่ลิมิงจะมาบรรยายนะโดยให้จับตาดูพี่ลิมิงให้ดีว่าอ่านชื่อนักเตะเชกเกียยังไงบ้าง
0: เนี่ยพี่เจ๋งครับ
1: รับรองมีเบอร์7สูงให้เบอร์8แน่เลยอ่ะต้องมีนะ
0: มีแน่ฮะ
1: บอกว่าใครมาจัดกับพอทรงครับมุกหากว่าเจมเยอะนะครับจากหยองเองเขาบอกมา
0: น้องก้องเองครับ
1: ครับ
0: ครับ
1: ไอ้อันนี้กล้องเราหาดูเขาบอกว่าเปิดสนามฟุตบอลโลกคู่แรกระหว่างเม็กซิโกกับแอฟริกาใต้ดีสอวันนี้ดูฟรีได้หรือเปล่าครับเห็นว่ามี18คู่นะ
0: ครับ
1: แต่ผมเช็คให้เมื่อกี้ผมก็ทำโน่นทำนี่ก็เลยไม่ได้ดูเห็นว่ามี10กว่าคู่อ่ะเดี๋ยว17 18คู่อ่ะผมก็เดี๋ยวแป๊บนึง
0: ลองดูครับว่าจะได้ดูฟรีกันหรือเปล่านะครับ
1: ครับแต่ถ้าเปิดสนามน่าจะมีนะ
0: ใช่ครับจริงๆแล้วน่าจะมีนะ
1: อ๋อเนาะนัดเปิดสนามนัดชิงวันนี
0: ้17คู่
1: อ๋อ17คู
0: ่
1: มีโปรแกรมคู่ไหนบ้างวันนี้มีนะเม็กซิโกเจอแอฟริกาใต้ครับทางโมโน29
0: ครับ
1: แล้ววันเสาร์คู่อเมริกากับปารากวัย8โมงก็มีนะ
0: ก็เป็นอีกหนึ่งเจ้าภาพเนาะ
1: ใช่แล้วอุ๊ยมีอังกฤษด้วยนะ
0: อุ๊ย
1: อังกฤษเจอกาน่าฮะ
0: อ้าว
1: อันนี้มีโอกาสทางฟรีทีวีด้วยว
0: ัน
1: พุธที่24มิถุนายน
0: แฟนสิงโตคำรามได้ดูกันแล้วครับ
1: อุ๊ยเฮ้ยไม่มีนัดชิงไว้ฮะอันนี้เฉพาะระดับกลุ่มปะ
0: น่าจะเฉพาะรอบแบ่งกลุ่มก่อนไหมครับพี่เจ๋งเพราะว่าโปรแกรมที่ผมขึ้นเนี่ยเป็นเหมือนเป็นโปรแกรมรอบแบ่งกลุ่ม
1: อ๋อน็อกเอาไม่มี
0: ครับเอาเป็นว่าคู่เปิดสนามเนี่ยดูฟรีแน่ๆนะครับ
1: ฟรีก่อน
0: วันเนี้ยตีสองเลยดูฟรีได้เลยแต่ว่า
1: ดูฟรี
0: ถ้าเกิดว่าอยากสนุกก็สามารถฟัง FM 99ได้เหมือนกันก็มีเราก็มีบรรยายสดเหมือนกันนะฮะ
1: ครับผม
0: ครับ
1: ก็ประมาณนี้นะ
0: ครับผม
1: ครับดูฟรีนะวันนี้นะตีสองนะครับอาจจะช่างใจอาจจะเก็บตังค์อยู่เพราะวันนี้เอาพูดตรงๆโมโนแม็กทางโมโนทางแจ๊สเขาก็บอกแพ็กเกจมาก็แบบปังเลยไงหลายคนก็อาจจะหมุนเงินไม่ทันอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ดูฟรีไปก่อน
0: ดูฟรีไปก่อน
1: ไม่ค่อยเก็บตังค์
0: เนี่ยเขาก็ถือว่าใจดีนะ
1: ใจดีอยู่นะ
0: ดูฟรีคู่เปิดสนามนะครับ
1: เฟอร์ซี่เตานักเตะแอฟริกาจากนำดินเวียดนามเนี่ยติดชาติเล่นบอลโลกไปครับติดกี่นัดครับเฟอร์ซี่ต่อไปไหมรู้จักอยู่ ไอ้นำดินไหมอ่ะตอนนี้อยู่ป่ะไม่แน่ใจ
0: ทีมชาติ
1: มาไหม

0: เบอร์ซี่เต่าเออคุณเอ้ยตอนเอเชียนชิงแชมป์อาเซียนก็ได้ยินชื่อนะ
1: ครับผม
0: เบอร์ซี่เต่าอ่ะชิงแชมป์อาเซียนหรือว่าช้อปปี้คัพไง
1: มาไหมไม่แน่ใจเหมือนกันครับ
0: เพอร์ซี่เต่าไม่มานะ
1: เหมือนไม่เห็นนะ
0: ไม่เห็นไม่เห็นพี่ไม่เห็น
1: ใช่ครับ
0: ไม่เห็น
1: ไม่มาแต่ถ้าเกิดว่าเป็นของไทยลีกเรา
0: ม
1: ีไปหนึ่งคนคนเดียวก็คือเลเบนซูลากานะ
0: เลเบนซูลากา
1: ไปกับทีมชาติอิรักนะครับ
0: ไม่มีนะจ๊ะ
1: ครับผม
0: เพอร์ซี่เต่าไม่อยู่ไม่ได้ไปนะเออโอ้นี่กูจำได้เพอร์ซี่เต่าเนาะ
1: ครับ
0: เออนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับโอ้โหข้อความมาเพียบเลยนะ
1: ครับผม
0: YouTube มีอะไรบ้างก็มีอะไรบ้าง
1: YouTube โอ้ YouTube มีเพียบเลยครับ
0: ครับ
1: ทันไล่ตั้งแต่แรกเลยก็สวัสดีครับพี่เจ๋งพี่ก้องฟังผ่าน Mcord Connect ทักทายยามดึกครับ
0: อันนี้น่าจะเป็นน้องน้องรุ่งนะนะครับที่เคยฝึกงานอยู่ที่ช่อง9นะครับ
1: ครับคุณนันทพงศ์คุณนันทพงศ
0: ์อืม
1: แล้วก็มีค่ารายปีแค่ 6,300 ถูกมากๆผมว่าจะสมัครสัก2เบอร์เพื่อเปิดหลายๆจอพร้อมกัน2เบอร์นี้ได้4จอเลยนะเหลือพอสมควรนะครับสำหรับคุณ The Man Who Come From Kurat
0: โอ้โหแสดงว่าช่วงนี้ล่ำซ้ำหรือว่าไงฮะ
1: ใช่ครับน่าจะล่ำซ้ำนะฮะ
0: รวยนะตอนน
1: ี้ยังไงถ้าเกิดว่าเปิดเผื่อก็เผื่อผมด้วยก็ได้นะครับ
0: เหรอ
1: ครับผมก็ได้นะแจ๊สจะมีรายงานสดทางวิทยุไหมครับรอติดตาม
0: อืมเขาน่าจะบรรยายทางเนี่ยทางช่องโมโนเนาะ
1: ใช่ใช่ครับ
0: โมโนแม็กอะ
1: เพราะว่าเขาถ่ายทอดสดเนาะ
0: ใช่ใช่ก็แต่ว่าที่มีคุณอะไรนะพี่แจ็คแฟนฉันอ่ะ
1: ครับ
0: โทรศัพท์ไปหาคุณแจ๊ดเนี่ยแจ๊ดชวนชื่น
1: คนละแจ๊ด
0: ขอบคุณครับคุณแจ๊ดครับที่ซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกมาให้พวกเราได้ติดตามกันนะครับคุณแจ๊ดชวนก็งงก็ใช่เพื่อคนไทยมาเนี่ยมีคอนเทนต์ด้วยนะ
1: ปั่นมาปั่นกลับนะครับ
0: เออบอกว่าค่าเอาประมาณนี้นะครับมีตารางถ่ายของรอบแบ่งกลุ่มที่เดลินิวโพสต์มานะครับ17คู่ใช่ไหมน่าจะใช่ฮะ
1: ครับผม
0: มีสด17คู่ก่อนอันนี้เฉพาะในรอบแรกมั้ยดูสอง
1: แล้วมันจะเป็นแค่ในรอบแบ่งกลุ่มครับน่าจะแค่ในรอบแบ่งกลุ่มนะ
0: ส่วนรอบน็อกเอาท์เนี่ยต้องดูอีกครั้งหนึ่งนะ
1: ใช่ครับ
0: ครับอย่าให้รู้นะว่าเจมแอบจิกอีกจอหนึ่งไปดูที่ บ้านนะครับ
1: เซิร์มได้2จอไง
0: 2จอไงเจมเขาก็ออกด้วยอันนี
1: ้ครับ
0: ยินดีล่วงหน้านะครับประมาณนี้นะครับอันนี้บอกไปแล้วเนาะตื่นเต้นครับจะได้ดูบอลโลกเชียร์เม็กซิโกตั้งแต่สมัยฮูโก้ซานเชสเลยครับผม
1: โอ้โหจอมลีลา
0: จอมตัวสูงเนาะ
1: ตัวเตี้ยครับ ผมตรงๆเนี่ย
0: ผมตัวฟูหน่อยฮะ
1: ครับ
0: อยู่มาดริดใช่ไหม
1: อยู่มาดริดใช่ครับ
0: ใช่ก็อยู่ก็อยู่มาดริด
1: มาดริดมาดริด
0: เลยเล่นจนงงเลย
1: ซานเชส
0: ฮูโก้ซานเชส
1: ครับผมโอ้จอมตีลังกาจอมผัดโผล่เลยนะพี่เจ๋งนะครับผมไมเคิลโอลิเวอร์ได้จ็อบแล้วเกมแอฟริโคสกับเอกวาดอร
0: ์เอาเหรอ
1: ครับ
0: วันนี้ผู้ตัดสินจะมาจากบราซิล
1: ครับผม
0: ในเกมแรกนะ
1: ครับ
0: จะมาจากอะไรนะชื่อ
1: วิลตงซัมปาโย
0: ซัมปาโยใช่ไหม
1: ครับใช่วิลตงซัมปาโยครับฟีฟ่าอีลิตจากบราซิลนะฮะ
0: ครับ
1: ผู้ตัดสินในวันนี้คู่แรกนะคู่เม็กซิโกกับแอฟริกาใต
0: ้อืม
1: ครับผม
0: ก็เป็นผู้ตัดสินจากทีมงานจากบราซิลเลยเนาะ
1: ครับผม
0: ใช่ไหม
1: ใช่ครับทีมงานบราซิลเลยครับ
0: ครับอืมก็แต่ก่อนไอ้เหมือนอะไรนะไอ้ซัมบาโยมันเซซ่าซัมบาโยใช่ไหม
1: เซซ่าซัมบาโยที่ฟุตบอลโลกปี98
0: ครับ
1: คู่กลางกับดุงก้า
0: โอ้โหคลาสสิกมาก
1: คลาสสิกมากนั่นเป็นฟุตบอลโลกครั้งแรกที่ผมดูเลยนะพี่เจ๋ง
0: โอ้เหรอ
1: ครับผม
0: โอ้โหสุดยอดนะ
1: บราซิลชุดนั้นนี่คืออยู่ในใจมาก
0: โอ้โหแม่ว่าสนุกอะผมเนี่ยตื่นเต้นแทนเนี่ย
1: ตื่นเต้นเลยนะ
0: ต
1: ื
0: ่นเต้นนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ความกันก่อนเดี๋ยวเบรกหน้าค่อยมาคุยข่าวกันต่อนะครับมีอะไรบ้างอะทาง YouTube เนาะ
1: ครับ
0: ไม่เคยโอลิเวอร์ได้แต่สิทธิ์แล้วใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: นะครับรอพี่เจ๋งนี่แหละครับไม่เคยเห็นคู่ของพี่เจ๋งเลยครับประมาณนี้ขอข่าวสมยศกับรุดดี้หน่อยครับรุดดี้เมื่อวานนี้มีรายงานข่าวว่าเจ้าตัวถามว่าที่โมโนงานแถลงข่าวเนี่ยมีอะไรกินไหมฮะ
1: ไปที่ไหนนี่ก็เรียกได้ว่าของกินห้ามขาดนะสำหรับพี่รุดดี้นะฮะ
0: ใช่ไหม
1: ต้องพร้อมอะ
0: เฮ้ยตอนนี้เขายังเป็นติ๊กต็อกเกอร์ยังเป็นยูทูบเบอร์อยู่เปล่าที่ชอบไลฟ์สดกินก๋วยเตี๋ยวตอน
1: ช่วงนี้ช่วงนี้ไม่ค่อยฟีดขึ้นมาไม่แน่ใจว่ายังไลฟ์อยู่หรือเปล่านะแต่เมื่อก่อนเช้าๆต้องเจอนะหกโมงเจ็ดโมงนั่งซัดเย็นตาโฟอยู่ครับ
0: ไม่หลับไม่นอนอะ
1: ไม่หลับไม่นอนผมเคยพิมพ์ไปถามพี่รุดดี้นอนยังครับ
0: อ๋อ
1: บอกอ๋อยังน้องชายให้นอนเป็นเรื่องของเด็กผมชอบมากเลย
0: ดูเขาดีนะ
1: ครับ
0: เขาดีดีไม่รู้
1: เขาเป็นคนขยันพี่เจ๋งอย่าใช้คำนั้น
0: เอ๊ะขยันไม่แปลกๆนะ
1: เขาขยัน
0: แต่คนตัวเจอไอ้ฟอยล์อะไรอยู่นะ
1: เขาเอามาเขาย่างไก่หรือเปล่า
0: ย่าง
1: ไก่ย่างปลาย่างไก
0: ่
1: ชอบทำปลาเผา
0: จอนทำปลาเผาร้านปลาเผาตอนนี้ตามหาตัวอยู่อะ

0: คู่เดียววันนี้วันนี
1: ้2คู่เนี่ยมีแค่คู่เปิดสนาม
0: คู่เปิดสนามคู่เจ้าภาพใช่ครับดูฟรีคู่เดียวคู่เกาหลีใต้ตอน 9:00 นนี่ต้องเป็นสมาชิกของโมโนแม็กซ์นะครับ
1: โอเค
0: ครับ
1: ไปอุดหนุนเขาหน่อย
0: ครับ
1: ครับอืมนะบอกว่าบรรยายสดไลฟ์หรือเปล่าครับไลฟ์สดทาง Facebook นะถ้าตอนบรรยายสดครับฟุตบอลโลกรอบนี้พี่เบ๋งจิ้มคู่ไหนเอาไม่ดีนะอันนี้ไม่ดีนะครับ เพราะว่าการพนันเนี่ยไม่ดีเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นปลาไก่เพชรโปคารุลูกต่อก็ทำนักข่าวก็จะฟินนะฮะเฮลิทินเนอร์นะครับผม
0: ตับนี้
1: พี่เจไม่เคยยุ่งเลยใช
0: ่
1: ไหมไม่เคยหยุดเลยครับ
0: โหตับนี้ชัญญะเลย
1: ตับพี่ชูศรีใช่ไหม
0: ตับพี่ชูศรีใช่ไหม
1: ครับ
0: แสดงว่านี่วิดีโอที่บ้านนี่มีเพียบเลยใช่ไหมลายม้วน
1: ไม่ถูกพี่จำได้วะเนี่ย
0: พี่เนี่ยพี่ของจริง
1: ของจริงนะ
0: ใช่ครับวิดีโอ
1: ไม่ดีไม่ดีไม่ดีไม่ดี
0: ครับ
1: พนันกับพี่ไปละ
0: ครับพนันเลยครับ
1: ไม่ดีอย่ามาเล่นอย่ามาเล่น
0: ครับผมไม่ดีนะ
1: ไม่ดีไม่ดีร้านอาหารเปิดยังต้องจ่ายเยอะนะครับ99อะไรเลยมีบรรยายอ๋ออะไรไม่แน่ใจเน
0: า
1: ะ
0: ครับ
1: อ๋อก็อีกเหตุผลหนึ่งที่เขาบอกว่าเขาเป็นห่วงเรื่องของผู้ประกอบการต่างๆร้านคงร้านค้าต่างๆเนี่ยจะสามารถนำมาทำกิจกรรมได้ไหม
0: ครับ
1: แต่ผมว่านะคนจะดูก็ดูนะบางคนเนี่ยดูเจ้าช้าก็ดูได้นะตื่นมากินกาแฟดื่มดูบอลพอดีหรือที่พัทยาคนก็เที่ยวดึกอยู่แล้ว
0: ใช่
1: เที่ยงคืนตีสองตีสามคนยังเดินอยู่เลยเดินตรงเลยแต่ละคนอยู่พัทยาเดินตรงเลยเนี่ย
0: ครับเอียงเลยครับมีเส้นนี่เดินไม่ตรงแน่นอนฮะ
1: ครับเนี่ยก็ทำได้เนาะ
0: ถ้
1: าเมืองท่องเที่ยวอ่ะพัทยา
0: ใช่ใช่ก็จริงๆแล้วแต่ว่าพูดถึงเวลาโอเคแหละมันอาจจะไม่ใช่เวลาที่เป็นมาตรฐานที่คนดูบอลดูกันปกติเนาะพี่เจ๋งเนาะสตาร์ทคู่แรกตีสองแล้วมีคู่เก้าโมงมีคู่เจ็ดโมงก็เริ่มกันไปในช่วงแล้วแต่ไทม์โซนจังหวะประเทศซึ่งตรงเนี้ยมันก็สุดท้ายแล้วแบบมันก็มีจุดที่สามารถดูได้แหละในทางพี่ครับผม
1: ครับล่าสุดเปาโซมาเลียบินกลับแล้วใช่ฮะผู้ตัดสินชาวโซมาเลียก็โดนก็แล้วไม่ให้ต่อมไม่ให้ประเทศอ่ะ
0: ใช่เพราะว่าเป็นหนึ่งในประเทศโซมาเลียเป็นหนึ่งในลิสต์ประเทศต้องห้ามที่ห้ามเข้าสหรัฐอเมริกา
1: เหรอ
0: โดยไม่มีข้อยกเว้นใช่ครับว่าพลเมืองโซมาเลียเข้าไม่ได้ถือพาสปอร์ตมาน
1: ี่พาสปอร์ตทูตนะเขาใช้พาสปอร์ตทางการทูตเลยนะ
0: คือเหมือนกับมันอยู่ในลิสต์ประเทศต้องห้ามพี่เจ๋ง
1: เพรา
0: ะมันไม่มีการยกเว้น
1: อ
0: ะ
1: แต่ว่าก็บางคนก็ต้องเข้าใจอเมริกาเขานะ
0: ครับ
1: พูดจากใจเลยคือผมก็ไม่ได้เชียร์อะไรอเมริกาแต่ว่าคือประเทศเขาเนี่ยมันหลากหลายเชื้อชาติมา300ล้านกว่าคน
0: ครับ
1: แล้วเห็นไหมเหตุการณ์บ้านเขาอะเหตุการณ์ไม่ดีอะเหตุการณ์แบบมียิงคุงยิงกันอะไรอย่างเงี้ยมันเยอะ
0: ใช่
1: เขาต้องเขาก็ต้องนั้นด้วยเขาก็ต้องป้องกันแล้วก็ปกป้องพลเรือนของเขา
0: ใช่ก็
1: ต้องเข้าใจเขา
0: ครับ
1: นะครับโอ้ข้อความมาเยอะนะ
0: ครับผม
1: บอกว่าตอนเช้ามีพลาดหรือเปล่ามีนะครับตอนเช้ามีนะครับมีคนบ่นเรื่องของแอปของเรานะลองแอปเนี่ยต้องถ้าแอปไปแอปอื่นไม่ได้นะต้องแอปMCOT Connect อย่างเดียวนะฮะ
0: ครับผม
1: ถ้าเป็นแอปของอันอื่นแล้วก็มาลิงก์มา99เนี่ยไม่ได้นะ
0: ไม่ได้ครับที่เป็นเหมือนว่าเรียกว่าเป็น Third Party ลิงก์มา99เนี่ยไม่ได้นะฮะ
1: โหลด MCOT Connect ครับผมแล้วก็กดตรงข้างล่างนะที่2จากขวาแล้วก็มันจะได้ขึ้นมาเป็นคลื่นส่วนกลาง6คลื่น
0: ครับ
1: คลื่นสีฟ้าขาวและคลื่น99กดมาเนี่ยโหฟังลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดเลย
0: ลื่นปื๊ดแน่นอนนะ
1: อาจจะไม่เห็นหน้าแต่ว่าก็ได้ฟังเสียงกันสดเลย
0: ครับ
1: ทำไมพี่เจ๋งถึงไม่ได้เป็นคนบรรยายคู่แรกเขาน่าหน่ะสิจุนเขาบอกว่าเขาบรรยายดีกว่าก็เลยให้จุนไป
0: โอ้โหก็ต้องยอมนะฮะถ้าขนาดนี
1: ้ที่จริงก็อยากเอาเหมือนกันนะแต่ว่ามันยาวไปไม่ไหวเว้ย
0: ครับ
1: เดี๋ยวแฟนบอลจะว่าเอานะฮะบอกว่าเมื่อเช้าผมขับรถไปบางแสนตีห้าฟังพี่เจ๋งประชุมเสร็จ11 โมงฟังพี่เจ๋งเลิกงาน5 ทุ่มก็เจอพี่เจ๋งพี่สุดยอดจริงครับไม่ใช่เงิน
0: พี
1: ่เพื่อขึ้น
0: พี่อ๋อเพื่อขึ้น
1: เพื่อขึ้น
0: ผมนึกว่าอากาศมันร้อนหรืออะไรอย่างนี
1: ้ซึ่งกล้องเนี่ยก็เพื่อขึ้นก็สกาวเหมือนกัน
0: ใช่ครับอะเดี๋ยวก่อน
1: เสร็จไปแล้ว
0: เสร็จไปแล้ว
1: โอ้เสร็จไปแล้วเหรอ
0: ถึงอะเลยนะฮะ
1: เอาแก้ไขแอปหน่อยเดี๋ยวพยายามแจ้งให้นะครับ
0: ครับผม
1: พี่เจครับเดี๋ยวนี้ยังมีจัดรอบโลกอยู่หรือเปล่าครับรอบโลกตอนนี้ตีห้าถึงหกโมงครึ่งนะครับเขาบอกขึ้นก็ฟังไม่ได้ลองพี่สกอร์ปี้ลองฟังทางแอปหน่อยนะ
0: ลองดูครับ
1: ลองดูทางแอปMCOT Connect นะ เดี๋ยวตีห้าไอ้เที่ยงคืนถึงตีห้าเราจะออกอากาศไปทั่วประเทศด้วย
0: ครับ
1: 41สถานีของอสมทนะครับถ้าว่าคุณอยู่จังหวัดไหนขับรถอยู่ฟังคลื่นของอสมท

0: ไปบริเวณนั้นได้เลยนะครับอยู่ชลบุรีน่าจะมีชุมพี่ไม่แน่ใจชลบุรีน่าจะฟังได้นะลอง
1: ขึ้น
0: ส
1: ม
0: ทรจะมีตรงนั้นนะฮะ
1: ครับผม
0: ประมาณนี้นะนะครับนะครับบอกว่าโมโนแม็กซ์สแตนดาร์ดแพ็กเกจดูได้หรือเปล่ากล้องพอจะรู้ไหมอ่ะตรงนี้
1: จริงๆเหมือนจะเห็นโพสต์อยู่ว่าถ้าเป็นโมโนแม็กซ์สแตนดาร์ดอ่ะดูไม่ได้แต่สามารถอัปเกรดเป็นแพ็กพรีเมียมได้เพราะเป็นพรีเมียมเนี่ยไม่ต้องห่วงครับเขาจะเหมือนกับว่าบวกวันจากแพ็กเกจเข้าไปในแพ็กของพรีเมียมให
0: ้
1: ประมาณนี้รายละเอียดลองไปเช็คดูครับแต่ว่าดูไม่ได้ครับโมโนแม็กซ์สแตนดาร์ดเบื้องต้นครับผม
0: ลิซ่ามาไหมลิซ่ามาวันพรุ่งนี้นะจ๊ะที่ถามมาทางTikTok ของเรานะครับ
1: ครับวันนี้มีแต่ชากิร่านะ
0: ถามมาว่าถ้าใช้เน็ตอีกค่ายเนี่ยดูได้หรือเปล่าอันนี้ไม่น่าได้มั้ย
1: ถ้าใช้อินเทอร์เน็ตแล้วเปิด
0: อินเทอร์เน็ตก็ได้
1: สมาร์ทโฟนใช้ได้
0: สิ
1: ถ้าเปิดใช้เน็ตเปิดในสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตใช้ได้
0: แต่ถ้า
1: เป็นกล่องน่าจะไม่ได้ครับผม
0: ใ
1: ช้อินเทอร์เน็ตได้ครับผมขอแค่คุณสมัครสมาชิกหรือว่าซื้อยูเซอร์เขาอะคุณดูได้เลยนะครับ
0: พี่จะเปิดมาได้ยังพี่จะเปิดมาตีหนึ่งนะจ๊ะ
1: ครับผม
0: นะครับขยันตลอดอ๋อครับต้องธรรมดาหาเวลาพักผ่อนให้พี่พอนะน้องอุ้ยพี่แอดดี้สวัสดีครับพี่แอดดี้ครับ
1: อุ้ยสวัสดีด้วยครับ
0: พี่เป็นสันนิกลับทักทายเข้ามานะพี่แอดดี
1: ้โอ้ย
0: แม่ก็พี่ยังไม่หยุดเลยผมจะหยุดทำไมล่ะฮะพี่ยังวิ่งเลยอ่ะโหวันก่อนยังเป็นบรรยายวอลเลย์บอลอยู่นะ
1: ครับ
0: ไม่ชวนกันเลยอ่ะไม่สกีกันเลยอ่ะ
1: นี่งอนหรือเปล่าง
0: อนใช่โอ้ไปปรากฏเอ้ยเอ้าเฮ้ยนี่ผมล่ะทิ้งไปกลางทางอยู่แล้วทิ้งน้องซะแล้วนะขอบคุณมากนะครับอันนี้จ่อนะพี่รักษาสุขภาพนะพี่ดีนะนะครับบอกว่าเฮียขอบอกว่าอะไรเลยอันนี้อ่านโอ้โหผมก็ชื่อพี่กอสายตายาวนะ
1: ครับ
0: คู่เกาหลีใต้ถ่ายช่องไหนครับ
1: คู่เกาหลีใต้
0: ไม่มีถ่ายสด
1: ทางฟรีทีวีนะครับต้องรับชมผ่านโมโนแม็กซ์เท่านั้นนะฮะ
0: 9 นาฬิกา
1: ครับผม9โมงเช้า
0: ว่าคุณยังตัดสินใจหรือว่ายังไม่ได้ดูก็ขับรถอยู่นะครับตอน9นาฬิกาเนี่ยฟังการบรรยายสดได้ทางกาสิก้าของเรา
1: และผู้บรรยายของเราคือ
0: พี่ลิมิงกับพี่ตอนนี้จะเป็นพี่บี
1: ครับ
0: พอพี่บีบอกว่าพากับพี่ลิมิงแกเลยบอกขอบายกลัวแบกฮะ
1: ครับ
0: นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าครับมาคุยกันนะครับกับในช่วงของนายที่นายไลฟ์บอลโลกนะครับ
1: ครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
3: 48ทีม104แมตช์

0: แข็งแรงเช้าเช้าชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายบ่ายชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปัดละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบทาสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย
1: บอลโลกสตอรี่
2: อาถรรพ์แชมป์เก่าประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกมักมาพร้อมกับอาถรรพ์ที่น่าเหลือเชื่อโดยเฉพาะทีมแชมป์เก่าที่มักจะกระเด็นตกรอบแบ่งกลุ่มในทัวร์นาเมนต์ถัดไปอย่างไม่น่าเชื่อเช่นฝรั่งเศสปี2002อิตาลีปี2010สเปนปี2014และเยอรมนีปี2018นอกจากนี้ในรอบคัดเลือกปี2026เรายังได้เห็นยักษ์ใหญ่อย่างอิตาลีที่พลาดตัวรอบสุดท้ายเป็นครั้งที่3ติดต่อกันซึ่งเป็นเรื่องช็อกโลกอย่างมากความกดดันมหาศาลตกอยู่ที่ทีมเต็งอย่างอาร์เจนติ

0: ขึ้นในทางทฤษฎีแต่ในทางปฏิบัติแจ็คผู้ฆ่ายักษ์มักจะปรากฏตัวเสมอในเวทีระดับโลก
1: M-COT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่

0: เชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.encore.net Encore Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.encore.net
1: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจน์ก้องกีรติฤทธิ์ทีทวัฒน์

0: 02-201-6569ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดล

0: กลับมาครับในช่วงที่2ของเราครับตอนนี้เที่ยงคืนกับอีก10นาทีนะครับก็มาอยู่ในช่วงของดิจิทัลไลฟ์บอลโลกนะครับวันนี้วันแรกของเรานะทางคลื่น FM 99นะครับแล้วก็ทักทายนะครับไปยังคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะที่รับฟังนะครับผ่านทางสถานีนะครับเครือข่ายของอสมทนะครับทั้ง41สถานีเลย
1: ครับ
0: นะครับ41 41สถานีทั่วประเทศภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้นะครับรับฟังเราในเวลานี้ตอนนี้อยู่กับน้องก้องนะครับกิตติจงเสถียรผมจิตรทรงศักดิ์วันนภจิตนะครับทักทายภาษาเหนือ
1: ต้องทักทายทุกภาษาทุกภาคเลยนะครับ
0: บอกเหนือได้บ
1: ่ใช่เหรออ
0: ีสานอ่ะ
1: สวัสดีเจ้า
0: สวัสดีเจ้า
1: ง่ายไหมฮะ
0: พอดีมาอยู่กรุงเทพโดนแล้วนะครับบอกอีสานบอกเขาได
1: ้
0: มาอยู่ห้วยขวางนี่ฮะ
1: ห้วยขวางใช่ไหม
0: ห้วยขวาง
1: โอ้รู้เลย
0: เอาทักทายภาษาใต้หน่อย
1: สวัสดีนี
0: ่สวัสดีบ้าวอย่างเงี้ย
1: สวัสดีผีบ้าว
0: สวัสดีผีบ้าวอย่างเงี้ย
1: ครับผม
0: สวัสดีทุกคนแล้วกันนะครับผมตอนนี้รายการของเรานะครับเป็นรายการเกี่ยวกับฟุตบอลโลก
1: ครับ
0: นะครับมาปิวกันสั้นๆนะครับในช่วงของดิจิทัลไลฟ์บอลโลกนะครับทางคลื่น FM 99นะครับส่งตรงจากส่วนกลางของสมทนะที่กรุงเทพนะครับตรงห้วยขวาง
1: ครับ
0: ไปยังทั้ง41สถานีทั่วประเทศไทยเลยนะครับอ้าวก็ช่วงนี้นะครับนอกเหนือจากว่าเมื่อกี้เราเปิดเพลงอะไรไป
1: เป็นเพลงของ I Show Speed ใช่ที่ตอนแรกเนี่ยทำขึ้นมานะแล้วก็หัวกระแสหลายคนบอกว่าโอ้เพลงดีมาก
0: ครับ
1: นะครับเจ้าตัวนี่คอมเมนต์แท็กไปหา FIFA นะ
0: ยังไง
1: บอกว่าสนใจไหมเพลงนี
0: ้ครับ
1: FIFA ตอบกลับเลยรีプライกลับมาบอกสนใจนี่แล้วก็ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเพลงใช่
0: แต่เพลงบอลลูนมันต้องประมาณนี้เน
1: า
0: ะ
1: ต้องอารมณ์ประมาณนี้แหละ
0: เออคือคักโหมโรงหน่อย
1: ใช่ครับแล้วในเพลงเขามีชื่อทั้ง48ชาติครบเลยนะ
0: เมื่อกี้พูดถึงครบเลยเหรอ
1: ครบเรียงตามตัวอักษร
0: ซึ่งกล้องเนี่ยร้องได้แล้วเมื่อกี้

0: ครับผมขอบคุณครับอย่าให้ร้อง
1: คุณจำชื่อชาติทั้ง48ชาติในฟุตบอลโลกครั้งนี้ได้หมดเลยแล้วก็คุณจะร้องเป็นภาษาเหนือ
0: ภาษาเหนือด้วยยากไปอีกขอบคุณครับ
1: ไม่ได้เนาะ
0: ไม่ได้ครับ
1: นะครับอ้าวนะครับก็มาอยู่ด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราจะอยู่กับคุณฟานะครับคุณผู้ชมประมาณครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวช่วงหน้าให้น้องมารับช่วงต่อประมาณ1ชั่วโมงครึ่งดูพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลโลก2024นะครับหรือว่าฟุตบอลโลกในครั้งที่23ครับเม็กซิโกกับแอฟริกาใต้จะภาพร่วมนะเม็กซิโกนะ
0: ครับผม
1: แล้วก็ช่วงตีหนึ่งเนาะวันนี้เนาะเราน่าจะได้เห็นพิธีเปิดว่าชากิล่าแสดงยังไงบ้าง
0: ใช่ครับ
1: ตอนนี้สัญญาสดทางมอนโดแม็กมาแล้วใช่ไหม
0: มาแล้วครับผมนี่ฮะตอนนี้ก็จะเป็นท่านคอมเมนเตอร์นะฮะมาน่าจะพรีวิวเกมกันอยู่
1: ครับ
0: ครับผม
1: ก็โหภาพชัดแจ๋วเลยนะสีสันสดใสเลย
0: จัดจ้านมาก
1: ใช่ฮะอ้าวแล้วก็อย่าลืมนะครับกิจกรรมของเรานะครับเชิญชวนคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับคุณผู้ชมทุกท่านนะที่ติดตามเรานะครับกับกิจกรรมนะครับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับโดยที่บริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะครับชวนคุณผู้ชมนะครับทุกท่านนะครับร่วมภารกิจนะครับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับก็ติดกับกระแสลุ้นหนังโลกสอบใบสโปรดนะครับลุ้นขอรางวัลรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเลยนะครับง่ายๆครับเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับ cheer.mcot.net นะครับเป็นภาษาอังกฤษนะสมัครเข้าร่วมกิจกรรมให้เรียบร้อยลงทะเบียนและล็อกอินเข้าไปที่หน้าแพ็กเกจซื้อแพ็กเกจ mcotซูเปอร์แฟนนะครับเพื่อรับสิทธิ์ในการเชียร์ทีมโปรดโดยที่แพ็กเกจสตาร์เตอร์นะครับเริ่มต้นเพียง20 บาทเท่านั้น
0: ครับผม
1: จะได้รับสิทธิ์ในการเชียร์ทีมโปรด10 สิทธิ์นะครับแต่ถ้าอยากจะเชียร์ทีมโปรดได้ตลอดทัวร์นาเมนต์นะครับฟุตบอลโลกทั้ง39 วันนะนะครับแบบจัดเต็มก็จัดแพ็กเกจสูงสุดนะครับเป็นแพ็กเกจนะครับ Mcot Super Fan Diamond ครับจะได้รับถึง300 สิทธิ์เลยโอ้นะครับมีสิทธิ์นะนะครับแล้วก็เมื่อได้รับสิทธิ์แล้วนะครับก็ร่วมสนุกเชียร์ทีมโปรดกับเราได้เลยนะครับร่วมเชียร์กันได้ตั้งแต่ในการแข่งรอบแบ่งกลุ่มเลือกเชียร์ทีมโปรดในแต่ละแมตช์หรือจะเชียร์ทีมโปรดให้ผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์หรือว่ารอบสาย2ทีมสุดท้ายนะหรือใครที่มั่นใจมากกว่านั้นก็เชียร์ทีมรักให้คว้าแชมป์โลกก็ยังได
0: ้ครับผม
1: นะครับก็ทุกสิทธิ์นะครับที่ร่วมเชียร์ทีมโปรดกับเรานะครับมีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลใหญ่นะนะครับรถตู้ไฟฟ้าเดบส่งนะครับก็เป็นรถตู้ไฟฟ้านะครับฟาริซอน MEV นะครับ MPV Superfan 1รางวัล นะครับเป็นอันดับ2นะรางวัลที่2นะครับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda UC 3 5รางวัล นะครับและเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ไปกลับภายในประเทศ23รางวัลรางวัลละ2ที่นั่งครับและรางวัลที่4ครับเป็นโกลกิฟต์ไวเชอร์ครับจากซุปเปอร์แฟนอีก5รางวัล นะครับรวมแล้วมูลค่ามากกว่า2,600,000 บาทนะครับนอกจากนี้ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับซุปเปอร์แฟนที่สะสมคะแนนได้มากที่สุด100อันดับแรกครับยังมีของรางวัลพิเศษมอบให้ด้วยโอ้โหพลาดไม่ได้นะครับสำหรับใครที่อยากจะเข้ามาร่วมนะครับกิจกรรมของเรานะครับไปเช็คได้ในเว็บไซต์ที่ cheer.mcot.net นะครับเริ่มวันนี้เป็นต้นไป
0: ครับผม
1: ตั้งแต่วันนี้นะครับวันที่11มิถุนายนเป็นต้นไปนะครับจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็ฝากด้วยครับแค่ออกแรงลุกนั่งหรือเดินขึ้นลงบันไดก็ต้องเริ่มระวังมากขึ้นนะครับคืนความมั่นใจให้กับทุกย่างก้าวด้วยฮิลไลฟ์นะครับอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะนะครับด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยคุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งนะครับด้วยผ้าถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดนะครับไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันนะครับสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเขาวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มครับซื้อฮิลไลท์อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นเลยนะครับในราคาเพียง990 บาทเท่านั้นนะครับและยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทรเลยนะครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและบริการสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสะดวกช้อปที่ช็อปมาเนี่ยนะครับ ฝากไว้ด้วย
0: ฝาก

0: ไว้นะครับ
1: ดีๆนะครับจากช็อปมาเนียนะครับไอ้ตัวนี้บรรยากาศเป็นไงบ้างครับตัวนี้มีภาพมายังไงก่อนพี่ที่เปิดจะไม่มาเนาะ
0: นี่เหมือนเป็นภาพ
1: ปีวิว
0: ปีวิวแล้วก็โอด้านหลังมีกิมโอชัวก็จะเป็นผู้เล่นคนแรกที่จะได้ลงสนามในฟุตบอลโลก6สมัยถ้าได้ลงวันนี
1: ้ต้องบอกคุณผู้ฟังผู้ชมก่อนนะฮะว่ากิมโอชัวก็คือเป็นประตู
0: ใช่
1: นะครับไม่ใช่บานพับนะ
0: ไม่ใช่หน้าต่าง
1: ครับใช่ครับไม่ใช่ลูกกลอนด้วย
0: ครับผม
1: เป็นผู้สมประตูของทีมชาติเม็กซิโกนะครับจะเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเป็นสมัยที่6
0: ใช่ครับ
1: ทัวร์มากสุดไหม
0: มากที่สุดเพราะว่าตอนนี้คนที่เจาะ5ด้วยกันเนี่ยมี3คนมีคริสเตียโนโรนัลโดนิวเนเมสซี่แล้วก็กีโมโอชัวนี่แหละ
1: ครับ
0: ซึ่งก่อนหน้านี้5จะมีคนหนึ่งคือโรธามาเตอุส
1: มาเท
0: มาเท
1: โรธามาเตอุสนะ
0: ครับ
1: ก็บรรยากาศข้างหลังนะก็มีการปีวิวกันสั้นๆก่อนแล้วกันนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ในส่วนของพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลโลกในครั้งนี้นะครับ
0: ครับผม
1: อ้าวข้อความเรามีอะไรไหมเดี๋ยวช่วงหน้าค่อยให้น้องเข้ามารับช่วงต่อจากเรานะครับมีถามมาว่าถ้าดูผ่านอีกกล่องหนึ่งได้ไหมไม่น่าได้มั้ง
0: ไม่น่าได้เพราะปกติถ้าดูผ่านอีกตัวรับหนึ่งของอีกเจ้าหนึ่งจอมันจะดำส่วนมากนะ
1: ไม่น่าได้นะ
0: ไม่น่าได้ผมว่าไม่ได้คือถ้าใช้อินเทอร์เน็ตของอีกค่ายหนึ่งแล้วสมัครแพ็กเกจดูอีกค่ายหนึ่งอันนี้ได
1: ้
0: ดูผ่านแท็บเล็ตหรือว่าดูผ่านสมาร์ทโฟนเนี่ยได
1: ้อันนี้อินเทอร์เน็ตเนาะ
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหม
0: ใช
1: ่พี่ว่าไม่น่าได้นะ
0: ผมก็ว่าไม่ได้
1: ใช่ฮะบอกว่าต่อไปก็สิบเก้าของเราจะรายงานสดตลอดใช่ฮะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยครับเราจะรายงานสดนะครับฟุตบอลโลกจะมีพรีวิวมาคุยกันก่อนแล้วก็บรรยายสดด้วยติดตามกันได้นะครับและอย่าลืมกิจกรรมของเราด้วยนะนะครับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับไปเช็คในเว็บไซต์ของเราได้นะครับ อยากให้พี่สมชายพากับพี่ลุดดี้ครับผมไม่รู้ใครแบบใครนะ
0: ใช่ครับผมเคยเจอพี่ลุดดี้พากบอลเดินผ่านห้องพาก
1: เป็นไง
0: แกยืนพาก
1: เหรอ
0: แกไม่นั่ง
1: ลมมันเย็นหรือเปล
0: ่
1: า
0: ไม่รู้ครับแต่ทั้งเกม
1: ครับ
0: ครับมีคนก็ไปสะกิดตอนพักครึ่งบอกพี่ลุดดี้เก้าอี้มันมีปัญหาหรือเปล่าพี่บอกเปล่าพี่มันพี่สนุกเขาบอกแกยืนภา
1: ครูดี้เนี่ยคือเวลาบรรยายเนี่ยมีอะไรนะมีอารมณ์แบบอะไรแกภาคแบบจนคนฟังงงเอ้ยอะไรวะเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นเหรอชีวิตเขานะฮะมีร่วมสนุกแจกแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวตามกิจกรรมแต่ว่าเรามีกิจกรรมแน่นอนนะเชียร์ทีมโปรดยิ่งหวดยิ่งมันนะครับเราไปดูกิจกรรมของอสมทของเราได้ครับประมาณนี้บอกว่าอยากให้สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันใช่ไหมใช่ฮะเดี๋ยวมาแน่นอนนะครับเดี๋ยว
0: ใช่ครับ
1: ตอนแรกเนี่ยก็วางแผนเพราะว่าเราเข้ารายการตั้งแต่ห้าทุ่มใช่ไหม
0: ใช่ฮะ
1: ถ้ายาวสามชั่วโมงมันก็เหนื่อยเหมือนกันนะ
0: ใช่ก็คงจะต้อง
1: คือถ้าภาคบอลสามชั่วโมงมันโอเคไหมม
0: ัน
1: จะมีอะไรคุยไหมล่ะแต่ถ้าสามชั่วโมงแล้วโอ้คุยกันปกติธรรมดามันเหนื่อยเหมือนก
0: ัน ยังไม่รู้จะแงะอะไรมาคุยกันแล้วนะฮะ
1: อันนี้ก็เริ่มหมดแล้ว
0: ใช่ครับ
1: ก็เลยบอกอ่ะแบ่งกันคนละชั่วโมงครึ่งเลยกันเด
0: ี๋ยว
1: ช่วงหน้าให้น้องเจมกับน้องเบนซ์เป็นคนเล่าพิธีเปิดการแข่งว่าเป็นยังไงบ้างซึ่งสองคนนี้เขามีข้อมูลแบบโบบะอยู่แล้ว
0: โอ้แน่นอน
1: แน่นอน
0: เดี๋ยวติดตามรอฟังได้เลย
1: นอกจากชากิล่าและเขารู้จักนักร้องที่เหลือหมดทุกคนเลย
0: รู้ทุกคนเลยครับ
1: ครับ
0: โหนี่เรามาถือว่าเอามาถูกคนนะ
1: ถูกคนถูกคนเอาเด็กเจนวาย
0: เจนวาย
1: เจนซีมาแทนแล้ว
0: ก็
1: เรารู้จักเฉพาะชากิล่าไง
0: ใช่
1: ใช่ไหม
0: อะไรเบอร์หน้าบอยอะไรนี่เคยเห็นแต่ชื่อนะไม่รู้จักครับมาหน้าอะไรเนี่ยไม่รู้จัก
1: ไม่รู้จัก
0: ครับ
1: ครับ
0: ไม่รู้จักครับ
1: พี่จะเผื่อไม่รู้เป็นไงบ้าง
0: ครับ
1: แต่น่าจะเนาะสีสันน่าจะเยอะแหละเม็กซิโกเนาะ
0: ใช่ครับ
1: อืมๆนะครับเอ้าก็ประมาณนี้นะครับหัวข้อความทักมาสวัสดีทั้งสองท่านนะครับถามมาว่าทุกเช้ายังมีไหมมีนะ
0: มีครับ
1: มีเหมือนเดิมนะฮะมีบรรยายสดนะครับตอน 9:00 นถึง 10:00 นนะครับเอ้ย 11:00 นสิ
0: 11:00 นใช่ครับ
1: ใช่ฮะนะครับอ๋อเขาบอกว่าเขาอยากจะดูถ้าสมัครต้องสมัครยังไงอ่ะก็
0: ครับ
1: เขาอยากจะสมัครตัวนี้เลยอ่ะ
0: ถ้าสมัครตอนนี้เข้าไปที่เว็บไซต์ของ Monomax ก็ได้ครับ
1: เขามี QR code นะเวลาเราอยู่ในทีวีมี QR code ให้ไหมหรือต้องสมัครในแท็บเล็ตหรือมือถือ
0: สมัครในแท็บเล็ตหรือมือถือครับจะง่ายกว่าก็เข้าไปทางช่องทางของ Monomax ครับทุกช่องทางเลยเขาจะมีลิงก์ให้กดเข้าไปสมัคร
1: เดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยน้องเจมใหญ่เขาเป็นคนสมัครให้กับคร่าว
0: ๆเดี๋ยวให้น้องเจมใหญ่มาอธิบายวิธีการสมัคร
1: วิธีการสมัครดีกว่า
0: ตั้งแต่วิธีการที่กดคลิกเข้าไปคุณต้องคลิกตรงไหนบ้าง
1: ปกติเนี่ยสมมติเราสมัครสมาชิก Netflix หรือว่า YouTube อะไรพวกนี้มันจะต้องมี QR code ให้
0: ใช่ใช่
1: แล้วก็เราก็เติมเงินก็ว่าไปเนาะ
0: ใช่ครับ
1: ปกติเนี่ยเขาหักเงินเราอัตโนมัติได้นะ
0: อืมใช่ใช่หักทุกเดือน
1: เรามาเช็คอีกทีอ้าวแล้วไม่ถามแล้วก่อนเลย
0: ไปแล้ว
1: ว่าจะสมัครต่อหรือเปล่า
0: ใช่ครับ
1: หักไปแล้ว
0: ครับส่วนมากเหมือนมันจังหวะต่อเนื่องแบบนี้ก็จะถ้าจะแคนเซิลก่อนต้องแคนเซิลก่
1: อ
0: น30วันจะถึงรอบบินอะไรเงี้ยมากกว่าครับ
1: อ๋อ
0: ใช
1: ่ครับบักโจ้พลาดจุดโทษตอน 8:00 นครับปี94
0: โอ้จำแม่นซะด้วย
1: โอ้กี่โมงอ่ะใช่เหรอ 8:00 นเหรอไม่แน่ใจ
0: ไม่แน่ใจตอนนั้นยังไม่ได้ดูฟุตบอลโลกอ่ะคุณพ่อเล่าให้ฟัง4ขวบ
1: แต่ว่าตอนนั้นก็
0: แต่เวลามันก็ประมาณนี้แหละผมเตะที่อเมริกา
1: อืมๆน่าจะ 8:00 นมั้ยไม่แน่ใจ
0: แต่อาจจะเป็นไปได้พี่เจ๋งแต่ว่าครั้งนี้คู่ชิงจะเตะตีสองนะ
1: อ
0: ันนั้นคู่ชิงก็จะเตะเช้าไง
1: ครับ
0: อันนี้ก็คู่ชิงเขาก็แอบเอาใจยุโรปนิดนึงไงเพราะว่าตีสองบ้านเราที่ยุโรปมันก็ช่วงหัวค่ำใช่ไหม
1: ครับ
0: มันก็ยังพอดูได
1: ้
0: ครับ
1: ถามว่าชื่อเพลงอะไรครับเมื่อกี้อะไรนะของไอโช
0: ของไอโชสปีด
1: น
0: ะครับ
1: เพลงอะไรนะ
0: เดี๋ยวผมดู
1: เพลงก็ประมาณนี้เนาะ
0: ชื่อโชชัวให้
1: มีบอกว่าพี่เจงเนี่ยจัดกับคุณโคดัสกอร์หรือเปล่าครับไม่ใช่นะ
0: ไม่ใช่นะครับนี่คนทักผม2รอบแล้วผมมานี่โดนทักเป็นพี่โคดัสกอร์2รอบแล้วนะครับ
1: ไม่ใช่อันนี้
0: ไม่ใช่ครับ
1: ก้องกิตตินี่จะพ่อฟุตซอล
0: ครับ
1: เออ
0: พี่โคนะเขานักฟุตบอลนะครับ
1: เขาเป็นนักฟุตซอลตอนนี้โก้ก้องอยู่ทีมไหนนะ
0: นครปฐมคริสเตียนยูไนเต็ดครับ
1: ครับ
0: ชื่อเพลงว่า World Cupแชมเปี้ยน
1: โอเคว
0: งเล็บแชมเปี้ยน
1: ของโชสปีด
0: ของไอโชสปีดครับ
1: เชื่อว่าเพลงเขาน่าจะมียอดดูมากกว่าเพลงประจำการขันบอลโลกครั้งนี้มั้ง
0: ก็เป็นได้ก็เป็นได้นะจริงๆแล้วโหตอนนี้วิวเพลงเขานิด 40.7 ล้านแล้วนะพี่จิง
1: โอ้ไปเร็วมาก
0: โหดมากนะครับ
1: บอกว่าถามมานะครับว่าโอ้ถามเรื่องอีกกล่องหนึ่งดูได้หรือเปล่าไม่น่าได้นะผมว่า
0: ไม่
1: น่า
0: ได้ไม่น่าได้ครับ
1: น่าจะต้องใช้อินเทอร์เน็ตดูนะแบบนี้นะ
0: ครับ
1: คืนนี้ลิซ่ามาหรือเปล่าคืนนี้ลิซ่าน้องลิซ่าเลขสามบรรดาลยังไม่ได้มานะ
0: ยังไม่มานะครับมาคืนพรุ่งนี้
1: มาคืนพรุ่งนี้ครับน้องลิซ่า
0: น้องลิซ่า
1: สามคู่อเมริกาเตะ
0: ใช่ครับไปพิธีเปิดที่อเมริกาครั้งนี้พิธีเปิดมี3สนามนะครับ
1: ครับ
0: ครับผม
1: ก็พรุ่งนี้พิธีเปิดจะมี2สนามนะ
0: ใช่ครับ
1: ที่อเมริกาแล้วก็ที่แคนาดาแต่ว่าวันนี้จะเปิดวัดแรกก่อนเลย
0: ใช่ครับเปิดที่เม็กซิโกก่อน
1: ใช่
0: ครับผม
1: นะครับมาฟังชากิด้าว่าเป็นยังไงบ้าง
0: ใช่ครับ
1: โอ้โหชากิด้าเนี่ยสุดยอดนะสวัสดีครับพี่เจ๋งสงสารนะครับบอลโลกโปรตุเกสทางทีมชาติได้ใส่ชื่อนักเตะผู้ลงรับได้ไหมครับอดีตนักเตะลิเวอร์พูลครับจากคุณกิตติภาพเห็นว่าจะมีโชต้ามีอะไรด้วยไหมเห็นข่าวอยู่นะ
0: แต่ถ้าใส่ในรายชื่อเนี่ยอาจจะไม่ได้ใส่
1: ม
0: าอยู่แล้วเพราะว่าม
1: ันก็มีแบบชื่อตัวเล็กๆอาจจะมี
0: ครับแต่ว่าถ้าใส่ชื่อมาในการแข่งขันอาจจะไม่
1: ม
0: ีเพราะว่ามันก็เป็นโควต้านักเตะเนาะต้องใช้ทุกโควต้าให้คุ้ม
1: ใช่26คน
0: ใช่ครับ
1: แต่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยพี่มาคือมายะโยชิดะ
0: ครับ
1: มายะโยชิดะไม่ได้อยู่ในสควอตในชุดนี้นะ
0: ครับ
1: 26คนไม่มีแต่ว่าไปซ้อมที่เม็กซิโกแล้วก็ที่แนชวิลล์ด้วย
0: ใช่ครับโผล่ไป
1: เหมือนกรณีของนักเตะได้รับบาดเจ็บเพราะขาสมัครเปลี่ยนแปลงได้ใช่ไหมล่ะ
0: เป็นตัวสแปร์ครับ
1: เหมือนสแตนด์บายแหละนะครับก็รายงานข่าวว่าถ้าวัตุเอนโดเนี่ยไม่ฟิตหรือว่ายังไงมายะยุชินะอาจจะมาเสียบแทนมายะยุชินะไปซ้อมด้วย
0: ครับ
1: กับทีมญี่ปุ่นบอลโลกปี2022ที่ผ่านมา
0: ครับ
1: แม้ว่าเจ้าตัวจะไม่ได้ติดทีมในชุดนี้ก็ตามก็ไปซ้อมด้วยไปซ้อมกับพวกจุสเกะนากาโมระ
0: โอ้โหนานจังแล้วก็มีฮิโรชินากาตะชินจิโอโนะ
1: ไม่มีนากาโมระเนี่ยเขาเป็นนั่นเขาเป็นทีมงานสตาฟโค้ช
0: อ๋อครับ
1: แล้วก็ฮาซาเบะไอ้นั่นน่ะ
0: มาโกโตฮาซาเบะ
1: มาโกโตฮาซาเบะ
0: โอ้นี่ก็
1: เป็นทีมงานของ
0: คือทีมงานของโมริสุชุดนี้เนี่ยเป็นผู้เล่นที่ประสบการณ์สูงเลยนะ
1: ใช่แสดงว่าชอบนักเตะเก่าๆไงแสดงออกคล้ายๆกับเอทูเทียสันชอบสุดยอดสันติม
0: เรียกพี่เก่งไปติดนะครับ
1: แล้วก็30ปีงงเลยอ
0: ่
1: ะ
0: เอ้าก็เป็นสไตล์ของโค้ช
1: อ๋อเหรออ
0: าจจะแบบว่าชอบแบบผู้เล่นมีประสบการณ์อะไรอย่าง
1: เงี้ยกันเยบอกเอ๊ะเรียกอูว่าบินมาจากลองแล้วเนี่ยลองแชมป์ลีกเองเนี่ยมานั่งดู
0: ให้นั่งดูครับก็มีปัญหาด้านภาษานิดนึง
1: ไม่เกี่ยวมั้งน้องแอนฟิลด์เขา
0: พูด
1: ภาษาฝรั่งเศสได้
0: ใช่ใช่ครับ
1: ช่วยของฮัสซันอ่ะ
0: เอ้าอาจจะยังไม่ถึงเวลา
1: ครับ
0: ครับ
1: ไม่ถึงเวลานะ
0: ครับ
1: ครับเอาไปหยอกเขาอีกเอาตอนนี้สัญญาณสดๆเป็นยังไง
0: นี่สถิติสแตทขึ้นมาแล้วนะครับ
1: ครับ
0: ก็เป็นสถิติใน World Cup นะที่ขึ้นมาก็ทำกราฟิกมาโอ้เยี่ยมเลยนะครับ
1: อ๋อตอนนี้สัญญาณสดมาแล้วนะนักเตะอเมริกาใต้ลงมาในสนามโอ้สนามสวยมาก
0: ทำดีมาก
1: โอ้หญ้าเขียวโอ้นี่แฟนบอลเม็กซิโกนะ ถ้าแฟนบอลเม็กซิโกต้องใส่หมวกใบใหญ่ใช่ไหม
0: ใช่ต้องใส่หมวกเป็นสัญลักษณ์ประจำชาติเลยนี่

0: นี่เอานักเตะมาเทียบกันราอูลฮิเมเนสกับไลฟอสเตอร์ครับ2ศูนย์หน้าตัวความหวังของทั้งคู่นะอายุห่างกัน10ปีนะ
1: ครับ
0: ฮิเมเนสนี่35ไลฟอสเตอร์นี่25นะครับ
1: ล่าสุดย้ายกันไปวูฟเนี่ยใช่มั้ย
0: ใช่ครับย้ายกันไปวูฟเรียบร้อยจากที่มันเล่นกับฟูลแลมเนาะช่วงก่อนจริงๆแกถือว่าเจ๋งมากเลยนะคือได้รับบาดเจ็บหนักที่ศีรษะนะพี่เจ๋ง
1: โอ้เอ้ยพี่ดูเนี่ยเอ้ยสนามสวยกว่าเดิมนะสนามเอสเตก้าเนี่ย
0: ใช่มั้ย
1: เขาปรับปรุงใหม่ด้วยไง
0: ใช่เขารีโนเวทมาร
1: ีโนเวทมา
0: ให้มันดูสมัยใหม่ขึ้นแล้วก็ดูป้ายโฆษณาถ้าคุณผู้ชมได้ดูอยู่ป้ายโฆษณาเป็นตัววิ่งตรงบริเวณขอบสแตนด์ด้านบนหมดเลยนะ
1: ต่างจากปี86เนาะ
0: โอ้โหต้องต่างละพี่โอ้กี่ปีแล้วครับ
1: เออมันสร้างใหม่อะเนาะ
0: กี่ปีแล้วอะ
1: สร้างใหม่คือเขาปรับปรุงใหม่
0: รีโนเวท40ปีแล้วพี่เจ๋งจากวันนั้นจากวันที่มาราโดน่าชูถ้วยแชมป
1: ์สวยงามมาก
0: ครับผม
1: ใช้กล่องอีกกล่องได้หรือเปล่าครับพี่ไม่น่าได้นะ
0: ถ้าใช้กล่องอีกกล่องแต่ว่าใช้อินเทอร์เน็ตของเจ้าของก็ไม่น่าจะได้ครับมันตัวรับสัญญาณมันเป็นของอีกค่ายหนึ่งอะนี่เขาก็มาถ่ายห้องแต่งตัวนะพี่เจ๋งเสื้อเม็กซิโกสวยมากนะ
1: ครับ
0: โอ้ยมีเข็มขัดแชมป์โลกด้วยอ่ะ
1: ของ WBC ใครอ่ะเมื่อกี้อ่ะ
0: เมื่อกี้เหมือนเป็นรูปใครรูปมูฮัมหมัดอาลีนะมันเกี่ยวอะไรกับเม็กซิโก
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่รูปที่แปะอยู่เงี้ยเป็นมูฮัมหมัดอาลีนะ
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่ครับ
1: ห
0: รือว่าแคสเซียสเคลย
1: ์เออคนเดียวกันไหมเหรอ
0: คนเดียวกันใช
1: ่พี่จะเปิดกี่โมงจะบ่ายน่าจะตอนตีหนึ่งไหม
0: ผมว่าตีหนึ่ง
1: ตีหนึ่ง
0: ในเวลาที่แจ้งมาเป็นตีหนึ่งนะครับ
1: เขาบอกเอาเอ็นโดถอนเรียบร้อย
0: ต้องเหรอครับ
1: เอาเหรอไม่จริงเหรอว่าจะด้วยเอ็นโดอ่ะจริงป่ะ
0: คือเอ็นโดเนี่ยก็สุ่มเสี่ยงมาแต่แรกแล้วเนาะพี่เจ๋งเนาะเพราะว่าเขาเจ็บหนักมาในช่วงฤดูกาลกับลิเวอร์พูลแล้วก็แต่ว่าโมริโยสึก็เลือกที่จะหนีบมาเพราะว่าเป็นผู้เล่นคนสำคัญของทีมชาติญี่ปุ่นนะ
1: โอ้เจ็บจริงด้วยเว้ยเ
0: ฮ้ยอุ้ยถ้าเกิด
1: เอ็นโดนะครับล่าสุดถอนตัวเรียบร้อยเนื่องจากเจ็บเท้าฮะ
0: ไม่ไหว
1: เขา
0: ไม่ไหวขวัญเหลี่ยมนะ
1: โอ้โหเรียบร้อย
0: ครับ
1: บอลโลกครั้งนี้ยังเป็นครั้งสุดท้ายของเขาด้วย
0: ใช
1: ่ลาสไรด์ด้วย
0: แล้วเท่ากับญี่ปุ่นเนี่ยขาดแกนหลักไปเห็นๆนะวาตารุเอ็นโดทาคุมิมินามิโนะ
1: ทาคุมิมินามิโนะแล้วก็ไอ้เจ้าม ินามิโนะ
0: มินามิโนะใช่ครับ
1: อีกคนหนึ่งคือข่าวรู้มิโตมะ
0: เออมิโตมะอีกคนนึง
1: ใช่ไม่ได้3ตัวหลัก3คนเลยนะ
0: 3คนเลยพี่2ตัวรับไอ้2ตัวรุก1มิดฟิลด
1: ์ครับ
0: ก็ถือว่าเรื่องใหญ่เหมือนกันนะพี่เจง
1: โอ้โหเสียหาย
0: ใช่เออถ้ามี
1: นี่ข่าวล่าสุดนี่ข่าวล่าสุดจากแคลิฟอร์เนียเลยนะเนี่ย
0: โอ้ขอบคุณครับ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณมากนะครับอ้าววันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับช่วงหน้ายังอยู่กันต่อนะนะครับในรายการนิติไดไลฟ์บอลโลกนะครับก็ติดตามกับน้องเจมส์แล้วก็น้องเมนกันต่อนะครับก็จะมากดติดกันนะครับยังไม่ไปไหนนะ
0: อยู่ตรงนี้ก่อนครับ
1: ยาวๆจะถึงตีห้าเลยนะครับรับฟังกันได้ทั่วประเทศนะครับเนชั่นบายด้วยนะ
0: ครับ
1: แล้วก็เราได้สดทาง Facebook แล้วก็ทาง YouTube ด้วยนะครับติดตามทาง FM 99 Active Radio ครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับน้องก้องและผมเจมส์ต้องลาไปก่อนนะครับช่วงหน้าอยู่กับน้องเบนกับน้องเจมส์นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับพี
2: ่99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกน

0: องการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
1: M-COT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้น

0: พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
1: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจ

0: ทร02-201-6569ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกน

0: ที่ยงคืน37นาทีครับอยู่กับช่วงในที่นายไลฟ์บนโลกช่วงที่2ครับช่วงนี้อยู่กับผมเจมส์ธันวิสิทธ์เลิศปุรินพงศ์ครับแล้วก็น้องเบนซ์พิรพัฒน์ชมดวง
1: ครับสวัสดีพี่เจมส์ด้วยครับ
0: ครับผมสวัสดีแฟนรายการ FM 99แล้วก็ Mcord Radio ทั้ง41สถานีด้วยนะครับผมวันนี้เนี่ยเราจะอยู่กันประมาณ1ชั่วโมงครึ่ง
1: ครับ
0: ก่อนที่เกมฟุตบอลโลกนัด

0: แรกในปีนี้เนี่ยจะลงสนาม
1: ครับ
0: เป็นเกมระหว่างเจ้าภาพเม็กซิโกนะ
1: เจอกับแอฟริกาใต้
0: ใช่ก็เล่นกันที่อัสเตกาสเตเดียมเป็นเกมคู่แรกในบอลโลกครั้งนี้เลยซึ่งเราตื่นเต้นมากนะ
1: ครับ
0: สุดท้ายเนี่ยตอนแรกที่มีข่าวเรื่องถ่ายทอดสดทุกอย่างเนี่ยสุดท้ายมาจบวันนี้
1: จบวันสุดท้าย
0: แล้วเราได้ดูบอลโลก
1: ครับ
0: ครบทุกคู่ด้วย
1: ใช่
0: ก็รอติดตามกันก็คู่แรกจะลงสนามตอนตีสองแต่ว่าสักประมาณตีหนึ่งเนี่ยประมาณ1ชั่วโมงอีกครึ่งชั่วโมงเนี่ยเดี๋ยวพิธีเปิดที่เม็กซิโกจะเริ่มต้นแล้ว
1: ครับ
0: จริงๆเนี่ยเม็กซิโกเป็นเจ้าภาพร่วมกับสหรัฐอเมริกาและแคนาดาพิธีเปิดนี้จะมีทุกประเทศนะเริ่มต้นจากเม็กซิโกในคืนนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงเช้าวันเสาร์เนี่ยจะเป็นพิธีเปิดที่สหรัฐอเมริกา
1: ครับ
0: ซึ่งไฮไลท์สำคัญอยู่ที่เพลงโกใช่ไหมที่น้องใช่ที่น้องลิซ่าจะร่วมร้องเพลงนั้นด้วยเป็นเพลงนัดเปิดสนามของไลอ้อนเชอริสที่สหรัฐหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยววันอาทิตย์เนี่ยช่วงเช้าเมื่อวันที่จะเป็นวิธีเปิดนัดที่3ก็คือแคนาดาเจ้าภาพสุดท้ายก็วันนี้ฟุตบอลโลกเนี่ยในกลุ่ม A จะลงสนาม2คู่นะก็เป็นเกมเจ้าภาพเม็กซิโกเจอกับแอฟริกาใต้ตอนตี2ครับแล้วก็ช่วง9โมงเช้าเนี่ยจะเป็นเกมที่ผมเชื่อว่าแฟนบอลชาวไทยหลายคนน่าจะรอติดตามอย
1: ู่น่าดูนะ
0: ก็คือทีมชาติเกาหลีใต้จะเจอเช็กเกียหรือสาธารณรัฐเช็ก
1: ครับ
0: ก็จะเล่นพรุ่งนี้เช้าเลย
1: ใช่เวลา9นาฬิกา
0: ครับผมก็อ่ะก่อนอื่นเลยก็ถามน้องเบนซ์ก่อนเลยน้องเบนซ์เนี่ยเริ่มต้นดูฟุตบอลโลกปีไหน
1: ถ้าดูจริงๆเนี่ยปี2014อาจจะเริ่มช้านิดนึง
0: ที่บราซิล
1: ใช่ครับ
0: ก็ปีนั้นเนี่ยเป็นบอลโลกที่หูความตื่นเต้นเนี่ยลุ้นทุกรอบนะ
1: ใช่
0: เกมนัดเปิดสนามเนี่ยเป็นเกมระหว่างบราซิลโครเอเชียใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ก็ปีนั้นโหต้องบอกว่าเนม่าเนี่ยพีคมากนะ
1: ถูกเอาจริงถูกวางให้เป็นเต็งหนึ่งด้วยซ้ำนะสำหรับเจ้าภาพอย่างบราซิล
0: ครับผมก็เป็นหนึ่งในเกมนัดเปิดสนามที่แฟนบอลน่าจะจำได้เพราะว่าเกมนั้นเนี่ยเป็นเกมที่สนุกด้วยแล้วบราซิลชนะโครเอเชีย 3-1 แล้วถ้าพูดถึงบอลโลก2014หรือว่ารวมถึงบอลโลกที่เบนดูมาทุกปีเนี่ยแมตช์ไหนที่อยู่ในความทรงจำมากที่สุด
1: อย่างผมเนี่ยจะดูปีใหม่ๆหน่อยถ้าที่แบบประทับใจสุดก็คงเป็นนัดชิงอาร์เจนตินากับฝรั่งเศส
0: เมื่อปี2018
1: 2022
0: 2022
1: ใช่ครับ
0: เพราะ2018เนี่ยเป็นโครเอเชียกับฝรั่งเศส
1: ใช
0: ่ก็เป็นบอลโลกครั้งที่แล้วใช่ไหม
1: ครับ
0: ที่ต้องลุ้นกันถึงช่วง
1: ต่อเวลาพิเศษจุดโทษเลย
0: แล้วเมสซี่ก็ได้แชมป์
1: ใช่
0: ใช่แล้วนักเตะที่ชอบที่สุดล่ะสำหรับฟุตบอลโลก
1: ผมยังถ้าพูดถึงฟุตบอลโลกเนี่ยผมจะพูดถึงเมสซี่นะ
0: เมสซี่
1: เพราะว่าโอเคอย่างที่ผมเรียนให้ทราบตอนแรกคือ2014นั่นคือปีที่เริ่มต้นแล้วเมสซี่ไปถึงรอบชิงชนะเลิศแล้วเป็นรองแชมป
0: ์2014เนี่ยเมสซี่เนี่ยพาอาร์เจนตินาเข้าชิงกับเยอรมัน
1: ครับ
0: แล้วไปแพ้เยอรมันในนัดชิงชนะเลิศที่บราซิล
1: โดนมาริโอเกอเซ่ยิงนาทีท้าย
0: ใช่ที่สนามมาราคานาสเตเดียม
1: ครับ
0: ส่วนผมเนี่ยผมเริ่มดูบอลโลกปี2002นะแต่ความทรงจำยังเรียกว่าน้อยมาก
1: ครับ
0: เพราะว่าตอนนั้นยังโหเด็กมากเลยแต่ว่าหนึ่งในไฮไลท์ที่สำคัญที่ผมเชื่อว่าพอถึงบอลโลกที่ไรคนก็จะนึกถึงเหตุการณ์นี้นะก็คือเหตุการณ์ที่เกมหยุดโลกระหว่างบราซิลกับอังกฤษเพราะตอนนั้นเนี่ยผมเนี่ยเรียนอยู่นะสมัยนั้นเนี่ยแล้วคุณครูเนี่ยปลุกจากที่นอนเลยนะอนุบาลเนี่ยลุกขึ้นมาดูเกมนี้รวมถึงถ้าฟังจากพี่ๆหลายคนที่อยู่ในช่วงเวลานั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าทุกโรงเรียนแทบจะหยุดให้เด็กดูบอลคู่นั้นเลยนะเป็นคู่หยุดโลกจริงๆเพราะว่าบราซิลยุคนั้นเนี่ยนำทัพโดย 3R เลย
1: โรนัลโดแล้วก็โรนัลดิโญแล้วก็ลิวันโด
0: ใช่มีโหมีคาฟูด้วยตัวอังกฤษเนี่ยมีโอเว่นมีเดวิดแบ็คแฮมใช่ไหม
1: ครับ
0: ที่เป็นโหนักเตะระดับซูเปอร์สตาร์แล้วเกมนั้นเนี่ยหลายคนได้ดูเพราะว่าเวลาเนี่ยดีมากนะเตะที่ญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้เตะช่วงบ่ายเลย
1: เวลาก็จะไม่ได้หนีห่างกัน
0: เลยเป็นแมตช์ที่อยู่ในความทรงจำผมส่วนเกมที่อีกหนึ่งเกมที่ผมประทับใจก็เป็นเกมนัดชิงเมื่อปี2018
1: เป็นฝรั่งเศสกับโครเอเชีย
0: ถูกต้อง
1: โอ้ยทำไมอ่ะพี่เจม
0: สนุกมากเพราะเป็นเกมโหแจ้งเกิดเอ็มบัปเป้ไงแล้วก็โหโมดิตตอนนั้นนี่พีคมากได้บอลลงดอในปีนั้น
1: ใช่
0: ไหมโอ้แล้วก็เป็นเกมที่สนุกสุดมันเพราะว่าโครเอเชียเนี่ยเป็นทีมที่นอกสายตาจาก รอบแรกเลยมาจนถึงรอบชิง
1: ตอนนั้นก็ไม่มีใครคาดคิดเนาะว่าโครเอเชียจะมาถึงรอบชิงชนะเลิศ
0: ครับ
1: ครับ
0: รวมถึงฝรั่งเศสก็ปีนั้นก็พีคอยู่มีเอ็มบัปเป้ด้วยขึ้นมาใหม่ๆเลย
1: ใช
0: ่รวมถึงบอลโลกที่ครั้งที่แล้วที่กาตาร์เนี่ยเกมนัดชิงระหว่างอาร์เจนตินากับฝรั่งเศสใช่ไหม
1: ใช่
0: สนุกเหมือนกันคือใจในเชียร์อยากให้เมสซี่ได้แชมป์ไงก็สุดท้ายได้แชมป์จริง
1: ใช่คือต้องบอกไงว่าฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วที่เป็นฝรั่งเศสกับอาร์เจนตินาเนี่ย
0: ครับ
1: มันมีสตอรี่ค่อนข้างดีนะถ้าสมมติว่าเอ็มบัปเป้คว้าแชมป์เนี่ยก็เหมือนเป็นการปูทางสู่เจเนเรชันใหม
0: ่
1: แต่ว่าถ้าเมสซี่ได้เนี่ยก็เหมือนเป็นการพิสูจน์แล้วว่าเนี่ยแหละของจริง
0: ครับ
1: ครับ
0: อ่ะสำเกมวันนี้จะเป็นเกมนัดเปิดสนามของฟุตบอลโลก2026ผมเนี่ยมีเรียกว่า5เกมในฟุตบอลโลกนัดเปิดสนามในความทรงจำของหลายๆคนมาพูดกันหน่อยละกัน
1: ครับ
0: มีเกมเนี่ยเกมแรกเนี่ยผมเลือกเป็นเกมเยอรมันกับคอสตาริกาเป็นเกมเมื่อปี2006ปีนั้นเนี่ยเยอรมันเป็นเจ้าภาพแล้วออกสตาร์ดีมากนะถ้าใครหลายคนจำได้เนี่ยลูกประตูประเดิมเนี่ยเป็นลูกจริงของฟิลิปลาม ปีนั้นน่ะแจ้งเกิดนักเตะเยอรมันหลายคนเลยนะ
1: ครับ
0: มีฟิลิปลามมีบาสเตียนชไซเกอร์ใช่ไห
1: ม
0: รวมถึงชุดนั้นก็มีมิโอสลาฟโคเซ่ซึ่งเป็นดาวซันโวดาวซันโวฟุตบอลโลกตอนนี้ด้วยยิงมากที่สุด
1: ส่งสู้ตลอดกาล
0: ก็เกมนั้นเนี่ยชนะคอสตาริกา 4-2 แต่สุดท้ายเนี่ยเยอรมันตกรอบรองใช่ไหม
1: ครับ
0: น่าจะได้อันดับ3ผมจำไม่ผิดต่อมาเนี่ยเป็นเกมฟุตบอลโลกที่กาตาร์นะอันนี้เป็นอีกหนึ่งเกมที่ต้องพูดถึงหน่อยเพราะว่ากาตาร์เป็นเจ้าภาพบอลโลกปี2022แล้วหลายคนเนี่ยโหคาดหวังมากเลยเพราะว่ากาตาร์ก่อนหน้านั้นเนี่ย2019ได้แชมป์เอเชียนคัพปี2019
1: ครับ
0: แล้วโหนักเตะเนี่ยหลายเทียมทานมากเลยในเอเชียแต่พอไปเล่นบอลโลกเนี่ยนัดแรกแพ้เอกวาดอร์ 0-2 เลย
1: ครับ
0: เล่นแบบสู้ไม่ได้เลย
1: ใช่ก็เป็นครั้งแรกเลยไหมพี่เจมที่ไม่เคยมีทีมไหนที่แบบเป็นเปิดเป็นเจ้าภาพแล้วเปิดนัดเปิดสนามเนี่ยแพ้นะ
0: น่าจะใช่นะเพราะว่าย้อนกลับไปก่อนนั้นส่วนมากเจ้าภาพก็ได้ผลการแข่งขันดีๆตลอดแม้กระทั่งแอฟริกาใต้ก็ชนะเม็กซิโกเมื่อปี2010ซึ่งคืนนี้จะมารีแมตช์กันอีกรอบนะ
1: ครับ
0: แล้วก็เกมต่อมาที่ต้องพูดถึงก็คือเกมนัดเปิดสนามของเจ้าภาพรัสเซียเมื่อปี2018ซึ่งเกมนั้นเนี่ยถล่มซาอุดิอาระเบีย 5-0 ถ้าใครยังจำได้เนี่ยนักเตะของรัสเซียตอนนั้นที่แจ้งเกิดเลยคืออังเดโกโลวินก็ปีนั้นเนี่ยรัสเซียไปได้ถึงรอบ8เลยนะรอบ16ทีมชนะสเปนด้วยผมจำไม่ผิดแต่ว่าตอนนี้เนี่ยบรรยากาศถ่ายทอดสดของฟุตบอลโลกเนี่ยตอนนี้เริ่มแล้วนะ
1: นะ
0: เป็นพิธีเปิดที่เม็กซิโกครับโอ้โหดูอลังการมากเลยนะก็เป็นชาติแรกที่จะประเดิมเปิดฉากฟุตบอลโลกครั้งนี้ครับ1ใน3เจ้าภาพเนี่ยเป็นเม็กซิโกเริ่มก่อนนะ
1: ครับก็เป็นพิธีเปิดที่เอสตาดิโออัสเตกาเนาะครับเมืองเม็กซิโกซิตี้ครับ
0: ก็
1: เป็นสนามประวัติศาสตร์แห่งแรกไหมพี่เจม
0: ครับ
1: ที่จัดฟุตบอลโลกถึง3สมัยนะ
0: ใช่ก่อนหน้านี้ก็เคยจัดปี1970นะ
1: ครับ
0: 1986และครั้งนี้2026
1: ครับ
0: ดูแล้วเนี่ยโหบรรยากาศสีสันดูอลังการเลยนะสำหรับฟุตบอลโลกครั้งนี
1: ้ครับ
0: เดี๋ยวเขาจะมีพิธีเปิดเป็นร้องเพลงใช่ไหมเพลงประเดิมฟุตบอลโลกกับเพลงใดๆใช่ไหม
1: เพลงใดๆครับของชากิล่าแล้วเบอร์น่าบอย
0: ครับ
1: เบอร์น่าบอยเนี่ยรู้สึกจะเป็นศิลปินชาวไนจีเรียเนาะส่วนชากิล่านี่ไม่ต้องพูดถึงเป็นไอคอนิกของฟุตบอลโลกอยู่แหละ
0: ใช่ก็เมื่อกี้เราก่อนเข้ารายการเนี่ยเราเปิดเพลงฟุตบอลโลก2010เนี่ยเป็นเพลงของชากิล่านะเพลงวาก้าวาก้าส่วนครั้งนี้ชื่อเพลงใดๆเพลงใดๆนี่แปลว่าอะไรครับเบน
1: เพลงใดๆเนี่ยถ้าแปลเป็นภาษาสเปนใช่ไหมครับพี่เจมก็จะแปลว่ามาเลยมาเลยนะครับ
0: ครับ
1: ซึ่งเพลงใดๆเนี่ยก็ในความหมายเพลงเนาะมันสะท้อนถึงพลังความกระตือรือร้น
0: อ
1: ่ะและจิตวิญญาณระดับโลกนะ
0: ครับ
1: ในที่จะกำหนดนิยามของมหากรรมกีฬานะครับซึ่งในเนื้อเพลงเนี่ยมันมีทั้งภาษาอังกฤษญี่ปุ่นฝรั่งเศสแล้วก็สเปนนะพี่เจมก็ถือว่าแปลกใหม่นะครับ
0: ก็เป็นเพลงจังหวะสนุกๆ สไตล์ราตินแต่ในภาพถ่ายสดนี้นักร้องนี้ต้องให้พี่เจ๋งบอกนะว่าเป็นใครคนนี
1: ้
0: ก็ตอนนี้วิธีเปิดกำลังดำเนินอยู
1: ่ครับ
0: พี่เจ๋งบอกว่ายังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นใคร โอ้โหแต่วันนี้ผมดูภาพไทยแล้วสุดนี้แฟนบอลเม็กซิโกเข้ามาเยอะมาก
1: น่าจะเต็มความจุไหมพี่เจมส
0: ์แอสเตกาสเตเดียมเนี่ยผมดูความจุนี้จริงจริงสมัยก่อนเนี่ยจุแฟนบอลเป็นแสนนะ
1: ใช่
0: สถิติเคยจุแฟนบอลมากสุดอะคือเกมที่เม็กซิโกเจอกับบราซิลปี1968จุ 119,853 คน
1: ใช่
0: แต่พอเยอะมาในทุกวันนี้ความจุมันต้องถูกลดลงเพราะว่าแต่ก่อนมันเป็นตั๋วยืนด้วยไง
1: มาตรการความปลอดภัย
0: ใช่ก็ถูกติดตั้งที่นั่งไปจนเต็มเนี่ยก็จะเหลือความจุแค่ 70,000 กว่าๆนะ
1: ครับ
0: อืมก็เป็นสนามที่เม็กซิโกซิตี้นะอยู่เหนือระดับน้ำทะเลด้วยใช่ไหม
1: ครับ
0: อืมก็เดี๋ยวต้องให้พี่เจ๋งเช็คก่อนว่านักร้องเป็นใครนะอืมพี่เจ๋งไม่รู้เหมือนก
1: ัน แต่ว่าทีมงานพิธีเปิดในฟุตบอลโลกที่เม็กซิโกครั้งนี้เนี่ยผมไปดูข้อมูลมาแล้วพี่เจม
0: ครับ
1: เหมือนว่าพิธีเปิดนะครับเขาจะมาในทีมเดี๋ยวผมเช็คให้นะครับมาในทีมของ
0: ทีม
1: เขาเหมือนว่าเป็นทีมหลักก็คือคำว่าปาเปลปิกาโดเป็นคำในภาษาสเปนซ
0: ึ่
1: งแปลตรงตัวว่าเหมือนคำว่ากระดาษฉลุฉลุลายหรือกระดาษเจาะรูนะครับซึ่งถ้าดูกันจริงๆเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นต้นกำเนิดเป็นงานศิลปะพื้นบ้านดั้งเดิมของประเทศเม็กซิโกนะ
0: ครับผม
1: ก็เหมือนเป็นการหยิบเอาคัลเจอร์ท้องถิ่นของเม็กซิโกเนี่ยมาขึ้นโชว์ในพิธีเปิดนั่นแหละครับ
0: ผมส่วนข้อความที่ยังส่งพูดคุยกันได้นะ4689899 4689899ครับรวมถึงข้อความทาง Facebook แล้วก็ YouTube ด้วย FM99 รวมถึงฝากสวัสดีสวัสดีทักทายแฟนรายการทาง41สถานีด้วยนะ
1: ใช่ครับ
0: ทั่วประเทศไทยครับตอนนี้เนี่ยพิธีเปิดฟุตบอลโลก2026ที่เม็กซิโกนี่เริ่มแล้วนะ
1: เริ่มแล้ว
0: ก่อนที่เกมนัดแรกจะลงสนามอีกประมาณ1ชั่วโมง
1: ใช่ครับ
0: ครับผมอ่ะ ผมไปดูเรื่องดาวรุ่งหน่อยละกันคือในฟุตบอลโลกทุกครั้งเนี่ยมันจะมีดาวรุ่งแจ้งเกิดไงอย่างเมื่อปี2014เนี่ยนักเตะที่แจ้งเกิดเนี่ยคือฮาเมสโรดริเกซเนี่ยแล้วเดี๋ยวทัวร์นาเมนต์เนี้ยน่าจะเป็นทัวร์นาเมนต์สุดท้ายของเขาแล้วรวมถึงย้อนกลับไปเมื่อปี2006เนี่ยถ้าใครยังจำได้เนี่ยดาวรุ่งที่แจ้งเกิดในบอลโลกครั้งนั้นเป็นริโนเมสซี่ซึ่งทำประตูแรกในบอลโลกเนี่ยนัดที่เจอเซอร์เบียแล้วก็เล่นมาถึงครั้งนี้เลยเป็นครั้งที่6แล้วจะเป็นนักเตะคนแรกไหม
1: จะมี
0: นักเตะที่เล่นบอลโลก6ครั้งเนี่ยครั้งนี้จะมีโรนัลโด
1: กิเลโมโชว
0: กิเลโมโชวประตูของเม็กซิโกลูก้าโมดิชแล้วก็ลีโอนาร์ดเมสซี
1: ่ครับ
0: ใช่ไหมครั้งที่6ก็คือนักตั้งแต่ปี2006เลย
1: ก็มีตามที่เรียนให้ทราบเนาะ
0: ครับ
1: ก็จะมีอังเดสกาดาควาดาโด
0: อังเดสกาดาโด
1: ครับ
0: ด้วยของโคลอมเบียครับผมอ่ะพูดถึงดาวรุ่งครั้งเนี้ยมันมีนักเตะหลายคนไงที่ติดทีมชาติมาแล้วมีโอกาสที่จะแจ้งเกิดได้แบบเต็มตัวในบอลโลกครั้งนี้เนี่ยอ่ะชื่อแรกที่ผมคิดว่าหลายคนน่าจะพูดถึงเลยคือนิโก้ปาชแนวรุกของอาร์เจนตินาซึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยไปยืมตัวกับโคโมแล้วเล่นดีมาก
1: ครับ
0: แล้วปีหน้าดูแล้วน่าจะกลับมาอยู่กับมาดริดนะ
1: ใช่
0: ก็เป็นหนึ่งในดาวรุ่งที่น่าจับตามองมากๆปีที่แล้วเนี่ยจับโคโมยิงไป12ประตู7แอสซิสต
1: ์ครับ
0: แล้วอาร์เจนตินาชุดเนี้ยถ้าได้เล่นกับเมสซี่เล่นกับนักเตะอย่างแมคลิสเตอร์อะไรพวกนี้นะน่ากลัวนะ
1: ใช่ก็ถ้าประสานงานลงตัวนะผมว่าเกมลุกดีเลย
0: ฮูเลียนอัลบาเรสอีก
1: ใช่
0: ขู่ถ้าประสานงานกันลงตัวนี่เผลอๆอาร์เจนตินาก็มีสิทธิ์ที่จะลุ้นถึงป้องกันแชมป์ได้เหมือนกัน
1: ครับ
0: ส่วนต่อมาเนี่ยอีกคนหนึ่งที่ถูกจับตามองเหมือนกันคือเอนดิกนะเอนดิกฟิลิปเป้ใช่ไหม
1: ล่าสุดก็เพิ่งยิงไปใช่ไห
0: ม
1: ยิงอียิปต์เนาะ
0: ดาวรุ่งจากบาซิล
1: ครับ
0: ใช่ก็ปีที่ผ่านมาไปอยู่กับโอลิมปิกลียงไงแล้วเล่นดีมากรวมถึงลูก้าวุสโควิชกองหลังจากโคเอเชียก็เป็นเด็กของสเปอร
1: ์เด็กของสเปอร
0: ์ใช่
1: สูง193เซน
0: ใช่คนนี้ถูกจับตามองเหมือนกันเพราะว่าฟอร์มกับทีมชาติช่วงหลังก็ดีแล้วเคยเจอทีมชาติไทยด้วยนะในยู23นอกนั้นมีอ่ะแล้วก็อีกคนหนึ่งที่พูดถึงหน่อยก็คือกิลเบโตโมล่าวัย17ปีของนักเตะเจ้าภาพเป็นกองกลางตัวรุก
1: เห็นว่าสถิติโหดเลยใช่ไหมพี่เจม
0: ใช่เคยมีข่าวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะ
1: ครับ
0: เกมแบตโตโมล่าเนี่ยก็จะได้เห็นฟอร์มเต็มๆในบอลโลกครั้งนี้แล้วอาจจะได้เห็นคืนนี้ด้วยเดี๋ยวต้องดูว่าไลน์อัพเนี่ยจะเป็นยังไง
1: ครับแต่อีกคนที่น่าจะตัดชื่อทิ้งไม่ได้นะ
0: ครับ
1: ลามินยามาล
0: อื

0: เป็นศิลปินที่ต้องบอกว่ามีเพลงฮิตเขาเนี่ยชื่อว่ามิเกนเต้เนาะวิวนะเมื่อ8ปีที่แล้วเราอาจจะได้คุ้นหูกันบ้างแหละผ่านตากันบ้าง
1: ครับแล้วเดี๋ยวต่อจากเพลงนี้เป็นเพลงใดๆไหมน่าจะถึงคิวแล้วนะ
0: น่าจะถึง
1: ชายกีฬาก็เชื่อว่าหลายคนน่าจะรอฟังอยู
0: ่ครับ
1: กับพิธีเปิดเพลงใดๆเป็นอีกหนึ่งเพลงเป็นธีมของบอลโลก
0: ชากิล่าโอ้ก็ถือว่าเป็นไอคอนิกสำหรับฟุตบอลโลกนะ
1: ใช่
0: เพราะว่าเจ้าของรางวัลแกรมมี่4รางวัลเนี่ยร้องเพลงฟุตบอลโลกมาแล้วถึง4ครั้งไหมพี่เจม
1: ครับ
0: ตั้งแต่ปี2006เนาะ
1: ใช่
0: ฮิปส์ดอนไลน์
1: ครับผม
0: ครับแล้วก็วากาวาก้าปี2010แล้วก็ลา2014แล้วก็ล่าสุดเป็นใด
1: ๆครับผมอ่ะข้อความมีเข้ามานะบอกว่าน้องเบนว่าถ้าเจมพี่เจมพี่จุนแล้วก็พี่เจ๋งเนี่ยกำลังจะจมน้ำน้องเบนจะช่วยใครครับตอบดีๆนะพี่เจ๋งอยู่นะ
0: ผมยอม
1: ไม่ได้ต้องเขาบอกว่าต้องเลือกไงคนหนึ่ง
0: อ๋องั้นผมช่วยพี่จุนแล้วกัน
1: เดี๋ยวพี่จุนเนี่ยวันนี้จะประเดิมภาคคู่แรกด้วย
0: กับพี่เอก
1: คิมสกุลพี่เอกคิมสกุลนี่เป็นเขาเรียกว่าแฟนแมนฟุตบอลโลกเลยนะยูโร
0: ชาก
1: ิ
0: ล่
1: าใช่ไหมโอ
0: ้
1: โหชากิล่าวันนี้ใส่เสื้อสีเหลืองมาเลยแล้วก็มาพร้อมกับเพลงตีมฟุตบอลโลกนะเพลงใดๆ
0: ครับ
1: โอ้ผมชอบพิธีเปิดเขานะดูยิ่งใหญ่อลังการมากโอ้โหแล้วแบบทั้งสนามเนี่ยเหมือนย้อมไปด้วยสีเขียวตอนนี้เสื้อของแฟนบอลเม็กซิโก
0: เบอร์น่าบอยศิลปินชาวไนจีเรียครับ
1: ครับก็เป็นนักร้องชาวไนจีเรียใช่ไหม
0: ใช
1: ่ส่วนชากิล่านี่เป็นนักร้องโคลอมเบียนะ
0: โคลอมเบียครับเบอร์น่าบอยเนี่ยเพลงนี้ของเขาจะเป็นชื่อว่า On The Low
1: ครับ
0: ครับเมื่อ7ปีที่แล้วก็มียอดวิวในบนแพลตฟอร์ม YouTube เนี่ย468ล้านวิวนะ
1: ครับผม
0: ครับ
1: ก็เพลงนี้เนี่ยมีนักแต่งเพลงดังๆหลายคนเลยนะก็มีชากิล่าใช่ไหมเบอร์น่าบอยเบนนี่อดัมครับจอห์นเบลเลียนรวมถึงเอชเชอร์แลนด์ด้วยที่ร่วมแต่งเพลงนี้แล้วก็เอ็กซานเดอร์คาสติงโลที่ร่วมกันแต่งเพลงนี้แต่ว่าร้องเนี่ยสองคนนะมีชากิล่ากับเบอร์นี่บอย
0: เบอร์น่าบอย
1: เบอร์น่าบอย
0: ครับ
1: เดี๋ยวผมดูยอดวิวนิดนึงแล้วกันก็แบบปล่อยเพลงนี้มาประมาณ2สัปดาห์แล้วนะ
0: 2สัปดาห์นะ
1: ยอดเนี่ยเดี๋ยวผมขอเช็คอีกนิดละกัน
0: ยอดล่าสุดรู้สึกจะอยู่ที่เท่าไหร่ครับพี่เจมส
1: ์120ล้านวิว2สัปดาห์โอ้โหถือว่า
0: ก็ถือ
1: เยอะมากนะ
0: ถือว่าเยอะในระดับนึงนะ
1: เป็นเพลงสไตล์สนุกสนุกนะ
0: เป็น
1: ออกแนวลาตินไหม
0: ใช่ครับเขาบอกว่าเป็นผสมผสานดนตรีแอฟโฟบีทกับลาตินป๊อป
1: ครับ
0: แต่ว่าเนื้อเพลงส่วนใหญ่จะเป็นอังกฤษนะแล้วก็จะมีสเปนแทรกมาบ้าง
1: เพราะว่าอย่างที่บอกว่าเม็กซิโกก็เน้นภาษาสเปนเนาะเขาก็จะเป็นสไตล์สเปนหน่อยวันนี
0: ้
1: แต่เชื่อว่าหลายคนคงได้ฟังแล้วแหละเพลงนี้เพลงใดๆ
0: ใช่
1: ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยก็คือมาเลยบอลโลกเริ่มแล้ว
0: ครับ
1: เป็นการเชิญชวนให้มาติดตามฟุตบอลโลกแหละ
0: ฟุตบอลโลกครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่23แล้วเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ภาษาสเปนผมก็ได้นะเดี๋ยวผมอ่านข้อความนิดนึงแล้วกัน
0: บอ
1: กว่าฟังอยู่นะคะติดตามตลอดค่ะจากน้องเทยลงทุนแฟนนอนครับผม น้องเทยลงทุนนี่ช่วงสโมสรเชียร์อาร์เซนอลแล้วช่วงทีมชาติเนี่ยเชียร์ทีมไหนเราส่งมาบอกเลยนะ
0: ครับ
1: ครับผมแล้วก็บอกว่าสวัสดีครับพี่ๆอยากรู้ว่านักฟุตบอลที่เล่นให้เล่นในกีฬาโอลิมปิกเนี่ยจะนับจำนวนนัดที่ติดทีมชาติเหมือนการแข่งฟุตบอลโลกหรือเปล่าครับไม่นับนะเพราะว่าโอลิมปิกยุคหลังเนี่ยใช้ยู23จะไม่เกี่ยวกับทีมชาติชุดใหญ่เพราะฉะนั้นถ้านับสถิติจะนับเป็นของยู
0: 23
1: ไม่ได้นับชุดใหญ่นะ
0: ครับ
1: สำหรับโอลิมปิกซึ่งเดี๋ยวโอลิมปิกครั้งต่อไป2028ใช่ไหม
0: ครับ
1: ที่ลอสแองเจลิสฟุตบอลก็จะไม่นับเป็นชุดใหญ่เป็นยู23ไปครับผมแล้วก็ข้อความทาง Facebook มีไหมเบนซ์เดี๋ยวผมดูทาง YouTube นิดนึง
0: ทาง Facebook ตอนนี้ มีเข้ามา1ช่องทางครับ
1: ครับ
0: คนพ่อหมีพี่หนูรอคร
1: ับ
0: สรุปว่าถ่ายช่องไหนก็เป็นโมโนแม็กซ์เน
1: า
0: ะ
1: ก็ถ่ายทอดสดเนี่ยถ้าเป็นฟรีทีวีเนี่ยจะเป็นโมโนแม็กซ์สปอร์ตทั้ง29นะ
0: ครับ
1: แล้วก็ถ้าเป็นแอปพลิเคชันก็ทางแอปพลิเคชันโมโนแม็กซ์ซึ่งรายละเอียดแพ็กเกจก็น่าจะรู้กันหมดแล้วแหละส่วนวิธีสมัครเนี่ยก

0: ก็ถ้าใครใช้มือถือเนี่ยก็สามารถเข้าไปที่แอปพลิเคชันได้เลยแล้วเลือกตรงแพ็กเกจเนี่ยจะมีให้เลือกแพ็กเกจที่จะสมัครซึ่งแพ็กเกจของบอลโลเนี่ยจะเป็นแพ็กเกจพรีเมียมสปอร์ต
1: ครับ
0: ก็คือแพ็กเกจดีที่สุดราคาก็น่าจะทราบกันแล้วก็สมัครได้แล้วก็เป็นแพ็กเกจที่ดูได้1ปีเลยก็พอจบบอลโลจะมีพรีเมียร์ลีกแล้วก็ดูได้2 device ก็คือดูพร้อมกันได้2เครื่องดูได้ทางมือถือทีวีแล้วก็กล่องที่เป็นของเขาอ่ะ
1: ครับ
0: ส่วนช่องทางที่เป็นฟรีทีวีก็ทาง Monomax Sport 29แต่ผมไม่แน่ใจว่าถ้าไปดูช่อง Monomax 29ผ่านทางกล่องที่เป็น OTT ของค่ายอื่นเนี่ยจะดูได้หรือเปล่าถ้ายังไงเดี๋ยวลองส่งข้อความมาบอกหน่อยเนาะ
1: ครับ
0: แต่ถ้าเป็นสัญญาณภาคพื้นดินแบบเสาอากาศพวกนั้นน่าจะไม่มีปัญหาอะไร
1: ครับ
0: สำหรับช่องทางการติดตามชมฟุตบอลโลก2026อ่ะตีหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราเบรกสักคู่แล้วกัน
1: ได
0: ้แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาปรีวิวคู่แรกรวมถึงเกมพรุ่งนี้นิดนึง
1: พรุ่งนี้ตอนเช้า
0: ใช่ก็เป็นเกมในกลุ่ม A เดี๋ยวตอนนี้พักกันก่อนครับผม
1: ครับ
2: 99 ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชาย

0: บอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radioเช้าๆชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายบ่ายชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990 บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบคราสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย
1: บอลโลกสตอรี
2: ่อังกฤษและโครเอเชียคือ2ทีมเต็งที่มีโอกาสผ่านเข้ารอบ2ในกลุ่ม L ของศึก World Cup คนนี้เนื่องจากทั้ง2ทีมมีนักเตะระดับโลกอัดแน่นอยู่ในทีมทีมชาติอังกฤษมีมาตรฐานฟุตบอลเหนือกว่าปานามาและกาน่าทีมร่วมกลุ่มอย่างชัดเจนเป้าหมายหลักของอังกฤษจึงไม่ใช่แค่การผ่านเข้ารอบแต่คือการเก็บชัยชนะเพื่อคว้าแชมป์กลุ่มโครเอเชียคือเต็ง2ที่มีโอกาสตามอังกฤษเข้ารอบต่อไปมากที่สุดแม้ผู้เล่นแกนหลักบางคนจะอยู่ในช่วงปลายอาชีพแต่ประสบการณ์ในทัวร์นาเมนต์ระดับโลกที่เคยผ่านเข้าถึงรอบลึกๆมาแล้วน่าจะช่วยให้พวกเขาผ่านเข้ารอบต่อไปได้ไม่ยากส่วนกาน่าตัวแทนจากทวีปแอฟริกาถูกมองว่าเป็นม้ามืดในกลุ่มนี้แม้อันดับฟีฟ่าจะต่ำที่สุดในกลุ่มแต่พวกเขามีกลุ่มกำลังผู้เล่นสายเลือดใหม่ที่ค้าแข่งในลีกยุโรปอยู่หลายคนโอกาสเข้ารอบของกาน่าขึ้นอยู่กับการขัดดันปานามาให้ได้และพยายามแบ่งแต้มจาก2ยักษ์ใหญ่ของยุโรปเพื่อไปลุ้นโควต้าอันดับ3ที่ดีที่สุดขณะที่ปานามาแม้ชื่อชั้นจะเป็นรองอังกฤษและโครเอเชียแต่พวกเขามีพัฒนาการการเล่นที่ก้าวกระโดดโอกาสสร้างเซอร์ไพรส์ผ่านเข้ารอบ2ของปานามาคือเกมที่แข่งกับกาน่าและหวังพึ่งความผิดพลาดของทีมใหญ่เพื่อเก็บแต้มสำคัญในการลุ้นตั๋วเข้ารอบ32ทีม

0: ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
1: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนาม

ริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569ฟัง FM 99

0: 0662-201-6569ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอก

0: goes
1: 1:06 นาทีครับเข้าสู่ช่วงที่2ของในที่นายไลฟ์บอลโลก
2: ครับ
1: ในช่วงก่อนบอลเตะ1ชั่วโมงซึ่งตอนนี้ไลน์อัพของคู่ประเดิมสนามฟุตบอลโลก2026ออกแล้วนะ
2: ครับ
1: ก็รายชื่อเนี่ยเดี๋ยวผมไปดูนิดนึงแล้วกันเป็นเกมระหว่างเม็กซิโกเจ้าภาพเจอกับแอฟริกาใต้
2: ใช่
1: ก็ประตูของเม็กซิโกวันนี้เป็นลาอูแลงเกลครับแนวรับวันนี้ปีซาอาเซซ่ามอนเตสแล้วก็โยฮันวัตเกครับแล้วก็มีอิสราเอลเลเยสรวมถึงเจสุสกัวดาโดครับกองกลางมีเอริกลิล่าอัลโดฟิดาโกครับแล้วไบอันกัวเตเลสส่วนแนวรุก3คนเนี่ยมีฮูเลียนฮูเลียนกิโยเนสครับแล้วก็มีโรเบนโตอาวาราโดส่วนหน้าเป้าวันนี้เป็นตัวความหวังเลยลาอุนคิมิเนสส่วนทางฝั่งแอฟริกานี่ประตูเป็นกัปตันทีมด้วยครับโรเบนวิลเลียมครับแนวรับมีอโบเบ้โบดิบ้าครับแล้วก็เอมเบเซลี่เอมโบกาซี่ครับแล้วก็มีซีดีบีรวมถึงคูริโซมูดูครับแล้วก็อีเมโอกอนส่วนกองกลางเนี่ยมีเตโบโฮโมโมโกเอน่าครับแล้วก็มีชิโตเล่รวมถึงเจเดนอดัมครับส่วนแนวลุกเนี่ยเป็นเลเนอร์แล้วก็อีกคนหนึ่งที่เป็นตัวความหวังก็คือกองหน้าเบอร์เก้าเลฟอร์เตอร์ครับก็ไลฟอร์เตอร์เนี่ยปัจจุบันเนี่ยเล่นอยู่กับเบอร์ลี่นะซีซั่นล่าสุดเนี่ยลงสนามในพรีเมียร์ลีก26นัดยิง3ประตูก็อะไรชื่อเนี่ยเดี๋ยวก่อนเกมเริ่มเดี๋ยวให้ทีมภาคพี่เอกกับพี่จุนอีกรอบนึงแล้วกันก็แต่ว่าตอนนี้นักเตะทั้ง2ทีมเนี่ยลงมาวอร์มแล้วก่อนที่เกมจะเริ่มใน1ชั่วโมงเพราะว่าพิธีเปิดเพลงใดๆเนี่ยเมื่อกี้จบแล้วแล้วก็เราไปหาข้อมูลมาแล้วนะเรื่องนักร้องในพิธีเปิดเนี่ยที่เราสงสัยกันว่าเอ๊ะวงล็อกเมื่อกี้ที่ออกมานี่ใครพี่เด็กบอกว่าเป็นหลีเล็กไฟไม่ใช่นะ ไม่ใช่เป็นมาย่า เป็นวงล็อกลาตินป๊อปด้วยเป็นลาตินล็อกแล้วก็ลาตินป๊อปโหเล่นมาตั้งแต่ปี1986อ่ะเป็นวงระดับตำนานของเม็กซิโกเลยส่วนเพลงเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยไม่รู้จักเลยต้องบอกตรงๆนะเพราะว่าเป็นวงล็อกของเม็กซิโกแต่ว่าเป็นระดับตำนานแหละนักร้องนำนี่เป็นเฟเฮโอเวล่าแล้วก็มีอเล็กกอนซาเลสแล้วก็เซโอวาลินนะรวมถึงควนคาร์ลอสครับเป็น4สมาชิกของวงมาย่านอกจากนั้นในพิธีเปิดเมื่อกี้ยังมีศิลปินระดับแถวหน้าของเม็กซิโกหลายคนนะมีอาเลฮันโดเฟอร์นันเดสครับเบลินดารวมถึงลีลาดอลด้วยที่มาร่วมร้องเพลงในพิธีเปิดที่เม็กซิโก
2: ครับ
1: ครับผมส่วนพิธีเปิดที่สหรัฐอย่างที่ผมบอกว่าจะเริ่มต้นก่อนเกมที่สหรัฐจะเจอปารากวัยในเช้าวันเสาร์นะพิธีเปิดที่สหรัฐจะเริ่มประมาณ 6:30 อย่างที่บอกว่าไฮไลท์ก็อยู่ที่ไฮไลท์ของแฟนบอลไทยแหละแล้วก็แฟนศิลปินชาวไทยด้วยคือน้องริซ่าราริสานะจะเล่นเพลงเปิดเพลงโกที่ลอสแองเจลิสสเตเดียม
2: ครับ
1: ครับผม
2: ฝั่งแคนาดาครับพี่เจมส
1: ์แคนาดาเดี๋ยวผมดูนิดนึงแล้วกันแคนาดาเนี่ยจะเปิดสนามเนี่ยวัน
2: รู้สึกจะมีเคที่พารีเน
1: า
2: ะ
1: อาทิตย์นะ
2: ครับ
1: ส่วนนักร้องเนี่ยเดี๋ยวผมดูนิดนึง
2: นักร้องศิลปินนำเนี่ยจะเป็นเคที่พารี
1: ครับ
2: ครับ
1: นอกจากนั้นเนี่ยยังมีเอริเซียคาร่าเจสซี่เลเยสนะแล้วก็มีเซยอนใช่ไหมสันจอย
2: ครับ
1: แล้วก็วิลเลียมไพร์ใช่ไหมถ้าข้อมูลผิดต้องขออภัยด้วยนะ
2: ครับผม
1: ครับผมดูข้อความนิดนึงแล้วกันเบนเขาบอกว่าเสียงหายนะเดี๋ยวให้พี่ต้องเช็คหน่อยว่าเสียงหายหรือเปล่าครับผมแล้วก็บอกว่าคุณณัฐพงษ์อาคอนก็สักทักทายเข้ามาครับสวัสดีครับพี่เจมส์ใหญ่แล้วก็พี่เบนครับผมแล้วก็บอกว่าช่องเสียงหายนะเขาบอกเดี๋ยวให้พี่ต้องเช็คหน่อยแล้วกันครับผมเสียงหายนะโอเคครับนอกนั้นเนี่ยเดี๋ยวดู Facebook นิดนึงแล้วกัน
2: Facebook
1: มีไหม
2: บอกมาเหมือนกันเขาเสียงหาย
1: เดี๋ยวให้ทีมงานเช็คก่อนนะ
2: ได้ครับ
1: ว่าเสียงหายหรือเปล่าแต่ว่าในวิทยุน่าจะปกตินะอาจจะถ่ายทางโซเชียลนะ
2: ออนไลน์เน
1: า
2: ะ
1: ออนไลน์เดี๋ยวให้ทีมงานเช็คอยู่นะครับผม
2: ครับ
1: โอ้โหเสื้อซองของแอฟริกาใต้สวยมากนะ สีเหลืองเลยนะ
2: แต่เสื้อเย่าของเขาอ่ะที่เป็นเสื้อแข่งจริงก็สวยนะพี่เจมส
1: ์ครับ
2: ครับ
1: โหอ๋อนี่เป็นกราฟิกใช่ไหม
2: กราฟิก
1: ตกใจนึกว่าแบบโหแขวนหรือแขวนลงมา
2: แขวนนะ
1: เป็นโลโก้ฟีฟ่านะแขวนลงมาจากด้านบนของสนามเลยนะ
2: สีทองด้วย
1: อืม
2: ครับ
1: อ่ะเดี๋ยวเรื่องเสียงอ่ะเขาบอกมาแล้วนะเสียงมาแล้วนะครับก็ต้องขออภัยด้วยเมื่อกี
2: ้
1: พอดีน่าจะมีปัญหาเรื่องเทคนิคนิดหน่อยตอนนี้ก็เสียงกลับมาแล้วอ่ะใครไม่ได้ยินเสียงยังไงก็ทักเข้ามาบอกได้นะแต่ตอนนี้เนี่ยบางคนบอกว่าเสียงกลับมาแล้วอืมข้อความทั้งอื่นมีไหมน้องเบน
2: ข้อความทาง SMS ก็ยังไม่มีเนาะ
1: ครับ
2: ครับ
1: ก็อีกประมาณไม่ถึงชั่วโมงแล้วสำหรับฟุตบอลโลก2026คู่แรกนัดเปิดสนามที่เอสเตกาสเตเดียม
2: ครับเอสเตกานี่เอาจริงหลายคนก็น่าจะมีความทรงจำกับเอสเตกานะไม่ว่าจะเป็นเรื่องตั้งแต่ปีที่เปเล่พี
1: ่ครับ
2: ที่คว้าแชมป์โลกครั้งสุดท้ายก็คว้าแชมป์ที่เอสเตกาเหมือนกัน
1: ใช่
2: ครับรวมถึงแฮร์ล็อปก้อนไง
1: อ๋อใช่ใช่ใช่
2: แฮนด์ออฟก็อดเหตุการณ์แฮนด์ออฟก็อดของเดียโก้มาราโดน่า
1: ครับ
2: ครับก็เกิดขึ้นที่สนามแห่งนี้เหมือนกัน
1: อืม
2: อ
1: ื
2: ม
1: ก็ผมดูสถิติสนามเอสเตก้าในการจัดฟุตบอลโลกหน่อยละกันเมื่อปี1970เนี่ยจัดการแข่งขันนัดชิงชาเลนจ์เนี่ยเกมระหว่างบราซิลกับอิตาลีเมื่อปี1970ตอนนั้นแฟนบอลเข้าชมในสนาม 107,000 คนเลยนะแล้วก็เป็นบราซิลที่ชนะเป็นยุคเปเล่ไหม
2: ยุคเปเล่ตอนน
1: ั
2: ้นเปเล่ยิง1ประตู
1: อืม
2: ครับ
1: แล้วก็หูผมดูสถิติค่าเฉลี่ยของสนามตอนนั้นเนี่ยแสนอัพเกือบทุกเกมตอนที่อัสเตกาเป็นเจ้าภาพเมื่อปี1970ส่วน1980เนี่ยปีนั้นเนี่ยอาร์เจนตินาเข้าชิงกับเยอรมันตะวันตก
2: 1986มั้ย
1: ใช่แฟนบอลในสนามนัดชิงเนี่ย 114,000 คนหู
2: ครับ
1: เยอะมากแต่ว่าอย่างที่บอกว่าคราวนี้สนามก็ลดความจุลงแล้วนะไม่ได้จุเป็นแสนเหมือนแต่ก่อนแล้ว
2: ครับ
1: ความจุล่าสุดอ่ะเดี๋ยวผมดูนิดนึงก็ปัจจุบันเนี่ยความจุล่าสุดอยู่ที่ 87,523 ที่นั่งอยู่ระดับความสูงเหนือน้ำทะเลเนี่ย 2,200 เมตร
2: โ
1: อ้และดอยอินทนนท์เนี่ยสูงเหนือระดับทะเลเนี่ย 2,400 ก็เหมือนเราเตะบอลบนดอยอินทนนท์อ่ะ
2: ก็โหเออเนาะมีความชื้น
1: แล้วก็อากาศเบาบาง
2: ครับ
1: ก็เหนื่อยไวใช่ไหม
2: ใช่
1: ผมก็ไม่เคยเตะบอลที่อาร์สเตกาแต่ว่าเอาแค่เวลาเราเดินขึ้นเขาอะเหนื่อยก็อย่างที่บอกว่าสูงเหนือระดับน้ำเล 2,200 เมตรโอ้โหหนักใจแทนคนมันเล่นที่อาร์สเตกานะ
2: รวมถึงอากาศก็ร้อนนะถ้าพูดตามตรง
1: ครับ
2: ครับ
1: โอ้ตอนนี้นี่นักเตะเม็กซิโกนี่มายืน
2: รวมพลังกัน
1: รวมพลังกันก่อนเกมเป็นเกมสำคัญมากเพราะอย่างที่บอกว่าเกมนัดเปิดสนามฟุตบอลโลกไม่ง่ายสำหรับทุกทีม
2: ใช
1: ่มีทั้งความกดดันนะแล้วก็โหเล่นต่อหน้าแฟนบอลตัวเองด้วยแล้วความคาดหวังมันสูงแล้ววันนี้ยิ่งมาเจอกับอเมริกาใต้เนี่ยต้องบอกว่าเม็กซิโกเหนือกว่า
2: อืม
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยโหดูแล้วเม็กซิโกไม่ง่าย
2: ไม่ง่ายแต่ว่าน่าจะเก็บได้แหละ
1: ใช่แต่แอฟริกาใต้เนี่ยก็อาจจะเล่นด้วยความเรียกว่าไม่กดดันด้วย
2: ครับ
1: ผลงานอาจจะดีก็ได้แล้วก็ย้อนกลับไปปี2010เนี่ยปีนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าแอฟริกาใต้ชนะเม็กซิโกนะลูกยิงตักนักเตะเนี่ยชื่อตาลาชาบาลาล่าใช่ไหม
2: ครับ
1: ที่ยิงแล้วก็มาเต้นข้างสนามแล้วยิงสวยด้วยตอนนั้นเนี่ยลูกบอลเนี่ยเป็นจาบูรานี่ไหมถ้าไม่ผิดเป็นลูกบอลที่ยิงแล้วมันพุ่งๆอ่ะที่แบบโอ้โหนักประตูเนี่ยออกมาโวยกันใหญ่เลยแล้วประเดิมด้วยการยิงชาบาลาล่ายิงนั้นโอ้โหสวยมากนะปี2010เนี่ยเม้นทันไหม2010
2: นี่ผมไม่ทันได้แค่ดูไฮไลท
1: ์โอ้โหบอลโลกตอนนั้นนี่2010นี่ทีมใหญ่นี่มากันพร้อมหน้าเลยนะ
2: ก็เป็นชาบาลาล่าเนาะ
1: ใช่
2: มิดฟิลด
1: ์
2: ครับ
1: แล้วบอลโลกครั้งนั้นเนี่ยอีกหนึ่งไฮไลท์คือวูวูเชล่าไงทุกวันนี้ไปดูบอลตามสนามไทยลีกยังมีเลยนะ
2: แต่ว่าบอลโลกครั้งนี้เขาแบนไหม
1: น่าจะแบนตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะ น่าจะแบนแล้วนะคือขนาดเราดูถ่ายทอดสดอะเสียงมันยังแบบโอ้โหลั่นออกมานอกสนามอะ
2: มันก็มีทั้งคนชอบแล้วคนไม่ชอบ
1: ใช่เบนชอบไหม
2: ผมเฉยเฉยผมเฉยๆ
1: อู้แต่ถ้าใครได้ดูถ่ายทอดสดปีนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเวลาบอลเตะหูเสียงมันแบบอื้องเลยนะ
2: ใช่
1: แบบหูเสียงแบบอื้องมากอ่ะสำหรับบูเชล่าแต่สมัยนี้ไม่น่ามีเนาะ
2: ไม่ค่อยม
1: ีไม่น่ามีแล้วแหละก็เดี๋ยวผมไปดูรีวิวคู่นี้หน่อยแล้วกันเนาะ
2: ได้ครับ
1: ก็เป็นเกมนัดเปิดสนามฟุตบอลโลกครับเคยเจอกันเนี่ย2ครั้งนะเมื่อปี2010นี่เม็กซิโกชนะเม็กซิโกแพ้ 2-1 ใช่ไหม
2: 2010นัดแรกใช่ไหมพี่เจมส์
1: นัดเปิดสนาม
2: นัดเปิดสนามรู้สึกจะเสมอนะ
1: เสมอนะ 1-1 แล้วก็อีกเกมหนึ่งคือเจอปี2005เนี่ยเป็นเกมอุ่นเครื่องก็เม็กซิโกก็แพ้แอฟริกาใต้ 1-2 เกมล่าสุดของเม็กซิโกนี้เพิ่งอุ่นเครื่องมานะก็ชนะเซอร์เบีย 5-1 ครับส่วนแอฟริกาใต้เนี่ยชนะจาเมกา 1-0 ก็ไลน์อัพก็บอกไปแล้วเนาะ
2: ครับ
1: ก็วันนี้ก็เล่นในบ้านด้วยเบนคิดว่าไงคู่นี้เจ้าภาพเจอกับแอฟริกาใต้
2: ก็ยังมองว่าเป็นเจ้าภาพดูจะ ได้เปรียบกว่า
1: ครับ
2: ด้วยขุมกำลังผู้เล่นเนาะแต่ว่าอย่างที่พี่เจมบอกครับว่ามันก็เป็นเกมไม่ง่ายนะเพราะหนึ่งเลยคือมันเป็นทัวร์นาเมนต์ระดับโลกนั่นก็คือฟุตบอลโลกเนาะความเข้มข้นดังนั้นความกดดันเนี่ยดังนั้นมันต่างจากการเล่นในระดับสโมสรแน่นอนแหละ
1: ครับผม
2: เชื่อว่าเกมนี้อาจจะเป็นเม็กซิโกแต่ว่าไม่ง่ายอาจจะไม่ได้แบบโอ้กินขาดขนาดนั้น
1: ก็เม็กซิโกก่อนหน้านี้มาเล่นบอลโลกครั้งสุดท้ายเนี่ย17ครั้งก็เป็นเรียกว่าเป็นข่าวประจำจากโซนคอนคาเคฟอเมริกาเหนือเพราะว่าคอนคาเคฟเนี่ยต้องบอกว่าการแข่งมันมีแค่เม็กซิโกสหรัฐแย่งกัน2ประเทศแล้วก็อาจจะมีแคนาดาเข้ามาแซงบ้างมีคอสตาริก้าบ้างแต่ว่า17ครั้งเนี่ยสำหรับเม็กซิโกในการเล่นรอบสุดท้ายก็รวมถึงการเป็นเจ้าภาพ2ครั้งด้วยผลงานดีสุดคือการเข้าถึงรอบก่อนรองชาเลอร์นะทั้ง2ครั้งที่เป็นเจ้าภาพเมื่อปี1970เนี่ยเข้าถึงรอบ8ทีมสุดท้ายคือก่อนรองเนี่ยไปแพ้อิตาลี 4-1 แล้วก็ปี1986เนี่ยไปแพ้จุดโทษเยอรมันตะวันตก
2: ครับ
1: ผมส่วนนักเตะที่เป็นดาวดังชุดนี้เดี๋ยวผมไปดูนิดนึงประตูเนี่ยเป็นเกียร์แม่โอชัวที่ไม่ว่าจะเล่นบอลโลกครั้งไหนเนี่ยเหนียวหนึบทุกปี
2: คือจะโผล่มาทุกๆ4ปีว่างั้นแหละ
1: คือกับสโมสรเนี่ยเคยเล่นในลีก้าก็ไม่เท่าไหร่นะเคยเล่นในฝรั่งเศสก็ฟอร์มอาจจะไม่ได้เปี้ยงป้างอาจจะไม่อยู่ทีมใหญ่ด้วย
2: คือไม่ได้โดดเด่นละกัน
1: แต่พอมาบอลโลกเนี่ยโอ้โหเหมือนร่างทองเลยพามเลย
2: องลง
1: ใช่เหนียวมากเหนียวแบบเหนียวสุดๆ
2: ใช่
1: แล้วครั้งนี้ก็ได้มาเล่นบอลโลกด้วยนะ
2: ครับ
1: รวมถึงอ้าวแนวรับเนี่ยก็ยังมีอย่างโอ้โหมีเฮซุสกาดาโดจากโตลูก้าเนี่ยก็เป็นตัวหลักของทีมชุดนี้เหมือนกันแล้วก็มีเอริกลิล่าเนี่ยก็เป็นกองกลางอีกคนหนึ่งที่เป็นตัวหลักของทีมชุดนี้รวมถึงเกลเบโตโมล่าดาวรุ่งไงที่เราพูดถึงกันไปเมื่อกี้
2: ครับ
1: แล้วก็แนวรุกกองหน้าอีกคนเนี่ยแล้วก็มีลาอุนคิมิเนียที่เป็นกองหน้าจากฟูแล
2: ม
1: รวมถึงซานติโอโกคิมิเนียด้วยกองหน้าเอซีมิลานก็เป็นทีมที่น่ากลัวแต่ว่านักเตะส่วนใหญ่ก็หลังๆเนี่ยเม็กซิโกนักเตะส่วนใหญ่จะอยู่ในลีกในประเทศซะส่วนใหญ
2: ่
1: ในเม็กซิโกนะส่วนกุนซือเนี่ยยังเป็นฮาเวียร์อากิเล่อยู่นะ
2: อากิเล่นี่คัมแบ็กไหม
1: ใช่ไหม
2: คัมแบ็กกลับมาคุมเม็กซิโกเป็น
1: รอบที่3
2: แล้ว
1: ก็ก่อนหน้านี้เคยพาทีมเข้ารอบถึง6ทีมสุดท้ายในฟุตบอลโลก2002แล้วก็2010
2: ครับ
1: ประสบการณ์เนี่ยเคยคุมทั้งแอตเลนโกมาดริดนะเอสปันยอนมายอร์กาก็คือหลายๆทีมในสเปนก็เราคืนนี้เนี่ยติดทีมชาติไปแล้ว123นัดนะยิง44ประตูดูการล่าสุดก็ยิงไป9ประตูฟูลแลมก็เป็นดาวเด่นของทีมชุดนี้เป็นกองหน้าตัวความหวังเลยส่วนแอฟริกาใต้เนี่ยเคยเป็นเจ้าภาพบอลโลกเมื่อปี2010แล้วก็ผ่านเข้ารอบสุดท้ายแค่3ครั้งนะ
2: ครับ
1: ผลงานดีสุดในฟุตบอลโลกเนี่ยก็คือไม่เคยผ่านรอบแบ่งกลุ่มเลยปี98ตกรอบแรกที่ฝรั่งเศสปี2002ตกรอบแรกที่ญี่ปุ่นเกาหลีใต้เจ้าภาพส่วน2010เนี่ยก็เป็นเจ้าภาพที่ตกรอบแรกเหมือนกัน
2: ครับ
1: ก็ปีนั้นเนี่ยเล่นกับเม็กซิโกเนี่ยในรอบแบ่งกลุ่มนะเดี๋ยวผมดูอีกนิดนึงว่าอยู่กับอุรุกวัยด้วยแล้วก็ฝรั่งเศสใช่เกมแรกนี่เสมอกับเม็กซิโกนะ 1-1 ตอนแรกผมบอกชนะไง
2: ใช่
1: 10ปีแล้วผมก็อุ๊ย16ปีผมก็อาจจะลืมไปบ้างนะแล้วก็เกมที่2เนี่ยไปแพ้อุรุกวัยทีมจอมโหด 0-3 เลยส่วนเกมสุดท้ายเนี่ยเซอร์ไพรส์ชนะฝรั่งเศส 2-1 แต่ว่าก็ตกรอบไปกับฝรั่งเศสแหละเพราะว่าจบ4คะแนนในรอบแบ่งกลุ่มนะปีนั้นน่ะแต่ว่าแต้มเนี่ยแต้มเท่าเม็กซิโกแต่ประตูได้เสียเป็นรองก็ทำให้แอฟริกาใต้ยังไม่เคยผ่านรอบแบ่งกลุ่มนะสำหรับการเล่นในฟุตบอลโลกส่วน นักเตะเนี่ยเอาจริงๆผมก็ไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่ก็จะมีแค่ไลฟ์ฟอร์เตอร์กองหน้าจากเบอร์ลี่คนเดียวนะน้องนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยนักเตะของแอฟริกาใต้เนี่ยจะเล่นอยู่ในประเทศตัวเองนะทีมใหญ่ๆของแอฟริกาก็จะเป็นอย่างถ้าเราคุ้นๆหน่อยก็มาเมลดี้ซันดาวหรือพวกนี้เป็นนักเตะจากสโมสรนี้ส่วนใหญ่แล้วก็เล่นในยุโรปอ่ะเดี๋ยวผมดูนิดนึงก็ในยุโรปมีไม่กี่คนนะ
2: เหมือนจะเป็นคนเดียวไหมพี่เจม
1: มีแล้วก็มีอีเมโอกอนจากฮันโนเวอร์96
2: อ
1: ีกคนนึงนะแล้วก็มีจากทีมในลีกไซปัสด้วยตาเปโลมาเซโก้นะจากลิมาซอลในทีมในไซปัสนอกนั้นเนี่ยอยู่ในประเทศส่วนใหญ่เลยแล้วก็มีจากเมเจอร์ลีกด้วย
2: ครับ
1: ก็โหดูแล้วแอฟริกาบอลโลกครั้งนี้น่าจะเหนื่อย
2: แต่ดาวเด่นก็ยังคงเป็นไลฟ์ฟอสเตอร์ซึ่งฤดูกาลนี้กับเบอร์ลี่ก็ลงเยอะเหมือนกันนะ
1: ครับ
2: 26นัดแต่ว่าผลงานก็อาจจะไม่ได้หวือหวาขนาดนั้นละกัน
1: ครับผม
2: 3ประตู2แอสซิสต
1: ์ก็นักเตะส่วนใหญ่เนี่ยมาจากไคเซอร์ชีฟซึ่งเป็นทีมระดับท็อปของแอฟริกาใต้มาเมโลดี้ซันดาวอย่างที่บอกแล้วก็ออร์แลนโดไพเรตส์สามทีมนี่แหละทีมในแอฟริกาใต้ก็วันนี้มาเจอเม็กซิโกผมดูแล้วน่าจะเหนื่อยแล้วก็อย่างที่บอกว่าไม่เคยผ่านรอบแบ่งกลุ่มเลยแล้วครั้งนี้เนี่ยในรอบแบ่งกลุ่มA เนี่ยยังมีทีมอย่างเชกเกียนะแล้วก็เกาหลีใต้ซึ่งจะเจอกันในวันพรุ่งนี้ด้วย
2: ครับ
1: เดี๋ยวผมไปดูข้อมูลของทีมร่วมกลุ่มหน่อยละกันอย่างเกาหลีใต้เนี่ยเข้ารอบสุดท้ายมา
2: 11มั้ย
1: 11ครั้งนะ
2: 11จากทั้งหมด12ครั้งเนาะ
1: ใช่ก็เล่นรอบคัดเลือกมา12ครั้งเข้า11ครั้งเป็นขาประจำในบอลโลกสำหรับเอเชียมาก่อนญี่ปุ่นด้วยมาก่อนญี่ปุ่นด้วยคือญี่ปุ่นเนี่ยมาบอลโลกครั้งแรกน่าจะปี98ใช่แล้วก็ผลงานที่สุดของเกาหลีใต้เนี่ยคือการเข้าถึงรอบรองชนะเลิศเมื่อปี2002ซึ่งตัวเองเป็นเจ้าภาพแล้วก็ไปแพ้เยอรมันก่อนที่รอบชิงอันดับ3เนี่ยไปแพ้ตุรกีแต่ว่าก็อย่างที่หลายคนน่าจะรู้ว่ามีดราม่าพอสมควรสำหรับปีนั้นนะ
2: ใช่
1: แล้วก็หลังจากนั้นมาก็ไม่เคยผ่านรอบ16ทีมเลยนะสำหรับเกาหลีใต
2: ้ครับ
1: ดาวเด่นชุดนี้ก็ยังเป็นซองเฮือนมินนะ
2: ครับ
1: ที่ครั้งนี้ก็มาเล่นทีมชาติด้วยรวมถึง
2: อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายไหมพี่เจม
1: คุณน่าจะครั้งสุดท้ายแล้วแหละนอกจากนั้นมีอีคังอินใช่ไหม
2: อีคังอินที่มินแจเซนเตอร์จากบาเยิร์น
1: ใช่
2: ครับ
1: ในหลายคนก็เล่นอยู่ในลีกของยุโรปและเป็นตัวหลักด้วยซอนตอนยูมินนี่ปีนี้นี่33แล้วนะ
2: 33ครับ
1: ใช่ตอนนี้เล่นกับลอสแองเจลิส FC ครับก็ติดทีมชาติ144นัดยิง56ประตูนอกจากนั้นเนี่ยนักเตะส่วนใหญ่ก็จะมาจากยุโรปนะมีในเกาหลีใต้ไม่กี่คนที่เล่นอยู่ในลีกตัวเองก็มีโจฮยอนวูไงที่เล่นบอลโลกแต่ปี2018ที่สูงสูงแล้วรอหน่อยรวมถึงโชกุยซองด้วยกองหน้าที่ครั้งที่แล้วโหเรียกว่าเป็นกระแสมากเพราะว่าหล่อมากแล้วก็โมงเก่งด้วย ก็มาจากมิทิแลนในเดนมาร์กครับนอกจากนั้นเนี่ยยังมีนักเตะอย่างไออีคังอินบอกไปแล้วเนาะมีวังอีชานจากวูแฮมตันด้วยอีแจซองจากไมล์ครับแล้วก็มีวังอินบอมจากเฟย์นูดที่เป็นตัวหลักๆในทีมชุดนี้นะรวมถึงมีนักเตะลูกครึ่งเนี่ยนะเกาหลีใต้เนี่ยมีนักเตะชื่อยันแคสต็อปนะเป็นลูกครึ่งที่เกิดในเยอรมันก็ผลงานดีสุดของเกาหลีใต้ในบอลโลกก็บอกว่าอย่างที่บอกว่าเคยเข้าถึงรอบรองชนะเลิศ
2: ตอนปี2002
1: ใช่
2: ตอนนั้นก็เป็นเจ้าภาพ
1: ครับ
2: ครับ
1: แล้วก็ไปแพ้ในรอบชิงอันดับ3นะ
2: กุนซือเกาหลีใต้รอบนี้เป็นฮงมยองโบเน
1: า
2: ะ
1: เป็นฮองเมนโบไหม
2: ครับ
1: ครับผมก็ฮองเมนโบเนี่ยก็อยู่ในชุดที่พาเกาหลีใต้เข้ารอบรองชนะเลิศแหละครับแล้วก็อีกทีมนึงในกลุ่มนี้เป็นเช็กเกียนะหรือสาธารณเช็กสาธารณเช็กเนี่ยเขารอบสุดท้ายบอลโลกเนี่ยทั้งหมด8ครั้งนะแปดครั้งผลงานดีสุดเนี่ยคือการคว้ารองแชมป์เมื่อปี1934เลยบอลโลกครั้งที่2แล้วก็1962ที่ชิลี
2: โอ้นานมากแล้ว
1: นานมาก หลังจากนั้นมาเนี่ยตั้งแต่1962ต้นมาเนี่ยผ่านเข้ามาเล่นรอบสุดท้ายฟุตบอลโลกทั้งหมดเนี่ย ไปทั้งหมดเนี่ย10ครั้งนะ
2: ครับ
1: แต่ผลงานที่สุดคือได้รองแชมป์แล้วก็ครั้งล่าสุดที่ไปบอลโลกเนี่ยคือปี2006เลยหลังจากนั้นมา2010 2014 2018 2022ไม่ได้มาเล่นเลยนะ
2: คื อก็ต้องบอกว่าพอพูดถึงเชคเกียน่ะ
1: ครับ
2: เราก็นึกสตาร์ที่เป็นตัวหลักของชาติเขาไม่ออกเหมือนกันนะ
1: ณเวลานี้ใช่มั้ย
2: ถ้าเป็นก่อนหน้าเนี้ยผมจะคุ้นอยู่คนเดียวคือปีเตอร์เชค
1: มิลานบาลอนไง
2: ถ
1: ้ายุค2006เนี่ยที่เขาไปบอลโลกที่เยอรมันเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมีเดี๋ยวผมดูนิดนึงโอ้โหตอนนั้นน่าจะมีมิลานบาลอนนะ
2: ครับ
1: ถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็เดี๋ยวให้เบน
2: ซ์แต
1: ่อย่างไอ้อ่ะเอาชุดนี้ก่อนละกัน
2: แต่ว่าชุดนี้เนี่ยตาตัวหลักก็ยังเป็นแพทริกชิก
1: ครับ
2: ครับก็เอาจริงก็ไม่มีอะไรต้องสงสัยกันเนาะเพราะว่าคว้าดาวซันโวยูโร2020
1: ครับ
2: ร่วมกับคริสเตียโน่โรนัลโดครับ
1: มีใครอีกไหมนอกจากนั้นวาลาดิเมียร์คูฟาวไงที่เคยอยู่เวสต์แฮมก็ตอนนี้ก็เล่นอยู่กับออฟเฟนไฮม์แล้วก็มีมาเตอโควาวประตูของ PSV ครับมีโหชื่อก็ไม่ค่อยคุ้นเลย

0: นะมีโทมัสซูเชคจากเวสต์แฮมใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วก็อดัมโฮเซกกองหน้าจากฮอฟเฟนไฮม์รวมถึงพาทริชิกไงกองหน้าจากไบร์เลเวอร์คุสเซน
1: ส่วนใหญ่มาจากโซลาเวียปาร์กเนาะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็รับผมกำลังหารายชื่อทีมชาติเช็กเมื่อปี2006นะครั้งสุดท้ายที่พวกเขาได้ไปบอลโลกเนี่ยผมขออ่ะเจอแล้วประตูตอนนั้นเนี่ยเป็นปีเตอร์เช็กนะแล้วก็แนวรับมีมาเล็กยานคูลอฟสกี้ไงที่เคยอยู่เอซีมิลานแล้วก็มีพาเวลเนตเวตโอ้โหตำนานนักเตะจากยูเวนตุสเลยรวมถึงมิลานบาลอสตอนนั้นเนี่ยอยู่วิลล่าแล้วนอกนั้นก็มีมีนั่นแหละก็ประมาณนั้นมีดาวิดยาโรลิมด้วยอยู่ฮัมบุกนะ
1: ครับ
0: โอ้โหมีโทมัสโลซิกี้ยันโคลเลอร์ไงกองหน้าสูง202ที่เคยอยู่ดอทมูนแล้วก็มีโทมัสโลซิกี้ตอนนี้เป็นเรียกว่ากำลังพีคเลยนั่นเป็นครั้งสุดท้ายที่เช็คมาบอลโลกนะแล้วก็มาครั้งนี้ก็โอ้โหกี่ปีอะตั้งแต่ปี2006 20ปี
1: 20ปีครับ
0: ครับผมกุนซือเนี่ยเป็นมิโรสลาฟคูเบกนะสำหรับทีมชาติชุดนี้ครับผมดาวเด่นก็อย่างที่บอกเป็นพาทริกชิกเดี๋ยวให้เบนซ์ดูข้อความนิดนึง
1: เดี๋ยวดูข้อความ
0: ครับ
1: ทาง YouTube เนี่ยเขาก็พูดถึงเรื่องแพ็กเกจของโมโนแม็กซ์เนาะเกี่ยวกับฟุตบอลโลกแบบรายเดือนมีไหมรายปีไม่ไหว
0: ครับ
1: แล้วตอนนี้เป็นไงบ้างครับพี่เจม
0: ก็เอาแบบเรียลไทม์ตอนนี้นะก็มีแค่แพ็กเกจที่เป็นแบบรายปีแหละ
1: ครับ
0: อย่างราคาก็น่าจะทราบกันแล้วแต่ว่า1ปีเนี่ยจะได้ดูทั้งพรีเมียร์ลีกด้วยนะทั้งฟุตบอลถ้วยของพรีเมียร์ลีกด้วย FA ครับวอลเลย์บอลแล้วก็ดูได้2เครื่องพร้อมกันหมายความว่าถ้าคนนึงเข้าไปเนี่ยสามารถแบ่งยูเซอร์ได้ยูเซอร์ที่1ยูเซอร์ที่2แล้วก็สามารถดูพร้อมกันได้ทั้ง2ยูเซอร์สมมุติตอนพรีเมียร์ลีกเตะเนี่ยคู่นึงเตะอยู่แล้วอีกคนนึงดู1คู่เนี่ยอีกคนนึงก็ดูคู่เดียวกันได
1: ้
0: มันแบ่งยูเซอร์ไว้แล้วเพราะฉะนั้นถามว่าโอ้แต่ก็1ปีนะ1ปีเต็ม
1: ๆในราคา
0: เนี่ยรู้แล้ว
1: รู้แล้ว
0: ก็1ปีเต็มแต่ว่าถามว่าแพ็คย่อยมีไหมยังไม่มีตอนนี
1: ้ใช่
0: ใช่
1: ตัวแพ็คเกจมันรวมถึงพรีเมียร์ลีกเนาะฟุตบอลโลกครั้งนี้เรารวมถึงฟุตบอลโลก2030
0: ครับผมแล้วก็ช่องทางโมโนแม็กซ์สปอร์ต29เนี่ยวันนี้เขาก็ออกมาแล้วนะว่าเขาจะถ่ายคู่ไหนบ้างในรอบแรกใช่ไหมก็ตามที่ผมเห็นเนี่ยมี17คู่นะเดี๋ยวผมลองเช็คให้นิดนึงแล้วกันสำหรับช่อง29ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวผมลองดูนิดนึง
1: โมโนแม็กซ์ก็ถือว่ารอบนี้เขาถือลิขสิทธิ์คนเดียวเน
0: า
1: ะ
0: ใช่รวมถึงฟุตบอลโลกครั้งหน้าปี2030ด้วย
1: ครับ
0: แล้วก็รวมถึงรายการสำคัญของ FIFA อย่างเช่นฟุตบอลโลกหญิงเนี่ยฟุตซอลชิงแชมป์โลกเนี่ยเขาได้ลิขสิทธิ์หมดเลยรวมถึงบอลเยาวชนของฟีฟ่าด้วยอะไรเงี้ย
1: มันมีไอชิงแชมป์สโมสรโลกด้วยไหมพี่เจม
0: น่าจะใช่นะ
1: เ
0: ป็นชิงแชมป์สโมสรโลกที่มีทุกปีที่เป็นเขาเรียกว่าไม่ใช่ฟีฟ่าคัพนะเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลแชมเปี้ยนชิพคัพใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วก็เดี๋ยวผมดูนิดนึงนะ
1: ก็สำหรับมีถ่ายทอดสดฟรี17คู่เนาะพี่เจมครับก็จะมีคู่เปิดสนาม
0: แน่นอน
1: อยู่แล้ว
0: ก็ผมเช็คดูเนี่ยก็วันนี้จะเริ่มเลยคู่แรกเป็นเกมระหว่างเม็กซิโกกับแอฟริกาใต้ตอน2นาฬิกาซึ่งเหลือเวลาอีกไม่ถึง30นาทีละ
1: ครับ
0: ก็จะเริ่มเกมประเดิมสนามฟุตบอลโลกครับ
1: ส่วน
0: อีกคู่นึงเนี่ยจะเป็นเช้าวันเสาร์นะก็คือเกมเปิดสนามที่ลอสแองเจลิสสเตเดียมเป็นเกมเจ้าภาพสหรัฐเจอกับปารากวัยตอน 8:00
1: นครับ
0: แต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาจะให้ดูพิธีเปิดตั้งแต่ช่วง 6:30 หรือเปล่านะ
1: อ
0: ย่างวันนี้พิธีเปิดเริ่มเที่ยงคืนครึ่งก็คือครึ่งชั่วโมงก่อนที่นักเตะจะลงมาวอร์มเพราะนักเตะต้องวอร์มมา1ชั่วโมง
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเช้าวันเสาร์เนี่ยพิธีเปิดน่าจะเริ่มมัน 6:30 ก็ไม่รู้ว่าเขาจะถ่ายทอดสดหรือเปล่าแต่ว่าเมื่อกี้เราก็ไม่ได้ดูช่องโมโนแม็กนะหมายถึงว่าไม่ได้ดูช่อง29ว่าเขาถ่ายพิธีเปิดหรือเปล่าถ้าใครดูทางช่อง29เนี่ยก็แจ้งเข้ามาได้ว่าดูพิธีเปิดได้หรือเปล่านะ
1: ครับ
0: แต่เราดูผ่านแอปเนี่ยดูได้นะครับผมหลังจากนั้นเนี่ย
1: จะเป็น
0: ให้เบนไล่แล้วกัน
1: เป็นวันอาทิตย์เนาะพี่เจม
0: ครับ
1: วันอาทิตย์ที่14

0: มิถุนายนครับถ่ายทอดสดคู่กลุ่ม C ครับบราซิลเจอกับโมร็อกโก
1: ครับผม
0: ก็โอ้เป็นอีกคู่ที่ถือว่าเป็นไฮไลท์นะ
1: โมร็อกโกนี่มาเมื่อจะครั้งที่แล้วนะ
0: มาเมื่อครั้งที่แล้ว
1: เข้าถึงรอบรองใช่ไหม
0: รอบรองครับ
1: ครับผมบราซิลปีนี้ก็มีเนย์มาร์ด้วย
0: ซึ่งหายเจ็บยัง
1: น่าจะหายเจ็บแล้วนะ แล้วก็มีกุนซืออย่างคาร์โลอัลเชอร์ติสุดยอดกุนซือเลย
0: ใช่
1: ครับผมหลังจากนั้นล่ะเบน
0: หลังจากนั้นเนี่ยจะเป็นคู่กลุ่ม E ครับเยอรมนีพบกับกุลาเซาก็เป็นทีมน้องใหม่
1: ใช
0: ่ครั้งแรกของชาติเขาเลย
1: ครับผม
0: ครับส่วนถัดมาถ่ายทอดสดกลุ่ม H ครับเวลา 23:00 นวันจันทร์ที่15มิถุนายนครับสเปนพบกับหมู่เกาะเคบวด
1: ครับผม
0: แล้วก็ถัดมาวันพุธที่17มิถุนายนครับ
1: ครับ
0: เป็นคู่ระหว่างอาร์เจนตินาพบกับแอลจีเรียกลุ่ม C เวลา 8:00 นครับ
1: ครับผม
0: แล้วก็ถัดมาครับวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายนกลุ่ม K ครับโปรตุเกสพบเดียคองโกเวลาเที่ยงคืน
1: เที่ยงคืนนี้น่าจะเป็นเที่ยงคืนวันพฤหัสต่อศุกร์นะ
0: ใช่
1: โปรตุเกสกับเดียคองโกเนี่ยทีมโรนโดได้ลงสนามด้วยได้ชมเกมที่โรนโดลงสนามด้วย
0: ครับแล้วก็ถัดมาถ่ายคู่วันศุกร์ที่19มิถุนายนครับกลุ่ม A เวลา 8:00 นเม็กซิโกเจอเกาหลีใต้
1: เจ้าภาพเจอเกาหลีใต
0: ้
1: เป็นเกมที่น่าดูมากๆนะ
0: ใช่ครับแล้วก็ถ่ายทอดสดวันเสาร์ที่20มิถุนายนครับตุรกีพบกับปารากวัย
1: ก็เป็นเกมนัดสุดท้ายในรอบยังไม่หมดใช่ไหม
0: ยังไม่หมดยังมีวันอาทิตย์อีกกลุ่ม F นะเวลา 11:00 นตุนิเซียพบญี่ปุ่น
1: โอ้โหเวลาดีมาก
0: เวลาดีเวลานี้สายๆกำลังดูได้
1: อารมณ์เหมือนดูบาส NBA เนี่ยประมาณนี้เลย
0: แต่บาส NBA ใกล้จบแล้ว
1: ใกล้จบแล้ว
0: ครับวันจันทร์ที่22มิถุนายนครับถ่ายทอดสดกลุ่ม G พบกันระหว่างนิวซีแลนด์พบอียิปต์ครับเวลา 8:00 นบ้านเราน
1: ิวซีแลนด์ปีนี้ก็มานำทัพด้วยคิดวูดนะทีมหนึ่งเดียวจากโซนโอเชียเนีย
0: ครับส่วนถัดมาเป็นกลุ่ม I ครับเวลา 7:00 นนอร์เวย์พบเซเนกัล
1: ฮาแลนด์เล่นฮาแลนด์นะ
0: มาร์ตินโอเดการ์ดเนาะ
1: ครับผม
0: ครับแล้วก็ถัดมากลุ่ม L ครับเวลา 3:00 บ้านเราเลยวันพุธที่24มิถุนายนครับคู่ระหว่างอังกฤษพบกาน่า
1: ทีมขวัญใจหมาชนอังกฤษครับจะเจอกาน่าแล้วก็มีถ่ายทอดสดทางโมโน29 3:00 วันที่24นะ
0: ครับแล้วก็กลุ่ม A ครับเวลา 8:00 นวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนครับเช็คพบกับเม็กซิโกแล้วก็กลุ่ม F ครับวันศุกร์ที่26มิถุนายนเวลา 6:00 นบ้านเราตุนเซียพบเนเธอร์แลนด
1: ์ครับผม
0: ครับแล้วก็กลุ่ม G วันเสาร์ที่27มิถุนายนครับ10:00 นนิวซีแลนด์พบเบลเยียม
1: ครับ
0: ครบกลุ่ม I อันนี้สุดท้ายละกลุ่ม I เวลา 9:00 นวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนแอลจีเรียพบออสเตรีย
1: 17คู่ในรอบแรกนะอันนี้ตามที่เพิ่งมีรายงานมาสักพัก
0: ครับ
1: สำหรับช่องโมโน29ซึ่งสามารถรับชมได้ฟรีด้วยครับก็17นัดเมื่อกี้เบนรายงานไปแล้วก็สามารถเข้าไปเช็ครายละเอียดข้อมูลได้นะแล้วก็ผมดูข้อความนิดนึงข้อความก็ส่งเข้ามาคุยกันได้ครับ4689899 4689899เราจะอยู่กันถึงประมาณ 1:55
0: ครับ
1: เดี๋ยวเราจะออกก่อนเพราะว่าเดี๋ยวต้องให้เวลากับทีมงานพี่เอกหิมสกุลกับพี่จุนเพ็งกวินเนี่ยจะเข้ามาบรรยายเกมคู่แรกนัดเปิด3ฟุตบอลโลก
0: เม็กซิโกกับแอฟริกาใต้
1: ใช่ซึ่งตอนนี้อีกประมาณ15ทีนะ20นาทีนะจะเริ่มเกมแล้วก็ส่งข้อความมาคุยได้ช่วงท้ายนะ
0: ครับ
1: ก็ข้อความมีเข้ามาบอกว่าฟังทางวิทยุเสียงดังฟังชัดเลยครับก็ตอนนี้ทางออนไลน์ก็ฟังได้แล้วนะจะเมื่อกี้พี่โต้งแก้ละครับ
0: ออนไลน์อย่าง YouTube เขาก็บอกว่าช่องโมโน29ถ่ายทอดสดถ่ายทอดสดพิธีเปิดด้วย
1: โอ้โหถือว่าเยี่ยมเลยในดูพิธีเปิดเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าพิธีเปิดที่สหรัฐก็ได้ดูเหมือนกัน
0: พิธีเปิดสหรัฐถ้าไฮไลท์ก็อยู่ที่ลิซ่าเนาะ
1: ใช่มีอเนต้าด้วยมีน้องลิซ่าด้วยใช่ไหม
0: ส่วนแคนาดาจะเป็นเคทีเพอร์รี
1: ่โหผมรอดูเลยเคทีเพอร์รี่ผมชอบมากเพราะว่าผมยังชอบตอนนี้เขาแสดงฮาร์ปไทม์โชว์อ่ะ NFL อ
0: ่
1: ะโหยิ่งใหญ่มากนะร้องเพลงจำได้เพลงโลอาใช่ไหมโหยิ่งใหญ่มากเคทีเพอร์รี่
0: ปีอะไรครับพี่
1: โอ้โห
0: รู้สึกว่าจะไม่ค่อยนานมานี้เน
1: า
0: ะ
1: นานนะ
0: เอาน
1: ะตอนผมเรียนมหาลัยอยู่นะน่าจะตอนสักผมปี3อ่ะตอนนี้ผมอายุ30แล้วอ่ะก็น่าจะนานอยู่นะตอนนั้นเป็นผมไม่แน่ใจน่าจะเป็นปี2017หรือเปล่านะที่แคทตี้แพรี่เนี่ยเล่นเพลงเล่นคอนเสิร์ตในช่วง Half Time Show ครับแล้วก็บอกว่า29ถ่ายได้ดูฟรีครับใช่นะดูฟรี17นัดก่อนนั้นในรอบแบ่งกลุ่มแล้วก็เขาการันตีใช่ไหมว่าอยู่ในชิงด้วย
0: ครับ
1: นัดชิงก็ได้ดูด้วยนะเรื่องเสียงนี้ทีมงานแก้แล้วนะส่วนข้อความทาง Facebook ครับคุณวิศิศักดิ์บอกว่าช่องโมโนแม็กดูได้ครับน่าจะหมายถึงช่วงพิธีเปิดตอนนี้เนี่ยภาพถ่ายทอดสดกำลังให้ดูบรรยากาศรอบสนามแอสเตกาสเตเดียมแล้วก็บรรยากาศในสนามเนี่ยมองไกลๆเนี่ยกองทัพสีเขียวชัดๆเลยสนามเนี่ยเต็มไปด้วยเสื้อแฟนบอลเม็กซิโกสีเขียวนะอู้แต่นักเตะแอฟริกาเนี่ยจากภาพเขาเรียกว่าทางเดินนักเตะเข้าสู่สนามเนี่ยเมื่อกี้นักเตะแอฟริกานี่มาคือคักเลยนะเดินตบมือร้องเพลงกันมาก็พยายามที่จะสร้างความมั่นใจเพราะว่าเกมเนี้ยเจอกับเจ้าภาพเนี่ยหนักมากแล้วแฟนบอลผมเชื่อว่าน่าจะเข้ามาเต็มความจุ 87,000 ที่นั่ง
0: ครับ
1: โอ้โหแล้วดูเบนดูภาพที่ถ่ายเท่าสดนะ
0: โอ้เป็น
1: โอ้โหเขียวทั้งสนาม
0: เป็นทัวร์นาเมนต์ที่รอมา4ปี
1: ใช่
0: ครับ
1: โอ้โหบรรยากาศดีมากครับ
0: อัสเตก้านะ
1: เคยไปไหม
0: แต่ก็อยู่มานานนะอัสเตก้าเนี่ย
1: ใช่ใช
0: ่
1: จะมีสนามหนึ่งของเม็กซิโกเนี่ยที่แบบข้างหลังเนี่ยมองเห็นที่มอนเตเล่ไหมสนามที่ข้างหลังนี้จะเห็นเป็นภูเขาอะสวยมากนะผมเชื่อว่าคนหลายๆคนน่าจะนึกภาพออกเพราะเป็นสนามที่มักเห็นในเรียกว่าถ้าจัดอันดับสนามท็อปอันดับสวยเนี่ยต้องมีที่มอนเตเล่ถ้าผมจะไม่ผิดเดี๋ยวให้น้องเมนเช็คละกันข้างหลังสนามเนี่ยมันจะเป็นเนินเขาภูเขาขึ้นไปอยู่ที่เม็กซิโกเนี่ยแหละผมนั่นแหละที่เม็กซิโกเนี่ยแหละ
0: พี่เจมเคยไปไหมพี
1: ่ไม่เคยไปครับ
0: ครับผม
1: โหตอนนี้พิธีในสนามนี่เหมือนจะกำลังจะเตรียมพร้อมสำหรับการลงสนามของทั้งสองทีมนะเหมือนเขาจะเอารูปโลกมากางไว้กลางสนาม
0: อ
1: ันนี้เป็นอีกพิธีหนึ่งนะพิธีเปิดหนึ่งในพิธีการพิธีเปิด
0: แต่พูดถึงฟุตบอลโลกเนี่ยผมเหมาะอันรวมถึงรายการอย่างFIFA Cup World Cup
1: ครับ
0: ที่ผ่านมาก็ที่จัดที่สหรัฐเหมือนกันเนี
1: ่
0: ย
1: ใช่
0: ก็ผมมองแล้วว่าเหมือนเขาพยายามปรับรูปแบบการพวกการจัดการแข่งขันก่อนเกมหรือแบบที่เป็นไฮไลท์ในสนามเนี่ยให้มันมีความเหมือนแบบเอนเตอร์เทนเมนต์มากขึ้นในลักษณะที่แบบว่าคล้ายๆพวกอเมริกันเกมส์อะไรเงี้ย
1: ครับผม
0: อเมริกันฟุตบอลหรือ NBA ที่จะมีฮาร์ฟไทม์โชว์อะไรเงี้ย
1: ใช่ไหม
0: ผมมองว่าหรือหลังๆ FIFA เขาพยายามที่จะปรับอีเวนต์ให้มันเป็นลักษณะนี้หรือเปล่า
1: อาจจะปรับให้มีความน่าสนใจมากขึ้นนะ
0: ครับ
1: โหบรรยากาศดีมากครับที่เอสเตก้า
0: อัสเตก้า
1: อัสเตก้าใช่ไหม
0: ครับเอสตาดิโออัสเตก้าครับ
1: แล้วก็มีเรื่องของกฎใหม่ใช่ไหมเบนเดี๋ยวให้เบนเช็คเรื่องกฎใหม่แล้วกันเพราะว่าบอลโลกครั้งนี้จะมีเรื่องกฎใหม่เรื่องการทุ่มใช่ไหมเวลาในการทุ่มอะไรพวกนี้ใช่ไหม
0: เหมือนเขาก็เริ่มกฎใหม่เนาะ
1: ครับ
0: ครับก็มีหลายอย่างเลยนะพี่เจมห้ามปิดปากขณะเถียงแบบว่าห้ามเอาเสื้อขึ้นมาปิดปาก
1: คือห้ามเอามือป้องปากเนี่ย
0: ประมาณนั้น
1: กันเขาเรียกว่าเวลานักบอลสมัยนี้เวลาจะพูดอะไรเขาอาจจะมีการมือปิดไว้แบบกันอันปากอะไรแบบนี้ว่าคือเขาไม่ห้ามนะ
0: เขาแจกใบแดงเลยนะครับแล้วก็เดินประท้วงออกจากสนามเนี่ยโดนใบแดงแล้วก็พ่วงปรับแพ้0-3
1: ยังไงนะ
0: คือถ้าสมมติว่าประท้วงด้วยกันเดินออกจากสนามเนี่ย
1: อ๋อคือ walk out แหละ
0: walk out
1: ก็โดนปรับเลย
0: โดนปรับแพ้
1: คือแต่ก่อนเนี่ยถ้าปรับแพ้ก็จะสกอร์ 3-0 อยู่ละ
0: ซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าเราก็เห็นได้จากเคสตอนคอนคาเคฟไง
1: ครับผม
0: เซเนกัลเจอกับโมร็อกโกก็อันนั้นก็ walk out
1: แถวบ้านเราไม่มีใช่ไหม walk out เนี่ยไม่มีอันนั้นเขาไม่แข่งต่อโอเคครับไปดีกว่าเดี๋ยวไปกันแล้วก็นานนะครับ
0: ครับแล้วก็รวมถึงเรื่องของการขยายการใช้งาน VAR ครับสามารถเช็คใบเหลือง ที่2ได
1: ้ครับ
0: รวมถึงพลิกคำตัดสินจากลูกเตะมุมได้เหมือนกันรวมถึงกดการทุ่มเนาะอย่างที่พี่เจมบอก

0: กด5วินาทีของลูกตั้งเตะจากประตูแล้วลูกทุ่ม
1: ครับผม
0: ก็ถ้าสมมติว่าเตะถ้าสมมติมันเกินก็จะเปลี่ยนฝั่งอีกเป็นอีกฝ่ายหนึ่งทันที
1: อืม
0: ครับส่วนถัดมาถ้ามีอาการบาดเจ็บจริงก็ต้องออกไปพักข้างนอก1นาที
1: ก็คือถ้าเจ็บเนี่ยต้องไปออกข้างนอกก่อนไป1นาทีก่อน
0: ใช่
1: แล้วค่อยเข้ากลับลงมาเล่นอีกทีนะ
0: ครับ
1: อืม
0: แล้วก็ถัดมาเป็นดักทางแท็กติกบล็อกก่อนลูกเตะมุมเล่น
1: ครับ
0: อืมอื
1: มครบไหม
0: ประมาณนี
1: ้ครับผมมาดูที่บรรยากาศในสนามตอนนี้เป็นวิธีการเชิญธงชาติของทั้ง48ชาติลงสู่สนามนะ
0: ครับ
1: อืมแล้วก็มีนักร้องเนี่ยกำลังร้องเพลงอยู่ด้วยโอ้โหก็ยิ่งใหญ
0: ่นักร้องใช่ไหมพี่เจม
1: ใช่ครับบรรยากาศในสนามด้วย
0: ครับ
1: อืมผมกำลังสงสัยอยู่นะว่าตาฟีฟ่าที่ลอยอยู่ตรงสนามเนี่ยเป็นกราฟิกแต่น่าจะกราฟิกนะเพราะแต่มี
0: เป็นของจริงนะมัน
1: มีเชือกนะมีสลิงอยู่
0: ใช่เชิญธงชาตินะ
1: ก็ไล่ตามกรุ๊ปแกงขันนะ
0: ปกติมีไหมพี่เจม
1: ยังจำไม่ได้แล้วเพราะหลังๆในพิธีเปิดบอลโลก ผมก็ไม่ค่อยได้ดูนะมาถึงก็เปิดสนามก็เตะเลย
0: ปกติถ้าเป็นแบบพิธีเชิญธงอะไรนี้เราจะคุ้นพวกมหากรรมกีฬา
1: โอลิมปิกอะไรอย่างนี
0: ้
1: แต่เนี่ยเท่าที่ผมดูนะเขาจะไล่ตามธงชาติก่อนโดยที่ไม่มีธงชาติเม็กซิโกเพราะเหมือนถ้าเข้าใจคือเป็นเหมือนการเม็กซิโกเนี่ยเป็นเจ้าบ้านแล้วก็เปิดรับผู้มาเยือนไง
0: ครับ
1: ก็นำมาดิธงแอฟริกาใต้แล้วก็ไล่มาเป็นเกาหลีใต้นะเมื่อกี้อีกทีมหนึ่งในกลุ่มก็เป็นเชกเกีย
0: ครับ
1: มีธงสกอตแลนด์ครับตอนนี้ก็สกอตแลนด์เล่นบอลโลกในปี98นะแต่ว่าข่าวลายก็คือบิลลี่กิมอร์เจ็บไปละแต่ว่าเรียกไทเลอร์เฟเชอร์มาเล่นแทนตอนนี้เป็นพิธีการเชิญธงเข้าสู่สนามครับสำหรับพิธีเปิดบอลโลกอ่ะมีธงเยอรมันมาแล้ว
0: ก็ดูแปลกใหม่อีกแบบนึง
1: เชิญออกมาแล้วก็ยืนล้อมวงกลมกลางสนามอ่ะเขาใช้ผ้าเป็นลูกโลกมากลางแล้วให้แต่ละธงเนี่ยยืนล้อมรอบเป็น48ชาติอาจจะเป็น47ชาติแต่เดี๋ยวดูว่าธงเม็กซิโกจะออกมาสุดท้ายหรือเปล่านะ
0: ครับ
1: ในฐานะเจ้าภาพซึ่งถ้าเป็นโอลิมปิกเนี่ยก็จะออกมาธงสุดท้ายใช่ไหมซีเกมอย่างเงี้ยเวลาเดินขบวนเนี่ยเขาจะมาตามถ้าเป็นเจ้าภาพในจอกชาติสุดท้ายถูกไหม
0: อันไม่แน่ใจแต่ผมลองเช็คให
1: ้ครับผมตอนนี้เป็นธงตูนิเซียนะเดี๋ยวเราจะบรรยายไปเรื่อยๆนะอีกประมาณ10นาทีเดี๋ยวเราจะออกแล้วเพราะว่าเดี๋ยวต้องให้ทีมภาคคู่หน้ามาเตรียมตัวละ
0: ก็รอร่วมฟังบรรยายสดได้เนาะกับร่วมฟังกับพี่เอกทีมสกอ
1: ตใช่ก็ต้องย้ำอีกทีว่าบอลโลก109แมตช์99บรรยายทุกคู่นะ
0: ครับ
1: โดยทีมภาคก็ของ FM 99มีพี่เอกหิมสกุลพี่จุนเพ็งกวินพี่ลีหมิงเดี๋ยวพรุ่งนี้มาตอนเช้ากับพี่หยอง
0: ครับ
1: แล้วก็มีพี่เจ๋งใช่ไหม
0: เจ๋งทรงศักด
1: ิ์ใช่รวมถึงอีกหลายๆคนพี่บีแหลมสิงห์และพวกนี้ด้วย
0: ครับ
1: ก็ติดตามรายละเอียดทางเพจ Facebook FM 99ได้เดี๋ยวใครมายังไงเดี๋ยวเบนจะทำกราฟิกไว้นะ
0: ครับผม
1: อ้าวทำไมมีกากล่ะพี่เจ๋งยังอยู่นะ
0: ยังอยู่
1: พี่เจ๋งยังอยู่นี่ครับสนามที่ผมพูดถึงเมื่อกี้เนี่ยเป็นสนามโมเทเล่ที่โมเทเล่เอสตาเรโอ BBVA นะข้างหลังเนี่ยข้างหลังสนามจะเป็นเชือกเขาเซโรเดลาลิตาเดลาซิต
0: า
1: ถ้าใครนึกภาพออกเนี่ยในสนามเนี่ยจะมองเห็นภูเขาข้างหลังเลย
0: ซึ่งพี่เจ๋งก็เคยไป
1: ไม่เคยไปอันนี้ไงผมอย่างที่ผมบอกธงของ3ชาติเจ้าภาพเนี่ยจะอยู่ท้ายสุด
0: อยู่ท้ายสุด
1: เมื่อกี้ผมเห็นแวบๆแล้วมีแคนาดามีเม็กซิโกแล้วก็ปิดท้ายด้วยพี่ใหญ่เลยสหรัฐอเมริกา
0: ครับ
1: คือธงก่อนนั้นจะเป็นธงตามน่าจะเป็นธงตามกลุ่มแล้ว3ธงสุดท้ายเนี่ยเป็นเจ้าภาพทั้ง3ชาติ
0: ครับ
1: โดยเป็นมาตรฐานนะเค้าเรียกว่าอะไรเป็นเรื่องเป็นประเพณีเป็นธรรมเนียมสำหรับเจ้าภาพเวลาโอลิมปิกซีเกมเงี้ยเวลาเดินลงสนามเนี่ยเชิญนักกีฬาลงสนามเนี่ยส่วนมากเจ้าภาพจะปิดท้าย
0: ครับรอบนี้มีอุซเบย์ด้วยเห็นธงชาติอุซเบย
1: ์ใช่อุซเบกิสถานเนี่ยเป็นชุดที่ต่อยอดมาจากตอนที่คว้าแชมป์ยู23นะ
0: ครับ
1: ก็มีฟาซุลาเยฟเป็นเพเมเกอร์ใช่ไหมมี
0: คูซานอฟ
1: มีคูซานอฟมีโซโมโลดอฟที่เป็นกองหน้า
0: ครับ
1: มาแล้วครับสำหรับธงชาติเจ้าภาพทั้ง3ชาติเดินมาพร้อมกันนะสหรัฐอเมริกาเม็กซิโกและแคนาดา ป็นพิธีเปิดฟุตบอลโลก2026อย่างเป็นทางการ
0: ครับ
1: ที่แรกก่อนเลยที่เอสเซกาสเตเดียม
0: แล้วก็เดี๋ยวถัดไปจะเป็นที่สหรัฐอเมริกา
1: ครับ
0: ครับ
1: แคนาดานี่ทงมาก่อนนะตามมาด้วยสหรัฐอเมริกาแล้วก็ให้เกียรติเจ้าภาพชาติแรกไงที่เปิดสนามก็เป็นเม็กซิโกเดินมาทงสุดท้ายครับ
0: ซึ่งก็อีกไม่กี่อึดใจรอร่วมฟังบรรยายสดไปได้ครับกับ99 Live บอลโลกเนาะ
1: ตื่นเต้นไหมบอลโลกครั้งแรกในรอบ4ปี
0: ก็โอเคตื่นเต้นครับ
1: ตอนนี้ก็เป็นพิธีใน3อยู่นะ
0: แวะอ่านข้อความหน่อยไหมพี่เจ
1: มได้ครับผม
0: มีข้อความจาก SMS ครับราคานี้ไม่แพงครับหาร2ต่อคนละ 3,000 เอง
1: ก็ถูกต้องเพราะว่าจะได้ดู1ปีด้วยเต็มๆเลยหมายถึงว่ารู้ดูพรีเมียร์ลีกด้วยนะแล้วก็ดู FA ครับใช่ไหมด้วยดูลีกวันลีก2ได้ด้วย
0: ครับ
1: วอลเลย์บอลด้วยนะหลายๆกีฬาก็คุ้มแหละ1ปีหาร2คนได้ครับผม
0: ว่าแต่ดูจากพิธีเปิดตลอดชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยก็อดไอ้นี่ไม่ได้นะอดอยากดูพิธีเปิดของลิซ่าไม่ได้นะ
1: ครับ
0: เริ่มอยากรู้แล้วว่าโชว์จะเป็นไง
1: ส่วนเรื่องผู้ตัดสินของเกมแรกเนี่ยผมไปดูแล้วเป็นผู้ตัดสินชาวบราซิลนะวิลตันซัมปาโยครับก็จะตัดสินในเกมนัดเปิดสนามฟุตบอลโลกครั้งนี้นะระหว่างเม็กซิโกกับแอฟริกาใต้มีฉายาด้วยบอกเป็นฉายาชายในชุดดำผู้ตัดสินชาวบราซิลวันนี
0: ้นี่
1: เดี๋ยวต้องให้พี่เจ๋งมาเสริมข้อมูลตรงนี้หน่อยครับผม
0: แมนแมน
1: ก็เป่าในลีกบราซิลตั้งแต่ปี2009เลยนะ
0: ครับ
1: แล้วก็ถูกยกให้เป็นผู้ตัดสินที่ดีสุดของบราซิลในปี2012ครับแล้วก็ได้รับตราสัญลักษณ์ผู้ตัดสินจากฟีฟ่าเป็นทางการในปี2013นะ
0: แต่โดยปกติพี่เจมส์โดยปกติฟุตบอลโลกนี่ก็จัดช่วงประมาณนี้เนาะ
1: ใช่จะจัดในช่วงพักเบรกสโมสรเรียกว่าปิดซีซั่นจะมีครั้งที่แล้วแหละที่หลุดไปเตะช่วงปลายปีเพราะว่าเรื่องสภาพอากาศที่กาตาร
0: ์ครับ
1: ร้อนมากแต่ว่าผมเห็นวันก่อนเนี่ยในช่วงฟุตบอลสโมสรโลกเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมีปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นบ่อยก็คือฟ้าแลบฟ้าร้องใช่ไหมที่ทำให้เกมต้องหยุดไปแล้วล่าสุดเกมกับอังกฤษก็มีนะใช่ไหมเมื่อคืนก่อนฟ้าแลบจุดเกมต้องเลื่อนจากตีสามไปเป็นตีสี่ใช่ไหม
0: อ
1: ๋
0: อ
1: ใช่ครับผมโหคนนี้ใครครับเป็นนักร้องกำลังเป็นวิธีเปิดอยู่นะ
0: ครับ
1: นักร้องคนนี้นี่เมื่อกี้เราหาข้อมูลมาแล้วใช่ไหมคนนี้คุ้นๆนะเดี๋ยวผมดูนิดนึงแต่ใกล้ละบนโลก
0: แต่ว่าโอ้แต่ว่าถ้าดูจากด้านหลังของนักร้องคนนี้เนี่ยสีเขียวเต็มเลยแฟนบอลเม็กซิโกเต็มความจุ
1: ครับผมเดี๋ยวให้เบนดูข้อความใน YouTube หน่อยละกัน
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็มีคุณณัฐพงษ
1: ์
0: แวะเข้ามาสวัสดีครับ
1: ครับผม
0: ส่วนข้อความทาง Facebook เมื่อ7นาทีที่แล้วคุณคุณเอ็ดไหม
1: ครับ
0: วิทยุออนไลน์ยังฟังไม่ได้
1: เดี๋ยวลองให้พี่ต้องเช็คดูนะเรื่องออนไลน์มีเสียงหรือเปล่าครับนักร้องคนนี้เนี่ยผมดูน่าจะเป็นเบรินด้านะใช่ไหมไม่น่าใช่ไอ้ใช่หรือเปล่านะแต่ว่านักร้องผู้ชายเนี่ยน่าจะเป็นอเลฮันโดเฟอร์นันเดสเป็นนักร้องชาวเม็กซิโกนะสไตล์ราตินป๊อปครับ
0: อ
1: ันนี้น่าจะเป็นช่วงโปรโมเขาเรียกว่าโปรโมทเม็กซิโกซิตี้นะ
0: ครับ
1: เจ้าภาพฟุตบอลโลกหนึ่งในเมืองเจ้าภาพฟุตบอลโลก
0: ก็จัดที่นี่เขาจัดมากี่ครั้งละ3ครั้งแล้ว
1: ใช่
0: สำหรับอัสเตก้ามากที่สุดละครับ
1: ครับผมคิดว่าไงเบนสำหรับเกมแรกในฟุตบอลโลกครั้งนี้เม็กซิโกเจ้าภาพกับแอฟริกาใต้
0: ผมมองไปที่เจ้าภาพนะดูโหถ้ากลุ่มความได้เปรียบสุดๆละท
1: ั
0: ้งในแง่เรื่องของขุมกำลังผู้เล่นรวมถึงสภาพจิตใจแล
1: ้
0: วก็แฟนบอลที่เข้ามาในสนามครับพี่เจมองว่าไง
1: ก็ผมยังเชื่อมั่นเจ้าภาพเม็กซิโกนะ น่าจะผ่านแอฟริกาใต้ได้ผ่านแอฟริกาใต้ได้ดูแล้วน่าจะชนะแนวนี
0: ้ครับ
1: อ่

0: ันตีสามเนี่ยจะเจอกันในเนเธอร์แลนด์เลย
1: ครับ
0: เจอกับกักโปก่อนเลย เกมแรกเนี่ยเจอกับทีมเต็งเลยแล้วก็เกมที่สองเนี่ยจะเจอตูนิเซียวันอาทิตย์11โมงโหเวลาดีมาก
1: วันอาทิตย์ที่21นะ
0: ใช่เป็นวันครอบครัวนะแล้วเชื่อว่า
1: ตื่นมาเชียร์ทีมเอเชียเรา
0: ใช่แล้วก็เวลาทีมเอเชียเตะยังไงเราก็ต้องดู
1: ครับ
0: แล้วก็
1: นัดสุดท้ายเจอกับสวีเดนในรอบแบ่งกลุ่มเจอกันวันที่26วันศุกร์ที่26มิถุนายนครับเวลา6นาฬิกา
0: ครับเมื่อกี้นี่ในสนามนี่เป็นจานิอิฟาติโน่นะประธานฟีฟ่าเนี่ยเขาเรียกว่าเอาถ้วยฟุตบอลโลกฟีฟ่าเวิลด์คัพมาวาง
1: ครับ
0: ในสนามแล้วก็โหเป็นการเปิดฟุตบอลโลก2026อย่างเป็นทางการตอนนี้นะนักเตะทั้ง2ทีมกำลังจะลงสนามแล้วก็เดี๋ยวตามกันต่อเลยสำหรับการบรรยายสดคู่แรกนะ
1: ใช่ครับ
0: กับพี่เอกหิมสกุลแล้วก็พี่จุ่นเพ็งกวิน
1: ใช่
0: ส่วนผมกับน้องเบนวันนี้ต้องไปแล้วเดี๋ยวต้องให้ทีมอีกทีมนึงเข้ามาเตรียมถ่ายทอดสดแล้วก็ถ่ายรถสดแบบบรรยายแบบเห็นหน้าด้วยนะเดี๋ยวรอติดตามทาง Facebook แล้วกัน
1: ได้ครับ
0: ส่วนผมกับเบนซ์เดี๋ยวต้องลาไปก่อนครับเดี๋ยวเจอกันใหม่วันหน้าแล้วกัน
1: ครับ
0: กราบผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 9948ทีม104แมตช์

ือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงาน

0: วิเคราะห์ทีมที่มีโอกาสเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายในกลุ่ม J อาร์เจนตินาถูกยกให้เป็นเต็งหนึ่งของกลุ่มนี้แชมป์เก่าภายใต้การนำทัพของลีเนลเมสซี่ยังคงถูกยกให้เป็นเต็งหนึ่งที่จะคว้าแชมป์กลุ่มเนื่องจากมาตรฐานของทีมยังแข็งแกร่งและนักเตะตัวหลักจากชุดแชมป์ฟุตบอลโลกคนที่แล้วยังอยู่กันครบทั้งฮูเลียนอัลวาเรสอเล็กซิสแมคคาลิสเตอร์และโรเบโตมาร์ติเนสออสเตรียถูกยกให้เป็นเต็งสองของกลุ่มเพราะมีจุดเด่นอยู่ที่ระบบทีมเวิร์กและมีการเล่นที่รัดกุมด้านแอลจีเรียยักษ์ใหญ่จากแอฟริกาที่มีความสามารถเฉพาะตัวสูงพวกเขาคือผู้ท้าชิงอันดับ2กับออสเตรียและถือว่ามีโอกาสสูสีเป็นอย่างมากส่วนจอร์แดนทีมมาเมื่อจากเอเชียที่สร้างประวัติศาสตร์เข้าสู่รอบสุดท้ายได้เป็นครั้งแรกแม้จะเป็นรองเรื่องชื่อชั้นแต่พวกเขาก็พร้อมจะสร้างเซอร์ไพรส์และเก็บประสบการณ์ในเวทีโลกสรุปฟันธงอาร์เจนตินาจะใส่ความเก่าและขุมกำลังที่เหนือกว่าเข้ารอบเป็นอันดับ1ได้ไม่ยากส่วนการแย่งอันดับ2จะเป็นการขับเคี่ยวกันระหว่างออสเตรียและแอลจีเรีย
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: ฟัง FM 99 Active

0: าโทร02-201-6569
1: M-COT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่

0: ตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: นายที่นายไลฟ์บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สวัสดีครับผู้ฟังครับสวัสดีคุณจุนฮะ
4: สวัสดีพี่เอกด้วยครับ
3: โอ้วันนี้เราไลฟ์กันเลยทีเดียว
4: ครับผม
3: ไม่ตั้งตัวเลยทีเด
4: ีย
3: ว
4: ตกใจ เปิดประตูเข้ามาใน FM 99ตกอกตกใจเลยทีเดียว
3: อ่ะก็FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับเป็นช่วงเวลาพิเศษของเราร
4: ร
3: ายงานสดนะการแข่งขันฟุตบอลโลก2026
4: ครับผม
3: นะครับเป็นเกมนัดเปิดสนามเลยนะครับเม็กซิโกเจ้าภาพร่วมจะพบกับแอฟริกาใต
4: ้ก็ย้อนกลับไปนัดเปิดสนามฟุตบอลโลกปี2010นะ
3: เอ้ยคุณต้องแล้วเราผมต้องได้ยินซาวไหม
4: นั่นเองเอาไม่ได้ยินซาวด้วย
3: มองไม่ได้ยินซาวด้วย
4: แห้งเลยโอเคเรียบร้อย
3: โอ้กราบขอบพระคุณเลยทีเดียว
4: ครับผม
3: อู้แล้วตอนแล้วก่อนหน้านี้ที่ตอนที่เราบรรยายพิมพ์ไปอีกกันมันมีซาว
4: ไม่มีไม่มีไม่ม
3: ีก็ไม่มีเหมือนกันหรอ
4: มีหรอมีปะไม่มีเหมือนกัน
5: มีสิพิมพ์เหลืองมีสิ
4: รอ
6: ช้าข้างนอก
4: ข้างนอกเวลาร้อนนะข้างนอก
6: เดี๋ยวแจ้งทางเทคนิคให
4: ้ได้
3: ครับเป็นความขอบพระคุณอย่างล้นเหลือขอบคุณนะพอทรงศักดิ์วันนี้มานั่งคุมอยู่ด้วยนะครับก็ต้องบอกว่ามีช่วงนี้เนี่ยมีการออกอากาศทั่วประเทศ
4: ครับ
3: ลิงก์สัญญาณทั่วประเทศเลยทีเดียวนะครับตั้งแต่จริงๆลิงก์สัญญาณทั่วประเทศไปจนถึงตีห้าเลยใช่ไหมคุณโต้ง
4: ครับผม
3: เราก็ฝากทักทายแฟนของ FM 99นะอยู่ที่อยู่ทั่วประเทศ
4: ครับผม
3: นะครับแล้วก็อันนี้ไลฟ์
4: ทั่วโลกเลยได้ไหม
3: ทั่วโลกเลยก็ได
4: ้เพราะว่าฟังออนไลน์ได้ครับผม
3: ครับผม
4: ไหนลองสวัสดีเป็นภาษาเม็กซิโกหน่อยฮะ
3: โอล่า
4: ชัวร์นะ
3: ใกล้นะใกล้นะ
4: เอาคุณชัวร์นะถ้างั้นขอเป็นภาษาแอฟริกาใต้หน่อย
3: แอฟริกาใต
4: ้เอ้ยคุณไปมาป่ะ
3: ไปมา
4: อาจจะขอหน่อย
3: ไม่ได้อะ
4: โอ้โห
3: ไอ้คุณเจ๋งได้นะ
4: คุณเจ๋งได้เหรอไอ้เขาเปิดวิกิอยู่โอ้เช็คไง
3: ที่เขาได้คุณรู้ว่าเพราะอะไร
4: เพราะอะไรครับ
3: คือผมไปอยู่มาแป๊บเดียวผมก็เลยไม่ได
4: ้ครับผม
3: แต่เขาเนี่ยเพื่อนรักเข
4: า
3: ไปฝังตัวอยู่เป็น
4: วันนี้ก็เพิ่งลงรูปใน Facebook นี่นะ
3: กับเขาเหรอ
4: ไม่ใช่หมายถึงว่าเพื่อนรักเขา
3: เอาหรอ
4: เ
3: พื่อนรักเขาเนี่ยไปฝังตัวอยู่ที่แอฟริกาใต้อยู่เป็นเดือน
4: ถูกต้องถูกต้องเพราะตอนนั้นเขาต้องไปเกาะติดฟุตบอลโลกที่แอฟริกาใต
3: ้ถูกต้อง
4: โอ้สุดยอด
3: เขาอะได้คำทักทายจากเพื่อนรักเขามา
4: ว่า
3: เอามาคำนี้เข้ามาในไลน์หน่อย
5: ข้ามมาดีกว่า
3: เอาข้ามมาดีกว่าเหรอเพื่อนรักเขาไปฝังตัวอยู่ที่แอฟริกาใต้
4: ครับผม
3: นะครับ ก็เรียกว่าแทบจะไปกินไปนอนกับพวกแรดพวกบิ๊กไฟฟ์ของแอฟริกาใต
4: ้อุ้ยครับผม
3: มีสิงโต
4: ช้าง
3: มีแรด
4: ครับผม
3: มีเสือดาวแล้วก็อีกตัวนึงเนี่ยเป็น
4: อะไร
3: เป็นอะไรชีต้าว่าหรือฮิปโป
4: ไม่แน่ใจ พี่ทำไมพี่คิดว่าผมต้องมีความรู้เรื่องของแอฟริกาใต้ขนาดนั้น
3: ก็ทักทายแล้วก็กราบสวัสดีกันด้วยนะครับ
4: ครับ
3: วันนี้เกมที่อัสเซกาสเตเดีย
4: ม
3: หรือว่าเม็กซิโกสเตเดียมกำลังจะเริ่มต้นคุณแล้วคุณจุนรายชื่อผู้เล่นเม็กซิโกเป็นไง
4: ไปดูแล้วครับของทางฝั่งเจ้าภาพร่วมอย่างทางเม็กซิโกก่อนเลยนะครับประตูเป็นทางราอูรันเกลนะครับเกมรับนะครับแบ็คขวาเป็นอิสราเอลเลเยสนะครับซ้ายเป็นทางเฮซุสกายาโ
3: นตกลงเม็กซิโกหรือว่าอิสราเอลครับผม
4: ชื่อเขาเฉยๆชื่อเขาเฉยๆครับผมคู่เซนเตอร์นะครับเป็นเซซ่ามอนเตสกับตันทีมกับโยฮันบาสเกตนะครับ ตรงกลางมีทางเอลิกลิล่านะครับมีอาวาโลฟิกดาโก้แล้วก็แบนกูติเลสนะครับส่วนด้านบนนะครับมีราอูฮิเมเนสนะครับเป็นกองหน้าตัวเป้านะครับแล้วก็มีตัวด้านข้างอย่างทางโรเบโตอัลวาราโดกับทางด้านของฮูเลียนกิโยเนสนะครับส่วนทางฝั่งของแอฟริกาใต้นะครับประตูเป็นกัปตันทีมอย่างทางโรเบนวิลเลียมส์นะครับแล้วก็นอกนั้นนะครับในตำแหน่งแบ็คขวาเนี่ยเป็นทางด้านของคูลิโซมูดาวนะครับซ้ายเป็นทางออเบโมดีบ้า3เซนเตอร์นะครับมีทางเอมโบกาซี่นะครับมีทางนิโคซินาตี้ซิเบซี่อีกคนหนึ่งนี่เป็นทางอิเมโอคอนนะครับตรงกลางมีทางเจโบโฮมาโคเอน่านะครับมียาย่าซิโตเร่แล้วก็เจเดนอดัมส์นะครับคู่กองหน้าก็เป็นไลฟ์ฟอสเตอร์นะครับก็เป็นตัวความหวังในเกมลุกนะพี่เอกนะ
3: ครับผม
4: จากเบอร์ลี่นะครับอีกคนหนึ่งเป็นทางด้านของอิกลัมเลเนอร์สนะครับนี่คือไลน์อัพของทั้ง2ทีมนะครับ11ตัวจริงในวันนี้ผู้ตัดสินหลักนี่เป็นทางวิลตันซัมปาโยจากบราซิลนะครับวีอาร์เป็นนิโคลัสเกาโยจากโคลัมเบียครับ
3: ครับผมอ่ะทั้ง2ทีมกำลังจะเริ่มต้นลงสนามในครั้งนี้แล้วนะครับนัดแรกโอ้โหแต่สนามนี้บรรยากาศมันสุดคลาสสิกจริงนะคุณจู
4: นใช่ครับเอสติก้านี่ก็โอ้โหเปเร่มาราโดน่าก็เคยมาคว้าแชมป์โลกที่สนามนี
3: ้ถูกต้อง
4: ครับผม
3: นะครับอันนี้นี่ทางฝั่งของทีมชาติเม็กซิโกแล้วก็แอฟริกาใต้ก็เตรียมที่จะลงสนามแล้วนะครับทักทายแฟนๆ FM 99ผ่านทางSMS นะครับ4689899
4: ครับ
3: ครับบอกประเดิมมันต้องประเดิมบอลโลกเนี่ยมันต้อง2สีพี่น้องคู่นี้เท่านั้นไม่งั้นไม่สนุก
4: อย่าเรียกว่าผมเป็นพี่น้องเลยพี่น้องเขาจริงวันนี้เขาใส่เสื้อเม็กซิโกพร้อมกันเลยโดยไม่ได้นัดหมายในวันเนี้ย ใช่ไหม
3: คือผมอะ
4: เอกพลิปไหวกับบาวฮิมสกุล
3: วันนี้ประเดิมผมว่าประเดิมรายการทางทีวีทางช่อง 9M HD เป็นวันแรก
4: อุ้ยงานเยอะจังเลย
3: โอ้โหคุณจุดเลยคุณใหญ่พูดเลยถ้าไม่ได้ปฏิเสธไปในเรื่องนี
4: ้โอ้โหตายแล้ว
3: มีคุยทัน
4: ก็ระดับฟุตบอลโลกไม่มีเอกฟุตบอลโลกได้ไงแฟนมันแท
3: ้ได้ครับเขาก็ทำกันได้ฮะที่อื่นเขาก็ทำกันได้อยู
4: ่ระดับเอกฟุตบอลโลกสัญลักษณ์อ่ะเกมเริ่มแล้วนะพี่เอกนะ
3: อ่ะก็วันนี้ก็ต้องบอกว่าเราสองคนเนี่ยก็เพิ่งจะรู
4: ้
3: ว
4: ่
3: าจะมีการไลฟ์ผ่านทางช่องทางออนไลน์ของทาง FM 99ด้วยทาง Facebook Live
4: ครับผม
3: แล้วก็ทาง YouTube ก็มีด้วย
4: ครับผม
3: นะครับดังนั้นสามารถรับชมได้ทุกประเทศแล้วก็ทั่วโลกเลยนะครับอ่ะเกมเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะฮะว่าเนื่องจากเราสองคนนี้ก็อยู่ในวัยที่มองจอใกล้มองจอไกล
4: อา
3: จ
4: จะต้อง
3: ใส่แว่นเข้าใส่แว่นออกขยับแว่นออก
4: หนักแล้ว
3: หนักแล้ว
4: ครับผม
3: นะครับผมเนี่ยสั้นใส่ตาสั้นอย่างเดียวอันนี้รู้บอกอย
4: ู่ใช่เหรอ
3: ผมยังไม่ยาว
4: ขาก็สั้นเนี่ยเหรอ
3: ขายากกว่า สายตาเนี่ยสั้นดังนั้นเนี่ยเวลามองจอไกลผมต้องใส่แว่นแต่เวลามองใกล้เนี่ยผมอาจจะต้องมันใส่แว่นแล้วมันระยะไม่ได้ผมก็เลยอาจจะต้องขยับแว่นนิดนึงเนาะ
4: เหมือนกันครับ
3: นะครับ
4: ครับ
3: อ่ะเกมเริ่มต้นนะครับใครที่ยังไม่นอน
4: ครับ
3: นะครับแล้วก็ยังอยากอยู่เป็นเพื่อนเราสองคนทักทายกันเข้ามาได
4: ้ครับ
3: คุณจุดได้ดูพิธีเปิดไหม
4: ได้ดู
3: เหรอครับคุณเป็นมนุษย์กลางคืนอยู่แล้ว
4: ใช่
3: เป็นมนุษย์กลางวันต้องทำงานกลางวันบ้างก็เลยต้องนอนหลับเอาแรงซะหน่อย
4: ครับผมอ่ะก็ตอนนี้เกมออกสตาร์ทมา1นาทีเม็กซิโกเนี่ยบุกจากซ้ายไปขวาทางหน้าจอเรา2คนนะ
3: ครับผม
4: ทุกท่านจะได้เรียกว่าจินตนาการตามเราไปด้วยนะเวลาเราบรรยายเกมนะครับแอฟริกาใต้อยู่ในชุดสีเหลืองนะครับส่วนเม็กซิโกเจ้าภาพนี่ก็เสื้อสีเขียวเกงสีขาวแล้วก็ถุงเท้าสีแดงนะครับปี2010ที่เป็นเกมนัดเปิดสนามที่แอฟริกาใต้เป็นเจ้าภาพเสมอกัน 1-1 นะในเกมวันนั้นนะครับเดี๋ยวมาดูเกมวันนี้จะเป็นยังไง
3: เกมวันนั้นเนี่ยก็เกมบรรยากาศที่แอฟริกาใต้ทุกๆเกมพวกเรา
4: เซล่า
3: จำบรรยากาศได
4: ้
3: มันมี
4: สนั่นหูเลยนะครับผม
3: บูเซล่าฮะวันนี้แอฟริกาใต้เนี่ยอยู่ในชุดสีเหลือง
4: ครับ
3: ล้วนนะครับจะบุกจากขวาไปซ้ายนะครับกลับไปที่ผู้รักษาประตูนะครับวิลเลียมส์วางขึ้นมาด้านซ้ายครับบอลจับไม่อยู่นะครับออกหลังไปครับออกข้างไป

0: ครับขออภัยครับ
1: เป็นอากิเล่ครับเฮดโค้ชประสบการณ์สูงของทางเม็กซิโกนะครับนี่ก็เคยผ่านฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมาแล้วนะครับในฐานะของนักเตะแล้วก็กุนซือเองด้วยนะอากิเล่นี่เป็นโค้ชที่แก่สุดในอันดับที่7ในฟุตบอลโลกคราวนี้นะเพกนะ
0: ครับผม
1: 67ปีนะครับเท่ากับลาฟลังนิกในอันดับ6แต่ว่าจำนวนเดือนเนี่ยก็เป็นทางลาฟลังนิกที่แก่กว่านะครับส่วนทางด้านของเฮดโค้ชของแอฟริกาใต้เนี่ยเป็นทางฮูโก้บูสนะครับ74ปีเท่ากับทางมิโลสลาฟคูเบกของทางฝั่งเช็กเกียที่อันดับ2
0: นี่แหละฮะเขามาจัดกับผมแล้วเขาว่าข้อมูลแน่นปึ๊บเขาคงกะว่า
1: ผมเจอพอดีมันเลื่อนมาเจอพอดีก็เลยเก็บไว้แต่ว่าถ้าแก่สุดบิ๊กอเวอร์คาร์ดของคราเซานั่น78ปีนะครับผม
0: จะมาเป็นจุนฟุตบอลโลกเอา
1: เรียกว่า3ชั่วโมงผมก็จะมีแค่นี้แล้วนอกนั้นจะไร้สาระแล้วนะฮะ
0: จังหวะฟรีคิกของเม็กซิโกครับเปิดไปติดกำแพงครับของแอฟริกาใต้ออกข้างไปนะฮะ
1: ก็ค่อนข้างจะเป็นต่อเยอะพอสมควรเหมือนกันนะก่อนเกมวันนี้สำหรับทางเม็กซิโกเพราะว่าเอาจริงแอฟริกาใต้ชุดนี้พี่ถือว่าถ้าเทียบกับแฟนบอลทั่วโลกในเรื่องของความคุ้นหูคุ้นชื่อเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างน้อยมากนะคุ้นหูสุดเนี่ยแน่นอนเป็นไลฟ์ฟอสเตอร์ศูนย์หน้าจากทางเบอร์ลี่นะครับนอกนั้นส่วนใหญ่เป็นพวกนักเตะที่ค้าแข่งในบ้านเกิดซะส่วนใหญ
0: ่คร
1: ับ
0: จังหวะนี้เม็กซิโกโอ้โหได้ยิงแล้วเป็นผู้สัมประตูของแอฟริกาใต้ครับที่เซฟเอาไว้ได้บนเส้นเลยทีเดียวครับเม็กซิโกเกือบจะได้ประตูขึ้นนำนะครับคนที่ยิงเดี๋ยวดูก่อนน่าจะเป็นนี่ครับราอูฮิเมเนสยิงด้วยซ้ายตรงกรอบด้วยครับ
1: โอ้โหปัดด้วยมือขวานะครับโรเบิร์ตวิลเลียมโอกาสทองแรกของทางเม็กซิโกมาแล้วนะครับราอูฮิเมเนสได้ซัดแต่ว่าเป็นซูเปอร์เซฟของวิลเลียม
0: เตะมุมก็ทุบทิ้งออกไปได้ครับวิลเลียมหยอดเข้ามาอีกทีก็ยังเป็นเกมรับของแอฟริกาใต้ที่ต้องเคลียร์บอลออกมาอ้าวแล้วเคลียร์ไม่ขาดอีกเหมือนจะตอนนี้เนี่ยตั้งรับกันอย่างเดียวแล้วจะเป็นจังหวะสวนกลับของแอฟริกาใต้ครับเป็นทางเรเนอร์สออกมาทางด้านซ้ายไหลมาอีกทีนึงก็แหไปเข้ามือผู้สับจูรันแค้วนะครับ
1: พยายามจะรีบสวนมานะครับแต่ว่าสุดท้ายไม่ได้จบครับโอ้โหสวนภาพช้าตัดให้ดูอีกครั้งนึงครับขึ้นเกมทางขวามาของเม็กซิโกนะครับแล้วก็วิ่งมาตะบันด้วยขวาในกรอบเขตโทษนะครับด้วยซ้ายไม่จับครับราอูฮิเมเนสโอ้โหแต่ว่าติดเซฟของทางวิลเลียมส์ครับปัดทิ้งออกไปได้นี่ก็เพิ่งจะย้ายกลับไปอยู่กับบูฟแฮมตันอีกทีนึงนะสำหรับทางราอูฮิเมเนสนะครับ
0: มานะครับก็คู่แรกเนี่ยแหมใครที่เดิมเคยคิดว่าเกมเปิดสนามฟุตบอลโลกอาจจะดูเหนื่อยๆหนืดๆวันนี้นี่เจ้าภาพเม็กซิโกไม่สนแล้วครับขอเน้นเกมรุกเอาใจแฟนบอลเจ้าบ้านเม็กซิโกหน่อย2ครั้งก่อนหน้าที่เม็กซิโกเป็นเจ้าภาพครับ1970กับ1986เนี่ยพวกเขาผ่านไปถึงรอบ8ทีมสุดท้ายทั้ง2ครั้งนะครับ
1: ครับ
0: คุณไม่มีอะไรนอกเหนือจากคำว่าครับเลยฮะ
1: ก็ผมนึกว่าพี่จะพูดต่อพี่อุตส่าห์ปูมาผมก็ครับ
0: สมาธิคุณต้องดีดิระดับผมโยนไปปั๊บคุณต้องพอครับปุ๊บแล้วคุณก็ต้องตอบปั๊บ
1: โอ้ตายผมก็เอาพี่กระปูมาผมก็ครับรับให้แล้วพี่ก็เงียบระดับผมไม่ต่อแล้วเอา
0: สมาธิ
1: หายแล้ว
0: สมาธิไงไหวพริบคุณต้อง
1: มี
0: พ
1: อ
0: ครับปุ๊บคุณก็ต้องพูดต่อเลย
1: อ๋อโอเคเดี๋ยวไว้ใหม่ครับผม
0: ได้
1: ครับ
0: แล้วคุณนี่เขาเรียกอะไรอ่ะ
1: อะไรฮะ
0: อีกาลาเทศะคุณไม่ค่อยมีนะนี่คู่เม็กซิโกแอฟริกาใต้คุณใส่เสื้อเกาหลีใต้มาเพื่ออะไร
1: คือตอนแรกอย่างที่บอกว่าผมมันจะออกแล้วกันเนาะ
0: คือคุณทรงศักดิ์วันวิจิตเนี่ย
1: ผมไม่รู้เรื่องเลยเนี่ย
0: เขาเนี่ยก็ไม่ได้ปามาบอกผมก่อนเหมือนกัน
1: ครับ
0: วันนี้เนี่ยก็มีทีมงานช่างแสงของช่อง9อยู่ๆโทรมาหาผม
1: ครับ
0: พี่เอกครับเรื่องแสงวันนี้ใน99อ่ะครับผมอย่างนั้นอย่างเรื่องแสงอะไรวะ ไม่มีนะพี่ไม่เคยโทรหาเรื่องแสงก็สงสัยผิดเองนะครับเขาบอกว่าวันนี้วันแรกใน99ต้องแสงคงต้องสวยนะสวยทำไมครับอยู่ในสตูครับผมทางวิทยุ
1: เห็นไหมแสดงว่ารู้อะไรบ้างผม
0: ไม่รู
1: ้ไม่รู้อะไรเลย
0: ผมกำลังนอนอยู
1: ่อ๋อครับผม
0: เออ
1: เรียบร้อย
0: นี่ถ้าผมแก้ผ้ามาจัดเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะ
1: นั่น

0: น่ะสิ
1: เขาไม่บอกผมก่อนนะคุณเจ๋งธงศักดิ์เนี่ย
0: ดีแล้วผมมีเสื้อแขนยาวอะไรอยู่ในรถเตรียมมาใส่ด้วย
1: ตายตายตายตาย
0: แต่ว่าผ่าน7นาทีมานะครับเกมที่เอสเตก้าหรือว่าเม็กซิโกซิตี้สเตเดียมก็ยัง 0-0 นะครับโดยที่โอกาสทองนี่เป็นของทางเม็กซิโกมีไปก่อนแล้วนะพี่เอกนะลูกยิงของราอูฮิเมเนสนะครับแต่ว่าไปติดเซฟทางด้านของโลเวนวิลเลียมส์นะครับ
1: ที่ร้อง Sentiment to Love Me
0: นั่นล็อบบี้วิลเลียมครับ
1: อ่ะล่ะ
0: ครับผม
1: ครับ
0: โอ้ครับ
1: เป็นไงลูกคอ
0: แต่ดูรูปเกมในช่วง8นาทีแรกนี่ก็เป็นทางเม็กซิโกนะพี่เอกนะที่ดูจะทำผลงานในเรื่องของการครองเกมบุกเข้าใส่ได้ดีกว่านะครับเม็กซิโกเองเนี่ยขึ้นปฏิทินปี2026มาพี่เอกอุ่นเครื่องมาทั้งหมดเนี่ยก็ชนะ6เสมอ2นะถือว่าฟอร์มอุ่นเครื่องดีนะครับส่วนแอฟริกาใต้เองฟอร์มอุ่นเครื่องไม่ค่อยดีแต่ว่าตัดบอลมาได้ซัดลูกที่1-0ครับเม็กซิโกออกนำไปแล้วครับโอ้โหนาทีที่9ครับในที่สุดทางด้านของเม็กซิโกก็เป็นฝั่งที่ขึ้นนำไปก่อนนะครับโอ้โหเป็นทางด้านของฮูเลียนกิโยเนสนะครับที่ซัดเข้าไป
1: โอ้โหเป็นประตูแรกในฟุตบอลโลกครั้งนี้ก็ถูกบันทึกเอาไว้แล้วนะครับ8นาทีเศษๆเท่านั้นครับเจ้าภาพเม็กซิโกหรือว่าเวลาแฟนๆพวกเขาเวลาเรียกคุณจุนเขาก็เรียกตัวเองว่าเม็กฮิโก
0: ใช่
1: นะ
0: ครับผม
1: ขึ้นนำไปแล้วครับ1ประตูต่อสู่นะฮะในน่าจะบันทึกเป็นนาทีที่9นะครับหมายเลข16นะครับของเม็กซิโกครับฮูเลียนควินโนเนสหรือว่าอ่านผิดยังไงขออภัยด้วยเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้ค่อยคุ้นหูนักเตะของลาตินอเมริกาพวกนี้เท่าไหร่โอ้โหยิงด้วยขวานะครับ
0: ครับผมโอ้รอดโอ้โหรอดดาร์กเวเดอร์ของโลเวนวิลเลียมคือพยายามจะหุบขาไม่ทันครับมันโดนส้นเท้าขวาก็จริงของทางวิลเลียมแต่ว่าก็ยังปริ้งเข้าประตูไป
1: ครับผม
0: นะครับก็ขึ้นนำ 1-0 นะครับจากยูเนสนะครับกองหน้าตัวด้านข้างจากทางอัลคาเซียที่ก็ในซาอุดิโปลีกฤดูกาลล่าสุดผลงานดีมากนะพี่เอกนะ31นัดเนี่ยเขาทำไป33ประตูยิงโหดมากนะครับ
1: อันนี้ซ้อมยิงตะไคร้ธรรมดาป่ะฮะ
0: นั่นสิก็เป็นประตูที่3ในนามทีมชาติของเขากับทางทีมชาติเม็กซิโกนะครับ
1: เป็นประตูนำ 1-0
0: ครับ
1: แล้วก็น่าจะทำให้ความคึกคักของกองเชียร์ชาวบ้านเม็กซิโกเรียกว่าคึกคักขึ้นอ่ะคุณดุลนะครับ
0: แล้วมีจังหวะโอ้โหลูกนี้ฮิวเดสคนที่ทำประตูขึ้นนำครับโดนแปะแถวๆบริเวณข้อเท้าตรงกลางสนามครับยังไม่ลุกขึ้นมานะครับยังนอนเจ็บอยู่ครับ
1: สำหรับแมตช์เดย์แรกของกลุ่มนี้เนี่ยก็คือเกมนี้นะครับเม็กซิโกกับแอฟริกาใต
0: ้
1: ส่วนแมตช์เดย์ที่2นะครับก็จะเป็นเกมเกาหลีใต้กับเช็กเกียหรือว่าเช็กรีพับลิกก็จะเตะกันวันนี้เหมือนกัน
0: 9โมงเช้า
1: 9โมงเช้า
0: ติดตามได้กับทาง FM 99โอ้โหฮูโกบูสครับเป็นสื่อชาวเบลเยียมนะครับเคยคุมทีมชาติคามารูนมาด้วยนะ
1: ครับ
0: เป็นเฮดโค้ชของทางแอฟริกาใต้แต่ว่าก็โดนไปก่อนแล้วนะครับ
1: ฮูโก้บรูซนี่อายุ74ปีนะคุณจุนนะ
0: ครับก็อย่างที่บอกไปนะครับเขาเองนี่แก่เป็นอันดับที่3นะ74ปี62วัน
1: ครับ
0: อันดับ2คูเบกของเชกเกียเนี่ย74ปีกับ283วัน
1: คือมูสกูนี่เนี่ยกล้องจับไปที่คาเบียอากิเร่เนี่ยหน้าก็ค่อนข้างแก่ลงไปเยอะนะครับแต่บูสเนี่ยดูงอมไปเยอะ อ่ะมาเม็กซิโกนำแล้วครับก็น่าจะเล่นได้สบายขึ้นแล้วก็มั่นใจขึ้นนะครับจังหวะนี้เปิดยาวขึ้นมาถึงเส้นหลังฮิมิเนสแล้วฮิมิเนสเก็บบอลได้แล้วก็ไปแตะบอลไปโดนตัวผู้เล่นของแอฟริกาใต้ครับออกหลังไปได้ลูกเตะมุมครับ
0: โดนทางมูดาวนะครับออกหลังไปได้เตะมุมทางด้านซ้ายครับขึ้นมาแล้วครับยอห์นวาสเกตเซ็นเตอร์จากเจนัวนะครับวันนี้ก็ลงเล่นเซ็นเตอร์คู่กับทางด้านของเซซาร์มอนเตสกับตันทีมนะครับกล่องจับไปที่ราอูฮิเมเนสครับอันตรายอยู่แล้วครับ

0: แนวรับของแอฟริกาใต้ต้องระวังเขาให้ดีครับ
1: ไอ้มุมเข้ามาได้จังหวะขึ้นโขกอีกแล้วนะครับอูวิเนสแต่ว่าบอลนะโด่งไปเข้ามือของวิลเลียมส์
0: จังหวะมงมันโหดไม่หน่อยแล้วครับแล้วก็โดนเหลี่ยมใต้บอลนะครับ
1: ครับคุณจุนประธานฟีฟ่า
0: จานี่ฟันติโน่ก็เข้ามาชมในเกมนี้นะครับ
1: เดี๋ยวผมเข้าไปดูข้อความทาง YouTube นิดนึงเออปาบ
2: สวัสดีทุกคนท่านรัฐการครับ
0: อ้าวทำไมเสียงเอกนพดล
1: YouTube มีไหมคุณเจ๋ง YouTube มีไหม
3: มีเฟซบุ๊กอย่างเดียว
0: เฟซบุ๊ก
1: โอ้แล้วให้เรา PR ไปเมื่อกี้ขอบคุณมากเลยนะคุณเจ๋งนะโอ้โหใจคอนี่โหดเยี่ยมเอามาหิดจริง
0: ๆวางทุกดอก
1: วางทุกดอกแล้วบอกเอกเพื่อรัก
0: เร็วหูดูดิวางพวกเราทุกดอกเลยโอ้ตายแล้วได้รับเกียรติด้วยนะให้มาวันแรก
1: เอาเดี๋ยวขอเข้าไปทักทายแฟนๆทาง FM 99ทาง Facebook ก่อนดีกว่าแม่แอดมิน FM 99ทำงานขยันจริง
0: ครับ
1: โพสต์ Facebook เลยนะโกประตูแรกฟุตบอลโลก2026มาแล้วเม็กซิโกขึ้นนำแอฟริกาใต้ 1-0 สงสัยว่าคงจะนั่งอยู่ในห้องแล้ว
0: ครับผม
1: แอดมินเบ่งนะตอนนี้แอดมินเบ่งก็กำลังทำหน้าที่อยู่ใครอยากทักทายแอดมินพออเบ่งก็ทักทายไปได้นะครับ
0: ขยันจริง
1: ๆเออบอกว่าทำไมต้องใส่รองเท้าสีชมพูเฮ้ยใครใส่รองเท้าสีชมพู
0: ไหนอะ
1: ใครใส่รองเท้าสีชมพูฮะ
0: ไม่แน่ใจฮะออกมาดีนี่เปล่าบูดาวหรือเปล่า
1: แอฟริกาใต้
0: นะทีมก็เป็นเรื่องของสีสันแฟชั่นนะ
1: หลังบอกเฉินเท่าหนานนะภาคคู่กับไก่ป่า
0: โอ้ยครับโอ้แต่กูว่าจ่ายมาเลย
1: ฮะคุณหนุ่มบอกขอบคุณครับจากคุณหนุ่มแมงดานะครับบอกคุณธนาการบอกขอครับอย่าคุยนอกเรื่องเยอะครับถ้าในเกมดีกว่า
0: ได้เลย
1: ไม่ได้ครับผมไม่ได้ฮะเพราะว่าได้ขอมาได้แต่ว่าเราจะให้ได้ผับไม่รู้นะเพราะว่าเราสองคนนี่ก็อยู่ในเกมด้วยนะครับแล้วก็ต้องนอกเรื่องก็มีบ้าง
0: ครับครับชาตัดให้ดูจังหวะยิงของยูเนสนะครับโอ้โหอัดเต็มข้อเลยครับเท้าขวาครับก็คือจังหวะยิงเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ห่างตัวทางวิลเลียมแต่ว่ามันหุบไม่ทันนะครับยิงมาแรงครับสุดท้ายบอลก็ยังปิ้นแถวๆบริเวณข้อเท้าของโรเบิร์ตวิลเลียมเข้าประตูไปให้เม็กซิโกขึ้นนำแอฟริกาใต้ 1-0 นะครับ
1: ผ่านมา15นาทีเศษๆครับเจ้าภาพเม็กซิโกผมใช้คำว่าเจ้าภาพเนาะไม่ใช่เจ้าบ้านนะ เจ้าภาพแม้ว่าจะเป็นเจ้าบ้านด้วยแต่ขอใช้คำว่าเจ้าภาพแล้วกัน
0: ครับ
1: อยู่1ประตู0ส่วนที่ถามผลฟุตบอลรายการอื่นๆมาด้วยเนี่ยก็เดี๋ยวอัปเดตให้นะครับแป๊บนึงมีฟุตบอลสวีเดนนะที่จบไปนะครับเฮลซิงบอกแพ้ลานสโคนาไป0-3นะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็มีโอ้โหมีฟินลงฟินแลนด์กับฟุตบอลสวีเดนครับเดี๋ยวถ้ามีจังหวะเดี๋ยวเข้าเกมให้นะครับ
0: ครับส่วนเกมฟุตบอลโลกผ่านมา16นาทีในนัดเปิดสนามนี่เม็กซิโกมีโอกาสยิงไป5ครั้งแล้วนะครับตรงกรอบ2ได้มา1ประตูส่วนทางแอฟริกาใต้นี่ยังไม่มีโอกาสได้ยิงแล้วก็เหลืองแรกนะครับในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายคราวนี้มาแล้วครับเดี๋ยวดูภาพช้านิดนึงว่าใครที่โดนทำฟาวล์นะครับล่วงลงไปเรียบร้อยครับทางบุโคเอน่านะครับที่เป็นคนโดนใบเหลืองไปครับจังหวะที่ไปโอ้โหเข้าช้าแล้วครับทางด้านของฟิดาโก้แตะบอลหนีไปแล้วนะครับจังหวะเข้ามาแล้วเท้าซ้ายครับมาปะทะใส่ฟิดาโก้ครับมาคุยนะหน้าก็โดนใบเหลืองไปเป็นคนแรกนะครับในฟุตบอลโลกคราวนี้นะครับ
1: แอฟริกาใต้พยายามจะเปิดเกมลุยขึ้นมาเพื่อเอาประตูตีเสมอนะครับบอลอยู่กับทางเอ็มโบคาซี่ครับออกมาทางซ้ายให้กับโมดิบ้ากลับคืนไปที่วิลเลียมครับผู้สาประตูของแอฟริกาใต้ รายการอื่นๆที่ถามมาเนี่ยผมหาแล้วก็ยังไม่มีนะฟุตบอลฟินแลนด์เนี่ยยังมีหลายคู่ที่ยังไม่เตะ
0: เกมยังไม่ประติดประต่อนะครับทางฝั่งของแอฟริกาใต้นะครับโอ้แล้วตอนนี้ก็สกอร์ตามหลังไปแล้วด้วยนะครับ
1: มีถามเซียนวาวใส่เสื้ออะไรฮะวันนี้เขาใส่เสื้อเม็กซิโก
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็แอฟริกาใต้นี่เอาหลวงพี่มาเตะฟุตบอลเหรอฮะหลวงพ่อหลวงพี่โอ้โหนี่โกนหัวกันแบบเลี่ยนๆกันหลายคนเลยนะ
3: มียูทูบ
1: มีแล้วเหรอซึ่งเป็นไลฟ์เมื่อกี้
3: น้องมาได้ไปแล้วเมื่อก
1: ี้โอ้โหเจ๋งขอบคุณมากเลยสรุปว่ามีแต่คุณวางยาผมว่าไม่มี
0: อ
1: ีกรอบนึงขอบคุณมากนะ
0: ส่วนบอลของแอฟริกาใต้นี่ก็ยังได้แต่ข้อไปข้อมานะพี่เอกนะ
1: ครับ
0: ยังเข้าไปในกรอบเขตโทษของเม็กซิโกไม่ได้นะครับผู้เล่นส่วนใหญ่เนี่ยก็ถ้าเล่นในประเทศบ้านเกิดตัวเองเนี่ยก็คืออยู่กับอันโดกไพเรตซึ่งก็เป็นทีมแชมป์ลีกนะแล้วก็ทางมาเมโลดี้ซันดาวน์นะครับส่วนใหญ่ก็จะเล่นอยู่กับ2ทีมนี
1: ้เนี่ยคุณเนมรัชนิพงศ์ก็ดูอยู่ด้วยนะก็ทักทายเข้ามาบอกว่านั่นเจิ้งอีเจียนหรือเปล่า
0: อุ๊ยน้องเนมตาดีมากอยากกินอะไรบอกพี่
1: จิ้งอีเจียนเอามาดูจังหวะของแอฟริกาใต้ได้เอาของเม็กซิโกนะครับด้วยยิงด้วยขวาโอ้บอลหลุดกรอกไปโหหันมาดูเจ้งอีเจียนนิดเดียวนี่ถึงกับสมาธิหลุดทีเดียวแล้วผม
0: ก็ตายก็ยิงนอกกรอบเขตโทษหน้ากรอบเขตโทษด้านขวาแล้วก็เป็นทางกิวเนสเลยครับคนที่ทำให้เม็กซิโกขึ้นนำนะครับตะบันด้วยขวาแต่ว่าบอลหลุดกรอบไปแบบได้ลุ้นนะครับวิถีบอลน่ากลัวครับดูเป็นคนที่เวลาวางเท้าที่น่ากลัวนะครับฮิโบชัวครับในวัย40ปีครับก็มาในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายคราวนี้ด้วยนะครับแต่ว่าก็เป็นตัวสำรองนะครับ
1: แอฟริกาใต้แทบจะยังไม่ได้ลุ้นยิง
0: ใช่ยังไม่มีโอกาสยิงเลยนะครับ
1: ผู้สินเป่าให้เป็นจังหวะฟาวของแอฟริกาใต้นะครับฟอสเตอร์โดนทำฟาวนะครับ
0: คือความหวังเรื่องประตูก็ต้องที่คนนี้แหละครับไลฟ์ฟอสเตอร์ศูนย์หน้าจากทางเบอร์ลี่นะครับ
1: ครับทาง Facebook นะครับทักทายเข้ามาว่าบอนวีรายงานตัวครับกรีดยางอยู่นครซี่ครับฟังอยู่ครับ
0: สวัสดีนะครับ
1: ผมคุณวีรศักดิ์นะแล้วก็คุณน่าจะเป็นชาวต่างชาตินะก็ทักทายสวัสดีเข้ามา
0: ครับผม
1: ขอบคุณมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็คุณวริศบอกปีโลปักน้ำ
0: ตาดีทั้งนั้นโอ้แฟนบอลของ FM 99เรานี่สุดยอดนะเรื่องสายตา
1: แสดงว่าชมอยู่ด้วยไงชมเขาชมเกมอยู่ด้วย
0: ครับผม
1: นะก็ใครที่ยังไม่มีช่องทางในการรับชมก็ไปสมัครซะนะครับแต่เกมนี้เนี่ยถ่ายทอดทางฟรีทีวีด้วยใช่ไหมคุณจูน
0: ใช่ครับใช่
1: ก็จะดูทางฟรีทีวีด้วย
0: ก็รู้สึกว่าของโมโนของแจ๊สเนี่ยถ้าตามที่ประกาศออกมาคือจะมี40เกมบวกๆอ่ะที่จะมีถ่ายทอดสดนะครับทางฟรีทีวีนะก็ไปติดตามว่ามันจะมีเกมไหนบ้างแต่เห็นว่านัดเปิดกับนัดชิงมีนะครับ
1: ครับเม็กซิโกครับทางซ้ายครับกายาโดเปิดติดนิดนึงครับยูเนสโดนทำฟาวล์พุ่งสินยังให้เล่นต่อแนวรุกด้านขวาว่างเลยนะครับอัลวาราโดเปิดเข้าไปโดนถูกทิ้งมาแอฟริกาใต้ก็ตั้งรับกันอย่างเดียวเลยครับฟอสเตอร์ที่เป็นกองหน้าตัวความหวังของทีมเนี่ยก็พยายามจะมาพาบอลมาแต่ว่าก็ไปติดหูบรรดาดาวดังในฟุตบอลโลกของบราซิลนะมานั่งดูกันนะครับ
0: โรบี้บาโจก็มานะ
1: นะโรเบโตคาร์ลอสโรบี้บาโจนะของอิตาลีนะครับ
0: ครับ
1: ก็มานั่งชมเกมในวันนี้ด้วยนิวดาวครับย้อนหลังกลับไปให้กับ CBCวิลเลียมส์ออกมาริมเส้นด้านซ้ายครับแอฟริกาใต้ให้กับเอโบคาซี่วางยาวขึ้นมาข้างหน้ากันลึกเกินไปครับโอ้โหแต่จังหวะนี้ผู้สาประตูของเม็กซิโกทำบอลหลุดมือและจังหวะจะเปิดขึ้นมาผู้สินก็ไม่ได้ให้เป็นแฮนด์บอลด้วยนะครับจังหวะนี้แอฟริกาใต้ให้กับ เอ็มโคเอน่าโคเอน่าทำบอลออกไปนะครับ
0: แล้วเจ็บด้วยนะครับทางโมโคเอน่าอ้าวมีใบเหลืองเพิ่มเติมมานะครับเป็นทางกูติเลสครับเหลืองแรกของทางฝั่งเม็กซิโกนะครับไปทำฟาร์มโมโคเอน่าครับแบนกูติเลสแต่ว่าจังหวะออกไปตัดบอลเมื่อครู่นี้ไม่ดีนะครับลันเกลแต่ว่าจังหวะที่กูติเลสฟาวนี่โอ้โหจังหวะเข้าไปสไลด์เพื่อจะแย่งบอลมาโคเอน่าเนี่ยไม่โดนบอลเลยครับโดนขาของมาโคเอน่า
1: คุณจอมพลรายงานเข้ามาบอกว่าจานดาวเทียมดูบอลโลกไม่ได้นะครับแล้วก็งั้นเฉินเท่าหนานก็พากบอลอยู่กับเฉินเสี่ยวชุนสิครับ
0: เฉินเสี่ยวชุนคือใครก่อน
1: คือใครก่อน
0: ไม่รู้จักจริง
1: ชื่อใครก่อนเฉินเสี่ยวชุนคือใคร
0: เออช่วยบอกหน่อยนะ
1: ผมฉี่เฉียงเฉียงไป
0: ครับ
1: เอาฟรีคิกของแอฟริกาใต้ครับทางริมเส้นด้านขวา
0: โอกาสเข้าทำน้อยอาจจะต้องหวังจากลูกแบบนี้แหละครับทางฝั่งของแอฟริกาใต้นะครับได้ลุ้นจากฟรีคิกนะครับริมเส้นด้านขวาจะได้โยนเข้าไปในกรอบเขตโทษของเม็กซิโก
1: เปิดเข้ามาโดนเคลียร์ทิ้งออกมาได้หยอดกลับเข้าไปในเขตโทษอีกครั้งหนึ่งนะครับเอ็มโบคาซี่ยูเนสเปิดมาก็ไปติดนะครับตอนนี้เกมของแอฟริกาใต้เริ่มจะเน้นเกมบุกมากขึ้นแต่ว่าก็ยังเจาะเม็กซิโกเจ้าภาพไม่เข้านะครับ
0: แต่เริ่มจะมีเกมบุกที่เริ่มจะกดดันทางเกมรับของทางฝั่งเม็กซิโกได้นะครับก็มีช่วงของครึ่งเบรกนะครับหลังผ่านครึ่งทางของครึ่งแรกมานะครับเม็กซิโกนำอยู่ 1-0 นะประตูจากทางยูเนสนะครับในนาทีที่9นะครับส่วนผลบอลที่ขอเข้ามาเมื่อกี้นี่มีสวีเดนถูกไหมพี่เอกโรซินบอกเดี๋ยวผมดูให้ป๊า
1: บอกบอกไปแล้ว
0: เอาบอกไปแล้วมีอันไหนที่เขาขอเข้ามาอีกไหม
1: ฟินแลนด์
0: นะฮะแป๊บหนึ่งนะฮะฟินแลนด์มี PPJ เสมอกับแอตแลนติสไป3ประตูต่อ3นะครับแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยเป็นยัคโคเน่นเทมเปเล่ยูไนเต็ดชนะ OLS 3ประตูต่อ0นะ
1: ครับ
0: ที่เห็นมีเข้ามาในส่วนของฟินแลนด์นะครับ
1: ครับข้อความทาง YouTube นะครับคุณเกษมศักดิ์นะครับทักทายเข้ามานะครับแล้วก็คุณควิร์กเกรียงไกรเอาคุณคิวเกรียงไกรบอกเหลืองแรกอย่างพราวเลยนะครับแล้วก็คุณวัชรินบอกทายผลเสมอไว้แต่ดูทรงเม็กซิโกน่าจะชนะนะครับคุณจักรวาลข่าวบอกว่าเกรงว่าจะเป็นเจิ้นอาเจียนมากกว่าเจิ้นอาเจียน
0: เชิญอาเจียนได้เลยฮะ
1: แมวอ้วน97นี่ก็แฟนประจำบอกว่านายเอกทาบรัศมีบิ๊กจุนได้ด้วยล่ะปกติใครจะนั่งเทียบบิ๊กจุนไม่ได้นะอีกคนต้องนั่งพื้นเออจริงว่ะ
0: แต่เนี่ยพี่เอกเวลานั่งเนี่ยก็ต้องเอาขาขึ้นมานะเพราะขาเนี่ยเขาเหยียบลงไปไม่ถึงพื้น
1: เหรอ
0: ครับผม
1: ครับตอนนี้ผมห้อยขาต้องแต่งอยู่นะ คุณปลั๊กคุณใช่คุณปลั๊กแบบปกติที่ทักทายเรารายการช่วงเย็นหรือเปล่า
0: ปลั๊กบ้าเหรอในไหนพี
1: ่ใน YouTube นะฮะสวัสดีจุนเอกฮิมนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็คุณพีชีอันนี้ก็เป็นแฟนประจำเหมือนกันบอกทาง Facebook ก็ออนไลน์แล้วนะครับ
0: ครับผม
1: นะฮะสวัสดีเพื่อนดูบอลทั้งหลายคุณเดวิดบอกว่าสวัสดีครับพี่ๆเห็นพี่เอกตั้งแต่สมัยแฟนแมนแท้ตอนนั้นผมอายุ13รู้สึกแก่ขึ้นมาทีเดียวโ
0: อ
1: ้โห24ปีคุณจุนไม่แก่ได้ไง
0: โอ้โ
1: ห24ปีนี่คือนักศึกษาคนหนึ่งเรียนจบเลยอะ
0: จริง จบเกินปีไปแล้วด้วย
1: จบทำงานแล้วด้วย
0: เออจบทำงานละ
1: มีเคยมีไปต่างประเทศ
0: ครับ
1: ดูบอลแล้วมีน้องอินฟูคนหนึ่งมาทักทายบอกปีที่พี่ออกทีวีเนี่ย2002เนี่ยเขายังไม่เกิดเลยคุณจุน
0: เขาเกิด
1: 2003 2004
0: โอ้โห
1: แล้วเขาจะรู้จักผมได้ไงฮะ
0: มันก็มีเทปไงเฮ้ยแต่พี่มีแข่งแฟนมันแท้ประจำปี
1: ไม่ใช่ไม่ใช่คือเขาตอนนั้นเขา2 3พวกเขาจะรู้จักได้ไงเขาไม่เห็นออกทีวีอยู่แล้วไงหมายถึงเขาไม่เห็นเรา
0: แต่ระดับบิ๊กเอกออกทีวีกับทุกวัน
1: จริงหรือเปล่า นี่มันวิกจุ่นหรือเปล่าออกทุกวันอ่ะ
0: ออกจากบ้านไม่ต้องถือหลอกเมียว่าทำงานนะฮะ

0: ่ะกลับจากคุณลิ้นเบก็กลับมาแข่งขันกันต่อนะครับ
1: ครับ
0: เม็กซิโกเจ้าภาพร่วมยังนำแอฟริกาใต้อยู่1-0นะครับ
1: ก็รูปเกมโดยรวมยังเป็นทางฝั่งของเม็กซิโกที่ดูดีกว่านะครับ
0: คนทำประตูขึ้นนำให้กับเม็กซิโกเนี่ยก็เป็นยูเลียนกิโยเนสนะคร
1: ับ
0: เป็นกองหน้าวัย29ปีนะจริงๆเกิดในโคลอมเบียนะคร
1: ับ
0: นะก็มาเล่นให้กับทางเม็กซิโกนะครับติดโคลอมเบียยู20มาก่อน
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็มาเล่นให้กับเม็กซิโกเมื่อปี2023นะครับ
1: โอ้เม็กซิโกมาอีกแล้วนะพี่เอกนะเกมลุกเม็กซิโกเวลาขึ้นมาแต่ละทีนี้น่ากลัวนะครับ
0: ฝั่งริมเส้นฝั่งซ้ายครับเม็กซิโกบอลยังอยู่ริมเส้นด้านซ้ายนะครับซีซ่ามันเตสย้อนหลังกลับมาโอ้โหโดนเพรสจนกลับมาอยู่ในแดนบอลกลับมาถึงผู้รักษาประตูก็เซตขึ้นมาใหม่ครับบาสเกสให้กับกายาโดบอลอยู่ที่กลางสนามนะครับตรงกลางมีรีร่ายูเนสให้ไปริมเส้นด้านซ้ายกลับมาที่กิโนเนสอีกจับด้วยขวาเข้าเขตโทษแล้วครับเม็กซิโกเข้าขวาแล้วยิงติดบล็อกครับเป็นทางกุเตเรสครับได้โอกาสยิงแต่ว่าไปติดบล็อกมีโอกาสที่จะทำประตูอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเจ้าภาพเม็กซิโก
1: โอ
0: ้
1: โหคือบอลของเจ้าภาพเม็กซิโกนี่เข้าไปในกรอบเขตโทษของแอฟริกาใต้ได้เรื่อยๆนะครับส่วนแอฟริกาใต้นี่นานๆทีนะครับจะได้บุกเข้าไปแล้วก็ยังไม่มีโอกาสได้จบแบบจระเลยนะครับ
0: หยอดเข้าไปก็เข้ามือวิลเลียมนะครับลูกเปิดของเรเยสนะครับแบ็คขวาโอ้โหแล้วเพรสดุจริงๆครับอัลวาราโดไปขวาของเม็กซิโกนะครับเข้าไปไล่เพรสผู้เล่นของแอฟริกาใต้ครับเอโบคาซี่นี่ครับบอลอยู่แค่ในแนวรับของแอฟริกาใต้อย่างเดียววางยาวขึ้นมาก็ติดที่บาสเกสลิสโกเก็บบอลได้แล้วครับเรราครับตรงกลางเรราออกมาให้กับทางเรเยสเม็กซิโกครองบอลต่อเนื่องเลยนะครับทางมอนเตสให้กับบาสเกสกายาโดเปิดขึ้นมาข้างหน้าก็ไปถึงผู้สาประตูของแอฟริกาใต้นะครับจริงๆพวกเขาก็รู้ว่าเป็นรองแหละแล้วก็พยายามจะเซฟพยายามจะเล่นเกมรับให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยวางปากหลังตัวกลางมาถึง3คนนะครับ
1: จริงๆเล่นหลัง4นะแต่วันนี้เนี่ยใช้หลัง5คนเลยครับวางเซ็นเตอร์3คนน่ะก็รู้อยู่แล้วว่าบอลเป็นรองนะครับก็ต้องมาเน้นความเหนียวแน่นแล้วก็อาจจะต้องรอจังหวะโต้กลับเพียงแต่ว่ายังไม่ค่อยมีโอกาสได้สวนแบบสวยๆเลยนะครับทางฝั่งของแอฟริกาใต
0: ้ในกลุ่มนี้เนี่ยยังมีเพื่อนร่วมกลุ่มอีก2ทีมนะครับเกาหลีใต้กับเช็ก
1: ก็จะลงสนามช่วง 9:00 นวันนี้นะ
0: นัดต่อไปนี่แอฟริกาใต้จะเจอกับเช็กนะครับสำหรับแอฟริกาใต้เนี่ยต้องผมว่าเป็นเต็งบวยของกลุ่มของจุ่มนะผมว่าน่าจะเป็นรองเกาหลีใต้ด้วย
1: ถูกคือจริงๆเกมเกาหลีใต้กับเช็กเกียจริงๆเนี่ยหลายส่วนเนี่ยมองกันว่าเกาหลีใต้เหนือกว่าเช็กเกียนะพี่เอกนะ
0: ใช่ผมก็มองว่าอย่างนั้น
1: ครับผม
0: ว่าเช็กไม่แกร่งเหมือนก่อนแล้วนะครับ
1: แม้ว่าเขาจะเพลย์ออฟผ่านเดนมาร์กมาได้นะ
0: ใช่ครับแม้ว่าชื่อชั้นจะเป็นทีมยุโรปนะเอาละครับแอฟริกาใต้เปิดเข้าไปตรงกลางก็มาไปติดทางผู้เล่นของเม็กซิโกนะครับแล้วก็ออกหลังไปเป็นลูกเตะมุมนะครับเรเยสครับบล็อกลูกเปิดจากทางด้านข้างนะครับของโมดิบ้านะครับ
1: พยายามจะเปิดเข้าไปด้านในครับโมดิบ้าแต่น่าจะโดนจับออฟไซด์ไปก่อนแล้วด้วยนะครับที่เห็นครับกลายเป็นออฟไซด์ที่เม็กซิโกได้ฟรีคิกนะครับ จังหวะเติมขึ้นมาทางซ้ายนี่ขึ้นมาเร็วไปหน่อยครับโมดีบ้า
0: บอกจุน
1: ครับ
0: ลืมทางของตัวเองเหรอขอมุกลามปามหน่อย
1: ใจเย็นสิไม่ออกทั่วประเทศของทั่วโลกด้วย
0: สวัสดีบิ๊กจุนพิบไหวภาคบอลไม่ต้องกดดันนะฮะพอทรงนั่งกดดันอยู่อย่างเด็กผีบางบอกพอทรงกลับไปแล้ว
1: อ๋อ
0: ครับ
1: โอ้ยไม่เราเมื่อเดี๋ยวเขาต้องรับช่วงต่อจากเราหรือเปล่า
0: ไม่รู้เหมือนกัน
1: ก็น่าจะเข้ามาต่อเราช่วงติเราถึงตีห้าใช่ไหม
0: ใช่
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ถึงตีห้าถึงตีห้านะครับสำหรับในช่วงฟุตบอลโลกนี้นะครับทางอสมทคุณจุนต้องบอกอย่างนี้ทางบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ครับ
0: นะครับก็มีกิจกรรมดีๆนะครับให้กับแฟนๆฟุตบอล
1: ครับ
0: ได้ร่วมสนุกกันแต่เดี๋ยวมาดูจังหวะนี้ก่อนโอ้โหฟอสเตอร์มีจังหวะที่จะยิงแบบไม่ยิงพอเปิดออกด้านข้างครับไม่ดีอีกครับบอลออกข้างไปนะครับ
1: ได้บอลอยู่หน้ากรอบเขตโทษนะครับลอยฟอสเตอร์แต่ว่าไม่มีโอกาสได้ยิงดาวิดซิลบาเปียลูจิคอรีน่ามาโกมาเตลัสซี่ลูดี้โฟเลอร์คาเลสปูโยที่ก็อยู่ในสนามวันนี้ด้วยนะครับ
0: เดี๋ยวผมหาเอกสารที่คุณเต่าส่งอ่ะโอเคเจอแล้วนะฮะก็เป็นขออนุญาตแทรกนิดเดียวนะครับในระหว่างที่เกมเดี๋ยวดูจังหวะนี้ก่อนแม่พอเรากำลังจะเข้าการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของอสมทนี่ก็เกมมีจังหวะหวาดเสียวนิดหน่อยแต่ก็อย่าออกข้างไปนะครับ
1: ครับ
0: เป็นกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันค
1: ุ
0: ณจุน
1: ครับ
0: นะครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะครับชวนคุณผู้ฟังนะครับร่วมภารกิจของเรานะฮะเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันเกาะติดกระแสลูกหนังโลก2026นะครับ
1: ครับ
0: ลุ้นของรางวัลรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทนะคร
1: ับ
0: รวมๆแล้วเนี่ยก็กว่า2,600,000 บาทเลยทีเดียวเม็กซิโกมาจังหวะนี้แล้วโอ้โหเกือบจะได้ประตูขึ้นนำเหมือนกันครับแต่ว่าวิลเลียมผู้สาประตูของแอฟริกาใต้ยังคว้าบอลที่เปิดเรียดเข้ากลางได้นะครับ
1: ขึ้นมาทางด้านซ้ายนะครับกาโยโดเข้ามาในกรอบเขตโทษหักเข้ากลางมาตรงกลางมีราอูลฮิเมเนสรอชาร์จอยู่นะครับโอ้แต่ว่าวิลเลียมรับติดมือไปได้ก่อน
0: เชียร์ที่โปรที่โหวตยิ่งมันนะลุ้นของรางวัลกว่า2,600,000 บาทนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับสะกดก็คือ cheer.mcot.net
1: ครับ
0: เข้าไปปุ๊บเนี่ยก็จะมีหน้าให้ล็อกอินนะครับแล้วก็ลงทะเบียนรีจิสเตอร์อะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะเข้าไปซื้อแพ็กเกจ Mcot Superfan อธิบายง่ายๆกับคนฟังวิทยุแบบนี้คุณจุนการเข้าไปซื้อแพ็กเกจ Mcot Superfan ก็เปรียบเสมือนการเข้าไปซื้อไปรษณียบัตรเพื่อร่วมลุ้นสิทธิ์ลุ้นโหวตลุ้นของรางวัล นั่นเอง
1: ครับ
0: แพ็กเกจ Mcot Superfan เนี่ยมูลค่าถูกที่สุดนะคุณจุนนะเหมือนคุณซื้อแพ็กเกจไปรษณียบัตรถูกที่สุดคือ20บาท
1: ครับ
0: แต่คุณจะได้10สิทธิ
1: ์อื
0: ้อก็เหมือนซื้อไปซีเนียบัตรใบละ2บาทได้10ใบ
1: ครับผม
0: นะครับซึ่ง10ใบเนี่ยน่ะหรือว่า10สิทธิ์เนี่ยคุณสามารถเอาไปโหวตเชียร์ทีมในแต่ละแมตช์ก็ได
1: ้
0: เอาไปโหวตเชียร์ทีมให้เป็นแชมป์ฟุตบอลโลกก็ได
1: ้ครับ
0: หรือโหวตให้ผ่านเข้ารอบ32ทีมก็ได้ซึ่งสิทธิ์เหล่านั้นเนี่ยยังอยู่หมดเลยทุก10สิทธิ
1: ์อ๋อ
0: ซึ่ง10สิทธิ์นี้เนี่ยเอาไปลุ้นครับเอาไปจับสลากลุ้นรางวัลหลังจบแคมเปญรางวัลใหญ่ครับเป็นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาร์เรซอน EV MPV Superwan 1รางวัลเป็นรถตู้ไฟฟ้า7ที่นั่ง
1: โอ้ครับผม
0: โอ้สวยมาก
1: ครอบครัว
0: นั่งได้ทั้งครอบครัวนะครับ1รางวัล
1: ครับ
0: มูลค่าเนี่ยคร่าวๆเนี่ย 1.599 ล้านบาทนะครับแล้วก็มีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda UC3 อีก5รางวัล
1: โ
0: อ้นี่ก็แสนกว่าบาทนะ
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็ยังมีตั๋วเครื่องบินไปกลับบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศ23รางวัลรางวัลละ2ที่นั่งนะครับซึ่งจะไป ประเทศจังหวัดอะไรอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวดีเทลไปติดหลังจากคุณรับรางวัลแล้วก็ไปว่ากันนะครับ
1: ผม
0: มีGo Gift Voucher หรือเป็นบัตรกำนันที่ซื้อทองในคุณจุนซึ่ง Super Dish เป็นผู้สนับสนุนนะฮะมอบให้อีก5รางวัลรางวัลละ 10,000 บาท
1: ครับ
0: รวมของรางวัลเนี่ยกว่า 2,600,000 บาทอันนี้เนี่ยทุกคนจะมีสิทธิ์เท่ากันพูดง่ายเหมือนจับฉลากแต่นะคนก็ถามว่าอ้าวแล้วให้ไปเชียร์ทีมแต่ละทีมทำไมอย่างไรนะครับอันนี้เป็นการสะสมคะแนนสมมติคุณจุนเชียร์วันนี้เชียร์เม็กซิโก
1: ครับ
0: และเม็กซิโกชนะเนี่ยคุณจะได้เพิ่มอีก1คะแนนเพื่อเอาใครคนที่สะสมคะแนนมากที่สุดของแคมเปญ100ท่านแรกนะก็จะได้รับของรางวัลครับเป็นเสื้อฟุตบอลทีมชาติในฟุตบอลโลกแล้วก็ยังมีบัตรกำนันให้ลุ้นอีกถึง100รางวัล
1: มีเป้าใหญ่ไหม
0: บัตรผู้ใหญ่ไม่มีฮะมีแต่บัตรกำนันครับผม
1: โอเค
0: โอ้โหตลกใหญ่แล้ว
1: นะต่อฮะ
0: ก็นี่แหละฮะก็สามารถร่วมสนุกได้จนถึงก่อนเกมนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก
1: โอเค
0: เข้าไปชมไปดู
1: ครับ
0: กติการายละเอียดของรางวัลได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net
1: ครับผม
0: ครับก็จะใช้สื่อประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางของบมจ.สมท.ในการสัมพันธ์ด้วยแล้วก็ทุกๆรายการของ FM 99ด้วยนะครับ
1: ครับส่วนเกมคู่เปิดสนามนะครับฟุตบอลโลก2026เม็กซิโกหนึ่งในเจ้าภาพนะครับกับแอฟริกาใต้38นาทียังเป็นเม็กซิโกนำอยู่ 1-0 นะ
0: ครับ
1: จากลูกยิงของคิโอเนสในนาทีที่9เมื่อสักครู่นี้เนี่ยทางแอฟริกาใต้ก็มีโอกาสได้หม่งจากไลฟ์ฟอสเตอร์นะครับบอลเปิดจากแนวลึกแต่ว่าก็ไม่ตรงกรอบนะครับไม่ได้ลุ้นเท่าไหร่ครับหลุดออกหลังไปเอาแต่ว่าทางลีลาเจ็บครับมิดฟิลด์ของทางเม็กซิโก
0: บอกว่าจุน
1: ถ้า
0: พอจิ๋งกับพี่เอกตกน้ำให้เลือกช่วยหนึ่งคนจุนจะเลือกช่วยใครเพราะอะไร
1: ผมช่วยทั้งคู่นะแต่ช่วยเอามือกดขวด
0: นี่ไง
1: เห็นนะจะหรอไม่ให้
0: เห็นนะล่ะ
1: เออ
0: พอเราไม่มีงานมีการให้มันก็จะกดเอาจมน้ำ
1: ไม่สิ
0: ดูสิ
1: พี่ยังเป็นบอสในใจผมเสมอ
0: เมื่อก่อนเนี่ยคำก็ท่านเอกสองคำก็ท่านเอกพอเราไม่มีงานให้มันจะกดเราจมน้ำซะแล้วเออบอกว่าดีเจดีวันนี้เอกจุนคู่แรกในบอลโลกกำลังส่งไอซ์อยู่ครับจากคุณจอนเคซี
1: ่กำลังส่งน้ำแข็ง
0: เขาเป็นส่งน้ำแข็ง
1: ครับผม
0: น้ำแข็งจริงๆ
1: พี่ก็อ่านเป็นภาษาไทยไปเลยสิ
0: ก็ภาษาไทยไง
1: ไปทับศัพท์ทำไมล่ะ
0: เอาแล้วถ้าเผื่อเขาส่งไอซ์จริงๆอ่ะผมเป็นคนซื่อ
1: เรียบร้อยโอ้
0: แล้วก็บอกว่า24ปีที่แล้วเนี่ยพี่เอกผมเพิ่ง3ขวบเองจากอาบซ่า
1: 20ปี2002นี่ผมนะอ๋อผมเข้าปี1ปี2ประมาณปี1ปี2พอดี
0: 2002นะครั้งแรกนู่นนะ
1: พี่ทำงานยัง2002
0: ทำแล้ว
1: ทำแล้วใช่ไหม
0: อยู่ในชั้นตอนนั้น
1: อ๋อ
0: ครับผม2002ตอนนั้นสมัยนั้นก็เขียนบทความในหนังสือพิมพ์คมชลึกอยู่เป็นงานแรกที่เกี่ยวกับฟุตบอลนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ทำทาง FM 99มาก
1: ี่ปีแล้ว
0: ไอ้ตอนนั้นยังไม่ได้ทำที่ FM เพราะ99มาเริ่ม2004ไง
1: โอ้
0: ตอนนั้นอยู่ที่เนชั่นก็มีงานด้านฟุตบอลก็คือเขียนบทความทางฟุตบอลนั่นแหละนะครับเขียนก่อนที่จะไปเล่นแฟนแท้หรือแล้ว
1: โอเคตอนนี้เป็นลิตเติ้ลเอกอยู่ยังไม่เป็นบิ๊กเอก
0: ตอนนั้นก็เป็นบิ๊กแล้วผมบิ๊กมานานมากแล้ว
1: ครับผม
0: ครับก็ข้อความใน SMS นะครับ4689899ทักทายเพิ่มเติมมาได้นะฮะเม็กซิโกหลังจากที่ได้ประตูขึ้นนำเนี่ยจริงๆครองบอลบุกมากกว่าแต่ก็ยังหาโอกาสจบแบบสวยๆยังไม่ได้นู้นจุดนะ
1: คืออาจจะมีลูกยิงของคิโอเนสหน
0: ้
1: ากรอบเขตโทษด้านขวานะครับที่ไม่ตรงกรอบนะครับดูจะใกล้เคียงสุดหลังจากที่ได้ประตูออกนำไปแล้ว 1-0 นะครับ
0: ครับหยอดเข้าไปในเขตโทษลาอูฮิเมเนสโอ้โหแม้ว่าจะเกี่ยวไม่ติดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าจังหวะสกิดเนี่ยก็มาเกือบจะมีโอกาสลุ้นประตูเหมือนกันแล้วผมไม่แน่ใจว่าล้ำหน้าจะล้ำหน้าด้วยนะครับ
1: จะเหลื่อมนิดนึงนะครับจังหวะที่พยายามจะสกิดดีดด้วยขวาเปลี่ยนทางบอลคือมันโดนแค่เฉือนๆนะครับไม่ได้เปลี่ยนทางบอลมากนักแต่ว่าทางลอนเวนวิลเลียมส์ก็ปัดได้นะครับแต่ถ้าเข้าก็ต้องมาเช็คในส่วนของไลน์ออฟไซด์เลยครับว่าจะออฟไซด์หรือเปล่าแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่เข้านะ
0: แอฟริกาใต้นี่เหมือนจะเปลี่ยนโลโก้ทีมชาติใช่ไหมคุณจุนก่อนหน้านี้ไม่ใช่แบบนี้นะ
1: ใช่
0: ครับเม็กซิโกโอ้โหยิงไปชนเสาครับคนเดิมเลยครับ โอ้คนที่ทำประตูขึ้นนำก็คือกิลเนสเนี่ยได้โอกาสแต่ด้วยขวาเต็มๆไปชนโคนเสาขวามือชวดการได้ประตูนำ 2-0 นะครับสำหรับเม็กซิโก
1: ขึ้นเกมมาทางด้านขวาของกรอบเขตโทษนะครับเม็กซิโกยิงจังหวะแรกไปติดหักย้อนกลับมาแล้วสุดท้ายวิ่งมาแปรด้วยขวาครับไม่ได้เน้นแรงนะครับเน้นทิศทางครับโอ้โหแต่ว่าบอลเลียดไปชนเสาครับยูเนส
0: แต่ว่าบอลก็ไม่ได้ห่างจากมือของผู้สับประตูแอฟริกาใต้นะครับวิลเลียมมากเท่าไหร
1: ่คือยืนอยู่ในตำแหน่งที่ดีนะครับคือถ้าตรงกรอบก็อาจจะมีโอกาสติดเซฟสูง
0: ใช่ครับก็ทางกิเนสเองก็ตั้งใจที่จะแปรยัดเข้าไปที่เสาแรกนะครับไม่ได้หักข้อไปที่เสาไกลอ้าวแหมแอฟริกาใต้จะทำเก็บลุกขึ้นมาริมเส้นด้านขวาบอลยังมองอยู่ในมุมไกลๆนี่ถ้าโอ้โหมุมจังหวะถ่ายเท่าสดที่แอสเตก้านี่ค่อนข้างเป็นมุมไกลซะเยอะนะคุณจุนนะนะครับวางขึ้นมาไม่ถึงราอูฮิมิเนสครับบอลอยู่กับทางด้านโมดิบ้าแอฟริกาใต้ค่อยๆพาบอลขึ้นมาครับกลางสนามฟอสเตอร์ให้เรเนอร์สครับทางขวาเติมขึ้นมาแล้วเปิดไปติดเลยครับแล้วก็น่าจะได้ลูกเตะมุมครับแอฟริกาใต้คนเปิดเข้าไปเนี่ยเป็นทางบูดาวนะครับ
1: เปิดไปติดทางกายโดนะครับจังหวะพยายามจะคลอสจากด้านขวาเข้าไปครับเอาละครับได้ลุ้นจากจังหวะเตะมุมนะครับแอฟริกาใต้ครึ่งแรกนี่เหลือประมาณนาทีเศษเท่านั้นนะครับไม่รวมการทดเวลาครับตามอยู่ประตูเดียวแม้ว่ารูปเกมจะเป็นรองแต่ว่าก็ยังมีโอกาสในการที่จะกลับสู่เกมนะครับสำหรับทางแอฟริกาใต้โอกาสยิงมีไป1ครั้งนะครับลูกหม่งของไลฟ์ฟอสเตอร์แต่ว่าไม่ตรงกรอบ
0: แอฟริกาใต้ได้จังหวะกดดันเม็กซิโกเหมือนกันนะครับเติมกันขึ้นมาหมดและสุดท้ายแม่บอลก็ไปเข้ามือเรนเคลนะครับ
1: ยิงลูกนี้ไกลมากแต่ว่าวิถีบอลพุ่งน่ากลัวนะครับจังหวะตะบันด้วยซ้ายนะครับของเอ็มบูกาซี่นะครับแต่ว่าก็ยังไปติดทางเรนเคลครับรับได
0: ้กายาโดครับแบ็คซ้ายของเม็กซิโกครับค่อยๆลำเลียงบอลขึ้นมาวาสเกสครับออกมาให้ที่มอนเตสคืนหลังครับแล้วก็เซตบอลกันขึ้นมาในแนวรับครับบอลอยู่กับวาสเกสริมเส้นด้านซ้ายครับแล้ววิ่งออกตัวแล้วครับกิลเนสเอาละครับกำลังจะเข้าเขตโทษแล้วต้องชมทางวิลเลียมส์ครับที่ออกมาเร็วตัดบอลไว้ได้
1: จังหวะดีครับเราเป็นวิลเลียมส์รีบขยับออกมาพอรู้ว่าทางเมสโกจะเปิดทิ้งไปให้ทางยูเนสวิ่งตามนะครับออกมาเคลียร์ได้ก่อนทด4นาทีเป็นอย่างน้อยนะครับเกมในครึ่งแรก
0: สวัสดีครับพี่เอยิมคุณจุนนัดเปิดสนามนี้ขออีก1เมล็ดนะฮะจากท่านต
1: ่อครับผมอ๋อชื่อต่อแหละ
0: ไม่ฮะเขาเป็นท่าน
1: ครับผม
0: ท่านต่อไง
1: อ๋อครับผม
0: เขาไม่ได้ชื่อต่อเฉยเขาคือท่านต่อ
1: ครับผมอ๋อหมายถึงยศให้เกียรติตำแหน่งนั่นแหละ
0: ไม่ครับเขาเป็นท่านต่อจริงครับผม
1: อุตส่าห์จะหลีกให้แล้วล่ะ
0: ไม่ฮะแล้วก็บอกว่าพี่เอกเคยทำที่เนชั่นเคยได้ยินการ์ตูนอภัยมณีซาก้าของนิตยสารบูมของเนชั่นไหมครับเริ่มปี2002พี่ชายผมเป็นคนเขียนจากคุณเจของแดง
1: บูมนี่นานมากนะตอนนั้นถ้าอ่านดราก้อนบอลเนาะต้องบูมนะ
0: ใช่ครับผมก็ทันนิตยสารบู
1: ม
0: แต่ไม่
1: ค่อยอ่านไปอ่านอย่างอื่นมากกว่า
0: ไม่แต่ไม่รู้จักอภัยมณีซาก้าไม่เคยอ่านเลย
1: ครับผม
0: เนี่ยนะครับบอกเห็นพี่เอกหาวในไลฟ์น่าจะฉุกระหุกเลยใช่ไหมครับเป็นกำลังใจให
1: ้เสียงเขิน
0: เป็นกำลังใจให้
1: เราคนที่ไหนครับเนี่ยคุณเป็นคนที่ไหน
0: เป็นคนทุกที่ฮะ
1: แม่โอ้สำเนียงเสียงเขินเชียวแม่ดึกหน่อยไม่ได้เลยเสียงเขินเลย
0: ก็ผมทำงานวัน
1: เนาะก็งานเยอะด้วยแหละเดี๋ยวจัดรายการนู่นนี่นั่น
0: ผมทำงานประจำ
1: ครับผม
0: นะใครจะเหมือนคุณล่ะ
1: นอนทั้งวัน
0: นอนทั้งวันนะ
1: แล้วก็คนมันงานน้อย
0: กลางคืนคุณก็สดชื่นแล้วผมทำงานกลางวันเนี่ยแล้วก็ทำงานถึงดึกแล้วแถม กลางดึกก็ยังต้องทำงานเช้าก็ยังต้องทำงานเนี่ย
1: ขยันจริงๆอ่ะเม็กซิโกตอนนี้ต้องเป็นฝ่ายตั้งรับบ้างเลยครับทางแอฟริกาใต้ขึ้นมาด้านซ้ายจะโยกหนีไม่ผ่านแต่ยังตามมาเก็บบอลได้ครับโมริบ้าโยกจากไปสุดเส้นหลังโดนเบียดเอาไว้ผู้สินบอกว่าบอลโดนผู้เล่นแอฟริกาใต้ออกหลังนะครับเป็นตั้งแต่จากประตูของเม็กซิโกครับเดี๋ยวดูว่าจริงๆโดนใคร
0: ครับ
1: โอ้จริงๆเหมือนจะโดนผู้เล่นเม็กซิโกออกนะครับ
0: บอกว่า

0: บ่ายสาม
1: เอาบ่ายสามนี่คือเช้าแล้ว
0: โอ้เช้าม
1: าครับเม็กซิโกมีโอกาสจะได้โอ้โหพระคุณเอ้ยโอ้โหจังหวะยิงของกูเตเรสนะครับยิงไม่เต็มเท้าครับบอลแป๊กออกหลังไป
0: โอ้โหเพื่อนให้ทะลุเข้ามาในกรอบเขตโทษสวยแล้วนะครับจะยิงด้วยขวาหูแต่ว่ามันปริ้นนะครับโดนหัวเกือกครับโดนไม่เต็มครับทำให้บอลมันหลุดเสาไกลออกไปครับเหมือนจะตั้งใจปั่นในลักษณะไซโป้งให้มันโค้งอ้อมแนวรับของทางอัฟกาต้าปรากฏมันไม่โดนเรียกว่าหัวเขือกนะครับโดนแบบแป๊กๆครับหลุดออกหลังไปแบบไม่ได้ลุ้นเลยครับกูติเรส
1: โอ้ยิงไม่เต็มเท้านะครับทางกูติเรสซึ่งจริงๆเขาก็เป็นแนวรุกอีกคนของเม็กซิโกนะครับที่มีโอกาสหลายครั้งเลยนะครับในช่วงต้นเกมยังเป็นเม็กซิโกที่นำอยู่1-0นะครับตอนนี้อยู่ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บครึ่งแรกเนี่ยกำลังจะครบ4นาทีแล้ว
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็บอกไม่เอาจุนไม่เอาจุนจากกลุ่มเพื่อนจันเอก
0: ใจเย็นๆเซ
1: ่ทำงานดีมากคุณกอลัม
0: ครับอุ้ยกอลัมมิน่าทำไมอยู่ฝั่งพี่เอกครับ
1: แหมไอเรานะฮอบบิทเนี่ยอยู่มาจากชายเหมือนกันนะโอ้โหนี่สีสันกองเชียร์เม็กซิโกต้องอย่างนี้นะหมวกจังโก้แล้วก็เครื่องประดับอะไรที่มันดูแบบเต็มๆอ่ะพักครึ่งพอดีคุณ
0: ครับผม
1: เชิญ
0: ก็เม็กซิโกได้ประตูขึ้นนำนะครับจากทางฮูเลียนกิโยเนสในนาทีที่9นะครับโดยที่45นาทีแรกก็ต้องบอกว่ารูปเกมโดยรวมเนี่ยก็เป็นทางเม็กซิโกเจ้าภาพนะที่ดูดีกว่านะครับในเรื่องของการเข้าทำเรื่องของเปอร์เซ็นต์การครองบอลนะครับ 57-43% โอกาสยิงเนี่ยเม็กซิโก10ครั้งนะครับทางฝั่งของแอฟริกาใต้มีแค่2ครั้งเองนะครับแต่ว่าก็โอกาสยิงตรงกรอบไม่ห่างแล้วครับทางเม็กซิโก2ครั้งแอฟริกาใต้1ครั้งแต่ว่าเป็นประตูขึ้นนำ 1-0 อยู่ณตอนนี้สำหรับทางเม็กซิโก
1: ครับ
0: ครับ
1: อ่ะก็ข้อความนะครับทาง YouTube นะฮะ
0: ครับ
1: ขอเพลง El Sonidito ช่วงพักเบรกคูลิ่งผมนี่ลั่นเลยครับ GTA V มาเลย
2: รู้จักเพลงนี้คุณจมรู้จักปะ
0: ไม่รู้จักเหมือนกัน
2: หรอ
0: เพลงอะไรนะพี่ขอชื่อเพลง
1: El Sonidito บอกบังเบงไม่ภาคบอลเลยก็ยังมาสุดยอดเขาเพิ่งจัดรายการก่อนหน้านี้เพิ่งจบ
0: ใช่ใช
1: ่แล้วก็บอกว่าเกาหลีวันนี้จะมีพักเที่ยง2ชั่วโมงไหมเนี่ยบอลเตะ11โมงพอดี
2: 9โมงใช่หรอ
0: ใช่9โมงแต่เขาอาจจะหมายถึงที่นู่นหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเกาหลีใต้กับเราเวลาห่างเท่าไหร
1: ่หมายถึงที่เกาหลีจะมีพักเที่ยง2ชั่วโมง
0: ครับผม
1: โอเคโอเคคุณธีทะพงษ์ถามมาใน YouTube ครับบอกว่าคนสมัครแพ็กเกจสแตนดาร์ดผิดอะไรนะแค่อยากดูจอเดียวไม่ต้องหารใครไม่ให้ดูบอลโลกเฉยนะโปรบอลโลกก็ไม่มี
0: ครับ
1: ต้องไปอัพพรีเมียมนะครับแล้วก็คุณระดับเทพเพชรบุรีบอกขออนุญาตบ่นเมียหน่อยฮะ
0: ทำไมครับ
1: บังคับให้ผมฟังเดอะช็อคเดอะโกสจนหลอนไปหมดแล้วนะฮะ
0: ครับผม
1: พอเปลี่ยนมาฟังบอลโลกบ้างก็ตื่นมาด่าผมอีกนะครับแล้วเขาก็เลยบอกว่าเมื่อสักครู่นี้แหละบอกเป็นเพลงดังในเกม GTA 5
0: โอ้โหไม่ได้เล่นเลย
1: สไตล์หมอลำบ้านเราน
0: ะครับ
1: อ่ะนี่เป็นคอมเมนต์ทาง YouTube นะครับทาง Facebook คุณจุนได้เปิดไว้ไหม
0: ไม่ได้เปิดผมเปิดแต่ในฝั่งของ SMS นะเดี๋ยวแป๊บนึงผมมาดูนิดนึงเห็นพี่เอกขาวในไลฟ์น่าจะฉุกละหุเลยใช่ไหมครับนัดนี้อีอีเป็นกำลังใจให้พี่ๆ FM 99ทุกท่านนะครับน้อง
1: น้องเบน
0: จะเลือกจะเลือกช่วยใครถ้าจุ่นเจ๋งเจมจมน้ำน้องบอกจุ่นครับหมายถึงน้องเบนไหนอะ
1: ไม่รู้เบนไหนเหมือนกัน
0: เออ
1: ครับแต่ว่าถ้ามีจุ่นเจ๋งเจ
0: ม
1: จมน้ำ
0: พี่เอกช่วยใคร
1: เจมมันจมอยู่แล้วไม่ต้องไปช่วยมัน
0: ทำไม
1: เจมใหญ่มันจมเอง
0: มันอาจจะว่ายน้ำเป็นก็ได้เจมว่ายน้ำเก่ง
1: หรือเจมอาจจะลอยน้ำได้ก็ได้นะฮะบอกน้องลิซ่ามาเปิดไหมพอดีตื่นไม่ได้ลิซ่าเขาไปเปิดที่อเมริกา
0: อเมริกากับเคทเพอร์ลี่
1: คือต้องบอกว่าฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยมัน3ประเทศเจ้าภาพ
0: ใช่ครับ
1: ก็เลยเปิดมัน3ประเทศเลยอย่ากันนั้นเลยนะฮะไปเปิด3ประเทศครับผมประมาณนี้นะครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวเราขออนุญาตพักเบรกกันก่อนนะครับพักเบรกฟังโฆษณากันก่อนอ่ะก่อนพักเบรกเดี๋ยวจะลืม
0: ครับ
1: ขออนุญาตตรงนี้ก่อนนะครับก่อนที่จะเบรกนะครับ ชาติสัมพันธ์

0: นิดนึงนะครับแค่ออกแรงลุกนั่งหรือเดินขึ้นลงบันไดก็ต้องเพิ่มระวังก็ต้องระวังมากขึ้นนะครับ
1: ครับ
0: คืนความมั่นใจให้กับทุกย่างก้าวด้วยฮีลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะแกนพยุงพลาสติกที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่านะครับให้คุณลุกนั่งเดินและคล่องตัวแล้วก็มั่นใจครั้งหนึ่งนะครับตัวผ้าถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นครับสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานต่อเนื่องทั้งวันเลยนะครับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้นะมีโปรโมชั่นสุดคุ้มครับซื้อ HeelLifeอุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นในราคา990บาทเท่านั้นแล้วก็รับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบนะครับ
1: ครับผม
0: โทร021143990 1143990ในวันและเวลาทำการนะครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยขอบพระคุณไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราขออนุญาตพักเบรกสักครู
1: ่
0: แล้วเดี๋ยวครึ่งหลังเรากลับมาครับ
1: ครับผม
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรมูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99

0: ุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า

0: วิเคราะห์ทีมที่มีโอกาสเข้ารอบต่อไปในกลุ่มไอฝรั่งเศสเป็นแต่งหนึ่งของกลุ่มโดยรองแชมป์เก่าปี2022นำทัพโดยคิลิยันเอ็มบัปเป้ยังคงเป็นแต่งหนึ่งด้วยขุมกำลังที่ดีที่สุดในโลกโดยมีการวิเคราะห์ว่าระบบทีมที่ลงตัวและเต็มไปด้วยนักเตะซูเปอร์สตาร์น่าจะทำให้พวกเขาผ่านเข้ารอบได้อย่างแน่นอนนอร์เวย์ถูกยกให้เป็นแต่งสองของกลุ่มเนื่องจากจุดแข็งอยู่ที่เกมรุกที่มีความอันตรายนำทัพโดยลิงฮาลันมาร์ตินโฟเดกาดและอเล็กซานเดอร์ซอลล็อตด้านเซเนกัลยักษ์ใหญ่จากแอฟริกาน่าจะเป็นตัวแปรที่พร้อมจะเบียดนอร์เวย์ร่วงไปอยู่อันดับ3ด้วยวินัยเกมรับที่แข็งแกร่งและนักเตะมีร่างกายที่แข็งแรงด้านอิรักทีมมามืดจากเอเชียที่ผ่านเข้ารอบมาทางเพลย์ออฟถูกมองว่าเป็นรองที่สุดในกลุ่มนี้สรุปฟันธงฝรั่งเศสจะใช้มาตรฐานระดับโลกคว้าแชมป์กลุ่มโดยมีนอร์เวย์เข้ารอบตามเป็นอันดับ2ส่วนเซเนกัลต้องไปลุ้นโควต้าอันดับ3ที่ดีที่สุด
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหกรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจน์ก้องกีรตินิกทีทวัฒ

0: าโทร02-201-6569
1: M-Court Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่

0: เตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูส

0: ข้าสู่ช่วงที่2นะครับ
1: ครับ
0: ของ Soccer Life Report นะครับช่วงของฟุตบอลโลก2026นะครับที
1: ่
0: เรากำลังตามกันอยู
1: ่
0: เกมช่วงพักครึ่งของคู่เปิดสนามนะครับเม็กซิโกเจ้าบ้านขึ้นนำแอฟริกาใต้อยู่1ประตู

0: ต่อ0นะครับ
1: ครับผมก็ได้ประตูขึ้นนำจากทางฮูเลียนกิโยเนสในนาทีที่9นะ
0: ครับ
1: ก็เดี๋ยวต้องดูว่าทางด้านของฮูโก้บรูซนะครับเฮดโค้ชของแอฟริกาใต้จะมีการปรับเปลี่ยนแท็กติกอะไรหรือเปล่านะเพราะว่าสกอร์ตามหลังนะครับแล้วก็โอกาสยิงโดยรวมก็ถือว่ายังไม่ได้มีจังหวะอันตรายสักเท่าไหร่นะครับมีจังหวะหม่งของไลฟ์ฟอสเตอร์ที่ไม่ตรงกรอบแล้วก็ลูกยิงไกลของเอมูกาซี่ที่ก็ไปตรงตัวของทางลันเกลนะครับที่เซฟเอาไว้ได
0: ้ก็มีข้อความนะครับทักทายเข้ามานะฮะสวัสดีพี่ๆทั้งสองคนนะครับทางเอสเวสนะฮะบอกว่าสหรัฐกับอิหร่านมีสิทธิ์มาโคจรมาเจอกันไหม
1: มีมีมี
0: ถ้าเจอกันพี่ทั้งสองทีมคิดว่าทีมไหนจะแพ้ชนะฮะ
1: โอ้โหผมยังมองว่าสหรัฐนะเรื่องของขุนพลตัวผู้เล่นอะไรดีกว่านะ
0: ตอนนี้ดีกว่า
1: เออกองหน้ามีอย่างฟลอริมบาโลกุนมีพวกคริสเตียนพูลิสิกตรงกลางมีอย่างเทเลอร์อดั
0: ม
1: มีอย่างทางเวสตันแมคเคนนี่วิงแบ็กก็พวกอย่างแอนโทนีโรบินสันเซอร์จิโอเดสอะไรพวกนี้นะครับดูคุณภาพตัวผู้เล่นผมไว้ใจไปทางฝั่งอเมริกามากกว่านะ
0: ก็เป็นช่วงพักครึ่งนะครับ
1: ครับ
0: ในช่วงพักครึ่งเนี่ยผู้เล่นที่ได้คะแนนเรตติ้งช่วงพักจบครึ่งแรกดีที่สุดของฝั่งเม็กซิโกก็คือผู้ทำประตูขึ้นนำนะครับ
1: ครับผม
0: เป็นฮูเลียนกิโยเนสเนี่ยได้ไป 7.8 คะแนนนะครับส่วนลีราที่เป็นมิดฟิลด์ตัวคอนโทรลเกมของเม็กซิโกอย่างลีราเองก็ได้ไป 7.2 คะแนนนะราอูฮิเมเนส 6.8 นะครับอันนี้ก็เป็นผู้เล่นที่ได้คะแนนสูงๆก็คือฟอร์มค่อนข้างดีมีส่วนร่วมกับเกมเยอะของฝั่งเม็กซิโกนะครับ
1: ครับผม
0: ส่วนทีมแอฟริกาใต้เนี่ยก็ยังไม่มีผู้เล่นคนไหนที่โชว์ฟอร์มโดดเด่นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นฝ่ายตั้งรับเป็นเกมรับซะเป็นส่วนใหญ่นะครับครึ่งหลังนะกลับมาลงสนามเรียบร้อยแล้วนะครับก็รอผู้สินเป่านกหวีดเริ่มเกมนะคุณจุนนะ
1: ครับผ
0: ม
1: ก็เดี๋ยวดูว่าจะมีประตูเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับวันนี้ที่ในซุมมานั่งตัวสำรองของเม็กซิโกเองนี่ก็มีผู้เล่นที่อายุน้อยที่สุดในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกคราวนี้รอโอกาสอยู่ที่ข้างสนามนะกิลเบอร์โตโมล่านะครับอายุ17ปีเศษนะครับตัวสำรองของทางฝั่งเม็กซิโกแต่ดูตรงนี้เนี่ยทั้งฮาร์ดิอากิเล่แล้วก็ทางอูโก้บรูซยังไม่มีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะพี่เอกนะ
0: ครึ่งหลังเริ่มแล้วนะครับ
1: แล้วออกบอลไม่ดีเม็กซิโกตัดบอลได้แล้วจังหวะนี้จะเปิดหักเข้ากลางโอ้โหโดนขวางเอาไว้ครับยิงไกลทีนึงโด่งข้ามคานโอ้โหเม็กซิโกเกือบจะ 2-0 ครับสุดท้ายคนยิงไกลเป็นทางกูติเลสนะครับที่ได้ซัดโอ้แต่ว่าทางด้านของวิลเลียมส์ออกบอลพลาดในกรอบเขตโทษโดนตัดได้แต่ว่าจังหวะไม่ได้ยิงนะครับทางเม็กซิโกเมื่อสักครู่นี้คนที่ตัดบอลได้น่าจะเป็นเดี๋ยวดูว่าเป็นใครขอดูตรงนี้ก่อนเป็นทางฟิดอโก้นะครับที่ตัดบอลมาได้เลี้ยงขึ้นมาตรงแถวๆสุดเส้นหลังด้านขวาจะหักเข้ากลางให้เพื่อนแต่ว่าติดบล็อกนะครับไม่ได้เลือกที่จะยิงสวนในทีแรกนะครับทางด้านฟิดอโก้
0: ครับถ้าฟิดอโก้ตัดสินใจยิงเองก็น่าจะมีลุ้นประตูมากกว่าเอาละครับแอฟริกาใต้ลุยขึ้นมาบ้างครับทางขวาจับบอลยาวอีกนะครับโดนเม็กซิโกตัดบอลมาได้ยืนเกมมาครับทางซ้ายครับฟิดาโก้ไหลมาจะให้กับทางกิโยเนสเองก็จับบอลไม่อยู่นะครับบอลลึกไปเข้ามือผู้สาประตูวิลเลียมส์ครับ
1: คือจะทำให้ทีมตามหลังเป็น2ประตูนะครับลอนเป็นวิลเลียมส์จังหวะออกบอลไม่ดีครับติดทางฟิดาโก้ยังดีที่เพื่อนยังช่วยกันขวางเอาไว้ได้นะครับจังหวะที่ฟิดาโก้จะจ่าย
0: บอลยาของแอฟริกาใต้ครับออกข้างไปครับ
1: กล้องจับที่เราเป็นวิลเลียมส์เลยครับคนที่ช่วยเอาไว้ขวางเอาไว้เมื่อสักครู่นี้น่าจะเป็นทางซิโตเล่นะพี่เอกนะเห็นกล้องจับไปเมื่อสักครู่หมายเลข13นะครับ
0: ไปบล็อกเอาไว้ได้นะครับเป็นมิดฟิลด์ของทางแอฟริกาใต้นะครับพลิกบอลขึ้นมาเม็กซิโกราอูฮิเมเนสขึ้นมาให้กับทางกิเนสเองก็พยายามจะลองยิงไกลครับบอล

0: ไปเข้ามือวิลเลียมส์ครับ
1: ตัดโบได้เลือกยิงเลยนะครับจริงๆมีกูติเลสจะวิ่งทำทางขึ้นไปด้านบนแต่แหมกะยิงไกลให้มันข้ามศีรษะวิลเลียมส์นะครับแต่มันเบาเกินเลยครับลูกยิงของฮิโยเนส
0: เซตบอลขึ้นมาครับแอฟริกาใต้แต่ว่าไม่ต่อเนื่องแล้วก็โดนแย่งบอลกลับไปได้อีกแล้วนะครับอัลบาราโดเองเล่นอยู่ริมเส้นด้านขวาอาร์นะครับพยายามจะขนานเส้นแต่ว่าจับบอลไม่อยู่นะครับผู้เล่นของเม็กซิโกวิลเลียมส์ประตูของแอฟริกาใต้เซตบอลออกมาออกบอลมาริมเส้นด้านขวานะครับมูดาวโดนเพรสเชอร์จากด้านหลังนะครับทางฟอสเตอร์แต่ยังเป็นบอลของแอฟริกาใต้เริ่มจากครองบอลต่อเนื่องได้แล้วฉวยโอกาสที่จะเล่นทะลุแนวรับเร็วนะครับแต่ว่าบอลกลับมาเป็นของเม็กซิโกครับกูเตเรสบอลอยู่กับฟิดาลโกคืนกลับไปครับที่บาสเกสให้มอนเตสริมเส้นด้านขวาเป็นเรเยสครับเปิดมาแล้วข้างหน้าทะลุเลยครับผู้สินยังไม่ยกธงลาอูฮิเมเนสอ้าวขออภัยเป็นทางอัลวาราโดผู้สินว่าไงพุ่งใบแดงเลยครับโอ้น่าจะให้จุดโทษหรือเปล่าเดี๋ยวดูด้วย
1: โอ้จังหวะที่กูเตเลสครับหลุดไปแล้วซิโตเล่ตามมาจากด้านหลังนะครับโอ้จังหวะจะหลุดเดี่ยวเข้าไปทำประตูของทางซิโตเล่ครับ
0: ทำประตูของเม็กซิโกดิ
1: เอาไม่แต่ซิโตเล่ไปฟาวไอ้นั่นไง
0: ที่คุณบอกจังหวะหลุดเดี่ยวของซิโตเล่
1: เอาเหรอจังหวะหลุดเดี่ยวของกูเตเลสครับลายไม่ออฟไซด์นะครับวิ่งมาจังหวะนี้แล้วก็เนี่ยครับเข้ามากระแทกตรงบริเวณหัวกะโหลกกรอบเขตโทษนะครับยังไม่เข้าไปในกรอบเขตโทษเอามือซ้ายเนี่ยดึงก่อนด้วยนะสำหรับทางซิโตเล่แล้วก็เข้าไปชนด้านหลังอีกทีนึงของทางกูเตเลสนะครับสำหรับซิโตเล่
0: โอ้โหนี่แล้วเป็นตัวสุดท้าย
1: ใช่
0: ผู้สินเองก็มองว่าเป็นจังหวะฟาวนะครับแล้วก็จำเป็นต้องควักใบแดงครับลูกนี้นี่ไล่ออกไปครับเป็นใบแดงแรกในฟุตบอลโลกครั้งนี
1: ้โอ้โห
0: เฮ้ยแต่ไม่ได้เป็นจุดโทษนะคุณจุน
1: ใช่ใช่เพราะว่ามันตรงหัวกะโหลกกรอบเขตโทษยังไม่ได้ก้าวเข้าไปโอ้แต่เหลือ10คนนะครับทางด้านของแอฟริกาใต้ครับซิโตเล่โดนใบแดงไปเมื่อสักครู่นี้ครับจังหวะที่กูเตเลสกำลังจะหลุดเดี่ยวดูที่บอเนี่ยโอ้โหมีทั้งทางเซซ่ามอนเตสลาอูฮิเมเนสกายาโดครับเดี๋ยวดูว่าใครจะเป็นคนยิงในจังหวะนี
0: ้แล้วก็บอกว่า4ปีที่แล้วเนี่ยเราเห็นน้ำตาโรนัลโดปีนี้พี่ๆคิดว่าอย่างไรนะก็โปรตุเกสก็ถือว่าเป็นทีมแกร่ง
1: ใช่
0: เลยนะ
1: ผมยังชอบโปรตุเกสมากกว่าสเปนนะแม้ว่าในหลายสำนักสเปนเป็นเต็งหนึ่งนะพี่เอกนะแต่ใจผมมองว่าถ้าดูแบบครบเครื่องสุดอะฝรั่งเศสพี่เอกให้ใครเป็นครบเครื่องสุด
0: คือโอ้ตอนนี้มันโดยเฉลี่ยมันใกล้เคียงกันนะคุณจุนแต่ผม
1: อ
0: ะเดี๋ยวดูจังหวะฟรีคิกลูกนี้ของเม็กซิโกก่อนครับลาอูชิมเนสยิงติดกำแพงแล้วกูเตเลสไหลมาโอ้โหให้เพื่อนยิงเป็นกายาโดนะครับดูดกรอบประกายผมอ่ะผมมองว่าการไปเล่นที่ทวีปอเมริกา
1: สภาพอากาศใช่ไหมมีส่วนสำคัญ
0: ผมยังมองว่าจะเป็นทีมจากอเมริกาใต้อย่างบราซิล
1: อาร์เ
0: จนตินาที่มีโอกาสลุ้นแล้วมากกว่านะ
1: ครับ
0: เพราะว่าน่าจะคุ้นชินกับสภาพอากาศมากกว่าผมมองว่าบราซิลน่าจะทำได้ดีเพราะว่าน่าจะเป็นบราซิลที่ดูรัดกุมภายใต้การคุมทีมของอันเชลติน่าจะมีเจ้าเล่ห์ขึ้นอ่ะผมบอกผมมองอย่าง
1: น
0: ี้
1: คืออ่ะหลายคนมองว่าสเปย์ทางด้านบราซิลชุดนี้ที่น่ากลัวนักเตะยังกลางๆนะไม่ได้ถือว่าเต็มทีมมากแต่คนที่พาทีมเป็นแชมป์สำคัญคืออันเช่นั่นแหละ
0: ถูกต้อง
1: ลูกล่อลูกชนเป็นกุนซือ
0: ที่เขาอ่ะ
1: เรื่องของความยืดหยุ่นทางด้านแท็กติกเนี่ย
0: ถูก
1: ดีมากนะครับอันเช่
0: อดีตกุนซือสุดยอดของเอเวอร์ตันน่ะหรอ
1: ครับผม
0: คือผมให้เครดิตเขาเยอะมากแต่สำคัญอย่างหนึ่งเลยคุณจุน
1: ครับ
0: ตามประวัติของทีมที่คว้าแชมป์โลกที่ผ่านมาไม่มีประเทศใดที่ใช้ผู้จัดการทีมหรือว่าเฮดโค้ช
1: ต่าง
0: นอกประเทศตัวเองแล้วคว้าแชมป์นะ
1: แต่บราซิลปี94ที่สหรัฐอเมริกาพวกเขาคือแชมป์โลกนะ
0: ด้วยผมมองงั้นเนี่ยเรื่องของสภาพอากาศ
1: ครับผม
0: นะครับแล้วยิ่งเล่นกันที่อเมริกาเม็กซิโกอะไรต่าง
1: ๆก็เรื่องของสภาพอากาศมันจะได้เปรียบพวกยุโรปที่เป็นทีมแบบพวกทีมแข็งๆทีมแกร่งนะครับ
0: ใช่นะแต่ว่าเรื่องทีมเวิร์กเนี่ยผมให้สเปนนะสุดสเปนแต่เพียงแต่ว่าเขาต้องยังขาดความซุปเปอร์สตาร์ปกติเวลาจะคว้าแชมป์โลกมันจะต้องมีซุปเปอร์สตาร
1: ์ลามีนไงลามีนได้ไหมมิเกลโอยาซาเบา
0: โอยาซาเบา
1: เปรี
0: ่เล่นกอล์ฟเหรอโอยาซาเบา
1: โรดี
0: ้ก็ยังก็โอเคแหละ
1: ก็อาจจะเป็นทีมเวิร์กนะอาจจะมีอาจสตาร์หน่อยลามินยาเมา
0: ถ้าลามินยาเมานะเรียกฟอร์มสุดยอดได
1: ้
0: โอเค
1: ครับผม
0: ฮะแล้วก็จะฟิตสมบูรณ์เต็มร้อยฟิตเปรี้ยหรือเปล่าก็เดี๋ยวขอดู
1: อ
0: ีกทีนึงนะฮะ
1: โอ้โหแต่ตอนนี้นี่เม็กซิโกมาใหญ่เลยครับเกมบุกหลังจากมีตัวผู้เล่นมากกว่า1คนนะครับ
0: แต่ช่วงฟุตบอลโลกหลังจากที่2010ที่พวกเขาคว้าแชมป์เองเนี่ยก็ไม่ได้ไปไกลครับสเปนเนี่ย
1: ช่วงหลังอ่ะฝรั่งเศสมักจะไปไกล
0: ฝรั่งเศสก็คงเส้นคงวากว่านะฮะแล้วก็การคุมทีมของเดชองเองนะพาทีมไปได้ไกลกว่าแล้วก็ผมว่ารอบรองอย่างน้อยๆฝรั่งเศสต้องมีอ่ะ
1: คือดูจากขุมกำลังมันดูครบมากนะ
0: อ่านะครับด้านขวาครับทางแอฟริกาใต้พาบอลขึ้นมาเรเนอร์สย้อนมาที่บูดาวมูดาวขวางสนามโอ้โหตรงกลางจับบอลไม่อยู่ครับนิดนึงทางอดัมส์โอ้เจาะไม่เข้าครับแอฟริกาใต้วนไปวนมาสุดท้ายต้องคืนหลังนะครับมูโคโยเอน่าออกมาทางขวามูดาวย้อนกลับไปมูโคโยนะอีกทีนึงมูโคโยน่าให้มาตรงกลางเอาละครับมีช่องเหมือนกันแล้วยิงด้วยซ้ายแหมไปเข้ามือเรนเคลนะครับลูกยิงคล้ายๆกับลูกยิงในเกมนัดเปิดสนามบอลโลก2010ของชาบาลาล่าคุณจุนจำได้ไห
1: ม
0: ยิงด้วยซ้ายแบบเต็มข้อลักษณะคล้ายๆอย่างนี้นะครับ
1: โอ้แต่นั้นจะเข้าไปในกรอบเขตโทษนะจะยิงเสยมุมเบิร์น
0: ที่เลย
1: โอ้แต่ว่าลันเกลดูจะมีปัญหากับการเจอลูกยิงไกลของแอฟริกาใต้อยู่เหมือนกันนะรับแล้วไม่ค่อยอยู่นะครับเมื่อสักครู่นี้โมดิบ้าได้กดหน้ากรอบเขตโทษรับจังหวะแรกไม่อยู่นะครับต้องตามไปรับอีกทีนึง
0: ห้าสิบห้านาทีผ่านครับแอฟริกาใต้เหลือ10คนแล้วก็ตามหลังอยู่ด้วยสกอร์0ต่อ1แล้วก็เปลี่ยนตัวเลยครับเอาทางหมายเลข9ครับฟอสเตอร์ออกเอาเอ็มบาท่าครับลงมาเล่นแทนนะครับ
1: โอ้โหคือลาฟอสเตอร์วันนี้นี่จริงๆเป็นตัวความหวังในเกมลุกแต่ว่าบทบาทถือว่าแทบจะไม่มีนะครับน้อยมากนะครับมีได้หม่งในครึ่งแรกแต่ก็ไม่ตรงกรอบนะครับต้องเอาทางด้านของทาเรนเต้มาบาท่านะครับมิดฟิลด์จากออร์แลนโดไพเรตส์ลงมาเล่นแทนนะครับก็เป็นการเปลี่ยนตัวคนแรกของทางแอฟริกาใต้นะครับ
0: ก็เป็นมิดฟิลด์วัย26ปีนะครับเอมบาท่าจากออร์แลนโดไพเรตส์ออฟแคริบเบียน
1: อันนั้นหนังดิสนีย์ครับครับผม
0: หานะครับดึกๆอย่างนี
1: ้หามากเลยฮะ
0: ขอดูข้อความทาง YouTube เพิ่มเติมนะครับเขาบอกว่ามีเปิดเพลงในบ้านในไลฟ์บ้านแดงด้วยกลัวปิวจริง
1: ๆเอ้าเหรออ๋อเออว่ะใช่รอบหน้าอาจจะไม่ได้ในการเปิดเพลง
0: แล้วก็คุณพิสารบอกว่าโปรตุเกสแชมป์ครับนะครับแล้วก็ขอให้มีโฆษณาเข้าเยอะๆนะครับขอบคุณมากครับแล้วคุณพีชีนะบอกว่า สายฝนแนนซี่วีวาพี่เอกชอบร้านไหนเป็นคนธรรมธรรมงไม่ชอบเลย
1: โอ้ขนาดนั้นเลย
0: แล้วก็คุณหนิงฟาฟาขอบคุณแจ๊สและ FM 99ครับบอกวิทยุทำไมฟังไม่ได้ครับฟังได้สิครับนะฮะคุณยางย้อยยืดบอกพี่เอกแต่งตัวชิวจัดนะครับผมต้องขออภัยผู้ฟังด้วยว่าคุณเบ่งเนี่ยไม่ได้แจ้งมาว่าเป็นรายการไลฟ์ที่ต้องเห็นภาพด้วยก็นึกว่าเป็นรายการทางวิทยุอย่างเดียวก็เลยวันนี้ขออภัยจริงๆครับวันนี้ใส่ขาสั้นมาต้องขออภัยจริง
1: ๆครับผม
0: นะฮะก็เลยอาจจะไม่สุภาพไปบ้างเพราะไม่ได้ทราบมาก่อนโทษคุณเก่งคนเดียวเลยนะบอกผอ.ทรงอะไรอ่ะผอ.ทรงไปอะไรหรือเปล่าไปสิ่งหรือเปล่าคืออะไรบอกจุนเคยบอกว่าพี่เอกแข่งสนุกต้องปีนขึ้นต้องใช้โต๊ะปีนขึ้นโต๊ะจริงไหมนะครับ
1: ครับจริงนะฮะเป็นสาวปกติ
0: ผมไม่ได้ใช้โต๊ะใช้บันไดครับ
1: ครับโอ้หนักกว่าโต๊ะอีก
0: บอกขอดูบอลโลกกับพิธีกรทั้งสองท่านได้ไหมครับอยากดูด้วยเอามาเลยครับพี่เอก99นะฮะแล้วก็มีข้อความมาบอกพี่จุนครับเกม NBA Final เมื่อคืนสุดยอดเลยชอบใครมากกว่านิกส์หรือสเปอร
1: ์โหตอนนี้ทิศทางมันมา
0: สเปอร์หรือสปอร
1: ์สเปอร์แต่ทิศทางมันมานิกส์แล้วอ่ะตอนเนี้ยขนาดนำ29แต้มของทางสเปอร์ยังพลิกกลับมาแพ้เลยอ่ะ
0: เม็กซิโกมีโอกาสลุ้นประตูเหมือนกันนะครับเกียวเนสครอสเข้าไปในเขตโทษบอลลึกเลยครับแต่อาบาโรโดเข้าบอลไม่ถึงนะครับ
1: ครับผม
0: ยังนำอยู่แค่1ประตูต่อ0นะครับเม็กซิโกคือนำแค่ประตูเดียวเนี่ยเอาจริงๆคือประมาทไม่ได้แหละนะแม้ว่าผู้เล่นจะมากกว่าอยู่1คนนะครับแอฟริกาใต้โดนไล่ออกไป1
1: ครับ
0: นะฮะถ้าไม่ได้ประตูที่2เพิ่มเนี่ยก็ถือว่าแบบน้อยไปหน่อยนะคุณจุนนะ
1: ใช่ครับนี่บอกว่าช่วงเปลี่ยนตัวพี่ได้เห็นกติกาใหม่หรือยังคือไลฟ์ฟอสเตอร์เขาด้วยการที่ทีมตามหลังด้วยนะก็รีบออกอยู่แล้วนะครับยังไงก็ไม่เจอปัญหาเรื่องของ10วินาทีนะ
0: สิบหรือห้าคุณจุน
1: สิบถ้าเปลี่ยนตัว10
0: อ๋อผมตกใจนึกว่าเป็นผู้ขับ
1: ถ้าทุ่มหรือว่าเตะโกคีขึ้นไป5วิ
0: มีถามมาว่าทาง FM 99เนี่ยจะมีผู้บรรยายท่านใดบ้างนะก็จะเป็นผู้บรรยายที่อยู่ในลิสต์เราเก่าๆมาอยู่แล้วแหละ
1: ครับ
0: นะครับคุณอย่างมีคุณจุนมีผมมีคุณเอกนุพดลนะครับมีคุณเจ๋งทรงศักดิ
1: ์
0: พยองเดช
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็เจลีหมิง
1: ใช่ครับ
0: นะครับพี่สมชายทีมงานนินทากีฬาโลกแหละพี่บีแหลมสิงห์และพวกนั้นนะครับส่วนทัศน์อื่นๆเนี่ยผมไม่แน่ใจจริงๆคุณชิตพลอะไรพวกเนี้ยนะก็ยังอยู่คุณต้อง
1: ครับ
0: นะครับบางท่านไม่ได้อาจจะไม่ได้นำรูปมาทำกราฟิกเนี่ยต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ก็จะเป็นทีมงานในFM 99นั่นแหละ
1: ใช่ครับก็มีการเปลี่ยนตัวเพิ่มเติมด้วยนะครับแอฟริกาใต้เอาเจเดนอดัมส์ออกนะครับมิดฟิลด์จากทางมาเมโลดี้ซันดาวส์นะครับแล้วก็ส่งตัวกองหน้าจอมเก๋าวัย36ปีนะครับก็คือทางเทมบ้าซาบาเน่นะลงสนามมานะครับนี่ก็เป็นกองหน้าจากมาเมโลดี้ซันดาวส์นะครับกับทีมชาติแอฟริกาใต้นี่54นัดก่อนหน้านี้ทำไป12ประตูนะพี่เอกนะเกมผ่าน1ชั่วโมงมาแล้วนะครับยังเป็นเม็กซิโกนำอยู่1ประตูต่อ0นะครับ
0: บอลอยู่ครับเม็กซิโกครับมอนเตสครับเซซามอนเตสมาที่ทางอัลวาโรฟิดาโกสุดท้ายบอลกลับไปอยู่ที่ผู้รักษาประตูนะครับราอูรันเคลแล้ว
1: โอ้จังหวะแบบนี้ด็อกโซชัดเจนเลยครับพี่จากท่านต่อขออีกเมล็ดนะครับก็จังหวะที่โดนใบแดงไปนะครับของซิโดเล่นะขัดขวางการทำประตูชัดเจนนะครับ

0: โอ้ยแต่ว่ามีผู้เล่นแอฟริกานอนดิ้นอยู่ตรงกลางสนามครับกิโยเนสนะครับไปทำฟาว
1: ล์ยกเท้าสูงนะครับแม้ว่าจะไม่โดนนะฮะแต่ก็ถือว่าเป็นการเล่นที่อันตรายจริงๆไม่โดนนะครับผมดูแล้วนี่ไม่โดนเลยครับแต่ว่าผู้เล่นแอฟริกาใต้เองก็มีโอเวอร์แอคติ้งนิดหน่อยนะฮะ
0: หมูดาวนะครับจังหวะที่โดนยกเท้าสูงใส่แต่จริงๆไม่โดนนะครับแต่ว่าก็ลงไปนอนเจ็บอยู
1: ่ผมพยายามจะดูเรื่องของอุณหภูมิคุณจุดมีไหมสภาพอากาศก็มี
0: เดี๋ยวแป๊บนึงเม็กซิโกเดี๋ยวทำท่าว่าจะเปลี่ยนเอาหลุยส์ชาเวสนะครับลงมานะครับเพื่อนในตำแหน่งมิดฟิลด
1: ์บอกว่าอยากเห็นอังกฤษเดครันไรส์นะ is not done เข้าไปบวกฝรั่งเศสรอบชิงนะอีกครั้งนะครับล้างแค้นปารีสนะครับแล้วก็บอกว่าอันเช่บอลเหลี่ยมบอลถ้วยต้องให้เลยนะผมทำซิมูเลชันบราซิลไปตัดอาร์เจนอีกสายสเปนตัดฝรั่งเศสนะครับ
0: ครับ
1: ถึงตอนนั้นใกล้กันหมดแล้วไม่น่าจะเกิน4ทีมนี้อ่ะผมก็ทำแบบนี้นะคุณ
0: พี่ให้ใครเป็นแชมป์อ่ะ
1: ผม
0: ที่ลองทำแล้ว
1: ให้บราซิลนะ
0: อ๋อโอเคของพี่บราซิลไปชิงกับใครจำได้ไหม
1: น่าจะสเปนหรือฝรั่งเศสนี่แหละจำไม่ได้นะ
0: ครับ
1: บอกว่าช่วงเปลี่ยนตัวพี่เห็นกติกาใหม่ยังครับ
0: ก็นั่นแหละก็คือของแอฟริกาใต้ด้วยสกอร์ที่ตามหลังนะเขาก็รีบเปลี่ยนอยู่แล้วนะครับ
1: วิ่ง
0: ไม่ได้เกิน10วิน
1: ะครับขอถามบิ๊กเอกฮิมนะถ้าบิ๊กเอกมีกระสุน1นัดนะเลือกระหว่างจุนพริบไหวกับสนจะปาเงินจะซัดใครเอาจับมาซ้อนกันฮะจับมายืนซ้อนกันแล้วจ่อครับผม
0: ครับผมเอาทีเดียวให้มันครบถ้วนเลย
1: อ่ะฮะแต่ก็เอาสนมายืนหน้าแล้วจุนยืนหลังให้สนไปก่อน
0: เผื่อสนมันหนังเหนียว
1: ให้สนมันหนังเหนียว
0: เอาให้ชัว
1: แล้วก็บอกว่าถ้าได้ลูกโทษนี่ครบสูตรเลยนะครับมาครบหมดแล้วนะฮะว่าไม่มีมอเตอร์อินเทนยาวเลยนะครับมีบอกขอเสียงภาคแบบพี่หลิมหมิงกับหยองทีครับจะซ้อมไปคู่เช้านะฮะ
0: แต่นิดนึงเดี๋ยวเม็กซิโกจะมีการปรับ
1: ตัวนะ
0: ตัวผู้เล่น2คนนะครับมีหลุยชาเวสลงมาแทนทางแบนกูเตเลสแล้วก็อีกคนนึงเนี่ยเป็นกิวบาโตโมล่าเนี่ยนักเตะที่อายุน้อยที่สุดในการเล่นครั้งนี้17ปีจากติฮัวน่านะครับที่ถูกส่งลงสนามมานะครับมีทางกูเตเลสออกแล้วก็อีกคนหนึ่งนี่ก็เป็นทางฟิดาโก้นะเปลี่ยน2มิดฟิลด์ออกนะครับแต่เห็นผู้เล่นเม็กซิโกนี่รีบวิ่งออกเลยนะ
1: ก็อย่างนี้ดีนะ
0: ก็คงกำชับ
1: เออจริงๆ
0: กฎแบบนี้กำชับมาอยู่แล้วนะครับ
1: ไม่หรอกกฎแบบนี้จริงๆควรจะมีตั้งนานแล้วไหม
0: เออ
1: เปลี่ยนตัวผู้เล่นเนี่ย
0: ใช่
1: ภายใน10วิ15วิหรืออะไรต้องรีบออก
0: ครับผม
1: จะได้ไม่ต้องมาทดเวลาอะไรกันที7 8นาที10นาที
0: โอ้ยถ้าไม่ทัน10วินาทีคุณโดนกักตัว1นาทีอ่ะด้วยตัวผู้เล่นที่น้อยกว่านี่โอ้เสียเปรียบพอสมควรกันนะ
1: จริงๆมันเป็นกฎที่
0: ควรจะมีมานานแล้วใช่มั้ย
1: คิดกันไม่ได้
0: แต่บางทีก็เออบางทีมันอ่ะใช้คําว่าเดี๋ยวอันไหนมันมีปัญหาอันไหนดูจะเป็นสิ่งที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ก็ค่อยๆขยับกันไปในเรื่องของกฎค่อยเพิ่มเติมกันเข้ามาอันไหนมีแล้วไม่โอเคก็อาจจะปรับใหม่อะไรอย่างงี้นะ
1: อะครับเม็กซิโกขึ้นมาริมเส้นด้านขวาเปิดเข้ามาราฮิมเนส 2-0 เลยครับเม็กซิโกครับนาทีที่67นะครับราอูฮิมเนสโขกจ่อๆในกรอบผูกหลาหน้าประตูพาทีมจังโก้นำแล้วครับ2ประตูต่อ0นะครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวต้องดูว่าใครครับไปเปิดจากขวาเข้ามาอัลบาราโดหรือเปล่าเดี๋ยวขออนุญาตดูจากภาพรีเพลย์อีกครั้งหนึ่งนะครับ
0: โอ้โหประตูนี้นี่ทำให้เม็กซิโกเองนี่โอกาสที่จะประเดิมชัยชนะคราวนี้สูงมากๆแล้วนะเพราะตัวผู้เล่นมากกว่าแล้วออกนำ 2-0 แล้วนะครับประตูที่2นี่ได้จากทางราอูฮิเมเนสครับนาทีที่67จังหวะเซตเกมขึ้นมาจากตรงกลางสนามนะครับก่อนที่จะไหลออกขวาไปแถวริมกรอบเขตโทษแล้วเปิดซ้ายเข้ามาเสาไกลโอ้โห

0: โอ้คนเดียวโล่งๆครับราอูฮิเมเนสมาไม่ทันนะครับทางตัวประกบของแอฟริกาใต้ใกล้สุดเนี่ยเป็นทางมูดาวแต่ว่าตามมาไม่ทันครับมงกดลงพื้นเข้าประตูไปเลยครับทางด้านของราอูฮิเมเนสไม่พลาดครับเป็นทางอัลวาราโดนะครับที่เป็นคนเปิดเข้ามาน
1: ะฮะก็เป็นผู้เล่นริมเส้นเล่นขวาอัลวาราโดนะครับหมายเลข25จับรอจังหวะนิดนึงแล้วก็เปิดด้วยซ้ายครับบอลลึกมาในกรอบเขตโทษแล้วเป็นราอูฮิเมเนสที่แหมหาตำแหน่งได้ดีครับโขกจ่อๆเข้าไปจริงๆลูกนี้เนี่ยสุดปัญญาที่ทางวิลเลียมโรเบิร์ตวิลเลียมจะรับได้นะครับก็เป็นประตูนี้ค่ะเป็น2ต่อ0ของเจ้าภาพเม็กซิโกครับ
0: ก็เป็นช่วงคูลิ่งเบรกนะครับก็จะมีในทุกๆเกมนะโอ้โหตอนนี้ทีมงานตัวสำรองก็ยิ้มแย้มแล้วครับทางฝั่งของเม็กซิโกครับกำลังจะประเดิมด้วยชัยชนะนะครับ
1: บอกว่าแอฟริกาใต้มีซันดาวถ้าพอบิ่งไม่อยู่ก็กล้าจะเป็นสไลด์ได้ไหม
0: ครับผมไม่เอาเ
1: ซ่พี่ๆได้ดูไทยกัมพูชา U19 หรือเปล่าสะใจมากเลยครับ
0: เข้าชิงนี่ใช่ไหมเข้าชิงกับออสเตรเลีย
1: ครับ
0: ไทยรู้สึกชนะ 4-0 เนาะใช่ป่ะ
1: นะครับประเทศอื่นซื้อถูกแต่ทำไมประเทศไทยซื้อแพงขอเหตุผล
0: คือก่อนหน้านี้เราเคยซื้อในราคาที่มันสูงมาแล้วอยู่แล้วด้วยคือดูเหมือนว่าก็ดูจากยอดเก่าด้วย
1: ใช่ครับ
0: นะครับแล้วก็เรื่องของมันบวกกับเรื่องของเกี่ยวกับการโฆษณานู่นนี่นั่นกับการซื้ออันเก่ามามันทำให้ราคามสูงกว่าประเทศอื่นๆนะครับ
1: คืออย่าไปมองภาพลบเยอะอ่ะค
0: ือ
1: ผมอยากมองงี
0: ้
1: นะก่อนหน้านี้ก็มีการไปมองว่าโอ้ทำไมเอกชนซื้อได้ในราคา600นั่นนี่นู่นซึ่งมันก็เป็นเฟคนิวสุดท้ายอ่ะถ
0: ู
1: กไหมกลายเป็นว่า2ครั้ง2สมัยฟุตบอลโลกที่ทางแจ๊สซื้อ
0: ครับผม
1: มูลค่า70ล้านดอลลาร์สหรัฐฟุตบอลโลก2สมัยรวมไปถึงลิขสิทธิ์ในรายการย่อยๆของ FIFA อีกหลายรายการ
0: ครับผม
1: ซึ่งก็ประมาณ 2,300 ล้านซึ่งมันก็ไม่ใช่ตัวเลขครั้งละ600ล้านเหมือนอย่างที่ทุกคนเคยออกมาบอก
0: ครับ
1: นะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาดูในดีเทลในรายละเอียดกันอีกทีนึงนะครับคืออธิบายง่ายๆเหมือนผมเป็นเจ้าของสินค้า
0: ครับ
1: คุณจุนเคยซื้อในราคา 1,000 นะของมี64ชิ้นของใหม่มี104ชิ้นผมจะขายคุณจุนถูกลงในราคา600อ่ะสมมติคุณเคยซื้อ 1,200 บาท
0: มันคือราคาอิงจากอดีตของเราด้วย
1: ใครจะไปทำให้คุณได้
0: ครับ
1: FIFA เขาก็มีออดิตของเขานะครับ
0: ครับผม
1: อย่าไปมองคอมเพร์เทียบกับประเทศคือมองคอมเพร์ได้แต่ว่ามันไม่ใช่การเปรียบเทียบแบบ Apple to Apple นะถูกไหมคือของเดิมจำนวนแมตช์เท่านี้เขาขายคุณราคานี
0: ้
1: นะของใหม่แมตช์มากกว่า อยู่ดีๆเขาจะไปลดให้คุณในราคาที่ถูกลง 50% เพราะว่าเป็นราคาที่เท่ากับเพื่อนบ้าน
0: มัน
1: คนละเหตุผลไงค
0: ุ
1: ณอย่าไปคิดอย่างนั้นประมาณนี้เนาะผมอธิบายแบบนี้ละกันเพราะว่าคนที่ถือลิขสิทธิ์เนี่ยเขาก็ต้องได้รับเงินที่เขาคิดว่าสมเหตุสมผลของเขาเอาลงประมาณนั้นละกันนะครับฮิเมเนสมาแล้วท่านต่อจบเลยได้ไหมนะฮะ
0: อย่างสิเลยประมาณ20นาทีไม่รวมการทดเวลานะครับ
1: เดี๋ยวฝากคุณจุนดูคอมเมนต์ใน Facebook นิดนึงผมจะดูใน YouTube ให้นะว่าบอกว่าโอ้ยใน YouTube เยอะมากนะฮะบอกว่าเม็กซิโกกิโลครึ่งครับดูจากแคนาดานะครับปิดเสียงนะครับฟังพวกคุณดีกว่าแล้วก็ข้อความบอกว่าโอ้โหขออภัยนะครับ
0: ครับ
1: บิ๊กจุนอาจารย์อูตามล่าตัวอยู่
0: ทำไมอ่ะตามมาทับผมเรื่องอะไร
1: แล้วก็บอกว่าเอาโน้ตบุ๊กออกจากขาได้ไหมครับพรีจากคุณอาคมนะฮะอยากเห็นเอกปลิ้นไม่ได้ไม่ได้คือ ต้อง
0: ปิดไว้นิดนึง
1: เพราะวันนี้ต้องขออภัยผมเป็นใส่เป็นกางเกงขาสั้นครับก็ไม่ได้ทราบมาก่อนว่าจะต้องขออภัยจริงครับ
0: ครับผม
1: เสียงดังนะฮะแล้วก็บอกว่าทำไมแอป99เข้าไม่ได้ครับผมใช้ iOS อ๋อต้องบอกอย่างนี้ถ้าใครที่จะฟังทางแอปพลิเคชันเนี่ยแนะนำให้เข้าไปที่แอปพลิเคชัน MCOT Connect เข้าไปในแอป MCOT Connect นะครับแล้วก็เลือกหา FM 99ไปฟังวิทยุออนไลน์ได้ที่นั่นแอป FM 99โดยตรงน่าจะไม่ได้ใช้แล้วมั้งถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเข้าไปฟังทางแอปพลิเคชัน MCOT Connect นะครับแล้วก็เยอรมันทั้งใจนะครับดูทรงแล้ว 2-0 แน่ๆนะครับใน FIFA Fantasy คนไทยสกอร์นี้เยอะสุด
0: อ๋ออ่ะแต่ว่าล่าสุดแอฟริกาใต้มีโดนใบเหลืองเพิ่มเติมนะครับทางกิโยเนสโดนทางซิบิซี่นะครับปะทะหนักเข้าไปครับ
1: บอกคุณจุนมีเวลาเข้าขึ้นด้วยเหรอจากคุณพิสารสาเกต
0: มีแต่ฮะผมรักFM 99ที่นี่ก็เหมือนบ้านของผม
1: คุณสาวิตรีนันทบูรณ์บอกแอปฟังไม่ได้ต้องลองรบกวนบอกด้วยนะครับคุณสาวิตรีว่าฟังไม่ได้จากแอปอะไรเพราะว่าปัจจุบันเนี่ย FM 99 move ไปอยู่ในแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า MCOT Connect รวมคลื่นทุกคลื่นในวิทยุอสมทไว
0: ้
1: แล้วก็มีทีวีของช่อง9 MCOT HD อยู่ในนั้นด้วย
0: ครับผม
1: นะครับต้องบอกว่าไปอยู่ในแอป MCOT Connect นะครับไม่ได้อยู่ในแอปพลิเคชัน FM 99แล้วนะ
0: ครับผม
1: บอกว่าคุณโซโลบอกว่าไม่เป็นไรครับผมชอบรายการเป็นกันเองแบบนี้เหมือนดูบอลกับเพื่อนมากกว่าครับวันก่อนบิ๊กจุนไปทานร้านไหนมา
0: วันก่อนเนาะอ๋อร้านฉันลาดพร้าว87พี่เอกเคยไปกินยังเฮ้ยอร่อยนะเป็นอาหารทะเลที่ผมว่าดีมากๆเลยลองไปดู
1: ครับ
0: อร่อยทุกเมนู
1: อ่ะเม็กซิโกครับขึ้นมาริมเส้นด้านซ้ายครับกายาโดคือถ้าได้ประตูที่3นี่ก็
0: ปิดกล่อง
1: เลยแล้วก็เหลือเวลาอีกสัก15นาทีผมก็โอกาสสูงที่จะมีการเพิ่มประตูได้นะครับเพราะว่าเกมเป็นต่อเยอะมากแล้วก็น่าจะได้เปรียบตัวผู้เล่นพื้นที่ก็เยอะกว่านะครับนะเม็กแอฟริกาใต้เองก็โอ้โหดูแล้วยันไม่ง่ายครับที่จะยันเจ้าภาพไว้อยู่บอกว่าผมปิดไม่ดูถ่ายทอดสดเลยเพื่อมาฟังพี่เอกโดยเฉพาะเลยครับคุณเคนโตะอีกหนึ่งท่านนะบอกว่าแอปฟังไม่ได้มาหลายวันแล้ว
0: อืมหรอ
1: เดี๋ยวเอางี้คุณเคนโตะเดี๋ยวผมจะขอเข้าไปที่แอป MCOT Connect เดี๋ยวนี้เลย
0: ครับ
1: ฟังได้หรือไม
0: ่
1: เพราะว่าเวลาฟังเนี่ยต้องฟังจากแอปพลิเคชัน MCOT Connect
0: ครับ
1: ถ้าฟังไม่ได้จริงๆเข้าไปที่แอป MCOT Connect นี่ไง
0: ฟังได้
1: ฟังได้นะครับผู้ฟังฮะ
0: ห
1: รือไม่เพรา
0: ะว่าเวลาฟังต้องแสดงว่าได้ชัดเจนหลักฐานมีอยู
1: ่หลักฐานนี่ฟังฮะไม่ได้จริง
0: ๆเม็กซิโกเองมีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นนิดนึงนะครับมีอามันโดกอนซาเลสลงมามีทางราอูฮิเมเนสที่ทำประตูได้โดนถอดออกไปนะครับ
1: ครับ
0: ทางฝั่งแอฟริกาใต้เอาทางเลเนอร์สกับโมดิบ้าออกแอฟริกาใต้ก็เปลี่ยน2คนนะรอบนี้นะแล้วก็เอาทางอัปโปลิสนะครับลงสนามมาแล้วก็มาโกป้านะครับที่ถูกส่งสนามมาเปลี่ยนอีก2คนนะครับทางฝั่งของแอฟริกาใต้
1: ครับผม
0: ส่วนทางเม็กซิโกก็เปลี่ยน2คนนะครับนอกจากราอูฮิเมเนสที่โดนถอดออกไปแล้วเนี่ยก็มีทางลิล่าที่โดนถอดออกนะเอาทางเอซัตอเวเลสลงสนามอีกคนหนึ่ง
1: เอาไปพักแล้วนะครับทั้งคู่เป็นตัวหลักของเม็กซิโกด้วยย้ำแฟนรายการ FM 99นะครับการรับฟังผ่านแอปพลิเคชันให้เข้าไปโหลดแอปพลิเคชัน MCOT Connect
0: ครับ
1: MCOT Connect แล้วก็ในแอปพลิเคชัน MCOT Connect เนี่ยจะมีทั้งการชมรายการสดทางช่อง9 MCOT HD แล้วก็รวมคลื่นวิทยุในเครืออสมททั้งหมดเอาไว้ในนั้น
0: ครับผม
1: หลังจากนั้นเลือกนะไลฟ์เรดิโอแล้วก็ไปกดที่ตัว FM 99 เมื่อสักครู่นี้ผมกดให้ดูละ
0: เป็นยังไง
1: ฟังได้ปกติ
0: ครับผม
1: นะครับก็เลยไม่รู้ว่าคุณผู้ฟังที่บอกว่าฟังไม่ได้เนี่ย
0: อาจจะแล้วแต่เครื่องโทรศัพท์ไหม
1: ไม่หรืออาจจะฟังจากแอปพลิเคชันเดิมหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจนะหรือคุณฟังแอปพลิเ

0: คชัน Mcord Connect
1: ครับ
0: แล้วก็ฟังไม่ได
1: ้
0: ถ้าฟังไม่ได้จากระบบ Android หรือ iOS ช่วยบอกด้วยแต่ผมกดจากมือถือของผมเนี่ย
1: ครับผม
0: เมื่อสักครู่นี้ยังฟังได้อยู่ปกติหรือถ้าใครที่ฟังทางแอปไม่ได้อยู่ก็ขอความกรุณาแจ้งมาหน่อยว่าช่องทางไหนอย่างไรโดยละเอียดเราจะได้ไปปรับปรุงขอบคุณฟีดแบคทุกท่านนะ
1: ว่าใน Facebook นี่พี่ฟุ๊กพริบไหวแฟมิลี
0: ่ทำไมฮะ
1: พี่ฟุ๊กธีรยุทธ์บันหนองสา
0: ครับผม
1: จริงไหมครับที่ผมจะโค่นนะหางพี่ถูกไม่จริงนะพี่ฟุ๊กฮะ
0: จริงครับ
1: นี่ล่าสุดนี่พี่ฟุ๊กอยู่ในเครือข่ายพริบไหวแฟมิลี่แล้วนะ
0: เฮ้ยเขาอยู่ตั้งนานแล้วไหม
1: จริงๆเนี่ยฟุ๊กแฟมิลี่อ่ะเขามีชื่อกลางก่อนที่จะถึงฟุ๊กและแฟมิลี่นะ
0: เป็นฟุ๊กพริบไหว
1: พริบไหวแฟมิลี
0: ่ไม่จริงๆ
1: เป็นคนรองต่อจากใช้สลุดแล้วก็มาพี่ฟุ๊กแล้วก็มาวาวแล้วก็มาหัดมด
0: ก่อนนะผมไปเจอกับเขาในงาน
1: ครับผม
0: ลูกชายเขาก็เรียนที่โรงเรียนเดียวผม
1: โ
0: รงเรียนเดียวกับลูกชายผม
1: ลูกชายเขารุ่นเดียวกับพี่เลย
0: ลูกชายเรียนที่โรงเรียนเดียวลูกชายผม
1: คริสเตียน
0: เขาเล่าให้ฟังว่าคำว่าช่องฟุกแฟมิลี่เนี่ย
1: ครับผมมาจากไหน
0: เขาได้แรงบันดาลใจมาจากพริบไหวแฟมิลี
1: ่
0: เขาไม่กล้าตั้งชื่อว่าช่องฟุกพริบไหวเขาเลยตั้งเป็นฟุกแฟมิลี่แทน
1: ครับผมแต่ตอนเนี้ยหลายคนจะรู้กันว่าเขาเว้นคำว่าพริบไหวเอาไว้เท่านั้นเองแต่จริงๆอ่ะชื่อเต็มคือฟุกพริบไหวแฟมิลี
0: ่ถูกต้อง
1: ไปติดตามกับพี่ฟุกได้นะครับโอ้โหแต่พี่ฟุกนี่ก็แวะมาฟังแต่ก็น่าจะคนส่วนใหญ่ก็ดูนะเกมนัดเปิดสนามนะครับไม่รู้แกเดินทางไปไหนหรือเปล่านะครับก็สวัสดีพี่ฟลุ๊กด้วยคุณพจนีบอกว่าสวัสดีค่ะพี่เอพี่จุนจากเนเธอร์แลนด์ค่ะโอ้โหนี่ฟังจากเนเธอร์แลนด์นะ
0: ค
1: ่ะโอ้ขอบคุณมากนะครับคุณธนาการเดวิดบอกว่าดูทีวีแต่ฟัง FM 99เสียดายเสียงมันดีเลย์ไปโอ้ครับผมคุณประชาสีจำปานี่บอกทำไมดูสดไม่ได้ครับแล้วก็คุณป๊อปป๊อปอนันต์กวินคล้ายเลยฟังจากราชบุรีครับนะคุณอนุรักษ์ถามเราว่าง่วงไหมครับก็มีบ้างนะครับแต่ยังได้อยู
0: ่ครับผม
1: คุณ19เดือน9บอกสวัสดีครับจากตรังครับโอ้นี่ก็มาจากหลายๆจังหวัดนะก็เข้ามาเป็นเพื่อนกับพวกเรานะครับในการดูฟุตบอลโลก2026นัดเปิดสนาม
0: เนี่ยครับคือทางแฟนรายการอย่างคุณธีรพัฒน์เนี่ยบอกว่าฟังแอป Active Radio ไม่ได้หลายวันต้องบอกว่าเราประชาสัมพันธ์ว่าให้โหลดแอปพลิเคชัน Mcord Connect ไปฟังผ่านแอป Mcord Connect นะครับแอป Active Radio อันเก่าเนี่ยลบทิ้งไปเลย
1: ครับ
0: เพราะเราไม่ได้ผ่านแอปนั้นแล้วนะครับก็ขออภัยด้วย
2: อันนี้ยังดีนะฟังจากไอทีเ
0: บ
2: โดนกับ
0: ครับ
2: เมื่อเย็นมีคนถามโทรหาเจม
0: ครับ
2: พี่ผมฟังวิทยุออนไลน์ไม่ได้เลยฟังจากแอปไทยเรดิโออ
0: ้าว
1: โอ้โหกี่ปีละ
0: ครับผม
2: แอปพวกแอปรวม
0: ๆนี่ฮะคือดังนั้นนั่งอาจจะรบกวนนะครับสื่อสารไปยังแฟนๆรายการด้วยนะครับแล้วก็ถ้าคุณโต้งอยู
1: ่
0: นะก็ฝากคุณโต้งบอกผู้บรรยายท่านอื่นด้วยเพราะว่าช่วงหลังเราอาจจะไม่ได้ PR เรื่องของแอป Mcord Connect ละเพราะว่าเรา PR มาเป็นปีแล้วเนาะคุณโต้งเนาะเราย้ายไปอยู่ในแอป Mcord Connect แล้วนะครับในนั้นก็จะรวมขึ้นวิทยุในเครืออสมทอยู่ในนั้นแล้วก็ฟังชัดเจนแจ่มแจ้ง
1: ครับผมครับ
0: แอปพลิเคชัน Mcord Connect เนี่ยหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ครับกล้องอยู่ไหนเออนี่ผมขยับให้
1: ดูคนอื่นนี่เป็นคนอื่นนี่เดินก้าวเดียวนะถึงกล้องแล้วนี่ต้องเดิน2ก้าว
0: มองเห็นหรือเปล่าไม่รู้เสิร์ช Mcord Connect นะคร
1: ับ
0: ไปฟังในนั้นแล้วกันนะแอป Active Radio มันไม่มีแล้วนะฮะบอกว่าหัวหน้าแฟมิลี่นี้คือบก.ใช้จริงไหมฮะถึงขนาดสร้างเพจวิเคราะห์วาวจริงจัง
1: จริงนะฮะ
0: นี่เขาว่างมาก
1: เล
0: ยใช่เนี่ย
1: ครับผมอ่ะแต่ว่ามีการรีวิวว่าอาจจะมีใบแดงนะครับเดี๋ยวดูว่าเป็นจังหวะไหนโอ้เป็นจังหวะที่อาจจะมีการปะทะกันในจังหวะที่ผู้เล่นของทั้งสองฝั่งไม่มีบอลเหมือนตัวผู้เล่นของทางฝั่งเม็กซิโกเนี่ยเข้าไปขวางลายการวิ่งแล้วก็อาจจะโดนมือผู้เล่นของทางแอฟริกาใต้มือซ้ายเนี่ยฟาดใส่ตรงบริเวณหน้านิดนึงนะครับ
0: ไม่น่ามีอะไรอะผมดูแล้วจริงเอามือแค
1: ่มันฟาดแต่มันแบบไม่อาจจะยังไม่ได้รุนแรงนะครับแต่ว่าก็ผู้สินไปเช็ควิยาที่ข้างสนาม
0: เบามากครับเหมือนอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย
1: ถ้าอย่างนี้ไม่เป็นไรไม่โดนแน่นอน
0: เหมือนเอามือ
1: แต่ในเกมมันดูแรงกว่านั้นนะครับ
0: เอามือป้ายๆไปแล
1: ้วโรเบโตอัลวาราโดนะครับที่โดนมือฟาดเข้าไป
0: นะฮะแล้วผู้สินกำลังชี้แจง
1: ซึ่งเราไม่ได้ยินนะ
0: ไม่ได้ยิน
1: ครับผมเราไม่มีซาวด์นะ
0: กับผู้โอ้แต่ที่อัสเซกาสเตเดียมเนี่ยคุณจุนดูสเตเดียมกี่ชั้นเนี่ยเฮ้ยข้างบนศีรษะผู้ตัดสินเนี่ยคือผมหรอ
1: ผม
0: ตอนแรกผมนึกว่ารอยสักนะจริงจริง
1: คุณบุ
0: ร
1: ีนะคุณบุ
0: ร
1: ีนะ
0: ผมนึกว่ารอยสักนะฮะไม่น่ามีอะไรนะครับ
1: เดี๋ยวดูว่าจะเหลือ9คนหรือเปล่าทางผู้เล่นของแอฟริกาใต้อุ้ยหยิบใบมาแบบนี้มีโอกาสที่จะเป็นใบแดงนะครับเนี่ยเพราะทำท่าเหมือนจะควักใบนะครับ
0: เฮ้ยผู้สินจะใจร้ายที
1: ่เนี่ย
0: เหลืองหรือเปล่าโอ้อย่างนี้ถ้า
1: แดงต้องเช็คไปแดงใช่ครับ
0: อุ้ยตายแล้ว
1: ไปเช็คแบบนี้ก็ไม่เหลือใบแดง
0: พูดจริงๆผมว่ามันไม่ได้หนักอะไรเลยนะคุณจุนแล้วเพิ่งเปลี่ยนตัวลงมาด้วยนะครับสวาเน่เทมบ้าสวาเน่เนี่ย
1: โอ้ไปเช็คแล้วก็มองว่าการฟาดใส่อัลวาราโดรุนแรงเป็นใบแดงนะครับทางสวาเน่เหลือ9คนครับทางแอฟริกาใต้ก่อนหน้านี้นี่ในช่วงเมื่อสักครู่นี่ทางเม็กซิโกมีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะครับถอดเอากิโยเนสออกไปนะครับคนที่ทำประตูขึ้นนำ 1-0 ให้กับทีมเนี่ยแล้วก็เอาทางอเล็กซิสเวก้าลงมาแล้วครับแต่ว่าตรงนี้สถานการณ์7นาทีสุดท้ายโดยประมาณเนี่ยเม็กซิโกนำแอฟริกาใต้ 2-0 แต่ว่าแอฟริกาใต้เหลือ9คนนะครับ
0: เอาเป็นว่ามุมที่เราเห็นเนี่ยมัน
1: ผมว่าท่าทางมันดูแรงอะพี
0: ่ผมว่าไหนเดี๋ยวขอลอง
1: หน่อยโอ้ยอย่าเลยให้ไปเปิดไฮไลท์ดูดีกว่าครับผม
0: มันต้องมีแอคชั่นจริงดีจุน
1: อย่าเลยไปหาดูไฮไลท์ก็ได
0: ้ยอมหน่อยแล้วกันผมว่ามันเบาอ่ะเหตุการณ์อื่นหนักกว่านี้ยังใช่ไหม
1: เอาวาราโดบอกเบาเหรอมาโดนแทนกูไหม
0: ผมว่าไม่แรงเท่าไหร่อ่ะก็อีกเท่าไหร่อีกกี่นาทีเนี่ยอีกประมาณสัก 5-6 นาทีจะถึง90นาทีย ังไม่รวมช่วงทดเวลานะครับซึ่งก็คาดว่าไม่น่าจะทดเยอะเท่าไหร่เพราะสกอร์ก็ห่างแล้วด้วยนะครับ
1: แต่ถ้าเกิดแอฟริกาใต้ยิงตีไข่แตกขึ้นมาได้โอ้โหแฟนเม็กซิโกขนลุกเลยชนะแม็กเดียวดิโอ้แฟนเม็กซิโกบ้านเราดิเดือดร้อนนะ
0: บอกว่าแอป M Quad ฟังได้ปกติครับส่วนฟอร์เรนซ์ศรีนครินทร์ก็รอจุ่นอยู่ปกติ
1: ยังไม่ปิดอีกฮะจะตี4แล้วนะ
0: แอปเก่าฟังไม่ได้แล้วต้องไปแอป M Quad Connect ครับจากคุณจอนเคซิกนี่คุณแฟนตัวจริงนะอย่างนี้
1: ครับ
0: หัวหน้า Family นี้คือบกชอาได้อ่านแล้วนะบอกสวัสดีพี่เอกพี่จุ่นใน SMS มีซุปเปอร์แชทมั้ยครับจากท่านต
1: ่อ
0: ไม่มีนะครับผมแสดงว่าบางท่านเนี่ยอาจจะไม่ได้ฟังทางออนไลน์ทางแอปพลิเคชันมานานมากแล้วนะฮะก็อัปเดตแล้วกันนะครับโหลดแอปพลิเคชัน Mcot Connect นะฮะ
1: ก็เดี๋ยวโปรแกรมนัดต่อไปของเม็กซิโกก็คือวันที่18มิถุนายนนะพี่นะเจอกับเกาหลีใต้นะครับส่วนทางส่วนทางแอฟริกาใต้จะเจอกับเช็คเกียก็วันที่18เหมือนกันคือในกลุ่มนี้นะครับ6นัดเนี่ยจะมี5นัดเล่นที่เม็กซิโกแต่จะมี1เกมที่ไปเล่นที่สหรัฐอเมริกานะครับเล่นที่แอตแลนตาที่ Mercedes-Benz Stadium ก็คือเกมเช็คเกียกับทางแอฟริกาใต้นั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นโปรแกรมนัดที่2ของแอฟริกาใต้กับทางเช็คเกียนะครับ
0: ก็ช่วงท้ายเกมเองเม็กซิโกที่ผู้เล่นเยอะกว่า2คนเนี่ยโอ้เดินหน้าจะเอาประตูที่3ให้ได้ก็ประตูได้เสียนี่ก็มีผลนะครับคือมีโอกาสที่ดีตัวผู้เล่นมากกว่าทั้ง2คนเนี่ยก็น่าจะมีอีกสักประตูนึงเพื่อเซฟตี้ไว้ก่อนประมาณนี้นะจะได้เผื่อโอกาสในการไปวัดประตูได้เสียจริงๆฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยคุณจุนจากที่เข้าไปดูกติกาเนี่ยกลายไปดู head to head
1: ครับ
0: ก่
1: อ
0: นลูกได้เสียละเหมือนยูฟ่าละ can't really clearly see the contact. That's why VAR said have another look at it. คุณก็อื่นเลยคุณไม่มีอะไรดิ
1: ผมดูภาพว่ามันอะไรไงจังหวะที่ทางด้านของแอฟริกาใต้มาเหลือ9คนนะครับโซเน่เอามือไปฟาดใส่ทางอัลวาโดนะครับเมื่อสักครู่นี้
0: คุณคมกริช

0: เพิ่มเติมขึ้นมา
1: ผมควรจะขายคุณเท่าไหร
0: ่
1: นี่เรื่องปกติเลย
0: ครับผม
1: นะฮะแล้วก็มีบอกว่าเหตุที่ลิขสิทธิ์แพงเพราะไทยมีนักลงทุนเยอะใช่ไหมคงไม่ใช่หลักขับนะฮะบอกนัดเปิดตีสามครึ่งแล้วแต่คนดูไลฟ์ยังเยอะมากเท่ากับช่วงตอนพีคไทม์เลยนะกระแสยังดีอยู่นะครับรอบนี
0: ้
1: บอกเห็นด้วยครับกดเปลี่ยนตัวแบบนี้น่าจะมีตั้งนานแล้วจากคุณวัชรินทร์นะครับ
0: ครับ
1: คุณทัศนีบอก99เรดิโอฟังวิทยุออนไลน์ตั้งแต่เรียนอยู่ม.1จนตอนนี้อายุ30ปีแล้ว
0: ครับ
1: ทัศนีนะครับเป็นแฟนประจำนะครับคุณเสียบัสเมีย8นะบอกว่าไม่ได้ฟังพี่จุนนานเลยครับ10กว่าปีบ้
0: าไม่นานขนาดเลยเหรอโอ้โหนานมาก
1: คิดถึงนะครับ
0: ครับผมขอบคุณครับ
1: มีบอกว่าบิ๊กจุนเขายิ่งใหญ่กว่าโทนกูเนอร์หรือยัง
0: โอ้ยังฮะโอ้ยเดี๋ยวนี้บิ๊กโทนเนี่ยเดี๋ยวก็น่าจะเป็นอยู่ในทีมภาคฟุตบอลโลกของโมโนด้วยแหละ
1: ครับ
0: นะครับผมเขาไปไกลแล้วไปเวิร์กพอยต์ไปโมโน
1: อ่าฮะเขาลืม99ไปแล้ว ส่วนคุณพุทธิพงษ์นะครับเจ้าภาพ3ประเทศต้องมีนักพากย์3คนนะจะได้ทั้งมีตัวปูตัวชงตัวตบเรื่องตัวตบเนี่ยเดี๋ยวผมตบให
0: ้เข้ามาถึงตบมุกครับ
1: อ๋อ
0: ครับผม
1: นี่ก็ตบกันนะฮะเฮ้เขามาเขาไม่ได้มาทางเอสทางเฟซบุ๊กอย่างเดียวนะ
0: เขาส่งแอดมินเขามาในฐานะแอดมินด้วย
1: คุณฟุกแฟมิลี่บอกนะฮะบอกว่าฟ้องพี่เอกบอกทีครับจุนจะขึ้นเบอร์หนึ่งทรูผมเนี่ยเป็นคนเปิดประเด็นเรื่องนี้เพราะเขาเคยมาพูดกับผมนะคุณฟุก
0: โอ้ไม่มีพี่ฟุก
1: เพราะว่าย
0: ังเคารพพี่ๆอยู่เสมอผมเป็นตัวเล็กๆคนนึง
1: ไม่ใช่แค่ที่ทรูอย่างเดียว
0: ที่ไหนอีกครับ
1: เขาบอกว่าช่วงที่พี่เอกราชลาออกจากเรื่องเล่าเช้านี
0: ้
1: เขาพูดอยู่ว่าเขาจะไปเสียบแทนที่ช่อง3
0: แล้วกะให้น้องไม่ได้บุญได้เกิดเลย
1: เขาเตรียมเปลี่ยนนามสกุลเป็นจุน
0: ตอนยูโรก็
1: เก่งทุกทาง
0: อาดึกจะไปทีป๋ายาวไปทีแล้วไหนจะมีหน้าหังมาเรื่อยๆไม่เอาสิ
1: แต่ก็บอกว่าขอทัศนะเกาหลีเช้านี
0: ้ผมมองว่ามีโอกาสเสมอกันสูงนะผมว่ามันสูสีคู่ขี้
1: อ
0: ่ะพี่อ่ะ
1: เกาหลีผมไปที่เกาหลี
0: ครับผมเพราะว่า
1: ผมเชียร์ไงผมชอบเกาหลีไง
0: โอเคโอเค
1: ผมชอบ
0: สูสีแหละ
1: ผมชอบซองเฮเคียว
0: อันนั้นดาราคร
1: ับ
0: ครับผม
1: โกยุนจองอะไรพวกเนี้ย
0: อันนั้นก็ดาราครับโอ้ผู้หญิงทั้งนั้นเลย
1: ฮะพักอินบิน
0: โอ้โหแต่ละคน
1: อิมจียอนอะไรเงี้ย
0: ครับผม
1: ยิงคมมาก
0: ไม่ไปทูเอนี่วันไปเลยนะฮะ
1: นั้น CL ครับ
0: ผม
1: ช่วงท้ายเกมนะครับตอนนี้ทดเจ็บเนี่ยผู้สินทด7นาทีด้วยกัน
0: ครับผม
1: นะครับเป็นจังหวะโตกับเม็กซิโกไปทำฟาวจังหวะนี้รับเหลืองไว้สิครับ
0: จังหวะที่ดันโดนแตะหนีไปแล้วไปสกัดแล้วไม่โดนบอนะครับ
1: เฮ้ยแล้วคุณนั่นไงกำลังจะบอกว่ามันแปลกๆล้วงกระเป๋ากางเกงทำไมใบแดงครับคุณผู้ฟังฮะโอ้โหจังหวะเนี้ยแม้เซซ่ามอนเตสครับแมตช์เลข3แม้ว่าจะไม่ใช่ในตำแหน่งที่หลุดแล้วจะไปถึงประตูนะฮะอยู่กรอบเขตโทษประมาณด้านขวาคุณจุนนะครับแล้วก็ผู้สินเองเนี่ยโอ้โหโหดมากครับ
0: โอ้แต่วิถีในการที่จะแต่เดี๋ยวดูก่อนนะครับตรงนี
1: ้สกัดแนวรุนแรงจริง
0: เข้ารุนแรง
1: เข้ารุนแรงจริงเพียงแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ในจุดที่พุ่งตรงไปที่ประตูคุณจุนมันออกเยื้องขวา
0: ใช่แล้วก็ตัวตรงกลางของทางฝั่งเม็กซิโกก็มีวิ่งลงมานะครับ
1: ตายแล้ว
0: เพราะว่าตรงกลางก็มีทั้งผู้เล่นเม็กซิโกกับทางแอฟริกาใต้ก็วิ่งมาอยู่แต่ว่าผู้สินให้ใบแดงทางมอนเตสเลยนะครับ
1: ค่ะ
0: เอาละครับเม็กซิโกเหลือ10คนส่วนแอฟริกาใต้เหลือ9คนนะครับแล้วก็จะได้ลุ้นฟรีคิกหน้ากรอบเขตโทษครับทางด้านขวาครับทางฝั่งของแอฟริกาใ
1: ผู้สินโอ้โหโหดมากนะครับวิล
0: ตันซ
1: ัมเปียวหรือซัมไปโยนะครับใบแดงก็ควักไปแล้ว3ใบนี่กลายเป็นนัดเปิดสนามที่ใบแดง

0: มากที่สุดนะ
1: โอ้โห3ใบอ่ะ
0: โอ้โหเราเคยเห็นใบแดงในเกมเปิดสนามบอลโลกคุณจุนจำได้ไหมบอลโลก90น่าจะเป็น
1: ว้าคามารูนโดน
0: คามารูนเบนจามินมัสซิ่งที่จังหวะไปตัดฟาวคานิเกีย
1: ตัวลอยเลยใช่ไหม
0: แต่คาริเกียเนี่ยอันนั้นโดนดอกนั้นเป็นดอกที่3แล้วอ่ะ
1: ครับผม
0: โดนฟรีคิกครับดูฟรีคิกลูกนี้ของแอฟริกาใต้ก่อนเคลียร์โอ้โหขอบพระคุณมากเลยอุตส่าห์จะได้ยิงฟรีคิกในพื้นที่อันตรายนะฮะพอเคลียร์มาปุ๊บไม่ได้ยิงฮะแอฟริกาใต้
1: โอ้โหผิดจังหวะไปหน่อยครับเขี่ยมาปรากฏว่าเพื่อนวิ่งมายิงไม่ทันนะครับโดนเม็กซิโกตัดบอลไปได้ก่อน
0: เป็นบอลทุ่มของเม็กซิโกครับริมเส้นด้านซ้ายโอ้โหเปิดไม่แม่นครับตอนนี้10คนเจอกับ9คนนะครับแอฟริกาใต้9คนโอ้โหแล้วพื้นที่เยอะมากครับขึ้นมาริมเส้นด้านซ้ายครับตัวสำรองแอฟริกาใต้ที่เปลี่ยนลงมาใหม่นะครับทางหมายเลข17นะครับที่ลงมาใหม่เนี่ยเป็นมักโกป้า
1: ทดมาตอนนี้นี่เกือบ5นาทีแล้วนะครับจากการทด7นาทีเป็นอย่างน้อยครับ
0: ครับโอ้โหนี่เพิ่งดูนาฬิกา
1: เ
0: พิ่งตีสี่เองเหรอ
1: ครับผมเรายังอยู่กันอีกหนึ่งชั่วโมงครับ
0: ใจคอทำด้วยอะไรฮะทำไมวางคิวกันแบบนี้คุณจุน
1: แต่ตรงนี้นี่โอ้โหโอกาสที่จะเก็บ3แต้มมันสูงมากๆแล้วนะครับทางฝั่งของเม็กซิโกครับ
0: ก็จะเก็บ3คะแนนแรกนะครับก็เป็นเกมในกลุ่ม A เจ้าภาพเม็กซิโกดูแล้วไม่น่ามีปัญหาอะไรครับกับอีกประมาณนาทีเศษๆที่เหลือ เม็กซิโกเองเนี่ยเป็น2ชาติแรกที่เป็นคู่เปิดสนามในฟุตบอลโลกแรกสุดเหมือนกันคุณจุนปี1930ที่อุรุกวัยเนี่ย คู่แรกของฟุตบอลโลกคือฝรั่งเศสเม็กซิโกนะครับฝรั่งเศสชนะเม็กซิโกไป 4-1
1: ครับ
0: เท่ากับว่าเม็กซิโกก็เป็นหนึ่งในชาติประวัติศาสตร์ของฟุตบอลโลกด้วยที่แหมลงเล่นฟุตบอลโลกเป็นคู่เปิดสนามแรกสุดของฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย
1: ครับผม
0: ที่อุรุกวัยนะครับก็เป็น1ใน13ชาติที่เข้าร่วมฟุตบอลโลกสมัยแรก
1: ครับผม
0: แอฟริกาใต้จะใช้เวลาที่เหลืออีกไม่ถึงนาทีเนี่ยอับปะฟาวครับไม่จะทวงคืนมาได้สักประตูไหมดูแล้วน่าจะยากครับน่าจะจบที่สกอร์2-0นี่นะครับ
1: นี่ก็บอกว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่มีใบแดงโดยตรง3ใบเกิดขึ้นนับตั้งแต่ปี1998นะเกมนั้นนี่เป็นเกมระหว่างแอฟริกาใต้กับเดนมาร์กนี่แหละนะครับโอ้โหตั้งแต่ปี98ครั้งสุดท้าย
0: โดยใบแดงโดยตรงครับ
1: เอาละครับแล้วก็จบเกมเรียบร้อยนะครับเกมที่เม็กซิโกซิตี้สเตเดียมนะครับหรือว่าที่แอสเตก้าก็เป็นทางเม็กซิโกนะครับเจ้าภาพร่วมนะครับที่เอาชนะไป2-0นะก็ได้ประตูจากคูเลียนกิโยเนสนะครับนาทีที่9นะครับแล้วก็ราอูฮิมิเนสนาทีที่67นะครับโดยก็มีผู้เล่นจากทั้ง2ฝั่งเนี่ยโดนใบแดงกันไปด้วยนะครับทางฝั่งของแอฟริกาใต้นะครับคนที่โดนก็คือยาย่าหรือว่าซาเฟซโลซิโทเล่นะครับนาทีที่49แล้วก็เทมบ้าซาบาเน่นาทีที่84ส่วนทางฝั่งของเม็กซิโกเนี่ยก็คือทางเซซ่ามอนเตสในช่วงทดเวลานาทีที่2ครับ
0: ก็เป็นการประเดิม3คะแนนแรกของเจ้าภาพเม็กซิโก

0: ครับอย่างสวยงามแม้ว่าจะต้องเสียโคต้าผู้เล่นจากใบแดงไปนะครับแล้วก็คุยใบแดงดูตรงแบนกี่นัดเนี่ยจะบอกว่า3นัดนะ
1: จะเป็นถ้าเป็นทัวร์นาเมนต์อย่างนี้
0: นัดเดียวใช่ไหม
1: นัดเดียวครับ
0: ก็ยังชั่ว
1: อ
0: ่ะก็เป็นการบรรยายสดนะครับ
1: ครับ
0: เกมแรกเนี่ยของทัวร์นาเมนต์นี้ของ FM 99ด้วยนะครับจบไปแล้วเรียบร้อยเม็กซิโกเจ้าบ้านชนะแอฟริกาใต้2ประตูต่อ0นะครับเดี๋ยวรายละเอียดหลังเกมนะวันนี้สถิติหนึ่งที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นนะครับกิโมโอชัวยังไม่ได้ลงสนาม
1: ครับ
0: นะครับดังนั้นเนี่ยเขาจะยังไม่ใช่ผู้เล่นคนแรกที่ลงสนามในฟุตบอลโลก6สมัย
1: ครับผม
0: นะครับเพราะว่าเป็นสำรองนะครับแล้วก็อาจจะกลายเป็นอีก2คนอย่างเลโอเนลเมสซี่คริสเตียโนโรนัลโดนะครับที่ได้ลงสนามเป็นคนแรกในฟุตบอลโลกนะหมายถึงไม่ใช่เข้าร่วมนะหมายถึงลงสนามเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่กิโมโอชัวร์ไม่น่าใช่แล้วล่ะนะครับน่าจะเป็นไม่เมสซี่ก็โรนัลโดแทนนะ
1: ฮะแต่ว่าไอ้ตัวของทางด้านของไอ้เจ้าซาปาเน่อาจจะต้องดูโทษเพิ่มเติมเพราะมันเป็นเรื่องของความรุนแรงที่เอามือไปฟาดเนี่ยพี่ถูกป่ะแต่ว่าถ้าเป็นอย่างพวกซิโตเล่ที่มันเป็นจังหวะล็อกโซนตรงนั้นมันเป็นการแบนนัดเดียวอยู่แล้ว
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: ครับผม
0: เดี๋ยวสถิติต่างๆที่เกิดขึ้นหลังเกมนะครับรายละเอียดอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวมาคุยกันในช่วงหน้านะคร
1: ับ
0: เพราะว่าผมกับคุณจุ่นเองก็จะอยู่กันถึงตีห้าเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมา
1: ครับ
0: นะครับพักครู่เดียวครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99 48ทีม104แมตช์30

0: ืองไทยแข็งแรง
1: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
2: บอลโลกสตอรี่
3: วิเคราะห์ทีมที่มีโอกาสเข้ารอบ2ศึกฟุตบอลโลก2026ในกลุ่ม F สเปนถูกยกให้เป็นเต็งหนึ่งของกลุ่มที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปในฐานะแชมป์กลุ่มโดยขุมกำลังนักเตะรุ่นใหม่ที่เติบโตขึ้นมาทดแทนรุ่นพี่ได้อย่างสมบูรณ์แบบผสมผสานกับระบบการเล่นที่หลากหลายมาตรฐานทางฟุตบอลและประสบการณ์ในทัวร์นาเมนต์ระดับโลกที่เหนือกว่าทุกทีมอย่างชัดเจนทำให้ทัพกระทิงดุน่าจะเข้ารอบต่อไปได้แบบไม่มีปัญหาส่วนอุรุกวัยคือเต็ง2ที่มีโอกาสตามสเปนเข้ารอบต่อไปมากที่สุดเพราะจุดแข็งของทัพจอมโหดอยู่ที่ความดุดันแดนกลางที่แข็งแกร่งและเกมรุกที่มีประสิทธิภาพการเจอกับซาอุดิอาระเบีย

0: สิงห์ทะเลทรายซาอุดิอาระเบียโอกาสในการผ่านเข้ารอบ2ของพวกเขาอาจเกิดขึ้นได้หากสามารถสร้างปฏิหาริย์แบ่งแต้มกับทีมใหญ่อย่างสเปนหรืออุรุกวัยได้แต่เป้าหมายหลักคือการต้องเก็บชัยชนะเหนือเคปเวิร์ดให้ได้เพื่อลุ้นโควต้าทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดใน8ทีมที่จะเข้าไปลุยต่อในรอบ32ทีมสุดท้ายส่วนเคปเวิร์ดถูกมองว่าเป็นทีมรองบอลที่มีโอกาสเข้ารอบน้อยที่สุดในกลุ่มนี้แม้ว่าพวกเขาจะมีความฟิตความแข็งแกร่งตามสไตล์แอฟริกันแต่การขาดนักเตะระดับโลกทำให้เสียเปรียบทีมอื่นอยู่มากทีเดียว
1: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้น

0: เตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
1: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2500

0: 02-201-6569
1: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรจน์ก้องกีรติ นนท์รัศมีพร้อม

0: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกน

0: ่ะช่วงสุดท้ายนะครับของนายที่นายบนโลกนะครับ
1: คุณจุนครับผม
0: ก็เป็นผมกับคุณจุน
1: นะครับ45นาที
0: อีกประมาณ45นาทีนะครับก่อนจะไปในเรื่องของฟุตบอลของเรานะครับก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เรื่องกิจกรรม
1: ครับ
0: ของทางช่อง9 Mcord HD หน่อยละกันนะครับ
1: ก่
0: อนที่บอลจบไปแล้วนะครับก็กิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะครับชวนคุณผู้ฟังนะครับร่วมภารกิจเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเกาะติดกับกระแสลูกหนังโลก2026ลุ้นของรางวัลรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทนะครับ
1: ครับ
0: กติกาง่ายๆครับเข้าไปที่เว็บไซต์นะเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับ cheer.mcord.netนะสมัครเข้าร่วมกิจกรรมให้เรียบร้อยนะครับอธิบายนิดนึงตอนนี้เวลาเราเยอะอธิบายหน่อยใครที่มี Google Account ก็ล็อกอินผ่าน Google Account อ่ะก็จะง่ายแต่ใครที่ไม่ได้มี Google Account เนี่ยอาจจะต้องไปลงทะเบียนนะคุณจุนใส่อีเมล
1: ครับผม
0: นะใส่ชื่อที่อยู่อะไรใส่รายละเอียดแล้วก็เขาจะให้ verify ทางอีเมลแต่ถ้าง่ายที่สุดคือใครมี Google Account หรือคนที่ใช้ Android น่าจะมีอยู่แล้ว
1: ครับผม
0: นะครับก็ล็อกอินเสร็จปุ๊บลงทะเบียนเสร็จปั๊บนะยืนยันว่าเป็นคุณจุดแน่นอนเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะมีการร่วมสนุกลุ้นของรางวัลจะต้องยืนยันตัวตนว่าเป็นคุณจุนนะครับก็เข้าไปที่หน้าแพ็กเกจนะครับมันจะมีเมนูเป็นแพ็กเกจเนี่ยเข้าไปซื้อแพ็กเกจ Mcord Superfan เพื่อรับสิทธิ์ในการเชียร์ก่อนบางคนถามว่าเฮ้ยเขาทำไมต้องซื้อไอ้แพ็กเกจ Mcord Superfan ผมอธิบายง่ายว่าไอ้แพ็กเกจ Mcord Superfan เนี่ย
1: ครับ
0: อารมณ์เหมือนว่าคุณซื้อไปสัญญาบัตรเพื่อชิงโชคนั่นเองนะแต่ว่าเราใช้เป็นคำว่า Mcord Superfan Package มีหลายแพ็กเกจเลยครับนะตั้งแต่20บาทเป็นสตาร์เตอร์ได้10สิทธิ
1: ์ครับผม
0: 10สิทธิ์ในการลุ้นของรางวัลแต่ถ้ามีแพ็กเกจสูงที่สุดผมเหมือนจะ500บาทได้300สิทธิ์อ่ะ
1: ครับผม
0: เหมือนคุณซื้อไปสัญญาบัตร300ใบทีเดียวถูกไหมคุณซื้อปั๊บนะก็จะได้สิทธิ์ในการเชียร์ทีมโปรดของคุณคนก็ถามว่าอ้าวแล้วพอซื้อปุ๊บก็ได้สิทธิ์แล้วไม่ใช่หรอ
1: ครับผม
0: ทำไมยังต้องไปเชียร์ไปโหวตนั่นนี่นู่นนั่นคือจะเป็นอีกหนึ่งภารกิจอีกหนึ่งต่อก็คือเป็นรางวัลพิเศษคุณจุนสมมติคุณจุนเทพจริง
1: ครับ
0: 500สิทธิ์ที่คุณได้
1: ม
0: าหรือ300สิทธิ์ที่คุณได้มาคุณเลือกเชียร์ทีมรักของคุณน่ะถูกทุกการเชียร์ของคุณเลย
1: ครับผม
0: คุณจะได้คะแนนเพิ่มคะแนนที่คุณสะสมเนี่ยถ้าคุณได้ท็อป100แรงกิ้งใน20อันดับแรกคุณจะได้รับรางวัลเป็นเสื้อทีมชาติฟุตบอลเอาไปปลอบใจไม่ใช่ปลอบใจเอาเป็นรางวัลเสริมนอกจากที่คุณจะได้ลุ้นรางวัลใหญ่นะครับจะบอกให้นะรางวัลใหญ่เนี่ยจะเป็นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ Farison EV MPV Supervan 7ที่นั่ง1รางวัลโอ้โหสวยงามมากคุณจุนเดี๋ยวผมจะต้องไปถ่ายไปอินเสิร์ตรถคันจริงเอามาโชว์
1: ครับผม
0: นะฮะรถจักรยานยนต์ไฟฟ้านะครับ Honda UC35 รางวัลคันละแสนกว่าบาทอะ
1: โ
0: อ้ไม่ใช่มอเตอร์ไซค์ธรรมดาเป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าจาก Honda นะครับ
1: ครับผม
0: ตั๋วเครื่องบินไปกลับบางกอกแอร์เวย์ครับภายในประเทศ23รางวัลรางวัลละ2ที่นั่ง
1: เ
0: ท่ากับว่าเมื่อคุณได้รางวัลคุณก็ไปดูเงื่อนไข
1: ครับ
0: สามารถบินไปที่ไหนได้บ้างนะกรุงเทพตราดกรุงเทพภูเก็ตอะไรต่าง
1: ๆ
0: ไปดูอะไรอีกทีนึง
1: ครับ
0: นะครับได้รางวัลละ2ที่นั่งสมมุติคุณจุนได้พาภรรยาน้อยไป
1: มีภรรยาคนเดียวครับ
0: ภรรยาหลวงไปก็ได้นะครับอันนี้เป็นรางวัลที่3นะรางวัลที่4เป็นโกลกิฟต์วอลเชอร์หรือว่าเป็นบัตรกำนันที่จะเอาไปซื้อทองนะครับจากซูเปอร์ริชมอบให้อีก5รางวัลรางวัลละ 10,000 ถ้าคุณจุนได้รางวัลนี้นะคุณจุนเอาบัตรกำนันมูลค่า 10,000 บาทไปซื้อทองที่ห้างทองโอโรรา
1: ก็
0: ลดไป 10,000 มันมีมูลค่า 10,000 เอางี้
1: ครับผม
0: นะครับก็ถือว่าของรางวัลอันนี้เนี่ยเป็นต้องบอกว่ารางวัลที่1ถึง4ที่ผมบอกมาเนี่ยเป็นระบบแรนดอมจับสลาก
1: ครับ
0: เป็นจับสลากนะทุกคนมีสิทธิ์เท่ากันคนที่เข้ามาโหวตมีสิทธิ์เท่ากันส่วนภารกิจพิเศษที่บอกว่ามีคะแนนสะสมให้สำหรับคนที่เก่งไงทายถูกเยอะทายถูกเยอะเชียร์ทีมโปรดถูกเยอะอย่างวันนี้ใครที่โหวตทีมชาติเม็กซิโกปุ๊บได้คะแนนเพิ่มแล้วนะ ไปสะสมไว้ก่อนท็อป100ครับนะก็จะได้รางวัลเพิ่ม20อันดับแรกได้เสื้อฟุตบอลทีมชาติ20รางวัล
1: โ
0: อ้นะ
1: ของแท้นะ
0: ของแท้สิครับลิขสิทธิ์นะแล้วก็รางวัลที่21ถึงรางวัลที่100เป็นบัตรกำนันจากเซ็นทรัล
1: ครับ
0: สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ครับ cheer.mcot.net นะครับนี่ผมกำลังเปิดให้คุณจุนได้ดูนี่คุณจุนคุณผู้ฟังฮะผมเปิดนี่หน้าเว็บไซต์นี่จอให้ดูนี
1: ่
0: นี่นะครับเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ cheer.mcot.net จะเป็นหน้าเว็บไซต์แบบนี้แล้วก็เข้าไปดูรายละเอียดนะฮะไปโหวตทีมโหวตแชมป์โหวตผลอะไรต่างๆก็ได้ซึ่งรายละเอียดของทีมที่โหวตเนี่ย
1: ครับ
0: เข้าไปดูรายละเอียดในนั้นได
1: ้
0: ทุกสิทธิ์ที่คุณโหวตเหมือนกับการซื้อไปรษณียบัตร1ใบครับคุณซื้อไป100สิทธิ์คุณก็มีโอกาสลุ้นจับสลาก10100สิทธิ์อ่ะมันจริงๆมันไม่ได้ยากครับเพียงแต่ว่าเราปรับเรื่องของการซื้อไปรษณียบัตรเป็นซื้อแพ็คเกจMCOT Superfan
1: ครับผม
0: นะครับแล้วก็อันนี้เป็นแคมเปญเริ่มต้นแล้วในอนาคตหาก FM99 มีแคมเปญอะไรที่จะต้องเป็นการโหวตในอนาคตเราก็จะใช้กรรมวิธีแบบนี
1: ้
0: หลายๆท่านอาจจะบอกว่าเล่นยากเล่นไม่เป็นไม่มีโทรศัพท์มือถือหรืออะไรก็ตาม
1: อ
0: ันนี้เราน้อมรับไว้แล้วเดี๋ยวในอนาคตข้างหน้าเราอาจจะปรับแคมเปญให้มันกว้างขึ้นอาจจะเพิ่มเรื่องของไม่ต้องไปโหวตผ่านแบบนี้อย่างเดียวอาจจะเพิ่มเรื่อง SMS เข้ามาไหมจะได้ง่ายขึ้นเดี๋ยวขอกิจกรรมหน้าละกันเราจะเพิ่มให้จะปรับปรุงไปเรื่อยๆต้องขออภัยคุณทุกท่านด้วยนะครับเงื่อนไขนี้ง่ายๆอันนี้เป็นเงื่อนไขเพิ่มเติมนะคุณจุนนะพนักงานอสม
1: ท.
0: และครอบครัว
1: ครับผม
0: และพนักงานของบริษัทที่ทำระบบโหวตหมดสิทธิ์เล่นไม่มีสิทธิ์เล่น
1: โอเค
0: เพราะไม่งั้นจะถือว่าเป็นทีมงานหลังบ้าน
1: เข้าใจได้
0: ถูกไหม
1: เข้าใจได
0: ้ห้ามนะครับคือพนักงานอสมท.และครอบครัวและบริษัทที่ทำระบบโหวตนี้ก็คือบริษัท Enoactic เนี่ยห้ามเล่นเพื่อเป็นการโปร่งใส
1: ครับผม
0: ส่วนคุณจุนเนี่ยถือว่าเล่นได้นะ
1: ใช่ไหมเพราะผมไม่ได้ถือว่าเป็นพนักงานอสมท.
0: คุณจุนเล่นได้เลย
1: ครับ
0: นะครับทุกคนเล่นได้หมดเลยนะครับส่วนคนที่อาจจะไม่ถนัดเรื่องระบบเข้าไปรีจิสเตอร์เรื่องสมัครเนี่ยฝากลูกฝากหลานลองดูลองเข้าไปดูไ
1: ม
0: ่ถ้าคนที่เล่นมือถือเล่นอินเทอร์เน็ตเป็นตามปกติเนี่ย
1: ครับ
0: ผมว่าไม่ยากไม่ยากนะครับเข้าไปกดโหวตได้นะครับมีโหวตทั้งในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยคุณจุนดูหน้านี่เห็นไหมรอบ32ทีมสุดท้ายหรือโหวตทีมแชมป์ก็ได
1: ้
0: นะครับแต่ก่อนที่จะเข้าไปโหวตเนี่ยคุณต้องอารมณ์หน้านี้นะคุณอยู่นะนี่เป็นแพ็กเกจเนี่ยฮะถูกที่สุดก็คือ20บาทได้10โหวตนะฮะ50บาทจะได้26โหวต
1: ครับผม
0: นะครับ100บาทได้55โหวตอารมณ์เหมือน100บาทคุณได้ไปรษณียบัตร55ใบเพื่อมันลุ้นรางวัลโอ้โหรางวัลที่1
1: อ
0: ่ะรถตู้ไฟฟ้าจากฟาไรซันเนี่ยประมาณคร่าวๆ 1.6 ล้านบาทอ่ะโอ้รางวัลที่2ในมอเตอร์ไซค์ก็แสนกว่าบาทแล้ว
1: ครับผม
0: ไปลุ้นงานนะครับก็ประมาณนี
1: ้
0: ฝากให้คุณจุนนะเวลาถ้าเข้ารายการเอง
1: ครับ
0: คุณจุนจะได้อธิบายถูก
1: โอ้โหเดี๋ยวผมต้องฟังพี่อีกทีอ่ะ
0: ไม่ยากก็ไอ้ซื้อนี่ก็คือซื้อไปเทีย
1: บครับผม
0: เป็นเทียบบัตรนั่นแหละ
1: โอเค
0: ประมาณนี้นะ
1: ได้ครับ
0: ประมาณนี้เข้าไปที่ cheer.mcot.net นะฮะ
1: ครับผม
0: ประมาณนี้ครับ
1: ส่วนข่าวคราวฟุตบอลเดี๋ยวผมสลับมาดูตรงนี้นิดนึงแล้วกันนะก่อนที่จะไปพูดถึงในการพรีวิวคู่ต่อไปที่จะลงสนามในกลุ่ม A นะครับคู่ระหว่างเกาหลีใต้เจอกับเช็กเกียนะครับก็หลักๆตรงนี้นี่ทางโร

0: มาโน่เนี่ยบอกว่าเฮียวิโกซูนนะพี่เอกนะในดีลของแบร์โรซิวาที่จะไปอยู่กับ
1: บาร์เซโลน่า
0: ทางเรอัลมาดริด
1: อ๋อมาดริด
0: กลายเป็นว่าเป็นมาดริดที่กำลังจะเข้าวินในการคว้าตัวแบร์โรซิวาไปหลังจากแบร์โรซิวาอำลาทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ตอนแรกมีข่าวกับทางบาร์เซโลน่านะครับแต่เนี่ยพอมีข่าวกับทางเรอัลมาดริดแค่แป๊บเดียวเนี่ยครับตามรายงานล่าสุดที่มีออกมาจากทางฟาบิโซโรมาโน่นะครับบอกว่าแบร์โรซิวาเนี่ยเตรียมย้ายไปเรอัลมาดริดนะครับบอกว่าใกล้ที่จะปิดดีลกันแล้วนะครับก็เฮียวิโกซูนนะครับเขาบอกว่าข้อตกลงอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็เขาบอกว่าสัญญาเนี่ยจะเป็นออปชั่นถึงปี2028แล้วก็มีออปชั่นขยายด้วยนะครับก็โอกาสที่จะไปอยู่กับเรอัลมาดริดสูงมากๆแล้วนะครับสำหรับแบร์นาร์โดซิลวานะครับส่วนทางมาร์กอสเซนิซี่ที่ก็เพิ่งจะเปิดตัวกับทอตเทนฮอตสเปอร์นะครับหลังจากปากกาหลังชาวเจนไตคนนี้เนี่ยหมดสัญญากับทางบอร์นมัธนะครับล่าสุดเจ้าตัวถูกเรียกตัวติดทีมชาติอาร์เจนตินาลุยศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะครับแทนทางด้านของเลโอบาเลดี้นะครับที่มีปัญหาการบาดเจ็บจนต้องถอนตัวออกไปนะครับแล้วก็ออฟฟิเชียลอย่างเป็นทางการนะครับในการที่โชเซ่มูรินโญ่นะครับจะมาเป็นเฮดโค้ชคนใหม่ของทางเรอัลมาดริดในฤดูกาลที่จะถึงนี้นะก็ทางเบนฟิก้านี่ก็จะได้รับเงินตรงนี้ไปด้วย15ล้านยูโรนะครับในการที่ทางด้านของเรอัลมาดริดดึงทางโจเซ่มูรินโญ่กลับมาคุมทางราชันชุดขาวอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็โคโม่ของเชฟฟาเบกาสที่จะไปลุยศึก UEFA Champions League ในฤดูกาลหน้าที่จะถึงนี้เนี่ยก็สามารถตกลงเบื้องต้นในการที่จะเซ็นยันคูโต้นะครับมาจากบอรุสเซียดอร์ทมุนด์นะครับแบ็คของทางบอรุสเซียดอร์ทมุนด์โดยเป็นการยืมมาก่อนจนถึงมิถุนายนปี2027นะครับในการยืมตัวมานะครับแล้วก็จะจ่ายค่าจ้างให้ค่าเหนื่อยให้กับทางด้านของยานคูโต้นะแล้วก็อีกคนนึงเนี่ยก็กำลังจะได้แบ็กซ้ายอีกคนด้วยก็คือทางไกกิมาจากคูเซโลนี่เป็นแบ็กซ้ายค่าตัวอยู่ที่ประมาณ14ล้านยูโรนะครับที่โคโม่จะดึงมาเสริมนะ
1: ได้เลย
0: โอ้ก็เสริมพวกแบ็กขวาแบ็กซ้ายนะครับแล้วในดีลของไกกิเนี่ยก็กำลังจะปิดการเจรจานี่ก็ดึง2แบ็กบราซิเลียนเข้ามาเสริมทัพในการลุยศึกฟุตบอลทั้งเซราในฤดูกาลหน้านะครับแล้วก็ไปลุยศึก UEFA Champions League ฤดูกาลหน้าของโคโม่ด้วย
1: แหมคุณข้อมูลคุณนี่แน่น
0: ก็อ่านข่าวอยู่นี่ไงแล้วก็ญี่ปุ่นสรุปสุดท้ายวาตุรุอันโดเจ็บเท้าซ้ายไม่หวังจริงๆถอนเรียบร้อยนะครับ
1: ครับ
0: คนที่มาแทนก็เป็นทางด้านของชุโตมาชิโนะนะครับที่จะที่ถูกเรียกตัวเข้ามาเสริมทีมแทนนะประมาณนี
1: ้สุดยอด
0: ครับผม
1: นี่คุณตื่นมาเช็คข่าวคุณกะจะไปทำเรื่องเล่าเช้านี้แทน
0: ผมเห็นเวลามันเยอะ
1: เอ
0: าข่าวมาฆ่าเวลาหน่อยแล้วก็ลามินยามาที่ก่อนหน้านี้มีปัญหาเจ็บพักยาวมาตั้งแต่การเล่นกับบาร์เซโลนา
1: ฟิตยังสรุป
0: ก็ล่าสุดการรายงานที่มีออกมาคือเจ้าตัวกลับมาซ้อมได้ละถือว่าเป็นข่าวดีของหลุยส์ เดลาฟูเอนเต้นะ
1: ครับ
0: กลับมาซ้อมกับทีมได้ละนะครับ
1: เอาข้อความทาง Facebook นะครับที่ถามเข้ามาผมกลัวว่าเดี๋ยวเวลาจะครบถ้วนซะก่อนนะครับทักทายเข้ามาคุณสนามชัยบอกจุนไหนว่าเคารพพี่เอกจะกดหัวจมน้ำแล้วหรอเห็นไหมผมบอกแล้ว ตัวนี้มันลามปาม
0: จริงๆอ่ะไม่ต้องกดก็ได้นะเพราะว่าไงก็น่าจะมิดอ่ะ
1: ไม่รอด
0: ใช่และสารนี่สูงเม็ดเดียวนะ
1: หรอ
0: ครับผม
1: ไอ้ตัวนี้นี่นะฮะคุณปานกระบี อยากรู้คู่ต่อไปเวลาไหนครับพนักท่านไหนมาภาคนะ FC พี่บอลยอดนักสู้จากกระบี่กีดยางไปฟังไปนะครับกระบี่ก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่น่าเที่ยวมาก
0: ครับผม
1: ครั้งล่าสุดที่ผมลงใต้ไปเนี่ยผมก็ไปเที่ยว
0: เขามีอะไรนะสถานที่ท่องเที่ยวเขาดังๆชื่ออะไรนะพี่เอกกระบี
1: ่ที่เป็นเขาเรียกอะไรคลองรูดกระบี่ไงที่เป็นโลเคชั่นถ่ายจูราสสิกเวิลด์รีเบิร์ดผมไปพายมาละพาลูกพาครอบครัวไปพายมาแล้วจริงๆหลายที่เยอะมากกระบี่
0: อ
1: ่ะไม่ใช่ที่เดียวเยอะมากครับ
0: คุณผู้
1: ชมนะคุณฟุกธีรยุทธ์บ้านหนองสาบอกโอ้โหแล้วคิวผ้าก็เยอะสุดเลยพี่เอกจะไม่เยอะได้ไงฟุกมันไปนอนรอเสียบอ่ะ
0: พี่ฟุกไม่เยอะขนาดนั้นน้องก็ทั่วๆไปไม่เอาสิพี่ฟุก ผมยังน้อยน้อย
1: อย่างที่99เนี่ยสมุดเซ็นชื่อเนี่ยชื่อจุนเนี่ยเต็มหน้า
0: เต็มที่ไหนเดี๋ยวนี้มีอยู่ประมาณ5คิว
1: เมื่อก่อนจุนสนโอ้ไอ้3คนเนี่ยเต็ม
0: ใช่ครับเดี๋ยวนี้น้อยละเดี๋ยวนี้น้อยละ
1: เออบอกคุณพิสารนะบอกว่า FC บิ๊กจุ่นเจ้าชาย FM 99วงการวิวจะขาดใครก็ได้ขาดบิ๊กจุ่นไม่ได
0: ้ครับไหนขนาดเลยนะ
1: คุณแก่นบอกว่ามีโอกาสที่คูราเซากับจอแดนจะเป็นคู่ชิงไหมฮะ
0: คงยากแต่จริงคูราเซาเนี่ยเป็นทีมที่อ่ะอย่างพี่เอกอ่ะเปิดไปดูชื่อคูราเซายังไงคุ้นแน่นอนคนที่ภาคฟุตบอลดัชมา
1: ครับ
0: พวกโลคาเดียลิชลิบาซัว
1: เกนโลคาเดีย
0: เออลอยลูมพวกเนี้ยไอ้สองพี่น้องบาคูน่าอย่างเงี
1: ้
0: ยเออ
1: เลอันโดบาคูน่า
0: เออจูนิโญ่บาคูน่าอย่างเง
1: ี้
0: ยก็เป็นตัวที่มาอยู่ในชุดของคุณเลอเซาชุดนี้แล้วก็คาเซอร์ก็ดิกอโวคาร์ด
1: ก็เป็นพวกเชื้อสายดัชพวกนี้นะ
0: ใช่ใช่ใช่ใช
1: ่คุณเน่งนะชักคุณเน่งใช่สิบอกสวัสดีพี่เอกพี่จุนทำงานกะดึกแล้วก็ฟังไปด้วยนะ
0: ครับ
1: คุณธีรพัฒน์บอกอยากรู้ลิซ่าฮะความภูมิใจของคนไทยต้องดูพิธีเปิดสนาม2วันไหนครับกี่โมงเป็นวันเสาร์ที่ใช่ไหมวันเสาร์ที
0: ่มันคือ
1: วันที่13
0: อ่ะเออแต่ว่ามันต้องดูเวลาคู่ของสหรัฐอเมริกา
1: วันเสาร์คุณจุนถ้าผมจำไม่ผิดจะ 6:30 น.
0: อ่ะเหรอ
1: พิธีเปิด 6:30 น.แล้วก็เกมเตะอ่ะ 8:00
0: น.อ่า
1: คู่อเมริกาปารากวัย
0: เช้านะเช้าเสาร์นะ
1: ใช่
0: โอเคต้องย้ำต้องเช้าเช้าเสาร์นะ
1: เช้าเสาร์ที่13นะครับแล้วก็ท่านนี้มาอีกแล้วคุณใหญ่บอกแอป99ฟังไม่ได้มา2วันแอป99เนี่ยฟังไม่ได้มานานมากแล้วเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ในแอป99แล้วครับต้องเข้าไปโหลดที่แอปพลิเคชัน Mcot Connect MCOT แล้วก็ Connect นะครับโหลดแอปพลิเคชัน Mcot Connect แล้วก็กดเข้าไปเลยครับมีทั้งรายการสดของช่อง 9M.HD แล้วก็มีคลื่นวิทยุในเครืออสมททั้งหมดนะครับคุณใหญ่ขออภัยด้วยคุณใหญ่ต้องโหลดแอป M.Cot Connect นะครับแฟนรายการทุกท่านก็ช่วยกันสื่อสารกันนิดนึงนะครับแล้วก็ฝากใครที่เป็นเพื่อนกันก็บอกหน่อยนะก็ขอบคุณมากเลยนะครับคุณพ่อน้องคุณพ่ออันนะบอกบอล11ต่อ9เล่นยังไงให้โดนใบแดงอีกตัวหนึ่งของตัวเอง
0: อ๋อเซซ่ามันแต่ว่าหลายคนก็มองว่าจริงๆมันเป็นใบแดงที่ไม่ควรนะจะบอกว่าจะเป็นด็อกโซมันก็ดูแบบมันก็ยังไม่ชัดเจนไม่เคลียร์ขนาดนั้น
1: นี่ด็อกโซ
0: เขาอ่านปากได้นะ
1: ไม่หวานครับ
0: เอออ่านปากได้นะ
1: เอามีสถิติที่น่าสนใจนิดนึงนะครับทางผู้เล่นของเม็กซิโกดาวรุ่งอย่างคิเบโตโมราเนี่ยก็เป็นผู้เล่นที่อายุน้อยที่เป็นผู้เล่นเม็กซิกันที่อายุน้อยที่สุดนะครับที่ลงสนามในฟุตบอลโลกนะครับแล้วก็ยังเป็นผู้เล่นที่อายุน้อยที่สุดของทวีปอเมริกาเหนือด้วยคุณจุน17ปีกับ240วันนะฮะ
0: ครับผมแต่ไม่เด็กสุดนะ
1: ไม่เด็กสุดไม่เด็กสุด
0: เป็นนอร์แวนไวท์ไซ
1: ด์อันนั้น107ปีกับจากกี่วันนะจำไม่ได้แล
0: ้
1: ว
0: อ๋อเดี๋ยวผมช่วยเช็คให้ป่ะ
1: 47ปี49วันใช่ไหมไม่รู้อะประมาณนี้นะครับอันนั้นนาวแมนไรซ์ไซของไอร์แลนด์เหนือเนาะส่วนกิเบโตโมราเนี่ย17ปี240วันก็อีกไม่นานจะ18แล้วล่ะ
0: ครับ
1: นะครับแต่ตอนคุณจุนอายุ18นี่ทำอะไรอยู่อะ17อายุ17ทำอะไรอยู่
0: โอ้ยังแซวหญิงอยู่เลย
1: เลิกดมกาวอย่างนั้น
0: ยังฮะก็ยังติดอยู่บ้างพยายามเลิกอยู่เตียงเลิกไม่ขาดครับผม
1: น
0: ี่จะบ้าเหรออ
1: ายุ17ในเลิกดูกระโปรงเพื่อนเนี่ย
0: ก็ยังมีแอบแอบอยู่บ้างเวลาลงบันไดวนที่โรงเรียนเรานี่นะผมว่าที่พี่พูดมาเนี่ยพี่ทำมาแล้วทั้งนั้น
1: โอเคข้อความใน YouTube
0: ครับ
1: นะครับเดี๋ยวเราอ่านข้อความใน YouTube แล้วค่อยเบรกคุณจุดมีอะไร
0: พี่เอกคือถ้า
1: ไวไซส์
0: ที่สุดนอร์แมนไวไซส์เนี่ยก็คือปี1982นะเกมนั้นลงเล่นให้ไอร์แลนด์เหนือเจอกับยูโกสลาเวียเนี่ย17ปี41วันเด็กสุด
1: เมื่อกี้ผมบอก49วัน
0: นี่41
1: วันนะ17ปี41วันน้อยที่สุดที่
0: 49นี
1: ่ลงสนามปีกับ41วัน
0: จ้ะ
1: นอร์แมนบิ๊กนอมบิ๊กนอม
0: นอ
1: ร์แมนไวท์ไซด์นะฮะตอนนั้นนี่เล่นอยู่กับแมนยู
0: แล้วก็เจ็บๆแล้วก็มาเอเวอร์ตัน
1: ครับ
0: ครับผม
1: ก็ไปเจ็บต่อที่เอเวอร์ตัน
0: ครับผม
1: ข้อความทาง YouTube นะครับข้อความทาง YouTube บอกว่า คุณป่วยกิตติรัตน์นะครับบอกว่าน้องเอกไลฟ์ที่แอปแดง

0: แพงทุกคู่เลยใช่ไหมครับจาก SK 1107นะฮะพี่10กับสุขภาพ107ทุกคู่ครับจะเป็นการรายงานสดที่ทั้ง Facebook ด้วยทั้ง YouTube ด้วยนะ
1: ครับ
0: แต่ที่ Facebook เนี่ย30วันอัตโนมัติทางแอปพลิเคชัน Facebook เองเขาก็จะดึงไลฟ์ลงแล
1: ้
0: วให้อยู่นะคลิปวิดีโอจะอยู่แค่30วัน
1: อันนี้คือที่ไหนที่ YouTube หรอ
0: ที่ Facebook สิ
1: อ๋อ
0: Facebook จะอยู่แค่30วัน
1: แล้วถ้า YouTube จะอยู่ตลอด
0: อยู่ตลอดครับผมถ้าไม่โดนสอยล่วงซะก่อน
1: ครับ
0: นะครับเกาหลีชุดนี้มีปาร์คฮังซอเป็นสตาฟจะตบเช็คได้ไหม
1: เดี๋ยวพี่วิวกันในส่วนของเกาหลีใต้เกาหลีเช้านะครับ
0: ครับแล้วคิดถึงเสียงภาคพี่ๆนะครับแล้วก็บอกว่าอยู่นิวยอร์กครับดีใจมากมีฟังสดตอนกลางคืนแล้วเหงามากนะ
1: ไปดูบ้างมั้ยเนี่ยเกมที่นิวยอร์กก็เตะหลายคู่อยู่นะ
0: คุณพงศกร
1: อ๋อนี่น้องเขาอยู่ที่นิวยอร์กแล้วเขาก็บ่นมาเรื่องของค่าตั๋วการเดินทางอะไรด้วย
0: บอลก็เตะที่นิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์ด้วย
1: ใช่มีหลายเกม
0: ครับบอกอุ๊ยพี่เอกมี FVK ด้วยผมเห็น
1: จริงเหรอ
0: คุณมีตั้งนานแล้วโหลดมานานมากแล้ว
1: คือผมเห็นคนพูดกันเยอะมากผมไม่รู้เลยมันต้องอะไรยังไง
0: ปุ้ยผมไม่ได้เข้าไปนานมากแล้วนะตั้งเนี่ยตั้งแต่ติดโทรศัพท์เครื่องนี
1: ้สีหน้าเราดูแบบไม่น่าเชื่อถือ
0: ไม่ VK มันค่อนข้างเถื่อนหน่อย
1: คุณเข้าไปดูอะไรครับเน
0: ี่
1: ย
0: นานมากแล้ว
1: อ๋อเหร
0: อ
1: ครับผม
0: คือที่เข้าไปเนี่ยคือพอกดลิงก์ไปดูแล้วมันเชื่อมไปก็เลยทำให้ต้องโหลดพอโหลดปุ๊บก็ไม่เอาดีกว่ามันค่อนข้างดูเดือดพอสมควร
1: อ๋อเหรอ
0: นะ
1: ครับผม
0: แล้วก็บอกว่าสวัสดีพิธีกรทั้งคู่วันนี้ผมฟังอยู่ดาวอังคารท้ายบ้านสมุทรปราการฮะจากแล้วก็บ้านคุณจุนบางจากคุณจุนอยู่บางจากเหรอ
1: ของผมเลิกไปสิ
0: อ๋อเหรอ
1: เดี๋ยวก่อนเขาบอกเขาอยู่ไหนนะพี่ขออีกทีนึง
0: เขาฟังอยู่ดาวอังคารท้ายบ้าน
1: อ๋อท้ายบ้านแต่ท้ายบ้านบางจากมันคือตรงไหนวะ
0: ไม่รู้เหมือนกัน
1: คือถ้าบางจากมันต้องอยู่แถวๆไอ้นี่ไงพี
0: ่62
1: เออแถวๆสุขุมวิท62ถ้าบางจากจริงๆอ่ะ
0: เขาบอกว่าวันนี้ขึ้นชัดแจ๋วเลย
1: ครับผม
0: ครับบราซิลมีแข่งวันไหนจาก
1: คุณจุยเป็นไรคุณจุยบราซิลเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมดูให้บราซิลมันจะอยู่กลุ่มพวกโมร็อกโกสกอตแลนด์ใช่ไหม
0: ครับ
1: บราซิลแป๊บหนึ่งนะครับบราซิลรู้จักกลุ่ม C เนาะ
0: กลุ่ม C
1: แป๊บหนึ่งนะขอดูก่อนสักครู
0: ่แล้วก็คุณป่วยกิตรัตน์นะครับบอกว่าให้วิเคราะห์คู่99ให้ด้วยเดี๋ยวคุณจุนวิเคราะห์ให้นะเช็คกับเกาหลีใต้นะครับแล้วก็บอกผู้ตัดสินจะร้ายเกินนะฮะ
1: บราซิลจะเป็นวันที่13นะครับ13มิถุนายน
0: วันเสาร์
1: เปิดสนามที่เมทไลฟ์สเตเดียมอ่ะนี่ไงเจอกับโมร็อกโก
0: คืนวันที่13หรือ
1: ต้องเป็นคืนวันที่13นะต้องเป็นคืนวันที่13เดี๋ยวผมขอเช็คกับเวลาไทยแป๊บนึงพอมันเป็นเวลาทางฝั่งนู้นเดี๋ยวผมต้องขอเช็คอีกทีเพื่อความชัวร์แป๊บนึงนะฮะ
0: คุณต้องดูในแฟลชสกอร์คุณหยุ่นอย่างนะคุณดูไปเลย
1: ผมเช็คให้สักครู่นึงผมมีเวลาที่มันแปลงเป็นไทยเรียบร้อยละเกมในกลุ่ม C ซึ่งเป็นเกมนัดที่7ถ้าในบ้านเราคือวันอาทิตย์ตี5พี่เอกข้าไปวันอาทิตย์ตี5
0: ก็คือวันเสาร์
1: วันเสาร
0: ์เช้าตรู่วันอาทิตย์
1: ใช่จ้ะ
0: ตี5
1: ตี5
0: เป็นเช้าตรู่อาทิตย์นะครับยุ่งอ่ะตอนนี้คนทำกราฟิกคนทำอาร์ตเวิร์กก็ต้องอธิบายเยอะหน่อยผมบอกเลย
1: ใช่แล้วบางทีแล้วเราก็จะงงเวลาเพราะไทม์โซนมันโอ้โหมันก็แย่งไปสามประเทศอีก
0: ไม่ดูอันนี้ก็คือเป็นเวลาไทยคุณจุน
1: อันไหน
0: แฟตสกอร์ก็เป็นเวลาไทยไปเลยจบไป
1: แล้วขอดูนิดนึง
0: เนี่ย
1: อ๋อโอเค
0: ถ้าอย่างเงี้ยในแฟตสกอร์ก็เป็นเวลาไทยไปเลยนะครับก็เป็นเวลาไทยก็ดูง่ายอย่างก็มาเป็นนั่นเอานะครับบอกเก้าโมงมีไลฟ์ใช่ไหมครับคิวใครดำเนินรายการนี่ครับผมเป็น
1: จันหยองกับเจลี่หมิง
0: จันหยองกับเจลี่หมิง
1: ครับ
0: สกอร์20คือหลายๆคนวิเคราะห์เอาไว้เลยใช่นะครับหลายทีแล้วฝีเท้าไม่เท่าไหร่แต่ฝีแขนฝีศอกนี่ออกตลอดเลยจากคุณสาริกานะครับนัดแรก3ใบแดงครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยไหมใช่ครับนะครับ Hand of God นี่ใช่สนามนี้ไหม
1: ใช่ๆๆๆ
0: Hand of God ของ Diego Maradona นะครับอันนั้นเป็นรอบ8ทีมสุดท้ายใน World Cup 86นะ
1: ก็ที่เอสติก้าเนาะ
0: ครับบอกว่าคุณทัศนีนะครับคุณทัศนีบอกเพิ่งได้เห็นคนภาคตัวจริงก็เพราะเสียงนี้เลยค่ะหนูจำได้ตอนที่ PP Live Score Report สกอร์คู่ฟิออเรนติน่า

0: ที่บอกว่าอาดริอันมูตูยิงให้ฟิออเรนติน่านำช่วงท้ายเกมเสียงนี้จำได้ไม่เคยลืมแซงเสียงคุณจุนหน่อยดิ
1: ถ้าเป็นฮอสสกอร์ใช่ไหมถ้าฮอสสกอร์เป็นผมฮอสสกอร์
0: โอ้โหสมัยนั้นฮอสสกอร์นี
1: ่เทพพันตูอยู่ฟิออร์นี่ก็นานแล้วนะ
0: นานโอ้ยเป็น10ปีแล้วเกิน10ปีไหม
1: น่าจะเกินนะ
0: อาดริอันมูตูเนี่ยประมาณ2006 2007อ่ะที่อยู่ตอนนั้นอยู่เชลซีถูกไหม
1: โอ้นานเป็น10ปี
0: น่าจะเป็น10ปีนะครับบอกว่าอ้าวนึกว่ายี่ห้อเสื้อที่แท้ชื่อผู้ตัดสินนะครับคุณทักทายเข้ามาดูช่างท่อง CCTV จีนอยู่ตอนนี้นะครับน่าแล้วก็คุณหมูทักทายเข้ามานะครับเจ๊หมิงยังมาไหวไหมจากคุณรุ่งสุขเกษมนะฮะส่วนคุณณัฐพงษ์ K8W ทาง YouTubeพิมพ์คำมาคำพิมพ์เข้ามาคำเดียวฮะคุณจุน
1: ว่า
0: คอควายฮะ
1: คิด
0: แสดงว่าพิมพ์คำว่าคอควายเนี่ยคงพิมพ์คำว่าความยอดเยี่ยมของพวกคุณสุดยอดมากๆใช่ไหม
1: โอ้คิดอย่างอื่นไม่ได้เลยครับผมเอ๊ะทำไมเขาชื่นชมเราขนาดนี
0: ้ไม่แต่ว่าส่งมาในช่วงที่มันโดนใบแดงพอดีไงก็เลยไม่รู้ว่าน่าจะเป็นเพราะว่า
1: เกิดอะไรขึ้น
0: ช่วงใบแดงอะไรอีกหรือเปล่านะฮะเจ๊หมิงยังมาไหวไหมจุนยังรักวาวเหมือนเดิมหรือเปล่า ถ้าได้ตั๋วเครื่องบินบินจากดอนเมืองไปสุวรรณภูมิได้ไหมโอ้ถ้าจัดถ้าอุตส่าห์บินทั้งที คุณจะบินจากดอนเมืองไปสุวรรณภูมินะคุณก่อนล่ามฮะบอกฉากหลังเนี่ยเอาลูกบอลกับลูกบอลโลกมาตั้งหน่อยครับจะได้ทีมบอลโลก
1: เดี๋ยวก็คงมีแต่งเพิ่มเรื่อยๆแหละ
0: ใช่ๆเพราะว่าต้องมอบหมายให้บางเบงนะครับเป็นคนมาดีไซน์นั่นนี่นู่นหน่อยนะฮะบอกกล้องต้องกล้องชัดกว่านี้ครับทีวีใหญ่กว่านี้แล้วลูกค้าจะได้รัก
1: อ๋อโอเคได
0: ้ QR code ในไลฟ์ก็ดีนะครับส่วนช่องทางการร่วมกิจกรรมต้องขออภัยจริงๆวันนี้มันด่วนๆแล้วเป็นการเริ่มวันแรกวันที่11อาร์ตเวิร์กอะไรต่างๆเนี่ยแคมเปญนี้คิดด่วนมันมาด่วนๆประมาณสัก10วันไม่เกินต้องขออภัยด้วยกว่าจะสรุปของผู้ของรางวัลของลูกค้าอะไรต่างๆกราฟิกมันเลยทำให้อาจจะยังดูไม่สมบูรณ์ในช่วงวันแรก
1: ครับ
0: แต่ของรางวัลจัดเต็มแน่นอนนะครับเดี๋ยวก็ทีมงานจะมีขึ้น QR code หรืออะไรต่างๆให้ไปสแกนกันได
1: ้ครับผม
0: นะครับติดตามได้ทางหน้าเพจ FM 99น่าจะมีโปรโมทเลื่อนดูเรื่อยๆนะครับ
1: ครับ
0: คุณวัชรินทร์บอกหรือถ้ามีบาร์กิจกรรมในไลฟ์แจ้งช่องทางต่างๆด้วยก็จะดีเนี่ยครับอย่างที่บอกไปเดี๋ยวให้ทีมงานจัดการให้นะครับอธิบายคนชื่อวาวหน่อยนะขออนุญาต
1: ก็ต้องเป็นพี่เอกแหละเขาน้องรักพี่ตอนเขาอยู่ที่นี่เขาก็ไปหาพี่อยู่ตลอดนี่
0: เขาก็โทรวนเวียนโทรมาหาผม
1: ทุกวันนี้ก็ยังโทรหา
0: อาจจะนานๆโทรทีแต่ก็ยังมีอะไรที่อยากจะได้วงในก็จะโทรมา
1: โอเค
0: นะ
1: ครับผม
0: คนนี้เนี่ยกระบี่ดีทุกอย่างครับเสียงเดียวไม่มีกระเทียมให้กินก็คือกระบี่ไร้เทียมทานไงเขาเล่นมุกฮะ
1: โอ้นี่แสดงว่าแฟนหนังจีน
0: แฟนหนังจีน
1: ชุด
0: คุณประสานนะบอกทางวิทยุยังมีหรือเปล่าวิทยุมีเหมือนเดิ
1: ม
0: FM 99นะครับ
1: ครับ
0: เม็กซิโกกินนิ่มเลยจากมิสเตอร์ซาตานนะครับตารางฟรีทีวีออกหรือยังครับโดนเฉพาะวันอาทิตย์ผมไม่แน่ใจต้องไปตามทางโมโน
1: ผมเห็นเหมือนมีคนโพสต์ไปแล้วบ้างนะ
0: ครับ
1: เออแต่ว่าเดี๋ยวขอดูก่อนแต่จริงๆมันจะมีทั้งหมด40บวกขึ้นน่ะหมายถึงว่าโปรแกรมที่คุณสามารถจะดูฟรีได้นะแต
0: ่
1: ว
0: ่
1: าผมไม่แน่ใจว่าเขาออกมาบอกหมดหรือยัง
0: คุณรัชชานนท์บอกทำไมช่อง FM 99ฟังทางแอปไม่ได้เสียงหายคุณรัชชานนท์ครับตอนนี้ฝากแฟนรายการด้วยแอป FM 99ฟังไม่ได้แล้วเพราะเราเลิกใช้นั้นไปแล้ว
1: ครับผม
0: นะครับยุติไปแล้วใครที่จะฟัง FM 99ทางแอปพลิเคชันย้ำนะครับว่าให้โหลดแอปพลิเคชัน MCOT Connect แอปพลิเคชัน MCOT Connect เราเปิดตัวมาเป็นปีแล้วนะนะแสดงว่าคุณรัชนนท์อาจจะไม่ค่อยได้เข้ามาฟังในช่วงหลังๆเนาะก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าเราเปิดตัวมาเป็นปีแล้วแล้วก็ช่วงแรกๆเราก็ประชาสัมพันธ์ไปแต่ช่วงหลังเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ประชาสัมพันธ์แล้วเพราะว่าเปิดตัวไปนานแล้วแต่สื่อสารนะครับว่าเข้าไปโหลดแอปพลิเคชัน

0: M-Cod Connect แล้วก็เข้าไปฟังคลื่นวิทยุทุกคลื่นในเครืออสมทได้เลยในนั้นที่เดียว
1: ครับผม
0: พูดง่ายๆว่าเรารวบไว้ให้แล้ว95คุณผู้ฟังได
1: ้
0: นะครับ 105.5 100.5 หรือจะไปฟังอาจารย์วีระที่ 96.5 ตัดสายก็ได
1: ้ครับผมเดี๋ยวโทรไปให้อาจารย์ด่าก็ยังดี
0: ถูกต้อง
1: ครับผม
0: นะครับก็รวมอยู่ในแอป M-Cod Connect นะครับ
1: ครับ
0: คุณมาสด้าเรโทรเชียงรายบอกสวัสดีครับกลับมาอยู่บ้าน13ปีนะสมัยส้มตำเสี่ยงตายคิดถึงบรรยากาศเก่าๆโอ้ที่นี่แสดงว่าเป็นคนที่เคยอยู่อสมทนะเพราะว่าอีสานร้านอีสานเสี่ยงตายหรือส้มตำเสี่ยงตายสมัยอยู่ด้านหลังของอสมทนี่ต้องข้ามถนนไปกิน
1: อ
0: ่ะถนนเล่นเดียวนะฮะคุณโซโลมาสเตอร์บอกติดตามพี่เอกมาตั้งแต่แฟนบันทับบันโลนะครับอยากให้มีรายการแบบนี้อีกนะครับขอบคุณมากนะครับคุณกอล่ามบอกว่าต้องขึ้นด้วย18บวกด้วยไหมครับพี่ไลฟ์นี้คุณจุนนั่งระวังใครออกนะฮะ
1: ขออภัย
0: ครับผม
1: ลืมทุกทีเลยว่าเราถ่ายนี่อยู
0: ่วันนี้เนื่องจาก
1: แล้วผมใส่ขาสั้นซะด้วย
0: ทีมงานไม่ได้แจ้งเราว่าไลฟ์เห็นภาพ
1: มันจะเห็นแบบนี้
0: นะ
1: เราก็เลยไม่ทันตั้งตัวใดๆสิ
0: เราก็นึกว่าอยู่ในสตูวิทยุ
1: ใช่
0: นะผมก็ขาสั้นนะฮะคุณจุนก็
1: พี่อยากขาสั้นอยู่แล้ว
0: แต่อันนั้นยาว
1: ความรัก
0: ผมก็เลยต้องเอาโน้ตบุ๊กมาวางทับไว้เพราะว่าแหมเดี๋ยวกลัวจะไม่สุภาพนะเดี๋ยวจะมีอะไรแลบออกมาได้นะครับบอกว่าคุณโซโลมาสเตอร์บอกงานเผาเลยครับเข้าใจ นะฮะ
1: วันนี้มันอาจจะฉุกเฉินนิดนึง
0: นะครับ
1: ครับ
0: คุณลูกลบ10เต็ง400,000โอ้โหดูชื่อถ้าโดนใบแดงโดยตรงนี้โดนใบกี่นัดครับถ้าเป็นทัวร์นาเมนต์แบบนี้นะปกติก็จะนัดเดียว
1: ก็จะยืนพื้นเลย1เกมนะครับแต่ว่าไอ้พวกฟาวเรื่องของความรุนแรงอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะมีบทลงโทษอีกทีนึงว่ามันจะมากน้อยแค่ไหน
0: ต้องบอกก่อนว่าใบแดงเหมือนกันแต่ความหนักเบาไม่เท่ากัน
1: ใช่ครับ
0: ถ้าใบแดงที่อยู่ในเก
1: ม
0: การทำฟาวอะไรต่างๆเนี่ยก็1นัดแต่ถ้าใบแดงจากการไปสาวกันเนี่ยเขาอาจจะ2นัด
1: สามนัดสุดแท้แต่มียืนยันใหม่ทีนึงว่าจะลงโทษเพิ่มเติมเท่าไหร่
0: นะครับ
1: ครับ
0: คุณโซโลมาสเตอร์บอกว่าชื่นชมพี่ๆทุกท่านนะฮะหลังจากนี้ต้องอลังการแน่นอนตามมาตรฐาน99นะครับนะฮะคุณมิสเตอร์ซาตาน9976บอกไม่มีเพลงสากลสากลแล้วใช่ไหมครับตี4เพลงสากลปี4ช่วงนี้ช่วงบอลโลกเนี่ยต้องบอกว่าการบรรยายฟุตบอลมันค่อมเกี่ยวช่วงตี4ถึงตี5นะดังนั้นเพลงเนี่ยบางวันอาจจะมีบางวันอาจจะไม่มีอันนี้ผมไม่ทราบจริงๆนะต้องติดตามนะครับ
1: ครับ
0: คุณจุนเราจะน้องต้องเบรกก่อนไหมไม่ต้องเบรกนะเหลือ13นาทีคุณจุนยิงยาวให้เสร็จเลยเดี๋ยวผมของนี้แป๊บ
1: ใจเย็นเดี๋ยวอยู่ด้วยกันก่อนอ่ะไปดูสภาพความพร้อมนิดนึงนะครับเกมคู่ที่2ของกลุ่ม A นะ
0: ได้
1: เกาหลีใต้เจอกับทางเช็กเกียนะครับก็ที่คาดการว่าจะลงสนามนะครับลูกทีมของฮองมยองโบเนี่ยประตูก็เป็นทางด้านของคิมซินยูนะครับ3เซนเตอร์มีอีฮันบอมนะครับนี่ก็เป็นเซนเตอร์จากมิทิลันเล่นในลีกเดนมาร์กนะมีปากกันหลังหัวใจสำคัญของทีมอย่างคิมเบนเจจากเซอร์ต้าบาเยิร์นมิวนิกอีกคนหนึ่งเนี่ยที่คาดการว่าจะลงสนามก็คือทางด้านของอีกิฮอกนะครับนี่ก็เซนเตอร์จากกังวอนนะครับที่คาดการว่าจะลงสนามนะในการเล่น3เซนเตอร์ฮาฟนะครับสำหรับทางเกาหลีใต้วิงแบ็กด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นทางด้านของโซยงบูนะครับส่วนฝั่งซ้ายที่คาดการว่าจะได้ออกสตาร์ทเป็นอีทาซอกนะครับตรงกลางคู่มิดฟิลด์ตรงกลางมีทางด้านของวังอินบอมนี่ก็มิดฟิลด์จากเฟยนูร็อตเตอร์ดามนะเล่นในลีกเนเธอร์แลนด์นะครับอาจจะได้จับคู่กับทางอีเจซองอันนี้ก็เล่นอยู่กับไมล์แต่เขาก็มองว่าบางทีเนี่ยตำแหน่งคู่เซนคู่มิดฟิลด์ตรงกลางจริงอาจจะเป็นทางเป็กซึงโฮซึ่งเป็กซึงโฮนี่เล่นอยู่กับเบอร์เมย์แฮมซิตี้นะพี่เอกนะที่อาจจะจับคู่กับทางวางอินบอมนะครับฮาวางอินบอมนะครับส่วนด้านบนเนี่ยมีอีคังอินมีทางด้านของวางฮีชาจากบูฟนะครับแล้วก็ซุนฮึงมินนะครับที่ก็เล่นอยู่ในอเมริกานะครับสำหรับทางซุนฮึงมินส่วนทางฝั่งสาธารณรัฐเช็กหรือว่าเช็กเกียนะครับของมิโลสลาฟคูเบกนะครับประตูก็จะเป็นอดีตดาวรุ่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็คือมาเตโควาที่ปัจจุบันอยู่กับ PSV Eindhoven นะ 3เซนเตอร์ที่คาดการว่าจะลงสนามนะครับก็จะมีทางโรบินฮารานะ

0: ยืนเป็นเซนเตอร์ตรงกลางนะครับเซนเตอร์ทางฝั่งขวาเนี่ยเป็นทางสเตปานชาลูเปกนะครับส่วนฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นลาดิสลาฟเคชีซึ่งก็อยู่กับทางบูฟแฮมตันนะสำหรับทางลาดิสลาฟเคชีก็ยังเป็นสัญญายืมตัวมาจากทางจิโรน่าแต่ว่าบูฟตกชั้นนะ
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็วิงแบ็กด้านขวาก็เป็นจอมเก๋านะครับอย่างทางวิลาวลาดิเมียร์ซูฟาวนะครับยืนทางด้านขวาซ้ายเนี่ยที่คาดการว่าจะได้ลงสนามเป็นตัวจริงเป็นทางด้านของดาวิดยูดาเซกนะครับส่วนตรงกลางมีโทมัสซูเชกนะครับดาวดังจากทางเวสต์แฮมนะครับยืนเป็นมิดฟิลด์ตรงกลางจับคู่กับทางด้านของทางมิเชลซาดิเลกนะส่วนด้านบนเนี่ยสามประสานมีทางลูคัสโพวอร์ตกับทางพาเวลซูชนะครับยืนสับสนหน้าเป้าอย่างพาติชิกดาวดังจากไบเออร์เลเวอร์คูเซ่น
1: ครับผมพี่เอกมองดูแล้ว
0: คู่นี้ผลจะออกมาอะไรยังไง
2: เกาหลีใต้ชนะ 2-1 ครับผม
0: ชนะนะผมมองว่าโอกาสเสมอสูงนะแต่ว่าถ้าให้ต้องเลือกผู้ชนะจริงๆก็คงจะไปทางฝั่งของเกาหลีใต้มากกว่านะครับ
1: ครับ
0: ผลงานในช่วงหลังของทั้ง2ทีมเกาหลีใต้เองเนี่ยมันก็มีช่วงที่พวกเขาอุ่นเครื่องแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร
1: ่
0: นะครับแต่ว่าอุ่นเครื่อง2เกมหลังสุดก็ถือว่าชนะมาทั้ง2นัดนะมีก่อนหน้านั้นมีถล่มทีนิดาดแอนโตเบโก5-0นะครับแล้วก็ในเกมนัดล่าสุดของพวกเขาเนี่ยก็เฉือนเอาชนะเอลซาวาดอร์1-0นะครับส่วนเช็กเกียเองเนี่ยโอ้ผลงานช่วงหลังถือว่าเหนียวแน่นพี่เอกจากทุกรายการเนี่ยไม่แพ้มาแล้ว6นัดนะครับ
2: มาแรงเอาช่วงหลังจะเพลย์ออฟ
0: ใช่แล้วคือ
2: ช่วงหลังเนี่ย
0: ก็สุดท้ายก็ผ่านเพลย์ออฟเข้ามานะครับชนะจุดโทษเดนมาร์กมาแล้วก็อุ่นเครื่อง2นัดเนี่ยก็ชนะโคโซโว2-1
1: ครับ
0: แล้วก็เอาชนะกัวเตมาลา3-1
1: อ่ะโอเคนะครับอ่ะคุณเจี๊ยบนะครับคุณเจี๊ยบเองก็ทักมาทาง Facebook Live ของFM 99นะครับบอกว่าสมัครเชียร์เอ็มคอร์ดยากจังเลยครับยืนยันตัวตนไปทางไหนต้องบอกอย่างนี้คุณเจี๊ยบถ้าคุณเจี๊ยบเข้าไปสมัครนะครับวิธีที่ง่ายที่สุดคุณเจี๊ยบให้ล็อกอินผ่าน Google Account
0: ครับ
1: อันนั้นง่ายที่สุดเลยแต่ถ้าคุณเจี๊ยบสมัครแบบใส่อีเมลใส่รายละเอียดต่างๆเนี่ย มันจะให้ไปยืนยันตัวตนมันจะเด้งเข้าไปที่อีเมลที่คุณเจี๊ยบเป็นคนล็อกอินไว
0: ้ครับ
1: สมมุติคุณจุ่นใช้อีเมล Hotmail ในการสมัคร
0: อืมๆๆ
1: เขาจะถามว่าให้ยืนยันตัวตนก็ต้องเข้าไปยืนยันตัวตนที่อีเมลก่อนแล้วถึงจะเข้าได
0: ้อ
1: ืมบางคนก็บอกโหต้องมีการยืนยันตัวตนด้วยว่าคุณเป็นมนุษย์จริงๆถามว่าทำไมยุ่งยากจังเลยเพราะอะไรต้องบอกแบบนี้ครับคุณผู้ฟังครับเพราะเป็นเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยเพราะอะไรนะไม่คุณจุ่น
0: ยังไงฮะ
1: ไม่งั้นปกไม่งั้นจะถูกแฮกเกอร์หรือถูกบอทเข้ามายิงเว็บไซต์ล่มคุณจุ่นว่าไห
0: ม
1: ถ้าเราปล่อยให้บอทเข้ามาในเว็บไซต์ได้โดยที่ไม่มีการยืนยันตัวตนว่าคุณเป็นมนุษย
0: ์
1: จริงหนึ่งอาจจะถูกยิงถูกบอทยิงล่วงเหมือนคนเข้ามาลัวเข้ามากดดีเฟนซ์เล่นจนเว็บล่
0: ม
1: นะครับอาจจะมีปัญหาเรื่องของการทรานเซ็คชันจ่ายตังชำระเงินของบุคคลเงินหายอะไรต่างๆเราเลยจำเป็นต้องมีการยืนยันตัวตน2ทางนะครับและที่สำคัญคือป้องกันเรื่องของการแฮกระบบเพราะว่ามันมีเรื่องของสิทธิ์ของผู้โชคดีอะไรต่างๆด้วยก็ต้องขออภัยด้วยว่าการยืนยันตัวตนเพื่อความเซฟตี้ของทุกท่านที่เข้ามาร่วมกิจกรรมกับเรานะครับนอกจากนี้ครับหลายๆท่านยังบอกว่าฟังไม่ได้ทางแอป Mcord ย้ำอีกทีนึงไอ้ทางแอป99เข้าไปโหลดแอป Mcord Connect
0: ครับผม
1: นะครับดียังไงผมจะฝากพี่เต๋าทำเรื่องของการประชาสัมพันธ
0: ์
1: เรื่องของแอปพลิเคชันMcord Connect ด้วยในช่วงนี้นะครับเพราะหลายท่านก็มาฟังทางแอปพลิเคชันก็จะสะดวกดีนะครับ
0: ผมนิดนึงพี่เอก
1: เชิญ
0: ก็ Man of the Match อย่างเป็นทางการในนัดแรกนะเป็นของทาง
1: รา
0: เ
1: วีย
0: นกิโยเนสคนที่ทำประตูขึ้นนำให้กับเม็กซิโกแล้วเมื่อกี้ผมต่อจากพี่เอกนิดนึงในส่วนของทางจูเบโตโมล่าเนี่ยที่อายุน้อย17 ปี 240 วันใช่ไหมพี่
1: ใช่
0: เขาเป็นอันดับ6นะที่อายุน้อยสุดผมมีตัวเลขมาคือมี7อันดับที่มีออกมานะครับว่า7อันดับที่อายุน้อยสุดที่ได้ลงเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย

0: 5เปเล่
1: เอาอายุจริงมาพูด
0: อันดับ5เปเล่17ปี235วัน
1: ใช
0: ่และ6เนี่ยก็คือทางกิบาโตโมล่าก็คือ17ปี240วัน
1: คือเปเล่เนี่ยเป็นน้อยสุดและทำประตูได้ผมไม่รู้ว่าสถิติเนี้ยเดิมเป็นเปเล่ยังเป็นเปเล่อยู่
0: ยังเป็นเปเล่ยังเป็นเปเล
1: ่โอเค
0: ครับผม
1: ครับผมอ่ะก็สถิติเพิ่มเติมก็ประมาณนี้นะครับส่วนอื่นๆเพิ่มเติมเนี่ยมีอย่างนี้คุณยุนฟุตบอลโลก2022ทั้งทัวร์นาเมนต์เนี่ย64เกม
0: ครับ
1: มีใบแดง3ใบไอ้มีใบแดง4ใบนี่บอก2026เกมแรก
0: 3ใบไปแล้ว
1: สัดไปแล้ว3ใบ
0: โอ้ก็ถือว่าโอ้โหเยอะจริงเยอะจริง
1: เฮ้ยแต่ผมว่าให้ง่ายไปนะ
0: ใช่โดยเฉพาะไอ้จังหวะสุดท้ายอ่ะมอนเตสอ่ะก็มีแต่คนบอกว่าโอ้มันดูง่ายไปมันก็ดูไม่ได้ชัดเจนว่าเป็นด็อกโซด้วย
1: เอาเป็นว่าถ้าสแตนดาร์ดฟุตบอลโลกครั้งนี
0: ้
1: ผู้ตัดสินใช้สแตนดาร์ดนี้ผมว่าบอลโลกครั้งนี้น่าจะมีไม่ต่ำกว่า10ใบ
0: มีโอกาสมี
1: เพราะ104นัดอ่ะ
0: จำนวนแมชมันเยอะขึ้นกว่าเดิมเยอะมากด้วย
1: โอ้โหนะน่าจะมีเป็น10ใบขึ้น
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องก็คือว่าเกมนี้เนี่ยนะครับแอฟริกาใต้เป็นทีมแรกที่ได้2ใบแดงในฟุตบอลโลกนับตั้งแต่ปี2006เป็นต้นมาในเกมที่โปรตุเกสพบกับฮอลแลนด์นะครับนี่อันนี้ตอนที่เป็น2ใบแดงอยู่อ่ะตอนที่เป็น2ใบแดงตอน2ใบแดงเนาะ
0: ครับผมส่วนในเรื่องอื่นๆกันบ้างเดี๋ยวผมขอไล่ไปดูอัปเดตเพิ่มเติมในวงการฟุตบอลแป๊บหนึ่งนะว่ามีอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่า
1: คิปเปอร์โตโมราคุณโยนอ่ะอีกทีอีก
0: ได้เลยครับ
1: เพิ่มเติมอีกหน่อยนึงนะเขาบอกว่าเป็นนักเตะคนแรกที่เกิดหลังนัดชิงบอลโลก2006ที่ได้เล่นในฟุตบอลโลกพูดง่ายคือไอ้ทักเตะคนเนี้ย
0: ครับ
1: มันเกิดไม่ทันดูซีดานโขกมาเดลาซี่ว่านั้น
0: เกิดไม่ทัน
1: โอเค
0: เกิดหลังโอ้แต่เวลามันผ่านไปเร็วเหมือนกันเนาะ
1: ใช่
0: แต่อันนี้มันอายุน้อยมากด้วยแหละ17ปีนิดๆเองอ่ะมันไม่ถึง18ปีเต็มอ่ะ
1: จริงๆตอนวอลคอตติดไปบอลโลกเนี่ยน้อยกว่านี้นะแต่ไม่ได้ลง
0: ใช่ตอนยุคสเวน
1: ใช่
0: เออนอกนั้นก็ยังมีข่าวอย่างนิวคาสเซิลเนี่ยไปสนใจตัวลูกดาวลุ่งอย่างทางวิตามูยอสนะครับก็วิตามูยอสเองนี่ก็ติดทีมของทีมชาติสเปนมาร่วมศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายคราวนี้ด้วยนะ
1: ครับ
0: มีข่าวว่าทางนิวคาสเซิลนะครับสนใจทางวิตามูยอสนะครับก็วิกตอร์มูยอสเองเนี่ยปัจจุบันอายุ22ปีนะครับแล้วก็กับทีมชาติชุดใหญ่เนี่ย2นัดทำไป1ประตูนะสำหรับทางแข้งจากโอซาซูน่าก็เป็นอดีตเด็กดาวรุ่งของทางเป็นเด็กปั้นของเรอัลมาดริดมาก่อนด้วยนะครับสำหรับทางวิกตอร์มูยอส
1: ครับ
0: นะครับ
1: แล้วก็อีก1สถิตินะครับฮูเลียนเกเนสเนี่ยเป็นผู้เล่นคนแรกจากโซนคอนคาเคฟที่ทำประตูแรกในฟุตบอลโลกนัดเปิดสนามหมายความว่าอะไรหมายความว่ามีชาติที่มาจากโซนคอนคาเคฟเนี่ยหลายชาติลงเล่นในนัดเปิดสนามนะแต่ไม่มีใครทำประตูเป็นประตูแรกของแมตช์ของนัดเปิดสนามได้เลยอารมณ์ประมาณนั้นนะฮะ
0: ผมเพิ่มเติมนิดนึงของไอ้ดิวปิโตมุนยอสนะพี่เอกนะที่มีข่าวว่านิวคาสเซิลจะเอามาจากทางโอซาซูน่าเนี่ยเขาบอกว่ามาดริดเองเนี่ยยังถือสิทธิ์ว่าจะได้ค่าตัว 50% นะพี่เอก
1: ครับ
0: ถ้าเกิดว่าทางโอซาซูน่ามีการขายแล้วก็จริงๆเขาก็มีออปชันในการซื้อกลับด้วย
1: ครับ
0: สำหรับทางปิโตมุนยอสนะครับโอเค
1: อ่ะสุดท้ายแล้วนะครับก่อนจะจากกันไป SMS ท้ายที่สุดเนี่ยขออ่านเก็บให้หมดเลยนะครับหรืออีกประมาณสัก 6-7 เอซเมตรบอกจุนสารภาพแล้วเหรอว่าเอาลอตเตอรี่ป้าเขาไป
0: ไม่ใช่นะฮะ
1: ว่าทำไปเล่นไปพี่เอกิมพูดชื่อสาวเกาหลีจุนรู้จักของทุกคนเลยนะฮะสวัสดีรอยยิ้มของชาวโลกครับจากท่านต่อนะครับบอกไปกระบี่เนี่ยเตือนแล้วนะฐานนั้นไม่มีกระเทียม

0: นะครับแล้วก็พี่เอกคุณจุนเปิดสายแบบนี้มาคู่ไหนอีกขอติดตามเลยครับจากขั้นต่อนะครับแล้วอยากให้ลินหมิงพักคู่ดุดดี้นะครับถ้าปีหน้านอนได้อัปการโรเจอร์และซาโตนาลีและอาวาเรสมาพอจะมีภาษีป้องกันแชมป์EPL ได้ไหม
1: โอ้ตอนนี้ยังไม่ได้ก็ยังถือว่าเทียบกับทีมอื่นๆน่ะก็ยังมีโอกาสมากกว่านะเพราะซิตี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงถูกไหมลิเวอร์พูลก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับ
0: ก็วันนี้เวลาหมดแล้วนะครับครบถ้วนนะครับเอกเฮมซูลกับคุณจุนเพ็งกวินต้องลาผู้ฟังทาง FM 99ไปก่อนนะพบกันใหม่ในโอกาสหน้าซึ่งผมกับคุณจุนเนี่ยยังไม่รู้ว่าจะลงแมตช์ไหนต่อ
1: ครับ
0: นะครับแต่ว่าก็อยู่ในคู่รู้สึกจะเป็นสายของอังกฤษอ่ะคุณจุน
1: เอาเหรอ
0: เห็นคุณเจ๋งบอก
1: เอาเหรอ
0: นะฮะ
1: ครับ
0: ส่วนโปรแกรมที่จะบรรยายนะต่อไปจะเป็นคุณหลี่หมิงกับคุณพยองเดช
1: ใช่ครับ
0: 9โมงวันนี้นะครับเช็คกับเกาหลีใต้ติดตามฟังได้ทาง FM 99นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกน

0: ตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
1: M-COT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: บอลโลกสตอรี่
3: เจาะลึก4ทีมกลุ่ม Bสวิตเซอร์แลนด์ถูกยกให้เป็นแต่งหนึ่งของกลุ่มมีโอกาสคว้าแชมป์กลุ่มสูงสุดประมาณ 55% ด้วยมาตรฐานการเล่นที่สม่ำเสมอและประสบการณ์ในรอบน็อกเอาท์ที่โชคชนส่วนแคนาดาเจ้าภาพร่วมภายใต้การนำของอัลฟองโซเดวิสและกุนซือเจสซี่มาร์ชมีข้อได้เปรียบเรื่องเสียงเชียร์ในบ้านที่เมืองโทรอนโตและแวนคูเวอร์แคนาดาถูกมาว่ามีพลังเกมรุกที่ดุดันและเป็นผู้ท้าชิงอันดับ2ที่น่ากลัวที่สุดด้านบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาทีมมามืดจากยุโรปที่ผ่านเข้ารอบมาได้อย่างยอดเยี่ยมมีจุดเด่นที่ระเบียบวินัยในเกมรับและเทคนิคเฉพาะตัวของนักเตะซึ่งพร้อมจะเบียดแคนาดาเพื่อยังตั๋วเข้ารอบใบที่2ขณะที่กาตาร์แม้จะเป็นอดีตเจ้าภาพและมีพัฒนาการที่ดีขึ้นแต่ในกลุ่มนี้ถูกมองว่าเป็นรองที่สุดและมีโอกาสตกรอบสูงหากไม่สามารถสร้างเซอร์ไพรส์ในเกมนัดแรกได้สรุปฟันธงสวิตเซอร์แลนด์จะใช้ความเก๋าประคองตัวเข้ารอบเป็นอันดับ1ส่วนการแย่งชิงอันดับ2จะเป็นการวัดกันระหว่างแคนาดาและบอสเนียโดยเชื่อว่าพลังเจ้าภาพน่าจะส่งให้แคนาดาสร้างประวัติศาสตร์ผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ได้สำเร็จ
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-COT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-COT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
7: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: ดูความเคลื่อนไหวกีฬารอบโลกรับเช้าอรุณก่อนใครรายงานผลกีฬาจากทั่วโลกในรอบ24ชั่วโมงเจาะลึกฟุตบอล5ลีกของยุโรปพรีเมียร์ลีกอังกฤษลาลิก้าสเปนลีกเอิงฝรั่งเศสการโชว์อิตาลีบุนเดส

02-201-6569 ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @ FM 99

0: 5:11 นะครับต้อนรับเข้าสู่รายการรอบโลกกีฬาครับทาง FM 98 Active Radio คลื่นมวยไทยแข็งแรงนะครับวันนี้อยู่ในการจะถึง 6:30 นะ
1: คุ
0: ณ
1: ร
0: สิพลและผมเจงทรงศักดิ์นะครับก็จบไปนะในช่วงรายงานสดฟุตบอลโลกนะครับในรายการเนตินายไลฟ์บอลโลกนะคู่แรกเมื่อช่วงที่2ที่ผ่านมาถึงที่5นะ
1: ครับ
0: ก็ได้รับอรรถรสและก็สนุกสนานบาร์และทมกันไปนะครับคุณรอนะครับ
1: ครับ
0: เป็นไงโอ้เมื่อกี้จุดเนี่ยโอ้โหข้อมูลฟุตบอลแกเยอะมากนะ
1: เหรอ
0: เจอไปหิมสกุลนะสปาดหน้าฮะผมขิงคืนไปเงียบกิ๊บเลยฮะแก
1: อ้าว
0: บอกว่านักเตะคนนั้นคนนี้นะอายุลงสนามน้อยสุดถ้าเจอคนเอมสกุลรับคืนนะเรียบร้อย
1: ครับ
0: ครับก็เป็นเกมเม็กซิโกนะที่ชนะแอฟริกาใต้ไป2-0นะคุณดอด
1: คุณเอกฮิปสกูลนี่เขาแฟนมันแท้นะ
0: เออ
1: แฟนมันแท้ฟุตบอลโลกอ
0: ่
1: ะ
0: เอ๊จะไปเล่นกับคุณเอกฮิปสกูลเหรอเดี๋ยวจุนเดี๋ยว
1: เออส่วนจุนนี่แฟนมันแท้เสื้อปลอม
0: ใช่ฮะ
1: อ้าว
0: ครับผม
1: ครับ
0: เออจุนเก้เนี่ยฮะ
1: อ่า
0: แฟนพันเก้เนี่ย
1: ครับ
0: จะมาเล่นกับเอกฮิปสกูลเหรอเรียบร้อย
1: เอออ
0: ่ะก็เปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการนะฟุตบอลโลก2026นะครับหรือว่าเวอร์ชันอเมริกาเม็กซิโกและแคนาดาเป็นเจ้าภาพร่วมกัน
1: ครับ
0: คุณว่าเป็นไงได้ดูมาเป็นไงบ้างเลย
1: ก็ดูเลยฮะ
0: ดูนะ
1: โอ้หมูหวานเหลือเกินนะแอฟริกาใต้เนี่ย
0: หวานเจี๊ยบ
1: ไม่มีอะไรเลยครับ
0: ก็มี
1: สองใบแดงไปด้วย
0: โอ้แต่ว่าใบแดง3ใบนะ
1: ทั้งหมดก็3ใบเพราะว่าแอฟริกาใต้2ไงเม็กซิโกมาโดนช่วงทดเจ็บใบนึง
0: เม็กซิโกก็รุ่นนั้นมันเข้าข่ายเลยนะไอ้ดีนายเอาออปปอร์ทิตี้เอาสกอร์อะไรสกอร์ลิงอะไรเปล่าคุณว่านะดอกโซไหมดอกโซไหม
1: แต่มันก็เหมือนตรงกลางมันก็มีผู้เล่นเยอะแยะแต่ไปหมดเลยนะ
0: ก็นั่นแหละสินะ
1: เอออาจจะหวดแรงหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะ
0: เออ
1: แต่เต็มเหนียวเลย
0: ไม่แน่ใจว่าใบแดง3ใบในบอลโลกถือว่ามากสุดเปล่าในครั้งนี
1: ้ก็
0: เกมเดียวนะมันก็เกมเดียวนะ
1: เกมเดียวไม่แน่ใจนะ
0: อืม
1: แต่ว่าครั้งที่แล้วอ่ะฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วเขาบอกตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์มีใบแดง4ใบเองนะ
0: เหรอ
1: เออ2022เนี่ย
0: โอ้นี่เกมเดียว
1: นี่เกมเดียวล่อไป3ใบแล้วฮะ
0: เอาเหรอฮะ
1: ครับ
0: อืมเรียบร้อย
1: นะก็เป็นเม็กซิโกนะชนะไป 2-0 นะ
0: ครับ
1: นะครับ
0: เออ
1: ก็นำแล้วอ่ะนะครับจากคุณเล่นกิโยเนสตั้งแต่ช่วงต้นเกมนะครับจากนั้นแอฟริกาใต้ก็มาเหลือ10คนนะ
0: อืม
1: ซีโตเล่นะครับไปทำฟาวใส่แบนกูเตเลสนะครับจังหวะกำลังจะลุ้นทำประตูไงจากนั้นก็ลาวิเมเนสนะมงจ่อเข้าไป 2-0
0: ครับ
1: นะครับแอฟริกาใต้มาเหลือ9คนอีกนะครับไอ้สวาเน่นะไปใช้ท่อนแขนฟาดนะ
0: ก็อันนี้เช็คย้อนหลังเนาะใช่ไหมพี่เน
1: า
0: ะ
1: ใช่
0: เหมือนเอามือไปตบหน้าเขานะ
1: ครับแล้วก็ช่วงทดเวลาก็เม็กซิโกก็มาเหลือ10คน
0: ครับ
1: นะครับก็เซซาร์มอนเตสนะครับโดนใบแดงบ้างนะครับ
0: ครับผม
1: ก็สรุปเป็นเม็กซิโกนะประเดิมสวยงามชนะแอฟริกาใต้ไป 2-0
0: ก็เตะที่สนามแอสเตกาสเตเดียมนะ
1: อืม
0: แต่ว่าถ้าฟีฟ่าก็จะใช้ว่าสนามเม็กซิโกสเตเดียมอะไรสักอย่างนี่แหละ
1: อ่า
0: ก็ตามสปอนเซอร์เนาะก็เป็นสปอนเซอร์เนาะ
1: ใช่
0: อืม
1: เขาจะเรียกเป็นเมืองเป็นอะไรก็ว่ากันไป
0: แต่ว่าสนามแอสเตกาดีขึ้นนะ
1: อืม
0: โอ้โหปี86ตอนนั้นจำได้เลยสนามดูเก่าเนาะ
1: ครับ
0: เก่าแก่มากอ่ะ
1: ใช่
0: เออแล้วก็
1: นี่คงทาสีมาแล้วมั้ง
0: น่าจะทาสีตามที่พี่สมชายบอกนะว่าเวลาสนามฟุตบอลต้องทาสีนะทาสีมาแล้วก็สนามหญ้าดีมากเลย
1: ครับ
0: โอ้โหเขาทำปรับปรุงใหม่เนาะแอสเตก้านะ
1: ใช่
0: ครับก็สนามดีนะฮะดูแล้วก็บรรยากาศคึกคักนะครับเหมือนเดิมนะ
1: ครับ
0: เหมือนเป็นเมกะของวงการฟุตบอลเหมือนกันนะเพราะเป็นครั้งที่3นะที่ใช้ในนัดเปิดสนาม
1: ใช่
0: สนามเอสไตก้าในฟุตบอลโลกในครั้งนี้นะครับ
1: ก็เป็นสนามที่เปเล่แล้วก็มาราโดน่าเคยชูถ้วยแชมป์โลกอยู่นะ
0: ใช่ฮะส่วนพี่เดเปิดก็โอ้โห

0: พูดตรงๆรู้จักแต่ชากิระคนเดียวอ่ะ
1: ครับ
0: อืม
1: พี่ที่เปิดผมไม่ได้ดูเลย
0: ชากิระผมดูแป๊บหนึ่งฮะพูดแต่ชากิระเวลาไม่สามารถทำอะไรเธอได้จริงนะสวยไม่สางเน
1: า
0: ะแล้วดูเธอจะเขาพูดดูจะผอมลงด้วยนะ
1: ครับ
0: เออผอมลงด้วยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ใช่
0: ชากิระนะสี่สิบแล้วบ้างชากิระ
1: อุ้ย50แล้ว
0: เออเหรอ
1: ครับ
0: โอ้โห
1: แต่ตอนนั้นคบกับปิเก้เธอก็อายุเท่าไหร่แล้ว
0: อืออ
1: ายุเยอะกว่าปิเก้อะ
0: แต่เวลาก็ไม่สามารถทำอะไรเธอได้จริงอะนะ
1: ใช่
0: ครับ
1: ครับ
0: สวยไม่สานะ
1: เดี๋ยวไปดูชากิล่าของเซอายุจริงๆเท่าไหร่แล้วน่าจะมี49
0: โอ้จะ50แล้ว
1: เกิดปี1977นะ
0: ครับ
1: 49
0: อืม
1: เ
0: นาะ
1: ใช่แต่ว่าก็ไปลดทุนลดอะไรมานะ
0: ใช่
1: แบบให้ปีแก้อิจฉาเล่น
0: เอา
1: ครับ
0: เด
1: ี๋
0: ยวเพลงใดใดของเธอเนี่ยเริ่มแล้วนะเริ่มแบบเข้าหัวแล้วนะพอเปิดไปสักพักเออเฮ้ยเออเพลงเพราะอยู่เหมือนกันนะเว้ย
1: ครับ
0: ใช้ได้อยู่นะเพลงของชากิล่านะครับเดี๋ยววันนี้ลูกสาวแห่งชาติของเรานะ
1: ครับ
0: ลิซ่าฮะลิซ่ามาโดบานะหรือว่าลิซ่าแบล็คพิงค์จะขึ้นไปโชว์ด้วยก่อนเกมอเมริกาเจอกับตารักไว
1: ก็เป็นเช้าวันพรุ่งนี้นะ
0: ก็คือที่จริงก็คืนนี้แหละแต่ว่ามันจะไปเช้าวันพรุ่งนี้เนาะ
1: เ
0: ช้าวันเสาร์นะ
1: เช้าวันเสาร์
0: ก็ติดตามได้นะครับ
1: ครับ
0: ชากิล่าเนาะ
1: ไม่
0: ใช่ชากิล่าลาลิซ่ามโนบาลนะ
1: ลิซ่า
0: ของเรานะ
1: ลิซ่าก็จะไปโชว์ที่อเมริกานะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นก็จะมีที่แคนาดาด้วยนะ
0: ครับเห็นแคนาดาจะมีไมเคิลบูเบรย์มา
1: อ๋อ
0: โอ้โหถ้าไม่เคยเบื่อบริเวณ
1: แล้ว BTS อ๋อ BTS มันเป็นในนี่ Half Time Show
0: ใช่ Half Time Show ไง
1: ครับ
0: BTS เนี่ยเพิ่งจะมาเปิดอะไรนะเขาเรียกเปิดขายบัตรนะงานคอนเสิร์ตที่บ้านเราไงขายเกลี้ยงเลยฮะ
1: อ๋อ
0: ทันบอยไง
1: ครับ
0: หลายๆคนซื้อไม่ทัน
1: อืม
0: เพราะว่าเขาออกมาจากกรมไง
1: ครับ
0: แล้วก็รวมตัวกันอีกครั้งนะ BTS นะ
1: เออ
0: โอ้โหขายหมดเกลี้ยงแล้วนะ
1: ครับ
0: BTS นะฮะไม่ใช่เรือไฟฟ้านะฮะเป็นวงเกาหลีนะ
1: ใช่
0: ครับ
1: ก็ตอนนี้ก็คือไปเรียกว่าเกณฑ์อาหารมาครบแล้วใช่ไหม
0: ใช่
1: ทั้งวงแล้วใช่ไหม
0: ครบกรมครบแล้ว
1: ครับ
0: ครับเอาละครับฟุตบอลโลกเดี๋ยวจะเหลืออีกหนึ่งคู่นะติดตามได้นะครับเมื่อช่วงรีสอร์ทที่ผ่านมาคงจะได้ดูกันหลายคนแล้วแหละ
1: ครับ
0: ก็โมโนเขาออกอากาศทางฟิทีวีด้วยนะ
1: ใช่
0: ทางช่อง29แต่ว่าคู่9นาฬิกานะครับเกาหลีใต้เจอกับสาธารณรัฐเช็กเนียหรือว่าเช็กเกียนะครับจะต้องดูในแพ็กเกจของเขานะ
1: ครับ
0: ครับแต่ว่าหากว่าใครแบบขับรถขับราหรือว่าอาจจะไม่สะดวกฟังการรายงานสดของกัสก้าได
1: ้
0: ทางแอปพลิเคชัน Mcot Connect นะครับทาง Face ทาง YouTube ของเรานะ
1: ครับ
0: นะครับก็ฟังกันได้นะด
1: ู
0: กันได้นะครับวันนี้จะให้เสียงวัดไทยโดยลีมิงเมืองไทยนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็พยองเดชจะแกจะมาทันหรือเปล่าเนี่ย9โมงเนี่ย
1: ทำไมอ่ะ
0: เอาก็บรรยาย9โมงไงคุณรถ
1: ทัน
0: ต้องมา7โมง8โมงนะ
1: เอออ
0: ืม
1: สบายอยู่แล้วแกยังไม่นอนเลยมั้งเนี่ยป่านี
0: ้ฮัลโหลอยู่เหรอ
1: หืม
0: ห
1: ืมไม่ใช่พีดดี้ฮะ
0: อ้าว
1: ครับ
0: ครับ
1: เออ
0: ยังไม่ฮัลโหลใช่ไหมฮะ
1: แกยังไม่นอนแกต้องดูบอลคืนด้วย
0: เหรออ
1: ืม
0: ใช่เปล่าเพียดีใช่เปล่า
1: หรือว่าไม่ได้ดู
0: น่าจะมีฮัลโหลอะไรรู้ทรงอ่ะ
1: ครับ
0: ครับวันนี้ก็9นาฬิกาแล้วครับนะติดตามได้แต่ว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเมื่อวานนี้ก่อนจะดูบอลโลก4โมงเย็นไงเป็นไง
1: ครับ
0: โอ้โหแม่ก่อนเกมเนี่ยคือคักหน้าดูนะฝั่งโน้นนะ
1: ครับ
0: โอ้นักเตะผมเนื้อเป็นนักเตะชาวแอฟริกามาเตะให้กับกัมพูชา
1: เ
0: ป็นยังไงครับโน้นครับ
1: เขาก็เข้มแข็งหน่อย
0: เหรอโ
1: อ้
0: โหผมว่าเอ็มก็คานูฮะ
1: ครับ
0: มากันเพียบเลยฮะ
1: เออ
0: มายังไงโดนเราไปสิฮะ
1: 4-0เลย
0: โอ้โหเชียร์โหแรกๆเนี่ยเชียร์ดังสนั่นนะ
1: ครับ
0: เออเป็นไงเจอเราตกไป4-0เรียบร้อยก็ได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงของการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนที่อินโดนีเซีย
1: ครับ
0: ในรุ่นอายุไม่เกิน19ปีนะ
1: นี่
0: ครับ
1: ก็ไปเจอออสเตรเลีย
0: ออสเตรเลียไม่รู้ออกจากสนามได้หรือเปล่าอ่ะ
1: ครับ
0: ตอนยิงประตูได้ประจำท่ากวนโอ้ยใส่แฟนบอลอินโดนีเซียใช่ไหมไม่รู้จักความโหดของแฟนมหามิตรอย่างอินโดนีเซียแล้วนะฮะ
1: เออ
0: เพราะว่าอินโดนีเซียเขามหามิตรกับเราเนาะ
1: ฮะ
0: ขนาดเราไปเตะบ้านเขายังเรายังลำบากเลยฮะ
1: ครับ
0: อันนี้ไปทำท่าแบบโยยุเขาอ่ะนักเตะอินโดนีออสเตรเลียทำประตูได้ไง
1: ครับ
0: เนี่ยระวังฮะโดนแน่ฮะ
1: ก็พวกแบบไม่รู้เรื่องไง
0: ไม่รู้เรื่องครับไปเล่นกับกองเชียร์อินโดนีเซียไม่รู้เรื่องเลยฮะ
1: เออ
0: เรายังเกือบ เอาตัวไม่รอดนะ
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: ทำเพลินไปนะอันนี้ก็เข้าชิงนะ
1: ครับ
0: ครับเอ๊ะวันไหนเอ่ยคุณรถ
1: วันที่13อ่ะ
0: 13วันไหนเอ่ย
1: วันเสาร์พรุ่งนี้อ่ะวันเสาร์อ่ะ
0: อ๋อวันเสาร์นะ
1: ทีที่3ด้วยนะ
0: ครับ
1: ทีที่3ก็เป็นกัมพูชาเจออินโด 16:00 นนะครับรอบชิงชนะเลิศก็ 20:15 นะครับไทยเจอกับออสเตรเลียนะครับ
0: ครับหาว่าใครไม่ได้ดูก็ติดตามได้นะครับทางBG Sport เน
1: า
0: ะยิงสดอยู่นะครับ
1: ก็ทาง YouTube BG Sport นะถ่ายทอดสดนะครับ
0: ใช่ฮะโอ้หลากหลายนะตอนนี้นะได้ดูฟุตบอลโลกได้ดูฟุตบอลไทยด้วยนะครับเบอร์ยู19ก็เล่นสนุกกว่าชุดใหญ่นะว่าไปนะ
1: ทีมเขาพัฒนา
0: เขาพัฒนานะ
1: เราล้าเราเดินทางไปล้า
0: โอ้โหครับ
1: ก็เลยเปลี่ยนแผนหน้างาน
0: เรียบร้อย
1: ครับ
0: ครับผมเมื่อวานนี้มาดามแป้งเราพลัมซัมนะครับไปร่วมงานแถลงข่าวนะก็บอกว่าอ๋อมาบอลโลกค่ะต้องคุยเรื่องบอลโลกนะบอลไทยอย่าเพิ่งเลยนะ
1: ครับ
0: แต่พอสัมภาษณ์บอลไทยอ๋อแล้วพูดบอลโลกกันไหมฮะอ้าวครับผม
1: ครับ
0: เอ๊ะยังไงฮะมาดามฮะ
1: ก็ถูกแล้วมาบอลโลกไง
0: เหรออ
1: ่าก็มาเรื่องบอลโลกก็คุยบอลโลกไปก่อน
0: อ้าว
1: ครับ
0: ครับ
1: มาดามผมก็อยากคุยเรื่องบอลไทยหรอกมั้ง
0: ก็
1: แต่ว่าก็คนนี่เยอะนะ
0: ก็มีคนถามเหมือนกันนะว่าถามดร.
1: ผู้ช่วยอ่ะชื่ออะไรใช่ไหม
0: ก็ไม่ใช่
1: ผู้ช่วยมาดามอ่ะ
0: อ้าว
1: อ้าวสี่คนน่ะ
0: ถามว่าถามดร.น้อยนะว่าเอ๊แล้วไม่มีแพ็กเกจแยกบอลโลกแล้วหรือว่าไงฮะมันก็ยังไงดีคุณดร.เขาก็เป็นอันนั้นของเขาเนาะ
1: ครับ
0: ว่าไหม
1: เขาคงมีกลยุทธ์อะไรของเขาในการขายของเขาแหละก็ไม่มีก็ต้องแบบนี้ไป
0: ใช
1: ่ก็ไปหาพาร์ทเนอร์มา
0: ครับ
1: นะครับก็ต้องไปหาจับคู่ว่าง่ายแต่ว่าก็ต้องระวังนะเดี๋ยวนี้มันก็มีคนไปโพสต์ตามโซเชียลไงแบบคนไม่รู้จักอ่ะแล้วไปชวนจับคู่ก็ระวังโดนโกงนะมันก็มีเคสอยู่ที่โดนโกงไงเพราะฉะนั้นก็หาเพื่อนหาอะไรอ่ะนะครับลองหาดูแล้วก็เขาก็มีผ่อนได้ด้วยชมาเขามีผ่อนได้ด้วยเพราะฉะนั้นถ้ามันผ่อน10เดือนมันก็จะตกเดือนละ600
0: ครับ
1: มันก็ตีข้าวนะมาอีกภาษีมูลค่าเพิ่มเยอะต้องไปคิดอ่ะก็บน 6,000 ใช่ป่ะ 6,000 มันก็ผ่อน10เดือนก็ตกเดือนละ600ก็หารกัน2คนมันก็ตกเกินคนละเดือนละ300
0: ครับหาพาร์เนอร์มาหาคู่มา
1: เออ
0: ก็เหมือนกับบอมไงก็ไปเข้าคู่กับพี่บอลไง
1: ฮะ
0: เออร์ลี่เบิร์ดอ่ะ
1: เหรอ
0: เออร์ลี่เบิร์ดเนี่ย 4,000 กว่าบาทมั้ง
1: 4,000 กว่า 4,500 ประมาณนี้
0: ใช่ๆก
1: ็ตอนนั้นผมก็แบบเห็นพี่บอลกันมาโพสต์หาคู่อยู่อ่ะ
0: เออเป็นยังไง
1: ในไลน์กลุ่มอ่ะผมก็แบบอย่าพึ่งเลย
0: เหรอ
1: เอ้าบอมจับกับพี่บอลไปแล้วเหรอ
0: เรียบร้อย
1: โห
0: จับกับพี่บอลไปเรียบร้อย
1: ครับ
0: ก็โชคดีไปหวานเจี๊ยบเลย
1: โหคุ้มเลย
0: คุ้มเลยเพราะว่าคนที่สมัครเออร์ลี่เบิร์ดไปนะก็ดีเลยได้ดูบอลโลกเลย
1: ได้ดูบอลโลกแบบใช่เหมือนของแถมมาเลยอ่ะ
0: โอ้โห
1: เหมือนของแถมมาเลยแล้วราคาก็ 4,500 เอง
0: ครับ
1: 4,500 นี่คือหาร12นี่หาร2ก่อนนะมันต้องหาร2ก่อนหาร2มันก็ตกคนละมันก็ 2,000 อาทิตย์ละ2,200 2,250
0: ครับ
1: จะมาแล้วก็หารอีก12อ่ะมันก็ตกเดือนละเท่าไหร่เองถูกนะต้องบอกว่าถูกเลยอ่ะนะแต่ว่าตอนนี้ราคานั้นมันก็ไม่มีแล้วแหละนะครับมันก็ต้อง 6,000 เนี่ย 6,000 ก็หาคู่มาก็เหลือคนละ 3,000
0: โอ้โห
1: 3,000 คุณก็ถ้านั่นก็ผ่อนเราก็ได้นะเขามี 0% 10เดือนไง มันก็ตกเหลือเดือนละคนละ300
0: ครับโอ้เนาะ
1: เ
0: สียดายเนาะ
1: ใช่
0: Early Bird อ่ะ
1: ตอนนั้นพี่บอลมาเสนออยู่ในไลน์กลุ่มอ่ะ
0: แล้วเป็นยังไง
1: เออ
0: เสร็จบอมไปแล้วบอมโชว์ไปแล้วปาดหน้าเทคไปเรียบร้อย
1: ถึงว่าไปถามมีใครจับโครงกับคู่อะไรยังเงียบกริบ
0: เหรอ
1: ได้คู่กันหมดแล้วไง
0: ได้คู่หมดแล้วนะ
1: ไอหยองรู้สึกจะไปจับกับพี่ของตัวเองมั้งหรืออะไร
0: อ๋อเหรอ
1: หรือพี่สาวข้างบ้านบ้างก็ไม่รู้นะ
0: อ๋อเหรอ
1: ไอหยองเคยถามอยู่เหมือนกันครับ
0: นะฮะ
1: น่าจะให้พี่ช่วยออกให้แหละ
0: ดูทรงคงใช่เนาะฮะนะครับก็โอ้โหหลายๆคนในหวานเจี๊ยบไปนะบอกว่าเม็กซิโกหวานเจี๊ยบ
1: ครับ
0: เอ๊ะแสดงว่ายังไงครับทำไมทุกคนพอเม็กซิโกชนะ 2-0 ในหวานเจี๊ยบเลยฮะยิ้มเลยนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็คงจะหาค่าลิขสิทธิ์อยู่กันหรือมั้ง
0: อ๋อเหรอหาค่าลิขสิทธิ์นะ
1: เออ
0: เออ
1: ครับ
0: โอ้แต่ว่ากระแสบอลโลกตอนนี้ก็เริ่มมาข่าวเริ่มมาเยอะนะ
1: ใช่
0: โอ้เสียดายวัตถุเอนโดเน
1: า
0: ะ
1: สุดท้ายก็ไม่ไหวแล้ว
0: น่าจะบอลโลกครั้งสุดท้ายของเขาแล้วเนาะ

0: เนาะ
1: ใช่
0: เพราะว่าน่าจะเป็นสุดท้ายของเขาของเอ็นโดแล้วแหละ30กว่าปีแล้วอ่ะ
1: ครับ
0: คือไปก็เกมที่เจอกับไอซ์แลนด์ก็ลง3ด้วยแต่ว่าโดดถอดออกไปเนาะแล้วก็บินไปพร้อมกับทีมด้วยไง
1: ครับ
0: เห็นว่าในระหว่างที่ซ้อมเนี่ยซ้อมต้องแยกซ้อมเดี่ยวนะเอ็นโดแล้วก็เข้าไปซ้อมกับเพื่อนได้บางส่วนสุดท้ายก็ไม่ไหวนะวัตุเรนโดนะครับกัปตันทีมชาติญี่ปุ่นจะไม่ได้ลงเล่นฟุตบอลโลกครั้งนี้แน่นอนแล้วนะ
1: ก็ถอนตัวไปแล้ว
0: มีปัญหาการบาดเจ็บแล้วก็ต้องถอนตัวไปมีการบาดเจ็บบริเวณเดิมน่าจะเป็นฝ่าเท้าแหละ
1: ก็คือเอาตรงผมว่าก็ยังไม่ได้หายดี 100% หรอก
0: ตอนที่ถูกได้ตัวมาก็ยังงงเอ๊ะไม่ได้ลงสนามตั้งแต่กุมภา
1: ไม่ได้เล่นเลย
0: ติดด้วยเหรอ
1: ไม่ได้เล่นเลยนะครับแต่ว่าคือด้วยความที่แกเป็นตัวหลักของไอ้โค้ชคนนี้อยู่แล้วไงจะมาโมริยาเสือเป็นตัวหลักอยู่แล้วนะครับแล้วก็เลยเรียกมาแล้วแกก็แบบช่วงนั้นมันก็คงแบบฟิตในระดับนึงอ่ะก็เลยมาเล่นในเกมเจอไอซ์แลนด์อุ่นเครื่องอ่ะนั่นแหละแต่พอไปถึงหน้างานจริงๆไปซ้อมจริงๆจังกับเพื่อก็ทำไม่ได้อ่ะ
0: ครับ
1: ใช่ป่ะมันก็ซ้อมได้ไม่เต็มที
0: ่
1: ใช่ไหมล่ะสุดท้ายก็คงแบบเขาคงประเมินกันแล้วล่ะดูแล้วมันก็ติดไปมันก็ไม่ได้ช่วยแบบคงช่วยทีมได้ไม่เต็มที
0: ่
1: อ่ะก็ถอดออกไปดีกว่า
0: ครับ
1: แล้วก็จะเป็นในมาชิโนะนะอันนี้ถอดกองกลางเอ็นโดออกไปแล้วก็ใส่มาชิโนะที่เป็นตัวรุกเนี่ยจะติดทีมไปแทน
0: ครับ
1: แต่งี้กลางญี่ปุ่นนี่มันก็จะลดลงไปอีกนะ
0: โอ้โหวาตุเรนโดไม่อยู่มีเอเจ้ามิโตมะก็ไม่อยู่อ่ะ
1: มิโตมะก็ไม่อยู่มีอามิโนก็ไม่อยู
0: ่โอ้โห
1: แต่ว่าก็กลางนี่มันก็จะเหลืออาโอทานากะเหลือไอไคชูซาโนะแต่ไคชูซาโนะนี่เล่นดีอยู่แล้วก็จะมีไอสำรองชื่ออะไรนะอีกตัวนึงอ่ะที่เล่นเป็นมิดฟิลด์ตรงกลางไอเซโกะ
0: เออ
1: ชื่ออะไรนะอายุมุเซโกะ
0: อายุมุเซโกะ
1: เออ
0: ไซโกะไซโกะ
1: อายุมุเซโกะก็เล่นกลาง
0: ครับ
1: ใช่
0: แล้วก็ไดจิคามาดะก็ตัวลูกหน่อยเน
1: า
0: ะ
1: ไดจิคามาดะก็ได้แต่ว่าก็จะแนวเป็นตัวลูกนิดนึงเออ
0: ครับ
1: นะครับตัวที่ใส่มาก็ไอชูโตมาชิโนะนะครับกองหน้าจากกัดบักนะก็เสริมตัวลูกเข้ามาอีกนะครับ
0: ครับ
1: ก็ชูโตมาชิโนะนี่จะใส่มาเลข6เลยนะครับใส่มาเลข6เลยนะครับ
0: ครับ
1: ก็รอดูแล้วกันก็เป็นอีกหนึ่งชาตินะที่แฟนบอลบ้านเราก็อยากจะรอติดตามดูนะสำหรับทีมชาติญี่ปุ่นนะเพราะว่าก็ตั้งความหวังไว้ค่อนข้างจะสูงไงนะครับก็เลยว่าวาดฝันว่าจะเป็นแชมป์โลกอะไรอย่างนี้แต่ว่าที่ผ่านมายังไม่เคยผ่านรอบ2นะสำหรับทีมชาติญี่ปุ่นนะครับ
0: ครับผม
1: อ
0: ีกคนนี่ก็เห็นถอนตัวไอโรบาลิดี้คุณดอด
1: ครับ
0: ไปแล้วนะเจ็บฮะ
1: ใช่
0: อาร์เจนติน่าไงไอเซเดซี่อ่ะไอที่ย้ายไปอยู่กับสเปอร์บันบานเนี่ยติดเนี่ยพอย้ายไปจากสเปอร์ล่าสุดนะครับก็มาก็เซเดซี่เนาะติดทีมชาติอาร์เจนติน่าคุณดอดนะ
1: ครับ
0: โอ้โหเออทำไมเนาะชีวิตเนาะมาก็เซเดซี่เล่นดีมากกับบอลมาดอ่ะ
1: ใช่
0: จะมีข่าวกับลิเวอร์พูลไงครับ
1: ครับ
0: ก็ล่าสุดถูกเลือกตัวถูกเรียกตัวเลยครับไปทีมชาติอาร์เจนตินานะฮะโอ้โหตอนนี้ใครเจ็บเนี่ยถือว่าแย่จริงอะเนาะ
1: คือเจ็บก็ชั่วเลยอ่ะตอนเนี้ย
0: ครับ
1: นะครับเพราะว่ามันก็ยังเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนอะไรได้อยู่ไงใช่ไห
0: ม
1: นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณเจ็บช่วงนี้ก็เรียบร้อยนะครับมีโอกาสต้องถอนตัวสูง
0: ถูก
1: แต่ว่ายกเว้นแต่ว่าคุณจะเป็นตัวสำคัญจริงๆที่เขาตั้งใจรออยู่แล้วไงตั้งใจรอคุณอยู่แล้วอะไรอย่างนี้นะครับอย่างไอของสเปนเนี้ยล่าสุดก็ได้ข่าวดีก็คือลามินยามาลก็กลับมาซ้อมแล้ว
0: ครับ
1: ใช่ไหมตัวอย่างเนี้ยไอตัวอย่างลามินยามาลเนี้ยคือต่อให้ไม่ได้เล่นนัดรอบแรก2นัดเนี่ยผมว่าสเปนเขาไม่ตัดหอกหรอกจะมาต่อให้แบบเฮ้ยอาจจะกลับมาในรอบน็อกเอาท์หรืออะไรเงี้ยรอบแรกไม่ได้เล่นเลยสเปนก็ไม่ตัดอ่ะเนี่ยล่าสุดลามินยามาลกับนิโก้วิลเลียมเนี่ยก็กลับมาซ้อมแล้วถ้าเป็นตัวอย่างเงี้ยก็ผมว่าต่อให้เจ็บก็ยังมีสิทธิ์ที่เขาจะใส่ชื่อไปแต่เป็นตัวธรรมดาหรืออะไรเงี้ยนะไม่ได้แบบมีผลกับทีมมากมายนักอ่ะถ้าคุณเจ็บก็เรียบร้อยโดนตัดทิ้งแน่นอน
0: ครับ
1: เ
0: รียบร้อยนะครับผมอ่ะก็โอ้โหหลายคนไม่อยากเจ็บเพราะว่ามันพลาดโอกาสจริงครั้งหนึ่งในชีวิตนะ
1: ใช่
0: พอมันบอลโลกมันก็ทัวร์นาเมนต์เดียวเนาะ
1: คือมันก็สี่ปี
0: คนดูทั้งโลกอ่ะ
1: ใช่
0: ได้รู้นักเตะเลยอ่ะพูดตรงๆก็ ตั้งแต่แอฟริกาใต้ก็ได้เห็นเลยนะว่าโค้ชเขาหน้าตาเป็นยังไงนักเตะเป็นยังไงอะเน
1: า
0: ะว่าไหมล่ะ
1: ใช่
0: เออของแอฟริกาใต้เมื่อวานนี้อะเนาะ
1: ครับ
0: ครับ
1: มันก็เป็นเรียกว่า ความฝันของนักบอลน่ะ
0: ครับ
1: นะครับนักบอลมันก็อยากจะนะทุกคนก็อยากจะพาทีมชาติของตัวเองประสบความสำเร็จอะไรอย่างนี้แล้วมัน4ปีครั้งไงซึ่ง4ปีครั้งอีก4ปีข้างหน้าเราก็ไม่รู้แล้วว่าแต่ละคนมันจะยืนระยะกันได้หรือเปล่าบางทีอาจจะเจ็บหนักเลิกเล่นไปเลยก็ได้อะไรอย่างนี
0: ้ครับ
1: ใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นครั้งนี้มีโอกาสทุกคนก็อยากมาเล่นอยู่แล้ว
0: เออโดยเฉพาะไอ้อะไรนะไอ้รู้เลยนะไอ้ไลฟ์ฟอสเตอร์หน้าปัตตาเป็นยังไงใช่ไหมฮะ
1: ก็อ้าว
0: แล้วก็โค้ชด้วยใช่ไหมฮะ
1: ครับเออ
0: โค้ชนะบรูซอะคุณรู้นะ
1: ครับ
0: ครับผ
1: ม
0: โค้ชชาวเบลเยียมนะ
1: อ
0: ูโก้บรูซนะฮะ
1: ครับ
0: เออโค้ชใหญ่เลยกุนซือใหญ่ในวัย70กว่าเนาะ
1: เออ
0: เอ้านะครับก็มหกาพย์บอลโลกมาแล้วนะคุณโดนะ
1: ครับ
0: ใครที่กำลังคิดอยู่นะเอ๊จะไปดูบอลที่ไหนนะครับหรือว่าอยากจะสมัครแพ็คเกจกับเขาก็สมัครได้เนาะ
1: ครับ
0: การสกัดของเราเรียบร้อยครับผมออกแพ็คเกจมาเรียบร้อย
1: ครับ
0: ต้องรีบหน่อยอ่ะ
1: เออ
0: เออเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องทำหน้าจอทำหลายๆอย่างเนาะ
1: ครับ
0: ครับ
1: อืม
0: เออประมาณนี้ก็9โมงเช้านะนะครับติดตามกันต่อนะครับ
1: ครับ
0: อืมนะ9โมงเช้านะเกาหลีใต้นะคุณรถ
1: เออ
0: เออน่าจะเป็นคอนเสิร์ตของโซนฮึมินด้วยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่
0: ว่ามั้ย
1: ก็สุดท้ายแล้วล่ะโซนฮึมินอ่ะเห็นว่าไปเล่นในอเมริกาก็ฟอร์มก็ธรรมดานะ
0: ไม่เหมือนตอนอยู่อันนั้นใช่มั้ย
1: ไม่เหมือนตอนอยู่สเปอร์อะไรแล้วล่ะเออแล้วก็แต่ว่าเจอเช็คไม่รู้จะรอดเปล่านะสำหรับเกาหลีใต
0: ้อ่
1: ะ
0: ผมว่าเช็คน่าจะเหนียวกว่ามั้ย
1: อืม
0: ตอนนี้เนาะ
1: เชื่อดูทรงกลุ่มนี้ก็ไทยคาดการณ์ว่าน่าจะเป็นเช็คกับเม็กซิโกนะอาจจะดูคู่ตอนเช้านี้ก่อนนะครับไม่แน่เกาหลีใต้จะมีทีเด็ดก็ได้นะเออก็ต้องรอดูก่อนนะครับ
0: อืมอื
1: ม
0: ครับผมส่วนโอ้ตอนนี้ข่าวบอลก็เยอะเนาะเห็นว่าโดนัลด์ทรัมป์จะไม่ได้ไปนะคุณรถ
1: ครับ
0: พิธีเปิดในวันนี้ฮะที่ LA ไงที่อเมริกาเปิดสนามเจอกับปารากวัยครับ
1: ครับ
0: อาจจะไม่ได้ไปนะคุณรถ
1: แกหลอกเปล่า
0: เอา
1: เห็นแกหลอกทุกเรื่องอ่ะพี่ทั้มอ่ะเมื่อคืนก็อะไรนะบอกจะถล่มอิหร่านเนี่ยจะถล่มอิหร่านเสร็จสักพักก็ทวีตบอกเลื่อนไปเหมือนเดิ
0: มแกก็เอาใจลำบากเหมือนกันเนาะ
1: ครับ
0: พี่ทั้มอ่ะเนาะ
1: เออ
0: บอกว่าปี90จะได้ว่าตอนนั้นผู้นำอเมริกาไม่ได้ไปเหมือนเป็นจอร์จคุณพ่อจอร์จบูชอ่ะ
1: ครับ
0: อัลกอร์เอากอเป็นรองประธานาธิบดีเนาะไปแทนนะฮะ
1: ใช่
0: แล้วก็บอลโลกทั้งพิธีเปิดพิธีปิดนะจำได้เลยว่าเอากอเนี่ยไปมอบถ้วยแชมป์ให้กับคาร์ลอสซูก้าที่บราซิลที่ชนะอิตาลีไง
1: ครับ
0: ทีมชาติบราซิลอ่ะจุดโทษอ่ะ
1: เอ
0: ากอไปนะ
1: ครับ
0: เป็นรองประธานาธิบดีนะครับครั้งนี้ดูแล้วโอ้ผู้นำของประเทศเนาะของอเมริกาโดนัลด์ทรัมป์คงจะไม่ได้ไปเนาะ
1: ก็ไปอยู่กลัวโดนโหยก็
0: โอ้โหบาสเกตบอลรอบชิงใช่ไห
1: ม
0: ที่นิวยอร์กนี่เจอสเปอร์ที่มาดิสันสแควร์การ์เดนก็โดนโหยับเลยนะฮะ
1: ใช่
0: ครับผม
1: ครับ
0: อืมเออแต่ว่าแกก็ไปงานกีฬาบ่อยนะแกคนกีฬาไม่เหรอ
1: โอ้ยก็
0: ซูเปอร์โบว์แกก็ไปนะ
1: ไปไป
0: UFC ก็เคยไปนะ
1: อืม
0: ชิงแชมป์สมาร์ทโซโล่ก็ไปใช่ไหมล่ะที่ไปมอบถ้วยแชมป์แล้วก็ไม่ลงมาจากเวทีนะฮะ
1: ก็ไม่รู้เรื่องไง
0: อ้าว
1: ครับ
0: US Open รอบชิงชายเดี่ยวแกก็ไปนะ
1: ไป
0: ล่าสุดก็รอบชิงนะNBA นะครับในนัดที่3ที่ Madison Square Garden ก็โดนแฟนโหแสเช่นกันนะครับ
1: อืม
0: อืม
1: ก็แกก็เป็นคนกีฬาพี่ทรัมป์อ่ะ
0: เหรออ
1: ้าวก็แต่ก่อนแกเป็นเจ้าของโรงแรมอะไรแอตแลนติกซิตี้อะไรได้ก็จัดตะกอนก็ต่อยมวยบ่อยอ่ะ
0: ครับ
1: ที่นู่นน่ะแอตแลนติกซิตี้อ่ะ
0: อืม
1: โรงแรมแกแล้วแกก็เป็นเจ้าของสนามกอล์ฟเจ้าของอะไรเยอะแยะ
0: โรงแรมเยอะๆนะ
1: เออพี่ทามเขาอ่ะเขาก็รวยอยู
0: ่อ่
1: าช่วงนี้อาจจะเล่นหุ้น
0: เอา
1: ครับ
0: เออปัดเอา
1: เพราะแกชอบบอกใบ้ว่าเดี๋ยวตัวนี้นะเดลอะไรอย่างงี้นะโอ้โหวิ่งกระฉูดเลย
0: เหรอ
1: ครับ
0: สุดยอดนะ
1: เนี่ยตัวปั่นหุ้นของแท
0: ้ครับ
1: พี่ทามเนี่ย
0: เหรออ
1: ืม
0: อื้อหือเนาะเออที่จะบุกกินแลนด์ก็เหตุผลนี้ใช่ไหม
1: ครับ
0: ของแกตอนนั้นเน
1: า
0: ะ
1: แกก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาฮะตอนนี้ก็เชื่ออะไรไม่ค่อยได้แล้วพี่ทั้มเนี่ย
0: เหรออ
1: ืม
0: อืมครับเอาแล้วNBA เป็นไงฮะคุณโดนฮะ
1: ก็นิกนำ 3-1 แล้วนะครับเมื่อเช้านี่ตาม29แต้มนะตาม29แต้มนะครับแต่สุดท้ายคัมแบ็กกลับมาเฉือนชนะได้นะครับสำหรับนิวยอร์กนี่ก็เป็นการคัมแบ็กมากที่สุดในประวัติศาสตร์รอบชิงเลยนะ
0: โอ้เหรอ
1: ตาม29คะแนนน่ะ นะครับสำหรับทางนิวยอร์กนิกก็ตอนนี้นำ3ต่อ1เกมนะครับ
0: ครับ
1: ดู
0: แล
1: ้
0: วไม่น่าจะมีเกม6มั้ย
1: ก็ไม่น่านะมั้งแต่ก็ไม่แน่นะแต่ว่ามันก็ยากแล้วล่ะนะครับสเปอร์ต้องชนะ3นัดรวดเลยนะครับถึงจะกลับมาเป็นแชมป์อ่ะนะครับซึ่งก็ค่อนข้างยากอ่ะนะครับตามประวัติศาสตร์มันค่อนข้างยากนะครับที่จะชนะ3นัดรวดในรอบชิงเลยอ่ะ
0: ครับ
1: นะครับก็ถือว่าได้เปรียบเยอะมากนะครับสำหรับทางนิวยอร์กนิกนะ
0: ก็น่าจะได้แชมป์เนาะไอ้นิกไม่ได้แชมป์นานอย่างคุณโดด
1: โอ้แชมป์ก็สุดท้ายนึกไม่ออกอ่ะน่าจะแบบน่าจะมีหลายสิบเพราะช่วงหลังมันไม่เห็นได้แชมป์เลยนะ
0: ใช่ไหม
1: เคยได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยแต่มันไม่เคยแบบยุคเก่าๆเลยอ่ะเดี๋ยวไปดูกัน
0: ต้องเช็คกันนะ
1: ไปต้องไปสืบประวัติกันสักนิดนึงครับ
0: โอ้นิยอกนิกนี่ไม่รู้แฟนในบ้านเราเยอะเปล่าเนาะนิยอกนิกกันเนาะ
1: นี่ไงปีเคยได้ปี70กับ73อ่ะ
0: โอ้ย
1: เก่ากึกเลยเผลอๆไม่รู้จริงไม่รู้ใช้ชื่อนี้หรือเปล่าด้วยนะตอนนู้นอ่ะเพราะไอ้ทีมบาสทีมเนเปลบางทีมันเปลี่ยนชื่อไงมันเปลี่ยนชื่อบ่อย
0: ครับ
1: ครับก็เฉพาะแค่ชิงเนี่ยก็ชิงครั้งแรกในรอบ27ปีอ่ะใช่มั้ยชิงครั้งสุดท้ายปี99อันนี้ก็นะครับพอจำได้ว่าเหมือนหลังๆก็ไม่เห็นเคยได้เลยนะ
0: ไม่เคยได้นะ
1: เนี่ยก็ชิงครั้งก่อนนู้นก็ที่ปี99นี่ก็ชิงกับสเปอร์นี่แหละปี99ของนี้ก็ชิงกับสเปอร์แล้วก็แพ้ไป
0: ครับก่อนนี้ก็อะไรนะไอ้สตูดิโอมายอ่ะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมดังอ่ะยุคยุคที่ดูยุคหลังๆอ่ะ
1: ก็ยุคถ้ายุคดังๆก็จะมีเนี่ยแพทริกยูวิงอ
0: ่
1: ะ
0: โอ้ย
1: ยุคแบบแพทริกยูวิงช่วงแบบประมาณปี90 2000อะไรประมาณเนี้ย
0: ครับ
1: แล้วหลังจากนั้นก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร
0: ่ไม่ค่อยดีนะ
1: ตกไปเรื่อย
0: ๆครับผม
1: ใช
0: ่เรื่องของฟุตบอลโลกไหนๆก็ตอนนี้ทางผู้ถือลิขสิทธิ์ต่างๆนะที่ซื้อลิขสิทธิ์ไปเนี่ยเริ่มบ่นแล้วนะว่าเขามีฮาร์ฟไทม์โชว์ใช่ไหมล่ะ
1: ครับ
0: แล้วมันกระทบต่อการจัดสรรเวลาถ่ายทอดสดไงซึ่งหลายองค์กรก็บอกว่าเอ๊ฟีฟ่าเอายังไงนะครับความยาวเท่าไหร่ในช่วงฮาร์ฟไทม์โชว์ไงฮะก็ถ้าฮาร์ฟไทม์โชว์เท่ากับของ NFL นะรอบชิงอ่ะ
1: ครับ
0: ก็ประมาณ12-15นาทีอะเนาะโอ้ถ้าฮาร์ฟไทม์โชว์มันนานกว่านั้นจะทำไงฮะ
1: ฮะครับ
0: โอ้ถ้าฮาร์ฟไทม์โชว์มันเกินครึ่งชั่วโมงนักเตะมันพักเท่าไหร่15นาทีเองนะ
1: ใช่
0: แล้วยังไงวันนี้ฮะ
1: ก็ต้องรอไปตามนั้นแหละฮะ
0: ต้องรออีกเหรอ
1: ก็จะพักยาวไง
0: ครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าบอลโลกครั้งนี้มีฮาร์ฟไทม์โชว์รอบชิงด้วยเนาะ
1: ใช่
0: จะมีชาคิร่ามาดอนน่าและ BTS นะครับประกาศว่าจะมาแสดงในฮาร์ฟไทม์โชว์รอบชิงนะ
1: ครับ
0: ครับเอาสิยังไงเอาเนี้ยโอ้ก็การตลาดตลอดเนาะ
1: ครับ
0: อเมริกาเนี่ยฮะ
1: ก็คือฟีฟ่าก็จะไปก๊อปปี้เอ็นเอฟแอลไง
0: เหรอ
1: จะไปก๊อปปี้เขาไงนะครับจะได้มีฮาร์ฟไทม์โชว์อะไรเงี้ยนะครับเพียงแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าไอการจัดฉากการอะไรเงี้ยมันจะทำได้เร็วขนาดไหนเพราะว่าพวกนี้มันต้องเตรียมฉากเตรียมสเตจเตรียมคนเตรียมอะไรด้วยนะครับอย่างฮาร์ฟไทม์โชว์จริงๆเวลาแสดงเวลาอะไรก็คือของNFLมันชำนาญไง มันทำทุกครั้งมันก็ชำนาญใช่ป่ะแต่ว่าไอ้ของฟีฟ่าเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะ
0: ครั้งแรกนะ
1: งกเงินหรือเปล่านะครับเพราะไอ้เวลาเตรียมสเตจเตรียมอะไรเงี้ยมันก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับก็ต้องรอดูนะครับคือทางคนซื้อลิขสิทธิ์ไปเขาว่าเอ๊ะเอาไปขายโฆษณาได้ไหมอะไรเงี้ยแต่ทีนี้มันก็ไม่รู้เวลาไงว่าสรุปแล้วครับทำโชว์มันจะโชว์กี่นาทีกันแน่ใช่ไหมถ้าเกิดว่าเอาไปขายโฆษณาไปแล้วอ้าวขายไปเกินกลับมาเร็วเงี้ยหรือขายน้อยเกินไปนะครับก็เวลาเหลือบานเลยเงี้ยก็ต้องมานั่งดูครับทำโชว์อะไรอย่างงี
0: ้ครับ
1: แล้วก็เนี่ยแล้วก็รวมถึงช่วงพักครึ่งด้วยโปรติมก็15นาทีใช่ไหมล่ะนะครับซึ่งก็ถ้าเกิดมันเกินไป25-30นาทีอย่างเงี้ยโอ้บางทีก็คนดูก็นั่งรอกันแก่วเลยโดยเฉพาะแบบ
0: คนไม่อยากดูเนาะ
1: คนไม่อยากดูด้วยแล้วก็อยากคนเอเชียด้วยเพราะบอลรอบชิงก็น่าจะดึกใช่ไห
0: ม
1: ดึกก็ธรรมดาดูบอลก็จะหลับกันอยู่แล้วอ่ะ แล้วถ้ามันต้องมาลอยพักครึ่งนานอีกครึ่งชั่วโมงเนี้ยสมมุติ20นาทีอย่างเงี้ยก็น่าจะนอนกันไปก่อนแล้วล่ะ
0: ครับ
1: ครับ
0: นอนดีกว่านะ
1: เอออ
0: ืมครับผมรายงานผลกอล์ฟสั้นๆละกันนะในการแข่งขันโดแชมเปี้ยนชิพ2024นะครับที่มิชิแกนนะครับในสนามมิดแลนด์คันทิคลับอันนี้เป็นประเภททีมคู่เนาะหญิงคู่นะครับก็เมื่อวานนี้วันแรกนะครับมีทั้งหมด72ทีม144คนนะก็แข่งขันแบบสโตรกเพลย์72หลุมนะครับหลังจบ36หลุมครับจะตัดตัวเหลือทีมที่จบในอันดับท็อป33อันดับแรกนะและที่สกอร์เท่ากันนะฮะก็มีสาวไทยตีด้วยนะคุณรถ
1: ครับ
0: 7คนด้วยกันนะมีเปียโนครับอาพิชญ์ยุบดีที่ได้รองแชมป์มาแล้ว2รายการนะจะพบกับโปรแหวนครับพรนงเพชรลำนะครับซึ่งคู่นี้เป็นคู่ที่ผลงานดีสุดของโปรไทยนะก็อันดับ16ร่วมนะครับสกอร์อยู่ที่อีเวนต์พานะครับผู้นำตัวนี้มีทั้งหมด3คู่นะนะครับสกอร์อยู่ที่3อันเดอร์พาครับรายการจะสั้นนะก็มีเอเรียก็จะพูดกับพี่สาวนะโมริยาครับโปรพาวชิตติวรรณแสนก็จะพูดกับทางเบียงก้าน่าจะเป็นโปรฟิลิปปินส์นะคนนี้นะ
1: ครับ
0: จัสปินนะครับจะพูดกับกิกกี้สโตนะแล้วก็โปรฮัตนะครับก็จะพูดกับทางไปหยุนเฉินนะครับก็จีโน่ไม่มานะคุณรถหลังจากที่ได้รับการย่องว่าเป็นหนึ่งในผู้สูงอิทธิพลวงการกีฬานะครับหนึ่งในร้อยนะของนิตยสารไทม์นะครับ
1: ครับ
0: ส่วนก็เยาวชนไทยทั้ง37คนก็เหินฟ้าไปเรียบร้อยนะคุณรถก็หนึ่งในนั้นคือน้องเชอร์ลีนะลูกสาวของพลรอนศิริพันธ์ไงตีกอล์ฟนะ
1: ครับ
0: เออเป็นไงเหมือนตาเลยวันก่อนเจอป๋าสบายนี้นะป๋าป๋ามาจัดรายการเนี่ยไม่ได้เจอป๋านาน
1: ครับ
0: ป๋าว่าขอโทษทีอยากมาจัดอยู่แต่ว่าตอนนี้ต้องพาลูกสาวไปซ้อมไดร์ไล่เรียนเสร็จตอนเย็นใช่ไหมล่ะ
1: ครับ
0: ไปซ้อมต่อฮะก็เลยไม่มีเวลามาจัดรายการนะขอไปแฟนด้วยป๋านะฮะ
1: ครับ
0: เอตบอลพลาดเทนนิสทำไมป๋าไม่เวลา
1: อ้
0: าว
1: อืม
0: ไอ้ไม่ใช่พลาดเทนนิสพลาดแบดมินตัน
1: พลาดแบดไง
0: พลาดแบดไง
1: พลาดแบดกลางวันมั้ง
0: อ๋อพลาดแบดกลางวันช่วงนี้เอเชียสวิง
1: ครับ
0: ใช่ไหมสิงคโปร์อินโดเนี่ยป๋าบอกว่างอยู่ใช่ไหมฮะครับ
1: ครับ
0: เออไหนๆก็ไปเรื่องของแบตแล้วคุณรถเป็นยังไงบ้างอะแบตเป็นยังไงบ้างเลยมีไหมฮะแบตเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวดูก่อนนะก็ในศึกออสเตรเลียนโอเพ่นครับเมื่อวานนี้นะครับก็เดี๋ยวดูก่อนเป็นยังไงบ้างเลยหลายคนก็ตกรอบหลายคนก็เข้ารอบไปอะเนาะ
1: ครับ
0: ครับผมแต่คนเราเหลือน้อยแล้วนะคุณต้องรับไห
1: ม
0: เหมือนจะเหลือน้อยแล้วนะในศึกออสเตรเลียนโอเพ่นนะเห็นวันก่อนเหลือเติ้ลกับเจนแล้วก็น้องหมิวคุณรถ
1: ครับ
0: ครับผมวันนี้หมิวจะลงตีด้วยนะในคอร์ส3นะครับในรอบ8คนสุดท้ายแล้วก็ไตเติ้ลกับเจนเนาะก็จะตีเวลา9นาฬิกาในวันนี้นะครับอันนี้เป็นศึกแบดมินตันออสเตรเลียนโอเพ่น2026นะครับแล้วเหลือ2คนนะ2ประเภทนะ
1: ครับ
0: นะครับติดตามได้นะครับไม่น่าเลยครับคุณเจ๋งไม่น่าไปเผาของป้าแกเลยครับ6ล้านนะครับโอ้ไม่ใช่ผมฮะสุดว่าป้าถวยนี่ถูกจริงนะแต่คนที่ถ้าจะไม่ผิดนะเหมือนคนที่เอาไปตัวไอ้ป้าขอให้เขาตรวจให้อ่ะปรากฏว่าเป็นคนเอาไปอ่ะคุณรถ
1: เอ
0: าไปไม่พอเอาไปเผาฮะ
1: ครับ
0: กลัวความผิดไงก็เลยทำลายหลักฐานไปเผาฮะ
1: ใช
0: ่เอาแล้วงี้ป้าที่ถูกหวยทำได้หรือเปล่าคนที่ถูกหวยอ่ะป้า
1: ก็เห็นทนายเลยก็บอกว่ายังไม่ขึ้นได้อยู
0: ่เอ้าไม่มีหลักฐานทำไงฮะ
1: ก็เดี๋ยวก็คงไปแจ้งความอะไรกันไปอ่ะ
0: เหรอ
1: เออก็เห็นทนายหลายๆคนเขาบอกว่าตามข้อกฎหมายก็ยังได้อยู่นะ
0: อ๋อเหรออ
1: ืม
0: สงสารป้าเหมือนก
1: ัน
0: เน
1: าะก็เหมือนกับว่ามีการมีเป็นยืนยันจริงว่าซื้อจริงอะไรเงี้ยแล้วก็ถูกจริงไงก็น่าจะได้แล้วมั้งเออ
0: เนาะ
1: ใช่
0: แต่ไม่รู้ยังไงโหมันหลักฐานมันแล้วไปเผาของเขากลัวความผิดไงใช่ไหม
1: ครับ
0: ครับผมก็ไม่แน่ใจว่าทำไมไม่กันเนาะกลัวความผิดว่าถ้าไปขึ้นเงินก็โดนนั้นเลยใช่ไหมฮะ
1: เออ
0: โดนจับแน่นอนอ่ะ
1: ก็คือตอนนี้มันก็เขาก็จับตาแล้วไงก็เลยเอาไปก็เหมือนไม่ได้ช่วยอะไรอ่ะขึ้นเงินก็ไม่ได้ใช่ไหมเพราะเขาก็รู้แล้วว่าเป็นของป้าอะไรเงี้ย แกก็เลยเผาไปซะเลย
0: โอ้โห
1: เออ
0: เผาเลยเหรอ
1: ใช
0: ่ครับ
1: ก็ทำลายหลักฐานกลัวความผิด
0: เรียบร้อยครับผม
1: น่าจะโดนคดีเพิ่มอีกอ่ะ
0: เหรอ
1: ก็โดนคดีไปแล้วไงโดนคดีลักทรัพย์โดนคดีอะไรไปอ่ะก็ไปขโมยของป้าเขาไปเออแต่ว่าป้าก็หรือว่ารวมถึงคนอื่นๆด้วยบางทีก็ต้องระวังอ่ะคือถ้าแบบโหซื้อแล้วยังเหมือนกับว่าต้องไปให้คนอื่นตรวจให้อย่างเงี้ยมันก็มีความสุ่มเสี่ยงอ่ะที่เราก็จะไม่รู้ว่าสรุปมันของเรามันถูกจริงหรือเปล่าไงไปให้คนอื่นเขาตรวจให้อ่ะใช่ไหมแล้วก็คนอื่นเขาเห็นว่าอ้าวถูกรางวัล6ล้านเนี่ยเขาก็เกิดความโลภขึ้นมาไง
0: ครับเอ๊ะย้อนกลับไปเรื่องของฟุตบอลโลกสุดแล้วเขาทุ่มเนี่ย 2,300 ล้านเนี่ยนะก็เห็นว่าผ่อนจ่ายฟีฟ่า3งวดคุณรถ
1: ครับ
0: รับสิทธิ์ยิงสดถึง16รายการเลยนะ
1: ฮะ
0: บอลหญิงก็มีเนี่ยฟุตซอลก็มีนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ฟุตบอลโลกเนี่ย2สมัยติดด้วยนะตั้งแต่2020จนถึง2030ครับโอ้โหฟุตซอลก็มีคุณรถ U17 ก็มีนะU20 ก็มีอีกฮะ
1: ครับ
0: โอ้โหเพียบเลยอะบอลหญิงจะชิงโลกก็มีแม่ครับเยอะเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: เห็นว่าแบ่งจ่ายให้ฟีฟ่า3งวดนะฮะงวดแรก3ล้านเหรียญนะที่ต้องชำระภายในวันที่10ก็คือชำระไปแล้วเนาะตั้งแต่เริ่มต้นฟุตบอลโลกนะครับงวด2 17ล้านเหรียญครับชำระภายใน30วันตั้งแต่วันสิ้นสุดฟุตบอลโลกครับและงวดสุดท้าย50ล้านเหรียญครับชำระก่อนเริ่มต้นฟุตบอลโลก2030ครับโอ้โหโอ้โหนี่ได้รับสิทธิ์ไปเต็มๆใน16รายการเลยนะ
1: เออ
0: เอเยอะเหมือนกันนะเนี่ย
1: ครับ
0: ยิ้มเลยนะมาดามแป้งก็ไปด้วยใช่ไหมฮะมาดามแป้งเมื่อวานนี้
1: มาดามแป้งเขาก็บอกเขาเป็นคนช่วยคุยอยู่
0: อ๋อเหรอ
1: เออ
0: เ
1: ขาก็มีความสนิทสนมกับทางอินฟานติโนอะไรอย่างเงี้ยก็คุยแล้วก็ทางแจ็คเขาก็บอกคุยกับอะไรนะดีเรคเตอร์ของฝ่ายสื่อสารอะไรมั้งของฟีฟ่าฝ่ายลิขสิทธิ์อะไรเงี้ยของฟีฟ่าไงเออแล้วก็เพิ่งจะดีลกันได้
0: ครับ
1: เมื่อคืนวันก่อนนี่เอง
0: แล้ว
1: ซูมคุยกันด้วย
0: ยังไงฮะท่านผู้แทนของเราฮะครับผมบอกว่าเอ้ยก็ดีใจกับแจ๊ดนะที่ปิดดีลได้นะครับแต่อย่าให้ทันสดผ่านฟรีทีวีใช่ไหมยังไงฮะ
1: ครับ
0: วิจารณ์อยู่แล้วตอนนี้นะ
1: โอ้ทัวร์ลงไปแล้วฮะ
0: อ้าว
1: ครับ
0: กมธ.กีฬาใช่ไหมฮะ
1: เออ
0: โดนแล้วสิ
1: ใช่
0: ก็บอกว่าใช้กันมาสารแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อยากร้องขอนะนะครับนัดสำคัญสำคัญแม้กระทั่งนัดชิงให้คนไทยได้ดูฟรีนะอ้าว
1: ครับ
0: แต่ว่าที่เปิดเผยมา17แบบเนาะตอนนี้ดูฟรี
1: รอบแรก
0: รอบแรกใช่ไหม
1: รอบแรกนะครับก็ไปในเดลินิวอะลองไปดูได้นะเดลินิวเขาเป็นคนลงไว้ไงว่ารอบแรกมีกี่แมตช
0: ์
1: อะไปเซฟมาไว้เลยก็ได
0: ้
1: นะครับก็รอบแรกจะมี17แมตช์ก็มีทีมดังๆอยู่นะคือมันก็ไม่ใช่แบบไก่กาอย่างเนี้ยเดี๋ยวก็มีบราซิลให้ได้ดูนะมีบราซิลมีอะไรให้ได้ดูนะครับลองไปดูของเดลินิวนะเขาลงไว้อ่ะ
0: ใช่
1: นะครับผมก็ไปเซฟมาจากเดลินิวมาเหมือนกันแต่รอบแรกก็จะมีทั้งหมด17แมตช
0: ์17แมตช
1: ์ที่ดู
0: ทางอ๋อเซฟว่าจะดูฟรีแมตช์ไหนบ้างใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: อ
1: ๋
0: อแต่ว่าวันนี้เนี่ยเกาหลีใต้กับเช็คเกียร์ไม่มีนะ
1: อันนี้ไม่มี
0: อันนี้ทุกคนต้องไปสมัครแพ็กเกจของโมโนเขานะฮะ
1: ใช่นะครับเนี่ยก็จะมีที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยที่จะมีลิซ่าเนี่ย
0: ครับ
1: สหรัฐอเมริกาจะปารากวัยเนี่ยเพราะว่าก่อนเกมจะมีลิซ่าเล่นไง
0: มีใช่ไหม
1: คู่นี้ก็มีทางโมโนแม็กสปอร์ตนะตอนนี้ก็เปลี่ยนชื่อแล้ว
0: ครับ
1: เป็นโมโนแม็กสปอร์ตแต่ว่าช่อง29เหมือนเดิ
0: ม
1: นะครับแล้วก็มีบราซิลเจอโมร็อกโกเงี้ยนะครับก็สามารถดูฟรีได้เยอรมันเงี้ยเจอคูราซาวดูฟรีได้สเปนเงี้ยเจอกับบุกเกาะเคปเวิร์ดเนี่ยก็ดูฟรีได้นะครับก็คือช่อง29อ่ะนะครับช่องโมโนแม็กสปอร์ตนี่อาร์เจนติน่าเขามีให้ดูนะ
0: ครับ
1: อาร์เจนติน่าก็มีโปรตุเกสก็มีนะครับเม็กซิโกเจอเกาหลีใต
0: ้ครับ
1: ตูนิสตุรกีเจอปารากวัยตูนิเซียเจอญี่ปุ่นเงี้ยญี่ปุ่นที่แฟนๆอยากดูก็มีให้ดูเช่นกัน
0: ครับ
1: อะไรเรื่องไว้ลงเวลาอะไรคุณก็ไปลองไปเซฟดูอังกฤษก็มีนะ
0: อ
1: ังกฤษที่จะได้ดูฟรีก็จะเป็นคู่เจอกาน่า
0: ครับ
1: อังกฤษเจอกาน่านะครับก็ลองไปดูแล้วกันทั้งหมดก็17แมตช์ในรอบแรกนะเฉพาะรอบแรกนะครับ
0: ครับ
1: เออ
0: เออ แต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวก็คงได้ดูฟรีเยอะกว่านี้แล้วเนาะ
1: ครับ
0: เพราะว่ารองประธานกบฏกีฬาไงนะครับบอกว่าให้คนไทยได้ดูฟรีหน่อยเซ
1: ่
0: สกิดแล้วนะ
1: ครับ
0: สกิดแล้วนะครับ
1: สกิดรถทัวร์เหรออ ้
0: าว
1: ครับ
0: เรียบร้อยครับผมสวัสดีครับวันศุกร์คุณเอกบวมนะครับถึงจะไม่มีตัวลอตเตอรี่แต่มีหลักฐานการซื้อชัดเจนร้านที่ขายให้ก็ยืนยันได้เคยมีฎีกาออกมาแล้วครับว่าสามารถรับเงินรางวัลได้โอ้นี่ผมวันนี้ไม่ทราบเลยนะน่าจะได้เนาะแต่
1: น่าจะได้
0: ก็บอกว่าได้ไหมเหรอ
1: ก็มีทนายอะไรเขาออกมาบอกไงยืนยันคำฎีกาเดิมอ่ะ
0: อ๋อเหรอ
1: เออคำตัดสินเดิมว่าก็ได้อยู่
0: อืม
1: ใช่
0: ครับไปขึ้นรางวัลได้ครับแม้จะไม่มีลอตเตอรี่เพราะมีพยานหลักฐานพิสูจน์ชัดทั้งภาพทั้งคลิปและหลักฐานนิติวิทยาและตำรวจก็พิสูจน์แล้วว่าเป็นของป้าขยันเรื่องแบบนี้เคยมีฎีกาแล้วครับขึ้นศาลมาแล้ว3กรณีและศาลอนุญาตขึ้นเงินมาแล้ว3รายครับในอดีตที่ผ่านมาอ๋อเหรออ๋อใช่หรอคุณป้าขยันใช่ไหม
1: ครับ
0: ที่ได้อ่ะก็น่าจะเอาคุณป้าลองปรึกษาทนายดูเนาะ
1: ก็น่าจะ
0: สงสารป้าเนาะ
1: ก็มีคนนั่นแหละก็ทนายก็บอกมันจะเรียกคุณป้าต้องเรียกคุณนาย
0: อุ้ยหวานเจี๊ยบ
1: ครับ
0: เอาแล้ววันนี้คุณทนายมาทำให้ก็คงการกุศลนะเนาะ
1: ก็จะมี
0: ก็ต้องมีบ้าง
1: เสียค่าใช้จ่ายนิดหน่อยค่าทนายนิดหน่อย
0: อ
1: ๋
0: อเหรอ
1: เออครับ
0: ดูชอบโมโนแม็กสปอร์ต29ต้องดูผ่านหนวดกุ้งหรือเปล่าครับดูผ่านเว็บผ่านแอปหรือผ่านกล้องผ่านกล่องได้ไหมเขาบอกมากล่องของเอสกูรถ
1: กล่องเอสน่าจะดูได้นะ
0: น่าจะดูได้นะ
1: เอสของเอสดูได
0: ้
1: ของเมื่อคืนผมดูบ้านแฟนเนี่ยก็เป็นทรูแต่ว่าเป็นทรูแบบที่ไม่ใช่ทรูไอเดียนะเป็นกล่องทรูทรูแบบดั้งเดิมอ่ะ
0: ครับ
1: ก็ดูได้นะก็ดูได้นะครับ
0: ครับ
1: เออก็แต่ว่าถ้าเป็นกล่องเป็นอะไรทรูไอเดียที่มันเป็นแอปอ่ะ
0: ไม่ได้หรอก
1: อะไรนั้นไม่น่าได้นะเออแต่ว่าถ้าเอสอะดูได้นะ
0: ครับ
1: เอสอะดูได้
0: เมื่อคืนในพิธีเปิดได้เห็นอดีตดาราสาวฮอลลีวูดนะครับซามาฮาเยกได้ถือถ้วยบอลโลกเคียงข้างพี่เหม่งประธานฟีฟ่ายังสวยโยซามาฮาเยกเนี่ยเซ็กซี่นะเออยังสวยเหมือนเดิมนะ
1: ครับ
0: เออแต่ผมไม่เห็นภาพเธอคุณโดดเห็นไหม
1: เห็นอยู่
0: ซามาฮาเยกนะ
1: ใช่
0: ครับก็ดาราสวยเลยล่ะฮะ
1: ครับ
0: ครับผมคนนี้เซ็กซี่นะ
1: เออ
0: ซามาฮาเยกนะครับ
1: ก็แบบคือเรียกว่ายังเขาโครงเดิมอ่ะ
0: เ
1: พราะว่าดาราฝรั่งบางคนก็โหไม่เจอกันนานนี่บางทีจำไม่ได้นะ
0: อ๋อเหรอ
1: เขาจะโสมเร็วเลยสมัยเย็นนี่จะ60อยู่แล้วนะ
0: เหรออ
1: ายุจะ60อยู่แล้วอุ้ยก็สเปคกูเลยดิ
0: อุ้ยครับผม
1: ครับ59เนี่ย
0: โอ้โห
1: เนี่ยกันยายนนี้จะ60แล้วสมัยเย็น
0: มาในชุดแดงนะสมัยเย็นกันเนาะ
1: ครับ
0: เมื่อเธอแต่งงานกับไอ้ด้านไอ้นะบิลเลนเนอร์คุณรถแฟชั่นอะไรสักอย่างอะเน
1: า
0: ะ
1: ใช่
0: ไม่รู้ว่ายังอยู่ด้วยกันหรือเปล่าอะ
1: น่าจะยังอยู่ฮะ
0: เออเป็นแบบมหาเศรษฐีเลยล่ะ
1: ครับ
0: สามารถเยอะกะ
1: ใช่
0: ครับ
1: ก็กลุ่มไอ้แต่ว่าคนละกลุ่มกับของลิซ่านะ
0: ไม่ใช่ใช่ไหม
1: ไม่ใช่แฟนลิซ่าตอนนั้นเขากลุ่มอะไรนะไอ้อะไรนะหลุยส์ตองอะ
0: อ
1: ันนี้มันจะเป็นอีกยี่ห้อนึงอะยี่ห้อหนึ่งพวกอะไรกุชชี่อะไรพวกเนี้ย
0: ครับ
1: เออจะมีกลุ่มหนึ่งใช
0: ่กับอ๋อไอ้กลุ่มอะไรนะเคริงเนี่ยคุณรถ SA เหรออ
1: ๋
0: ออันนี้กลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งใช่ไหม
1: อันนี้อีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นแบรนด์เนมกันนะพวกกุชชี่พวกอะไรพวกเนี้ย
0: โอ้โหครับ
1: ถ้าเป็นแบรนด์เนม
0: มาเลเซียก้า
1: เอออ
0: ๋อเหรออ๋อนี่คนละกลุ่มกับของนั้นใช่ไหม
1: ใช่คนละกลุ่มกันของลิซ่าที่แต่ลิซ่าน่าจะเลิกไปแล้วเนาะก็เป็นอันนั้นเขาจะเป็นอะไรหรือวิตตองอะไรพวกนี้
0: ครับไม่ซื้อแต่จะมาร้องขออ้าวเหมือนถึงลอตเตอรี่
1: ครับ
0: ฮะไม่ใช่ใช่ไหม
1: หมายถึงอะไรกมธ.เหรออ
0: ้าว
1: โอ
0: ้โหยืนหน้ากระดานแถวอะไรนะแถวกระดานเลขหนึ่งเลยฮะ
1: เออ
0: ครับ
1: ครับก็เฮ้ยคุณต้องไปต่อคิวนะต่อคิวขึ้นรถทัวร์นะฮะ
0: โอ้โห
1: พอรถทัวร์เยอะแล้วช่วงนี
0: ้ครับ
1: ครับ
0: โอ้ยืนกันแบบ หน้ากระดานเลขหนึ่งนะ
1: อืมครับ
0: เป็นยังไงโดนใช่ไหมฮะ
1: โดนด่าเลยฮะ
0: ครับ
1: ครับ
0: เรียบร้อย
1: เออ
0: เออ

0: นี่ไงแล้วแม่ก็ไปโพสโซเชียลไม่ถูกอีกแล
1: ้
0: ว
1: เอา
0: เอา
1: ปรากฏว่าเจ้าของแผงเอ๊ะซื้อน่าจะถูกนะลูกชายตัวดีนะ
0: ครับ
1: ถามมาครับอีกคู่กี่โมงครับผม
0: 9โมงเช้า
1: 9โมงเช้าเกาหลีใต้นะเจอกับสาธารณเช็คหรือว่าเช็คเกียร์นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับอื่นๆก็เอาข้อความเข้ามาทักทายกันนะครับบอกว่าเขาจะมีแพ็กเกจรายเดือนไหมอ่ะก็มีคนถามอยู่ไหนใช่ไหม
0: ก็มีคนถามเยอะแต่ว่าก็ต้องรอทางแจ๊สกับโมโนเนาะครับ
1: แต่ว่าถ้าคัดเฉลี่ยก็ถูกเนาะ
0: ก็คือมันคือมันตกเดือนละสมมุติหารนะหาคนหามาได้มันจะตกคนเดือนละ250บาทเองเพราะมัน12เดือนไงแต่เขาให้ผ่อนได้10เดือน
1: ครับ
0: เขาให้ผ่อนได้10เดือนแต่ว่าคุณจะได้สิทธิ์ดู12เดือนถ้าคุณไปหาคนมาหารได้มันก็ตกเดือนละ250ซึ่งมันถูกมากเพราะว่าตามตรงนะถ้าคุณดูพรีเมียร์ลีกด้วยอ่ะอย่างงี้ละกันแต่ว่าก็เข้าใจว่าบางคนก็ไม่ได้ดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเขาก็เลยถามหาแบบเฉพาะบอลโลกมีไหมอะไรอย่างงี
1: ้
0: นั่นแหละแต่ว่าทีนี้ก็ต้องรอทางโมโนถ้าเกิดคุณฟิตแบบไปเยอะเขาอาจจะมีแพ็กเกจออกมาก็ได้ใช่ไห
1: ม
0: นะครับคุณลองฟีดแบ็กไปทางโมโนหรือว่าแจ๊สกันเยอะๆหน่อยละกันอะไรเงี้ยถ้าคุณอยากได้จริงๆอ่ะใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าคุณดูบอลพรีเมียร์ลีกอยู่แล้วใช่ไหมดูบอลพรีเมียร์ลีกอยู่แล้วก็ซื้อเป็นรายปีมันก็คือมันก็ยังคุ้มอยู่อ่ะนะแต่ถ้าคุ้มสุดก็คือไอ้ Early Bird นั่นแหละซึ่งมันก็ไม่ได้แล้วไงมันก็เลยช่วงเวลาไปแล้วใช่ไหมล่ะถ้า Early Bird นี่โห 4,000 กลางๆเองนะถูกลงไป 1,500
1: ครับผม
0: ถูกลงไป 1,500 แต่ถ้าคุณดูพรีเมียร์ลีกอยู่แล้วก็ถือว่าก็เขาก็แบบเป็นการคืนกำไรกับแฟนๆเหมือนกันนะเพราะว่าคุณก็ไม่ต้องเสียตังค์เพิ่มเลยนะ
1: โอ้โหเนาะ
0: เจอ
1: แค่ซื้อ Early Bird ไปเนี่ยใ
0: ช่ป่ะว่ายังไงคุณก็ตั้งใจจะซื้อพรีเมียร์อยู่แล้วเงี้ยจะดูพรีเมียร์อยู่แล้วเงี้ยอยู่ดีก็ได้บอลโลมาดูด้วยใช่ป่ะก็เหมือนกับคุณก็ได้ดูฟรีไปแต่ว่าถ้าใครยังไม่ได้ซื้อนะครับก็ณเวลานี้เขาก็ยังไม่มีรายเดือนนะก็ต้องนี่ไปก่อนรายปีไปก่อนก็ไปหาคนหาร
1: ครับเนาะหาคนหารแล้วนะ
0: เออ
1: ใ
0: ช่
1: โหคนที่ซื้อก่อนเนี่ยเยี่ยมเลยนะแม่ทำไมเราไม่ตัดสินใจซื้อตอนนั้นนะเนาะ
0: เออ
1: ก็ว่าอยู่เนาะ
0: ครับ
1: ครับ
0: หรือไม่ก็ไม่รู้นะผมไม่รู้มันทำได้หรือเปล่านะก็คือคุณก็ซื้อช่วงนี้ไปคุณไปหาคนหารมาอะไรก็ได้แล้วคุณก็ซื้อช่วงนี้ไปแล้วหลังบอลโลกคุณก็เอาไปขายต่อให้ญาติอะไรเงี้ยไม่รู้ได้หรือเปล่านะใช่ไหมเกิดญาติคุณอยากดูพรีเมียร์เงี้ยแต่คุณไม่อยากดูเงี้ย
1: ครับ
0: คุณไปขายต่อให้ญาติอะไรเงี้ยผมไม่รู้มันทำได้หรือเปล่านะก็ลองถามทางโมโนเขาดูอ่ะ
1: ใช่เช็คจะเด้งหรือว่ากิมจีจะบูดครับวันนี้แต่ว่าเพราะว่าเช็คเนี่ยผู้เล่นน่าจะดีกว่าเกาหลีใต้บ้างช่วงนี้อ่ะ
0: เกาหลีใต้ช่วงหลังก็ตัวไม่ค่อยธรรมดา
1: ธรรมดาเนาะ
0: ตัวธรรมดา
1: ไม่เหมือนยุคก่อนนะฮะโปรแกรมฟีทีวีออกหรือยังครับโดยเฉพาะเช้าวันอาทิตย์อยากจะนอนดูฉ่ำๆครับพี่
0: ออกแล้ว
1: เสาร์ที่มีไหมอ่ะ
0: มีออกแล้ว
1: เ
0: มื่อกี้อะไรนะแป๊บนึงเมื่อกี้ยังเปิดดูอยู่เลยนี่ไง
1: มีไหมต้องไปดูเดลินิวผมก็ดูเดลินิวเหมือนกันนะ
0: ใช่นี่ไงเนี่ยเขาไปดูในเว็บไซต์เดลินิวอ่ะเขาจะมีเช็คโปรแกรมฟรีเช็คโปรแกรมฟรีได้17คู่นะวันอาทิตย์ใช่ไหมวันอาทิตย์นี่ก็จะมีบราซิลไงบราซิลเจอโมร็อกโกตอนตีห้าจะมีคู่นี้นะครับตอนตีห้าแล้วก็จะมีคืนวันอาทิตย์อ่ะนะครับคืนวันอาทิตย์ต่อเช้าวันจันทร์ก็เที่ยงคืนเลยเที่ยงคืนวันอาทิตย์ก็จะเป็นเยอรมันเจอกับคูราซาว
1: ครับ
0: แต่คู่นี้บางคนอ่ะจะไม่สะดวกไงเพราะว่าเช้าต้องไปทำงานใช่ไหม
1: ถูก
0: ถ้าจะสะดวกนะก็คือเนี่ยวันอาทิตย์เนี่ยนะครับก็คือตีห้าก็คือตีห้าเช้าวันอาทิตย์อ่ะนะครับก็บราซิลเจอโมร็อกโก
1: ครับ
0: ครับ
1: แ
0: ล้วก็มีเนี่ยเช้าวันเสาร์ใช่ไหมเช้าวันเสาร์ก็มีลิซ่าเล่นด้วยแล้วก็สหรัฐอเมริกาเจอปารากวัยตอน 8:00 น.
1: ครับผมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่านะฮะช่วงนี้นะครับผมเดี๋ยวช่วงหน้าครับมาคุยกันต่อนะครับกับรอบโลกกีฬานะครับ
2: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดย

0: พลเตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
1: เช้าเช้าชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายบ่ายชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบทาสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย48ทีม104แมตช์

0: มืองไทยแข็งแรง
1: บอลโลกสตอรี
2: ่ฮองตวนกริซมันผู้ปิดทองหลังพระของทัพตราไก่ในฟุตบอลโลก2022แม้เอ็มบัปเป้จะยิงถล่มทลายแต่ในเชิงสถิติการสร้างสรรค์เกมอองตวนคริสมันคือที่1เขาทำสถิติเป็นผู้เล่นที่สร้างโอกาสทำประตูหรือ Big Chance Created มากที่สุดในทัวร์นาเมนต์ที่7ครั้งและมีการจ่ายบอลจังหวะสำคัญสำคัญหรือ Key Passes สูงที่สุดเป็นอันดับต้นๆคริสมันเปลี่ยนบทบาทจากกองหน้ามาเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกที่คอยคุมจังหวะเกมและเขาสร้างสถิติลงเล่นให้ทีมชาติฝรั่งเศสติดต่อกันยาวนานที่สุดมากกว่า70นัดรวดโดยไม่พลาดเลยสักนัดเดียวความอึดและสถิติการวิ่งไปทั่วสนามเพื่อช่วยทั้งเกมรับและเกมรุกทำให้เขากลายเป็นหัวใจของทีมและสถิติได้บ่งบอกชัดเจนว่าทีมชาติฝรั่งเศสในชุดนั้นจะขาดเขาไปไม่ได้เลย
3: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่

0: ายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงษ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
1: กลับมาครับในเบรกที่2นะครับของรอบโลกกีฬานะครับอ้าวก็วันเราวิเคราะห์เกาหลีใต้กับเช็คหน่อยไหมครับ
2: ครับ
1: ครับโอ้โหแต่ว่าเกาหลีใต้ก็ดานามิคิมินแจเนาะ
2: อ
1: ีกครั้งอินเนาะ
2: ใช่
1: แล้วก็โซนามินอ่ะ
2: ครับ
1: ที่เด่นดังนะครับใช่ไหม
2: ใช่
1: แต่โอ้โหหลังๆก็ต้องยอมรับว่าเกาหลีใต้เขาไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนในยุคปี2002เนาะที่ไปไกลถึงรอบรองชนะเลิศนะครับ
2: ครับ
1: แต่ว่าซอนดามินเนี่ยต้องการอีก2ลูกนะก็จะยิงประตูนะครับเท่ากับสถิติของชาบุมกุนนะฮะที่ครองยาวนานมากว่า40ปีครับในฐานะของนักฟุตบอลที่ยิงได้มากสุดให้กับทีมชาติเกาหลีใต้ครับ
2: ครับ
1: อื่นๆก็มีใครล่ะนอกจากอีเจซองเนาะอีเจซองไงคุณรถใช่ไหมก็ดังนะคนนี้นะฮวงฮีชานไง
2: ครับ
1: เนาะเนี่ยที่ดังๆของเกาหลีใต้นะครับส่วนสาธารณรัฐเช็กเนี่ยก็พัดชิกๆๆๆแกนี่กองหน้าจากเลเวอร์คูเซ่น
2: ครับ
1: 7นัดยิงไป6ประตูนะในทัวร์นาเมนต์ใหญ่นะและรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกยิงไปถึง5ประตูนะมีพาเวลซูนะที่รับบทจอมทัพนะครับโทมัสซูเช็กยังติดมาด้วยนะ
2: ครับ
1: เป็นไงแล้วก็กัปตันทีมก็คือลาดิสลาฟเครชี่เนาะกองหลังจากวูฟไงโควาโดส
2: เอ๊
1: ะโควายังอยู่เลเวอร์อยู่เปล่าฮะ
2: ไม่อยู่แล้ว
1: ไม่อยู่แล้วเหรอ
2: เออ
1: มาเตะโควาแต่ก่อนอยู่เลเวอร์จำได้ฮะ
2: ใช่

0: เป็นเบอร์หนึ่งของเช็กเกียนะ
1: ครับ
0: เอ้ยผู้เล่นของสหรัฐเช็กเนี่ยผมดีกว่านะ
1: ดีว่า
0: ถ้าไม่เล่นไป
1: ตัวดูโอเคเลย
0: ใช่
1: ใช่
0: ไม่ง่าย
1: เกาหลีก็ใช้ได้อ่ะก็โอเคอยู่
0: แต่เช็กเกาหลีใต้แล้วนี่นะผมเช็กเกาหลีใต้นะ
1: เคยแล้วเกาหลีใต้เข้ารอบไม่เหรอ
0: เกาหลีใต้ใช่ใช่ใช่ไปแพ้
1: แล้วไปแพ้บราซิลอ่ะ
0: แพ้บราซิล
1: ที่แบบโหไปเปิดเกมลุกแรกกับเขาเลยอ่ะ
0: เรียบร้อย
1: โดนเล่เลยอ่ะ
0: โดนเล่เท่เลยชนะโปรตุเกสไหมนัดสุดท้ายอ่ะที่ผิดที่สวนเมนเลี้ยงอยู่แล้วก็ไหลบอลให้โฮอิชานยิงประตูอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วโฮอิชานยิงประตูได้แกก็ถอดเสื้อ
1: จ
0: ากนั้นอ่ะ
1: ครับ
0: ครับก็โหแต่ดูแล้วเนี่ยเช็กเกียร์ฟอร์มต้องแรงกว่านะแต่อ่ะปัจจัยเชียร์เกาหลีใต้เลยกัน
1: ครับ
0: เพราะว่าเราก็อยากเชียร์เอเชียตะวันออกเหมือนกันนะเนาะเอเชียเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: ครับคุณรถมองว่าไง
1: ก็สูสีนะแต่ว่าคิดว่าน่าจะเป็นเช็กนะเฉือนชนะไปสัก 2-1
0: เหร
1: อเพราะว่าตัวรุกก็มีอย่างพาติกชิกใช่ไหมมีอดัมโลเซกอะไรพวกนี้นะครับเนี่ยแล้วก็สุดยอดดาวรุ่งไงวลาดิเมียร์ชูฟาว
0: โอ้เต็ดอีกเหรอ
1: ครับ
0: จูฟาวแบ็คขวาไว้แซมในก่อนนะ
1: ใช่ตอนนี้ย้ายไปอยู่ฮอฟเฟนฮามไง
0: เอาเหรอ
1: เออยังติดอยู
0: ่
1: ครับ
0: ครับเรียบร้อย
1: คิดว่าน่าจะสูสีน่าจะสูสีนะครับแต่ก็คิดว่าเช็คน่าจะพอจะเบียดเข้าป้ายไปได้สัก 2-1
0: 2-1 นะเกมนี้นะ
1: เอออ
0: าจจะผมปันใจทีมสมข่าวนะ
1: ครับ
0: เกาหลีใต้นะครับ
1: ใต้โค้ดก็ฮองมิงโบใช
0: ่ไหมใช่ใช่ใช่ใช่ฮองมิงโบไง
1: ครับ
0: ตำนานนักเตะของทีมชาติเกาหลีใต้นะครับ
1: ครับที่น่าชอบมันๆน่ะ
0: เอ้า
1: ฮองมิงโบ
0: เหรอไม่ซับหน้าหรือว่าไงฮะ
1: อ่าครับ
0: เอ้าอ่ะนะครับผมว่าไม่เป็นไรครับญี่ปุ่นแม้ว่าจะไม่มีวัตรุเอนโดแต่ว่าก็มีลิสเซนโดอันนะโอ้แต่เสียดายอ่ะญี่ปุ่นชุดนี้ชุดพอดีสุดแล้วนะ
1: ครับ
0: ถ้ามีเอนโดด้วยมิโตมะด้วยนะแล้วก็มีมินามิโนด้วยนะโอ้โหเน
1: า
0: ะ
1: โค้ชบอกแค่นี้ก็ปวดหัวจะตายอยู่แล้วฮะ
0: เอาเลยฮะ
1: ครับ
0: ครับข่าวนักพากย์ที่โดนรุมทำร้ายเนี่ยครับคู่แตงโมปฐุมคงคานะครับโอ้ไม่ทราบข่าวเหมือนกันเนาะ
1: ม
0: ีไรนะฮะโปรแกรมฟรีทีวีออกหรือยังครับโดยเฉพาะออกมาแล้วเนาะพี่ดีเจครับพอมีแอคเคาท์ให้หน่อยไหมครับอ้าวเดี๋ยวผ่อนให้ฮะให้สำเนาบัตรด้วยฮะ
1: เ
0: ฮ้ออยากดูฮะถ้าไม่ได้ดูหรือว่ายังไงยังเก็บเงินไม่ทันก็ฟังกัสก้าของเราได้เราก็บรรยายสดอยู่นะครับเรามีออกออนไลน์ด้วยมีไลฟ์สดแน่นอนทาง Facebook ของเราด้วยนะ
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็ YouTube ด้วยเนาะ
1: ใช
0: ่เพราะมันเท่าไหร่ 6,000 เนาะต้องหาคู่หารก่อนจะเหลือ 3,000
1: จะเหลือ 3,000
0: ครับ
1: แล้วก็เขามีให้พอร์ตไง
0: แต่ 3,000 นี่คือดูได้พรีเมียร์ลีกอังกฤษยาวเลยนะ
1: ก็ปีนึงอ่ะ
0: ปีนึงเลยคุ้มนะ
1: คือถ้าคุณก็อย่างที่บอกถ้าคุณดูเดี๋ยวมันมีวอลเลย์บอลมีอะไรมวย
0: ตอนนี้มีเนชั่นลีกด้วยไง
1: ใช่
0: ใช่ไหม
1: ก็คุ้มอยู่เอาจริงก็คือคุณดูพรีเมียร์ลีกด้วยคุณดูอะไรมันคุ้มมากนะเพียงแต่ว่าก็ต้องหาจับคู่ซะนะครับจะได้ถูกลงแล้วก็ผ่อนได
0: ้
1: นั่นแหละ
0: ครับ9โมงใครบรรยายนะครับพี่ลิมิงกับพยองเดชนะครับเมื่อวานคุณอะไรนินทาคุณเจ๋งบอกบางเจ๋งก็กินหมูอ้าวนะครับฟังรายการจัดอะไรสักอย่างเนาะกับแจ็คเล็กนะฮะเหรออันนี้ไม่แน่ใจนะรู้สึกปีนี้ฝนแรงนะครับขอนแก่นฝนตก 6-7 วันตกทีนึงนะครับประมาณนี้เนาะกรุงเทพก็ตกนะตอนนี้นะครับตกไปตอนตี 3 ตี 4ฮะ
1: ตกทุกวันวันหนึ่งหลายรอบด้วย
0: หลับสบายเลย
1: ตอนเย็นก็ชอบตกอ่ะ
0: เหรอ
1: ไม่รู้เป็นไรเหมือน
0: ตอนมาชอบตอนชอบไอ้ฝนมาชอบตอนนี้เนาะพี่ออสคะโค้ชอิตเตมัตสึเหรอเกรดระดับไหนในบอลโลกฮะใครอ่ะ
1: โอ้ไม่รู้ฮะ
0: ลิสถ้าของญี่ปุ่นมันโมริยาสึนะแต่โมริยาสึก็อยู่ทีมมานานนะ2018อ่ะ
1: ใช่
0: อยู่กับญี่ปุ่นมาอย่างยาวนานนะก็น่าจะรู้นักเตะรู้ระบบทีมเป็นอย่างดีเนาะ
1: ครับ
0: เขาว่าจะมีข่าวใหญ่อะไรครับไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะ
1: ไม่รู้
0: ทำไมในวิทยุฟังไม่ได้ครับผมอ๋อถ้าว่าคุณไปย้ำอีกครั้งหนึ่งนะเมื่อกี้ก็คุยกับคุณเอกชัยคุณรัตนาว่าถ้าว่าคุณไปฟังในเว็บอื่นที่ไม่ใช่เว็บของอสมทเนี่ยไม่ได้นะ
1: ครับ
0: แอปอ่ะต้องโหลดแอป MCOT Connect นะ
1: อืม
0: แล้วก็กดเข้าไปครับจะมีให้เลือกคลื่นในส่วนกลางคลื่นในกทมอ่ะนะครับก็ของ99ก็อยู่ในนั้นนะฮะ
1: ค
0: ุณต้องฟังในแอป MCOT Connect นะเท่านั้นนะฮะ
1: ครับ
0: ถ้าไปฟังผ่านวิทยุหรือว่าไปถ้าไปฟังผ่านเว็บไซต์อื่นที่มีลิงก์99แปะอยู่เนี่ยไม่ได้อะนะ
1: อืม
0: ครับ
1: ครับ
0: ต้องฟังผ่านแอป MCOT Connect หรือว่าเข้าไปในเว็บไซต์ของ fx99.mcot.net นะ
1: ครับ
0: เราเข้าดูกันนะตัวนั้นนะ
1: เออ
0: ลิซ่าจิโกฟิลิปไปด้วยหรือเปล่าครับพี
1: ่ใช่เล่นมายากล
0: จะบ้าแล้วคนที่ขายลอตเตอรี่เขามีต้นขั้วไหมครับอ๋อเขามีต้นขั้วเน
1: า
0: ะ
1: ไม่รู้เหมือนนะไม่เขาไม่ค่อยได้ซื้ออะ
0: แต่ว่าไอ้ต้นขั้วเนี่ยมันมีเบอร์ระบุด้วยเหรอ
1: เอออ
0: ืมอันนี้ไม่แน่ใจผมก็ไม่ได้คนซื้อลอตเตอรี่ไงก็เลยไม่รู้อะ
1: เอออ ื
0: ม
1: ใช่ใช่
0: เน
1: า
0: ะ
1: ไม่ทราบกันต้องถามคนที่ซื้อบ่อยๆนะ
0: เออใช่
1: เออเนี่ยเราก็ไม่รู้นะ
0: ถามสมยศนายยวนนะซื้อบ่อยฮะ
1: อ๋อเหรอ
0: ครับในใจกับป้าด้วยครับที่ได้เงินรางวัลที่1ครับคืนส่วนลูกชายก็ดูรักแม่มากเป็นพิเศษเลยนะครับแถมทนายที่ช่วยลอตเตอรี่ก็ออกจากคุกอ้าวครับผมไม่เอาแซ่ผ่อนผันอะไรบ้างครับวันนี้อะไรผ่อนอะไร
1: ผ่อนอะไรผ่อนในนี่เหรอ
0: ไออันนั้นเหรอ
1: บอลโลกเนี่ย
0: บอลโลกนี่เหรอแพ็กเกจเหรออ
1: ๋อเราไปถามคุยกับเขาเลยโทรไปถามแจ๊กกับโมโนอ่ะเนาะคอลเซ็นเตอร์อะไรเงี้ยนะครับเขาน่าจะเขาบอกเขามีให้ผ่อนไง3เอ้ยไม่ใช่ 0% 10เดือน
0: อืม
1: ใช่ป่ะคุณลองติดต่อคุยกับเขาได้
0: ใช่
1: อ
0: ื
1: ม
0: ทำไมไม่มีไลฟ์สดทาง Facebook วันนี้ Facebook มีปัญหานิดหน่อยนะขออภัยฝนตกด้วยเนาะระบบก็เลยไม่ได้ได้เฉพาะทาง YouTube นะครับ
1: ครับ
0: ทีมบอลโลอ๋อทีมภาค99เนี่ยสุดยอดเลยครับมีพี่ปูสมชายด้วยนะ
1: Uh-huh.
0: พี่ปูมาด้วยนะ
1: ครับ
0: เป็นไง
1: uh-huh.
0: สามารถดึงพี่สมชายมาได้ฮะ
1: uh-huh.
0: ก็บอกว่าเดี๋ยวพี่แบกหยองเองแกบอก
1: เหรอพี่สมชายบอกขอพี่ขอแต่คู่กลางคืน
0: อ๋อไม่ใช่แกบอกขอช้าๆหน่อยนะฮะ
1: อ๋อครับ
0: เพราะว่าแกคืนไม่ไหวแล้ว
1: uh-huh. อ
0: ายุเยอะแล้วเจ๋งเลยแกบอก
1: uh-huh.
0: ครับ
1: uh-huh.
0: บอลโลกเริ่มแล้วนะครับวันนี้วันที่สองเราจะยาวๆไปใช่ไหมฮะแคนาดาเจอบอสเนียนะครับ
1: ครับ
0: ยันคู่สุดท้ายสหรัฐเจอปารากวัยเลยนะครับโอ้โหสุดยอดนะ
1: ก็ถ้าดูก็โหลากยาวได้เลยอ่ะ
0: เมื่อคืนใครบรรยายบอลที่โมโนครับใช่คุณเอกราชหรือเปล่าใครคุณรถ
1: ที่คู่เปิดสนามเหรอ
0: เออ
1: พี่วิจ้าไง
0: เอาเหรอ
1: พี่วิจ้าคุณฉุย
0: เอาเหรอ
1: เออ
0: ผมพอดีผมฟังผ่านเก้าๆก็เลยไม่ได้ดูเห็นแต่ภาพไงฮะ
1: ครับ
0: เลยไม่รู้ว่าใครบรรยายแต่ว่าพี่แจ็คกี้อดิศรเพิ่งย้ายรอนะ
1: ใช่ใช่
0: ใส่เสื้อเชิ้ตหล่อมากเลยอ่ะ
1: อุ้ยก็มีพี่บ
0: อ
1: บูแล้วก็เจ๊ดำ
0: ใช่
1: ไหม
0: ใช่
1: เป็นพิธีกรนะครับ
0: ครับเงินสามารถทำให้อ๋อคนเกิดความโลภครับอ๋อก็คนที่เอาอันนั้นไปอ่ะก็โลภอ่ะเน
1: า
0: ะ
1: มันก็6ล้านนะเน
0: า
1: ะ
0: บอกว่าเงินไม่เขาไม่ได้มีเดี๋ยวเราเรื่องเงินนะแต่ว่าโลภไง
1: ครับ
0: 6ล้านนะเนาะ
1: 6ล้านนะ
0: โอ้จิตใจนะ
1: ใช่นั่นแหละแต่ว่ามันก็อันตรายนะจริงบางทีก็คนอายุเยอะๆบางทีก็ต้องไปพึ่งลูกหลานไปพึ่งคนข้างบ้านหรืออะไรแบบให้ตรวจลอตเตอรี่อย่างเงี้ยแล้วก็เขามาหลอกเราเงี้ยก็ไม่รู้ไงใช่ป่ะว่าเอ๊ะถูกไม่ถูกยังไงเงี้ยเออแม่งก็ไปซื้อทางนี้ก็ได้นะแอปเป๋าตังค์อ่ะก็ดีเหมือนกันนะโอนเข้าบัญชีมาเลยมั้ง
0: เอาเหรอฮะ
1: แอปเป๋าตังค์อ่ะ
0: ครับ
1: เออ
0: Shopee น่าจะมีนะครับน่าจะมีผ่อนนะเขาบอก
1: Shopee ก็มีเห็นเขาขายอยู่ใน Shopee อยู่นะ
0: เอาเหรอ
1: ไอ้เนี่ยแพ็กเกจบอลโลกเนี่ย
0: เอ้ามีเอาไอ้แพ็กเกจนี่เหร
1: อ
0: Shopee ก็มีขายเหรอ
1: มีก็ทางโมโนเขาขายเองละมั้งก็เห็นในเพจโมโนแม็กเขายังมีแปดตะกร้าอยู่เลยอ
0: ่
1: ะ
0: แปดตะกร้านะ
1: แปดตะกร้า
0: อ๋อเหรอ
1: เออใช่ถ้าเกิดลองดูทางนั้นก็ได้นะเผื่อ เผื่อแบบใส่โค้ดใส่อะไรอย่างเงี้ยจะถูกลงอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: เผื่อคุณมีส่วนลดมีอะไรอย่างเงี้ยเปล่าก็ไม่รู้นะ
0: อืม
1: เออ
0: ฟุตบอลโลกที่รัสเซียจัดหรือเปล่าครับฟุตบอลโลกเงาฮะโอ้คนละบาทแล้วตอนนี้เขาดูบอลโลกกันทันนั้นนะฮะ
1: อ
0: ินเทอร์เน็ตเนี่ยดูฟรีทีวียังไงครับพี
1: ่อินเทอร์เน็ตดูฟรี
0: อินเทอร์เน็ตน่าจะดูได้นะผมว่านะ
1: เ
0: หมือนถ้าอินเทอร์เน็ตได้คุณลิงก์สัญญาณไปช่องต่างๆไม่รู้ว่าไงน่าจะได้นะผมว่านะแต่เป็นกล่องไม่ได้ได้นะปารากวัยลาเลซาลิเกเม่มาหรือเปล่าฮะที่ตอนนั้นใช่ไหม
1: ที่ดังๆไง
0: ดังๆไง
1: เอามือถือไปเสียบอยู่ตรงหน้าอกอ่ะ
0: ลาเลซาลิเกเม่ตอนนั้นบอลโลกปี2010ไหมคุณรถ
1: 2010หรือ2014เนี่ยโอ้โห
0: ดังมาก
1: มากแล้วอ่ะตอนนี้ไม่รู้เธออยู่ไหนแล้วครับ
0: อ้าว
1: ครับ
0: ครับทางฟรีทีวีมีแต่ถ่ายทอดภาพไม่ชัดครับพี่ประมาณนี้เอาเหรอ
1: ก็ตามความชัดของช่องเขาแหละฮะ
0: แต่ช่องเขาก็ไม่ใช่ HD เนี่ย
1: ก็ใช่
0: เป็น SD นะ
1: แต่ผมดูมันก็ชัดในระดับก็ดีในระดับหนึ่งนะเออดีในระดับหนึ่งแต่ว่าแน่นอนว่ามันก็ไม่ใช่แบบอะไรแบบ 4K Full HD อะไรขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ชัดในระดับหนึ่งอ่ะนะครับแต่ว่าถ้าไม่งั้นก็ครูก็ต้องแบบเสียตังค์อ่ะเออซื้อแพ็กเกจเขา
0: ซื้อแพ็กเกจเขาอ่ะนะ
1: เออ
0: เออ
1: นี่ไงส่วนลาริซาลิเกเม่ปัจจุบันอายุ41
0: โอ้41ดังเธอดังปี2010อ่ะถ้าจำเห็นนะ16ปีก่อน
1: 2010ใช่ตอนนั้นแล้วก็เลยไปเป็นนางแบบเป็นดาราเป็นอะไรนักแสดงเลยอ่ะ
0: โอ้16ปีแสดงว่าเธอก็อายุตอนนั้น22กว่านี่ใช่ไหม
1: ใช่นี่ไงเพราะว่าตอนนั้นใส่เสื้อมาดูบอลเนี่ยใช่ไหมเสื้อแดงๆมาเชียร์ปารากวัยแล้วก็โทรศัพท์ยังใช้โนเกียอยู่เลยเออแล้วก็ไปเสียบตรงหน้าอกอ่ะ
0: โอ้ดังเลยนะ
1: ดังเลย
0: ครับ
1: ใช
0: ่พี่หยองกับซ้อหมิงมาผ้าคู่9นาฬิกาถ้ารถติดมาไม่ทันป๋ากับพี่เทพพักก่อนได้หรือเปล่าใช่ฮะครับผม
1: ก็ต้องเป็นป๋ากับพี่เทพ
0: ถูกต้องโอ้แต่มาท่านอยู่แล้ว
1: ครับ
0: หยองได้ตื่นแล้วมาตอนนี
1: ้
0: ตื่นเต้นเดี๋ยวเนาะ
1: ครับ
0: ครับผมพี่เจพี่ออสครับฝากทีมงานภาคกัสกันเลยครับว่า เรื่องฮาไว้ทีหลังนะครับตามเกณฑ์ที่หนึ่งนะคุณเอกิมสกุลกับคุณจุนก็บอกแล้วนะครับว่าไม่ฮะครับผม อยากจะฮาก่อนแกบอก
1: อ๋อเหรอครับ
0: ตามให้อยู่แต่วันนี้ก็อาจจะไม่ใช่มันนัดเปิดสนามก็อ่ะไปสบายๆแล้วกันเนาะอยากจะแบบภาพในสไตล์ของกัสปาของเราเน
1: า
0: ะเออ
1: ครับ
0: พี่เจมี่อดครับอยากฝากอยากเห็นแชมป์ปลาหมึกเป็นโค้ชทีมชาติครับเผื่อได้ไปบอลโลกครับจากคุณดาดาครับ
1: อ๋อ
0: เป็นไงตอนนี้แชมป์เป็นไงบ้าง
1: โอ้ยเขาคุมมาสุดทีอยู่ผลงานดี
0: เฮ้ย
1: เออ
0: สุดยอด
1: ใช่
0: อ
1: ื
0: ม
1: ให้แกไปลดน้ำหนักก่อนเถอะ
0: ตอนนี้อ้วนแล้วไงฮะ
1: โอ้ครับอืมใช้ได้อยู่งาน
0: อืม
1: ครับ
0: ครับเหรอหนักใช้ได้นะ
1: เออ
0: เออก็มาสุธิใช่ไหมคุมอยู่ใช่ไหมตอนนี
1: ้คุมอยู่คุมอยู่วันนั้นยังเจอดวลของโค้ชจุ่นอยู่เลย
0: เหรอ
1: เออ
0: เฮ้ยจริงเปล่า
1: ทีมแกชนะของโค้ชจุ่นอ่ะหมอนทองไป 3-0 มั้ง
0: มา
1: สุธิอ่ะ
0: ครับผมก็เอ๊ะแต่แกก็ทำทีมมาสุธินานแล้วนะคุณแชมป์เนี่ย
1: ใช่นานแล้วแกก็มันก็มีหลายชุดไงมันก็ชุดมีรุ่นใหม่ๆไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็มีไอ้ชุดยู19เนี่ยก็มีเด็กเก่าแกอยู่นะมีเด็กเก่าแกอยู่คนนึงอ่ะคนสองคนนี่แหละที่เคยเป็นนักเตะวัดสุทธิมาก่อนอ่ะ
0: อยู่19ชุดนี้เน
1: า
0: ะ
1: ใช่ชุดเนี้ย
0: ทำไมไม่ให้ฟรีทีวีถ่ายทอดสดด้วยโอ๊ยก็โมโนเขาก็ไอ้แจ๊ดเขาเป็นเจ้าของโมโนเน
1: า
0: ะก็ต้องอยู่ในเครือเขาแหละ
1: ใช่
0: ธรรมดาไง
1: ก็เป็นช่อง29มันก็ฟรีทีวีไง
0: ใช่
1: เออก็ฟรีทีวีของเขา
0: พี่จูนพี่เอกคิมสมัยเรียนขี่รถมอเตอร์ไซค์แบบพี่กุ้ยไปเรียนจริงหรือเปล่าครับพี่จูนพี่เอกคิมฮะขี่มอเตอร์คอสหรือว่าไง
1: ใช่
0: คันมันใหญ่ไปฮะขามันถึงหรือเปล่าฮะจ
1: ู
0: น
1: บิ๊กไบ
0: ค์ไงเหรอ
1: จูนบิ๊กไบค์เลย
0: ขาไม่น่าทันมันขับเวลาจุนขับมอเตอร์คอร์สหรือว่าขับบิ๊กไบค์เนี่ยคงจะต้องมีลังอยู่ข้างหลังอะฮะเวลาจอดติดไฟแดงก็เอาลังนั้นไปยันขาไว้ไง
1: อ๋อ
0: ขาไม่ถึงฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: เออ
0: พี่เอกกับพี่จุนเนี่ยคู่นี้ชอบมากเลยครับ สายจิกหากันตะคู่ครับผมก็ต่างคนต่างรับกันไงฮะเรียบร้อย
1: ครับ
0: ครับ
1: จุนแฟนพันธุ์แท้เสื้อปลอมจะไปสู้คุณเอกได้ยังไง
0: ก็บอกว่าชอบแบบฮาๆครับพี่ก็แล้วแต่คนชอบนะแต่เราก็พยายามที่จะทำให้มันแบบสนุกอ่ะ
1: ครับ
0: นะครับแต่ก็อยู่ในกรอบนะไม่ให้แบบง่วงเหงาหานอนนะเพราะว่าบ่อนมันก็ดึกด้วยแหละนะครับมีหัวข้อความมาเยอะเลยคุณโดนนะคู่เปิดสนามใครชนะครับโอ้คงไม่ได้ดูเนาะ
1: เม็กซิโก
0: ชนะ 2-0 จ้ะ
1: ครับ
0: นะครับเช้านี้เกาหลีใต้ไหวไหมครับเขาบอกมาฮะเขาจะฝากไว้ในใจไงฮะ
1: ดูลู่ลมก่อนก็ได้ฮะอย่าพึ่งฮะ
0: เหรอ
1: ครับก็ดูอย่างแอฟริกาใต้ดิโหใครไปคิดว่าจะแหมอ่อนนุ่มขนาดนี
0: ้
1: ดูลู่ลมก่อนก็ได
0: ้ครับ
1: อย่าพึ่งรีบร้อนนะบอลมีทั้งเยอะ
0: จริงๆไม่ต้องซื้อทั้งปีซื้อเฉพาะบอลโลก500ถึง 1,000 ก็มีคนซื้อครับออกมาถึงน่าจะบอกไปถึงฝั่งแจ๊ดนะเน
1: า
0: ะออกไปเก็บไปนี้นะ
1: ใช่ก็ไหนก็อย่างที่บอกแล้วว่าคุณก็ลองฟีดแบคไปยังบริษัทเขา
0: เยอะนะแต่มีคนบอกวันนี้เยอะนะ
1: ก็มีคน
0: แยกแพ็กเกจเป็นบอลโลกอย่างเดียวเนี่ย
1: ใช่ก็ลองฟีดแบคไปทางบริษัทเขาอ่ะเผื่อเขาจะมีออกเป็นแพ็กเกจนี้ออกมาอะไรอย่างงี
0: ้
1: เ
0: นาะ
1: ใช่เพราะเราก็ไม่ได้มีอำนาจในการตัดสินใจอะไรอยู่แล้วไง
0: ใช
1: ่
0: แอปเป็นอะไรครับแอปตอนนี้ต้องเป็นแอป Mcot Connect นะ
1: ครับ
0: นะครับหากว่าคุณไปฟังทางแอป99โดยตรงเนี่ยตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับต้องโหลดแอป Mcot Connect ก่อน
1: ครับ
0: แล้วก็จะลิงก์ไปที่ FM 99ของเรานะครับเป็นแอป99ฟังลื่นปื๊ดเลยนะครับไม่มีติดขัดนะส่วนใครที่ฟังนอกเหนือจากที่ไม่ใช่ Mcot Connect เนี่ยจะเป็นเว็บอื่นอะไรอย่างเงี้ยฮะเว็บอะไรต่างๆตามที่คุณหามาแต่ก่อนนี้ก็แล้วฝั่ง99ตอนนี้จะไม่มีแล้วนะเพราะว่า99ของเราตอนนี้แอปของเราเนี่ยต้องไปอยู่ที่ใน Mcot Connect นะครับ
1: ครับ
0: คุณเจ๋งถามมาว่าใส่เสื้ออะไรครับใส่เสื้อลิเวอร์พูลฮะแต่ว่าเป็นนิวมาลานะคุณรถ
1: ก้าวดิ
0: โอ้โหไม่ได้นานแล้วฮะตอนนั้นก็พอมีสตุ้งสตางค์หน่อยหลังๆไม่มีแล้วฮะ
1: ครับ
0: พอแล้วฮะ
1: ลิเวอร์พูลพูดถึงก็มีข่าวนี่ไงจะดึงเจอร์คอนซ่ากลับไปนะ
0: อ๋อเหรอใ
1: ช่นะครับส่วนอีกข่าวนึงที่ก็ไม่เกี่ยวกับบาโลนะก็คือโจเซ่มูรินโญ่นะ
0: ครับ
1: ล่าสุดก็เป็นโค้ชคนใหม่ของเรอัลมาดริดเรียบร้อยอย่างเป็นทางการนะครับ
0: แล้วก็เมโดซิวาจะไปมาดริดจริงหรือเปล่า
1: ก็มีข่าวอยู
0: ่มีข่าวนะ
1: เ
0: ห็นว่าอะไรตกลงกันได้แล้วนะ
1: ตกลงกันได้แล้ว
0: เมโดซิวานะครับ
1: ใช่
0: ก็มีข่าวว่าเวเดโดซิวานะครับได้รับข้อเสนอจากเรอัลมาดริดอย่างเป็นทางการเรียบร้อยนะ
1: ครับ
0: หลังจากที่โจเซ่มูรินโญ่นะครับเปิดตัวเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนคนใหม่นะครับก็มีความเป็นไปได้เน
1: า
0: ะครับผม แล้วก็อีกข่าวนึงก็คือนิกาเซอร์เนี่ยยื่นข้อเสนอไปให้กับโอซาซูน่านะเพื่อขอซื้อวิกเตอร์มุนยอนนะครับอันนี้จุดรายงานไปแล้วนะครับ
1: ครับ
0: บอกว่าถ้าโตโน่คุยกับรมต.ดีอีการสนทนาจะเป็นอย่างไรบ้างครับพี
1: ่
0: ก็กว่าจะได้คำตอบนะ
1: เอา
0: ครับผมเอา
1: ครับ
0: ก็รอนานนะฮะนิดหนึ่งนะฮะอยากเห็นพี่จุดอะคอสต้านะครับมาภาคที่99นะครับโอแกอ่านข่าวมาแล้วอ่ะหลักๆแกก็บอกก็ไม่ได้ตามกีฬานะ
1: ครับ
0: ครับขณะแกภาคบอลด้วยกันนะเฮ้ยเจ๋งๆนี่คู่ไหนเนี่ย
1: ฮะเฮ้ย
0: คู่ไหนเนี่ยคู่ไหนดีก็บอกคู่ไหนดี
1: ครับ
0: โนเพดีฮะอยากบอกว่าเก่าครับให้บอกว่าปีอะไรนะผมไม่แน่ใจคืออะไรไม่แน่เราผมก็ไม่แน่ใจเนาะนะครับมานี่เนาะผมกำลังขออนุญาตอะไรฮะซื้อแพ็กเกจอยู่ครับแต่หวังว่าจะไม่อะไรสักอย่างไม่แน่ใจเนาะเขากำลังจะซื้อแพ็กเกจอยู่แล้วต้องว่าไงฮะ
1: ขออนุญาตนี่คือขออนุญาต
0: ภรรยาเหรอ
1: ภรรยาเนี่ย
0: เขาทำบ้านเหรออ๋
1: ออ
0: ๋อแต่ว่าถ้าซื้อควบไปด้วยเนาะมันก็คุ้มอยู่นะแต่ว่าหรือว่าหรือไม่ได้ดูพรีเมียร์ลีกแต่ก็ดูพรีเมียร์ลีกอยู่แล้วเน
1: า
0: ะว่าไหม
1: ก็เนี่ยบอกภรรยาก็ดูวอลเลย์บอลไปด้วย
0: อืมตอนนี้ก็มีวอลเลย์บอลด้วยเนาะ
1: ใช่
0: อ
1: ื
0: ม
1: อ
0: ื
1: ม
0: ใช่ไหมฮะ
1: เนี่ยก็ไม่บอกภรรยาเลยหล่อๆเพียบเลยตอนนี
0: ้เ
1: นชั่นลีกไง
0: โ
1: อ้ตอนนี้เป็นของผู้ชายอ่ะ
0: ใช่ตอนนี้สลับเป็นของผู้ชายเน
1: า
0: ะ
1: หล่อๆเพียบเลย
0: อืม
1: เผื่อแฟนคุณจะไปชอบลันทาคาชิไง
0: อือหือ
1: ของญี่ปุ่นน่ะ
0: เออมาไม่ลันมาไหม
1: มาม
0: าครับ
1: ครับ
0: อืม
1: เอออยากจะบอกให้นักวอลเลย์บอลนี่หล่อๆเพียบฮะ
0: อืมอ
1: ืมเต็มไปหมดอ่ะทุกมีกันแทบทุกทีมอ่ะจริงผมว่าหน้าตาหล่อกว่านักบอลอีกนะ
0: อ
1: ืมนักวอลเลย์บอลเนี่ย
0: ครับ
1: อืม
0: แล้วไอ้พี่ชายคอยชิคาว่ามาว่าคุณรถ
1: ใคร
0: ไอ้มายูอ่ะมายูอ่ะมายูชิคาว่าไงจะมีพี่ชายอยู่คนนึงอ่ะเออรอๆฮะเป็นกัปตันมั่งมายูของไอ้นักกีฬาผู้หญิงนะวอลเลย์บอลหญิงญี่ปุ่น
1: อ
0: ่ะมายูชิคาว่าจะมีพี่ชายอยู่คนนึงอ่ะหล่อเลยฮะคุณรถ
1: ก็ไม
0: ่
1: แน่ใจนะแต่ว่ารู้ไอ้สามีของไอ้นี่ก็มานะโคกะ
0: อ๋อโคกะมานะ
1: เออนิชิดามา
0: อืม
1: เดี๋ยวเข้าไปดูรายชื่อก่อนแป๊บมึง
0: เหมือนจะมายูกิมาไหมคุณน่าจะมานะยูกิอ่ะอิชิคาวะพี่ชายของทางมายูอิชิคาวะนะน่าจะมาอยู่เนาะคนนี้ก็หล่อใช่ได้ฮะ
1: อ
0: ืมเนาะแพ็กเกจเดือนละ299ของผมก็ดูได้นะครับเมื่อคืนคนที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วใช่ไหม
1: ก็แต่ว่าก็คือเขาถ่ายอยู่แล้วนี
0: ่โอ้ใช่ไง
1: มันดู
0: อันนั้นมันดูฟรี
1: ดูฟรีอยู่แล้ว
0: แต่ว่าวันนี้เนี่ยตอน9โมงเช้าเนี่ยเกาหลีใต้กับเช็กเกียเนี่ยจะต้องซื้อแพ็กเกจเพิ่ม
1: ครับ
0: ครับ
1: เ
0: ออสแกนจ่ายคนละครึ่งพันได้หรือเปล่าครับ
1: ไม่น่าได้นะ
0: ไม่น่าได้นะ
1: เออ
0: เออ
1: ใช
0: ่เออดูได้ทางช่องไหนครับหมายถึงว่าคู่ต่อไปใช่ไหมก็ต้องสมัครแพ็กเกจเนาะ
1: ก็ใช
0: ่
1: ต้องสมัครแพ็กเกจแหละ
0: แพ็กเกจเขาเนาะนะครับแต่ว่าถ้าไม่สมัครหรือว่าติดภารกิจยังไงก็ตามนะก็ดูกันได้นะครับก็ฟังกันได้นะทาง FM 99ของเรานะวันนี้9นาฬิกานะครับให้เสียงภาษาไทยโดยพี่ลิมีแล้วก็น้องหยองนะ
1: ครับ
0: นะครับก็สนุกสนานแน่นอนนะครับจบจากรายการปาร์คแล้วก็พี่เทพเนาะฟังกันต่อได้นะครับในรายการไลฟ์รีพอร์ตบอลโลกนะคุณโดนะ
1: ครับ
0: นะครับรายการนี้จะได้ไลฟ์บอลโลกนะครับวันนี้ผมและคุณโดต้องลาไปก่อนนะ
1: ครับ
0: นะครับก็อย่าลืมวันนี้9โมงเช้าเจอกันนะครับบอลโลกของเรานะครับวันนี้ผมและคุณโดลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงษ์การพึ่งกับสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
3: เช้าเช้าชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายบ่ายชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปัดละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำค้าแบบค้าสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย
4: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
2: บอลโลกสตอรี
5: ่ฮาคานซูเคอร์สถิติประตูที่เร็วที่สุดในบอลโลกฮาคานซูเคอร์ทำสถิติทำประตูที่เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ในฟุตบอลโลก2002นัดชิงอันดับ3ระหว่างตุรกีพบเกาหลีใต้และสถิติโลกนี้ก็ยังไม่มีใครทำลายได้จนถึงปัจจุบันสำหรับฮาคานซูเคอร์ศูนย์หน้าทีมชาติตุรกียิงประตูขึ้นนำเกาหลีใต้ได้ในเวลาเพียง 10.8 วินาทีเท่านั้นโดยสถิตินี้เกิดขึ้นจากการเฉียดลูกเริ่มเล่นของเกาหลีใต้

0: เร็วที่สุดในฟุตบอลโลกแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงความกดดันมหาศาลในเกมนัดชิงอันดับที่3ที่เจ้าภาพร่วมอย่างเกาหลีใต้ต้องเผชิญแม้จะเสียประตูเร็วที่สุดแต่แมตช์นั้นก็จบลงด้วยความประทับใจของแฟนบอลทั้ง2ชาติ
1: อินทผลัมทางเลือกเพื่อสุขภาพแทนน้ำตาลแม้น้ำตาลจะมีผลเสียต่อสุขภาพแต่ความอยากของหวานยังเป็นสิ่งที่ยากจะหลีกเลี่ยงการใช้อินทผลัมเป็นทางเลือกแทนน้ำตาลจึงกลายเป็นที่นิยมเพราะช่วยเติมความหวานได้อย่างปลอดภัยและดีต่อสุขภาพอินทผลัมเป็นผลไม้ที่มีรสหวานเข้มคล้ายคาราเมลสามารถใช้แทนน้ำตาลในขนมและเครื่องดื่มได้เป็นอย่างดีนอกจากรสชาติที่อร่อยแล้วยังอุดมไปด้วยใยอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระเช่นโพลีฟีนอลทันนินและฟลาโวนอยด์ช่วยลดการอักเสบและปกป้องเซลล์ในร่างกายทั้งยังเป็นแหล่งของแคลเซียมเหล็กแมกนีเซียมและวิตามิน A พร้อมคุณสมบัติที่มีไขมันต่ำที่เหมาะกับคนรักสุขภาพอินทผลัมเป็นตัวช่วยลดความอยากน้ำตาลอย่างมีประสิทธิภาพและยังมอบคุณค่าทางโภชนาการมากมายเหมาะสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักและการบริโภคน้ำตาลที่น้อยลงและปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ให้ดีต่อสุขภาพในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
2: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-COT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-COT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: ฟัง FM 99

0: 0818-34461
1: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
2: สนับสนุนโดยผลิตล้ำนำเทรนเน้นเพิ่มกำไรได้ในงาน Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนที่ไบเทค
3: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเฮลที่ทำเช้านี้เช้าวันศุกร์ที่12มิถุนายน2569นะคะต่อน้อยค่ะอัชราเชิดโชว์มาแล้วค่ะคุณผู้ฟังขอขอบคุณนะคะผลิตล้ำนำเทรนเน้นเพิ่มกำไรได้เลยนะในงาน Manufacturing นะคะ Expo 17-20 มิถุนายนนี้ที่ไบเทคบางนานะคะแล้วก็เชิญชวนคุณผู้ฟังมาร่วมสนุกกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะโดยบมจ.สมท.ของเราเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะกับภารกิจเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะคุณผู้ฟังก็เกาะติดกับกระแสลูกหนังโลกลุ้นของรางวัลนะคะของรางวัลเนี่ยรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทด้วยกันนะคะคุณผู้ฟังเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะแล้วก็เข้าไปร่วมกิจกรรมให้เรียบร้อยลงทะเบียนเข้าไปล็อกอินเข้าไปเข้าไปที่หน้าแพ็กเกจในการซื้อแพ็กเกจ Mcot Super Fan นะคะรับสิทธิ์ในการเชียร์ทีมโปรดนะคะโดยเริ่มต้นเนี่ย20 บาทเท่านั้นจะได้รับสิทธิ์ในการเชียร์ทีมโปรดถึง10 สิทธิ์ด้วยกันแต่ถ้าอยากจะเชียร์ทีมโปรดให้ตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์แบบมันจัดเต็มนะคะก็จัดไปเลยแพ็กเกจ Mcot Super Fan Diamond นะคะได้รับ300 สิทธิ์นะคะเมื่อได้รับสิทธิ์แล้วก็ร่วมสนุกเชียร์ทีมโปรดกับเราได้ร่วมเชียร์กันได้ตั้งแต่จริงๆเขามีมาตั้งแต่เมื่อวานวันนี้ยังทันนะคะคุณผู้ฟังนะรอบแรกถึงรอบแบ่งกลุ่มนะคะแล้วก็เลือกเชียร์ทีมโปรดในแต่ละแมตช์ด้วยนะคะเชียร์ทีมไหนก็ปะนะชิมทีมโปรดก็เชียร์ให้มันเต็มที่หรือจะเชียร์ทีมโปรดให้ผ่านเข้ารอบ32 ทีมสุดท้ายได้เลยนะคะทุกสิทธิ์ที่เชียร์เข้ามาเรามีสิทธิ์ลุ้นของรางวัลคุณผู้ฟังรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะคะไปดูละอยากได้มากเลยเขาห้ามไหมเนี่ยห้ามพนักงานแล้วก็ครอบครัวของอสมทมะนะคะรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์1 รางวัลรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าด้วยนะคะ5 รางวัลตั๋วเครื่องบินนะตั๋วเครื่องบินนะคะอันนี้ไปกลับภายในประเทศ23 รางวัลมีกิฟต์ไวเชอร์นะคะโกกิฟต์ไวเชอร์เนี่ย5 รางวัลนะคะมูลค่าของรางวัลเนี่ยเกือบ3 ล้านบาทนะคะเกือบ3 ล้านบาทคุณผู้ฟังนอกจากนี้ก็ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับซุปเปอร์แฟนที่สะสมคะแนนได้มากที่สุด100 อันดับแรกเรามีรางวัลพิเศษมอบให้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังสามารถที่จะเข้าไปติดตามรายละเอียดในการเชียร์ต่างๆรุ่นของรางวัลต่างๆได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะแล้วก็เมื่อคืนที่ผ่านมาใครดูฟุตบอลบ้างจริงๆต่อเชียร์เม็กซิโกนะก็ดีใจที่ผลการแข่งขันก็ออกมาเป็นใจเชียร์เม็กซิโกมาตั้งแต่ราฟาเอล มาร์เกสวันนี้เขาเลิกเล่นไปละนะคะคุณผู้ฟังว่ากันไปเรื่องของฟุตบอลแล้วก็9 โมงวันนี้ PR ไว้ก่อนนะคะประชาสัมพันธ์กันไว้ก่อน9 โมงเนี่ยเกาหลีใต้นะคะจะพบกับเช็คทาง FM 99ของเราก็จะมีบรรยายสดให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันด้วยนะคะแล้วก็ในช่วงฟุตบอลโลกนี้เราก็จะมีการลิงก์ภาคหรือว่าบรรยายสดให้คุณผู้ฟังในเครือวิทยุอสมททั้งหมดเนี่ยนะคะ41 สถานีเนี่ยได้ฟังกันด้วยนะคะพี่น้องอยู่สายแน่อยู่สายแน่ทักทายกันเข้ามาหน่อยนะคะวันนี้ขออนุญาตงดเว้นเรื่องของสุขภาพด้านหนึ่งแต่เชื่อว่าการดูฟุตบอลเนี่ยมันก็มีความสุขนะการดูฟุตบอลทำให้เรามีความสุขแล้วก็การเป็นแฟนบอลไม่ว่าจะเป็นแฟนบอลทั้งสดหรือว่าดูที่บ้านดูที่ไหนก็ตามเนี่ยมันจะได้อรรถรสแต่ต้องดูสุขภาพตัวเองด้วยนะคะใครที่คิดว่าไม่ไหวแล้วก็มาดูไฮไลท์กันละกันมาดูผลการแข่งขันกันละกันแต่ก็โชคดีหน่อยนะสายๆวันนี้ก็ดูในช่วงเวลาเขาเรียกว่ากลางวัน9 โมงเนี่ยได้ฟัง FM 99ของเราก็ได้นะคะทำงานไปด้วยฟังไปด้วยก็ได้นะคะวันนี้อาจารย์หมอปัญญาไพมุขค่ะจะมาคุยกับเรานะคะแล้วก็มาพูดคุยกับเราในเรื่องของสุขภาพอาจารย์มายังคะนะคะต่ออาจารย์ได้เลยนะคะคุณผู้ฟังมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งในช่วงระหว่างรออาจารย์นี่นะคะมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะคือเรื่องของ ดูบอลโลกอย่างไรให้มีสุขภาพที่ดีนะคะคุณผู้ฟังดูบอลโลกอย่างไรให้มีผลดีต่อสุขภาพจิตนะคะตอนน้อยหยิบงานนี้มาจากไทย PBS ออนไลน์เขาพูดถึงว่าภาพรวมผลกระทบนี่นะคะการดูเนี่ยค่อนข้างไปในทางบวกนะงานวิจัยบอกว่าการดูบอลนะคะทำให้เรามีสุขภาวะรู้สึกว่ามีความสุขนะคะสารเอนโดฟินต่างๆจะไหลออกมาดูบอลให้เป็นกีฬาแต่ถ้าดูบอลเป็นการพนันอันนี้อีกแบบหนึ่งอาจารย์สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับต่อครับมาแล้วครับแหมข่าวเรื่องเกี่ยวกับการถ่ายทอดฟุตบอลโลกนี
3: ่
4: มันเร่งรัดเรามากทั้งเต่านะ
3: จริง
4: เฝ้ารอเฝ้าดูโดยที่กลุ่มที่เป็นผู้ที่เป็นสื่อด้วยกันนี่ครับจะรอคอยเพราะว่าเวลาต่างๆมันค่อยๆเดินไปทีละชั่วโมงทีละชั่วโมงใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
4: กระบวนการต่างๆในการที่จะเชื่อมโยงกับฟีฟ่านี่ก็เป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างจะลึกซึ้งประเดียวนะครับ
3: ใช่
4: แต่ก็ตามแต่การสรุปว่าคนไทยเมืองไทยเราจะได้เป็นเจ้าภาพที่ร่วมกันคือการถ่ายทอดนะก็ทำให้ดีขึ้นผมคิดว่ามันก็ยกมาตรฐานระดับขึ้นอีกหนึ่งไม่ได้เสียตังค์กระเป๋าจะเริ่มเล็กลงบ้างแต่ก็คนที่เขาสนใจฟุตบอลเนี่ยก็ถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดานะ
3: ค่ะ
4: แต่ก่อนเราก็ดูจอดำบ้างไม่ดำบ้างแล้วแต่ที่ว่าเพราะว่าเรื่องกฎหมายเรื่องลิขสิทธิ์ต่างมันดูวุ่นวายหมดครับ
3: จริงค่ะ
4: จากนี้ไปมันจะไม่วุ่นวายแล้วล่ะครับท่านผู้ฟังครับผมก็คิดว่าสิ่งที่ดีนะตัวยิ่งขึ้นได้เป็น99ขึ้นกีฬาสุขภาพและท่องเที่ยวเนี่ยครับมันตรงมากสายตรงมากเลยถึงผมเชื่อว่าเราจะสามารถทำหน้าที่ของเราได้เต็มที่ในลักษณะของคลื่น FM 99นะครับเราก็จะต้องมีการเซกูดบายกันระหว่างเฮลที่ทานนะครับกับรายการที่ทำอยู่ปัจจุบันนี้ไประยะหนึ่งท่านฟังครับเพื่อจะได้ให้เปิดโอกาสให้มีการทำงาน FM 99ให้เต็มที่หน้าที่ของตัวเองเรื่องของกีฬาเอาประเด็นเรื่องกีฬามาชูเด็ดขึ้นเพราะจังหวะนี้มันจังหวะกีฬาจริงๆด้วยทุกคนยอมรับครับคุณต่อก็จะต้องเหนื่อยหน่อยนะทีเนี้ย
3: ก็กับบ้านดึกเหมือนกันนะอาจารย์เมื่อคืนน่ะ
4: เมื่อคืนต้องเตรียมตัวหลายอย่างใช่ไหมครับเพื่อรองรับวันนี้นะเป็นสิ่งที่ผมเข้าใจครับแล้วก็ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในประเทศเราเนี่ยครับเมื่อมาพัฒนาก้าวหน้าขึ้นก็เป็นสิ่งที่ดีแต่เด็กๆที่เติบโตขึ้นมาลูกหลานเราจะได้สัมผัสกับกระบวนการต่างๆที่เป็นเหมาะสมผู้บริหารคลื่นก็ได้ทำหน้าที่ในการที่จะเชียร์อัพให้คลื่นนั้นเด่นดังขึ้นมาได้นะครับตอนนี้ก็เรียกว่าแอคทีฟขึ้นมาทันทีเลยนะขึ้นแอปของ99ผมก็คิดว่าค่อยคุยกันเรื่องนี้อีกทีหนึ่งก็เข้ารายการเลยดีกว่านะครับวันนี้วันศุกร์ครับเป็นวันที่จะเป็นเรื่องของไฮไลท์ปิดซีรีส์เมื่อวานนี้แล้วเรื่องของกระดูกรุ่นนะครับแล้วก็เติมต่อที่ไฮไลท์แต่ผมก็ตั้งใจว่าคันดีแล้วถ้าเกิดไม่มีการบายบายเว้นไปช่วงอย่างนี้ครับเรื่องวิตามินดีที่จะพูดวันนี้จะเป็นซีรีส์ใหญ
3: ่
4: พูดเต็มซีรีส์เลยกับแคลเซียมที่พูดเมื่อวานนี้แล้วตอนปิดท้ายนะครับผมเตรียมไว้เรียบร้อยนะครับแต่พอมีเวลาเหลือแค่นี้ก็เลยเอาดึงมาเป็นไฮไลท์ซะเพื่อจับประเด็นที่สำคัญกันที่ท่านสงสัยผมรู้ดีนะครับว่าคำถามต่างที่เข้ามาเนี่ยท่านฝากที่ได้รับคุณหมอได้รับรักษาเราอยู่นะครับอายุมากขึ้นคุณหมอบอกว่าเรามีกระดูกพรุนอาจจะเกิดจากการตรวจทั้งเลือดตรวจทั้งเอ็กซเรย์เด็กซ่าเฉพาะเจาะจงแล้วบอกว่าเป็นแล้วให้กินแคลเซียมแคลเซียมจะใหม่เปลี่ยนไปจากเดิมเพราะแคลเซียมเม็ดผสมวิตามินดีมาด้วยครับท่านผู้ฟังและบางทีก็จะบอกได้เลยว่าจากสลากที่เขาแปะซองมันกล่องมันเนี่ยก็จะบอกว่าวิตามินดีให้คนกินคนเนี้ยคนไทยคนนี้กินเนี่ยคุณหมอสั่งวิตามิน D2 ให้แต่บางคนบอกว่าเป็นวิตามิน D3 ซึ่งก็เคยมีใครเกิดข้อสงสัยว่าเอ๊ะมันมีหลายดีหรือไงนะมันมีทั้งดีธรรมดาแล้วก็D2 D3 ด้วยที่จริงแล้วเนี่ยนี่เป็นเรื่องรายละเอียดครับท่านฟังผลต่อร่างกายก็เพิ่มดีขึ้นเรื่อยๆครับระหว่าง D2 D3 นี่นะเราก็ใช้กันทีนี้คุณหมอผู้รักษาโรคกระดูกที่คุณสั่งยาพวกนี้ให้เนี่ยเขารู้พวกนี้ลึกซึ้งครับว่ามันเป็นยังไงมันต่างกันยังไงจะใช้ยังไงนะครับเมื่อไหร่จะเลือกเอา D2 มาให้ใช้นะครับเมื่อไหร่จะให้กิน D3 ก็จะสั่งการสั่งยาเฉพาะให้เหมาะสมกับคนไข้แต่ละคนแต่ละท่านเต่าสังเกตไหมว่าเรื่อง D2 D3 เป็นตัวเลขพวกนี้กำกับตัวดีมาเนี่ย
3: เค คยสังเกตเหมือนกันอาจารย์ไม่สังเกตสังเกตเพื่อนๆแล้วก็ตัวเองทำไมอาจารย์หมอสั่งไม่เหมือนกันทั้งที่ก็ไม่ได้แตกต่างกันเลยเช่นคนเพิ่งหายป่วยสั่งแบบนี้แต่คนปกติธรรมดาสั่งอีกแบบนึงหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจารย
4: ์คนไตปกติก็ดันใส่ตัวนึงไตเริ่มเสื่อมก็มีอีกตัวนึง
3: ใช่ใช
4: ่มันเป็นเหตุผลทางการแพทย์ฟังแล้วก็คุณหมอก็คงไม่ได้มานั่งอธิบายให้เราฟังว่าขอคุณป้ากินดีสองนะนี่คุณป้ากินดีสามนะอะไรเงี้ยนะครับเป็นตัวอย่างคือทั้งหลายแหล่นี่ครับเป็นกระบวนการที่เราถ้าทำตามที่หมอให้สั่งยามาให้เป็นซองๆอ่ะเรากินตามนั้นก็ถือว่าอันนั้นถูกต้องแน่นอนอยู่แล้วสำหรับตัวบุคคลคนนั้นนี่คือประเด็นสำคัญประเด็นผมนำมาพูดประเด็นนี้ให้ฟังเอาเฉพาะแค่นี้พอมีเวลาแค่นี้นะครับก็พูดแค่นี้ถ้ามีโอกาสกลับมาใหม่ถ้าเกิดมีโอกาสเลิกกับบายบายไปแล้วมีโอกาสกลับมาทำรายการต่อไปก็จะเอาซีรีส์เต็มๆมาให้ท่านฟังต่อไปนะครับเป็นสัปดาห์ไปเป็นเรื่องเป็นเรื่องไปท่านจะได้เข้าใจมากขึ้นอีกนิดหนึ่ง D2 D3 แถมมีคำว่า D เฉยๆด้วยนะ D เฉยที่ไม่มีเลขกำกับอ่ะ D เฉยมี3 D นะครับท่านผู้ฟังครับในการที่เราจะใช้จริงแล้วก็ถูกใช้จริงๆด้วยก็แค่รับยาเหล่านี้แยกแยะกันจริงๆด้วยแตกต่างกันจริงด้วยลองฟังดูนะครับถ้าสนใจหรือพระเจ้ากลัวจะโดนตัวท่านในอนาคตไปตันยุมากขึ้นเข้าสู่ช่วงกระดูกพรุนแล้วทำเด็กซ่ามาได้ผลมามากกว่าลบ 2.5 ก็เทียบกับอายุ30ปีหมอจะสั่งยาพวกนี้เติมให้เรานะครับคือให้ร่างกายมีแคลเซียมเพิ่มขึ้นบวกกับวิตามิน D คำว่า D นี่มาด้วยนะครับทีนี้บริษัทผู้ผลิตยาก็เลยทำร่วมมาเลยในเม็ดเดียวกันทั้งแคลเซียมด้วยทั้งวิตามิน D ด้วยแต่คราวนี้แยกกันนะท่านฟังแคลเซียมกับแคลเซียมไปวิตามิน D กับวิตามิน D ไปคนละเม็ดกันปัจจุบันนี้เอามารวมกันได้เพราะเทคโนโลยีด้านเภสัชกรรมศาสตร์ที่เขาทำได้ให้มารวมอยู่ได้โดยไม่ตีกันนะครับแล้วเรากินเข้าไปก็เท่ากับประหยัดเวลากินหนึ่งกันแทนจะกิน2เม็ดลืมบ้างไม่ลืมบ้างอะไรเงี้ยครับก็เอามารวมกันซะเลยจะได้ไม่ต้องลืมนักหนาผลตามมาคือการใช้วิตามินดีใช้แคล

0: เทียบในร่างกายจะดีขึ้นครับอันนี้เป็นเรื่องที่จริงเกิดผลดีกับคนไข้เองเพราะว่าแคลเซียมทุกๆโมเลกุลนะครับก่อนถ้ากินเข้าปากเข้าไปท่านฟังผมเริ่มแล้วนะครับอาหารที่มีแคลเซียมเช่นคุณกินปลาตัวเล็กตัวน้อยเคี้ยวครุบครุบครุบตลอดปลาตัวเล็กนะหรือจะสด
1: แต่น้ำเล้ง
0: ต่อก็ชอบน้ำเล้งอยู่แล้วเราถ้าอะไรเจอกันชัดๆนะผมขอกัดถ้าต่อไปเลี้ยงเล้งไอ้ร้านที่อร่อยที่ใกล้ๆบ้านผมเนี่ย
1: กินเยอะนะไหวเหรอกินเยอะ
0: ได้สู้นะเต่าช่วยเหลือมาทั้งจิตตั้งแต่สามวันแล้วนะครับช่วยผมตลอดแต่การเราก็เลยทำดำเนินการมาได้ปัจจุบันนี้ครับก่อนจะบ่ายบ่ายฝันพรุ่งนี้จากนั้นเป็นระยะยาวนะทั้งหมดผมนับดูแล้วครับ29ปีเกือบ30ปีทำรายการมานะไม่มีวันไหนเว้นเลยไม่เคยมีการบ่ายบ่ายยาวๆเลยแต่การที่ทายทำมาตลอดตัวที่สกอร์นุ้น10กว่าปีที่แรกที่เริ่มจริงผมนุ่มหนุ่มๆนะครับเป็นคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาโดยตรงเลยแต่ตอนนั้นจะก้าวเชิญไปเป็นวิทยากรนะครับทำตอนเย็นครับตอนเย็นกะให้คนที่เลิกงานหรือคุณแม่ที่พาไปรับลูกได้เปิดฟังในรถตอนที่รับลูกขับบ้านจะพูดเรื่องสุขภาพในลักษณะที่เป็นครอบครัวฟังคอนเซ็ปต์ของผมคือให้ครอบครัวฟังพ่อแม่ลูกอยู่ด้วยกันเวลาไหนล่ะที่มันจะอยู่ด้วยกันทั้งหมดจริงๆเยอะที่สุดก็คือตอนเย็นที่รับลูกกลับบ้านโรงเรียนเลิกแข่งต่อเห็นภาพไหมครับ
1: เห็นภาพค่ะ
0: โรงเรียนเลิกปั๊บเป็นแม่มารับหรือพ่อมารับหรือทั้งพ่อแม่ว่าก็มารับทั้งคู่เลยแล้วก็เปิดฟังในรถฟังที่รับเป็นอย่างนั้นจริงด้วยพ่อบริษัทผู้สำรวจเรื่องเกี่ยวกับการใช้สื่อก็อธิบายว่าจริงด้วยครับครอบครัวฟังรายการสุขภาพรายการนี้เป็นอันดับเบอร์3อันดับแรกของสื่อขณะนั้นนะครับสื่อสุขภาพเนี่ยพ่อทำโดยหมอจริงๆมาไม่ใช่อ่านบทความมาเล่าให้ฟังคุณพ่อกับแม่ก็เปิดฟังจนกระทั่งก็มีข่าวที่เล่าว่าท่านฟังก็ส่งข้อความมาเองว่าลูกฟังตั้งแต่เล็กจนกระทั่งโตขึ้นแล้วไปเรียนหม
1: อ
0: ตอนนี้จบหมอแล้วผมก็งงผมสอนนักศึกษาแพทย์สอนพวกหมออยู่ก็ปรากฏว่าอีกไม่กี่ปีครับมีนักเรียนแพทย์ที่เข้ามาเรียนเข้าที่รามาเนี่ยครับก็มาบอกพอเลคเชอร์จบอาจารย์ขาหนูฟังอาจารย์นั่นดูเล็กๆครับตอนนี้หมุนเป็นนักเรียนแพทย์แต่อาจารย์นั่นนะคะใช่ตอนไม่นานต่อมาก็มีคุณหมอที่จบแล้วเขาแวะมาทักทายว่าได้ฟังเรามาตั้งแต่เขาเริ่มเรียนแพทย์นะครับตอนนี้ลดเลยเป็นสิ่งที่กระบวนการที่เล่าให้ฟังเพราะวันนี้วันสุดท้ายที่จะบ๊ายบายกันยาวๆนะก็เล่าให้ฟังว่ามันเป็นกระบวนการที่ผมภาคภูมิใจถึงได้ทำไปเรื่อยๆจนขณะนี้29ปีกากาเกือบ30ปีนะครับแล้วก็ผมคิดว่าวันนี้สรุปคือหลงเอ่ยด้วยดีต่างๆที่มีเลขกำกับร่างกายรับวิตามินดีโดย2ทางครับท่านฟังครับทางแรกก็คือเข้าทางปากนะท่านฟังกินเข้าไปจากกินพวกที่เล่าคุณนี่แล้วกับ2คือรับจากแสงแดดมี2ช่องทางนั่นเองที่รับวิตามินดีได้วิตามินดีจึงถูกกำหนดด้วยเงื่อนไขสิ่งแวดล้อมคือคุณมีของกินหรือเปล่า มีนมกินไหมมีปลาตัวเล็กปลาตัวน้อยกินหรือเปล่ามีเล้งนะตัวเล้งกินหรือเปล่าเนี่ยครับคือสิ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เราเข้าทางปากแต่ร่างกายก็รู้ว่าวิตามินดีเนี่ยมันจำเป็นในการที่จะใช้เกี่ยวกับเรื่องของกระดูกกระเดี่ยวกับกล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นกำหนดให้มีการเข้าร่างกายได้แค่ทางปากและแค่ไม่เกิน 25% คุณจะกินแคลเซียมเข้าทางปากเยอะแค่ไหนก็ตามแต่มันก็เข้าได้ประมาณสัก 25% ของความต้องการต่อวันวันนี้ต้องการ101คุณกินเข้าทางปากมันก็ดูดซึมผ่านกระเพาะอาหารเข้าไปถึงเข้าสู่กระแสเลือดแล้วก็ไปที่กระดูกได้ไม่เกิน 25% กันไว้เผื่อมันกินเยอะเกินไปกินมันเข็งๆนะครับกินมีเวลากินเกิดมีปลาตัวเล็กน้อยเต็มถุงเลยมาจากที่แถวทางกลับบ้านจากปัทยากลับบ้านเนี่ยต้องแวะซื้อตลาดไปทั้งเต่านะชื่ออะไรหนองอะไรหนองน้องมนใช่ไหมครับ
1: หนองมน
0: ครับก็จะกลับมากินที่บ้านจะกินเยอะเกินไปมันจะทำให้เวอร์ก็เลยกำหนดว่าจะกินเมื่อกี่เข่งก็ตามแต่ฉันจะดูดเธอเข้ากระแสเลือดจากกระเพาะเนี่ยครับแค่ 25% ที่เหลือ 75% ให้รับจากแสงแดดเท่านั้นโดยผิวหนังเนี่ยคนสร้างกันเองไม่ต้องผ่านการกินนะครับแต่กินดูซึมเข้าไปจริงๆแค่ 25% ที่เหลือรับจากแสงแดด สร้างโดยตรงฝังในร่างกายเธอเลยนะครับสลายอยู่ในไขมันของเธอเองสร้างแล้วเก็บไปเลยหรือสร้างนี้ครับคือคำว่าดีเฉยๆไม่มีตัวเลขแดดสร้างพัวได้เป็นวิตามินดีดีตัวนี้ยังไม่ออกฤทธิ์ครับเป็นดีเฉยๆไม่ออกฤทธิ์แต่ที่คุณกินเข้าไปนี่ครับก็เป็นดีเฉยๆเหมือนกันจากอาหารนะทั้งปลาตัวเล็กน้อยเป็นดีเฉยทั้งดีเฉยทั้งกัดจากการกิน 25% กับที่แสงแดดสร้างในผิวหนังคุณอีก 75% ทั้งวันนะรวมกันมี2ช่องทางนี่ครับคุณจะบกพร่องช่องทางไหนก็ตามแต่วิตามินดีมันจะลดลงเช่นไปโดนแดดเลยเช้ามาเข้าตึกทำงานตั้งแต่เช้าเลยแล้วไม่ออกมาเลยกลางวันก็ฝากแม่บ้านไปซื้ออาหารกินนั่งกินในห้องทำงานในตึกไม่โดนแดดเลยกลับบ้านก็หกโมงเย็นพระอาทิตย์ตกแล้วขับรถกลับบ้านไม่โดนแดดสักวันแถมทาครีมกันแดดด้วยทาเครื่องสำอางที่หน้าที่คอที่อะไรเต็มที่หมดเลยคุณก็จะขาด 75% ที่แดดเป็นคนสร้างคุณเข้าเห็นภาพไหมครับ
1: เห็นภาพ
0: ครับไปฟังเห็นภาพไหมครับฟันช่องนี้ช่องเป็นช่องใหญ่มาก 75% ต่อวันเนี่ยเยอะมากถ้ากินก็ไม่ค่อยจะกินเพราะว่าสั่งอาหารแบบประเภทที่หรูๆอ่ะนะเพราะว่าซื้อจากMessenger ส่งมาให้ก็จะมาจากห้างวันนี้ก็ชื่อแปลกๆชุ่ยๆชี้ๆอะไรเนี่ยนะครับร้านน่ะนะก็เลยทำให้เรากินของที่มันไม่ค่อยมีเหล่านี้มากมายพอนะครับเนี่ยจะกินอย่างที่เราเล่าให้ฟังแรกๆทั้งอย่างแรกๆก็เลยลดลงไปเราเชื่อไหมครับว่าคนไทยอยู่เมืองแสงแดดแท้ๆเลยเมืองนี้นะเมืองไทยเนี่ยแสงแดดมีทุกวันแหละครับมีเมฆครึ้มไงก็ตามแต่สุดท้ายมันก็มีโผล่มาให้เราสัมผัสได้จนได้อาหารการกินแล้วโธ่เต็มเมืองครับทุกอย่างที่มีคาเซียนเยอะๆเต็มไปเมืองเต็มไปเมืองหมดเลยแต่ว่าขาดแคลเซียมนะท่านฟังขาดวิตามินดีนะเจาะเลือดเช็คดูเนี่ยคนไทยในเมืองไทยที่มีแดดจ้าๆอาหารฟุ้งๆเลยนะครับขาดวิตามินดีกับแคลเซียม20%กว่าประมาณ30%ทีเดียวปัจจุบันเนี่ยครับถ้าว่าน้องๆหลานๆก็เริ่มขาดมากขึ้นเด็กๆที่เข้าสู่วัยรุ่นวัยทำงานก็ขาดมากขึ้นเพราะว่าไลฟ์สไตล์วิธีที่มันเปลี่ยนไปเป็นแบบสไตล์นี้ก็ขาดมากขึ้นงงมากเมืองไทยปกติแล้วประมาณการทางการแพทย์น่าจะไม่มีการขาดวิตามินดีน่าจะไม่มีการขาดพวกแคลเซียมแต่ถึงเวลาจริงเจาะเลือดเช็คอันนี้พิสูจน์ชัดเจนห้ามเถียงขาด 30% เพราะกระบวนการในการดำเนินชีวิตเปลี่ยนแปลงไปจบแล้วครับเลือดดีเฉยๆเพราะมันน้อยเพราะอะไรมากเพราะอะไรสั้นๆไว้วันหลังเปิดมาถ้าเกิดมีเวลากลับมาอีกทีก็จะได้มาพูดเรื่องกับเต็มซีรีส์กันอีกทีครับท่านผู้ฟังครับเอาใหม่ครับพอสร้างวิตามินดีจากการกิน 30% บวกกับการแสงแดดอีก 70-80% มันจะนำวิตามินดีที่ได้แหละตอนนี้ครับไปเก็บเอาไว้เก็บไว้เพราะวิตามินดีนั้นเป็นวิตามินดีที่ละลายอยู่ในไขมันเท่านั้นไปละลายในน้ำนะวิตามินดีร่างกายเนี่ยร่างกายชั้นแรกวิตามินดี6 ตัวแต่มีย่อยๆเยอะๆนะครับมีลูกหลานเยอะ6 ตัวคือA B C D E มีวิตามินที่ละลายน้ำได้แค่2 ตัวคือวิตามิน B กับ C ครับที่กินเข้าไปแล้วมันละลายน้ำได้วิตามิน C จากผลลงมงดมไม้นะครับของวิตามิน B ก็คือตัวนี้ก็จะละลายจากไขมันครับ D เนี่ยเมื่อเข้าสู่ร่างกายหรือสร้างก่อนจากแสงแดดแล้วไปเก็บไว้ในไขมันครับไขมันส่วนใหญ่ที่ถูกเก็บวิตามิน D เฉยๆนะไม่มีตัวเลขก็คือไขมันใต้ผิวหนังเราท่านฟังทุกคนนะครับมีไขมันใต้ผิวหนังรองรับอยู่ทั่วทุกแขนทั้งขาทั้งร่างกายเนี่ยมีหนังตรงไหนชั้นล่างจากผิวหนังลงไปก็คือไขมันรองเป็นเบาะไว้ให้มันยืดหยุ่นให้มันนุ่มนวลต่างๆไขมันนี่แหละครับที่แสงแดดสร้างที่ผิวหนังมาเจอหนังแล้วสร้างเป็นวิตามินดีเฉยๆแล้วเก็บสะสมไว้ที่ไขมันที่ใต้ผิวหนังทั่วร่างกายเพียบเยอะมากไม่ออกฤทธิ์เก็บไว้เฉยฝากไว้เฉยเมื่อไหร่ต้องการใช้ร่างกายร่วมมีการขาดแคลนมาไหลหรือรอดต่อนะครับก็จะมาขอเบิกจากไขมันใต้ผิวหนังนี่แหละขาด 20% ก็บอกมาขอเบิก 20% มันที่ขาดไป 20% ไขมันใต้ผิวหนังก็จะได้เลยเอาไปส่งให้ทั้งบล็อกเลยครับทั้งกล่องเลย 20% รับไปเลยไปกระบุไปผ่านกระบวนการทำให้เปลี่ยนแปลงกลายเป็นตัวที่ออกฤทธิ์ได้ในร่างกายกระบวนการเหล่านี้ครับทำหน้าที่โดย

0: ก็มาขอเบิกจากไขมันที่ผิวหนังนี่แหละครับขอเบิก40วันนี้วันที่ขาด40ไขมันเต็มเนี่ยก็ใส่กล่องใหญ่ให้เลยเอาไป 40% ใจดีไม่หวงเพราะว่าร่างกายเดียวกันนายมาขอนี่นายมาตามขั้นตอนไม่มีการเล่นเส้นเล่นสายไม่มีใต้โต๊ะฉันแบ่งให้เธอเลยขอกี่เปอร์เซ็นต์ก็ให้ตามนั้นทุกอย่างเพราะว่าเธอจะนำไปทำให้เกิดกายเป็นตัวที่ออกฤทธิ์ในร่างกายเราได้ช่วยร่างกายให้ดีขึ้นเห็นไหมครับท่านผู้ฟังครับทั้ง30-40%ที่มาเบิกจากผิวหนังทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยครับก็จะเอาดำไปเปลี่ยนไปเป็น D2 ครับที่ตับ เพราะตับมีเลือดผ่านตลอดเวลาตับรู้ว่าเฮ้ยแคลเซียมในร่างกายมันเริ่มลดลงเนี่ยมันน้อยลงเนี่ยรั่วน้อยลงในกระแสเลือดจริงไปขอเบิกมา30-40%ที่เราเมื่อกี้นี้แล้วครับจากไขมันใต้ผิวหนังและไขมันทั่วร่างกายอื่นๆด้วยแต่หลักใหญ่มันอยู่ที่ใต้ผิวหนังเพราะมันสร้างตรงนี้แหละสร้างพวกฝากไว้เลยใกล้ดีไม่ต้องเดินทางมากแต่ว่ายังมีบางส่วนที่เดินทางไปฝากไว้ที่ไขมันอื่นๆทั่วร่างกายนะครับมีส่วนด้วยแต่ว่าอันนี้เป็นหลักพอเบิกไปปั๊บตับเปลี่ยนสร้างสารหลายตัวมาแก้ไขมันใช้เป็นตัวที่เริ่มออกฤทธิ์ได้คือเป็นD2 ครับ D2 ที่สร้างจากตับตับเปลี่ยนแปลงจากดีธรรมดาดีเฉยๆมันดีไม่ออกฤทธิ์กลายเป็นดีที่ออกฤทธิ์ในร่างกายคุณได้ตัวนี้ครับก็เกิดจากการที่ถ้าคุณหมอเขารู้ว่าคุณเนี่ยกินเกินน้อยไม่เจอแดดเลยประวัติขาดวิตามินดีเพราะไอเหตุเหล่านี้ก็จะให้คุณกิน D2 สั่ง D2 ให้เพื่อสกัดไปเติมแหล่งที่มาเนี่ยมันน้อยไปเพราะว่าวันๆนี้ก็ไม่ได้โดนเจอแสงแดดเลยแถมกินอาหารต่างประเทศทั้งนั้นไม่ใช่เรื่องฮะก็เอาตัวนี้ก็ไปเติมไว้พอดีเพราะตับมันต้องการเปลี่ยนไปเป็น D2 แล้วก็เป็นดีใช้ออกฤทธิ์ได้ D2 ออกฤทธิ์ต่อร่างกายได้เช่นเดียวกันครับแต่ว่าที่มาที่ไปมันไปเปลี่ยนที่ดีที่ตับถ้าเกิดว่าเกิดจากการที่คุณมีโรคไตอ่ะสมมติว่าเป็นโรคไตเสื่อมนะสาวนักเรียนใครคนหนึ่งเกิดเป็นไตวายครับค่าของไตค่าการกรองลดไปแล้วหรือ60หรือ50หรือ40นี่หมอกระดูกก็จะสั่ง D3 เพราะว่ามันเป็นโรคไตว่ะมันเปลี่ยนแปลงเป็นดีเป็นตัวสุดท้ายได้ยากที่ไตจะเป็นตัวที่ทำให้เกิดวิตามินดีถูกเปลี่ยนแปลงเป็นตัวที่ออกฤทธิ์เต็มที่สมุนแบบเรียกว่า D3เป็นตัวสุดท้ายแล้วที่ออกฤทธิ์ในร่างกายเราทั้ง D2 และ D3 นั้นรู้แล้วจะออกฤทธิ์ได้ร่างกายทั้งสิ้นครับเพียงแต่แอคชั่นคนละรูปแบบกันที่มาที่ไปคนละแบบกันเท่านั้นเองนี่คือที่มาที่ไปของการที่เล่าให้ฟังว่าทำไมคุณต้องถูกสั่งยา D2 มั่ง D3 มั่งแบบราคาก็ต่างกันด้วยนะครับท่านผู้ฟัง D2 มันถูกกว่านิดนึงนี่คือสิ่งที่ผมเล่าให้ฟังเป็นไฮไลท์สำหรับวันนี้แล้วราคาฟังเต็มเขาไปว่ากันเพราะขนาดนี้หมดเวลาแล้วครับช่วงนี้ช่วงเปลี่ยนขึ้นเด็กนะครับ7 โมงตรงแล้วดูนาฬิกาที่บ้านเนี่ยนะครับก็จะเห็นเลยครับว่าทั้งหลายๆนี้เป็นตัวที่ตามมาเล่าให้ท่านฟังเป็นการเล่าเพื่อจะขอบายบายท่านไปสักพักหนึ่งก่อนนะครับอย่าไปไหนนะครับท่านฟังเก่าฟังกันต่อนะครับถ้าเกิดมีโอกาสได้กลับมาทำต่อครับวันไหนต่างๆจะเล่าฟังจะเป็นข้างแต่จะแจ้งให้ท่านฟังว่าทางไงครับ
1: ใช่ค่ะแจ้งให้ฟังแต่ว่าช่วงสิ้นเดือนเนี่ยนะคะ29-30แต่คุณหมอยังอยู่กับเรากลับมาในช่วงนั้นนะคุณผู้ฟัง
0: อ๋อกลับมา29-30แล้วใช
1: ่ใช่แล้วค่ะใช่แล้วค่ะ
0: ก็ต้องรอมาเจอกันที่วัน29-30ครับนัดแนะกันนะครับนัดแนะท่านแบบนัดจะไปกินหมูกระทะนั่นแหละแต่สไตล์แบบถ้าเป็นเด็กวัยรุ่นก็จะนัดอย่างนี้ให้ไปเจอกัน29-30ด้วยนะผมบอกว่าท่านฟังครับที่แฟนรายการเรามาเกือบ30 ปีครับจนกระทั่งลูกจะเป็นหมอแล้วนะครับทั้งหมดเลยกลับมาเจอกันอีกที29-30นะครับจะทิ้งไปไหนนะครับ
1: ไม่ทิ้งค่ะอาจารย์ค่ะเดี๋ยวเราต้องพักกันสักครู่ค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
2: ช่วงสนทนากับหมอปัญญา Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดยผลิตล้ำนำเทรนเน้นเพิ่มกำไรได้ในงาน Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนที่ไบเทค